0: ังข่าวจากคุณแอสซารียังเวอร์ตี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างสมเสร็จเนาะแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเอ๊ะแล้วเขาทานอะไรเป็นอาหารนะคือสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวเขาเรียกว่า herbivore นะคะคือสัตว์จะมีพวกกินเนื้อเรียกว่า carnivore แล้วก็ที่กินพืชอย่างเดียวคือ herbivore นะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยวันๆใช้เวลาไปกับการหาอาหารกินค่ะโดยสามารถกินพืชผักได้เนี่ยรวมกันนะคะประมาณ 30-35 กิโลกรัมสิ่งที่เขาชอบกินก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือผลไม้เบอร์รี่ที่ร่วงหล่นอยู่นะคะแล้วเขาชอบพืชน้ำมักจะลงไปกินพวกพืชน้ำสาหร่ายในลำธารนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือดินโป่งดินโป่ง salt lick ภาษาอังกฤษเรียกว่า salt lick นะคะซอลที่แปลว่าเกลือลิกที่แปลว่าเลียนะคือเขาต้องไปเลียกินดินโป่งเพื่อเติมแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นและช่วยขับสารพิษจากพืชบางชนิดที่กินเข้าไปด้วยนะคะสมเสร็จเนี่ยมีจมูกที่ลักษณะเหมือนงวงช้างสั้นๆมีความยืดหยุ่นสูงเขาก็จะใช้สิ่งนี้แหละในการม้วนตวัดเด็ดดึงใบไม้ผลไม้เข้าปากอย่างคล่องแคล่วนะคะคราวนี้สิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือสมเสร็จเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนักปลูกป่าแห่งเอเชียนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาทานผลไม้เข้าไปเนี่ยเขามักจะไม่ได้เคี้ยวจนแหลกก็เลยกินไปพร้อมกับพร้อมๆกับเมล็ดนะคะเลยเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปลูกป่าด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอสมเสร็จเหลือน้อยนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับป่าแล้วก็สัตว์พอสูญพันธุ์แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเกิดมาต่อได้แล้วตามระบบกลไกธรรมชาตินะคะ
1: น้องสวัสดิ์เคยเห็นตัวเขาไหมครับ
0: เหมือนคุ้นๆนะคะเหมือนจะเคยเห็นที่สวนสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากแล้วที่ฉันจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือพวกสารานุกรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของสมเสร็จเนี่ยแหละรู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาคล้ายๆแพนด้านะคะสีขนจะขาวๆดำๆใช่ไหมแล้วตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตายูนิคนะไม่เหมือนใคร
1: ไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับใน Facebook เนี่ยเห็นคุณสุภศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม
0: ใช่ก็กรณีคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะนี่ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะเอาล่ะมีคุณแอนนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดอืมนี่ที่ฉันอ่านจากภาษาลาวนะคะเดาม ีคุณสานิดบอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับค่ะคุณชวรีถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมพายบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
1: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณบีบีนะคะมาติดตามเราคุณ3 NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายแต่ครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันดีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโมะนะครับคุณยูเซอร์658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวๆเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์เนาะเป็นมันเหมือนเนอร์เซอรี่นะคะที่ดูแลเด็กหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันก็ต้องทำงานนะการที่จะเป็นคนที่มีเวลาดูแลบุตรได้เองเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้ทำแบบนั้นได้นะคะเนื้อหาข่าวนี้เนี่ยมีเนื้อหาสะเทือนใจอยู่นิดนึงดิฉันจะพยายามนำเสนออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเด็กๆ ด้วยนะที่บางทีนะ

0: ั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลายสิบคนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง 2-6 ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasha นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกลุ่มด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงานหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยังไม่ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอ่ะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมีคอนซิเควนซ์มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ
1: ก็การกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผลในใจไปนานเลยนะบางคนนี่ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอามากๆนะครับผมมีข่าวของ7-Eleven นะครับ7-Eleven ตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะครับก็เจอแล้วนะครับสององค์กรนี้ซัดกันแล้ว7-Eleven ฟ้อง Nike นะครับเพราะว่า Nike กำลังจะออกรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อ Air Max นะครับโดยเขาบอกว่าดีไซน์ใหม่อันนี้นะที่เห็นในภาพข่าวของ Straight Time Singapore เนี่ยเป็นรองเท้าเป็นสนีกเกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-Eleven เลยอ่ะ
0: 7-Eleven รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก7-Eleven ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรือขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike
1: Air Max นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ 7-Eleven นะครับโดยทาง 7-Eleven เนี่ยเขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอลรัสเท็กซัสว่าNike นะครับออกแบบนี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบ Nike ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-Eleven Day ในวันนั้นเนี่ยทาง 7-Eleven เนี่ยเขาก็จะแจกสลอปปี้ด้วยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะ
0: wow.
1: ที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระงับยับยั้งการออกวางจำหน่ายรองเท้าไนกี้รุ่นนี้ได้ทันในวันที่11นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าวยังไม่ได้บอกนะว่าจะฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายอะไรนะครับแต่ฟ้องร้องไม่ให้เอามาขายหรือยังไงนะครับก็คือเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมมือกันอะไรกันแบบนี้ก่อนล่วงหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลยทำให้ทาง 7-Eleven เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้คร
0: ับ
1: ก็ติดตามกันต่อครับ
0: คือจะเป็นลักษณะของแบรนด์ collaboration นะคะเวลาที่มีการเจรจาตกลงคุยกันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็จะมีการร่วมมือเพื่อสร้างบริการหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มีอง

0: ประกอบเป็นส่วนธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
1: ใช่ครับ
0: เป็นรองเท้าสีขาว Air Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ7-Eleven เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอะดิฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์อะค่ะหรือว่าดิฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศ แต่ก็เหมือนเซเว่นจริง อ๋อทำไมไม่คอแลบล่ะเนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาคร่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning อาเซียนของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลทหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของกอง

0: ทัพแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะฮะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะฮะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐเนี่ยก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นกระบอกการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย์ย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐกะชินรัฐมอญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะฮะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
2: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะแล้วก็ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสมาพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
1: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรแล้วมันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

0: าก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100% พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตร์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะฮะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
1: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที่สุด
0: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเองอาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัชฉานนะหรือ SSA นะคะลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคาเรนมีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคนยูเพียงกลุ่มเดียวนะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
2: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบ้านคง
0: ที่เป็นความในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีข ค่ายผู้อพยพนะคะที่

0: ที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณปีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นมากมายนะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ที่ฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลาพูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะคะในโจทย์ที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
1: แต่มันเป็นโจทย์กันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พร้อมกันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลพี่ต้นสุชาติชวังกุลและทีมงานGood Morning ASEANลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะ

ก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจ

0: เราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพลมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพล 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันน็อตรัฐมนตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้บิ๊กไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สว.แก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวังศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัว

0: าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพลคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
1: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พ.ร.ก.สว.ผ่านพ.ร.บ.โอนงบอนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทขุนคลังบอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เลิกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพ.ร.บ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ2559ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสำริดลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพ.ร.ก.กู้400,000 ล้านค่ะปปช.ชี้มูลสำริดสมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58 ล้าน
0: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสั่งการให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในทุกๆ10วันและต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา30วันหรือว่าภายในวันที่6สิงหาคมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อในระบบราชการในระยะยาวครับส่วนด้านของความคืบหน้าการสืบสวนความผิดปกติของคะแนนสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบผลการประกาศคะแนนเปรียบเทียบได้กับไฟล์รูปกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 15,000 คนนะครับได้ครบกำหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.โดยหลังจากนี้หากข้อมูลมีความชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่ผลคะแนนไม่ตรงกันหรือพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนจะไม่มีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางนะครับเพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวจากนั้นจะมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาสิทธิของกลุ่มคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสุดทุจริตครับสำหรับขั้นตอนต่อไปถ้าหากพบว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติดังกล่าว

0: นั้นเกิดขึ้นจากจุดใดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับกระบวนการทุจริตหรือไม่รวมถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีจำนวน5รายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในส่วนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามกระบวนการปกติซึ่งหากรายงานผลสอบข้อเท็จจริงส่งมาถึงและพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับนายกตั้งปกรณ์ประธานเช็คบินโกงสอบสอทอรายงานทุก10วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชือดเลื่อนสำรองแทนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีรองอธิบดีสท.แล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000 คนรอผลสอบวินัยออกฟันอาญาหรือไม่ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีแอร์สาวมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
11: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยทั่วไปแพทย์มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปคือเคลมได้แต่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: มาติดตามความคืบหน้าการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบเข็นขนเฮโรอีนข้ามชาตินะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการใหญ่ในขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายนะครับส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนายอารีพักเงินบำรุงรองเล

0: ขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับเปิดเผยถึงคดีพิเศษกรณีทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบขนส่งเฮโรอีนไปต่างประเทศโดยความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวครับที่ถูกจับกุมในข้อหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดล่าสุดทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวหนาแน่นจากการตรวจสอบย้อนกลับพบชื่อผู้ส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมายังซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครคือชื่อของผู้ต้องหาทั้งสองคนส่วนปลายทางที่ระบุชื่อผู้รับว่าเดียกำลังประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกับผู้รับในคดีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่สำหรับกรณีของนางสาวมีนาครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้นจากสมุดบัญชีธนาคารที่แฟนหนุ่มนำมาแสดงยังไม่พบเงินค่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีและมีเงินเหลือในบัญชีเพียงประมาณ 2,000 บาทจึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับค่าตอบแทนจากการหิ้วพัสดุในครั้งนี้ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมย่านบางนาพบรถรับจ้างมีผู้โดยสาร2คนคือคนขับรถรับจ้างและนายอุทัยชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินโดยนายอุทัยเป็นผู้นำกล่องพัสดุลงไปส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและด้านคนขับรถสารภาพนะครับว่ารับงานนอกระบบครั้งที่3ได้รับค่าจ้างรวมกว่า 3,000 บาทโดยไม่ทราบว่าสิ่งของภายในคืออะไรครับทางด้านของพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอุทัยชายสวมเสื้อฮู้ดและก็นายนันทวัฒน์เพื่อนของนายอุทัยซึ่งทำหน้าที่ทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วพร้อมกับคัดค้านประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งนำคำให้การไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับเพื่อขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอุทัยนันทวัฒน์ปัดตอบคดีแอร์ฝากขังค้านประกันไล่ล่าหัวโจกฝั่งลาวอุทัยนันทวัฒน์สายหน้าปัดตอบทุกคำถามสื่อตำรวจหิ้วตัวฝากขังผัดแรกค้านประกันตัวปปส.จ่อปิดเกมรู้ตัวจอมบงการใหญ่ฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาเร่งออกหมายจับแกะรอยถึงปลายทางรับยาในออสเตรเลียครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะ2ผู้ต้องหาส่งยานอนคุกกรมศูนย์ตรวจเข้มขาออกตำรวจบช.ปส.ฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนมือส่งของให้แอร์สาวมีนาค้านประกันเกรงหลบหนีก่อนศาลไม่ให้ประกันต้องนอนคุกขณะที่ศุลกากรตื่นแล้วยกระดับตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารขาออกเพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และเคนายโอดหนักขาดงบประมาณใช้ที่สนามบินสสพักส้มขย่มหนักกัญชาเถื่อนเกลื่อนโดนสอยฟาดหน้ารัฐบาลละหลวมกระเฮียนกระหือรือปลดล็อกแต่คุมไม่ได้ขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะชี้เดียคนขับคนรับผงขาวในออซี่แอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตแอร์มีนาเป็นชาวลาวผู้รอรับที่ออซซี่เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนายค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดตามกันครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: ร็จร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้เร่งนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า5,300,000คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นพร้อมกับปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่8ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีมติเห็นชอบให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 5,383,393 คนครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการครั้งนี้จะไม่มีการนำเกณฑ์กรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้เป็นเงื่อนไขนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีมติว่าจะไม่นำเงินวงเงินสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและบางกรณีเป็นเงินเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทางทรัพย์สินที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์เป็นพาดหัวใหญ่ครับกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคการเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์คนจนใหม่ยกเลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่และสินเชื่อเกษตรกร 100,000 บาทออกครับ
2: ส่วนมติชนนะคะมีพาดหัวข่าวเปิดทางเลือกไฮสปีด3สนามบินเลขา EEC ชง2ทางเลือกแนะใช้รอรถขออภัยค่ะแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งมิถุนายน 2.42% เลขา EEC เผยปรับไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาไคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาแล้วครับแล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีร่วมกันแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับล่าสุดศาลก็ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทหลังไม่พบพฤติการหลบหนีครับมีหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเดลีนิวครับจำคุกอ่วมครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่รอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทำเอาทั้งสองคนช็อกให้ทนายยื่นประกันครับ
2: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะอยู่ในช่วงพักครึ่งนะคะก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครึ่งหลังเป็นคู่ของสหรัฐพบกับเบลเยียมนะคะซึ่งตอนนี้เบลเยียมก็ขึ้นนำสหรัฐไป2ประตูต่อ1แล้วค่ะส่วนคู่ก่อนหน้านี้ค่ะโปรตุเกสพบกับสเปนนะคะก็เป็นสเปนที่เฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ทะยานขึ้นสู่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ความพ่ายแพ้ของโปรตุเกสครั้งนี้ก็ส่งผลให้เป็นการยุติเส้นทางของโรนัลโดด้วยนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกในนัดที่27ค่ะ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคง

0: และนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมแสดงตัวและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายมาอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยการปฏิบัติการเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น1ใน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้หรือการสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรูปหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตาม

0: ตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกลุ่มและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มบกป.ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไรก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียงเพียว

0: องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเทรลเลอร์18ล้อเบรกกระทันหันกระบะขนคนงานเมียนมาหลบไม่ทันชนท้ายเจ็บ8คนศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะขนคนงานชาวเมียนมาชนท้ายรถบรรทุกเทรลเลอร์18ล้อส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนโดยเหตุเกิดบนถนนในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุพบรถกระบะสภาพด้านหน้าพังเสียหายภายในรถบรรทุกมีคนงานชาวเมียนมาทั้งหมด15คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนนายธวัชชัยด้วงทองอายุ37ปีผู้ขับรถกระบะให้การว่าขับรถรับคนงานกลับจากนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวินเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถบรรทุกเทรลเลอร์18ล้อซึ่งวิ่งอยู่ด้านหน้ารถเบรกกระทันหันตนจึงเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายอย่างแรงด้านนายจันสมลาดพาอายุ40ปีผู้ขับรถบรรทุกเทรลเลอร์18ล้อให้การว่าขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุพบรถบรรทุก10ล้อบรรทุกดินจอดอยู่ริมทางในลักษณะคล้ายรถเสียหลักประกอบกับมีรถวิ่งสวนทางมาทำให้ไม่สามารถหักหลบแซงได้จึงจำเป็นต้องเบรกกระทันหันและเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวพาณิชย์จังหวัดสงขลายกทับสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดพร้อมเปิดจำหน่ายกุ้งสดราคาพิเศษช่วยลดค่าครองชีพประชาชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือหลีวิวัฒน์สงขลายกทับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนร่วมจำหน่ายภายในงานประจำปี

0: และงานกาชาดจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้ณบริเวณสะบัวแหลมสนอ่อนอำเภอเมืองสงขลาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาเข้าถึงได้ภายในบูธมีสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายราคาพิเศษอาทิน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลทรายข้าวหอมมะลิน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มและไข่ไก่พร้อมสินค้าอีกหลากหลายรายการที่ลดราคาจากท้องตลาดนอกจากนี้ยังจัดจำหน่ายกุ้งสดราคาพิเศษเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยจำหน่ายกุ้งขาวราคาต่ำกว่าท้องตลาดได้แก่ขนาด 30-39 ตัวกิโลกรัมละ142บาทขนาด 40-49 ตัวราคากิโลกรัมละ132บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซต50ตามด้วย13พิมพ์เซต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบละพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
4: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาต

0: พอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนรวมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนศูนย์เปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: เช้านี้พบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณฟ้าสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับพบกันวันนี้เช้าวันอังคารนะครับวันที่7กรกฎาคมผมก็ติดตามรอฟังตั้งแต่ช่วงเย็นๆถึงช่วงเมื่อคืนนะเพราะว่าหลายฝ่ายของกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันตรงกันว่าจะเปิดเผยนะเรื่องของผลตรวจผลสอบข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คน
2: ครับ
1: เขาจะเอามาเทียบกันนะแต่ไอ้เรื่องของกระดาษคำตอบที่แต่ละคนตอบจริงๆกับที่มันปรากฏเป็นคะแนนที่ออกมาซึ่งมีพยานหลักฐานพบว่าน่าจะมีการแก้ไขแต่ก็ปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีรายงานใดๆออกมานะคุณเอกพร
2: ใช่ครับเมื่อคืนบอกว่าจะออกมากลางดึกนะก็เฝ้ารอกันนะครับหมื่นกว่ากระดาษคำตอบนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นกระดาษของภาคกภาคขพอหารครึ่งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 7,000 กว่าเนี่ยผมก็น่าจะหมายความว่าคนที่สอบติดนะสอบติดแล้วก็ทยอยรายงานตัวไปก่อนหน้าอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวสำรองบางส่วนด้วยนะครับก็ปรากฏผลเนี่ยก็คือดูก็ยังไม่ได้มีรายงานข่าวอะไรออกมาว่าสรุปผลออกมาเป็นยังไง
1: ครับมันก็เริ่มมีอะไรที่แปลกๆแล้วหลังจากที่นายกขึงขังนะนายกขึงขังแถลงก็สั่งการดูจริงจังว่าจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษแล้วก็เนี่ยมาไทยเตรียมจะตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5คนของกรมสถ.นะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เนี่ยจะตรวจเอาข้อสอบมาตรวจดูซิว่าจริงๆแล้วไอ้คะแนนที่ประกาศออกมาแล้วข้อสอบได้แล้วมันจุเข้ากับของจริงมันเป็นยังไงต่างแต่ก็อย่างที่เรียนนะก็คือว่ายังไม่มีการรายงานออกมาว่าตรวจผลคะแนนแล้วเป็นอย่างไรอันที่สองนายกบอกว่าสรุปว่าปลัดมหาดไทยเซ็นตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5คนไปแล้วแต่ขอปิดชื่อเพราะเป็นความลับมาก
2: แต่สื่อนำเสนอกันหมดแล้วว่า5คนนี้เป็นใคร
1: ซึ่ง
2: มีเจ้าตัวมันมีเจ้าตัวที่ยอมรับออกมาด้วยตัวเองแล้วเนี่ยว่ามีอยู่2คนเนี่ยอันนี้ที่ชัดๆอันนี้คอนเฟิร์ม 100% เลยนะก็มี1ท่านรองปลัดไม่ใช่ขออภัย
1: รองอธิบดีคุณธนนท
2: ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธนนท์พันพีภาคส่วนอีกคนหนึ่งฮะก็คือต้องใช้อดีตเหมือนกันอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธีรุตสุภพิบูลผลคือสองคนนี้เนี่ยตอนแรกมีสื่อนำเสนอนะครับว่าตัวย่อทีตอนแรกก็ทราบแหละว่าเป็นท่านรองอธิบดีแน่ๆแต่พออีกหนึ่งทีอ๋อทีรุธ
1: เป็นอธิบดี
2: ทีรุธคนล่าสุดเนี่ยแหละฮะที่เพิ่งโดนเด้งไปเหนื
1: ออ๋อที่ว่าเป็นอดีตผู้ว่า
2: อดีตผู้ว่าภาคใต้
1: ล่าแต่เหรอ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: แต่ตอนนี้ด้วยเด้งไปเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี
1: ่ทันทีที่มีเรื่องก็เด้งก่อนเลยไง
2: ถูกต้องฮะอันนี้ผมก็เลยใช้คำว่าอดีต
1: ผมดูว่าเขาจะย้อนกลับไปที่คุณอะไรนั้นนฤชาไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ไม่โดนนะ
2: ครับก็ถ้าย้อนไปคือมีคุณนฤชาแล้วก็มีขั้นนิดนึงที่มาจากการยุคแต่งตั้งสมัยพรรคเพื่อไทยแล้วก็ค่อยมาเป็นท่านปัจจุบันเนี่ยท่านธีรุธเนี่ยที่ถูกเด้งไป
1: โอ้สายใต้หมดเลยนี่
2: สายใต้หมด
1: คุณธีรุธนี่ก็อดีตรองผู้ว่าชุมพรนะ
2: ครับ
1: อดีตรองผู้ว่าชุมพรคุณธีรุธเนี่ยเอ้ยไม่ใช่
2: ครับ
1: ใช่คุณอะไรนะคุณธนนท์
2: คุณธีรุธหมาย

0: คุณธีรุตเป็นอดีตอธิบดีถ้าคุณธนนท์เป็นรองอธิบดี
1: คุณธนนท์เนี่ยเป็นอดีตรองผู้ว่าชุมพร
0: ครับ
1: ก็คือผู้ดำเนินการสายใต้เหมือนกันเพราะอีกคนนึงเป็นรองผู้ว่าชุมพรอีกคนนึงเป็นอดีตผู้ว่าสุราษฎร์
0: ครับครับอันนี้เป็น2คนที่ออกมายอมรับแล้วเพราะว่าก็ผ่านคุณธนนท์นั่นแหละเมื่อวานสื่อไปถามคุณธนนท์ก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็น1ใน5จริงๆแล้วก็เหมือนมีเปรยๆชื่อคุณธีรุตมาด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวเขาก็ยอมรับก็มันช่วยไม่ได้ก็ผมมีชื่อของผมเนี่ยอยู่ในกรรมการกสท
1: กรรมการกลางก็เป็นเลขาก
0: รรมการกสทก็จะต้องโดนไปด้วยอันนี้เป็น2ชื่อนะอีก3ชื่อเนี่ยก็มีพิชิตทั้งพรหมก็คือเจ้าของบ้านที่นนทบุรีฮะที่อยู่วิเชียรบุรีใช่ครับที่อยู่วิเชียรบุรีผอ.กองยุทธศาสตร์แต่อันนี้ผมยังแปลกใจเล็กน้อยตรงที่ว่าจริงๆพิชิตทั้งพรหมเนี่ยที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจริงๆแล้วบริษัทที่ประกอบกิจการอยู่ที่บ้านหลังนั้นเนี่ยจริงๆชื่อถือหุ้นใหญ่สุดเป็นเมียท่าน
1: ภรรยา
0: ท่าน
1: ซึ่งอยู่อบต.
0: ที่นนทบุรี
1: อะไรบางขุนศรีอะไร
0: ครับที่อยู่ที่นนทบุรีอันนี้คนที่สามคนที่สี่เนี่ยมีรายงานชื่อมาว่าเป็นคุณบุรณีแพรโรธผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น
1: ที่ถูกเปิดว่ามีชื่อไปอะไรเป็นคนที่เข้าไปในไฟล์นั่นนะ
0: ครับ
1: ในวันนี้แล้วก็บอกว่าลองธนนท์เนี่ยบอกได้ไปสอบถามแล้วเขาบอกว่าถูกทางมสวชื่อไปใช
0: ้ครับ
1: เขาไม่เคยเข้าไปเปลี่ยนแปลงไฟล
0: ์คุณบุรณีเนี่ยเป็นชื่อ account ที่มีการ export ไฟล์จาก Excel ออกมาเป็น PDF
1: ครับ
0: มันก็จะระบุอยู่ในประวัติการใช้ว่าใครเป็นคน exportไฟล์นี้ในรูปแบบ Excel ออกมาเป็น PDF ซึ่งผมว่าที่สถพูดฟังแล้วประหลาดนะที่บอกว่าอ๋อมันมีชื่อเอาไปใช้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการล็อกอินนะล็อกอินใน account ตัวเองแล้วก็ทำงานใน account ตัวเองแล้วก็ export มาก็อยู่ๆ account ของระดับผอ.เนี่ยคนเขาจะเอาไปใช้ได้ไงฮะไม่ได้เขาส่วนตัว
1: ฟังดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผล
0: ดูไปโบยคนอื่นมากไปหน่อย
1: แล้วถ้าต้องตั้งกรรมการสอบอย่างนี้ก็โอเคถ้าอย่างนี้ก็พอจะมีมูลมากขึ้น
0: ครับอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เปิดเผยชื่อครับผมเช็คจากหลายแหล่งละยังไม่มีจริงๆเขาบอกว่านายปอปลาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอยู่มีแค่นี้ปอปลา
1: ครับ
0: นายมีรายงานมาน
1: ายกก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์สื่อก็บอกว่ายืนยันปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการของสถแล้วแต่เป็นชั้นความลับเปิดเผยชื่อไม่ได้แต่ยืนยันไม่มีซูเอียวิ่งเต้นไม่สนหน้าอินหน้าพรมขณะเดียวกันมีคำสั่งให้ขาดจากตำแหน่งเดิมแต่ยังประจำกรมอยู่ก็คือยังเป็นข้าราชการของสถแต่ให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมนายกให้รายละเอียดอย่างนี้นะบอกว่าก็ในส่วนของมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดนี่ได้มารายงานตั้งแต่เมื่อวานนี้นะที่นายวันสภาว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่อาจจะมีส่วนผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นคนละส่วนของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มารายงานในส่วนของตนว่าทำอะไรไปบ้างแล้วรวมไปถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐหรือปปท.
0: ครับ
1: นายกก็ยังบอกเลยว่ามันตลกดีนะความผิดยังไม่ต้องแยกย่อยเพราะแต่ละความผิดก็จะมีแต่คนละหน่วยงานก็จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีต่อ

0: ายก็ดีเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกทุกหน่วยงานทำตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของเขาคู่ขนานกันไปสุดท้ายอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็ต้องมาบรรจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งจะทำให้มีข้อมูลที่แน่นขึ้นและทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าไม่มีการวิ่งเต้นหรือการช่วยเหลือซูเอียกันอย่างแน่นอนเพราะเมื่อวานนี้นายกก็ตัดสินใจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนายกลงนามในฐานะนายกจีมอบให้รองนายกคุณประกรณ์เป็นประธานมีรัฐมนตรียุติธรรมอะไรเงี้ยนะเข้าร่วม
1: คือคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลโดยตรงแต่ว่ามันสามารถเอาผลเนี่ยนะส่งให้หน่วยงานต่างๆเอาไปประกอบการพิจารณาได้ครับ
0: คือก็นายกบอกว่าคล้ายๆกับว่าตอนนี้งานเดียวกันเนี้ยมันทำกันหลายเจ้าเหลือเกินมาไทยก็ตั้งกรรมการสอบข้าราชการตัวเองตำรวจปปปปปชก็สอบกระบวนการที่ทุจริตซึ่งอันนี้ก็ไม่เร็วเพราะว่าเขาเป็นระบบไต่สวนอะไรเขาเนี่ยนะเขาต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานฟังความจนเป็นที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยแล้วถึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จพูดแล้วแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องมาชี้แจงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะไปสู่ขั้นตอนชี้มูลความผิดนะสรวบรวมสำนวนการสอบทั้งหมดซึ่งอาจจะ3เดือน6เดือนอะไรนู่นนะซึ่งโดยปกติแล้วผมก็เห็นว่ามักจะเป็นปีไม่ใช่3เดือน6เดือนจะไปรู้จบอย่างไรนายกก็เลยบอกว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมารวมทุกหน่วยที่ทำใครทำนู่นทำนี่อะไรในเรื่องเดียวกันเนี่ยก็เดี๋ยวมารวมที่คณะกรรมการชุดนี้นะพูดแบบคล้ายๆอย่างนั้นนะ
1: แต่ในแง่ความเป็นจริงมันก็คงไม่ได้รวมซะทีเดียวหรอกฮะเพราะหน่วยงานแต่ละหน่วยเขาก็ทำของเขาอยู
0: ่ครับ
1: เขาก็แยกทำของเขาอยู่เขาก็มีไอ้อย่างกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยอันนี้มันก็เป็นส่วนมหาไทยที่ทำอยู่นะ
0: ครับ
1: ของนายกเนี่ยมันก็เป็นแนวว่าเป็นส่วนกลางที่นายกก็ทำมาเองแล้วก็เอาผลออกมาหน่วยไหนจะหยิบยกและเอาไปอ้างเพื่อเอาไว้จัดการในองค์กรตัวเองอีกขั้นตอนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: มันก็ดูซ้อนๆออกมาแต่ว่าผมตีความว่าถ้าขั้นตอนมันเดินมาถึงตรงนี้นะผมคิดว่านายกก็คงพยายามที่จะลอยออกไปจากปัญหานี้แล้วเพราะว่าถ้ามีคณะกรรมการมาขั้นนายกถูกไหมนายกก็จะไปชี้แจงอะไรบอกผมมอบคณะกรรมการเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาไปดำเนินการสุขคนจะมาถามเอาตกลงสอบ5คนจะมีขยายผลเพิ่มเติมอีกไหมคะมันจะ5คนเป็นไปได้เลยคะแต่สูงกว่าที่ดีไม่มีเลยคะอย่างเงี้ยนายกผมมอบคุณประกรณ์เป็นประธานเดี๋ยวเขาไปดำเนินการมาผมบนให้ยึดหลักเลยครับปิดชื่อถือพฤติกรรมมันจะมาถึงรัฐมนตรีมหาไทยผมก็ต้องสั่งสอบสวนรัฐมนตรีมหาไทยแน่นอน
1: จะ
0: จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าตั้งคณะกรรมการเนี่ยโดยทั่วๆไปก็มักจะแบบคล้ายๆก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปมีอะไรที่กรองไว้ชั้นนี
1: ่
0: นะนักการเมืองก็สามารถโยนไปได้ว่าได้มอบหมายไปแล้วมีคณะกรรมการที่เขาจะไปดูในแล้วก็นายกก็สั่งการไปให้เด็ดขาดให้จริงจังอะไรก็ว่าไปก็มามุกนี้กันไป
1: ครับ
0: ซึ่งมักจะสันนิษฐานว่าถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเรื่องมันน่าจะยาวแล้วก็ไอ้ที่หวังว่าจะขุดคุยและทำให้ชัดเจนคงไม่ใช่อย่างนั้นนะคงจะยืดกันไปยาวทีเดียวนะเรื่องสอบเรื่องที่ว่าจะตรวจผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็บอกเมื่อคืนเนี่ยน่าจะเสร็จ 15,000 คำว่า 15,000 นี่คืออะไร 15,000 รายนะ
1: ครับ
0: เป็นผลสอบเป็นการตรวจสอบการสอบภาคกและภาคขอก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณเอกพรว่าเนี่ยเอาหาร2ไปมันก็ประมาณ 7,000 กว่ามันก็ใกล้เคียงกับไอ้ที่เขารับอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ตำแหน่งที่บรรจุเนี่ยมันเนี่ยฮะ 6,000 กว่า 7,000 แล้วเดี๋ยวนี้ฮะใช่ครับ
0: ก็ next new ของคุณประสงค์เขารายงานเมื่อวานนี้ว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าข้อมูลที่เขาได้รับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย

0: บอกว่าได้มีการตรวจสอบไปแล้ว 4,000 รายนะแต่มีการตรวจสอบไปแล้ว 4,000 รายพบผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบประมาณ 20% หรือกว่า800รายจาก 4,000 ดังนั้นหากพบการแก้ไขคะแนนสอบในอัตรา 20% ของผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 15,520 รายก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 รายซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับหลักฐานที่ปปช.และบก.ปปช.ไปตรวจยึดได้ที่บริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดซึ่งมีการแก้ไขคะแนนสอบกว่า 3,000 ชุดแหล่งข่าวกล่าวว่าถ้าการตรวจสอบสิ้นสุดและพบจำนวนแก้ไขคะแนนสูงถึง 3,000 รายหรือมากกว่านั้นผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วก็จะต้องถูกไล่ออกและดำเนินคดีด้วยอันนี้เขารายงานอย่างนั้นนะเมื่อวานเขารายงานเมื่อวานว่าเขาทราบว่าตอนนี้เป็น 4,000 แต่ว่าลำตีช่วยบอกว่าบอกให้เมื่อวานบอกว่าช่วงคืนนี้จะครบหมดละทั้ง 15,000 แต่ว่าก็ตกลงก็ยังไม่ได้มีการแถลงว่าตรวจสอบครบหมดหรือยัง
1: ครับผมเห็นรายงานเข้ามาล่าสุดนะฮะเห็นน้องเขารายงานเข้ามาบอกว่าเดี๋ยววันนี้ 10:00 นะจะมีการแถลงเรื่องนี้นะครับพบว่ามีการกระจายตัวการโกงเนี่ย77จังหวัดมีรายชื่อกว่า 3,000 คนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็เดี๋ยวคงต้องรอฮะผลอาจจะมาเมื่อคืนจริงๆแหละแต่แค่ว่ามันอาจจะกลางดึกก็เลยจะแถลงวันนี้ครับ
0: ถ้าแถลงก็ยังโอเคก็ถือว่าเป็นไปตามเวลาที่ระบุไว้นะแต่ว่าดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าจะแถลงในเนื้อหาประมาณไหนอย่างไรนะครับนี่ก็ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะ
1: คร
0: ับครับนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคุณเอกพรเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ุณเอกพรเห็นข่าวไหมน่าตกใจมากนะเขามีการตรวจคัดกรองนิสิตน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1: เห็นแล้วเมื่อวานที่เป็นข่าวดังเลย
0: ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา2569จำนวน 12,733 คนพบว่าในจำนวนนี้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมากถึง 4,233 คนหรือคิดเป็นร้อยละ33
1: ครับ
0: ส่วนการตรวจคัดกรองนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดเดียวกันเนี่ย 1,922 คนพบติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ380คนหรือคิดเป็นร้อยละ19
1: ครับ
0: 19คน
1: สาเหตุเนี่ยมันมาจากว่าเขาพบว่ามีประชาชนในพื้นที่อ่ะเขาไปตรวจคัดกรองกัน 20,000 คนแล้วปรากฏว่าจาก 20,000 เนี่ยอันนี้ชาวบ้านนะพบว่าติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับไป 11% นะดังนั้นเขาก็เลยมีการเสนอกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยว่าจะรับน้องใหม่มาเนี่ยงั้นตรวจคัดกรองซะหน่อยไหมนะครับเราพบว่าชาวบ้านเนี่ยเขาติดเยอะปรากฏเนี่ยฮะก็อย่างที่คุณไพศาลบอกมอมหาสารคามเนี่ยหนักกว่าอีกเจอไป 33% ราชภัฏเจอติดเชื้อ 19% พยาธิใบไม้ในตับเขาก็เลยเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยมันน่าจะมาจากเรื่องของปลาร้าที่เอาปลาร้ามาใส่ส้มตำอีกทีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะปลาร้านี่มันดิบอยู่แล้วอาจจะมีไข่พยาธิอยู่ในปลาร้าซึ่งน่าจะมาจากแหล่งที่กินกันในมหาสารคามเนี่ยทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับซึ่งก็มีการออกมาเตือนกันว่าให้ไปตรวจคัดกรองกันให้ดี
0: ๆ
1: ซึ่งเขาบอกถึงขั้นอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดปล่อยไปสักประมาณ15 ปี 20 ปีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้กลายเป็นมะเร็งได้นะครับก็เลยอันนี้ในส่วนมหาวิทยาลัยก็ทางหนึ่งส่วนของพวกร้านค้าต่างๆที่มีปลาร้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเชิญชวนนะไปอะไรไปอบรมอะไรมหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ในตับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเขาจะจัดขึ้นที่มอมหาสารคามจะเชิญชวนผู้ประกอบการเชิญชวนเด็กๆเนี่ยไปร่วมงานกันนะครับ เขาบอกเขาตกใจมากนะสำหรับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยกับผลที่ตรวจมาแล้วเจอพยาธิสูงมากเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องตรวจต่อเพราะว่ามันมีบุคลากรด้วยทุกคนก็น่าจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิไปไหมในตับแทบทั้งหมดต้นต่อน่าจะมาจากปลาร้าส้มตำ
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเป็นแบบเจ้าเด็ดเหรอแล้วกินกันเยอะหรือว่าแหล่งทำปลาร้าอีกทีนึงแล้วมันเกิดแหล่งทำปลาร้านี้มันส่งต่อไปในจังหวัด
0: ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะร้านใดร้านหนึ่งหรือว่าร้านจานเด็ดอะไรเพราะว่าคิดว่าน่าจะโดยทั่วไปแล้วก็การเป็นในอย่างนี้น่าจะโดยทั่วไปเพียงแต่ว่าคุณจะตรวจสุ่มตรวจกลุ่มไหนมาก็จะเจอตัวเลขที่น่าตกใจแต่ถ้าคุณสุ่มตรวจประชากรอะไรในภาคอีสานหลายๆจังหวัดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีรายงานข่าวว่าผู้ว่าของหลายจังหวัดอย่างเช่นร้อยเอ็ดเนี่ยก็มีการรณรงค์ผมเห็นมีผู้ว่าใส่มาสคอตเป็นรูปพ่อมากไอ้พยาธิใบไม้ในตับนี่เลยแล้วก็รณรงค์ว่าอย่ารับประทานไอ้ปลาไอ้ปลาร้าหรืออะไรที่ไม่ได้ต้มสุกอะไรเงี้ยเพราะว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันจะอยู่ในพวกปลาน้ำจืดหรือว่าปลามีเกล็ดปลาตะเพียนปลาอะไรที่อีสานก็ปลาตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยที่เขาจะจับเอามาทำปลาร้าแล้วก็ปลาร้าที่มันรสชาติดีคนก็บอกผมเป็นคนไม่ทานนะแต่คนก็บอกว่าแต่ที่บ้านผมเนี่ยก็ทานหมดทุกคนอ่ะส้มตำปูปลาเนี่ยเรียกว่าโปรดเลยมีผมคนเดียวที่เป็นสมาชิกในบ้านที่ไม่ทานนะเพราะว่าคงจะเกิดในพื้นที่ภูมิลำเนาที่ไม่ได้ทานอาหารพวกนี้แต่ว่าเด็กๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาพี่เลี้ยงเขามาเด็กอีสานก็สอนให้กินกันเด็กๆทุกคนก็กินกันได้หมดเขาชอบด้วยรสชาติเขาชอบมากถ้าไม่ใส่เขาไม่กินเลยต้องใส่ส้มตำปูปลาเขาชอบกันก็ผู้ว่ามหาสารคามก็สั่ง

0: สอบร้านส้มตำทันทีเลยนะทั่วพื้นที่เลยโดยมอบให้คุณสุขสรรค์ถ้าตามรายงานข่าววันนี้นะคุณสุขสรรค์สิริสุริยะสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็จากการคัดกรองเขาบอกจากการคัดกรองประชาชนในพื้นที่เนี่ย 20,000 คนพบมีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ11นะแล้วก็ของนิสิตใหม่อันอย่างที่ตัวเลขที่เราเรียนไปนะคุณชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่ามหาสารคามก็สั่งให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาหลังพบว่าเด็กรุ่นใหม่มีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าและอาจเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของอย.หรืออาจปนเปื้อนจากปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิอยู่ทำให้ไข่พยาธิเข้าไปสู่ร่างกายผู้บริโภคและติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะก็จะมีการเข้มงวดตรวจตากันผมคิดว่าตรวจตาก็เรื่องหนึ่งนะอย่างหนึ่งที่ต้องทำมันน่าจะต้องรณรงค์เอาตัวเลขอะไรต่างๆมาแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องพิษภัยคือพออายุมากขึ้นแล้วเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีเนี่ยมันก็อายุมันจะสั้นเอานะแล้วกว่าจะเสียชีวิตก็อาจจะเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพอะไรต่างๆมากมายมันป้องกันได้ก่อนก็ควรจะป้องกัน
1: ครับคือวงจรของพวกพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันก็มาจากพวกอุจจาระปนเปื้อนนะฮะอุจจาระมนุษย์อุจจาระสัตว์เนี่ยที่มันมีไข่พยาธิใบไม้ในตับเนี่ยสมมติมันลงไปในแหล่งน้ำก็มีพวกหอยมีพวกปลาน้ำจืดเนี่ยชอนใจเข้าไปนะอยู่ไปใต้เกล็ดปลาบ้างแล้วคนเอาปลาหรือเอาหอยเหล่านั้นมากินแบบสุกๆดิบๆเนี่ยมันก็มาเติบโตอยู่ในตับของเรานะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังมันจะไม่เจอในปลาทะเลนะอย่างที่เรากินปลาดงปลาติบกันปลาทะเลเนี่ยจะไม่เจอจะเจอในปลาน้ำจืดเขาถึงพูดกันไงฮะว่าใครจะกินปลาติบซาซิมิอะไรเนี่ยอันนี้ท่านต้องดูให้แน่นะว่าปลาที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นปลาทะเลจริงๆมันเคยมีประเด็นนะมันมีประเด็นผมเห็นข่าวแวบๆอยู่ที่กัมพูชาว่าแทนที่จะใช้แซลมอนเนี่ยปรากฏว่าไปใช้ปลาทราวต์เวียดนามซึ่งมันคล้ายกันสีมันออกส้มๆหน่อยรสชาติก็คล้ายกัน
0: เนื้อมันจะคล้ายกันเนื้อมันจะออกสีส้มๆเหมือนกันปลาเทา
1: เลยถ้าผู้ไม่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะดูไม่ค่อยออกแต่คนที่รู้เนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้เทาเวียดนามเนี่ยมันเป็นน้ำจืดแต่แซลมอนเนี่ยมันเป็นน้ำเค็มดังนั้นมันเลยเป็นประเด็นว่ามีคนต่างชาติเข้าไปโวยที่กัมพูชาว่าเฮ้ยนี่มันเทาเนี่ยแล้วเอามาให้กินซาซิมิได้ไงเดี๋ยวเป็นพยาธิหรอกเนี่ยก็คือมันก็เป็นประเด็นดังนั้นเนี่ยนะก็คนที่กินซาซิมิก็ระมัดระวังส่วนหนึ่งก็แล้วกันมันจะบอกว่ามันไม่มีพยาธิเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวมันอาจจะปนเปื้อนมาจากด้านอื่นก็ได้ถ้าเกิดมันปรุงไม่สุกเนี่ยนะแต่เป็นว่าโอกาสมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าปลาน้ำจืดเยอะน้ำจืดเนี่ยมีโอกาสโดน
0: ก็โอเคเดี๋ยวดูมันเฉพาะส่วนใหญ่แล้วมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมภาคอื่นก็ไม่ค่อยได้ไปสำรวจกันทีแรกเนี่ยผมตกใจผมนึกเอ้ยเอนั่นหรือเปล่าที่เขาชอบกินกันอ่ะไอเนื้อสดๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะซอยจุอะไรนะใช่ไหม
1: ซอยจุ
0: นะอ๋อจากนั้นเขาบอกว่าม
1: ันเนื้อหมู
0: อันนั้นเขาบอกว่านั้นมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นพยาธิอีกตัวไม่ใช่พยาธิใบไม
1: ้ครับ
0: พยาธิใบไม้ในตับนี่มันมาจากปลาน้ำจืด
1: นั่นพยาตัวตืดพยาตัวตืด
0: นั่นพยาตัวนั่นพยาตัวตืดแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะก็มีก็ต้องระวัง
1: ตืดวัวตืดหมูอะไรเนี่ย
0: คนที่ชอบก็ต้องระวังนะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่เรื่องของพยาตินะมากลับมาที่เรื่องการเมืองฮะคุณเอกพรเมื่อวานนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วมันเชื่อมโยงมาถึงเรื่องรัฐมนตรีโลกลืมอะไรด้วยนะของนายกก็คือเรื่องของไอ้คะแนนนิยมหรือว่าเรตติ้ง

0: ของตัวนายกเขานะซึ่งปรากฏว่าโพล่าสุดของนิดาโพเนี่ยที่ออกมาชัดๆที่เขาสำรวจคะแนนนิยมในตัวนักการเมืองเนี่ยก็ปรากฏว่านายกเนี่ยคะแนนนิยมของเขาร่วงลงนะจากเท่าไหร่นะ26หรืออะไรใช่ไหม
1: กับ26 27 28แถวเนี้ยเหลือประมาณ21กับ
0: เหลือประมาณ21ลงมานะ
1: ของนายกนะจาก29ขออภัย 29.4 กลายมาเป็น 21.68 ตอนรอบแรกเนี่ยทำตอนมีนาคมไอ้รอบ2เนี่ยทำตอนมิถุนายนที่ผ่านมาก็คะแนนจะลดลง
0: เขาเป็นไตรมาส
1: เป็นไตรมาสของนิด้าเขาทำรายไตรมาสอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ทำปีละ4ครั้งส่วนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยตอนมีนาคมไตรมาสแรกเนี่ยได้ 30.6 ก็ลดลงเหมือนกันลดลงเหลืออยู่ที่ 26.08 แต่ว่าคนที่ลงแรงกว่าคือคุณอนุทินคนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ 10.9ก็ขยับขึ้นมาเป็น 11.8 ขึ้นมาเล็กน้อยอีกคนหนึ่งที่ขึ้นคุณเชนยศชนัน 8.08 ขึ้นมาเป็น 11.64 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 8.2 ขึ้นมาเป็น 10.24 หมอวรงค์นี่ขึ้นเยอะนะจาก 1.56 ขึ้นมาเป็น 4.08 คุณหญิงสุดารัตน์ 1.76 ขึ้นมาเป็น 2.72%แล้วก็มีพลเอกรังสีอันนี้ลดลงเล็กน้อยจาก 2.64 เป็น 2.56 คุณเสรีพิสุทธิ์ 0.88 ขึ้นมาเป็น 2.16 คุณพีรพันธ์ 1.28 ขึ้นมาเป็น 2.04 แล้วก็จุลพันธ์อมรวิวัฒน์ 0.8 ขึ้นมาเป็น 1.32 นี่อันนี้ที่เขาทำแบบสำรวจมา
0: ครับ
1: นะครับส่วนพรรคการเมืองมีพรรคการเมืองอีกตัวเลขหนึ่งพรรคประชาชนจาก 35.8 ลงมาเล็กน้อยเหลือ 34.8 แต่ภูมิใจไทยนี่ลงเยอะหนักเลยฮะ 26.6 เหลือ
0: 17%
1: เพื่อไทยขึ้นมา 12.04 มาเป็น 16.84 ประชาธิปัตย์ 11.64 เป็น 12.68 พรรคที่ยังไม่เหมาะสมยังหามาเหมาะสมไม่ได้ 4.6 ขึ้นมาเป็น 5.32รวมไทยสร้างชาติ 1.76 ขึ้นมาเป็น 2.96 ไทยพักดี 1.28 ขึ้นมาเป็น 2.76 พักเศรษฐกิจ 2.44 ลดลงเหลือ 2.04 ไทยสร้างไทย 1.24 มาเป็น 1.92 แล้วก็เสรีรวมไทย 0.64 เป็น 1.60
0: เราสำรวจทั้งคนทั้งพักด้วยนะ
1: ทั้งคนทั้งพัก
0: นายกก็บอกขอบคุณผู้ทำโพลและคนที่แสดงความคิดเห็นซึ่งเราต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนซึ่งเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะส่วนตัวก็สนใจโพมาตลอดเพราะว่าตัวเองเนี่ยตัวนายกเองเขาบอกว่าเข้ามาจาก 2% นะตอนนี้เหลือ21ก็อย่าให้มันลงกลับไปที่2ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก26แล้วลงมา21นายกเข้าใจผิดว่า26ประจำว่า26จริง29นะแล้วลงมา21หายไป 5% ว่าก็เลยบวกลบผิดไปหมดก็ต้องแก้ไขต้องแจ้งนายกนะจริงๆแล้ว29ลงมาเหลือ21ก็ลงมาประมาณ9นะเมื่อถามว่าที่หายไปคิดว่าเป็นจุดใดนายกบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่ผมสังเกตว่าช่วงนี้คุณรัชดายืนอยู่หลังนายกหน้าแบบ
1: หน้ามุ้ยนะ
0: ก้มหน้าเลยนายกบอกเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนนะคิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน็ตตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้เนี่ยจริงๆเราก็มีข่าวดีๆเยอะ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มขึ้นมากตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดแล้ว

0: เรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าไปเป็นสมาชิก OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสกัดมันออกมันให้ออกไปโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และเป็นเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าเอาแล้วจะต้องปรับเป็นกลยุทธ์เรื่องการสื่อสารกับประชาชนอย่างไรนายกบอกว่าต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ตนก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็อาจจะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่คณะรัฐมนตรีชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติตนจะปรับคณะรัฐมนตรีจะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชนตนก็ต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปโอ้ผมว่ารัฐมนตรีฟังแล้วครับระส่ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วคุณเอกพรตั้งข้อสังเกตไหมเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นคุณเอกนิติได้เปิดเฟซบุ๊กส่วนตัวทันทีเลยพร้อมกับคุณประกรณ์ลินวพันธ์รองนายกทั้งคู่เปิดเฟซบุ๊กบอกว่าอันนี้จะเป็นเฟซบุ๊กเป็นเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการเลย
1: คร
0: ับ แล้วคุณเอกนิตินี่ก็เปิดมาถึงก็โอ้โหชี้แจงที่ยาวเหยียดเลยตั้มพรณนาเลยยาวเหยียดไปหมด
1: คร
0: ับ ผมเข้าใจว่าเนี่ย
1: ก็
0: ค
1: ือเนี่ย
0: ก็คือเนี่ยที่นายกเรียกไปแล้วก็คงจะเนี่ยก็รีบเปิดเพจไปเลย
1: คือที่ผมกลัวเนี่ยคือโอเคแหละนายกก็จะขู่รัฐมนตรีคนที่มาจากเนี่ยแนวๆเนี่ยแนวๆเทคโนแครดแนวๆที่เป็นโควต้านายกเองได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นโควต้าพรรคอื่นนะหรือเป็นโควต้าของพรรคท่านแหละแต่ว่ามันเป็นโควต้าบ้านใหญ่สายนั้นสายนี้เนี่ยนายกจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าจริงๆที่เขาเป็นห่วงเนี่ยมันก็คือโควต้าสายนั้นแหละสายโควต้านักการเมืองสายโควต้าบ้านใหญ่กี่หัวกี่หัวกี่เก้าอี้ได้หนึ่งตำแหน่งเนี่ยไอ้พวกโลกลืมไอ้พวกไม่ได้ทำงานมากก็คือแนวๆนั้นแหละเพราะรัฐมนตรีเนี่ยที่เราเห็นในชุดไม่ว่าชุดไหนก็แล้วแต่ชุดนี้มันก็จะเห็นชัดที่สุดแหละว่ามันก็จะแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆพวกที่เราก็ยังเห็นว่าทำงานอยู่ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมาจากเป็นโควต้าตรงนายกที่เอามาช่วยเป็นมือเป็นไม้จริงๆแต่โควต้านักการเมืองโควต้าบ้านใหญ่เนี่ยอันเนี้ยบางคนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมากี่ครั้งเราเพิ่งจะมาได้ยินชื่อบางคนยังจำชื่อไม่ได้เลยด้วยซ้ำถูกไหมเป็นมาหลายสมัยแล้วลืมไม่แล้วลืมแล้วลืมอีกอ่ะก็ยังเอามาเป็นรัฐมนตรีถูกไหม
0: ครับคือนายกไปจับประเด็นว่าสื่อสารน้อยข่าวดีๆก็ไม่พยายามเอามาตีปี๊บอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าไม่ผมเห็นนักการเมืองหลายคนก็มองคือก็จะเชื่อมั่นในผลงานตัวเองในความตั้งใจของตัวเองกันแล้วก็เวลามีประเด็นเรื่องใหญ่ๆก็เชื่อมั่นว่าตัวเองแก้ไขได้ถูกต้องมีจุดยืนที่ถูกต้องซึ่งจริงๆไม่ใช่ คนเขาไม่อยากฟังการแสดงจุดยืนหรือการแสดงท่าทีแบบแข็งกร้าวจริงจังเขาอยากเห็น เขาอยากเห็นผลงานที่มันออกมาอย่างเช่นมันเกิดการทุจริตการคอร์รัปชันอะไรเงี้ยมันต้องทำแล้วมันให้เห็นผลว่ามันจริงจังยังไง
1: ครับแล้วบางทีเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยบางทีผลงานไม่ใช่แปลว่าท่านไปงานแถลงข่าวนะท่านไปงานเปิดงานแล้วก็มีภาพทำเอามือควายบ้างกดปุ๊บเอ้ยนี่ไงผลงานไม่ใช่นะในสายตาประชาชนนั่นคือไปออกอีเวนต์
0: อ
1: ่ะไปทำอีเวนต
0: ์ประชาชนเป็นงานพีอาร์
1: คือดังนั้นเนี่ยไอ้ผลงานเนี่ยมันแปลว่าอะไรไอ้อย่างเคสเนี่ยสถเนี่ยท่านต้องทำให้เร็วทำให้เห็นไอ้อย่างภูเก็ตมันก็ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ก่อนหน้าอย่างเคสภูเก็ตอย่างเงี้ยมันทำมันแล้วประชาชนรู้สึกไงผมว่าอันนั้นแหละมันคือผลงานเรื่องน้ำมันอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดวิกฤตสงครามท่านมีแอคชั่นไม่ใช่หมายความว่าความขึงขังจริงจังนะ

0: คชั่นหมายถึงการกระทำออกมาเนี่ยทำแล้วประชาชนว่าไงไอ้ที่น้ำมันขาดแคลนเนี่ยซึ่งมันมีกักตุนน้ำมันแน่ๆมีแน่ๆตอนนี้ผลออกมาเป็นยังไงนี่แหละฮะผลงาน
1: ใช่เงียบไปแล้วใช่ไหมต่อเหลือแต่เป็นกระบวนการคดีที่ดีเอสไอไปทำก็เป็นแบบรูทีนไปรู้สึกล่าสุดก็ยังไม่ไปถึงขั้นในเรื่องความผิดเรื่องกักตุนเรื่องอะไรนะก็เป็นเรื่องการอะไรเรื่องเอกสารที
0: ่น้ำมันรายงานคุณภาพ
1: ข้อเท็จจริงรายงานกับข้อเท็จจริงไม่ตรงกันอะไรเงี้ยนะซึ่งเขาสู้ในแง่ว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องกับความผิดเรื่องเอกสารไม่ได้กักตุนอะไร
0: เพราะผลงานรัฐมนตรีเนี่ยผมว่ามันก็มีเรื่องเมนเทนตามรูทีนนะที่มันจะต้องทำไปแต่หลายๆอย่างที่ประชาชนคาดหวังเนี่ยมันก็คือเรื่องของการสังคายนาสังคายนาองค์กรสังคายนากระทรวงทบวงกรมต่าง
1: ๆ
0: ที่เราก็รู้ว่าหลายๆที่เนี่ยมันมีปัญหาเน่าเฟะมานานแต่เนี่ยอย่างทุจริตสถเรื่องภูเก็ตมันก็ฝีแตกออกมาก็คือก็คาดหวังให้มีการปฏิรูปกันในภาพรวมในภาพใหญ
1: ่ครับ
0: แต่พอไม่ทำเนี่ยมันก็อันเนี้ยในความรู้สึกบางคนก็บอกจะรู้สึกว่าอันนี้แหละไม่เห็นรู้สึกมีการทำงานสักเท่าไหร่นะ
1: ครับเนี่ยแล้วมันมีข่าวเนี้ยนะผมดูง่ายๆเนี้ยนะเมื่อวานเนี้ยคนก็ไปถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมกรณีการลาออกของอดีตเลขาคุณรัชพงษ์ชูแก้วซึ่งเป็นเลขาติดตัวคุณพิพัฒน์มานะเขาเป็นอดีตส.ส.สงขลานี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เป็นคนในพื้นที่ที่คุณพิพัฒน์เขาเป็นหัวหน้าทีมอยู่นั่นแหละทำงานใกล้ชิดกันปรากฏว่ายื่นใบลาออกแล้วมีผลตั้งแต่27มิถุนาแล้วก็ไม่ได้ระบุยืนยันว่าสาเหตุอะไรแต่เขาเชื่อว่าน่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละเพราะว่าเขาตรวจดูรู้สึกจะมีคนนามสกุลเดียวคุณรัชพงษ์เนี่ยสอบได้ที่ภาคใต้นะวันเมื่อวานสื่อก็ถามว่าอ้าวแล้วคุณรัชพงษ์ลาออกอย่างนี้แล้วเนี่ยจะแต่งตั้งบุคคลใดขึ้นมาแทนหรือไม่ปรากฏคุณพิพัฒน์ตอบว่าอย่างนี้นะยังไม่คิดจะหาก็ต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่านายรัชพงษ์ซึ่งได้ยื่นใบลาออกโดยที่ตนได้ยับยั้งไว้แล้วแต่เจ้าตัวยืนยันจะขอลาออกให้ได้เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเขาเองหากสุดท้ายเขาบริสุทธิ์เราจะไปยัดเยียดความผิดให้เขาได้อย่างไรและหากเขาบริสุทธิ์จริงตนจะดึงนายรัชพงศ์กลับมานั่งในตำแหน่งเลขาตำแหน่งเดิม
0: แล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอว่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่บริสุทธิ์ล่ะดังนั้นเนี่ยไอ้ช่วงเวลาเนี่ยในการพิสูจน์ท่านก็ตั้งคนใหม่ไปก่อนนะ
1: ก็อย่างนี้แสดงว่า
0: ช่วยอะไรมาทำ
1: เชื่อมั่น 100% ว่าอย่างไรเขาบริสุทธิ์ว่าผมจะตั้งก็ตีความได้ว่าอย่างนั้น
0: อันนี้ผมก็เดี๋ยวเพิ่งเชื่อมั่นเลย
1: ผมก็เป็นไอ้พวกที่สอบทั้งหลายที่จะไปเชื่อมโยงมาผมก็หนาวดิเพราะอย่างนี้ท่าทีคุณพิพัฒน์เขาก็ชัดเจนแล้วว่าคนของเขาไม่ผิดแน่น
0: อ
1: นคุณสอบไปเลยจะดีผมเปิดกว้างไอ้คนสอบก็ขาสั่นนะแบบนี้
0: ภาพมันจะเป็นยังไงภาพมันจะเป็นที่ว่าถ้าลูกน้องคุณพิพัฒน์โดนเลขาคุณพิพัฒน์โดนเนี่ยแน่นอนลามถึงคุณพิพัฒน์แน่ถูกไหมฮะลามมาแน
1: ่
0: เขาลาออกก็ต้องไม่ให้เลขาโดน
1: เขาลาออกเนี่ยก็คือเขาจะเซฟคุณพิพัฒน์ผมบอกให้เลย
0: ครับ
1: เขาคิดว่าให้จบที่เขาถ้าสมมติมันมีอะไรที่ดึงมาถึงก็จบแค่ที่ตัวเขาไปยอมลูกน้องที่แบบยอมตายแทนนายมีเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็น่าจะเป็นประเภทหนึ่งที่คิดว่าอย่างนั้นแสดงในวงในมันคงจะมีอะไรที่มันคงจะพอสมควรผมคิดมันมีอย่างนี้มากกว่าต้องทำให้เคลียร์ต้องทำให้เคลียร์ทำให้ชัดทำให้รัฐบาลมี
0: เผลอคุณเผลอคุณพิพัฒน์บอกให้ออกเองด้วยซ้ำบอกให้ยื่นลาออกไปก่อน
1: แล้วก็โอเคให้พ้นผลสอบไปก่อนจะยังไม่ตั้งใครมันก็ตีความไปได้เยอะเหมือนกันแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างบอกอันนี้ปัญหาอย่างเงี้ยปัญหาอย่างนี้มากกว่าที่ทำให้คนเขารู้สึกว่ารัฐบาลมันมีอะไรแบบเทาๆคึมๆอยู่นะมันควรจะเคลียร์ให้มันชัดเรื่องใหญ่ขนาดเรื่องการทุจริตอย่างเงี้ยมันถึงใครยังไงมันก็ต้องว่ากันอย่างตรงไปตรงมาดูลักษณะเนี้ยคล้ายๆมันมี

0: การเล่นเกเล่นเกมมันมีการยื้อๆกันอยู่ซึ่งประชาชนก็จะเกิดคำถามแล้วเกิดความไม่มั่นใจเพราะเกิดความไม่มั่นใจเนี่ยมันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลอันนี้มากกว่าเรื่องของการที่ว่ามีของดีๆแล้วไม่เอาออกมาแสดงใช่ไหม
1: ใช่คือโดยหลักก็คือต้องตัดของชั่วๆออกนะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างเขาบอกอยู่แล้วว่าไอ้อะไรนะข่าวดีอะไรนะ
1: ข่าวร้ายฟรีข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตัง
0: ข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีต้องเสียตังนะข่าวจะมีข่าวดีก็ต้องไปทำประชาสัมพันธ์ทำอีเวนต์มา
1: ครับ
0: สมมติถ้าเป็นข่าวร้ายก็โอเคคนก็โหมมันหนักเลยมันก็หลักมันก็มีอย่างนี้อยู่แล้วนะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงนี้เราไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวล น้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวล น้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่ม

0: หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ข่าวกีฬาช่วงนี้ไปติดตามผลฟุตบอลโลก2026ค่ะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เมื่อคืนที่ผ่านมาโปรตุเกสพบกับสเปนโดยครึ่งแรกทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างบุกหวังทำประตูขึ้นนำให้ได้แต่สุดท้ายจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0ครึ่งหลังเกมทำท่าว่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงเวลาพิเศษแต่แล้วนาทีที่90+1เฟรนเตเรสจ่ายทะลุช่องให้มิเกลมาริโน่ซัดผ่านมือดิโอโก้คอสตาเสียบเสาแรกพาสเปนขึ้นนำ1-0จบเกมสเปนเฉือนชนะโปรตุเกสบุดบิด1-0ผ่านเข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศโดยรอพบกับผู้ชนะระหว่างทีมเจ้าภาพร่วมสหรัฐอเมริกาหรือเบลเยียมในวันที่10กรกฎาคมนี้ด้านคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะวัย41ปีดวงตาแดงก่ำน้ำตาคลอพยายามเม้มริมฝีปากเพื่อกลั้นอารมณ์ก่อนก้มหน้าเดินออกจากสนามหลังจบเกมและแม้จะยังไม่มีการประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการแต่ความพ่ายแพ้ในเกมนี้นับเป็นการลงสนามนัดสุดท้ายในเวทีฟุตบอลโลกไปโดยปริยายตามที่เจ้าตัวได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าเวิลด์คัพนี้จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายในชีวิตโดยโรนัลโดลงเล่นฟุตบอลโลก6สมัยรับใช้ชาติตั้งแต่ปี2006จนถึงปี2026ลงสนาม26นัดยิง11ประตูและสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นชายคนแรกที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6322

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ตั้งนาฬิกา10นาทีมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดวันนี้ก็มีข่าวแล้วนะคุณเอกพรศุลกากรอุซเบกิสถานรวบ2ผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่จากไทยทั้งกัญชาและเมเฟโดรน รวมเกือบ12กิโลกรัมนะฮะโดยสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมสื่อในประเทศอุซเบกิสถานครับรายงานข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำศูนย์ศุลกากรเฉพาะทางทัชเคนแอโร่ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆได้ขัดขวางความพยายามลักลอบนำเข้ายาเสพติด2ครั้งเข้าสู่ประเทศอุซเบกิสถานผ่านสนามบินของเมืองหลวงภายในสัปดาห์เดียวโดยกรณีแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกิดความสงสัยในตัวผู้โดยสารรายหนึ่งที่เดินทางมาถึงเที่ยวบินจากกรุงเทพประเทศไทยมายังทัชเคนและกำลังผ่านช่องทางศุลกากรสีเขียวหลังจากตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้เครื่องพบกัญชาซุกซ่อนอยู่มากกว่า 4.8 กิโลกรัมโดยระบุว่าผู้ต้องหาเป็นผู้โดยสารชายวัย44ปีไม่ระบุสัญชาติการจับกุมครั้งที่2เกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายกันโดยเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่มาจากประเทศไทยเช่นเดียวกันในระหว่างการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารคราวนี้วัย19ฮะสัญชาติของประเทศเพื่อนบ้านที่ประเทศเพื่อนบ้านของอุซเบกนี่นะเดินทางมาจากภูเก็ตเจ้าหน้าที่ศุลกากรสังเกตเห็นซองนมผงหลายแพ็คซึ่งผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการศุลกากรกลางเผยให้เห็นว่า10ซอง10ในซองเหล่านั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากนมแต่เป็นยาเสพติดสังเคราะห์เมฟีโดรนน้ำหนักรวม7กิโลกรัม180 7กิโล180กรัมคณะกรรมการศุลกากรแห่งรัฐระบุว่าผู้โดยสารรายนี้ได้นำยาเสพติดมาตามคำสั่งของบุคคลนิรนามที่เขาพบผ่านแอปพลิเคชัน Telegram และได้รับค่าตอบแทน 1,000 เหรียญสหรัฐสำหรับการส่งมอบยาเสพติดมายังทัชเคนเจ้าหน้าที่ศุลกากรรายหนึ่งเปิดเผยว่ากลิ่นฉุนของสารดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสงสัยตั้งแต่แรกโดยบรรจุภัณฑ์ได้ถูกห่อด้วยวัสดุกันความร้อนและห่อซ้ำอีกชั้นเพื่อพยายามปกปิดกลิ่นนะหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าภายใต้กฎหมายอุซเบกิสถานการค้ายาเสพติดที่กระทำโดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ

0: นี้หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีสำหรับการค้ายาเสพติดปริมาณมากโทษจำคุกขั้นต่ำได้ถูกเพิ่มขึ้นจาก10เป็น15ปีแล้วอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะนอกเหนือจากรู้สึกจะมีทั้งออสเตรเลียทั้งฮ่องกงทั้งไต้หวันก่อนหน้านี
1: ้ครับคือก็เริ่มมีคนออกมาวิเคราะห์นะครับว่าทำไมไอ้ต้นทางยาเสพติดเนี่ยมันส่งมาจากไทยเยอะก็วิเคราะห์กันด้วยหลายเหตุผลเนี่ยเหตุผลแรกเนี่ยมันก็คือเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์คือด้วยความที่บ้านเราเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำลาวพม่าไทยนะครับแล้วเราก็ทราบกันดีแถวๆนั้นเนี่ยมันก็เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วถ้าเกิดดูประเทศแถบเนี่ยประเทศที่เป็นพื้นที่ที่เดินทางสะดวกที่สุดอ่ะมันก็เป็นประเทศไทยคือจะไปพม่าจะไปลาวเนี่ยแล้วจะไปต่อยังประเทศอื่นๆมันก็ลำบากกว่ามาจากทางไทยแน่นอนก็เรียกว่าเป็นจุดที่สามารถกระจายสู่ตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วนี่ขนาดเดียวกันมันก็มีเรื่องส่วนต่างราคาพอไอ้ตรงสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันเป็นต้นทางในการผลิตเนี่ยการกระจายไปยังจุดอื่นๆทั่วโลกราคามันก็จะพุ่งขึ้นเยอะมากอย่างออสเตรเลียก็มีการวิเคราะห์กันว่าราคาน่าจะพุ่งขึ้นหลายสิบเท่าตัวเผลอๆอาจจะเท่าร้อยเท่าตัวด้วยซ้ำมันก็เลยเย้ายวนเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็มีเรื่องช่องโหว่ระบบคัดกรองอย่างที่เราทราบกันไอ้ขาออกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรวจเข้มมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้ามันก็เป็นพวกแบบVIP ด้วยหรือแม้กระทั่งเป็นลูกเรือด้วยอย่างเนี้ยมันก็อาจจะมีการละเลยในการตรวจคัดกรองก็เห็นว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยพอมันเกิดเรื่องครุบเนี่ยเห็นรัฐบาลไทยก็บอกอะไรจะใช้ระบบ Zero Trust หรือว่าไม่ไว้ใจใครเลยจะตรวจทุกคนนะครับอย่างเมื่อวานนี้ฮะก็มีรายงานมาจากทางสนามบินนะโดยท่านอธิบดีกรมศุลกากรคุณพันทองลอยกุลนันท์และด้วยความที่เมื่อวานเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบ152ปีด้วยนะครับก็เลยมีการแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงเป้าหมายนะก็พยายามย้ำแหละว่าประเทศเราเนี่ย ไม่ใช่แหล่งผลิตยาเสพติดแต่เป็นทางผ่านในการขนส่งยาเข้าใกล้แหล่งผลิตดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปพอมันเกิดประเด็นขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ฝั่งผู้โดยสารขาออกที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็สุนัขเคนายในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีเพราะถูกมองว่าจะเป็นภาพลักษณ์ไม่ดีในส่วนประสิทธิภาพก็บอกว่ามีแผนจะปรับเปลี่ยนเครื่องเอ็กซเรย์เดิมที่ท่าเรือแหลมฉบังจำนวน2เครื่องที่ใช้งานมานานเกือบ20ปีอยู่ระหว่างหารือกับท่าอากาศยานไทยขอรับสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์เพิ่มเติมสำหรับฝั่งขาออกทั้งในส่วนผู้โดยสารแล้วก็คลังสินค้าหรือคาร์โก้เบื้องต้นนะครับก็เพิ่มสุนัขเคนายไปก่อนจาก6ตัวเป็น9ตัวมาปฏิบัติงานนะครับหาความผิดปกติพัสดุพันผู้โดยสารขาออกก็เริ่มนำร่องแล้วนะครับมีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในฝั่งผู้โดยสารขาออกแล้วแต่งบมีจำกัดนะทำให้ยังต้องนำกระเป๋าต้องสงสัยไปสแกนในเครื่องเอกสารขาเข้าอีกทีนึงหรือเครื่องสแกนขาออกไม่มีก็เนี่ยครับศุลกากรก็บอกว่าพยายามปรับเปลี่ยนตรวจให้เข้มขึ้น
0: ก็ช่วงนี้มันกำลังเป็นประเด็นร้อนเรื่องของแอร์มินาเลยเนี่ยก็ผมก็คิดว่าคงจะมีการขยับอะไรกันต่างให้มันดูเข้มข้นขึ้นแต่ว่าในระยะยาวจะทำได้ถาวรหรือเปล่าคำถามก็คือว่าเข้มยิ่งเข้มก็ยิ่งมีต้นทุนสูงขึ้นทั้งต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายบุคลากรสุนัขเคนายที่ต้องมาเพิ่มจำนวนนะเพราะว่าคุณก็จะไปลดคุณภาพของขาเข้าไม่ได้นะถูกไหมเพราะทุกประเทศเนี่ยยาเสพติดเนี่ยเขาเน้นขาเข้ากันหมดนะ
1: ครับ
0: ของเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าที่เราไม่เน้นขาเข้าก็เพราะว่าเราเน้นขาเข้ามาจากต้นทางประเทศอื่นแต่เราก็ต้องหาทางสกัดให้ได้เช่นเดียวกับของเราเนี่ยออกไปเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ตรวจเข้มแต่ว่าไปถึงประเทศไหนเขาก็เข้มที่นั่น
1: ครับ
0: แต่ว่าพอตรวจเจอเยอะๆเข้าเนี่ย

0: ไอ้ประเทศที่ต้นทางมันก็เสียหายภาพลักษณ
1: ์
0: พอเสียหายภาพลักษณ์มันก็เป็นราคาอย่างหนึ่งที่เราก็ต้องหาทางรักษาไม่จ่ายไอ้ราคาเรื่องภาพลักษณ์อันนั้นออกไปก็ต้องพยายามตรวจเข้มตั้งแต่ขาออกไปเลยแต่ว่าในระยะยาวยากยิ่งเราเป็นประเทศที่เป็นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคุณเดชพรนึกถึงไอ้ทราฟฟิกคุณไปตรวจเข้มๆมากแถวมันกระจุกตัวนะคนมันเกิดความล่าช้านะโอ้เสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้น
1: ผมว่าคือถ้าจะเข้มแล้วทำอย่างยั่งยืนเนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้องเปลี่ยนเครื่องเอ็กซเรย์เพราะว่าไอ้เครื่องเอ็กซเรย์ขาออกที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเน้นตรวจวัตถุระเบิดนะอาจจะต้องใช้เครื่องอะไรที่มันตรวจเรื่องยาเสพติดได้ด้วยแล้วก็อาจจะมีสแกนสุ่มตรวจหรือไม่ก็เอาหมาเคนายนี่แหละคือปกติขาออกเราไม่ค่อยเจอหมาเคนายเราจะเจอแต่ขาเข้า
0: ใช่ก็เราเน้นทุกประเทศเขาเน้นขาเข้าเท่านั้นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ที่เขาทำ
1: แบบนั้นเนี่ย
0: แรกๆเนี่ยคือข้อเท็จจริงนั่นแหละครับ
1: ครับคือดังนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกว่าจะเข้มงวดขึ้นเนี่ยซึ่งผมว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจนะก็พยายามไม่ให้ทราฟฟิกมันแน่นเกินไปแต่ก็ต้องมีมาตรการที่มันเข้มข้นมากขึ้นไม่งั้นภาพลักษณ์เสียหมดนะ
0: ใช่
1: ยามาจากไทยแล้ว
0: หลุดจากไทยไปเราสกัดไม่ได้เลยมันก็เสียหายข่าวมันจะมาทีๆไปเรื่อยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บังคับการกองการต่างประเทศพลตุรตีจตุรภักดิ์พิลมแก้วซึ่งก็เป็นรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะบอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยเฉพาะกรณีศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้งประมาณ23กิโลกรัมพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายเป็นชาวจีนและชาวฮ่องกงเดินทางมาจากประเทศไทยรวมทั้งปปส.อินโดนีเซียและ BNN ก็ทลายเครือข่ายลักลอบขนกัญชาและติดตามตัวผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซียและจีนโดยมีการตรวจยึดกัญชาคุณภาพสูงจากไทยรวม 3.37 ตันและโปแลนด์ก็ยึดกัญชา 1.2 ตันถูกซุกซ่อนอยู่ในอิฐลูกรังบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งส่งออกมาจากประเทศไทยและจับกลุ่มผู้ต้องหา8รายกรณีดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติว่ากรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยก็ตามนะแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางดังนั้นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสำนักงานตำรวจชาติขอชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้หนึ่งความผิดตามพรบศุลกากร2560ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของรวมค่าก่อนแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมในวงเล็บกัญชาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ4กฎหมายของประเทศปลายทางไอ้3มัน3เนี่ยกฎหมายไทยถ้าจับได้จากต้นทางนะคุณโดนอย่างน้อยความผิด3กฎหมายนี้ส่วน4เนี่ยกฎหมายปลายทางกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านด้วยการลักลอบนำเข้ามีโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตเราก็ย้ำเตือนอีกทีหนึ่ง
1: คร
0: ับ นะก็คนเอาออกไปส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอก
1: ครับคือผมว่าถ้ารัฐบาลจะทำอะไรเนี่ยอย่างแรกต้องรับความจริงก่อนคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีข่าวออกมาสองแนวนะแนวแรกคือเราเนี่ยเป็นต้นทางของการผลิตหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อนะว่าเราไม่ได้เป็นฐานการผลิตยาเสพติดนะผมก็เชื่ออย่างนั้นผมก็เชื่อว่ามันมาจากเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านสามเหลี่ยมทอง
0: หมายถึงว่าพวกเค

0: พวกยาบ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ครับเราไม่ได้ต้นทางการผลิตหรอกเพราะส่วนใหญ่ที่เป็นประเด็นเนี่ยมันคือเฮโรอีนนะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นทางผ่านของยาเสพติดจริงๆเป็นฮับในการส่งออกนะก็คือเป็นเรื่องโลจิสติกอ่ะมันก็จะมาใช้ไทยอ่ะ
0: คืออันนี้อย่าไปเถียงเลยอย่าไปทำมันกลัวเสียหน้ามากไปเถียงยอมรับความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับท่านรองนายกเนี่ยซึ่งท่านเป็นรองนายกกำกับดูแลปราบปรามยาเสพติดด้วยนะท่านก็พูดถึงประเด็นร้อนประเด็นแม้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วท่านบอกว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดผ่านไม่ได้หรอกถ้ามีระบบป้องกันที่ดีที่ผ่านได้เนี่ยเพราะว่ามันมีคนปล่อยปละละเลยคนไม่กลัวกฎหมายเนี่ยแล้วว่าต้องไปทบทวนอ่ะโทษเบาไปหรือเปล่าคืออันนี้มันอุดมคติอะฮะใช่ฮะมันผ่านไม่ได้อยู่แล้วฮะถ้ามันไม่มีใครปล่อยปละละเลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีคนปล่อยปละละเลยแม้กระทั่งขนก็รู้ว่ามีการปล่อยปละนะครับหรือแม้กระทั่งขาออกเนี่ยที่อาจจะตรวจแบบไม่ได้เข้มเต็ม 100%คือดังนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องอยู่ที่เรารับความจริงก่อนอย่าเพิ่งมีวาทกรรมอะไรสวยหรูขึงขังอะไรอย่างเนี้ยจะมาดูที่ปัญหามันเกิดที่จากอะไรนะครับแล้วก็แก้คืออย่างเราก็คุยกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วแหละว่ามันเข้าใจนะว่าปกติขาออกเนี่ยมันไม่ค่อยสตริกกันก็ไปเน้นขาเข้าคือหลักการของแต่ละประเทศคือออกไปออกไปขออย่าไปทำระเบิดไปทำไปป่วนอะไรบนเครื่องก็พอหลักการมันแค่นี้ฮะหลังจากนั้นกูจะไปไหนเดี๋ยวขาเข้าเนี่ยเป็นภาระของประเทศนั้นที่ต้องไปทำเองที่ต้องไปตรวจให้เข้มเพราะมันจะเข้าประเทศคุณอ่ะคุณก็ต้องไปหาทางป้องกันเอาเองแต่อย่างที่เราก็คุยกันวันนี้ต่อเนื่องว่าแต่พอมันภาพมันกลายเป็นว่าใช้หลักการเดิมเนี่ยแต่ภาพที่ออกมาอ้าวตรวจเจอยาอ้าวมาจากไทยอีกแล้วไทยแลนด์อีกแล้วภาพลักษณ์มันเสียหายแปลว่าเราก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดของประเทศเราที่มันอาจจะมากกว่าประเทศอื่นตอนนี้มันเสียหายหมดเสื่อมเสียชื่อเสียงหมดเดี๋ยวถ้าปล่อยไปไม่แก้ไขมันอะไทยแลนด์เหรอมียาป่ะเนี่ยในกระเป๋าจะเจอทักอย่างงามหน้าถูกไหมฮะ มันก็ต้องโอเคถ้าป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหานี้ขึ้นก็ต้องแก้ไขกันการจะแก้ไขก็ต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าเราเป็นต้นทางในการขนยาไม่ได้ผลิตยานะเราเป็นต้นทางในการขนยายอมรับก่อนแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเพราะเนี่ยเราฟังนักวิชาการอะไรวิเคราะห์มาเนี่ยโอ้โหมันก็ป้องกันยากอะสามเหลี่ยมทองคำมันอยู่ตรงเนี้ย
0: ใช่คือมันก็มีการจับกลุ่มมีข่าวอยู่ตลอดแหละปริมาณที่จับบางทีก็โอ้ตัวเลขออกมาก็ไม่น้อยนะแต่ว่าเมื่อมันมีข่าวว่ามันไปถึงประเทศนู้นประเทศนี้ก็แสดงว่ามันก็มีปริมาณที่มันก็ผ่านเล็ดลอดออกไปได้ด้วยใช่ไห
1: ม
0: ส่วนว่ามันจะปริมาณอันไหนมันจะเยอะมากกว่าน้อยกว่ากันเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีอะไรที่มันไปพิสูจน์ได้ชัดเจนเนี่ยแต่เอาเป็นว่าก็โอเคก็พยายามที่จะปราบปรามมันอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีการเล็ดลอดแต่เล็ดลอดไปด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบได้แต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันได้อย่างที่เราอยากจะป้องกันนะมันยังมีจุดโหว่ช่องว่างอะไรเยอะก็เนี่ยถ้าไม่เกิดกรณีอะไรที่แบบไปจับได้ปลายทางบางทีเราก็ไม่รู้พอจับได้เราก็โอเคก็มาย้อนดูก็มันก็จะขันน็อตขันเกลียวกันได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราสืบสวนดูนะอย่างนี้เนี่ยไอ้ถุงผ้าที่ส่งไปแอมินาเนี่ยก็แสดงว่าโอ้โหมันก็เตรียมส่งออกมาดูตลุดเลยนะ
1: ใช่
0: มั
1: ้ยเป็นล่ำเป็นสันเลยฮะวิธีการมาเป็นแบบแพทเทิร์น
0: แพทกันมา
1: เอาถุงผ้ามามีวิธีแพ็ควิธีเอาผ้าเอายาใส่
0: ก็คึกคักเลยครับแล้วปิดท้ายกันเรื่องที่ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นชื่ออะไรยังไงแต่ว่าตกลงสื่อก็ไปถามนายกก็เลยได้เห็นชื่อนะไอ้ที่คุณอะไรกันจอมพลังเข้าไปแถลงว่ามี

0: เป็นนักข่าวหรือเป็นช่างภาพอะไรใช่ไหมมาร้องกับชาวบ้านที่เขาไปเขาอยู่ในคอนโดอะไรเนี่ยก็ถูกนักการเมืองกับพวกคณะเขาไปกลางไปอะไรข่มขู่เขาอะเขาก็ไปร้องทุกข์คุณกันเขาก็เลยฟ้องประชาชนแถลงคงแถลงข่าวมาก็ปรากฏว่านักข่าวก็ไปรู้ว่าเป็นคนที่เดินตามคุณอนุทินไงก็เลยเมื่อวานนี้ไปถามคุณอนุทินช่วงเย็นก็ตกลงชื่อชนทัศน์นะ
1: ชนทัศน์เนี่ย
0: ชนทัศน์ไปเนี่ยนะก็ระบุว่าเป็นอดีตคณะทำงานของนายกไปทำร้ายผู้สื่อข่าวและเคยมีคดีลักทรัพย์ด้วยนักข่าวก็ถามว่านายกทราบเรื่องนี้ไหมนายกก็บอกเมื่อสักครู่มีคนมากระซิบบอกแต่ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะมันไม่มีจริงนายชนทัศน์เคยมาเป็นผู้ติดตามตนเมื่อนานมาแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้เขามีส่วนร่วมในการทำงานเพราะสไตล์การทำงานไม่สามารถทำงานในรูปแบบพรรคภูมิใจไทยได้เราจึงไม่ได้ให้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี62ตอนนี้ตนไม่สนิทเลยชื่ออะไรก็จำไม่ได้โดยซ้ำรู้จักเวลาเจอตามงานเขาก็มายกมือไหว้เราก็รับไหว้และทักทายกันว่าสบายดีไหมอะไรไหมเท่านั้นเองถามว่ากังวลหรือไม่ที่เขาแอบอ้างว่าเป็นอดีตคณะทำงานของตัวคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าถ้าเขาไปแอบอ้างแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมันก็มีข้อกฎหมายตนที่ได้รับความเสียหายก็ต้องดำเนินคดีกับเขาด้วย
1: ครับ
0: ให้สัมภาษณ์ว่างั้นนะ
1: ถ้าเป็นคณะทำงานคุณอนุทินตั้งแต่ปี 62นะครับก็หลังเลือกตั้งรอบ
0: แรกหลังรัฐธรรมนูญ60เสร็จ
1: ใช่ครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกในการเลือกตั้งรอบนั้น
0: บุญเดชไทยร่วมกับพลังประชารัฐตั้งรัฐบาล
1: ตอนนั้นคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข
0: ใช่
1: ร
0: ั
1: ฐมนตรีสาธารณสุข
0: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับก็ลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้นะครับคุณเอกพร
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง Mcord News FM 100.5
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การ

PR Trend 2026 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: ฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mport Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mport HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mport News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับแก้มปิยภัทรด่านอุตรานะคะกับคุณโนวดีถนิมมานนะคะสักครู่คุณโนวดีตามมาวันนี้นะคะเรื่องราวในไทยนะคะก็มีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่ก็ออกมาเนี่ยถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะของไทยเรานะคะดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนะคะ CPI ของไทยเดือนมิถุนายนค่ะขยายตัว 2.42% year on year นะคะก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่ 2.7 ถึง 2.87% นะคะแน่นอนว่าอันนี้ก็หนุนมุมมองที่ว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยอาจพิจารณาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปนะคะก็ไม่น่ากังวลเรื่องว่าจะต้องมาขึ้นดอกเบี้ยไม่น่าจะต้องมาควบคุมกันอย่างไรนะคะในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยนะคะทางสว.ก็มีมติเห็นชอบผ่านร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทนะคะเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าพร้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้ไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปนะฉากทัศน์ที่ประเมินกันเอาไว้ถ้าเกิดว่าศาลว่าอย่างไรผลจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเรื่องของตลาดหุ้นนะคะของบ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้นะก็ดูสดใสอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ยังยืนอยู่แถวๆ 1,600 จุดได้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมา 0.35% นะคะเซ็ตเมื่อวานปิดที่ 1,616 จุดค่ะบวกมา 5.6 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด 166,131 ล้านบาทก็ปรับตัวขึ้นนำโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานนะคะกลุ่มธนาคารเนี่ยเมื่อวานเราเห็นทรงของการปรับตัวที่อาจจะชะลอกันไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็ขึ้นมากันอย่างร้อนแรงนะคะแล้วก็มันก็มีตัวเลขที่ดีขึ้นด้วยนะหลังจากที่ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเดี๋ยววันนี้ก็มารอดูกันต่อไปนะทิศทางสำหรับกลุ่มของธนาคารเนี่ยก็ยังไปในทางที่ดีอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศผลประกอบการนะคะก็จะทยอยตั้งแต่ช่วง 13-14 กรกฎาคมนี้กันไปนะคะอ่ะคราวนี้ใครซื้อใครขายกันบ้างนะคะดูภาพรวมค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยต่างชาติซื้อสุทธิ735ล้านบาทนะคะบัญชีโปรแกรมเทรดนะคะก็ขายซื้อสุทธิ790ล้านบาทนะคะรายย่อยซื้อสุทธิเกือบ400ล้านบาทแต่ว่ากองทุนในประเทศเราขายสุทธิ 1,924 ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้นะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับ1เนี่ยเป็นกรุงไทยนะที่ลบ 1.88% นะคะอันดับ2 KBank ค่ะลบ 1.72% อันดับ3 SCB นะคะลบ 1.3%อันดับ4นะคะปตทค่ะบวกมา 0.68% แล้วก็อันดับ5คือกัลฟ์นะคะที่บวกมา 1.18% นะคะคือเมื่อวานนี้หลังจากที่ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของไทยเดือนมิถุนายนออกมาเนี่ยก็

ากฏว่าหุ้นหลายตัวก็ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคราวนี้มาดูส่วนของต่างประเทศกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางโซนอาเซียนเราหุ้นก็ไปในทางบวกเนี่ยก็เหมือนกับของบ้านเราก็บวกกันแบบ0จุดกว่าๆนะคะไม่ได้ว่าร้อนแรงอะไรนะส่วนในโซนเอเชียเหนือเนี่ยจะเป็นในทางลบซะมากกว่าคือก็แกว่งกันในกรอบแคบๆนะคะนิเคอีเมื่อวานปิดลบไป6จุดเท่านั้นเองนะก็สปีเกาหลีใต้ค่ะลบไป 0.46% นะคะของญี่ปุ่นนี่แทบจะแบบเหมือนกับไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเกาหลีใต้ลบ 0.46% ไต้หวันลบ 0.48% เซี่ยงไฮ้นะคะลบ 0.06% แล้วก็มีหางเซ็งเนี่ยค่ะที่บวกมา 1.14% นะคะคราวนี้มาดูตอนช่วงกลางคืนนะคะคืออย่างทางฝั่งของยุโรปเนี่ยเราเห็นการสลับกันนะคะคือถ้าสต็อก600เนี่ยค่ะเขาลบ 0.35% นะคะแต่ว่าทางดัคเยอรมนีค่ะบวกมา 0.15% ฟุตซี่ร้อยของอังกฤษค่ะลบ 0.26% CAC 40ฝรั่งเศสลบ 0.33% นะคะส่วนทางฝั่งสหรัฐค่ะก็บวกได้สวยงามเลยนะคะได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายนะคะรวมถึงหุ้นบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่นะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาเขาลงกันไปนะคือมันก็เหมือนกับสลับกันบางช่วงกลุ่มที่ผลิตเป็นผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขาร่วงกันไปนะคะบางช่วง Magnificent 7ทั้งหลายก็ร่วงลงไปนะคะช่วงเมื่อคืนนี้ก็พากันกลับขึ้นมานะหุ้นกลุ่ม AI ทั้งหลายนะคะS&P 500เนี่ยใกล้แล้วนะที่จะได้เห็นการทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้สดใสนะคะหุ้นพวก AI นี่คือเรียกว่าแบบดีดกันได้เกือบยกแผงเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแรงช้อนซื้อเนี่ยก็ทยอยไหลกลับเข้ามานะคะคราวนี้นะคะว่าแต่ละดัชนีเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฝั่งสหรัฐในส่วนของดัชนีดาวโจนส์บวกมา 0.29% นะคะ S&P 500บวกมา 0.72% Nasdaq ค่ะบวกได้แรงกว่าเพื่อนเลย 1.12% นะคะขยับมาดูหุ้นในเช้านี้นะคะเปิดตลาดในโซนเอเชียทางญี่ปุ่นค่ะนิเคอินะคะลบไป 1.25% ค่ะกลายเป็นว่าเริ่มมาแดงๆกันนะคะเซี่ยงไฮ้ลบ 0.75% หางเสงลบ 0.37% นะคะคอสปี้เกาหลีใต้นี่ลงไปแรงกว่าเพื่อนเลยนะคะลบ 5.9% นะคะส่วนไต้หวันเนี่ยบวกมาได้ 0.5% นะคะก็มีประเด็นในเรื่องของหุ้นSamsung ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวค่อยหาจังหวะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่ามันเป็นยังไงโอ้ประกาศกำไรนี่มโหฬารเลยนะคะแต่ว่าหุ้นนี่ปรับตัวลดลงนะคือมันก็ดูแบบมีความสวนทางนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาไล่ดูรายละเอียดกันหลังจากนี้นะคะคราวนี้มาดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังส่วนของราคาน้ำมันนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยของราคาปิดเขานะคะมันปิดลดลงนะแต่ว่ามาดูเช้านี้ซิว่าเป็นอย่างไรเช้านี้ปรับตัวขึ้นมาได้นะคะไล่เรียงดูกันสำหรับของราคาปิดนะคะเขาลดลงไปเนี่ยมาจากประเด็นที่ว่าบรรดากลุ่มผู้ผลิตผู้ส่งออกน้ำมันนะคะโอเปกและพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลัสเนี่ยมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันนะคะแล้วบรรยากาศเรื่องของการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์โมซ์มันก็เริ่มฟื้นตัวก็อาจทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงด้วยหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียปรับลดราคาขายน้ำมันก็เลยทำให้ราคาปิดเนี่ยอย่างสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมอะค่ะมาอยู่ที่$68.55 ต่อบาร์เรลนะคะเขาลดไป 0.2% แต่ว่าเช้านี้นะ WTI เนี่ยขึ้นมาแถวๆ69กว่าแล้วนะคะก็บวกมา 1.04% ค่ะอยู่ที่$69.26ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกันยายนค่ะลดลงไปในราคาปิดเนี่ยนะคะ 0.18% คือปิดที่$71.99ต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่ามาเช้านี้มาอยู่ที่พ้น72ขึ้นมาแล้วนะคะ$72.51ต่อบาร์เรลนะคะบวกมา 0.72% สำหรับสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกันยายนนะคะรายละเอียดเนี่ยคือทางกลุ่ม OPEC Plus ที่เขาได้มีการแถลง

0: ลงการนะคะพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันนะแล้วก็ตัดสินใจเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันจะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ระบุว่าสมาชิกทั้ง7ประเทศจะปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตด้วยความยืดหยุ่นตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและมีกำหนดจัดการประชุมร่วมกันอีกวันที่2สิงหาคมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับแนวโน้มการผลิตเดือนกันยายนนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วที่ OPEC Plus เนี่ยมีมติเดินหน้าเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันแม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ถอนตัวออกจากกลุ่ม OPEC Plus เมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยไม่มีผลในทางปฏิบัติเพราะว่าการทำสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งน้ำมันกันแม้ว่าการส่งออกน้ำมันของประเทศผู้ผลิตในอ่าวอาหรับเพิ่มขึ้นกว่า3ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับพฤษภาคมแต่ว่าปริมาณดังกล่าวนี้ก็ยังต่ำกว่าระดับก่อนเกิดสงครามอยู่ถึง 40% นะคะส่วนมีนักวิเคราะห์ธนาคารที่เขาคาดการว่าอุปสงค์น้ำมันโลกในปีนี้เนี่ยจะลดลงเฉลี่ย 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันหลังเศรษฐกิจในไตรมาส2ชะลอตัวรุนแรงกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยชี้ว่าอุปสงค์น้ำมันในไตรมาสดังกล่าวอาจลดลงถึง4ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะเพราะว่าพออุปทานมันก็เพิ่มขึ้นอุปสงค์ก็ลดลงไปด้วยชะลอตัวลงไปเพราะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้ก็ยังจับตานะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะเรื่องของการเจรจาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าทางทรัมป์เองเนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือไม่ก็กำจัดอิหร่านให้สิ้นซากก็เหมือนกับขู่ครั้งใหม่อีกแล้วส่งสัญญาณแบบไปได้ทั้ง2ทางอย่างเงี้ยนะคะก็เปิดประตูเอาไว้บอกว่าจะเจรจาหรือไม่ก็อาจจะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารก็ได้แบบเนี้ยแต่อิหร่านเองเขาก็แสดงท่าทีที่ท้าทายมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ยังคงต้องจับตาประเด็นนี้อยู่ส่วนทองคำนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กค่ะก็ปิดบวกนะคะหลังจากที่พอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนอนฟาร์มเพโรของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดใช่ไหมคะก็ค่อยๆคลายความกังวลเรื่องของแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยนะราคามันก็เพิ่มขึ้นมาราคาปิดเนี่ยสำหรับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะเขาบวกขึ้นมา 1% ปิดที่ 4,167 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ว่าเช้านี้มันมีการย่อตัวลงไปนะคะโคเม็กส์ค่ะลบไป 0.41% นะคะอยู่ที่ 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่วนโกลด์สปอตค่ะเช้านี้ลบไป 0.63% นะคะอยู่ที่ 4,137 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะทองไทยเมื่อวานนี้มีการปรับราคาทั้งหมด13ครั้งลบไป100บาทนะคะส่วนเช้านี้เนี่ยที่ตรวจสอบล่าสุดก็ปรับราคาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะลบ100บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 65,150 บาทขายออกที่บาทละ 65,350 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,140ดอลลาร์นะคะโค้ดเงินบาทที่33บาท32สตางค์นะคะส่วนช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่มากที่เกาหลีใต้เมื่อวานนี้นะคะก็สื่อทุกอันเลยทั้งโลเคอลแล้วก็ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ว่าจะรอยเตอร์อีกCNBC หลายๆแห่งเนี่ยเขาก็พูดถึงหมายเรียกนะคะจากเรียกอะไรอ่ะสำนักอัยการของเขาเนี่ยไปยังเจ้าหน้าที่สี่คนนะคะในบริษัทรีไฟเนอร์หรือว่าเป็นไอ้เขาเรียกโรงกลั่นยักษ์ของเกาหลีใต้นะฮะซึ่งก็รู้กันอยู่มีสี่เจ้าใหญ่เนี่ยสี่คนเนี่ยมาจากสองบริษัทแต่เอาสี่บริษัทก่อนนะฮะนั่นคือ HD ฮุนไดอันนี้ก็อยู่แล้วเนี่ยเรารู้จักรถยนต์ฮุนไดนะอันนี้เขาเรียกว่า Oil Bank นะฮะเป็นบริษัทแรกแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ SK นี่ก็โอ้โหท่านประธานดีเพิ่งไปชูมือชูไม้กับ SK กับไฮนิกส์นะฮะเขาก็จะมุ่งเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ AI แต่ว่าอีกด้านนึงด้านพลังงานเนี่ยก็เลยถูกหมายเรียก2บริษัทนี้ SK Energy กับ HD Hyundai Oil Bank นะฮะซึ่ง4คนเจ้าหน้าที่จากทั้ง2แห่งแต่ก็อีก2บริษัทนี้ก็จะโดนด้วยนะคะก็คือ GS Caltex และก็อีกอันคือ S Oil อันนี้ก็เป็นเรื่องสำนักอัยการซึ่งเขาได้ข้อมูลจากไอ้ Trade าเรียกว่า Fair Trade Commission น่ะคือคณะกรรมการว่าด้วยการค้าผูกขาดและความเป็นธรรมซึ่งเขาก็บอกว่าในช่วงต้นของสงครามอิหร่านที่มีการร่วมมือระหว่างอเมริกากับทาง

0: อิสราเอลเนี่ยโจมตีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์และตลอดจริงๆก็คือเดือนมีนาคมเนี่ยราคาได้มีราคาน้ำมันในเกาหลีใต้นี่มันสูงมากนะคะแล้วก็มีการcollusion หรือว่ามีการ price fixing คือตกลงราคาหัวภาษาจีนเรียกว่าหัวใช่ไหมก็คือหมายความว่ามีการตกลงที่จะขายราคาจากโรงกลั่นแล้วก็มีการบีบบังคับบรรดาไอ้ gas station ก็คือไอ้ปั๊มทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็ทำให้ราคามันสูงแล้วมันก็กระทบต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นFederal Trade Commission หรือว่าที่อเมริกาเรียก FTC เนี่ยนะซึ่งคุณครั้งเพิ่งจะปลดคุณอะไรริเบก้าฟลอเตอร์ไปอ่ะในกรรมการนั้นนะเพราะว่าที่อเมริกาที่ตอนนี้มันเป็นกฎแห่งป่าไปแล้วแต่ที่เกาหลีใต้ไม่ใช่เช่นนั้นค่ะเพราะนั้นหมายเรียกอันนี้เขาก็บอกว่ามีการร่วมกัน fixing price หรือว่าตกลงราคาเนี่ยมันผิดกฎแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ขณะนี้เรารู้อยู่แล้วเขาจับประธานาธิบดีไปเข้าคุกตั้งแต่ชุนดูวานไอ้คนในพลอีกคนด้วยแล้วก็อะไรนะอีมุงบักนะฮะซึ่งเคยมาเป็นวิศวกรที่ทางใต้ของประเทศไทยไหมแล้วก็ทำไอ้อะไรคลองส่งน้ำที่ดีมากกันน้ำท่วมที่เมืองหลวงของเกาหลีใต้เลยนะฮะแต่ก็ไม่พ้นคือนั่นเป็นประธานดีนะแล้วก็พักเควินไฮลูกสาวของพาร์คจุงฮีนะฮะและรวมทั้งประธานาธิบดีผู้หญิงก็ไปอยู่ในคุกแล้วนะคนแรกของเกาหลีใต้ลูกสาวของพาร์คนั่นแล้วก็มีคิมเดจุงลูกชายตอนที่แข่งเวิลด์คัพตอนนั้นก็ไปอยู่ในคุกนะเพราะว่ามีหลักฐานว่าได้ไปรับเงินจากบริษัทเพื่อจะมาหวานล้อมพ่อให้เกี่ยวกับนโยบายอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นสรุปว่านาทีนี้ในเกาหลีใต้เขาดำเนินเรื่องค่ะว่ามีการ price fixing มีหลักฐานการโทรศัพท์กันอะไรต่างๆนะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าไอ้ประชาธิปไตยที่มันกินได้เนี่ยมันอยู่อย่างนี้แหละเวลาที่มีการตรวจสอบแล้วก็ไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมต้องจัดการหน่วยงานด้านเกี่ยวกับ price fixing หรือว่าการผูกขาดแล้วก็ไม่แฟร์เทรดเนี่ยต้องเดินหน้าค่ะแต่ของเรานี่เงียบกริบไม่ได้ทำอะไรเลยตลอดมีนาคมที่เราตกใจกันไปเลยว่าตื่นขึ้นมาทำไมน้ำมันมันแพงขนาดนี้แล้วก็ตั้งกองทุนน้ำมันแล้วก็ไปอุ้มไอ้รีไฟนารีทั้งหลายเนี่ยแต่ที่เกาหลีใต้ที่กำลังขำขนาดนี้ก็นำมาฝากกันว่าประเทศประชาธิปไตยมันกินได้แบบนี้แหละค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะฮะก็พูดถึงเกาหลีกันต่อสักหน่อยเลยแล้วกันนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นเอาไว้นะเรื่องของหุ้นซัมซุงนะคะซัมซุงนี่เขาประกาศงบเนาะกำไรก็พุ่ง19เท่านะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณนะที่ทำให้เห็นว่ากลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ธีมการลงทุน AI เนี่ยมันก็ยังคงขับเคลื่อนตลาดได้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ซัมซุงเนี่ยคือเขาประกาศออกมาก็ถือว่าสะท้อนนะคะว่าชิปความจำที่จำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูล AI เนี่ยมันก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่มากนะคะแล้วก็อาจจะถึงว่ามีจุดที่ขาดแคลนด้วยซ้ำไปนะคะ อย่างไรก็ตามนะพอประกาศงบออกมานะคะหุ้นมันก็ลงไปนะ 4.5% ได้นะคะเรียกว่าหรืออาจจะไม่พอกับความคาดหวังของนักลงทุนนะพอประกาศออกมาแล้วนะคะก็เซลล์ออนแฟกกันไปนะคะส่วนเรื่องราวในบ้านเรานะคะก็มีหลากหลายประเด็นนะถึงเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่เมื่อช่วงต้นรายการก็รายงานกันไปนะคะแต่ว่า อีกไทม์ไลน์นึงที่เราก็ยังต้องจับตาด้วยนะก็คือเรื่องของการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยในวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วซึ่งก็เป็นปัจจัยที่เราต้องจับตากันในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะให้อาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยมาช่วยลองประเมินลองวิเคราะห์กันดูหน่อยนะคะว่ามองฉากทัศน์อย่างไรผลจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับสาระสำคัญของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าเขาแบ่งใช้2ส่วนนะคะ 200,000 ล้านบาทแรกนี่ก็คือใช้เยียวยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเนาะอย่างเช่นไทยช่วยไทยพลัสนะคะอีก 200,000 ล้านบาทก็จะใช้ขับเคลื่อนในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานนะคะซึ่งประเด็นสำคัญคือทางฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นคำร้องว่าการกู้เงินส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์ความจำเป็นเร่งด่วนและอาจจะขัดกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญด้านการรักษาวินัยทางการคลังนะคะคราวนี้ประเมินกันไปข้างหน้าหน่อยนะคะลองวิเคราะห์กันเอาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดฉากทัศน์ของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรและผลเนี่ยมันจะเกิดอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันนะคะ

0: วัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้วไม่ต้องฟังครับ
0: ค่ะคือถ้าศาลรัฐธรรมนูญนะคะมองในเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินที่แบ่งส่วน 200,000 ล้านเนี่ยมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนะคะถ้าศาลมองว่าชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือชอบแค่บางส่วนเนี่ยอาจารย์ประเมินยังไงเอาเบื้องต้นความเห็นของอาจารย์ก่อนอาจารย์คิดว่าศาลน่าจะไปในทิศทางไหนด้วยเหตุปัจจัยอะไรคะ
1: คือผู้ยากครับก็ไม่ทราบว่าศาลจะไปทางไหนน
0: ะ
1: แต่สำหรับผมเนี่ยผมตีความว่ามันมีความสำคัญไหมคือเราจะเห็นนะครับว่าประเทศที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะเป็นประเทศหนึ่งในสิบแรกของโลกก็คือหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยนะครับเพราะถ้าเกิดสงครามแบบรัสเซียเนี่ยประเทศที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่กระเทือนมากนะครับก็คือประเทศจีนเพราะเขามีการปรับโครงสร้างพลังงานดังนั้นเนี่ยความจำเป็นที่เราต้องทำในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความจำเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเรามีเป้าหมายในการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือให้เกินคือให้ได้แตะ 5% ให้ได้เพื่อเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับตามที่ทางทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยตั้งประเด็นไว้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญต้องมี AI กับ Data Center และต้องการเน้นพลังงานสะอาดและก็การดูแลภาวะโลกร้อนตามกรอบในอนาคตที่อาจจะต้องมีซีแบมกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกต่างๆอาจจะถูกพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปล่อยคาร์บอนนะครับของประเทศดังนั้นเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นแต่คำว่าเร่งด่วนเนี่ยแล้วแต่การตีความเพราะฉะนั้นผมตอบก่อนว่าถ้าเกิดทำเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศได้แน่คือเราจะได้ปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็จะพึ่งพาพลังงานฟอสซิลน้อยลงอันนี้ผมตีความนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเอาท์พุตหรือว่าเป้าหมายที่รัฐบาลคาดเนี่ย200,000 ล้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งดีมานด์ไซด์ก็คือฝั่งของการที่ปรับเปลี่ยนทางด้านประชาชนถ้าชมดูข่าวนะครับและถ้าสามารถไปปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานของภาครัฐด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมจะทำให้การใช้พลังงานนะครับสะอาดหรือว่าการปล่อยคาร์บอนของภาครัฐและประชาชนเนี่ยจะทำได้รวดเร็วมากขึ้นสำหรับทางด้านซัพพลายไซด์เนี่ยการเพิ่มเติมในเรื่องของโซลาร์ลูปหรือว่าโซลาร์ฟาร์มเนี่ยก็ผมอาจจะยังตามข่าวและยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าโครงการ200,000 ล้านถูกใช้เนี่ยมันก็จะปรับโครงสร้างการใช้พลังงานเป็นพลังงานสะอาดและพลังงานที่ใช้คาร์บอนน้อยที่ปล่อยคาร์บอนน้อยลงนะครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยมีความโดดเด่นบนเวทีโลกมากขึ้นแล้วก็ดำเนินการตามขอบ26นะครับและเงิน200,000 ล้านมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินบุญเวียนได้ในระดับหนึ่งครับ
0: ถ้าเกิดว่าศาลมองว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะคือผ่านทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะมันมีแนวโน้มที่ว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการที่เม็ดเงินลงมาในระบบเศรษฐกิจของไทยกับ GDP ที่อาจจะมีตัวเลขปรับเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างคะ
1: คือจุดแรกก่อนก็คือสำหรับผมเนี่ยคือรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 16-18 ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไทยเพื่อไทยผลักนะครับการที่เราปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนให้คนมาใช้รถยนต์ EV มากขึ้นนั่นคือภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยอุตสาหกรรมรถยนต์ EV หรือไฮบริดภาพรวมถึงไฮบริดด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะประคองสถานการณ์ของการผลิตนะครับช่วยเสริมเรื่องต่างๆถ้าเป็นในเรื่องของการสร้างโซลารูฟโซลาร์ฟาร์มภาคการก่อสร้างมันก็จะโดดเด่นขึ้นที่เกี่ยวกับพลังงานนะครับถ้าไปเสริมเรื่องอื่นๆเนี่ยคือเนื่องจากผมอาจจะยังเห็นรายละเอียดได้ไม่เยอะไม่ทราบว่าเราใช้อินพุตคอนเทนต์เยอะแค่ไหนนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็ถูกกระตุกกระตุ้นได้ใกล้เคียงกับกรอบเดิมเหมือนกันก็คืออาจจะเดิมเนี่ยที่รัฐบาลมองจุด6-8ถ้าแยกส่วนไปไทยช่วยไทยพักเนี่ยกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกันแหละครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยจุด5-10น่าจะกระตุ้นได้ครับ
0: ค่ะทีนี้ในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนมันจะทำให้ถึงขั้นว่าคว่ำทั้งฉบับไหมหรือว่าคว่ำแค่ส่วนของพลังงานแล้วยิ่งถ้าเรามองเห็นในตัวเลขของเงินเฟ้อที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ขยายตัวเท่าที่ตลาดคาดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือตกลงแล้วมันจะเร่งด่วนไม่เร่งด่วนเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าการมองสั้นเนี่ยเพื่อจะมองเงินเฟ้อเนี่ยเป็นการมองปัญหาสั้นเกินไปแต่ต้องมองประเทศว่าประเทศจะเผชิญกับอะไรก็คือหนึ่งการขาดความสามารถในการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและโตเต็มเนี่ยสิ่งที่ไทยต้องทำก็คือการส่งเสริม data center นะครับแล้วก็การส่งเสริม AI และผมเชื่อว่าการส่งเสริมสิ่ง

0: ้าที่เป็นกรีนโปรดักต์มากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะเจอซีแบมนะครับอาจจะเจอกฎหมายทางด้านการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆเพราะเราคิดว่ามันเติมต้นต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยซึ่งอยู่ในกล่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยู่นะในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดที่ไทยโตในระดับสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญครับที่แต่เรื่องของตีความความเร่งด่วนเนี่ยอย่างที่คุณแก้ตั้งประเด็นเนี่ยถ้าถามว่าเร่งด่วนเพื่อแก้เงินเฟ้อไม่ใช่หรอกอ
1: าจจะไม่ได้แก้เรื่องพลังงาน
0: แต่เร่งด่วนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราสูญเสียความเร่งด่วนที่แบ่งไปได้นะครับผมจะบอกว่าการความเร่งด่วนเนี่ยแล้วแต่ตีความครับ
1: ค่ะค่ะก็คือไม่ได้เร่งด่วนในแง่ว่าราคาน้ำมันมันปรับตัวขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนี้มันปรับลงมาแล้วด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าในแง่ของการที่เป็นโอกาสแล้วก็เป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มันจะต้องรีบทำประมาณนั้นใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ

า10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพลความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพลคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้

0: ทางบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสีย

0: ือจุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะค่ายประกาศรับรองผลเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ภายในสัปดาห์นี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่ประชุมรายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายนซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดที่วันรัฐประธานกรรมาธิการศาสนาสุดสะเทือนใจร่วมอาลัยพระธุดงค์มรณภาพ7รูปนางที่วันรัฐอังกินันสสเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายสมศักดิ์บุญประชมกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการนางสาวพัทรวดีนิโรธเลขานุการคณะกรรมาธิการและนางพิรมเจริญรุ่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานได้ร่วมสวดพระภิธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินธรรมจาริกโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานมีคณะสงฆ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมรับฟังสวดพระภิธรรมจากนั้นเข้ากราบนมัสการและเยี่ยมพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บและอาพาธรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4รูปมี1รูปเข้ารับการผ่าตัดและอีก3รูปอยู่ระหว่างรักษาตัวนางที่วันรัฐกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะช่วงนี้ต้อนรับคุณนงวดีหนิมมานค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาดูเซตอินเด็กซ์กันนะคะเมื่อวานเราปิดบวกไปเกือบ6จุดอยู่ที่ 1,016.88 จุดนะคะแล้วก็ต่างชาติเมื่อวานก็ยังซื้ออยู่700กว่าล้านบาทนะคะวันนี้หุ้นไทยเปิดมาอยู่ในแดนลบนะคะเป็นสีแดงลบมา7จุดกว่าๆนะคะก็เกือบ 0.5% นะคะเซตล่าสุดอยู่ที่ 1,609 จุดค่ะและถ้าดูตัวหุ้นวันนี้ก็ผสมผสานนะคะก็มีทั้งสีเขียวสีแดงสลับคล้าเคล้ากันไปนะคะอันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงของการเปิดตลาดวันนี้คือ Gulf นะคะวันนี้ราคาหุ้นของ Gulf ปรับลงมา1.25 บาทหรือ 1.9% เช้านี้ Gulf อยู่ที่63บาทนะคะอันดับที่2 3 4และ5เป็นแบงค์หมดเลยซึ่งบวกนะเป็นสีเขียวนะคะ KBank บวก2บาทนะคะอยู่ที่231บาท KTB บวก25สตางค์อยู่ที่39.50 SCB บวก50สตางค์นะคะมาอยู่ที่152บาท BBL บวกเช่นเดียวกันค่ะ3บาทนะคะ 1.6% อยู่ที่193บาท50สตางค์และอีก1ตัวอันดับที่6คือเดลต้าวันนี้มีแรงขายเดลต้าปรับลงมา4บาท 1.2% นะคะมาอยู่ที่315บาทนี่เป็นการเปิดตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนทิศทางวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้ไปคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณเชษฐ์คะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับผมก็ดื่นเนี่ยเนื่องจากไต้หวันเนี่ยนะฮะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดนแรงขายค่อนข้างเยอะในญี่ปุ่นในไต้หวันนะฮะเพราะนั้นตัวเดลต้าเนี่ยท่านอาจจะได้เห็นตัวระดับราคา305บาทใช่ไหม305บาท304บาทซึ่งเป็นจุดรับที่แข็งแรงในนะมูฟวิ่งเอเวอเรจตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเพราะแรงปริมาณการซื้อขายขนาดนี้ที่อันดับ1กับอันดับ5เนี่ยนะฮะลำดับ6เลยนะฮะสองตัวเนี้ยนะฮะลงมาประมาณค่อนข้างเยอะเดียวในตัวของกราฟเองเนี่ย62บาท75ตังค์เนี่ยมีแรงขายแล้วก็อ่อนตัวลงมาที่บาท25สตางค์เนี่ยนะฮะก็อ่อนมาค่อนข้างเยอะนะฮะมันเป็นปริมาณการซื้อขายที่เหมือนกับยังไปไหนไม่ค่อยสะดวกนะคงมีอะไรเข้ามากระทบในตัวข่าวนะฮะเพราะนั้นปริมาณการขายขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งเลยนะเป็นค่อนข้างเยอะโอเคในแง่ของตัวเซตก่อนเซตเด็กเนี่ยทางเอสแอลมองจุดรับ1,609กับ1,600นะ1,609นะปัจจุบันเนี่ยถึงที่ประมาณ1,609แล้วนะครับประมาณลงมาตอนนี้อยู่ที่1,610ลบไป 6.50 นะฮะลบไป6.80 ละนะ1610.08ลบไป 6.80 ละนะฮะลองดูฮะถ้าเขาบอกว่าถ้าต่ำกว่า 1,600 ให้ระมัดระวังนะฮะตัวหุ้นเข้าหุ้นทาง SL หุ้น

PTG มาเล่นนะ PTG นะ PTG เนี่ยในแง่ของตัวราคาหุ้นเขาปิดไปอยู่ที่ประมาณ7บาท65ตังค์นะใน7บาท65ตังค์เนี่ยตัวกราฟของตัวราคาหุ้นของ PTG เนี่ยนะครับตัวของราคาหุ้นของ PTG เนี่ยขณะนี้เล่นอยู่ที่7บาท85ตังค์นะขึ้นมาอีก20ตังค์แล้วก็ให้จุดต้านอยู่ที่ประมาณ8บาทนะจนถึง8บาท50ในแง่ปุ๊บ8บาท50เนี่ยโซโลโซมันยืนอยู่ขนาดนี้ยืนอยู่ที่ระดับ82เพราะนั้นตรงที่8บาทยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้า8บาท50แล้วเนี่ยมันเป็นไฮเดิมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาในตัวในเดือนมีนาคมเมษายนนะเพราะนั้นตรง8บาท50เป็นแนวต้านที่แข็งแรงของตัว PTG อยากเล่นเล่นได้นะฮะแต่ต้องให้ผ่านเส้น8บาทให้ได้ก่อนนะฮะแล้ว8บาท50เป็นราคาสูงสุดเขานะตัวต่อมาเขาเล่นหุ้นตัวของเซเป้นะเซเป้ราคาหุ้นเซเป้เนี่ยเนื่องจากระดับราคาขึ้นมาระดับ33บาทแล้วนะฮะเพราะนั้นเพิ่มความระมัดระวังฮะแนวต้านที่ระดับ34บาททำงานแข็งแรงมากใน 2-3 วันที่ผ่านมามีเกิดขึ้น4ครั้ง3ครั้งนะเกิดขึ้น3ครั้งแล้วไม่ผ่านนะขณะนี้กำลังทดสอบจุดรับที่บริเวณ32บาท50ตังค์อยู่นะเล่นแคบฮะ32บาท50ตังค์ถ้าใครอยากจะเล่นกับเขาเนี่ยดูว่า32บาท50ตังค์ยืนอยู่ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยไปลองรับอีกทีหนึ่งบริเวณ30บาทเลยนะลงแรงแต่เวลาขึ้นเนี่ยราคาหุ้น34บาทเนี่ยมีการเกิดขึ้น3ครั้ง3วันแล้วยังไม่ผ่านเลยนะครับยังมีการทดสอบยอด34บาทอยู่นะครับตัวต่อไปเป็นแบมหุ้นตัวนี้น่าสนใจกว่านะเป็นเรื่องของตัวภาวะของตัวตลาดภาวะเศรษฐกิจภาวะของความมั่นใจการลงทุนมีมากขึ้นนะระดับราคาหุ้นเนี่ยเมื่อวานปิดไปอยู่ที่6บาท95ตังค์ขณะนี้เทรดอยู่6บาท90ทะลุผ่าน7บาทขึ้นไปเนี่ยคุณได้เห็น7บาท50เลยนะไฮเดิมที่เคยทำไว้ที่7บาท50สโลโซถูกบังคับไว้ที่อยู่ที่ประมาณ85เนี่ยค่อนข้างแพงแล้วล่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามันมีการสะอึกขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยนะฮะ7บาท50เป็นราคาเป้าหมายถ้าไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วจะต้องหลุดลงมามันมีเส้น moving average ในแง่ของการรับเนี่ย6บาท58ตังค์6บาท75ตังค์6บาท80ตังค์บริเวณ10วัน25วัน75วันเพราะนั้นบริเวณที่6บาท50เป็นหุ้นที่น่าสนใจฮะถ้าอยากซื้อรองรับไปรองรับที่6บาท50ถ้าใครอยากเล่นรอบสั้น6บาท50ตัวข้างบน7บาททะลุ7บาทไป7บาท50ครับตัวต่อไปเป็นมิ้นท์เป็นหุ้นที่มีลักษณะอาการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปแล้วไปทดสอบ24บาท50ตังค์ขึ้นไป24บาท80ตังค์ถูกแรงขายวันนี้ลงมาที่24บาท20ตังค์หาจุดรับฮะจุดรับนั้นมี2จุดรับ23บาท50ตังค์เป็นเส้น moving average ในแง่ของ25วันกับเส้น moving average ในแง่ของ200วันรับที่23บาทเพราะนั้นราคารับที่23บาทเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะเพราะมัน200วันนะเพราะนั้นถ้าหลุดต่ำกว่า24บาทลงมาเนี่ยนะฮะไปรองรับ23ใจเย็นๆนะในแง่ของแนวต้านเนี่ยแนวต้านระดับ24บาท75ตังค์ถึง25บาทแข็งแรงนะทดสอบหลายรอบมากหลายวันมากนะฮะร่วมอาทิตย์ละยังไม่ผ่านที่ระดับ24บาท75ตังค์เลยนะฮะตัวต่อไปเป็นหุ้นตัวสุดท้ายเป็น ITC เป็นหุ้นอาหารหมวดอาหารมีสายสัญญาณในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขยับกลุ่มการเทรดเนี่ยลักษณะการทำราคาหุ้นจะค่อยๆขึ้นแบบเบาๆขึ้นแบบ10ตังค์20ตังค์นะระดับราคาจุดรับทาง Excel ให้ตัวรับไว้ที่16บาท50ตังค์กับ16บาทจุดต้านตัวบนเนี่ยอยู่ที่ระดับ17บาทถึง17บาท20ตังค์เคยทำไฮไปสูงสุดเนี่ยในรอบหลายวันที่ผ่านมาคือ17บาท20แต่ตอนนี้เล่นอยู่ที่16บาท80เพราะนั้นใน17บาท20เนี่ยจะเป็นไฮที่ทดสอบผ่านไปได้ไม่น่าเกินระดับ17บาท50นะครับเป็นการเล่นสั้นนะครับเช้านี้เองเนี่ยเนื่องจากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์เป็นลักษณะของการปรับตัวนะครับก็วันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์ก็กลับมายืนทรงตัวนะครับราคาหุ้นของตัวในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์คือกรุงไทยแบงก์นะราคาสูงสุดในรอบที่ผ่านมาอยู่ที่40บาทนะครับก็40บาทเป็นแนวทดสอบนะฮะรอผลการงานที่จะประกาศ K-Bank
แนวทดสอบตัวบ

0: นนั้นอยู่ที่234บาทนะครับตอนนี้เล่นอยู่ที่230นะครับตัวไทยพาณิชย์แนวทดสอบตัวบนนั้นอยู่ที่ระดับ100โอ้โหใกล้155แล้วฮะ154บาทนะ154บาทวันนี้เช้านี้เองอยู่152บาท50สตางค์แล้วก็ตัวแบงค์เทพนะครับแนวทดสอบตัวบนของตัวแบงค์เทพเนี่ยอยู่ที่ระดับราคา195บาทตอนนี้ยืนอยู่ที่193บาทครับก็แบงค์เด่นนะครับส่วนตัวกราฟเองเนี่ยนะให้ไปยืนตัวหาจุดรับนะฮะหาจุดรับเอานะครับจุดรับของตัวกราฟเนี่ยมีเส้น moving average ในแง่10วัน62บาทในแง่25วัน63บาทในแง่5วัน62บาทนะฮะเพราะนั้นอยู่ที่บริเวณ62บาทเป็นจุดรับที่แข็งแรงนะครับส่วนเดลต้า300ฮะนะฮะ304ฮะ300ตัวนั้นมีหุ้นอีกตัวนึงที่เริ่มขยับนะฮะเริ่มขยับเอาตัวลงก่อนพิเทศไม่ใช่พิเทศ Advance ฮะ Advance ADVANC นะฮะ Advance ตัวลงจะไม่ค่อยขยับไปไหนนะฮะราคาหุ้นจะยืนอยู่ที่373แต่ Moving Average 25วัน75วันนะครับแล้วก็10วันมีจุดรับอยู่ที่บริเวณ360หมดนะฮะเพราะนั้นตัว360แข็งแรงฮะถ้าใครอยากซื้อ Advance 360นะครับจะปลอดภัยนะอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีขนาดนี้คือตัวพิเทศ PTTEP นะเพราะราคาน้ำมันโลกมีการขยับนะฮะแล้วสโลโซต่ำราคาหุ้น130 133เนี่ยต่ำนะเพราะนั้นถ้าใครอยากเล่นน้ำมันเนี่ยตัวพิเทศเองเนี่ยน่าสนใจมากกว่าตัวไทยออยล์นะพิเทศอยู่ที่133บาทแปลต้านระยะสั้น135ระยะกลาง145บาทนะอีกตัวหนึ่งคือปตท.นะครับขอดูปตท.อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้ขึ้นมาแล้วฮะขึ้นมาที่37บาทแล้วจะทำนิวไฮใหม่แล้วนะฮะเป้าหมาย38บาทระยะสั้นนะครับระยะกลางแต่สโลโซอยู่ระดับ75 80แล้วนะฮะเพราะนั้นไปได้มากที่สุด38บาทครับหมดแล้วฮะไม่มีอะไรเหลือแล้วฮะ
1: โอเคทีนี้ก็คือภาพของตลาดวันนี้ก็คือว่ากลุ่มแบงค์นี่ก็กลับมาค้ำภาพใหญ่ของดัชนีอยู่เพียงแต่ว่าวันนี้หุ้นหลักๆเนี่ยอย่างกัลฟ์กับเดลต้าเองเนี่ยถูกขายลงมาก็อาจจะกดดันภาพใหญ่ใช่ไหมคะคุณเชษเพียงแต่ว่า
0: ครับเมื่อวานนี้เราเห็นข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือคนที่เล่นกับตลาดเนี่ยคือตัวสถาบันผู้เดียวเลยนะฮะที่กดตลาดนอกนั้นเนี่ยทั้งบลทั้งฟอร์เรนทั้งรายย่อยเป็นตัวซื้อหมดแต่การซื้อเนี่ยซื้อในระดับที่ไม่ได้เกินระดับพันล้านนะเป็นการซื้อถอยรับลงล่างคุณขายมาขายเรารับลงมาแล้วก็รอเขารอผมเข้าใจว่าคนที่เล่นกลุ่มบนเนี่ยกำลังอาจจะมีข่าวอาจจะมีงานวิจัยอาจจะมีอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยสบายใจในบลจ.นะฮะบลจ.เลยมีการปรับฐานถ้าจะพูดถึงให้ชัดเจนก็คือกลุ่มชิปเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาในเอเชียมีข้อแตกต่างกันนะในเอเชียเนี่ยมีแรงขายจากไต้หวันจากเกาหลีจากญี่ปุ่นนะค่อนข้างแรงนะแต่ในอเมริกาเนี่ยมีจุดซื้อค่อนข้างหนักไอ้สองอย่างเนี่ยที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่มั่นใจมันก็เลยเป็นลักษณะที่กลัวรจเนี่ยเขาคงจะต้องเลือกในแง่ของการที่เราจะเห็นหุ้นเดลต้าต่างกับหุ้นคงเจริญกับฮานาคือคงเจริญฮานาเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นบ้างแต่เดลต้าเนี่ยมีลักษณะการยืนมากกว่าการขยับนะจริงแล้วถ้ามันจะมีการคือถ้ามองในแง่ของตัวตลาดไปเนี่ยเดลต้าไม่จำเป็นต้องไปนะแต่อาการของเดลต้าคือไม่ลงแล้วทำปิดราคาเมื่อวานเนี้ยใช้1นาทีสุดท้ายปิดที่619คือตามราคาปิดไม่ได้ขึ้นมาที่619เลยเช้านี้เองเนี่ยถ้าลงมาที่615แล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวพอตอนปิดตลาดนะลงไปล่างอาจจะบ่ายอาจจะลงไปที่ระดับ310ได้แต่พอปิดตลาดแล้วคงขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่อุตสาหกรรมนี้แต่ตัวเขาเนี่ยเขายังไปไหนไม่ได้มันเนื่องจากตัวผมเข้าใจว่าตัวบลจ.ขณะนี้การต่อสู้เนี่ยเป็นตัวบลจ.สู้กับตัวป๊อปเทรดสู้กับตัวฟอร์เรนนะถ้าเป็นชิ้นตัวเทคนิคนะผมว่าป๊อปเทรดกับฟอร์เรนมีทิศทางใกล้เคียงกันถ้าป๊อปเทรดกับฟอร์เรนถ้าบลจ.กับตัวป๊อปเทรดภายในเนี่ยมีทิศทางเดียวกันเนี่ยแรงขายเมื่อวานนี้จะหนักกว่าวันนี้ฮะ
2: ค่ะเขาถามถึง
0: ลงมา10จุด
2: กอล์ฟหน่อยละกันค่ะที่ข่าวคุณสารัตขาย

0: หุ้นนะ 3.5 ล้านหุ้นที่ราคา64บาทอันนี
1: ้เนี่ยฮะข่าวตัวนี้จริงๆแล้วมันขายเนี่ยมันเป็นการขายเพื่อปรับโพซิชั่นซะมากกว่า
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้เป็นแล้วไอ้ข่าวตัวเนี้ยที่มันขึ้นมาระดับเนี้ยมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวปลจข้างบนเนี่ยนะฮะก็เป็นการปรับปามจริงแล้วขายไปที่ระดับตรงนั้นเนี่ยระดับราคาหุ้นไม่ควรจะต่ำกว่า60บาทนะผมคิดว่าราคา60บาทเป็นเพราะว่าดูจากราคา60บาทเป็นราคาฐานของจุดฐานของทั้งในแง่ของตัว75วันนะ75วันหมายถึงว่าโอ้โหคนซื้อมาเต็มที่เลยส่วนระดับราคา62บาทเนี่ยคนซื้อในระยะสั้นทั้งนั้นเลยไม่สั้นมากฮะใน5วันใน10วันใน25วันเนี่ยคนซื้อที่ระดับ62บาทเยอะแยะไปหมดนะเป็นคนซื้อเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นรายย่อยรายกลางอาจจะเก็บของที่ระดับ62บาท60บาทเนี่ยเป็นราคา75วันเนี่ยผมว่าเราจอขายหมดค
0: ุ
1: ณถ้าจากข่าวที่ผู้บริหารขายหุ้นเนี่ยมันคงไม่ทำให้หุ้นหลุดไปต่ำกว่า60บาทลงไปเพราะนั้นที่ระดับราคาต่ำกว่า62บาทลงมาน่าสนใจมากนะ
2: สำหรับกอล์ฟนะคะ62บาทนะคะ
1: ค่ะ
2: คุณสุเชษฐ์ขอเรียนถามความเห็นคุณสุเชษฐ์อีกหนึ่งตัวอย่างตัวประเด็นทรูสิที่เขามีบุคคลชื่อปริศนาตามหากันอยู่ว่าเอ๊ะเป็นใครนะคะที่ได้เข้ามาถือหุ้นทรูตั้ง 7% มูลค่ากว่า 30,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะความเห็นของคุณสุเชษฐ์ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันยังไงนะคะสำหรับประเด็น
1: เอาขำๆนะฮ
2: ะ
1: เอาขำๆคุณแก้มีตั้ง 8% ทำไมไม่เห็นโดนอะไรเลยแม่เขาก็หาเรื่องฮะเป็นเรื่องเป็นการหาเรื่องเฉยๆก็ไม่มีอะไรฮะการถือหุ้นเนี่ยมันก็เป็นการถือหุ้นแต่เนื่องจากข่าวเนี่ยเป็นข่าวของทงทูได้แถลงออกมานะฮะมันก็เลยทำให้แล้วกับการที่ชื่อบุคคลเนี้ยมีในชื่อกสิกรไทยมีในแบงก์กรุงเทพไม่เห็นมีอะไรเลย
2: มีในหุ้นอื่นด้วย
1: มีหุ้นอีกต้อง 4-5 ตัวฮะแล้วหุ้นระดับที่เขามีอยู่เนี่ย 5% หมดเลยนะฮะ
2: เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนแค่นั้นก็เลยตกใจกันนิดนึงใช่ไหม
1: เพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยทูมันมีประเด็น
2: ค่ะ
1: ทูมันมีประเด็นที่จะไปเป็นแบงก์ใหม่
2: ท
1: ูมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือเขาทั้งหมดนะฮะนะมันก็เลยทำให้เขาพอหยิบชื่อนี้มาแล้วเป็นทูเนี่ยคนก็เขามีถ้าจะมีประเด็นกับการเข้าไปถือหุ้นในกรุงไทยเข้าไปถือหุ้นในกสิกรไทยนี่ที่เขาไปถือหุ้นจริงๆนะฮะที่ตามข่าวนะฮ
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ได้มีอะไรในแง่ของตัวในแง่ของตัวอะไรฮะตัวข่าวเลยฮะ
2: ค่ะ
1: นะฮะก็ลองดูฮะยังไม่มีอะไรฮะ
0: ค่ะคุณสุเชษฐ์คะเรื่องของการประกาศงบนะคะมีปฏิทินออกมาไล่เรียงยังไงบ้างไหมคะในช่วงสัปดาห์หน้า
1: เออขอติดไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำการบ้านให้
0: ค่ะ
1: ทำการบ้านให้แต่ยังไม่มีอะไรอันแรกเนี่ยอุตสาหกรรมที่เข้ามากระทบอันแรกเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมแบงค์นะเป็นอุตสาหกรรมแบงค์ก่อนเลยเพราะนั้นไล่แบงค์ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าแบงค์ทั้งหมดเนี่ยขึ้นมายืนหมดฮะหุ้นแบงค์ผมแอบบอกกลยุทธ์ให้เพื่อนนักทุนก็ได้แบงค์ตัวไหนมันติดลบเนี่ยนะซื้อฮะ
0: ซื้อรอไว้เลยใช่ไหมคะเมื่อวานน่าจะพักพอ
1: แล้วเชิงกลยุทธ์เลยเนี่ยเชิงกลยุทธ์เลยเดี๋ยวเขาต้องดึงแบงค์ขึ้นหมดเพราะผลการงานแบงค์มันดีหมดนะแล้วหุ้นที่เด่นมากๆเนี่ยเป็นตัวเคฮะ
2: ค่ะ
1: ตัวเค 3K เนี่ยจะเด่นมากนะK1เป็นเอกชน
2: น
1: ะอีก K1 คือแบคือรัฐนะอีก K1 เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากใน IB
2: ค่ะโอเค
1: จำได้นะผมเล่าเรื่องอันหนึ่งของสภาวะของตลาดว่ามันจะมีหุ้นใหม่ๆเข้าสู่ตลาดเนี่ยหุ้น KKP เนี่ยจะเด่นมากนะฮะเพราะเขาจะมีแนวโน้มทำเทคโนโลยีของเขาโอ้โหเขาเก่งฮะทีมนี้เขาเก่งมากนะทีมนี้เก่งมากเพราะนั้นทีมนี้จะเป็นทีมที่ได้ IB ในอนาคตที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วเขาดิวเขาเนี่ยจะเป็นดิวใหญ่
2: ค่ะโอเคได้ตระกูล K ในกลุ่มแบงค์นะคะ 3K ทั้งหลายนี่นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะคะคุณเชษฐ์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ K ที่คุณสุเชษฐ์หมายถึงก็คือมี KTB KBank แล้วก็ KKP
0: ค่ะ
2: นะคะกลยุทธ์คุณสุเชษฐ์บอกกลุ่มนี้นะคะแบงก์ตัวไหนเห็นลงก็ให้เก็บได้นะ

0: เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะประกาศผลการดำเนินงานน่าจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะประเดิมด้วยกลุ่มธนาคารพาณิชย์คุณสุเชษบอกว่าตัวเลขก็น่าจะดีนะคะที่ก่อนหน้านี้ชอบกังวลอุ๊ยออกมาทีไรก็ดี คือยังคงกำไรเนาะแล้วก็จะไม่ดีก็คือแค่ว่าคาดการไว้ดีมากๆแค่นั้นประมาณนั้นนะคะนี่เป็นกลยุทธ์ที่คุณเชฟแต่ว่าวันนี้ถ้าดูภาพของการลงทุนนะคะอย่างตัวกราฟวันนี้ราคาล่าสุดปรับลงมา 2.7% หรือว่า1บาท75สตางค์มาอยู่ที่62บาท50สตางค์ซึ่งก็มีประเด็นว่าคุณสารารัตนาวดีเนี่ยขายกราฟเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมา 3.5 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ64บาทรวมเป็นเงิน224บาทแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถ้าเกิดหลายท่านจำได้ก็คือว่ามีประเด็นว่าซิงเทลเขาขายกัฟมิกลอตใช่ไหมตอนนั้นน่ะ
1: แล้วก็ทำให้ร่วงไปเนาะช่วงหนึ่ง
0: ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานคุณสารัตก็เข้าไปซื้อหุ้นกัฟหลังจากว่าซิงเทลมิกลอตไปเนี่ยตอนนั้นซื้อประมาณ 33.5 ล้านหุ้นในราคา59บาทต่อหุ้นตอนนั้นเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านนะคะอันนี้ก็ย้อนให้ฟังนะคะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นใหญ่นะของตัวกราฟค่ะ
1: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะกับนายแพทย์กฤษชรัตน์ฮิรัญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะทองคำก็ดูเหมือนว่าน่าจะเมื่อวานมีแต่ 4,200 อยู่นะคุณหมอคะเทสอยู่นะคะดูทรงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณหมอ
2: คือโดยภาพรวมช่วงนี้ถ้าไม่มีข่าวร้ายๆเข้ามาก็ทรงน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวในกรอบระหว่าง 4,100 ถึง 4,250 ในช่วงสั้น
0: ๆ
2: ก็เอาเป็นว่าใน5วันนี้นะครับทีนี้มันอาจจะมีข่าวที่อาจจะมีผลต่อทองคำในช่วงคืนวันพฤหัสที่เขาจะแถลงติดผลการประชุมของเฟดมินิ
0: ค
2: ่ะซึ่งข่าวตรงนี้ถ้าพูดถึงการประชุมครั้งเดิมเนี่ยมันน่าจะมีความเกี่ยวพันที่มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็จะทำให้ทองคำอาจจะร่วงลงมาได้ในช่วงวันศุกร์นะฮะมันขึ้นกับเนื้อหาแต่เนื่องจากเนื้อหาที่การประชุมอันนี้มันจะเป็นการเล่าถึงว่าประชุมเฟดครั้งที่แล้วในเนื้อหาเป็นยังไงซึ่งเรารู้คร่าวๆอยู่แล้วว่าเนื้อหาเนี่ยมันมีเรื่องของการที่เพิ่มดอทพอตมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อสูงแต่สภาวะตรงนั้นเนี่ยมันเกิดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาสงบสุดเกิดก่อนคือเกิดตอนนั้นเราประชุมกันวันที่17ถ้าเราจำกันได้7มิถุนาแล้วการเซ็นสัญญาเนี่ยมาเซ็น19มิถุนาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่ทองคำเด้งขึ้นในช่วง5วันที่ผ่านมา 4-5 วันเนี่ยมันมาจากเควินวอชที่มาสัมภาษณ์ว่าภาวะเงินเฟ้อน่าจะชะลอตัวไปแล้วหรือคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อได้อะไรทำนองนี้ก็เลยทำให้พอออกมาเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยมันเลยทำให้ทองดีขึ้นมาประมาณ250 เหรียญต่อทรอยออนตอนนี้ประเด็นตรงนี้ก็บอกว่าในช่วงนี้เรายังเชื่อว่า1ราคาทองคำจะไม่ตกลึกถ้าเหวี่ยงเนี่ยมันอาจจะมีแรงเหวี่ยงระหว่าง 4,100 ถึง 4,250
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เราเรียกว่าเป็นแรงเหวี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นแต่ถามว่าจะตกลึกกลับไปที่ 4,000 ไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นยกเว้นแต่ว่ามาเล่นข่าวเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเซนซิทีฟเรื่องข่าวการขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยโดยเฟดหรือกรรมการเฟดนึกออกไหมฮะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นข่าวที่กระทบต่อราคาทองคำอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะทำให้ทองคำเนี่ยมีโอกาสร่วงถ้าเป็นข่าวนี
0: ้
2: แต่ถ้าโดยองค์รวมณขณะนี้เนี่ยถามว่าโอกาสที่ทองจะทรงตัวแล้วกลับเป็นขาขึ้นมีสูงกว่านะดังนั้นตอนนี้มันต้องเรียกว่าอะไรเล่นตามการแกว่งของตลาดในกรอบระยะสั้นแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยยังคงแนะนำให้ทยอยเข้าช้อนซื้อเก็บไปเรื่อย
0: ๆ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทองย่อลงมาแต่วันนี้ก็ย่อนิดหน่อยประมาณบาทละ200อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มากแต่ว่าข้อจะ

็นการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตามเนื้อข่าวที่เข้ามายกตัวอย่างเช่นเนื้อข่าวในปลายสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเรื่องของ unemployment claim กับเรื่องของ non farm payroll

0: หรือเป็นบ้านเราคือรู้สึกจะเป็นคืนวันพฤหัสทำนองนั้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่ว่าถ้าโดยองค์รวมแล้วเชื่อว่าสงครามในช่วงนี้จะเป็นช่วงเหมือนพักฐานแล้วก็จะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 64,500 ถึง 65,500 ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่ะก็รอติดตามสัญญาณ Fed Minutes นะคะซึ่งต้องดูท่าทีนะคะว่าที่คุยกันในห้องประชุมเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยจ่อว่าจะขึ้นดอกเบี้ยจริงไหมจะขึ้นหลายครั้งไหมจะขึ้นเร็วไหมนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าสัญญาณออกมาแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ทองนั้นน่าจะปรับลดลงมานะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็มีโอกาสที่ทองอาจจะดีกลับขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าใดๆคุณหมอกฤษรัตน์นะคะแห่ง MTS โกแม่ทองสุขนะคะก็ประเมินว่าถึงทองจะปรับลงเนี่ยก็คงไม่น่าจะลึกมากนะคะกรอบเนี่ย 4,100 ถึง 4,250 เหรียญตีเป็นทองไทย 64,500 ด้านบน 65,500 บาทต่อบาททองคำนะอันนี้เป็นสำหรับกลยุทธ์ในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะส่วนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปวิเคราะห์ค่าเงินกันต่อเลยนะคะกับคุณหญิงค่ะดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อใช่ไหมคะมีไหม
3: รอแล้วกันค่ะรอจะแข็งคือเมื่อวานนี้บาทปิดแถวๆ 33.35 บาทต่อดอลลาร์นะคะตอนแรกเทรดกันอยู่ใกล้ๆ 33.30 แต่ว่าบาทแข็งมานิดนึงค่ะแต่เพราะว่าแรงหนุนดอลลาร์มันอย่างที่บอกคุณนงกับคุณแก้วว่าคือเขารอ FOMC minute
1: ค
3: ่ะซึ่งมันจะเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นคืนวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพอร์ตดอลลาร์ไม่ค่อยชัดแต่ถ้ามองแบบซัพพอร์ตบาทเนี่ยก็ไม่ชัดเหมือนกันเพราะราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลงเราก็เลยเห็นเงินบาทแข็งนิดเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเหมือนกับสกุลเงินอื่นในเอเชียค่ะที่เขาขยับแข็งค่าขึ้นตามเยนตามวอนในช่วงเช้าวันนี
1: ้
3: คือในส่วนที่แบบเยนกับวอนเนี่ยในส่วนเยนที่หลีดตลาดในฝั่งเอเชียเป็นเพราะว่าถ้ามองกันจริงๆเมื่อเช้านี้เนี่ยเยนยังมีไบแอสด้านอ่อนเหมือนตลาดกำลังพยายามจะเทสทางการญี่ปุ่นนะคะหรือถ้าเยนมันยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแบบอ่อนค่ากว่าแนว162เยนต่อดอลลาร์เนี่ยจะทำยังไงแต่แบบเหมือนพยายามทดสอบไปก็กังวลไปเหมือนกันแล้วพอแบบเข้าสายๆอะค่ะก่อนเข้ารายการเนี่ยมีแบบเดียวเองคือเงินเยนก็พลิกแข็งหลุดแนว162มาแล้วคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นแรงพยุงของทางการญี่ปุ่นที่เข้าแทรกแซงหรือมันเป็นเพราะว่าการสแควร์โพซิชันของตลาดกันแน่ค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าเยนที่พลิกแข็งค่าแบบนั้นเนี่ยก็ทำให้เอเชียในภาพรวมก็แข็งตามเหมือนกันรวมถึงเงินบาทด้วยค่ะมันเลยเหมือนแบบเป็นการแกว่งไปแกว่งมาตามการสแควร์โพซิชันเพราะว่าไฮไลท์จริงๆมันอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์มันคือ FOMC minute นะคะซึ่งถ้ามองกันจริงๆคือประธานเฟดไม่อยากให้สิกแนลไม่อยากให้ forward guidance ใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เฟดท่านอื่นก็พูดคล้ายๆกับว่าเออมันก็มีประโยชน์นะ forward guidance อะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นโทนของ FOMC minute เนี่ยคือนอกจากเรื่องแบบสัญญาณดอกเบี้ยเป็นประมาณไหนแล้วเนี่ยอาจจะมีการแบบให้โฟกัสไปที่ตัวไกแดงตัวนี้ด้วยค่ะกรอบการขึ้นไหวของบาทในวันนี้เนี่ยถ้ามองด้านล่างคือ 33.25 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนให้ไว้ที่ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ก็ค่อนข้างมองว่าวันนี้น่าจะเป็นกรอบแคบค่ะแล้วก็รอละกันรอทางการญี่ปุ่นจะให้สัญญาณท่าไหนหรือว่ารอตัวแบบ FOMC minute จะออกมาเป็นแบบไหนจุดที่ต้องระวังในระหว่างวันหนึ่งก็คือเยนนะคะแล้วก็สองคือตัวราคาทองคำ
1: ทองก็ยังมีผลกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอยู
3: ่ระยะหลังๆบาทกับทองกลับมาแล้วค่ะ
1: เริ่มสัมพันธ์กันแน่นแฟน
3: หลังจากที่น้ำมันเขาซาซาไปแล้วตอนนี้บาทกับทองก็เริ่มไปด้วยกันบ้างแล้วค่ะก่อนหน้านี้จะเป็นบาทกับน้ำมันตอนนี้กลับมาเป็นบาททองคำค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณหญิงค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะคะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เรา

0: อาชีพเป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: ค่ะ 10:42 นะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะกับเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนะว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเอามาดูเรื่องของการประชุมครม.วันนี้กันหน่อยนะคะก็มีประเด็นที่หลายท่านน่าจะกำลังติดตามอยู่ก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยวันนี้นะคะก็จะเสนอที่ประชุมครม.เกี่ยวกับการยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์บางประการยกเลิกการตัดสิทธิ์ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีที่บุตรนำไปใช้เป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะจะไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรที่มีวงเงิน 100,000 บาทมารวมกับเกณฑ์พิจารณาเนื่องจากว่าเป็นสินเชื่อตามฤดูการเฉพาะเพาะปลูกหรือเป็นสินเชื่อเยียวยาจากภัยพิบัติซึ่งแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอ่ะอันนี้แสดงว่ามีเกณฑ์ปรับนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการนะคะทีนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็จะนำรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด19ล้านคนเนี่ยเข้าสู่ระบบคัดกรองนะคะ Data Lake ค่ะซึ่งก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ40แห่งแล้วก็เตรียมประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติแล้วก็จะสามารถรับสิทธิ์ได้เนี่ยในวันที่17กรกฎาคมทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่า19ล้านคนนี้เนี่ยมาจาก3ส่วนส่วนแรกเนี่ย 13.2 ล้านคนยังจำได้ใช่ไหมคะก็คือจำนวนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมแล้วรัฐบาลให้ไปลงยืนยันตัวตนใหม่ปรากฏว่ากลุ่มเนี้ยมีคนไม่ได้ไปยืนยันเนี่ย 500,000 คนเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 12.5 ล้านคนแล้วก็มีกลุ่มที่มาจากการสำรวจของมหาไทยอีกประมาณ1ล้านคนนะคะและอีกกลุ่มนึงเป็นการสำรวจของกระทรวงพม.อีก5ล้านคนรวมเข้าไปอ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าตามนี้หมดเลยไม่ต้องกรอง

0: คุณสมบัติหรือกรองแล้วเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันคือ19ล้านคนคิดดูใช้งบประมาณแค่ไหนจากเดิม13ล้านเป็น19ล้านคนเออทีเนี้ยตรงเนี้ยก็ต้องรอดูว่าจะกรองอีกหรือเปล่าแล้วออกมาเนี่ยจะเหลือแค่ไหนเพราะว่าเข้าใจว่าเริ่มเดิมทีที่ท่านมีไอเดียว่าจะเกณฑ์ใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าคิดว่าเวลาผ่านพ้นไปเนี่ยคนที่เข้าขายบัตรสวัสดิการเนี่ยจำนวนน่าจะลดลงใช่ไหมเออคนน่าจะต้องยืนด้วยขาแข็งตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยไปเป็นมาตัวเลขมันมากขึ้นนี่แหละเนาะต้องรอดูนะว่าตกลงแล้วจะว่าอย่างไรแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของงบประมาณอะไรอีกนะเพราะว่าการตั้งงบประมาณปี70น่ะในส่วนที่เป็นบัตรสวัสดิการเนี่ยน่าจะประมาณ 42,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะนะแล้วประกอบกับว่างบรายจ่ายประจำของเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่เดิมด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: นะเอาเรื่องของเงินเฟ้อนะคะมาดูขยายความกันหน่อยนะอย่างที่ช่วงต้นรายการเราได้คุยกันไปว่าตัวเลขเงินเฟ้อของไทยเดือนมิถุนายนเนี่ยมันขยายตัว 2.42% ใช่ไหมคะมันต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่ 2.7 ถึง 2.87% นะคะทีนี้เนี่ยก็มีการประเมินกันว่าตัวเลขนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ว่าเงินเฟ้อไทยผ่านจุดสูงสุดแล้วมั้งนะคะซึ่งทางรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะคุณณัฐยาสุจินดาค่ะก็เปิดเผยนะคะสำหรับอัตราเงินเฟ้อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปทรงตัวระดับสูงกว่าปี68เป็นผลกระทบจากเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะก็เลยทำให้ค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้นราคาอาหารสำเร็จรูปก็สูงขึ้นเป็นวงกว้างอัตราค่อนข้างสูงทำให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะคราวนี้เงินเฟ้อเดือนมิถุนายนที่สูงขึ้น 2.42% เนี่ยมาจากหมวดอื่นที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 3.31% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริการสำคัญโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงค่าโดยสารสาธารณะค่าเช่าบ้านนะคะอันนี้เป็นต้นนะขณะที่มีสินค้าสำคัญปรับราคาลงอย่างค่าไฟค่าห้องพักโรงแรมของใช้ส่วนบุคคลและเสื้อผ้ารวมถึงหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น 1.03% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญอย่างอาหารสำเร็จรูปข้าวเจ้าแล้วก็เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์รวมถึงผลไม้สดนะคะแต่ว่าก็มีหลายรายการที่ราคาลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูข้าวเหนียวผักสดเป็นต้นนะคะนะคราวนี้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะก็คืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกของเดือนมิถุนายนเนี่ยสูงขึ้น 1.23% นะคะเร่งขึ้นจากเดือนพฤษภาคมนะก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยนะคะณตอนนี้เนี่ยแม้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อมันผ่อนคลายนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนออกกลางเขาก็คลี่คลายราคาน้ำมันมันก็ปรับตัวลดลงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเงินเฟ้อพื้นฐานยังได้รับแรงหนุนจากราคาอาหารสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็เลยทำให้ core inflation ยังอยู่ในทิศทางเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งคุณณัฐยาเนี่ยบอกว่าเงินเฟ้อปี69ผ่านจุดสูงสุดหรือไม่เนี่ยต้องติดตามราคาน้ำมันเพราะว่ามันก็ยังผันผวนสูงซึ่งเดิมคาดว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะพุ่งสูงแต่ว่ามันก็มีการปรับราคาลดลงนะคะดังนั้นก็ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันนะคะที่มันจะกระทบโดยตรงกับเงินเฟ้อนะแต่เงินเฟ้อช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้ก็ประเมินว่าไม่น่าจะติดลบและจะอยู่ในภาวะทรงตัวนะคะส่วนที่น่าจะต้องจับตากันต่อก็คือเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยสิมันอาจจะสูงขึ้นถาวรหรือเปล่านะคะสำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปไตรมาส3ปี69คาดว่าเป็นบวกต่อเนื่องที่ 2.79% โดยปัจจัยสนับสนุนให้เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นเนี่ยได้แก่ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศทรงตัวสูงกว่าปี68นะคะรวมทั้งการปรับโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศราคาอาหารสำเร็จรูปทยอยสูงขึ้นเป็นวงกว้างแล้วก็มีการปรับราคาต่อจานในอัตราที่ค่อนข้างสูงไงปรับแล้วปรับเลยหรือเปล่าใช่ไหมคะขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมลงกันเท่าไหร่นะคะแม้ต้นทุนการผลิตบางประเภทเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ส่งสัญญาณลดลงแล้วนะคะแต่ว่าราคาข้าวของนี้มันไม่ได้ลดลงตามนะคะก็มีการคาดการณ์นะสำหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะที่มันก็น่าจะมีการปรับสูงขึ้นจากปีที่แล้วนะคะหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรที่มันก็อาจจะได้ผลกระทบจากเรื่องของเอลนิโญอีกเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูกันต่อว่าจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนสำหรับผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสินค้าเกษตรทั้งหลายนะคะขณะที่ปัจจัย กดดันอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงนะอย่างค่าไฟเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมก็ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี68เล็กน้อยแล้วก็ราคาเนื้อสัตว์มีแนวโน้มลดลง

0: เนื่องจากว่าก็มีอุปทานเข้าตลาดเพียงพอนะคะมีโครงการช่วยเหลือสนับสนุนจากทางภาครัฐนะก็มาเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนได้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะคาดว่าอัตรางเงินเฟ้อทั่วไปปี69เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1.5-2.5% นะคะค่ากลาง 2% มีปัจจัยสนับสนุนจาก GDP ขยายตัวนะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่มันก็ปรับตัวลงนะคะก็เขาก็เชื่อว่าอาจจะผ่านจุดสูงสุดกันไปละนะแรงกดดันต่างๆที่มันก็ลดลงไปนะคะ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยอาจจะพิเศษกว่าประเทศอื่นๆหน่อยเนื่องจากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่ปรับลงมาถึงระดับช่วงก่อนสงครามแล้วแต่ว่าราคาบ้านเราหน้าปั๊มบ้านเราอาจจะยังไม่ได้ขยับขยื่นตามมากนักนะคะก็มีบางวันก็ลงเฉพาะบางประเภทน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยลงทีที่บอกว่าลงมาเยอะๆก็จะเป็นประเภทน้ำมันที่เป็นพรีเมียมที่คนแบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนที่ใช้กันเยอะๆแล้วก็เป็นต้นทุนเนี่ยปรากฏว่าลงยากมากๆค่อนข้างจะเหมือนกับนิ่งสนิทนะคะซึ่งบ้านเรานี่ก็อย่างที่รู้ก็คือกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็เป็นตัวเรียกว่าซับอยู่นะคะแต่ว่าก็อย่างที่ย้ำกันหลายครั้งว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยก็คือไม่ใช่เงินกระเป๋าใครนะคะก็คือเงินกระเป๋าของผู้ใช้น้ำมันประเภทเบนซินนะคะที่ก็เอาไปอุ้มทั้งแก๊สนะแล้วทั้งในส่วนของราคาน้ำมันดีเซลนะคะเพราะฉะนั้นก็เหตุผลตรงนี้แหละที่ยังไม่ได้ส่งผ่านนะคะสำหรับต้นทุนราคาน้ำมันโลกที่ขยับลงยังไม่ได้ส่งผ่านมายังประชาชนนะคะคนไทยยังไม่ได้อานิสงส์เท่าไรนักนะคะก็ไม่แปลกใจนะถ้ากระทรวงพาณิชย์นี่เปิดเผยตัวเลขออกมาแล้วยังตัวเลขเงินเฟ้อยังสูงแต่ก็ปลอบใจว่ามันน่าจะพีคแล้วล่ะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยพวกอาหารจานด่วนอาหารจานเดียวอะเวลามันขึ้นก็ขึ้นเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาลงเนี่ยก็ไม่ลงแต่ก็โทษเขาไม่ได้เพราะว่าราคาน้ำมันมันยังไม่ลง ต้นทุนหลักเลยมันยังไม่ลงอะไรเงี้ยคือถ้าไปเทียบกับอย่างประเทศอื่นนะคะอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทาง NDRC ก็คือคณะพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนนี่คือประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งถือว่าเป็นการประกาศติดต่อกันถึง3ครั้งแล้วก็เป็นการปรับลดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ6ปีนะคะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของทางฝั่งจีนแม้กระทั่งประธานาธิบดีทรัมป์ใช่ไหมก็ยังเดินหน้ากดดันเรียกร้องให้ผู้ค้านะปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทันทีแล้วก็เตือนหนึ่งแรงว่าอย่าฉวยโอกาสในการตั้งราคาสูงเกินจริงเนี่ยทรัมป์นี่โพสต์ทางออนไลน์เมื่อปลายเดือนมิถุนายนใช่ไหมว่าน่าจะลงได้แล้วนะคะเหลือแค่$2.50ต่อแกลลอนก็พออะไรแบบนี้เพราะว่าช่วงพีคๆน้ำมันที่อเมริกาเท่าไหร่คุณแก้มประมาณเกือบ5 เหรียญต่อแกลลอนประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีหนำซ้ำขนาดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังเรียกร้องให้อย่างมลรัฐแคลิฟอร์เนียยกเลิกการจัดเก็บภาษีน้ำมันเบนซินสูงเขาให้นี่นะขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาดูแล้วเนี่ยคืออุตส่าห์ไปแบบเสียหน้านิดนึงนะจากการ MOU 60วันใช่ไหมหยุดยิงชั่วคราวอย่างเงี้ยน้ำมันมันก็ลงมาแต่ปรากฏว่าที่อเมริกานี่ผู้ค้าก็นิ่งสนิทอะไรเงี้ยทรัมป์ก็เลยต้องออกมากดดันนะอย่างบ้านเราเองก็รู้สึกว่าประชาชนอาจจะชินชาหรือเปล่าผู้กำกับก็ชินชาหรือเปล่าไม่บ่นก็เลยไม่ขยับอะไรแบบนี้นะอืมค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะว่าเมื่อไหร่จะอานิสงส์จะตกถึงประชาชนนะคะ
0: อืมค่ะนะก็ต้องแบบจี้ต้องกระตุ้นกันเป็นรอบพักเห็นความก็แบบจี้ๆอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะมาดูเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะที่ก็มีอัปเดตนะจากทางประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้นะคะคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลนะคะที่เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคือตั้งเป้าหมายอย่างนี้บอกว่าจะยกระดับสถานะตลาดหุ้นไทยสู่ตลาดพัฒนาแล้วภายใน15ปีนะคะก็จะได้มาสอดรับกับโจทย์ของรัฐบาลไทยที่ว่าจะดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงนะแล้วก็จะมีการรื้อแนวคิดยกเว้นภาษีแคปิตอลเกนชั่วคราวเพื่อดึงเงินนักลงทุนไทยกลับประเทศนะคะมาเพิ่มสภาพคล่องตลาดนะคะนอกจากนี้นักลงทุนก็ยังเราเห็นในเรื่องของการที่หลีกเลี่ยงนำ

0: ำไรต่างประเทศกลับเข้าไทยพอไปเล่นหุ้นต่างประเทศแล้วได้กำไรพอเอากลับมามันจะต้องเจอภาษีอย่างเงี้ยค่ะกลัวไงว่าจะเดี๋ยวจะมารวมกับเงินได้ในประเทศอีกแล้วก็จะยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมคะเรื่องของการจะยกเว้นภาษีกำไรชั่วคราวเพื่อแลกกับเงื่อนไขเช่นการนำเงินบางส่วนกลับมาลงทุนในประเทศอันนี้ก็เล็งเอาไว้นะน่าจะเป็นวิธีในการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทยนะคะแนวคิดนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนเป้าหมายระยะสั้นเพื่อยกระดับตลาดทุนไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเพิ่มสภาพคล่องระยะยาวและฐานนักลงทุนที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าเราจะเห็นนะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นไทยเราก็อาจจะเงียบๆซบเซาใช่ไหมคะเพิ่งจะกลับมาคึกคักในช่วงปีปลายปีที่แล้ว มาต่อเนื่องมาปีนี้นะคะแล้วแต่เราจะเห็นบริษัทที่เข้ามา IPO มาระดมทุนเนี่ยก็ถือว่าน้อยอยู่นะเพราะว่ามีสภาพคล่องระยะสั้นมากกว่าระยะยาวนะคะก็เลยทำให้ตลาดโดยรวมค่อนข้างผันผวนคือเราจะเห็นว่าทุกวันนี้นักลงทุนก็ไม่ค่อยกล้าไปตัวเล็กตัวน้อย ก็จะอยู่ตัวหลักๆนะคะเพราะว่าก็มีสภาพคล่องแตกต่างกันเยอะนะคะทีนี้เรื่องของที่สาก็มีการมาอัปเดตด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับความคืบหน้าโครงการบัญชีออมและลงทุนส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณนะคะซึ่งเฟดโก้แล้วก็ทางกลต.นะคะกับกระทรวงการคลังเนี่ยก็หารือร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันรายละเอียดโครงการคืบหน้าไปกว่า 90% ละเหลือเพียงการเคาะวงเงินลงทุนลดหย่อนภาษีจากกระทรวงการคลังและกรอบเวลาเริ่มโครงการดังกล่าวนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งคาดว่าทุกอย่างจะเสร็จภายในช่วงครึ่งหลังของปี69นี้แหละสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นที่มีความชัดเจนแล้วนะคะก็คือยกเลิกเงื่อนไขตัวคูณซึ่งกำหนดเพดานลดหย่อนภาษีเนื่องจากว่ามันไปสร้างความยุ่งยากแล้วก็ทำให้สับสนด้วยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ที่มีเงินได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อปีจะได้สิทธิ์ลดหย่อน 1.3 เท่าส่วนผู้ที่มีเงินได้เกิน 1.5 ล้านบาทต่อปีจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 0.7 เท่าน
1: ี่
0: แหละที่ดราม่าไป
1: ใช่ไหมรอบที่แล้ว
0: ที่ว่าแบบมนุษย์เงินเดือนนี่โอ้โหเป็น
1: เดอะแบก
0: เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าคือเป้าหมายเขาเนี่ยก็คือจะลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมทำให้คนที่ฐานภาษีน้อยได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากขึ้นแต่ว่าคนที่เขาบอกทำงานหนักได้เงินมานี่ลดหย่อนได้น้อยลงมันก็เศร้าเหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนี้วงเงินลงทุนในที่สาก็จะไม่นับรวมกับวงเงินลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณเดิม 500,000 บาทอย่าง RMF และprovident fund ใช่ไหมคะก็ทำให้ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้เพิ่มเติมจากสิทธิ์เดิมนะคะก็อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่นำมาฝากนะคะแล้วก็เรื่องของการจะยกระดับตลาดทุนไทยเนี่ยก็นะหลักๆก็คืออยากจะผลักดันยุทธศาสตร์ขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มศักยภาพแล้วก็ความน่าสนใจของตลาดทุนนะเพื่อเรื่องของเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยหลายๆอย่างที่น่าสนใจเนี่ยก็ควรที่จะดึงเข้ามาเนาะพวกกลุ่มเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหลายนะคะแล้วก็พัฒนาโครงสร้างตลาดทุนลดอุปสรรคต่างๆยกระดับธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นรวมถึงยกระดับการสื่อสารกับนักลงทุนด้วยนะคะ
1: ค่ะนะคะอาทีนี้มาที่เรื่องของการคุมเข้มด่านบ้างเนี่ยโอ้โหเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีของคุณแอร์มีนาใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานนี้กรมศุลกากรนี่เขาจัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร152ปีนะคะก็เลยได้พบกับทางท่านที่ปรีกรมศุลกากรคุณพันทองลอยกุลนันนะคะก็บอกว่าตอนนี้กรมเองก็ได้ปรับบทบาทนะจากการเน้นการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้ามาสู่การเพิ่มความเข้มงวดในขาออกมากขึ้น
0: อ
1: ือเนาะเพราะว่าไทยเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ไทยเองก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นไทยจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดไปสู่ประเทศปลายทางแล้วก็ยอมรับด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องเครื่องมือนะคะว่ายังไม่สามารถเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาออกได้ทุกจุดเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องงบแล้วก็เรื่องสถานที่ ที่ผ่านมาใช้วิธีอาสุ่มอะอะไรกระเป๋าใบไหนต้องสงสัยก็เลยจะเอาไปเอ็กซเรย์แทนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ประกอบไปกับส่ง สุนัขตำรวจนะคะ K9 ไปตรวจสอบตามพื้นที่ซึ่งล่าสุดก็ได้จับมือกับทาง AOT นะคะพิจารณาการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์เพิ่มเติมทั้งในส่วนของผู้โดยสารแล้วก็คาร์โก้ขาออกอีกด้วยนะก็จะเข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ใครไปเที่ยวก็อาจจะใช้ด่านต่างๆก็อาจจะติดขัดนิดนึงนะก็ต้องเป็นตามนี้นะคะเข้มข้นมากขึ้นนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเจออีกก็กลายเป็นประเด็นสำหรับประเทศไปอีก
0: ค่ะก็เพื่อ

0: ลาในเรื่องของการเดินทางกันก็แล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของ Econ News Update แล้วนะคะแก้มกับพี่นงลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุฒิหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าประกอบมั่นใจทำถูกต้องออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดมาถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายประกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนเรซซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านด้านทนายความไม่มาฟังศาลจึงออกหมายจับพร้อมนัดฟังคำสั่งใหม่7สิงหาคมนี้ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาชั้นฎีกาคดีที่นางสุพรเพ็ญบรโรจน์เจริญเดชมารดาของเบนเรซซิ่งเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จกรณีทนายความเบี้ยวเงินค่าว่าจ้างเงินประกันตัวนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนเรซซิ่ง3ล้านบาทเมื่อถึงเวลานัดปรากฏว่าจำเลยไม่มาตามศาลนัดศาลจึงมีคำสั่งว่าเมื่อจำเลยได้รับทราบหมายนัดโดยชอบแล้วแต่ไม่มาตามนัดสอดถึงพฤติการหลบหนีจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมให้เลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 9:00 น.ด้านเบนเรซซิ่งกล่าวว่าวันนี้มากับมารดาเพื่อฟังคำพิพากษาศาลฎีกาฐานะโจทก์ที่ยื่นฟ้องทนายความที่เคยว่าจ้างเรื่องการประกันตัวไปและไม่คืนวงเงินประกัน 3.1 ล้านแสนบาทและศาลแพ่งได้มีคำสั่งไปก่อนหน้านี้ให้คืนเงินดังกล่าวแบบเต็มจำนวนแต่ภายหลังไม่มีเงินมาชดใช้คืนมีเพียงคำสั่งล้มละลายและนายศิวาวิทย์ได้ฟ้องกลับมารดาของตนว่านำเอกสารไต่ฟ้องโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ในวันที่ไต่สวนมูลฟ้องศาลได้ยกฟ้องไปแล้วเนื่องจากไม่มีข้อมูลและไม่มีมูลการกระทำแบบนี้ซึ่งมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งประชาชนหากินกับความเดือดร้อนของผู้อื่นที่มีคดีความอยู่และคนแบบนี้ไม่ควรมีที่ยืนในสังคมที่ผ่านมานายศิวาวิทย์ไม่เคยเข้ามาไกล่เกลี่ยซึ่งตนไม่นิ่งนอนใจได้ฟ้องกลับฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วในปี2565จำคุก2ปีในข้อหาเบิกความเท็จและ1ปีในข้อหาฟ้องเท็จแต่ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาลดเหลือ8เดือนทั้งนี้ตนมองว่าความยุติธรรมยังมีอยู่แต่ใช้เวลามาพิสูจน์กันทบ.ยันชัดเหตุระเบิดชายแดนกัมพูชาไม่ใช่การกระทำทหารไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกชี้แจงกรณีที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวานนี้ระบุว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคมเวลา 12:35 นาทีเกิดเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านธมโดนจังหวัดอุดรมีชัยส่งผลให้กำลังพลฝ่ายกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ4นายพร้อมทั้งพาดพิงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากชุดลาดตระเวนของกัมพูชาเผชิญหน้ากับชุดลาดตระเวนของไทยบริเวณแนวลวดหนามฝ่ายกัมพูชาควรรายงานผู้บังคับบัญชาตามข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรนำความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการเสียวินัยจนเป็นเหตุให้กำลังพลของตนเองได้รับอันตรายมาพยายามกล่าวหาปรักปรำฝ่ายไทยขอยืนยันว่าฝ่ายไทยยึดมั่นในกรอบกติกาและข้อตกลงที่มีระหว่างกันอย่างเคร่งครัดและขอให้ฝ่ายกัมพูชายุติการให้ข่าวลักษณะบิดเบือนโดยเฉพาะการกล่าวร้ายฝ่ายไทยเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน.100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันอังคารนะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าและนงนุ้ยสุตาจ้า
2: ค่ะก็อยู่ด้วยกันนะคะติดตามข่าวการตลาดไปด้วยกันค่ะวันนี้เราจะได้คุยกับดร.ไพจิตรด้วยในช่วงที่2ค่ะเพราะทุกวันอังคารดร.ก็จะมาเล่าเรื่องราวจากจีนให้ฟังวันนี้เนี่ยเรานึกภาพว่าเราเป็นผู้ซื้อสินค้าจากจีนซะส่วนใหญ่เวลาเราเอฟของเนาะพี่กุ้งทีนี้ถ้าเราจะมองในมุมกลับกันบ้างอะคะว่าถ้าผู้บริโภคชาวจีนหายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้เนี่ยมองในมุมผู้ผลิตอย่างเดียวเขาก็เป็น
1: ผู้บริโภครายใหญ่ของโลก
2: มหาศาลจำนวนมหาศาลเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กับดร.ไพจิตรวันนี้ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังติดตามเราเนี่ยส่งข้อความมาทักทายกันหน่อยพูดคุยกันได้นะคะหลายช่องทางเลยค่ะทาง Facebook ทาง LINE แล้วก็ TikTok แอดมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: อยากชวนท่านผู้ฟังคิดตามกันไปนะว่าเอ๊ะอาชีพอะไรคะท่านผู้ฟังคะอาชีพอะไรที่ AI แย่งงานได้ยาก
2: ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะณตอนนี้มองว่ายากก่อน
1: คือแล้วเพื่อที่เราจะให้ลูกหลานเราเนี่ยถ้าจะเรียนเนี่ยจะได้เรียนไปในสายงานที่ AI มันมาทำอะไรเราไม่ได้
2: นุ้ยก็ว่าถ้าคิดเร็วๆตอนนี้นะอาตัดผมเพราะว่าเราคิดว่าคงยังต้องเป็นช่างอยู่นะ
1: มันมีเครื่องมือตัดผมแบบปัดปัดปัดปัดแล้ว
2: กลัวกลัวมันแงบหัวเรา
1: เคยเห็นในคลิปนะมันที่มันใช้แบบเครื่องไม้เครื่องมือในการตัดผมเลยพี่ว่าช่างผมก็ถูกแย่งได้นะ
2: มันใช่ใช่ไหมที่แต่นุ้ยเห็นที่เป็นสมมติหัวฟูๆอ่ะแล้วครอบลงไปแล้วขึ้นมามันเรียบอันนั้นใช่ใช่ไหมไม่ใช่ AI ใช่ไหม
1: อันนั้นก็มีกองเสียงอะตัดผมก็ยังมีกองเสียงอาชีพอะไรตอนนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เด็กเจนซีเนี่ยบางคนนะเขาออกจากมหาลัย
2: ค่ะ
1: แล้วเข้าไปเรียนสายอาชีพที่เขาวิเคราะห์แล้วว่า AI แย่งงานเขายาก
2: ถ้ามองนะตอนนี้ก่อนเพราะเราไม่รู้อนาคตจริงเนาะเป็นพี่กุ้งอะไรอะ
1: ยังคิดไม่ออกว่าขนาดอ่านข่าว AI มันยังอ่านแทนได้แล้วอะแล้วก็เลยคิดไม่ออกว่าอะไรที่ AI ทำไม่ได้เนาะงั้นไปดูข้อมูลเฉลยกันเลยท่านผู้ฟังคิดในใจก่อนก็ได้เนา
2: ะ
1: หรือจะแชทมาบอกเราว่านี่อาชีพนี้แหละเด็กแน่ AI ช่วย AI ก็ทำอะไรไม่ได้
2: ใช่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงไงคุณผู้ฟังอาจจะนึกออกว่ามีอาชีพอะไรอีกที่ AI เหรอแย่งฉันไม่ได้หรอกแทนที่ฉันไม่ได้หรอกค่ะ
1: นี่เขามีข้อมูลนี้จากจากต่างประเทศนะ
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่าสายงานวิชาชีพช่างที่มันต้องใช้สกิลเนี่ยในอดีตมันเคยถูกมองข้ามไปว่ามันแบบตำไม่น่าสนใจต้องเข้ามหาวิทยาลัยถึงจะเท่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอาชีพช่างงานสายอาชีพกำลังก้าวเข้าสู่ยุคบูมครั้งใหญ่ทั่วโลกแล้วก็เป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่เด็กเจนซีด้วย
2: ค่ะไม่ใช่แค่บ้านเราบ้านเราเนี่ยอาจจะยังคือยังมองว่าอยากให้เรียนมหาวิทยาลัยมากกว่าแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเด็กฝรั่งเนี่ย
1: เขาเมืองนอกนะ
2: เมืองนอกเมืองต
1: ่
2: างประเทศนะคะเขาก็จะบอกว่าสมมติจบม.6แล้วถ้าเทียบเป็นม.6เกรด12เขามักจะให้เด็กออกไปทำงานหาเงินแล้วค่อยส่งตัวเองเรียนเขาอาจจะคุ้นเคยกับสายอาชีพมากกว่าเราหมายถึงค่านิยมเขาอาจจะน้อยกว่าหน่
1: อ
2: ย
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ต่างประเทศก็บอกว่าค่านิยมการเข้าไปเรียนวิชาชีพช่างสายอาชีพเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าอาชีพนี้แหละ AI จะเข้ามาทำอะไรฉันไม่ได้
2: อะไรบ้าง
1: อย่างเช่นยุคฟื้นฟูช่างฝีมือและการเติบโตของ SME นะคะในฝั่งของสหราชอาณาจักรเนี่ยก็มีข้อมูลจากกลุ่มบริการทรัพยากรบุคคลEmployment Hero บอกว่าการจ้างงานของเด็กเจนซีในภาคธุรกิจก่อสร้างและงานช่างขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 16.8% ต่อปี
2: ค่ะ
1: แบบเทียบปีต่อปีนะพุ่งขึ้น 16.8% โตเร็วกว่างานกลุ่มอื่นๆถึง3เท่า
2: ค่ะ
1: ตอกย้ำให้เห็นว่าปริญญาเป็น

0: างเลือกหลักได้สิ้นสุดลงแล้ว
1: ไว้ที่หลังได
0: ้
1: ขอสายอาชีพที่เขาเอาไปทำงานได้จริงก่
0: อ
1: นยกตัวอย่างเขาบอกว่าตอนนี้เป็นยุคทองของเทรดดี้สเทรดดี้สคืออะไรเหมือนเทรนด์นี่แหละค่ะแต่ว่าเขาแปลงคำเป็นเทรดดี้สผู้นำเทรนด์อาชีพสุดฮิปและรายได้สูงยกตัวอย่างออสเตรเลียออสเตรเลียก็เป็นประเทศหนึ่งที่สายงานอาชีพด้านเนี้ยโอ้โหกำลังเป็นยุคทองเลยเทรดดี้สเนี่ยหมายถึงช่างไม
0: ้แต่ตัวเอง
1: ค่ะ
0: นุ้ยเคยดูหนังต่างประเทศเนาะ
1: ค่ะ
0: อาชีพช่างในต่างประเทศเนี่ยมันแต่งตัวเท่ๆ
1: เท่เขามีเหมือนมียูนิฟอร์มมันชุดหมีเนาะก
0: ็
1: จะเป็นสีออกน้ำเงินแล้วแต่ละแต่น้ำเงินบังเขียวที่มาบังเ
0: น
1: ี้ย
0: ถ้าเป็นช่างในต่างประเทศเนี่ยดูในหนังอะมันเท
1: ่ๆมีหมวกมีพร็อพใช่ไหมช่างไม้ช่างไฟช่างประปาเนี่ยสามช่างนี่แหละค่ะเป็นกลุ่มอาชีพเนื้อหอมที่สุดกลุ่มหนึ่งของประเทศ
0: ค่าแรงแพงด้วยนะ
1: ใช่เขาถึงเราสังเกตว่าต่างประเทศเนี่ยเขามักจะซ่อมอะไรเองทำอะไรเอง
0: ก่อนเนี่ย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องมีคอมเมนต์อะไรสนุกสนุกใช่ไหมคะพี่กุ้ง
0: คุณมาเกสน
1: ะ
0: บอกว่า
1: โอ๊ยเห็นละ
0: เธอขำไหม
1: จริงจริง
0: จริงไหม
1: จริง
0: เออไอ้
1: ขอบคุณมากเลยค่ะอยากจะปรบมือให้อ
0: าชีพสับปะเลอค่ะ
1: โอ้อาชีพสับปะเลอ
0: AI คงไม่ไปทำ
1: เอ้ยแต่หนุ่ยว่า AI เนี่ยก็ตัดความเลือกอะไม่เลือกปฏิบัติไม่มีความกลัวตัดความกลัวออกไป
0: ไอ้คนเป็นอาชีพนี้เขาก็ไม่กลัวแล้วนุ้ยเขาถือว่าทำแล้วมัน
1: ได้ใช่ไหมคะ
0: นอกจากตรงแล้วเนี่ยทำแล้วยังทำให้เป็นอาชีพที่มีบุญนะเป็นอาชีพที่มีบุญนะสักหน่อยเนี่ยก็คือทำแล้วทำให้ญาติญาติของผู้วายชนเนี่ยเขามีความสุขได้อะสบายใจ
1: ส่งร่างของผู้ที่จากไปให้ดีที่สุดอุ้ยขอบคุณมากเลยนึกไม่ถึงจริงๆนะ
0: อาชีพนี้ไม่อยู่ในความคิดเลย
1: ไม่ได้อยู่ในความคิดเลยจริง
0: ๆ
1: จริงๆ
0: ดิฉันขำก็ไม่แปลกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กลับมาเข้าคอนเทนต์ต่อ
1: ค่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่า3ช่างใช่ไหมคะที่เป็นยุคทองเทรดดี้สของในฝั่งออสเตรเลียช่างไม้ช่างไฟช่างประปาเนื้อบ้านเราไม่ค่อยต่างกันนะเพราะว่าใครจะทำแทนอ่ะมันเทคนิคอ่ะใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าทำไมอาชีพเนี้ยมันถึงเลี่ยงหนีพ้นน่ะจากการที่ AI จะเข้ามาแทนเพราะว่าคุณคิดดูว่าถ้าเราไปในพื้นที่ก่อสร้างจริงๆนี่ยรู้ไปตามบ้านน่ะซ่อมท่อให้หน่อยเงี้ยแต่ละบ้านนะโอ้โหมุมของข้าวของที่มันตั้งอยู่จะเข้าไปเงี้ยไปแกะไปซ่
0: อม
1: ข้อจำกัดต่างๆท่อที่อยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยไฟที่อยู่บนเพดานโอ้โหมันมีเรื่องของเฉพาะทางมากมายอ่ะ AI มันมาแทนมือคนอย่างเงี้ยยังไม่ได้นะคะอุปกรณ์ช่วยอาจจะมีจริงแต่ว่าเทคนิคต่างๆคุณยังไม่ได้แล้วงานแบบเนี้ยอย่างที่พี่กุ้งบอกว่ารายได้ดีแซงหน้าพนักงานออฟฟิศจบใหม่ไปหลายเท่าตัว
0: คือมันเป็นงานไม่ใช่งานใหญ่มากพองานเล็กการตีราคามันก็จะเป็นก้อนที่มันจะเล็กก็ไม่ใช่นะ มันก็ต้องมีค่าแรงค่าตัวของเขาเป็นวิชาชีพของเขา
1: ค่ะ
0: งานสายช่างเนี่ยค่ะสำนักวิจัยในต่างประเทศบอกว่าเห็นภาพรวมของเจนซี 42% ของคนรุ่นใหม่กำลังเลือกที่จะเดินในสายอาชีพช่าง
1: ค่ะ
0: โดย 80% ของกลุ่มนี้ระบุตรงกันเหตุผลที่จะมาสายช่างเพราะว่ายากที่จะถูกทดแทนด้วย AI
1: ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำงานสายสมมติเป็นช่างแล้วก็อยู่กับงานช่างอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีมือทุกคนช่างก็ทำคอนเทนต์ได้นะคะ
0: ก็กลายเป็นเทรดดิตอก
1: ใช่
0: แต่นี่เป็น TikTok ก็เป็นเทรดดิตอก
1: เทรดดิตอกค่ะเขาก็แบ่งปันเพราะเราก็อยากรู้ใช่ไหมเราไม่ได้อยู่ในวงการสายอาชีพนั้นเวลาเห็นอะไรแบบแปลกใหม่อ่ะมันก็ว้าวสำหรับเราเหมือนเราทำงานจัดรายการเราอ่านข่าวคนก็จะอยากรู้ว่าเบื้องหลังเราเป็นยังไงเหมือนกันค่ะเราก็อยากรู้ว่าพี่ช่างทั้งหลายแหล่เนี่ยอุ้ยเขาทำกันยังไงอ่ะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะแล้วก็วิธีการที่เขาไปซ่อมไปทำในแต่ละพื้นที่มันเป็นยังไงเราก็ชอบรู้เนาะอยากดูเหมือนกันนะมันก็เหมือนเป็น อีกอาชีพหนึ่งที่แตกต่างจากเรานี่แหละค่ะ
0: คือพอบอกว่าอาชีพช่างเนี่ยถูก AI แย่งงานได
1: ้
0: ไม่ยากใช่ไหมในเฟซบุ๊กมีคนคอมเมนต์มาไหมอาชีพอะไรบ้างที่แบบว่า
1: เดี๋ยวนุ้ยขอดูก่อนนะคะใน Facebook นะคะวันนี้มีสวัสดีทักทายกันมาเพียบเลยแต่ว่ายังไม่ได้ทายอาชีพกันมาเลยทายกันมาได้อีกนะคะจะบอกทายไหมคิดแล้วกันว่ามีอาชีพไหนอีกที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเพราะอันเนี้ยอาจจะมองภาพของอาชีพช่างไว้ก่อนถ้ามองเฉพาะทางนะคะจากต่างประเทศแต่บ้านเราอย่างสับปะเลอเนี้ยต่างประเทศไม่มีเนาะ

0: าจะมีคนที่ช่วยงานในเรียกอะไรอะคะโบสถ์เหร
1: อ
0: ก็คงจะมีคนช่วยจัดเตรียมพิธีอะเนาะแต่ว่าอย่างบ้านเราเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับสับปะเลอะ ชอบจังเลยอะรู้สึกว่าขอบคุณมากเลยได้ไอเดีย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าแบบว่ายังไง AI ก็คงไปแย่งไม่ได
0: ้แต่เราก็ไม่รู้เนาะไม่อยากนึกกันว่าอนาคตมันอาจจะแย่งไม่ได้แต่มาแทนมันว่าจะช่วยยังไงอาจจะพอช่วยได้เพราะว่าอาชีพเนี้ยเอาจำนวนคนที่จะไปเป็นมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเนาะจังหวะจิตอาสานิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: มันอารมณ์งานบุญนิดนึง
0: ค่ะ
1: นะทักทายท่านผู้ฟังผ่านช่องทางไลน์นะคะคุณสุภชัยที่ดินคุณเทียนแท้ฉลอมคุณไมค์คิดคุณจูเจโอเอสเอช
0: จอร์ดไหมคะคุณจอร์ดใช่ไหมคะ
1: นะคะตอนนี้คุณเดียนแท้ฉลอมแต่งกรอนมาให้ด้วยเลยนะคะขอบคุณมากเลยบอกว่าสายฟ้ามากับนุ้ยคุยสนุก
0: ค่ะ
1: พี่สุตาคุณมีชื่อเล่นแล้วนะ
0: ค่ะนุ้ยคุยสนุก
1: ก็คือทางคุณเดียนใช้ชื่อเล่นคุณมาใช้แล้วสุตามากับสายฟ้ามากับนุ้ยคุยสนุกใจไม่ทุกข์ตัดผมสมฤทัย
0: ตัดผมค่ะ
1: AI ไม่มีทางมาทำได้หายห่วงใย Marketing News Update
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ตัดผมก็พี่นุ้ยบอกไง
0: จะบอกว่าช่างตัดผมใช่ไหมคะก็น่าจะยังมีอีกหลายอาชีพแหละแต่นุ้ยว่าทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราที่ต้องปรับตัวเนาะ
1: แต่
0: เขามาช
1: ่
0: วยเราค่ะ
1: แต่ที่แน่ๆเราทุกวันนี้เนี่ยก็เซิร์ชต่างๆหาข้อมูลต่างๆอยากรู้อะไรก็แชทถาม AI กันรัวๆน่ะ
0: เอาจริงๆนะบางทีนุ้ยก็รู้สึกนะพี่กุ้งคือไม่เป็นเหมือนกันเอะถาม AI แล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ใช้สมองตัดสินใจคือสุดท้ายแล้วว่ามันก็ต้องควรตัดสินใจเองไหมไม่ใช่เอะถามทุกสิ่งอย่างถ้าวันนี้ไม่มี AI
1: เป็นข้อมูลก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจเอง
0: แต่ม
1: ัน
0: ก็เขวะเขวะนิดนึงไหมพี่กุ้งเอาจริงๆยอมรับอะบางทีก็รู้สึกเฮ้ยไม่ฉันจะไม่ใช้ AI กับสิ่งนี้พอแล้วอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกประท้วงนิดๆเหมือนกันค่ะ
1: แต่
0: ก็ยังใช้อยู่นะเสียงไปเลย
1: มาดู3 insight พฤติกรรมของนักช็อปชาวไทยในช่วงครึ่งปีแรกของ2026นี
0: ้เป็นยังไงบ้างครึ่งหลังแล้วครึ่งหลังดีกว่า
1: สะท้อนถึงการวิธีคิดการจับใจใช้สอยที่เปลี่ยนไปอย่างน่าสนใจนะคะล่าสุดเนี้ย Lazada แพลตฟอร์ม
0: อ
1: ีคอมเมิร์ซชั้นนำเขาเปิดเผย3 insight ของพฤติกรรมนักช็อปนะคะเทรนด์แรกก็คือทางลงทุนเกิลนะคะเขานำข้อมูลมาเล่าให้ฟังบอกว่าเทรนด์ที่1ช็อปอยู่ใจซื้อสินค้าเพื่อสร้างคอมฟอร์ตโซนให้ตัวเองนะคะในโลกที่เต็มไปด้วยสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้เยียวยาจิตใจสอดคล้องกับรายงานของจูโลมอนิเตอร์พบว่า 58% ของทั่วโลกเนี่ยของผู้บริโภคเผชิญกับความเครียด2ใน3กำลังมองหาสิ่งที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตมันง่ายแล้วก็สบายขึ้นโดยตะกร้าสินค้าของคนไทยก็สะท้อนเทรนด์นี้อย่างชัดเจน
0: ตะกร้าเต็ม
1: เจออะไรหยิบใส่
0: ค่ะก็ถ้าบอกว่าฮิวใจนะก็จะมา
1: เป็น
0: ใช่ดูแลตัวเองก่อนบำรุงผิวพรรณคือฉันต้องสวยไว้ก่อนจะอะไรก็ตามนะคะก็เป็นสินค้าความงามสปาคูปองอะเนาะบางคนซื้อแล้วก็เอาไปทำหน้าทำผิวนะคะโตขึ้น 75% 66ที่ผ่านมาอุปกรณ์ออกกำลังกายค่ะพี่กุ้งโต5เท่า
1: โอ้เต็มบ้านเลยค่ะ
0: วันนี้77เดือนพี่กุ้งได้เรียกว่าสิ่งของสินค้าอะไรบ้างยังคะ
1: โอ้โหอย่าถาม อย่าถามบางครั้งเนี่ยเวลาเราช็อปออนไลน์จนแบบนิ้วเป็นระวิง
0: นิ้วล็อกเหรอ
1: นิ้วเป็นระวิง เคยตั้งคำถามเนาะเอ๊ะแล้วห้างเขาอยู่ได้ยังไง
0: อืม
1: เพราะว่าในชีวิตเราเองเนี่ยแทบจะแบบย้อนหลัง5ปีแทบจะไม่ได้ช้อปปิ้งในห้างเลย
0: ค่ะอ๋อจริงอ๋อแต่ว่าที่อยู่ได้เพราะมันก็มีเทรนด์นะที่เด็กสมัยนี้เขาบอกว่าเขาอยากไปจับอะไปเลือกสินค้าที่เชลว่ะมันเหมือนกับกันเนาะวัยเรามันอยาก
1: ไม่บางครั้งเราทำงานแล้วเราไม่มีเวลาไปช็อปแล้วไง
0: ค่ะ
1: เราช็อปออนไลน์เราก็สะดวกสุดเนาะ
0: มันเหมือนสลับกัน
1: เออสลับกันแต่ว่ากำลังคิดนะว่าเอ๊ะทุกวันนี
0: ้
1: ช็อปปิ้งมอลล์ใหญ่ๆห้างใหญ่ๆอยู่ได้เนี่ยเพราะร้านอาหารไหม
0: ใช่ธนาคารก็ส่วนหนึ่ง
1: เวลาเรากินอะไรก็แบบเฮ้ยเราต้องไปกินในห้างอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าต้องมันก็คือทำมาใหม่
1: มันจะแน่นชั้นล่างที่เป็นชั้นโซนอาหาร
0: เ
1: ราสังเกตว่าคนจะเยอะที่สุดคึกคักที่สุดแต่พวกช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยคนมันไปออนไลน์กันแบบ

0: หนักๆแล้วว่า
1: ใช่แล้วพวกแม่ค้าหรือ BA คนที่ยืนตามแต่ละจุดเนาะพวกเครื่องสำอางเครื่องครัวเขาก็ยืนแบบไลฟ์ขายของไลฟ์จากในห้าง
0: ใช่ยืนไลฟ์จากในห้างนั่นเองก็แบบว่ามันเป็นอีกมันเหมือนเป็นอีกหน้าร้านหนึ่งอะหน้าร้านที่มันเป็นหน้าร้านจริง
1: ค่ะ
0: แล้วในหน้าร้านจริงนั่นแหละก็ทำไลฟ์เป็นในตัวด้วย
1: เข้าหาลูกค้าในอีกรูปแบบนึงไม่ใช่ว่ายืนรอให้ลูกค้ามาหน้าร้านอย่างเดียว
0: เพราะว่ายืนเฉยมันเหงาแล้วไง
1: จริง
0: ไม่มีใครมาคุยแล้วไง
1: จริงค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยทำให้แบบตะกร้าเนี่ยเต็มทั้งนั้นเลย
1: ค่ะอันนี
0: ้ตะกร้าเต็มแล้วเราไม่เอนเตอร์ซื้อทีอ่ะ
1: มันเตือนแล้ว
0: นะ
1: เออ
0: มันเตือนไม่ว่าแล้วมันบอกว่าจะหมดเวลาแล้วนะจะมีแคมเปญเพิ่มนะ
1: ได้ผลไหมพี่กุ้ง
0: ไม่ได้ผลกับพี
1: ่อ๋อ
0: คือฉันไม่ได้ลืมเพียงแต่ว่าฉันกลัวหาเธอไม่เจอฉันเลยใส่ไว้ก่อน
1: อ่า
0: เคยไหม
1: เคยค่ะ
0: คือบอกว่าเฮ้ยเกือบถูกใจแล้วแต่ถ้าไปหน้าอื่นก่อนเดี๋ยวกลับมาหาอีชินี่ไม่เจอ
1: ใช่ขอใส่ไว้ก่อน
0: เดี๋ยวค่อยเทียบกัน
1: เรา
0: ค่อยมาเทียบ
1: ใช่ค่ะเป็นค่ะแล้วเมื่อกี้ที่พี่กุ้งบอกว่าสินค้าเซลฟ์แคร์ใช่ไหมคะดูแลตนเปรย์ตัวเองมาแรงเนี่ยช่วงนี้มันมีอย่างหนึ่งไม่รู้พี่กุ้งมันเล่นเหมือนกันหรือเปล่าสกุชชี
0: ่โอ้ที่แบบกันนักหนา
1: คลายเครียดจริงๆมันมาพักเหนียวเน
0: า
1: ะแต่ว่าช่วงน
0: ี้
1: ม
0: ัน เหนื่อยไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะแต่พี่ไม่ชอบบีบนะพี่รู้สึกว่าม
1: ันย้ำเนี่ย
0: ย้ำแย่ๆ
1: อ
0: ่ะถ้าผู้ฟังเคยเห็นไหมเล่นนะไอ้ตัวที่มันคล้ายๆฟองน้ำนิ่มๆอ่ะ
1: เห
0: ็นแม่ค้าเขาแบบไลฟ์กันโอ้โหแล้วก็แบบคนซื้อกันเยอะมาก
1: จริงๆมันบูมมานานแล้วคือเวลาเครียดอ่ะอย่างมนุษย์ออฟฟิศอ่ะมันเหมือนกับได้ขยำได้กำแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไว้ออกกำลังกายกำลังมือนิดนึง
0: พี่ว่านะถ้าพี่ไอ้ขยำไอ้สกุชชี่นี่นะพี่รู้สึกมันเหนอะมื
1: ออ๋อ
0: มันคล้าย
1: มันเหนื่อยออกนี้เน
0: า
1: ะ
0: มันนิ่มๆมันคล้ายๆของกินอ่ะม
1: ัน texture เราไม่ชอบ
0: เอออารมณ์มันคล้ายๆกับขนมปัง
1: ใช่แล้วบางทีเขาทำเป็นทรงขนมปังด้วยนะน
0: ่
1: ากินเชียวบางที่มีกลิ่นเดี๋ยวคือมันมีหลายรูปแบบ
0: ขยำเขาทำไมอ่ะ
1: ขายเครียด
0: ใหม่ๆไอ้ท่านนุ้ยบอกอย่างเงี้ยพี่จะนิยมไปขยำไอ้นี่มากกว่าท่านผู้ฟัง
1: ขยำอะไรคะ
0: ไอ้ที่ออกกำลังกายมืออ
1: ๋อไอ้ที่มันเหมือนกับมีแรงต้านแบบที่ไว้ทำงานจริงๆ
0: เป็นยาง
1: นึกออกนึกออก
0: พอเราขยำตัวนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อมือเราข้อนิ้วเราได้ออกกำลังกายจะชอบไอ้นั้นมากกว่า
1: อันนี้มัน
0: ตัวเนี้ยมันแบบ
1: ดื้อดื้อดื
0: ้อ
1: แต่ก็นึกว่าก็โอเคนะจะได้ไม่ไปหยำหัวคนกันแบบวันนี้เครียดมากไงแบบ
0: เธอ
1: ไม่ไหวแล้ว
0: เกินไปไหมเกินไปไหม
1: เอออุ้ยแต่คุณผู้ชมผู้ฟังพี่กุ้งหายอดค้นหาช่วงเนี้ยสูงเกิน 30,000 ครั้ง
0: หรือว่าพี่ไม่เหมือนคนอื่นวะ
1: แต่มันเป็นเทรนด์นะตอนนี้เขากังวลไปว่าบางทีเนี่ยมันฮิตช่วงเนี้ยอีกสักพักหนึ่งโหฮิตนี่ดูนานเนาะมันนิยมช่วงเนี้ย นิยมช่วงเนี้ยอีกไม่นานมันจะกลายเป็นขยะเพราะว่ามันย่อยยากย่อยสลายยากอันนี้เป็นความกังวลหนึ่งแต่มันก็เป็นเทรนด์เราก็อัปเดตกันว่านี่นะเป็นหนึ่งเทรนด์ของการช้อปปิ้งช่วงนี้เซลฟ์แคร์นะคะไปดูเทรนด์ที่สองดีกว่าว่ากันว่าคนยอมเปย์แพงขึ้นเพื่อซื้อความชัวพี่กุ้งเลือกร้านไหมคะว่าอย่างเวลาเข้าไปในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งเนี่ยขอที่เป็นมอลล์แบบที่ออฟฟิเชียลอ่ะ
0: ม
1: ีผลไหม
0: มีผลเพราะว่ามันได้ความน่าเชื่อถือไงได้ความน่าเชื่อถือกว่าร้านเล็กๆ
1: ค่ะบางทีมันอาจจะแพงกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่ามั่นใจว่าเป็นของแท้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะพวกสกินแคร์หรือว่าของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเนี่ยแหละนักช้อปไทยเราก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้คุ้มค่าของแท้ไว้ใจได้ดังนั้นพวกLast Mall Shopee Mall อะไรต่างๆที่เป็น Official เนี่ยยอดขายโตขึ้นนะคะหลายเท่าน
0: ี่คุณไมคิสนะบอกว่าที่เมืองนอกอ่ะอย่างเช่นที่อเมริกาก็จะมีบริษัทรับจ้างจัดงานศพโดยเฉพาะก็ทำหน้าที่คล้ายๆสเปอร์ของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: มาดูแลจัดการให้เสร็จเลยต้องขอบคุณข้อมูลนะคะ
1: ค่ะเอาไปดูเทรนด์ที่3เมื่อกี้2เทรนด์แล้วนะคะเทรนด์ที่3คืออันนี้แหละที่เราเริ่มใช้มากขึ้นแชทรัวๆถาม AI ก่อนซื้อทุกอย่างเลยเพราะเราอยากให้มันคุ้มค่าที่สุดพี่กุ้งเคยถามอะไรบ้างพอจะบอกเล่าได้ไหมคะในแง่ซื้อของ
0: ในแง่ซื้อของไม่ค่อยได้ถาม
1: เนาะ
0: แต่ว่าเวลาถามเรื่องการไปเรียนเพราะว่าตอนนี้กำลังวางแผนจะให้ลูกไปเทคคอร์สภาษาอังกฤษที่สิงคโปร
1: ์ค่ะ
0: โอ้โหขอโทษนะคะวิเคราะห์มาให้อย่างละเอียดเลยทั้งสถาบันการศึกษาทั้งจะเป็นเรียนในมหาวิทยาลัยหรือจะไปเรียนสถาบันภาษาโดยตรง

0: ค่าที่พักเท่าไรค่าใช้จ่ายเท่าไรโอ AI ทำให้ละเอียดยิบเลยอ่ะ
1: เปรียบเทียบทางเลือกเลย
0: ฉันไม่ต้องไปเดินไปหาข้อมูลเองเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออเนี่ยคือประโยชน์จากเขา
1: ไม่งั้นเราต้องอาจจะต้องไปหาแต่ละเว็บไซต์แต่ละสถาบันอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เน
0: า
1: ะ
0: จับมาเปรียบเทียบให้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ประเมินเลยว่า1ปีต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร
1: ่ค่ะเบื้องต้นแล้วเราค่อยมาดูรายละเอียดเพิ่มในแต่ละส่วนอย่างวิเองเนี่ยเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาจัดรายการยังเซิร์ชอยู่เลยยังถาม AI อยู่เลยว่าจะซื้อเมมโมรี่การ์ดเพื่อใส่ในข้าวของบางอย่างนะกับกล้องบางสิ่งเนี่ยเอาสักความจุเท่าไหร่ดีราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมือก็ถามมันนะถามมันก่อนจะได้ช็อปถูกยังไงคะ
0: ฉันขออนุญาตถามต่อ
1: คือฟังมีไอเดียอีกแล้วหรอยังไงคะ
0: คุณคริสนะคะบอกว่าอาชีพเขาก็ให้มาหลายอาชีพเนา
1: ะ
0: แต่อาชีพที่โดนพี่โดนใจพี่ AI ทำไม่ได้
1: คือ
0: บาร์โฮส
1: โอ้
0: ไงล่ะ
1: จริงจริงจริงจริงจริง
0: ไม่มีอะไรแย้งเมื่อไรดูในไลน์ดูในไลน์
1: กำลังดูอยู่นะอันนี้คุณอะไรนะคะ
0: คุ
1: ณคริสใช่ไหม
0: คะ
1: คุณคริส king of pharaoh หรอคะไม่มั่นใจขออภัยถ้าเกิดอ่านผิดนะคะไหนคะเดี๋ยวนะบอกว่าม
0: ีหลายอาชีพ
1: เดี๋ยวนะคะนี่ดูถูกท่านหรือเปล่า
0: เนี่ยใช่ใช่คุณคริสเนี่ย
1: คุณคริสเหรอคะ
0: ใช่
1: ทำไมไม่เจออ๋อเนี่ยคุณพาโรเหรอคะบอกว่าอาชีพบาร์โฮสเหรอคะไหนมันอาจจะล่นๆไปเนาะนี้อ่านไม่ทันนะคะแต่ก็จริงไหมนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็อาจจะแค่เห็น AI เต้นนิดหน่อย แต่ว่ามันก็ยังดูว่าเป็น AI มันไม่ใช่คนนะเนาะเออก็
0: คุณจอร์จบอกว่าพ่อครัวแม่ครัวเชฟ AI ทำได้ไหม
1: อันเนี้ยเห็นแล้วที่เขาเอามาชงกาแฟเนาะเป็นลักษณะของหุ่นยนต์บาริสต้า
0: แต่มันก็ดูไม่มีอารมณ์ไม่มีชีวิตนะ
1: ไม่มีอารมณ์แค่ว่ามันอาจจะนิ่งคือหมายถึงว่าช่างตรงวัดมันก็จะนิ่งตามสูตรนิดนึงแต่ก็ยังคิดไม่ออกเนาะเพราะบางอย่างมันก็คือไม่ได้ต้องเขาเรียกไงอะเหมือนสมมติว่าคนมาสั่งอาหารตามสั่งแล้วต้องบอกว่าหวานน้อยเอาเผ็ดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นเท่ากับคนแต่อนาคตไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเป็นคนที่ช่วยเตรียมวัตถุดิบก็ได้อนาคตนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยมีหลายความเห็นมีหลายไอเดียส่งเข้ามา
0: คือซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเองก็แบบห่วงเนาะว่าแบบเฮ้ยลูกเรียนอะไรเรียนไปแล้วเราคุยกันเหมือนสนุกๆนะแต่จริงๆมันคือความเครียดนะว่าเฮ้ยลูกฉันจะเรียนอะไรเรียนไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ไปถูก AI แย่งงาน
1: อ๋อไม่เห็นละคุณคริสนะคะก็คือส่งมาหลายอาชีพแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคาร์เพนเตอร์ช่างไม้อย่างนี้บิลเดอร์นะช่างก่อสร้าง
0: แนวช่าง
1: แนวช่าง
0: ไอเดียคล้ายๆกับเด็กต่างประเทศอะ
1: ชาวสวนนะการ์เดนเนอร์ทำสวนอย่างนี้นะคะมีแคร์กิเวอร์ใช่สมมติว่าอันนี้คือดูแลผู้สูงอายุแต่ก็เขาก็เอาหุ่นยนต์มาช่วยประมาณนึงนะในเรื่องของการดูแล
0: เราจะต้องเบรกแล้ว
1: ทิ้งท้ายกันนะคะไหนๆก็คุยกันถึงเรื่องอาชีพใดๆแล้วเนี่ยย้อนกลับมาดูแลสุขภาพกันหน่อยดีกว่านะคะโดยเฉพาะสุขภาพช่องปากของเราค่ะวันนี้มียาสีฟันเทพไทยนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ใช้ง่ายรสชาติดีไม่เฟื่อนเทพไทยจะช่วยดูแลสุขภาพเหงือกช่วยป้องกันฟันผุเพราะว่ามีฟลูออไรด์นะคะแล้วก็ช่วยลดการสะสมของคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ช่วยลดกลิ่นปากได้ด้วยค่ะเทพไทยเป็นยาสีฟันสูตรเข้มข้นแนะนำให้ใช้เพียงปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวนะคะแค่นี้ก็สามารถทำความสะอาดภายในช่องปากได้อย่างทั่วถึงแปรงแล้วรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนค่ะเทพไทยไม่แพงหลอด70กรัมเนี่ยสามารถใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านยาและร้านค้าทั่วไปยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าพี่ก็มาฟังเทพไทยที่ 100.5 นี่แหละ
1: แล้วก็ใช้
0: ไฟมันฟังไปฟังมาก็ใช้ไปยาวเป็นปีแล้วอะ
1: โอ้โหเห็นไหมคะจากผู้ใช้จริง
0: แต่พี่ชอบใช้หลอดสีเขียวนะ
1: ค่ะ
0: ดั้งเดิ
1: ม
0: นั่นเดิม
1: อันนี้เขามีอาจจะมีสีอืดออกมาบ้างนะคะเพิ่มเติมคุณสมบัติทดลองดูนะคะสำหรับยาสีฟันเทพไทยค่ะ
0: พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับดร.ไพจิตรค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัย

0: วคุณภาพ M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัล

0: ันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
3: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอยู่กับสร้อยฟ้าและนุ้ยสุตานะคะเดี๋ยวสักครู่พบกับดร.ไพจิตรแต่ก่อนไปเจอดร.ไพจิตรมีอะไรมาก่อนนิดนึง
4: หิวข้าวไหมคะคุณผู้ฟัง
3: เที่ยงแล้ว
4: ถ้าหิวนะคะเตรียมตัวหุงข้าวกันได้เลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่มีหม้อหุงข้าวนะคะกำลังมองหาเครื่องครัวที่คิดว่าซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเนี่ยแบบทำได้ทุกอย่างวันนี้ขอแนะนำค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะแต่คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1ที่1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวและความจุของเขาคือใหญ่สะใจ5ลิตรไปเลยค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็เวลาลงไปได้เกินครึ่งค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงแล้วก็มีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยนะคะสนใจโทรได้ที่021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
3: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ไปคุยกับดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะจะมาพูดคุยกับเรานะคะดร.ไพจิตรคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ้ยฟ้าสุตาและแฟนรายการทุกท่านครับ
4: ค่ะ
3: ดร.ไพจิตรคะประชากรจีนชาวจีน 1,400 ล้านคนนิดๆเนาะตลาดโลกจะเป็นอย่างไรหากไร้ผู้บริโภคชาวจีนโอ้คำตอบก็รู้อยู่แล้วนะ
5: ถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยจริงๆแล้วเจาะลึกลงไปมีคนชอบพูดเปรียบเปรยนะ
3: ว่า
5: แค่จีนจามทุกวันนี้เนี่ยทุกคนทั่วโลกก็จะเป็นหวัดกันหมดนะ
3: ใช่
5: นี่ก็จะเป็นสะท้อนถึงอาการที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตลาดผู้บริโภค 1,400 ล้านคนที่มันกำลังเติบโตในมิติเชิงคุณภาพแบบนี้เนี่ยนะสะท้อนว่าโอ้จีนเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงมากและไม่ใช่ระยะสั้นนะในระยะยาวเลย
3: ใช่
5: นะครับแค่คนชั้นกลางวันนี้คนชั้นกลางในเมืองจีนเนี่ยก็ประมาณ500ล้านคนนะแล้วเป็น500ล้านคนที่มือเติบ
3: ค่ะ
5: นะจะสังเกตไหมคนจีนเนี่ยจะกล้าใช้เงิน
3: อ
5: ะในระดับที่สูงกว่าคนชาติอื่นๆนะครับเพราะนั้นเขาจะมีทั้งมิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเราอาจจะเคยได้ยินคนชอบพูดบอกว่าแหมถ้าทำตะเกียบขายนะไปขายคนจีนสักคนละคู่อ่ะ 1,400 ล้านคู่ก็รวยแล้ว แต่ในทางแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถทำได้แต่เราคิดกลับกันในตลาด 1,400 ล้านเราขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะของตลาดอาจจะเอาตัวเลขกลมๆ14ล้านคนนะหรือแม้กระทั่งถ้าคนชั้นกลางเราจับตลาดเฉพาะกลุ่มคนชั้นกลาง5ล้านคนที่เราได้ก็อาจจะทำให้ธุรกิจเรานะตัวนั้นเติบใหญ่ตัวเราเองก็อาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะถ้าเราไปเห็นลักษณะแบบนี
3: ้ดร.คะฟังดร.พูดน่ะเหมือนไม่ยากเพราะว่าโอเคประชากรมีกำลังซื้อแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็ขอให้จีนแข็งแรงไปยาว
4: ๆ
3: เพื่อให้มีกำลังซื้อมาค้ำจุนมาพยุงเอเชียขึ้นไปแต่ว่าการจะไปเจาะตลาดเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะดร.
5: กับข้อสังเกตของด้วยฟ้าเนี่ย

0: มีส่วนสำคัญสองส่วนที่สำคัญเลยด้านหนึ่งนะเวลามองตลาดเราไม่สามารถมองตลาดในภาพรวมได้นะอาจจะต้องเจาะลึกลงไปในกลุ่มเป้าหมายนะที่มีความเจาะจงมีความชัดเจนมากขึ้นเช่นคนจีนทุกวันนี้พอเริ่มมีตังค์นะก็อาจจะห่วงใยเรื่องของสุขภาพเริ่มซื้อของที่มีแบรนด์นะแต่ขณะเดียวกันเราก็บอกให้เศรษฐกิจจีนในช่วงยุคหลังโควิดเนี่ยมันอาจจะเติบโตไม่แรงเหมือนในอดีตงั้นเขาก็จะไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะสินค้าแบรนด์เนมหรูๆที่เป็นระดับท็อปยกตัวอย่างเช่นจากของยุโรปจากของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับความยากลำบากนะในการที่จะค้าขายเอาใจหรือทำสินค้าบริการต่างๆให้โดนใจคนจีนประการที่สองที่สำคัญมากเลยว่าถ้าตลาดที่มันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะทำยังไงผู้ประกอบการบ้านเรานะจะเตรียมตัวในการที่จะหาวิธีการนะไปล้วงตังในกระเป๋าไปล้วงเงินหยวนในกระเป๋าคนจีนให้ได
1: ้
0: นี่อันนี้สำคัญมากนะจากข้อสังเกตของคุณสร้อยฟ้าเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: แล้วทำยังไงจะเข้าไปเจาะได้อย่างเช่นบางคนเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะค้าขายกับจีนแหละแต่โอกาสตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะช่องทางในการจะตรงไปตรงนั้นเนี่ยทำยังไงดร.มีอะไรแนะนำบ้างคะว่าจะเริ่มนับหนึ่งจริงจะทำยังไงได
0: ้นับหนึ่งแรกที่ไม่ค่อยไม่เสียตังค์เลยนะคือการสำรวจผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่แหละหรือสมาร์ทโฟนที่เรามีอยู่นี่แหละ อันนี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยอาจจะใช้เวลาหน่
1: อ
0: ยเพื่อที่เราจะได้ทำความรู้จักนะกับจีนนะครับให้มากขึ้นเพราะผู้ประกอบการหลายคนนะเผลอๆนะเชื้อสายจีนก็ได้ซ้ำไปแต่ก็อาจจะทึกทักตัวเองคิดว่าเอ้ยเราอาจจะจีนแต่จิ๋วจีนแค่เลยนึกว่าจีนทั้งประเทศนะก็เป็นแบบเรามีพฤติกรรมแบบเราแต่ในข้อเท็จจริงอาจจะไม่ใช่หรือจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับแต่ละกลุ่มเป้าหมายแต่ละพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ห่างเราไม่เกาะติดก็ทำให้เราตกยุคดังนั้นการที่เราเริ่มให้ความสนใจนะหาข้อมูลผ่านโลกสื่อสังคมออนไลน์หรือมีงานสัมมนาที่ไหนดีๆไปร่วมงานนะอย่างที่หอการค้าในจีนเองที่สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าในจีนเราก็จับมือกับจุฬาจับมือกับไอซินแบงทำหลักสูตร China Wealth นะเพื่อที่จะให้ข้อมูลความรู้เชิงลึกนะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการตลาดวิธีการทำธุรกิจในเมืองจีนลักษณะแบบนี้นะมันเหมือนกับการลงทุนเพื่อประโยชน์ระยะยาวนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราก็จะเสียหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เล่าแชร์ให้ผู้ออกการฟังเป็นรายการอย่าตกใจแล้วกันมีผู้ประกอบการที่รู้จักเรามา3ปีเป็นสมาชิกเราแล้วก็บอกมาเรียนหลักสูตรนี้นะจะได้รู้เท่าทันเพราะเขาเนี่ยบางทีก็อาจจะเก่งกับโลกตะวันตกเคยทำธุรกิจกับโลกตะวันตกก็เลยคิดว่าคนจีนก็คงทำธุรกิจในลักษณะพฤติกรรมในวิธีการในรูปแบบคนในโลกตะวันตกปรากฏว่าผ่านไป3ปีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอกันมาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะถูกโกงไป40ล้านคือหลักสูตรเราเนี่ยแค่แสน20,000บาทแล้วบอกโอ้โหบอกให้มาเรียนจะได้รู้เท่าทันจะได้มีเครือข่ายจะได้มีกลุ่มผู้ประกอบการตอนนั้นก็อาจจะยุ่งไม่มีเวลามาเรียนตอนนี้บอกรีบสมัครเลยประชุมกันเสร็จก็บอกเอาไปสมัครมาเลยรีบกรอกเลยอย่างนี้เป็นต้น
1: คือต้องมีความรู้ก่อนที่จะไปรุกตลาดเขาอะ
0: มันใช่มันมีสองด้านนะที่วันนี้ทางสมาคมทางของการค้าในจีนและก็จีนแล้วหลายๆหน่วยงานในบ้านเราพยายามเตรียมคือด้านหนึ่งในมิติในเชิงธุรกิจในเชิงการตลาดที่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าใจเรื่องต่างนะครับเพราะฉะนั้นการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างที่ผมว่าหรือแม้กระทั่งไปสำรวจตลาดที่เมืองจีนในแต่ละจุดนะอันนี้ก็จะให้ข้อมูลความรู
1: ้
0: แต่อีกด้านหนึ่งคือเรื่องกฎระเบียบนะอันนี้ก็เป็นเชิงลึกอีกเหมือนกัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะที่สมาคมที่หอการค้าไทยในจีนเราเนี่ยพยายามแต่งองค์ทรงเครื่องใครจะมาปรึกษาใครเป็นสมาชิกโอ้คุณต้องผ่านมาตรฐานแบบนี้นะนะคุณถึงจะขึ้นทะเบียน GACC นะคุณถึงจะส่งสินค้าไปขายเมืองจีนได
1: ้
0: นะคุณอยากจะขายสินค้าออร์แกนิกนะคุณก็ต้องขึ้นทะเบียนเพราะออร์แกนิกไทยนะไม่ได้รับการยอมรับ

0: นะที่เมืองจีนคุณก็ต้องไปขึ้นทะเบียนออร์แกนิกของที่เมืองจีนอย่างเนี้ยเรารู้แล้วเราก็ให้คำแนะนำในวิธีการแล้วก็ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการพอสองอย่างมันมาประกบกันปุ๊บเขาก็จะสามารถทำสินค้าได้มาตรฐานตามกฎระเบียบและรู้วิธีการในการที่จะเข้าสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสมนะตอนนี้ในการเดินไประหว่างทางเนี่ยบางทีจีนเนี่ยอย่างที่คุณเซยฟ้าว่าโอ้ตลาดใหญ่นะแต่จริงมันไม่หมูนะถ
1: ู
0: กไหมเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความพยายามแล้วเมื่อกี้ผมเกินไปบอกว่ามันหมุนเร็วมากไอ้การที่มันหมุนเร็วเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องเตรียมคนที่มันมีความเหมาะสมเช่นบางทีเราเจอนะเจ้าของบริษัทนะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็อายุต้องเกิน60ละนะอยากส่งไม้ต่อให้ลูกก็ต้องเตรียมฟูมฟักลูกนะที่อาจจะต้องมาเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมจีนนะอาจจะส่งไปเรียนภาษาอาจจะเรียนปริญญาโทอะไรก็ตามนะนั่นก็เป็นแล้วแต่วิธีการนะครับแต่เพียงปี2ปีในระหว่างที่เราฟูมฟักเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถมารับไม้ต่อจากเราได้และมีระบบความคิดและวิธีการดำเนินธุรกิจที่มันเร็วทันเข้าตลาดจีน
1: คือจริงๆแล้วอย่างที่ดร.ตั้งหัวข้อไว้ว่าตลาดโลกจะเป็นอย่างไรหากไร้ผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยคือแน่นอนจีนมันมีกำลังซื้อสูงยิ่งในยุคที่เขาเริ่มมีเงินมากขึ้นเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยยิ่งเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่ายิ่งตลาดมันมีกำลังซื้อไม่ใช่แค่เราที่อยากเข้า
2: ค่ะ
1: นานาประเทศเขาก็อยากเข้าจีนเหมือนกัน
2: เล็งเหมือนกันเลย
1: เพราะฉะนั้นแล้วตัวเราเองเนี่ยจะทำยังไงให้เราอะแข็งแรงแล้วก็สินค้าของเรามีคุณภาพที่จะไปสู้กับประเทศอื่นๆที่จะเข้าประเทศจีนได
2: ้
1: อันนั้นก็สำคัญมีประเด็นหนึ่งจะแชร์อย่างมีบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ดิฉันเห็นชื่อบริษัทเขาไปอ่านไปดูข้อมูลแล้วเฮ้ยชอบบริษัทนี้มากดร.ขาไม่ได้ทำการค้าการขายกับใครเลยแค่ส่งทุเรียนไปจีนค่ะปีหนึ่งเกือบหมื่นล้านแล้วค่ะ
2: โอ้โหก็ผู้บริโภคเห็นชัดขนาดนั้นนะ
1: เนี่ยตั้งใจมากอยากให้ลูกไปทำงานบริษัทเนี่ยคือแบบว่า
0: แล้วเนี่ยอย่างคุณเสื้อฟ้าบ้านเนี่ยสิคือเวลาเราเป็นผู้ออกการเนี่ยนะเวลาเรามองเห็นตลาดเราเห็นเค้กก้อนนี้แล้วเน
1: ี่
0: ยนะมันไม่ใช่เพียงแค่เค้กก้อนนี้ในวันนี
1: ้
0: แต่เรากำลังมองสมมติว่าเราจะส่งไม้ต่อธุรกิจให้ลูกนะไอ้เค้กก้อนนี้เราก็อาจจะให้ความสนใจว่าเฮ้ยมันจะยังคงใหญ่อยู่ไหมในอนาคตหรือมันจะใหญ่ขึ้นในอนาคตไหมหรือมันจะมีรสชาติที่หอมหวานมากขึ้นไหมในอนาคต
1: แต่ถ้ามอง
0: มาก
1: ถ้ามองจีนเนี่ยยังถือว่ายังหอมหวานในอนาคตไหมคะดร.
0: การมองภาพออกไปในอนาคตเนี่ยมีนัยยะความสำคัญสูงมากเพราะว่าอย่างที่คุณไฟฟ้าว่าคือวันนี้เนี่ยพอเค้กมันหอมหวานนะเค้กมันก้อนใหญ
1: ่
0: แล้วมันหอมหวานคนก็จับจ้องอยากจะมาลิ้มลองไอ้เค้กก้อนนี้กันทั้งนั้นอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันมีทั้งส่วนของผู้ประกอบการจีนนะและผู้ประกอบการต่างชาติที่จ้องอยากจะขอแบ่งเค้กอันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะถ้าเค้กมันใหญ่ขึ้นมันหอมหวานมากขึ้นอย่างเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่โออย่างน้อยนะมันจะไม่เป็นเรดโอเชียนมันจะไม่เฉือนราคากันจนตายซึ่งในทางกลับกันเราก็อาจจะต้องมานั่งคิดเฮ้ยการทำแบบนั้นในระยะยาวถ้ามีอนาคตเราอาจจะต้องสร้างแบรนด
1: ์
0: นะสินค้าของเรา
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของสินค้าบ้านเรานะโดยเฉพาะยิ่งสินค้าคอมมูนิตี้สินค้าเกษตรเราไม่ค่อยมีแบรนด์เรานึกแบรนด์นะดังๆของไทยในตลาดจีนได้น้อยกว่าศักยภาพที่แท้จริงนั่นหมายว่าเป็นโจทย์เลยว่าต่อไปนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์จะเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเป็นกรมทรัพย์สินและบัญญัติจะต้องให้การสนับสนุนในการที่จะผลักดันเรื่องของการไปจดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันการลอกเลียนแบบแต่ยังหมายความว่าเฮ้ยไอ้นี่มันจะคุ้มครองเรานะแล้วมันจะสร้างความมั่นใจเราในการกล้าที่จะลงทุนทำการตลาดสร้างแบรนด์ของเราในตลาดจีนเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นไม่จบเป็นของเราเราไปลงทุนทำการตลาดเพราะมันดังขึ้นคนมาฟ้องเราบอกเลยเขาเป็นเจ้าของตัวจริงผู้จดไปก่อนอย่างนี้เราก็จบเหตุกันนะหรือโอ้ขายไปได้ตั้งหลายตู้ในแต่ละเดือนวันดีคืนดีนะครับศุลกากรบอกให้สินค้าที่นำเข้าคุณนำเข้าไม่ได้แล้วนะเพราะของตัวจริงเนี่ยเขามาสแสดงตนแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยกลายเป็นของปลอมนะนะครับเพราะเรา

0: ไม่ไปจดเครื่องหมายการค้า
1: อันนี้ก็เป็นกฎระเบียบที่ต้องเรียนรู้เพิ่ม
0: ถูกครับสำคัญมากสำคัญมากแล้วทิศทางแนวโน้มเนี่ยจีนก็จะค่อยๆยกระดับนะเรื่องของมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยในข้อกฎหมายนะครับในอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะบ้านเขาว่ามาตรฐานมันสูงขึ้นคนเขารวยมากขึ้นนะเขาก็อยากได้มาตรฐานที่มันสูงขึ้นเพื่อคนเขาจะได้บริโภคอาหารนะที่ถูกสุขอนามัยแล้วระบบเพื่อ testability การขึ้นทะเบียนพวกนี้เขาจะย้อนหลังกลับมาถึงโรงงานหรือถึงโรงผลไม้ของบ้านเรา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ดร.เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าตลาดมันใหญ่ 1,400 ล้านคนแล้วก็เป็นตลาดที่หอมหวานน่าเข้าไปแต่ก็ต้องมองดร.บอกต้องมองอนาคตว่ามันยังจะหอมหวานอยู่อย่างนี้ไห
2: ม
1: มันยังจะมีกำลังซื้อยาวๆแบบนี้ไหมวิเคราะห์จีน10ปีข้างหน้ายังจะเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจแบบนี้ต่อเนื่องไหมคะ
0: เอาภาพตัวเลขอันนี้แล้วกันผมชอบยกตัวอย่างตัวเลขอันนี้ตอนที่จีนเนี่ยฉลองว่าเขาขจัดปัญหาความยากจนที่หมดสิ้นจากจีนในปี2020ตอนนั้นเนี่ยขนาดเศรษฐกิจเขาประมาณก็15ล้านล้านเหรียญสหรัฐเขามีคนชั้นกลางอยู่มัน400ล้านคนซึ่งพอผ่านมานะอีก 4-5 ปีเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น500ล้านคนแล
1: ้
0: วแต่ตอนย้อนกลับไปตอนปี2020เนี่ยเขาบอกแล้วว่าจากปี2021จนถึงปี2035 15ปีนะนะเขาจะเติบโตเฉลี่ยปีละ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับคนชั้นกลางเขาเนี่ยพอถึงปี2035คือ9ปีจากนี้ไปจากถ้านับจากวันนี้นะนะครับก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะตีละ400ล้านคนเนี่ยไปเป็น800ล้านคนเห็นไหมเรานึกถึงใช่ไห
2: ม
0: คือหลายคนบอกเอ๊ะมีอนาคตไหมผมก็กำลังบอกว่าตลาดจีนเนี่ยที่เติบโตมาในช่วง40ปีแรกไว้ง่ายหลังจากการเปิดประเทศเขาเนี่ยยังเป็นเพียงก้าวแรกของความสำเร็จเขาเท่านั้นเองเขาจะใช้เวลาจากเดิมที่ใช้40ปีนะแต่ครั้งนี้จะใช้เพียง15ปีในการเบ่งขนาดเศรษฐกิจและคนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอีก2เท่าตัวนะอันนี้ก็อาจจะพอบอกได้ว่าโอ
1: ้มันยังมีอนาคต
0: แสดงว่าในทางใหญ่มีอนาคตแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเซกเมนต์ทุกกลุ่มเป้าหมายทุกธุรกิจจะมีอนาคตเพราะบางทีเราต้องเจาะลึกลงไปในแต่ละส่วนนะว่าในธุรกิจของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นแบบไหนอย่างไรเช่นเมื่อกี้ผมบอกว่าเรื่องสุขภาพผมมั่นใจเลยเรื่องสุขภาพเนี่ยยังไงก็ตามนะจะเติบโตไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจีนตั้งเป้าแล้วเขาอยากเห็นคนของเขาเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะตอนนี้เขาตั้งเป้าตัวเลข80ปีนะอายุขัยเฉลี่ยของคนจีนเนี่ยภายในปี2030เนี่ยไม่ถึง5ปีเนี่ยนะครับ
1: เฮลตี้จะมาแรง
0: นอกจากเขามีตังค์ให้ใช้แล้วเขายังจะมีเวลาอยู่ใช้ตังค์แล้วคนที่สูงอายุนะครับจากอายุส่วนใหญ่เขาจะนับจากอายุ60นะ
1: ค่ะ
0: นะครับจะไปถึงอายุ80โดยเฉลี่ยเท่ากับว่ามีเวลาอยู่ใช้ตังค์20ปีนะ
1: ค่ะตอนนี้
0: ถ้าบอกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าบอกว่าถ้าเรามองกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับตลาดผู้สูงอายุใหญ่มาก300กว่าล้านคนแล้วเพิ่มขึ้นนะเฉลี่ยทีละอย่างน้อยต้องมี10ล้านคนต่อปีเท่านั้นไม่พอยังเป็นตลาดที่ทรงพลังเพราะเขามีตังค์เขาไม่เหมือนตัวนะผู้ที่อยู่ในวัยชราบ้านเราที่ไม่ค่อยมีเงินออ
1: ม
0: ไม่มีรายได
1: ้ค่ะ
0: นะเงินเบี้ยบำนาญจำกัดแต่ของเขาเนี่ยเขาได้ค่อนข้างเยอะนะก็ทำให้เขามีพลังอันนี้ยกตัวอย่างก็แน่นอนพอก็รวยแล้วพออายุเยอะก็ต้องห่วงใยสุขภาพถูกไห
1: ม
0: จะได้มีเวลาอยู่ใช้ต่างอย่างนี้ตลาดนี่ใหญ่แน่นอนครับ
1: ตอนนี้ถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการเองที่อยากจะเข้าไปเจาะตลาดจีนแต่ยังแบบยังคลำทางไม่ถูกอย่างเงี้ยด็อกเตอร์ตัวหอการค้าไทยในจีนเนี่ยจะมีบทบาทช่วยแนะนำช่วยได้ยังไงบ้าง
0: เราทำอยู่เป็นประจำเลยเราถึงขนาดอย่างที่ผมเรียนไปว่าเราถึงขนาดทำหลักสูตรนี้ขึ้นแล้วก็เอากูรูที่มีความเชี่ยวชาญ นะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย10ปีนะถึงมาเรียนถึงมาบรรยายในหลักสูตรเราแล้วมันเป็นการเรียนรับที่เขาเอาเคสสิ่งที่เขา

0: ผ่านประสบการณ์มาจะเป็นประสบการณ์ในเชิงลบและเชิงบวกหรืออะไรก็ตามนะมาแลกเปลี่ยนคือหายากนะคือถ้าผมเป็นผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเป็นประสบการณ์เชิงลบบางทีผมก็
1: ไม่อยาก
0: ร
1: ับใคร
0: ม
1: า
0: ผมอายว่าผมอาจจะกลัวขายหน้าแล้วถ้าผมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวเขารู้เข้าเดี๋ยวหุ้นตกหรือเป็นประสบการณ์เชิงบวกนะเอาไปแชร์เนี่ยอ้าวเดี๋ยวคนอื่นก็รู้หมด
1: เก่งทันเราสิ
0: เดี๋ยวก็จะมาเก่งทันเราแต่วิทยากรของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีครับเขายินดีอยากจะแบ่งปันแล้วเขาเห็นตลาดจีนมันจะใหญ่กว่านี้อีกมากนะครับท่านประธานท่านประธานหอการค้าไทยจีนท่านสุภกิจเจริญนนท์บอกเลยบอกว่าถ้ารายเล็กรายกลางยังเล็กอยู่เราต้องช่วยเขาทำยังไงเขาจะไปเติบใหญ่ในเมืองจีนได
1: ้
0: รายใหญ่ๆมาร่วมมือกันนะเพราะว่าบางทีความใหญ่มันต้องการคนที่มาจับมือด้วยกันลักษณะแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต่อจิ๊กซอแล้วเราก็เอาระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องเข้ามาบางคนไปรายเล็กใช่ไหมพอเข้าตลาดจีนโอ้โหตลาดจีนมันใหญ่เห็นโอกาสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องการสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น
1: มีแบงค์ไหม
0: กันเราก็นี่ไงเราถึงต่อจิ๊กซอกับสถาบันการเงินบ้านเรากับ Exim Bank รอไว้เลยนะครับเราต่อจิ๊กซอกับ CICC ซึ่งทำเรื่องมาตรฐานสินค้านะจะทำเรื่องของGACC ในการเอาสินค้าอาหารเครื่องดื่มเครื่องปฏิทินผิวเข้าตลาดจีนคุณต้องมีมาตรฐานคุณต้องขึ้นทะเบียนก่อนเราต่อจิ๊กซอไปให้คุณอยากได้ออร์แกนิกมาตรฐานออร์แกนิกนะคุณก็ต้องผ่านมาตรฐานกันเหมือนกันเราก็มีหน่วยงานในการให้คำแนะนำนะไอ้จิ๊กซอต่างๆเหล่านี้เราเตรียมไว้ให้รวมทั้งแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากทำเรื่องนวัตกรรมนะเราก็ไปคุยกับสวทช.มีไอแท็บนะมีสิทธิประโยชน์นะครับถ้าทำสำหรับตลาดส่งออกนะครับช่วยเงิน 80% ของเม็ดเงินการลงทุนด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะแต่ไม่เกิน 200,000 บาทในแต่ละโครงการ
1: ค่ะ
0: เนี่ยลักษณะแบบนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการยกระดับบรรจุภัณฑ์คือในเมืองจีนเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไม่เป็นไรบรรจุภัณฑ์ก็มีอันนึงก็ใช้ได้แล้วไม่ใช่อ่ะบางทีเราต้องเตรียมก๊อก2ก๊อก3ไว้เลยเหตุผลว่าอย่างนี้เราไปร่วมมือทำการตลาดกับแพลตฟอร์มที่1ในเมืองจีนในวันนี้พอเราจะอีก3เดือน5เดือนถัดมาเราจะไปทำกับรายที่2ไอ้แพลตฟอร์มรายที่2จะถามบอกเฮ้ยมีอะไรที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มที่คุณพวกเขารู้กันพวกเขาติดตามกันเขาก็จะบอกว่าเราเคยทำการตลาดคราวที่แล้วโปรโมชั่นกับแพลตฟอร์มนู้นแล้วจะมาทำกับเขาว่ามีอะไรที่พิเศษถ้าเราไม่ทำแพ็กเกจจิ้งใหม่ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่มีอะไรต่างสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาก็บอกอ้าวงั้นคุณต้องทำโปรโมชั่นราคาที่แรงกว่าเดิ
1: ม
0: ถามว่าโปรโมชั่นราคาที่ไหนแรงกว่าเดิมเกิดอะไรขึ้นถ้ากว่ามาจิ้นต่อหน่วยเราลดลง
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เป็นต้น
1: ดร.คะที่คุยกันมาให้ฟังเนี่ยว่ามีหลักสูตรมีเทรนเนอร์เก่งๆมีประสบการณ์มาเทรนให้เนี่ยอันนี้คือหลักสูตรตัว China Well ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเริ่มเรียนกันเมื่อไหร่คะ China Well
0: เราจะเริ่มเรียนวันที่8เดือน8ครับ8ในภาษาจีนเนี่ยมันปามันคล้องกับเสียงฟ้าที่แปลว่าฟ้าใสแปลว่ามั่งคั่งร่ำรวยแล้วหลักสูตรเราใช้นะเวลนะ
1: 8เดือน8
0: ครับสนใจติดต่อแล้วผ่านรายการมาก็ได้ครับผ่านรายการมาแล้วติดต่อมาได้เลยครับ
1: งั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าวันอังคารหน้ามาเล่าให้ฟังต่อนะChannel Well ว่ามีอะไรน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองที่ต้องการจะไปเจาะตลาดจีนเนี่ย มันจำเป็นต้องรู้เพราะว่าเรียนดูหัวข้อบางหัวข้อมาแล้วแหละ ที่ดร.เขาจัดเนี่ยน่าสนใจจริงๆท่านผู้ฟัง คือเรียนเพื่อเอาจริงทำจริง แล้วก็เรียนโดยที่หอการค้าไทยในจีนเนี่ยตั้งใจจะจัดหลักสูตรเนี้ยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ต้องการส่งออกค้าขายกับประเทศจีนโดยตรงเลยนะ เดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าอังคารหน้ามาเล่าต่อนะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.เพ็ญจิตนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยยังมีอาชีพเสนอมาอยู่เลยนะครูแอโรบิกกับขายของตามสี่แยกขอบคุณมากค่ะหมดเวลาแล้วเนาะ
1: ใช่วันนี้น้องนุ้ยสุดตาดิฉันสร้อยฟ้าพร้อมดร.เพ็ญจิตลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: 2นาฬิกาตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีแอมีนาบ่ายนี้สาวถึงต้นตอชายแดนล่าตัวรินตัวละครสำคัญสั่งการออนไลน์เครือข่ายส่งยาเร่งชง5มาตรการบอร์ดกพ.ปิดช่องโกงสอบราชการเข้าครม.ยอมรับไม่ได้เห็นชุดกากีแก้คะแนนสอบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีสาธารณสุขแจงเป็นการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะผลยืนยันชัดต้องตรวจซ้ำจากอุจจาระแนะกินอาหารปรุงสุกลดเสี่ยงพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในกวางซีจ้วงของจีนเสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอมีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอมีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนต์เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอมีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
0: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูล

0: ข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสุทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงคิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทางนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายปกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในประกรณ์ก็บอกว่าจะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นค คนที่จะสอบคือคณะ

0: รรมการกำลังสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์นบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัตชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อ

0: างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพลครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาข้าวไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายพระดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายพระดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
0: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งแต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปี

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมท.3เจเศษกำชับกปภ.ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.รุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภ.สาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทางด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชยาทั้งนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทางนี้กปภ.ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภ.ทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเป็นเรซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซิ่ง3,100,000บาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา 9:00 น.เพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
0: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมค่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 นวันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พาในสุภชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทระสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรีย

0: เก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกลุ่มนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์บนเวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกลุ่มนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยในเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้ง2คนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบาดไหลเข้าสู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งราวกับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
1: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ 2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ ด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามบ่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนกุลผมณรงค์จันทร์ทอง

0: ด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุล
2: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebookทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรนะคะแล้วก็สวัสดีคุณรณรงค์ด้วย
1: ค่ะซึ่งเดี๋ยวรอสัญญาณคุณรณรงค์แป๊บหนึ่งโอ้คุณเก๋ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมันมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คือดิฉันไม่ได้ยินแบบนี้นานแล้วเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยกันเยอะๆแล้วก็โรคส่วนใหญ่จะเป็นท้องเสีย
2: ค่ะ
1: นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของอาหารกลางวันแล้วก็เป็นเด็กเล็กๆแต่อันนี้เป็นเด็กโตระดับมหาวิทยาลัย
2: เป็นเจน Z เขาบอกเป็นเจน Z
1: เจน4นี่แหละเจน4เจน Z เนี่ยปรากฏว่าปริมาณของคนที่ติดเนี่ยนะ 4,000 กว่าคน
2: ค่ะ
1: นะคะซึ่งบางคนบอกโอ้ยทั้งมหาลัยเลยอันนี้รับน้องหรือเปล่าหรือไงหรือเปล่าคือเขาบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะคะเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดงานมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีคณาจารย์เยอะแยะมีรองอธิการมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของมหาสารคามเข้าร่วมอีกด้วย
2: ค่ะ
1: ทีนี้เขาก็มีการพูดคุยมีการนำเสนอถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับที่จังหวัดมหาสารคามเขาบอกว่าเขามีการคัดกรองประชาชนที่ไปในพื้นที่ประมาณสัก 20,000 กว่าคนปรากฏว่าเจออัตราการติดเชื้อถึง 11%
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เจาะลงไปอีกเขาบอกว่าขณะที่มีการตรวจคัดกรองนักศึกษาน้องใหม่ที่เข้าเรียนในปี2569นี่นะคะมีการตรวจน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,733 คนปรากฏว่ามีคนติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,233 คนคือคิดเป็น 33% น่ะของเด็กที่เข้าใหม
2: ่
1: ขณะที่โอ้เยอะมากขณะที่มีการคัดกรองน้องใหม่ของราชภัฏมหาสารคาม 1,922 คนปรากฏว่าเจอ380คน
2: ค่ะ
1: คือคิดเป็น 19%
2: ค่ะ
1: โอ้ทุกแห่งบ้างไม่รู
2: ้
1: หรือว่า
2: คือมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะ
1: เยอะมากเยอะมากคณาจารย์ก็ตกใจ
2: ค่ะแล้วมันไกลตอนนี้เขาก็เลยกังวลกันว่าเอ๊พอตรวจเจอแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะเพราะว่าตัวที่เจอโรคที่เจอเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะคะแล้วมันมีเชื้อโรคตัวหนึ่งที่อาจจะเป็น

0: การก่อมะเร็งในกลุ่มหนึ่งของมนุษย์ได้และอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ถ้าต่อเนื่องเรื้อรังแล้วก็ยาวนานมีสิทธิ์เป็นมะเร็งท่อน้ำดีด้วย
1: คุณเก๋กินส้มตำกินอาหารแล้วเนี่ยพวกอาหารอีสานเนี่ยกินปลาลาหรือเปล่า
0: ไม่ค่ะส่วนใหญ่เก๋ชอบกินส้มตำไทย
1: อ๋อพี่อ่ะกินส้มตำไทยส้มตำปูส้มตำปลาลาแต่ก็ต้องเป็นปลาสุก
0: ค่ะ
1: ด้วยความเคยชินนะคะ
0: อันนี้ก็ปลอดภัยใช่ไหม

0: ปลาส้มตำแล้วก็ใส่ปลาอีแล้วก็อีตอนเรียนด้วยกันนะ
1: แล้วก็อันนั้นครั้งแรก
0: ครั้งแรก
1: พอครั้งที่สอง
0: ไม่แกทำเองแกแบบแกลวนซะจนกระดูกเนี่ยนะมันละลายเป็นน้ำอะ
1: ค่ะ
0: แล้วแกก็แล้วเราก็บอกพี่ใส่อะไรเนี่ยก็บอกปลาปลาเราก็อีแกก็บอกเฮ้ยอร่อยลองกินดูสุกเชื่อได้เพราะพี่เป็นคนทำก็ปรากฏว่าแกก็เติมให้เรานิดหน่อย
1: ค่ะ
0: โอ้เรากินแล้วเราก็ติดใจเพราะว่ามันอุดมไปด้วยแคลเซียมอันนี้คือสมัยก่อนเราเป็นเด็กๆใช่ไหมเราเรียนปริญญาโทที่เป็นรุ่นเด็กสุดในรุ่นคนอื่นแก่หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะกินอะไรเขาจะนึกถึงแคลเซียมวิตามินผิวพรรณเปล่งปลั่งความเหี่ยวย่นแต่ก่อนเรายังไม่มีไงเราก็อีอีอะไรเงี้ยแต่พอรับประทานอืมรสชาติดีอร่อยกินได้แล้วเราก็เลยแล้วก็ต้องเจ๊คนนี้นะด้วยนะ
1: ค่ะต้องเจ้านี้โดยเฉพาะด้วย
0: อยู่สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
1: โอ้โหบอกแหล่งบอกที่เรียบร้อยค่ะพิกัด
0: แต่ละคนที่มานั่งตำนั่งแกะอะไรเนี่ยนะใหญ่ๆทั้งนั้นค่ะไอพวกเด็กๆอย่างดิฉันเนี่ยตอนนั้นอ่ะพี่เป็นเด็กสุดไง
1: ค่ะ
0: อยู่ในรุ่นเด็กสุดในรุ่นมีอยู่สามสี่คน
1: ค่ะ
0: นอกนั้นแกหมดยังนั้นทุกคนเป็นรุ่นพี
1: ่
0: นะทีนี้ เวลาที่จะทำอาหารกินอยู่ไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยพวกพี่จะสบายเพราะว่าพวกพี่ๆเขาก็จะดูแลเป็นน้องเล็กไงเป็นกลุ่มน้องเล็กตอนนั้นเรียนปริญญาโทอ
1: าจจะไล่ให้ไปล้างจานอย่างนี้แล้วพี่ๆทำกับข้าวอย่างนี้หรือเปล่าล้อให้เขาสบายเลยเหรอคะ
0: พี่เป็นรองผู้ว่าการเป็นผู้ว่าการมานั่งล้างจาน
1: โอ้โห
0: การนู่นการนี่เยอะนะเยอะทีนี้เนี่ยเราก็จะชินกับการบริโภคอาหารที่สุกแล้วก็อร่อยแล้วก็สะอาดแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งตอนที่เราอายุน้อยๆเราไม่ค่อยสนใจนะแต่ก่อนเราก็จะกินแบบเผ็ดซัดแบบเผ็ดแล้วก็ใส่นั่นเยอะๆไอ้นี่ไม่กินก็ไม่ชอบนะแต่พออยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยมันก็จะกล่อมเกลาวิธีรับประทานปรากฏว่าเนี่ยเขาเป็นคนอีสานกันแต่เป็นอีสานที่กินสุกเขาก็เล่าว่าตอนนั้นก็มีเราก็มีการทักว่าพี่หูมันมีพยาธิมีนู่นนี่นั่นเราก็ไล่มาเพื่อที่จะบังคับให้เขาเนี่ยแพ้เราทีนี้คุณหมอก็นั่งกินอยู่ด้วยพี่คนนี้เป็นหมอก็นั่งกินหมอเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันสุกนะมันดีตรงที่ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้ที่แบบอัดแน่นแล้วก็ดีเบตกันตลอดเวลาทุกเรื่องทุกประเด็นแม้กระทั่งส้มตำเพราะฉะนั้นเราก็จะชินว่าการปนเปื้อนปลาดิบมันจะมีไข่พยาธิแต่ถ้าสุกทำสะอาดไม่มีปัญหาจะมีแต่ประโยชน์นะคะและเมื่อไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกายมันจะติดเชื้ออันนี้พี่ก็ฟังเลคเชอร์มาจากในโต๊ะอาหารเนี่ยแหละ ว่ามันจะถ้ามันดิบนะมันจะเป็นยังไงมันจะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับปล่อยไปอีกเนี่ยจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีอันนี้พี่รู้มาตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆเลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ฟังพวกผู้รู้ทั้งหลายเขาอธิบาย
1: แล้วก็พอเวลาเราเด็กๆเนี่ยคือเราจะไม่ได้ถูกสอนมาว่ากินเฉพาะเรื่องของปลาตร้าอย่างเดียวใช่ไหมคะจะมีเรื่องของพวก
0: ลาบ
1: ก้อยอะไรแบบนี้ที่เหมือนกับว่ามันเป็นบ่อเกิดของเรื่องของพยาธิใบไม้ตับก็จะถูกสอนมาแบบนั้น
0: แล้วก็เดิมคนที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยบางทีเขารับประทานแบบดิบ
1: ๆค่ะไม่สุก
0: ไม่สุกคือดิบเลยบางทีก็ดิบเลยแล้วก็บีบมะนาวทำให้สีสันมันเปลี่ยนกุ้งเต้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันดิบๆแต่ว่าพอเราเริ่มบริโภคอย่างที่มันสุกแล้วก็ทราบประโยชน์แล้วก็โทษของมันเนี่ยเราก็เลือกกินได
1: ้
0: เขาบอกว่าตอนนี้พอมีข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะฮะในปี2569นะไม่ใช่2400หรือ2500นะอันนี้มันคนละยุคเลยน
1: ะคะ
0: เขาบอกว่าดิฉันเบบี้บูมอ่ะคุณคิดดูตอนนี้เจนซีอ
1: ่ะ
0: เขาบอกว่ายังต้องมีการอบรมมหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจริงๆมหาวิทยาลัยในแต่ละท้องถิ่นนะคุณเก๋นะมันจะเป็นเขาเรียกว่าผู้นำแนวความคิดของชุมชนเป็นผู้นำการพัฒนาเป็นผู้นำความเจริญแล้วก็การเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติจากเดิมไปสู่สิ่งใหม่ๆได้นะเพราะว่าคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กพวกนี้ก็คือเป ป็นคนที่มีความรู้สึกสูงเป็นนักวิชาการ

0: ก็จะเชื่อแล้วก็จะชื่นชอบเพราะฉะนั้นเขาก็เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อจะได้รู้เท่าทันปรากฏว่าตรวจไปตรวจมาในกลุ่มรุ่นใหม่เนี่ยล่อไปทั้งหลาย 10%
1: คือเขาบอกว่าตามที่มีการสุ่มตรวจเนี่ยประเด็นมันน่าสนใจอยู่ตรงนี้ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคุณชุมพิษเดชรัตน์เนี่ยบอกว่าสั่งให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเนี่ยออกมาตรการในการจัดการแก้ไขปัญหาคือด้วยที่เป็นเด็กเจน Z แล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาตราแบบนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้รู้ตัวนะว่าร้านที่เราไปเนี่ยเขาใช้ปลาราเป็นสุกหรือว่าดิบ
0: ไม่รู
1: ้
0: เฮ้ยกินเข้าปากไม่รู้รู้ดิ
1: ไม่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองไงคะ
0: เฮ้ยรู้
1: จริงเหรอคะ
0: ความเหม็นมันไม่เหมือนกัน
1: อ้าจริงเหรอคะอ๋อถ้าสุกกับดิบ
0: ไม่ใช่ความเหม็นกลิ่นไม่เหมือนกัน
1: ถ้าสุกกับดิบกลิ่นไม่เหมือนกันเหรอ
0: ไม่เหมือน
1: อ๋อ
0: กินก็ไม่เหมือน
1: อันนั้นก็
0: กลิ่นไม่เหมือนกินก็ไม่เหมือนชิมรสชาติก็จะไม่เหมือน
1: อ๋อค่ะแต่ว่าที่จังหวัดเนี่ยเขาก็คือเขาบอกว่าณเวลานี้เนี่ยเหมือนต้องเร่งด่วนเชิญชวนให้บรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยทั้งในตลาดแล้วก็โรงอาหารของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องเข้าอบรมนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงการปรุงอาหารเนี่ยต้องใช้ปลาตราที่ต้องไม่ดิบต้องปรุงสุกเท่านั้นไม่มันจะมีความปนเปื้อน
0: คุณคิดดูแห่งหนึ่งอ่ะ33อีกแห่งนึง 19% กับ 20%เราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยบุคลากรรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นเจน4เจน Z ที่เราเรียกกันเนี่ยนะเรียกว่า 30% หรือว่า 20% ขึ้นไปปรากฏว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิพวกนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วเราคิดดูว่าในอนาคตกว่าเราจะกล่อมเกลาแล้วก็สตุ้งสตังส่งเสียจนเรียนจบแล้วก็ไปประกอบอาชีพสำคัญพัฒนาชาติบ้านเมืองแล้วเรามีบุคลากรที่อาจจะเป็นมะเร็งตับเนี่ยในอนาคตหลาย 10% น่ะแล้วถ้ามาจากอีสานเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการสอบสัมภาษณ์นะของมหาวิทยาลัยอ
1: ่ะ
0: สอบผ่านสอบสัมภาษณ์ดิฉันว่าต้องตรวจร่างกายด้วยตรวจพยาธิเลยแบบขับพยาธิให้หมด
1: เพราะว่าถ้ามันอักเสบเรื้อรัง
0: มัน
1: มีปัจจัยเสี่ยง
0: คิดดูว่าเวลาเราเรียนหนังสืออ่ะ
1: มะเร็งท่อน้ำดี
0: ถึงมันยังจะไม่เป็นมะเร็งแต่มันเป็นพยาธิเพราะฉะนั้นคุณจะต้องผอมแห้งแรงน้อยหัวโตหน้าซีดอะไรเงี้ยแน่นอนแล้วจะอ่านหนังสือให้ได้เกียรตินิยมแบบคุณเก๋เนี่ยยักษ์พยาธิมันได้ไปหมดนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าที่แรกเนี่ยเขาไม่คิดว่าในปี69จะมีคนติดพยาธิใบไม้ตับสูงขนาดนี้เขาเลยอยากให้มีการคัดกรองนิสิตทุกคนที่เข้าเรียนจริงๆมันไม่ใช่อยากมันต้องเลยนะต้องทำแล้วก็บุคลากรซึ่งมีมากกว่า 50,000 คนเพราะว่าทุกคนน่าจะเสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ตับแทบทั้งนั้นเลยก
1: ็
0: คือบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมดแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอีสานคนในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าติดพยาธิใบไม้ตับสูงขนาดนี้นะในอนาคตมันจะมีปัญหาแล้วเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนแต่ก่อนกินน้ำบ่อน้ำแม่น้ำได้แล้วก็เปลี่ยนมากินน้ำปลาถึงจะอร่อยไม่เท่ากันแต่ว่ามันจะทำให้สุขอนามัยพื้นฐานเนี่ยดีขึ้นมากแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชีวิตของคนอีสาน มันก็จะมีสุขภาพดีขึ้นมากๆจริงไหมคะคุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณเก๋พรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: กา
2: ฬสินธุ์ใช่ไหมคร
0: ับมหาสารคาม
1: ค่ะแต่
0: กาฬสินธุ์ก็อาจจะมาท้าชิงได
2: ้ไม่ต้องกลัวนะเรามีนวัตกรรมเรียกว่ายาขับพยาธ
0: ิยาถ่ายพยาธิโอ้ยมันยังไงคือขออภัยมันไม่เหมือนเด็กๆนะที่เวลาเรากินแล้วก็ถ่ายพยาธิส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาธิเส้นได้พยาธิน้อยๆอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยนี่มันพยาธิใบไม้ตับอ่ะโหมันเยอะมากนักศึกษามหาลัยหนึ่งเนี่ยเจอ 33% อีกแห่งหนึ่งเจอ 19%
2: รัฐมนตรีสาธารณสุขจะได้มีคนรู้จักแล้วก็จะได้ต้องมาสัมภาษณ์ทำย
0: ัง
2: ไงต
0: ่
2: อ
0: วันนี้เหนือจากเรา
1: วันนี้ต้องส่งวันนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขส่งมินิฮาร์ดให้ผู้สื่อข่าวบอกว่าอย่าลืมผมนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกบอกว่า
0: ดิฉันว่านะ
1: รัฐมนตรีโลกลืมก
0: ็ชื่ออะไร
1: คุณพัฒนา
0: คุณพัฒนาก่อนที่คุณจะส่งมินิฮาร์ดนะคุณเอายาถ่ายพยาธิแล้วคุณก็มินิฮาร์ดแบบเนี้ยนึกถึงพัฒนาคุณพัฒนาใช่ไหมนึกถึงพัฒนานึกถึงอยากขับพยาธิอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเวิร์กกว่านะไปโฆษณาแบบเนี้ยดิฉันว่ามันจะดีมากเพราะว่านอกจากกระทรวงดีอีที่เราจะต้องทุ่มเทงบนะ

0: หลังจากที่เป็นประเด็นปัญหา Thailand AI Passport แล้วเนี่ยเฮ้ยพฤติกรรมแล้วก็สาธารณสุขขั้นพื้นฐานของคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยเฮ้ยต้องดูแลเหมือนกันคุณรณรงค์อยู่บุรีรัมย์กินส้มตำใส่ปลาร้าดิบหรือสุก
1: ไปอุดรมาเมื่อวันเสาร์ก็ไปกินซอยจุอยู่ยังไม่ได้เป็น
2: โอ้โห
0: ล่อซอยจุ
2: ซอยจุเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องถามนะ
0: กลัวไหมกลัวพยาธิไหม
1: เรามีคุณหมอที่เก่งอยู่ครับ
0: อันนี้นี่คือยอมตายแล้วก็ไปหาหมอถ่ายพยาธิแทนแต่ก็มีคนแบบนี้เยอะเพราะบอกว่ามันกินแล้วไม่อร่อยใช่ไหมแต่ดิฉันตอนกินเนี่ยกินสุกไงรุ่นพี่เนี่ยไปต้มสักแหนบมันกระดูกกระเดี่ยวละลายหมด
2: เห็นมีบางคนบอกว่ากินซอยจุแต่ว่าก็กินพอกินเสร็จก
0: ็สุกอ่ะหรือไปถ่ายพยาธิ
2: ใช่พอกินเสร็จแล้วก็กินยาถ่ายพยาธ
0: ิอย่าไปเชื่อเลยว่ามันจะออกหมด
2: อ๋ออันนี้ไม่แน่
0: มันอาจจะหลงเหลืออยู่ตามไอ้นู่นนี่นั่นพวกนี้พอเรารับประทานไปเยอะๆมันจะออกเลยนะบางทีมันจะมีตัวนู่นคันนู่นคันนี่เนี่ยดิฉัน
1: แล้วทำไมรัฐมนตรีเขาไม่ออกมาเตือนเรื่องรายละเอียดพวกนี้
2: เตือนอยู่ค่ะเตือนอยู่วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะก็คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะประเด็นนี้เนี่ยบอกว่าคือได้รับรายงานว่ามีการตรวจเรื่องของพยาธิใบไม้ตับแล้วก็พบว่ามีนิสิตที่พบเชื้อจำนวนมากซึ่งในการตรวจแบบดั้งเดิมแล้วก็จะตรวจจากอุจจาระแล้วก็ดูว่าในอุจจาระเนี่ยมีไข่พยาธิหรือไม่แต่ว่าการตรวจครั้งนี้เนี่ยเป็นวิธีการตรวจแบบใหม่ที่มีมาหลายปีแล้วเหมือนกับการตรวจแบบ ATK อะค่ะแบบที่เราคุ้นเคยด้วยการนำปัสสาวะมาตรวจก็จะมีความไวกว่าวิธีการหาไข่พยาธิจากอุจจาระแล้วก็ท่านก็บอกว่าทั้งนี้เนี่ยในไทยเนี่ยมีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงแล้วก็ที่ผ่านมามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีไม่ได้มีแนวโน้มลดลงมากนักตามที่มีการคาดการณ์จึงต้องมีการตรวจให้กว้างมากขึ้นแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการตรวจด้วยวิธีการนำยูรีนก็คือปัสสาวะเนี่ยจะต้องมีการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระดูไข่พยาธิด้วยถึงจะมั่นใจได้ว่าในร่างกายมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริงนะคะส่วนที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามต้องปูพรมแล้วก็ตรวจเรื่องของร้านค้าร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัยเนี่ยกำชับอย่างไรท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประชุมแล้วก็วางแผนแล้วก็กำชับไปที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเรียบร้อยแล้วนะคะก็พยายามที่จะรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกงดของดิบฝากให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็ซื้ออาหารจากแหล่งที่เรามั่นใจด้วยค่ะวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้อยู
0: ่โอ
1: ้ผมคิดว่าท่านแก้ปัญหายังไม่ตรง
0: ไม่โดนใจ
1: คือท่านจะมาแจกยาถ่ายพยาธิหรือจะมาตรวจพยาธิทำไม
0: มันต้อง
1: ทำไมท่านไปจัดชุดสสจไปตรวจที่ว่ามันอยู่ตรงไหนแหล่งพยาธิเน
0: ี
1: ่ย
0: แล้วที่สำคัญก็คือรณรงค์ให้กินสุก
1: รณรงค์ให้กินสุกเนี่ยท่านต้องพูดบ่อยๆแต่เราสำคัญแบบนั้นคือมันต้องมีแหล่ง
0: ไปหาแหล่งแล้วก็
1: ไปจัดส่วนการประกาศเนี่ยควรจะบินไปที่ป่าสารคามไปตรวจเองเลยว่าตรงไหนน้ำที่มันเป็นแหล่งที่มันจะเป็นแค่เชื้อได
0: ้นอกจากลงแล้วดิฉันคิดว่าต้องมีกฎหมายที่บังคับไม่ให้กินดิบอ่ะ
2: ต้องเป็นกฎหมายเลยเหรอคะ
0: ต้องเป็นกฎหมายคือ
1: เรามีกฎหมายอยู่คุณเสียพรแต่มันเป็นเรื่องของพรบอาหารไงพระราชบัญญัติอาหารที่ไม่สะอาดอาหารที่ปรุงด้วยของที่ไม่สะอาดปนเปื้อนเนี่ยมีโทษอยู่นะครับ
0: เขาเรียกปนเปื้อนเหรอแบบเนี้ย
1: ใช่ครับใช่ถ้าเป็นลักษณะว่าทำไม่สะอาดเนี่ยเขาเรียกว่าปนเปื้อนปอกปน
0: เขาบอกเขาสะอาดนะมีทุกตัวทุกหม้อมีพยาธิใบไม้ตับ
2: อุ้ย
0: ของแท้มันดิบเนี่ย
1: ถ้าตรวจแล้วเจอเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอาหารปลอมปนซึ่งเราจะต้องตรวจให้เจอว่าเป็นร้านไหนแหล่งแพร่เชื้อมาจากไหนมาจาก
0: เรา
1: อาจจะสงสัยว่ามาจากไหนมาจากร้านอะไรร้านอาหารหรือมาจากแหล่งน้ำ
0: แหล่งที่ผลิตอะไรนะแหล่งที่ผลิตปลาละถูกไหม
1: ทางบอกแหล่งผลิตปลาละนี
0: ่โอ้ทุกบ้าน
1: ต้องระดับรัฐมนตรีไปเองแล้วครับปลัดไปไม่ไหวแล้วครับ
0: จริงเหรอ
1: เหตุผลเพราะว่าแหล่งผลิตปลาละนี่ปลาละขายเป็นร้อยล้านนะครับคุณศิวพรคุณเก
2: ๋ส่งออกนอกด้วยนะคะ
0: ไอ้ส่งออกนอกดิฉันว่ามันส่วนใหญ่สุกนะไอ้พวกดิบๆนี่ไม่น่าจะผ่านไม่น่าจะผ่านของต่างประเทศ
1: มันมีสูตรลับอยู่คุณเชียวพรไม่รู้จักแต่แล้ว
0: จริงเหรอซุกซ่อนไปเหรอ
1: มันเป็นสูตรลับ ดรับน้ำปลาเก้านี้อร่อยสุ

0: อือแม่เจ้าโอ้โหคือเรา
1: เวลาเราไปสั่งอ่ะเราชอบกินส้มตำโปไม่เอาปลาก็มี
0: ใช
1: ่โปแล้วก็มากินอะไรครับดิบ
0: ไม่แต่เดี๋ยวนี้เขาผ่านพัสไลด์แล้วก็บางทีเขาก็มีการผ่านความร้อนแบบ
1: อันนั้นคนกรุงเทพ
0: ใช่เพราะว่ากินแล้วจะไม่ลงท้องอ่ะเพราะว่าบางทีมีต่างชาติกินไงเขาก็จะรักษาความสะอาดกันเยอะ
1: นั่นแหละครับคนกรุงเทพกินอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไปทางอีสานแล้วก็แกะกระดองแล้วก็ตับเลยครับ
0: คือก็เข้าใจอยู่แต่ก็คือมันถือว่ามันต้องรณรงค์ให้ความรู้ไงแล้วก็ที่สำคัญอ่ะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยควรจะต้องเป็นแหล่งพูดเลยนะเป็นแหล่งให้ความรู้แล้วก็เป็นผู้นำชุมชนในการที่จะยกเลิกการกินดิบให้มันรู้สมั่งคือในปีแรกๆอาจจะยากไงแต่2569แล้วนะคุณทำไปนะอย่างน้อยต้องหนึ่งเจนอะเพราะว่าเจนเก่ามันอาจจะกินอยู่ยังยังกินบุกเค็มอยู่แต่ก็คือกินร้านที่มันสะอาดไงกินร้านที่เรารู้ว่าท้องไม่เสียนะอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงคือไม่กินบ่อยเพราะกินทีก็นึกถึงพยาธิทุกทีเพราะว่าก
1: ินทุกวันกินทุกวันครับ
2: ค่ะ
1: มันตำง่ายคนอีสานก็เอามาตำง่ายนะปูก็ไปหาง่ายๆเลย
0: แล้วมันก็แหลกๆอยู่ในส้มตำอ่ะเนาะมันก็นัวๆ
1: จะให้บอกให้เขาเลิกกินมันก็ยากอยู่นะ
0: ไม่มันต้องเปลี่ยนเจนไงแต่ว่าหมายถึงว่าคือมันจะไม่ได้ในวันเดียวแต่ว่ามันจะต้องรณรงค์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณคิดดูนะคุณรณรงค์ท่านนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรอดไป 33% บางแห่ง 20% ให้คุณนึกถึงว่าคุณจะต้องมีนิสิตนักศึกษาที่อุดมไปด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยเรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ย 20-30% น่ะแล้วมันจะได้ประโยชน์พวกผลไหมไอ้พวกผอมแห้งแรงน้อยพยาธิเยอะพวกเนี้ยนอกจากในอนาคตมันอาจจะเป็นมะเร็งตับเนี่ยนะ 30% ไม่รู้ว่าจะเป็นมะเร็งตับเท่าไหร่แต่อีตอนนี้เป็นพยาธิเนี่ย 20-30% เนี่ยมันจะมีสมองไปเรียนหนังสือไหมมันจะไหวไหม
1: เนี่ยคือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องช่วยกันสนับสนุนเรื่องนี้คร
0: ับ แล้วก็รณรงค์ให้มันเป็นแฟชั่นเลยปลาลาสุกเท่านั้นไอตัวแก่ๆอย่างดิฉันไปเนี่ยต้องรอไปเกิดใหม่อย่างคุณกับดิฉันน่ะนะน้องเก๋ด้วยน้องเก๋ไม่กินปลาแต่คุณกับดิฉันอย่างเงี้ยต้องรอไปเกิดใหม่นะแต่ไอ้คนเจนที่มันหลัง4เนี่ยหลังเจน4เนี่ยมันจะเคยชินกับการบริโภคของสุกแล้วก็รู้ว่ามันมีพยาธิบางอย่างรับประทานไม่ได้แต่คนที่แก่แล้วแก้ไม่ได้ไอ้นี่ก็ต้องดูแลกันไปอีกแบบนึงแต่ไอ้รุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันจะมาพร้อมพยาธิใบไม้ตับ 20-30% เนี่ยเฮ้ยดิฉันรับไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันนี้มันเป็นสาธารณสุขพื้นฐานเลยนะ
2: ค่ะ
0: แสดงว่าไอ้ 70% เนี่ยคือ 33% มีพยาธิใบไม้ตับดูแล้วภูมิลำเนาก็อาจจะอยู่ในละแวกจังหวัดใกล้เคียงใช่ไหมแสดงว่าไอ้ 70% น่ะต้องดูว่ามันมาจากไหนถ้าเป็นอีสานเยอะแล้วก็อยู่ในกลุ่ม 70% แสดงว่ามันอยู่ในระหว่างสู้กันในเรื่องของความรู้คือคนรุ่นใหม่ที่ไม่กินดิบกับไอ้พวกที่ยังกินดิบอยู่มันยังสู้กันอยู
2: ่ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นคนจากทั่วประเทศที่ไม่ใช่อีสานแสดงว่าการรณรงค์ในเรื่องนี้บกพร่องคือมันยังใช้ไม่ได้คือมันต่ำเกินเพราะว่าคุณมีปริมาณเด็กที่เข้ามาเนี่ยเป็นพยาธิแบบไม่ตับคุณคิดดูว่าหน้าตาจะแบบสดใสซาบซ่าหน้าเหมือนคุณจุฬารัตน์แบบนี้ไหมสมองดีอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันจะต้องแบบซีดเซียวซูบซีดผอมกระหล่องแต่เด็กนี้อาจจะรู้สึกว่าดีผอมดีนึกว่าหุ่นดีจริงไม่ใช่ล้วนแล้วแต่มีพยาธิแล้วต้องจับมาถ่ายพยาธิต้องจับถ่ายพยาธิแบบเด็กๆอ่ะถูกไหมแต่ไอพยาธิแบบไม่ตับไม่ใช่จะถ่ายแบบนั้นได้ง่ายๆนะเฮ้ยนี่ยังคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแบบเนี้ยคือคุณภาพของเด็กที่เข้าไปเรียนเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำตั้งแต่เข้าแล้วเด็กแบบนี้ไม่พร้อมจะเรียนเนี่ยความรู้มันจะได้อะไรไม่รู้แล้วถ้ายังตรวจบุคลากรด้วย อาจจะต้องเจออีกถูกไหมดังนั้นเนี่ย

0: แต่ว่า
1: ทัวร์ไม่ควรจะลงที่ดีอีอย่างเดียวทัวร์ควรจะไปเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุขบ้าง
2: เป็นกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ใหญ่ไงครับพอเกิดข่าวขึ้นมาแล้วผมแปลกใจคือทำไมวิธีการรับมือเนี่ยถึงเป็นการตั้งครับทำไมไม่จัด
1: ลุกไม่เป็น
2: ทำไมถึงไม่ทำ
1: โฆษณาไปทัวร์รถไปทัวร์ที่ไม่ใช่ไปด่านะหมายถึงว่าให้ความรู้ลงโฆษณาที่เขาเรียกเสียมสอนก็ได
0: ้
1: หรือว่าทำการ์ตูนทำอะไรที่มันสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่รุ่นเล็กๆตั้งแต่ในโรงเรียนอนุบาลของอีสานอะว่าเฮ้ยมันต้องกินสุกเหมือนเราจำได้ไหมตอนโควิดกินร้อนช้อนกลางล้างมือเด็กๆทุกคนสามารถล้างมือได้ถ้าคุณครูสามารถที่จะปลูกฝังแนวความคิดนี้ได้ว่าปลาร้าต้องกินสุกดิบกินไม่ได้เด็กเหล่านี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็จะปลอดจากพยาธิใบไม้ตับในเจนต่อไป
2: เวลาพูดถึงเรื่องผลงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะนั่งอ่านข้อความที่พยาบาลตามแต่ละโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเขาก็ส่งมาให้ดูว่าบางตอนเนี้ยเขาก็โดนขัดเรื่องเบี้ยเลี้ยงโควิดสมัยก่อนเอากลับมาร่วมกันบริจาคร้องเรียนไปที่ไหนต้องเงียบกันหมดแต่รู้ว่าอันนี้มันไปถึงหูกระทรวงสาธารณสุขหรือถึงหูผู้ใหญ่ในผู้บริหารไหม
1: ท่านนายกดีนายกเป็นอดีตสาธารณสุขเก่าอ่ะ
2: คือตอนนี้ถามใครก็บอกให้จะไปคุยกับนายก
1: นายกบอกเรตติ้งกำลังตกกำลัง
0: นายกบอกว่าสัมภาษณ์คนอื่นมั่งก็ได้ไม่ใช่มาที่นายกคนเดียวเมื่อวานนี้นายกบอกเลย
1: เพราะว่าคนแหมก็บอกจำไม่ได้ไงนายกเลยบอกไงจำไม่ได้เดี๋ยวนายกก็จำไม่ได้ด้วยนะ
0: รัฐมนตรีที่โลกลืม
1: รัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมอะไรอย่างงี้ใช่
0: นายกบอกว่าถ้า
1: เดี๋ยวตรวจดีมีอะไรนะ API
0: ค่ะนายกบอกว่าเดี๋ยวโลกรัฐมนตรีโลกลืมนะเป็นไปได้ไหมถ้ามีอาจจะถ้านายกรู้สึกว่าอาจจะทำแบบว่าให้หายไป
1: นายกก็ลืม
0: นายกก็ลืมเหมือนกันนะ
1: ได้ไหม
0: จะหายไปได้นะ
1: เพราะว่าแต่อย่างว่า
2: ตอนไหนขนาดไหนไหนว่าขนาดนี้แล้วก็ส่วนไหนเหรอเนี่ยที่ลืมเนี่ย
1: ไม่มีรู้จำบ่ได้ถามคุณหมอคุณหมอพันชัยยอดมีบอกทนไม่ได้2วันนี้รู้สึกเรื่องมันคันมือแล้วกันเรื่องสอบกับเรื่อง
0: เรื่องของการปรับครม.วันนี้มีรัฐมนตรีหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์เยอะมากเลยนะคะ
1: กลัวโดนปรับออก คุณหมอพันชัยยอดบอกมะเร็งท่อน้ำดีของเราสูงที่สุดในโลกครับมาจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนี่แหละโดยเฉพาะอีสานบ้านเฮาพยาธิใบไม้ตับพยาธิใบไม้ในตับเป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีครับส่วนมะเร็งตับมักเกิดจากการมีตับอักเสบตับแข็งหรือไขมันพอกตับครับแน่ชัดไหมเพราะนั้นเนี่ย
2: ฟังแบบนี้แล้วกลัวแล้วครับเนี่ยต้องรีบไปถ่ายพยาธิแล้วคร
1: ับ เฮ้ยแค่นี้ยังไม่กลัวมันต้องเอาตัวพยาธิมาให้เห็น
0: นี
1: ่เฮ้ยถ้าเป็นดิฉันนะ
0: ค่ะ
1: เพราะดิฉันทำประชาสัมพันธ์มา 3-40 ปี
0: ค่ะ
1: เดินจัดทัวร์รณรงค์ของสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตัวพยาธิเนี่ยไปให้เด็กดูแล้วก็เอาไอ้ตัวที่มันเขาเรียกว่าโมเดลอะจำลองอะที่เป็นตัวคนแล้วก็ผ่ามาแล้วก็ให้เห็นเลยนะว่าอีพยาธิมันอยู่ตรงไหนจ้างสมบัติทำก็ได้
2: ให้รัฐมนตรีถือยาวๆเลยกับ
0: นี่ทำแบบนี้ไหมคะทำแบบ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: เมื่อ4วันที่ผ่านมาที่ทางผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่แต่งเป็นมัสคอตแล้วก็เป็นพยาธิใบไม้ตับแล้วก็ออกมารณรงค์เขาบอกว่าเป็นไวรัลคนชอบมาก
1: รอแป๊บเขาฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู
0: ่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสันเพชรยืนยันครม.ทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกเต็มที่มองเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรบ้างพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤทธิ์มองหากศาลชี้พ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000 ล้านบาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพฤทธิ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2 ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5 โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือก

0: ตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะว่าเราวุดลุยเอาผิดโรงงานต้นทางหลังพบเศษโฟมไหลทะลักกำแพงพังเข้าหมู่บ้านที่บ่อวินนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากที่สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีฝนตกหนักที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก่อให้เกิดขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้ากำแพงหมู่บ้านบุญรักษาวิว2จนล้มพังกระทบบ้านเรือนประชาชนเสียหายล่าสุดอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรายงานว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งไม่มีอาคารมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะดำเนินงานโดยบริษัทฟางซางซิร์คูล่าอีโคโนมีแมเนจเมนต์จำกัดตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลบ่อวินรับจ้างคัดแยกของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานคนประมาณ10คนในการคัดแยกโดยไม่มีเครื่องจักรไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535ในส่วนของเสียที่เมื่อฝนตกหนักและไหลมารวมกระทบรั้วกำแพงหมู่บ้านของประชาชนจนได้รับความเสียหายตรวจสอบพบว่าเป็นโครงตู้เย็น 2,351 ตู้และฝาตู้เย็น 22,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางชื่อบริษัทไมดีอินเทลลิเจนต์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ในตำบลมาบคาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองประกอบกับกิจการผลิตตู้เย็นและอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ซึ่งกรณีนี้ถือว่าโรงงานต้นทางในจังหวัดระยองได้ลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะเร่งดำเนินการทำหนังสือประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเพื่อให้เข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางคือบริษัทไมเดียอินเทลลิเจนต์แมนูแฟคเจอริ่งและดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดสุภมาศพร้อมสืบนครบาลและอย.บุกทลายโรงงานผลิตยาลดความอ้วนเถื่อนเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกันแถลงผลการจับกุมขบวนการผลิตยาลดความอ้วนเถื่อนในพื้นที่ตำบลแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีหญิงสาวในพื้นที่เขตดินแดงกรุงเทพมหานครเสียชีวิตหลังรับประทานยาลดความอ้วนยี่ห้อบาชิญาติจึงได้ร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่จากการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการใช้สถานที่2แห่งเป็นโรงงานผลิต1แห่งเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อีก1แห่งก่อนขอศาลออกหมายค้นและเข้าตรวจสอบพบเครื่องจักรผลิตสารเคมีวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาลดความอ้วนหลายยี่ห้อจำนวนมากพร้อมจับกุมผู้ดูแลโรงงานชาวเมียนมาได้3คนขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลถึงตัวนายทุนเจ้าของโรงงานและตรวจสอบปลายทางที่มีการนำยาเถื่อนเหล่านี้ส่งไปจำหน่ายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋
2: ค่ะ
1: คุณรณรงค์สุนทรเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะก็ยังเมาส์แตกกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของพยาธิจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
2: ค่ะ
1: เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มันทำให้เราเห็นเลยว่าคุณภาพของคนเจนใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตเราจะรู้เลยว่าเขาจะขี้โรคไหมจะแข็งแรงสุขภาพดีสมองแจ่มหรืออย่างไรนะแล้วก็มันจะทำให้คนอีสานเนี่ยมีเขาเรียกว่าสถานะที่มันดีขึ้นทั้งด้านของสุขภาพอนามัยภาพพจน์แล้วก็ยังอื่นๆตามมาคุณรณรงค์คุยต่อในเชิงกฎหมายเนี่ยนะเราสามารถเอากฎหมายอะไรมาจับในประเด็นนี้ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดทั้งของเอกชนแล้วก็ของราชการแบบละเลยได้ไหม
3: โดยหลักๆนะเรากำลังพูดถึงเรื่องของอาหารที่ไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
3: ถ้าสะอาดจะต้องไม่มีพยาธิ
1: ค่ะ
3: ทีนี้คนขายที่ขายเนี่ยเขาก็จะต้องขายอาหารที่ปรุงสุก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันนี้ถ้าอาหารปรุงไม่สุกแล้วมีพยาธิคนขายก็จะต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติอาหาร
1: ค่ะ
3: นั่นหมายถึงว่าถ้าเขาแค่ตรวจเจอพยาธินะเขาแม่ค้ารับผิดแค่ตามพระราชบัญญัติอาหารถ้าจำไม่ผิดมาตรา26หรือ27นี่แหละ
1: ค่ะ
3: โทษจำคุกและโทษปรับ
1: แค่ปรับใช่ไหม
3: มีโทษจำคุกและโทษปรับด้วยแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในแง่ของกฎหมายที่หนักกว่านั้นคือประมวลกฎหมายอาญาเลย
1: ค่ะ
3: เราจะไปเจอในแง่ของอาหารที่ไม่สะอาด
1: เป็นพิษไม่สะอาด
3: คนท้องเสียจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตอย่างล่าสุดก็เกี่ยวที่ต่างจังหวัดเนี่ย
1: ค่ะ
3: ใส่สารไปก็หนึ่งในนั้นก็จะมีข้อหาเรื่องของพรบอาหารประกอบไปด้วย
1: ค่ะ
3: แต่ก็จะโดนข้อหาอื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของอาหารไม่บริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันบางทีผมยังนั่งคิดเลยนะเราเห็นพ่อค้าแม่ค้าหาเปลแผงลอยจนรถเข็นขายของเนี่ย
1: น่าจับตรวจใช่ไหม
3: อย่าใช้คำว่าจับตรวจเลย
1: เขาเชิญตรวจหรือสุ่มตรวจ
3: ผมว่าน่าจะมีอ่ะ
1: ใช่ก็คือกทมไงเพราะใช้พื้นที่ของกทมทำมาหากินซึ่งถ้าผ่านเนี่ยนะถ้าผ่านเราต้องให้แบบใบเขียวเลยหรือว่าใบชื่นชมยินดีอ่ะใบประกาศกิตติคุณหรือเขาเรียกอะไรนะชามทองอ่ะชามฝังเพชร5ดาวอย่างเงี้ยหรือ1ดาว2ดาววันนี้อ่ะเฮ้ยมันผ่านการตรวจสอบของหลวงแล้วนะของทางอนามัยสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครแล้วนะว่าความสะอาดเนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานอาจจะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวถึงแม้กระทั่ง5ดาวมันก็คือในเชิงบวกไงมันก็จะช่วยให้คนมีกำลังใจนึกออกไหมไม่ใช่แบบเอาเชิง

0: ลบว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ชั่วอะไรเงี้ย
1: กำลังใจอะไรกฎหมายเขาเขียนเอาไว้ในมาตรา25พรบอาหารเนี่ยห้ามไม่ให้ผู้ใดผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์คำว่าอาหารไม่บริสุทธิ์จะหมายถึงอาหารไม่สุกและมีพยาธิ
0: ด้วย
1: เพราะงั้นเนี่ยคุณจับได้เลยมหาสารคามใช่ไหมคุณควรใช้กฎหมายแต่เนื่องจากกฎหมายตัวนี้เป็นหน้างานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยสสจ.จังหวัด
0: ตรวจทั่วจังหวัด
1: ตาม
0: ลุยตรวจทั่วจังหวัด
1: ถ้าเกิดว่าเป็นระดับรัฐมนตรีพูดเนี่ยจะต้องตรวจทั้งภูมิภาค
0: ถูก
1: นี่จะมาตรวจแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอำเภอใดอำเภอหนึ่งได้ไง
0: ถูก
2: ค่ะถ้าเกิดไปตรวจไปแนะนำไปแก้ไขแล้วถึงขนาดมีอำนาจถึงขนาดว่าจะสั่งระงับเรื่องของการประกอบกิจการได้ไหมคะอย่างตัวเรื่องของพรบอาหาร
1: ไปทำให้มันสุกแล้วก็ทำให้มันสะอาดถ้
0: า
1: ที่มันไม่สะอาดมันก็จริงๆเนี่ยขอจอไปเดิน
0: กิ้ม
1: รอบมหาลัยนี่รอบมหาลัยที่ตรงไหนที่มันน่าจะเป็นแหล่ง
2: เห็นเขาก็กำลังเตรียมอยู่นะเตรียมจะตรวจสอบร้านส้มตำ
0: ทั่วมอกี่ร้านก็รู้อยู่แล้วว
1: ันนี้คว้างกันอยู่เดินไปตรวจได้แล้ว
0: เนี่ยนายกเพิ่งบอกอย่าให้ลืมชื่อนะลืมหน้าเนี่ย
2: ถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมอยู่นายกก็จะลืมบ้าง
0: นะ
1: นายกแซวบ้างว่าเห็นทางเพื่อไทยเขาบอกไม่มีนะสัญญาณปรับครม.
2: ไม่มีค่ะ แต่ละคนบอกทำงานเต็มที่ค่ะแต่ว่าอาจจะสื่อสารน้อยไปหน่อย
0: มันก็บอกไม่คิดว่างานจะเข้าไม่คิดว่างานจะเข้าเพราะว่าทีแรกอาจจะนึกว่าแหมในกระทรวงตัวเองเนี่ยดูราบรื่นไงไม่มีประเด็นราบรื่นเรียบร้อยซะจนอุ้ยคิดว่าคงไม่มีปัญหาปรากฏว่าแต่ละแห่งเนื้องานเข้าง่ายๆทั้งนั้นเลยนะ
1: ราบรื่นจริงเหรอแต่ละกระทรวงก็มีปัญหาแต่ว่าบางทีเจ้ากระทรวงเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้ไงมันก็เลยไม่เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นโตเอาอย่างง่ายๆนะของคุณสุชาติเนี่ยปัญหาใหญ่มาก
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคุณสุชาติก็ยังหาวิธีแก้ปัญหาอยู่ตอนนี
0: ้ค่ะ
1: อันนี้ถ้าจะบอกว่าโลกลืมไหมผมว่าคุณสุชาติเนี่ยโลกไม่ลืม
0: โลกจำเธอ
1: โลกจำไปอยู่กระทรวงไหนก็โลกจำ
0: จะเด่นอันนี้คุณพูดถึงเรื่องไหนเธอมีหลายเรื่องมากเลย
1: คือผมพูดถึงผลงานดีๆที่รัฐมนตรีเขาพัฒนาประเทศ
0: พยายาม
1: จะนำเสนอให้เห็นว่าถึงแม้คนจะวิจารณ์ว่า
0: เหตุ
1: การ ณ์อย่างนี้แต่ว่าในหน้าเนื้องานจริงๆอ่ะเขาก็รับผิดชอบดีอยู
0: ่
1: คือไม่เหมือนกับรัฐมนตรีบางกระทรวงเนี่ยภาคเอกชนประสานงานไปให้หาแก้ปัญหาเนี่ยหายสูญสาไป
0: ไม่หรอกเขาจำไม่ได้แล้วก็อาจจะเด็กบางคนก็มักจะเหมือนดูแคลนหน่อยๆนะรัฐมนตรีลูกเทพบางคนก็บอกกลายเป็นลูกกรอกแล้วผลงานมันน้อยซะจนไม่ค่อยจ
1: ะนะในหมู่รัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยผลงานเขาเนี่ยตอบทุกคำถามที่เอกชนอย่างเราถามนะครับ
0: จริงเหรออ
1: ๋อผมเนี่ยการันตีเรื่องผลงานเลยว่าอย่างครม.ชุดใหม่ๆที่เข้ามาเป็นเนี่ยของที่เขาได้โควต้ามาผมเห็นเขาก็สั่งให้หน่วยงานกระทรวงกรมเขาเนี่ย
0: ตั้งใจ
1: ชี้แจงและตอบทุกอย่างที่สังคมสงสัยหมดเลยนะเขาไม่ได้กักไม่ได้ว่าไม่ตอบนะแต่กลับกัน
0: แต่ไม่ค่อยเป็นข่าว
1: รัฐมนตรีที่สูงวัยเนี่ยมักจะประสานงานยาก
0: แต่เขาเด่น
1: บางกระทรวง
0: เช่นอย่างของคุณเฮงเนี่ยคุณเฮงสุชาติเนี่ย
1: อันนี้เด่นด้วยตัวรัฐมนตรี
0: คุณเฮงบอกเฮ้ยยังไม่มีสัญญาณปรับครม.บอกว่าไม่หวั่นหรอกไม่กลัวที่เรียกว่าเป็นรมต.โลกลืมเนี่ยโอ้ยบอกทส.คือกระทรวงเขาเนี่ยผลงานเพียบ
2: วันนี้คุณพราดรปิศนานันทกุลนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยบอกว่ากรณีที่เหมือนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตัวคุณพราดรเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกเทพมองว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานอย่างไรคุณพราดรก็บอกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คน เรื่องนี้ต้องใช้เวลาเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มองว่าทุกคนในรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะทำงานอย่างเต็มที่แต่ว่าผลที่ออกมาในปลายทางสุดท้ายต้องวัดกันอีกทีว่าความสำเร็จเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
0: โอ้มันก็พูดยากนะมันเขาเรียกอะไรอ่ะคือบางทีอาจจะตั้งใจทำงานแต่ว่ายังต้องเรียนรู้เยอะแล้วก็อาจจะไม่สร้างความโดดเด่นยังไม่ค่อยได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ
1: ผมว่า
0: เพียง
1: ต้องการคนที่พร้อมทำงานคนที่พร้อมลุยส
2: ่
1: วน PR ไม่เก่งเนี่ยท่านแต่ละกระทรวงเนี่ยท่านมีท ท่านมี

0: PR ของกระทรวงอยู่แล้ว
1: โฆษกของกระทรวงอยู่แล้วจะบอกว่าไม่เก่งเนี่ย
0: ใช้ซะหน่อยสิ
1: อย่าพูดอย่างนั้นเลย
0: อ
1: ย่าพูดอย่างนั้นเลยว่าไม่เก่งผมบ้านโฆษกกระทรวงแค่ไหนเก่ง
0: แต่ท่านอาจจะไม่เก่งหรอ
1: รับสายนักข่าวแล้วโฟนอินเข้ามาบ้างจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
2: อย่างประเด็นนี้เนี่ยคุณพาราดอนก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ทางตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆที่ต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นด้วย
0: อย่างของคุณสุภจีไม่มีปัญหานะเธอจะมีข้อมูลเยอะมากทั้งของกระทรวงพาณิชย์ทั้งทิกต็อกเธอก็มีดิฉันมาเจอทิกต็อกของ
2: เฟซบุ๊กด้วย
1: คุณสุภจีมีปัญหาอย่างเดียวว่าที่นายกคนใหม่ทำไมต้องอักษรย่อตัวนั้นด้วย
0: สาราใช่ไหม
1: เออผมเนี่ยไข่นะไข่นะหาอยู
0: ่บางท่านก็บอกแหมคุณสิริกัญญาก็เป็นสาราเหมือนกันแต่มันก่อนฟังเธอร้องเพลงอยู่นะติ๊กต็อกให้มันขึ้นมาคือบางท่านเนี่ยที่อยู่ในแวดวงเอกชนเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องของการทำงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์งาน
2: ค่ะ
0: แล้วมันก็เลยจะทำให้มีผลงานให้ออกมาเห็นได้บ่อยๆบางท่านเนี่ยอย่างคุณท็อปบอกว่าคือไม่อยากจะเก่ง PR อย่างเดียวไม่เก่งงานแต่ก็คือมันต้องมีจุดสมดุลใช่ไหมคือต้องทำงานด้วยแล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยประชาสัมพันธ์ด้วย
2: คน
0: จะได้รู้
2: คุณวราวุธเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเขาก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอกันกับทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์
0: ก็ไม่ได้
1: นี่ท่านต้องมาถามรักเคลื่อนไหวอย่างพวกผมเนี่ยที่ทำกันมาเป็น10ปีเนี่ยว่าหน่วยไหนเข้าไปติดต่อแล้วสะดวกสบายหน่วยไหนเข้าไปแล้วเขาไม่ชอบหน้าเรา
0: แล้วหน่วยไหนคุณเข้าไปแล้วได้รับความดูแลความช่วยเหลืออย่างดีไหนช่วยชมหน่อยสิ
1: หน่วยที่เข้าไปและดูแลดีนะครับก็จะมีกระทรวงสาธารณสุข
0: สาธารณสุขอะฮะ
1: ผมไปบ่อยเขาก็เลยดูแลดีผมยกทุกสมัยผมไปดักรอรัฐมนตรีขึ้นลิฟต์อันหนึ่งผมก็ยังไปรอ
0: ก็แสดงว่าเขาดูแลดีแล้วก็เป็นเชิงบวกเป็นคนเรียกเป็นกลุ่มงานที่เก่งอ่ะสร้างสรรค์แม้กระทั่งเจอคุณรณรงค์รู้ว่าจะมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือ
1: เอาดูแลศพไปที่กระทรวงเขาก็ยังดูแลผมดีผมขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขมาก
0: เล่าให้ฟังหน่อยสิคะเรียนอยากรู้มากเลยตอนเอาลงศพเนี่ย
1: ก็คือพอเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าไม่มีคำตอบไม่ครับสิ่งเดียวที่ประชาชนทำก็คือเขาก็ญาติหรือญาติคนที่ไม่ต้องเอาโลมไปที่กระทรวงไปถามหาสาเหตุการตายอันนี้คือทำกันประจำกระทรวงก็รับลูกก็ตรวจให้ทุกอย่างไม่มีไม่ตรวจนะไม่มีไม่ตรวจแต่ถ้าถามผมว่าหน่วยไหนที่ไปแล้ว
0: ไม่ค่อยเวิร์ค
1: ผม
0: ไม่ค่อยเจอ
1: ก็มหาไทยครับมหาไทย
0: อ๋อท่านรัฐมนตรียุ่งอ่ะ
1: ผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะผม
0: ท่านรัฐมนตรีมีหลายงาน
1: 4เดือนกว่า5เดือนกว่าแล้ว
0: ยังไ
1: ม่สามารถยังไม่ได้เจอรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยเลย
0: แต่ถ้าคุณเจอนะคุณจะเจอนายกเลยนะ
1: ก็ผมแค่รู้ว่าในไลน์กลุ่มผู้ว่า17จังหวัดก็นั่งแชทข้อความในเฟซบุ๊กผมส่งเข้าไปในไลน์กันอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: โอ้นี่บอกไว้ก็แล้วกันเผื่อว่าท่านรัฐมนตรีจะมาแวะกระทรวงบ้างอ่ะอีกเรื่องนึง 5,000 คน
1: พวกเราพร้อมไปเจอครับในเรื่องสถาปนกิจสงเคราะห์เนี่ย
0: บอกได้เลย
1: พร้อมเราพร้อมมากแล้วเราพร้อมรายงานทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราจะบอกด้วยว่า
0: ท่านสะดวกเมื่อไหร่ท่านสะดวกเมื่อไหร่บอก
1: เราอยากจะพูดแล้วกันว่าจังหวัดไหนดูแลเราดีจังหวัดไหนดูแลเราเกือบจะดี
0: จังหวัดไหนดูแลดี
1: อุดรธานีสิคร
0: ับ อุดรอ๋อจริงๆมันต้องมีอย่างน้อยเนี่ย1แห่งเพื่อที่จะได้เป็นมันหัวหมู่อ่ะเค้าเรียกอะไรนะ
1: หัวหมู่ทะลวงฟัน
0: ทะลวงฟันมันจะได้ช่วยให้เราเนี่ยมีทางไปเห็นเวชัดแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็อาจจะขยายผลต่อได้ถูกไหมก็ขอขอบพระคุณทั้งอะไรของอุดรนะ
1: ผู้ว่าอุดรธานีท
0: ั
1: ้งฝ่ายการเมืองทั้งประชาชนทั่วไปที่ติดตามปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์ทั้งสื่อมวลชนที่อุดรธานีช่วยกันนำเสนอจนแทบจะเขาแทบจะด่าอยู่แล้วว่าเป็นนำเสนออะไรอยู่จังหวัดเดียวจังหวัดอื่นเขาไม่ต่างไงจ้ามันก็เลยมีแค่อุดรได้อยู่จังหวัดเดียวตอนนี
0: ้ขอบพระคุณอุดร
1: แหละต่างแหละแต่บังเอิญว่าผู้ว่าอุดรเนี่ยคือทั้งจังหวัดไงไม่ได้แค่เฉพาะบางชาปนกิจสงเคราะห์
0: โอ้
1: เขาทำภาพใหญ่ได้ส่วนจังหวัดอื่นก็ยังทำภาพเล็กอยู
0: ่ก็ต้อง

0: ให้เครดิตท่านจริงๆทั้งทีมงานท่านด้วย
1: เนี่ยรอ ชมอยู่รอชมอยู่เนี่ย
0: อืม
1: แล้วย้ายผู้ว่าอุดรผมแล้วกัน
0: เออถ้าย้ายก็ย้ายขึ้นได้ตำแหน่งสูงขึ้น
1: อย่าขึ้นย้าย
0: อย่าขึ้นย้ายใช่ไหม
1: ขึ้นเสร็จ
0: ก่อ
1: น
0: โอเคโอเคโอเค
1: นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการกำกับดูแลอบต.กับเทศบาลด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็อยู่ในหน้างานของมหาดไทยของอธิบดีสท.ที่ตกลงตั้งกรรมการสอบอยู่ตอนนี
0: ้แต่ตอนนี้มีปัญหาคุณไปขอความช่วยเหลือใครเขาก็มีปัญหาเรื่องของสอบท้องถิ่น 5,000 คนอ่ะ
1: อันนั้นน่ะ
0: อาจจะไม่มีเวลาดูแลคุณ
1: คือผมจะเอาอันเนี้ยไปซ้ำไง
0: อ๋อซ้ำยังไง
1: เอาไปซ้ำเอ้าเนี่ยปัญหาทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีเรื่องข้อสอบที่ท่านดูแลเนี่ยมีปัญหาการบรรณาธิการเนี่ยก็เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องทุจริตด้วยเนี่ยแล้วไม่มีใครกำกับดูแลเนี่ยช่วยเหลือพวกเราด้วยอย่าเพิ่งโยนเรากลับไปพม.ท่านลิกรโลกไม่ลืมแล้วก็ท่านลิกรคนจำได้เพราะว่าแก้กฎหมายพรบ.การการบรรณาธิการสงเคราะห
0: ์ค่ะมันควรจะโคกันไหมหรือมันควรจะเอี่ยวกับพม.ได้ไหมเพราะว่าออกพม.เขาบุคลากรเขาดีนะเพียงแต่คนเขาน้อย
1: เราเป็นแค่คนหาเช้ากินค่ำเลยอย่าไปบอกเลยว่าใครต้องรับผิดชอบมากไปกว่านี
0: ้โอเค
1: ผู้มีอำนาจหน้าที่ฟังแล้วก็น่าจะรู้ว่าผู้ใดที่จะต้องช่วยพวกเราได
0: ้ท่านนายกไงรัฐมนตรีมหาไทยแต่ว่าท่านยุ่งหาท่านยากเออนะถูกไหมเออแล้วเรื่อง 5,000 คนเนี่ยทำไงพอได้มาแต่ก่อนหน้านี้เขามี 9,000 คนนะแต่ตอนนี้ 5,000
1: เราต้องแยกนี้ก่อนคือเมื่อวันนี้เขามีการออกมาสรุปว่าเขาสุ่มตรวจนะคุณเก๋สุ่มตรวจ 15,000 คน
0: แน่น
1: ปรากฏว่าพบตัวเลขไม่ตรง 5,000
2: ใช่
1: เท่ากับ1ใน3
0: อย่างน้อย1ใน3
1: เมื่อตัวเลขถูกสุ่มมา1ใน3คุณเก๋คิดว่าเขาจะปล่อยให้การสอบครั้งนี้
0: รอดไปได้ไหม
1: รอดไปได้ยังไงในเมื่อมันออกมา1ใน3มันผิดที่แสดงว่าระบบการทำข้อสอบมันมีความบกพร่องเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องยกเลิกทั้งระบบเพียงแต่ว่าราชการเนี่ยถ้าเราไปสั่งยกเลิกเลยเราโดนฟ้องแหวกมันต้องมีการตั้งกรรมการกลางแบบนี้แหละแล้วก็ตรวจออกมาว่ามันบกพร่องแล้วก็สั่งยกเลิกทั้งหมดแล้วค่อยไปไล่ฟ้องกันทีหลัง
2: แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าจะแยกนะจะแยกก็คือกลุ่มที่เป็นตรวจแล้วไม่ตรงกันก็จะดึงออกมาแล้วก็คนที่สุจริตจริงๆก็จะเดินหน้าต่อแต่ว่าทนายรณรงค์มองว่าไม่ใช่แบบนั้นอาจจะรื้อเลย
0: ถ้ามันเยอะขนาดนี้คุณจะดึงยังไงคุณจะดึงยังไง
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าวันที่พูดตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าปริมาณที่ผิดพลาดมันเยอะไหมมันแค่หลักร้อยหรือมันหลักพันอันนี้คุณเก๋มันหนึ่งในสามของตัวเลขที่สูง
2: ทนายรณรงค์ตั้งประเด็นดีอันนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดึงถ้าใครไม่ตรงเนี่ยเขาก็จะเอาลำดับคนอื่นขึ้นมาแทนนะ
1: คืออย่างนี้คุณเก๋ตอนที่พูดเนี่ยคนที่เป็นกรรมการสอบเนี่ยยังเป็นรองปลัดมหาดไทยอยู่มันก็จำไม่ผิดยังเป็นของมหาดไทยสอบกันเองอยู่เขาก็ต้องตั้งสอบในแง่ว่ามันไม่ผิด
2: อ
1: ย่างผมพูดกระทับไปไหมเนี่ย
0: ขยายอีกหน่อยก็ดี
1: คือเขาต้องตั้งสอบสวนแล้วก็ในข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยที่เขามีเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่มีการทุจริตในระดับบริหารเขาจึงไปไล่ที่เกี่ยวกับการสอบเหล็กหลับด้านล่างระดับเล็ก
2: ๆ
1: ทีนี้พอกรรมการถูกตั้งใหม่โดยใช้เป็นส่วนกลางก็คือคณะรัฐมนตรีเข้ามาช่วยกำกับดูแลพอข้อมูลถูกเปิดออกมาเขาก็มีความชอบธรรมในการที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดและสาระสำคัญที่จะว่าการสอบครั้งนี้จะสั่งยกเลิกหรือไม่ยกเลิกมันอยู่ที่ลักษณะการสอบลักษณะการประกาศผลว่ามันสอบไปในทางที่ทุจริตหรือไม
0: ่
1: หากมันสอบไปอย่างเช่นกรณีเนี่ยสุ่มตรวจ15,000เจอไป5,000เนี่ยแสดงว่าระบบการประมวลคะแนนเนี่ยไม่น่าเชื่อถือ
0: ค่ะ
1: เมื่อระบบการประมวลคะแนนไม่น่าเชื่อถือก็จึงเป็นเหตุให้สามารถสั่งยกเลิกทั้งระบบได้ถ้าฝืนต่อให้ยังบรรจุแต่งตั้งไปก็ถูกฟ้อง
0: โดนฟ้อง
1: อ
0: ี
1: กคุณไม่โดนฟ้องวันนี้คุณก็โดนฟ้องวันหน้า
0: ทีนี
1: ้แต่โดนฟ้องวันนี้สง่างามกว่าเพราะคุณสั่งยกเลิก
0: ทีนี้ไอ้โดนฟ้องเนี่ยนะมันก็จะมีอย่างที่คุณเก๋เล่าก็จะมีติ่งของคนที่ซื่อสัตย์สุจริตสอบจริงที่ได้รับผลกระทบเพราะสมมตินะกลัวว่าถ้าสอบใหม่แล้วถ้าไม่ได้นะแย่เลยนะใช่ไหม
2: บางทีมันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตเหมือนกัน
0: แล้วเขาจะร้องได้ไหมหรือว่าเยียวยาได้ไหม
1: เขาก็ไปฟ้องมหาดไทยเขาหน่วยงานที่กำกับดูแลการควบคุมการสอบท้องถิ่นเขาต้องไปฟ้องได้ค่าเสียหายเรื่องเห็นละเมิดนี
0: ่
1: แต่เขาสุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรม
0: เขาไม่อยากได้ตังค์หรอกเขาอยากได้บรรจุ
1: ไม่ไอ้บรรจุเนี่ยมันถ้าการสอบมัน

0: การทุจริตท่านคงจะโดนยกเลิกทั้งหมดเมื่อโดนยกเลิกทั้งหมดท่านก็ต้องไปสอบใหม่นะ
1: แล้วประเด็นที่ 5,000 คนที่ผลคะแนนที่ประกาศไม่ตรงนี่ถ้ามองในแง่ของกฎหมายนี่คือการเอาพงเอาผิดอะไรนี่จะเป็นยังไงคะทนายรณรงค์
0: คือต้องไปดูก่อนว่าเขามีส่วนร่วมทุจริตไหมแล้วทำไมคณะกรรมการถึงไปแก้เฉพาะข้อสอบคน 5,000 คนหรือมันเป็นที่ระบบคือถ้ามันเป็นที่ระบบเนี่ยสั่งยกเลิกง่ายแต่ถ้ามันมีคนไปแก้ 5,000 คนถ้าปริมาณมันเยอะถึงหลักพันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องสั่งยกเลิกอยู่ดีโอเ
2: ค
0: ถ้ามันแก้สักประมาณ100-200หรือ30คนแก้เฉพาะ
2: 1%
0: ประมาณอย่างเท่า 1% 1% เยอะไป
2: 0.3
0: แก้แต่เทศบาลนึงเอา 0.001 ก็แล้วกันแต่ถ้ามันแก้แค่นี้ผมว่าเขาคงไม่สั่งยกเลิกทั้งหมดแต่อันนี้มันสอบส่วนมันเยอะไป
2: ค่ะการที่พบสัดส่วนมากไปเนี่ยนอกเหนือจาก5คนที่อาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสถูกสอบวินัยร้ายแรงแล้วเนี่ยระบบของฝ่ายบริหารดิฉันไม่แน่ใจนะว่ามันจะไปถึงระดับถึงขั้นสูงสุดหรือว่าในส่วนของการเมืองด้วยไหมปลัดต้องรับผิดชอบไหมแล้วรัฐมนตรี
0: ปลัดเนี่ยยังไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่ายังไม่มีการพลาดไปถึงอธิบดีจะผิดไหมก็ต้องดูด้วยว่ามันมีการพลาดไปถึงมันเกี่ยวข้องอย่างไรแต่ผมเห็นละรองผู้ว่านครราชสีมานะครับเป็นคนร่าง TOR ฉบับนี้เหมือนจะเคย
2: นั่ง
0: อย
2: ู่ใน
0: กระทรวงมหาดไทย
2: ท่าน
0: ออกมาโพสต์หลังจากมาถามกับผมเรื่องเงินสถาปนกิจเรื่องเงินบริจาคอีกวันหนึ่งท่านก็รีบมาอธิบายเรื่อง TOR
2: ใช่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนร่างเองแหละ
0: อยากจะตอนนี้ทุกคนไม่อยากจะคุยกับผมเรื่องสถาปนกิจเลย คุยกับผมแล้วมีแต่เรื่องเข้าตลอด
2: โอ้เชื่อว่าการสอบในครั้งนี้ยกเลิกแน่นอน
0: อยากใช้คำว่าเชื่อว่าผมดูจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครับจากลักษณะกรณีแบบที่ตรวจสอบการทุจริตในภาพใหญ่เนี่ยเขาต้องสั่งยกเลิกอยู่แล้วครับ
2: อธิบายให้ฟังหน่อยในเชิงในทางกฎหมาย
0: คือการสอบทุจริตเกิดความผิดพลาดในการจัดสอบนะครับเมื่อเกิดจากความผิดพลาดในการจัดสอบก็จะต้องยกเลิกครับ
2: ค่ะมันมีระดับที่อย่างเมื่อครู่ที่เราคุยไหม 0.1% กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามันต้องมากแค่ไหน
0: อันนี้คือการจัดสอบที่ทุจริตนะคุณเสียพรจะปล่อยให้ผ่านไปไม่ได
2: ้ค่ะ
0: มันเป็นการจัดสอบที่ทุจริตหมายถึงมีผู้ที่จัดสอบให้เกิดการทุจริตขึ้นในโครงสร้างซึ่งกำลังหาอยู่ว่ามีใครสมรู้ร่วมคิดบ้างไม่ใช่ว่าคนเข้าสอบทุจริตคนสองคนแต่เป็นการทุจริตสอบเชิงโครงสร้างที่อยู่ในคณะกรรมการจัดการสอบนี่แหละ
2: ค่ะทีนี้เมื่อมันใหญ่ถึงขนาดนี้เนี่ยนะคะในทางกฎหมายเองมันจะต้องดำเนินการยังไงเพื่อให้การสอบครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นโมฆะใช่ไหม
0: คือคณะกรรมการสอบที่ทางคณะมอตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องสรุปผลออกมาว่าเขาจะให้ทำอย่างไรถ้าเกิดว่าเขาจะให้เป็นโมฆะด้วยเหตุผลว่าข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานในการตรวจผมว่ามันก็สมเหตุสมผลส่วนว่าหลังจากนั้นความเสียหายในการจัดการสอบจะไล่เบี้ยกันอย่างไร
2: ค่ะ
0: กฎหมายให้ผิดในการไล่เบี้ยอยู่แล้วกับหน่วยงานทบวงกรมมหาไทยก็อาจจะไปฟ้องมสวหรือมสวอาจจะฟ้องมหาไทยไม่รู้ใครจะฟ้องใครแล้วแต่ว่าต้องมีหน่วยงานที่ต้องจ่ายค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อจ่ายค่าเสียหายแปลว่าต้องมีราชการบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เกิดความล้มเหลวหรือความเสียหายของส่วนราชการแต่ความเสียหายนั้นเจตนาทุจริตหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง
2: นั้นต้องถึงที่สุดก่อนไหม
0: ก็เนี่ยผลสอบเรื่องนี้สามารถจะชี้ชัดได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นรออยู่7 วัน30 วันที่คณะกรรมการสนใจจะต้องสรุปผลออกมา
2: ค่ะช่วงนี้เราขอพักสักครู่ได้ไหมคะจะกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1 ปีเต็มจาก 2,900

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกียรติคะ
3: ค่ะต่อกันนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะว่าผลตรวจเรื่องของกระดาษคำตอบนะคะก็ออกมานะคะล่าสุดเนี่ยสำหรับเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยออกมาบอกว่าตรวจไปนะคะรายชื่อผู้ที่ได้รับบรรจุเนี่ยใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 คนก็จะมีตัวเลขประมาณสัก 5,000 คนเนี่ยละค่ะที่ผลคะแนนประกาศแล้วไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบถือว่าเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญเลยเหมือนที่ทางคุณรณรงค์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็คือปปช.แล้วก็ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบแล้วก็ประกาศผลสทว่าพบเจอเรื่องแบบนี้ส่วนกรณีถามว่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการจับกุมทุจริตที่จังหวัดนนทบุรีหรือข้อมูลแฟดไดของมสวหรือไม่นะคะคุณวรสิทธิ์บอกว่าต้องส่งให้ปปช.ตรวจสอบเป็นสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเพราะว่าสทเนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนี้เราตรวจในสิ่งที่เรามีอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ปปช.ดำเนินการต่อเพราะว่าเขาเป็นคนดูภาพใหญ่นะคะสำหรับรายชื่อ 5,000 คนที่ตรวจสอบพบเนี้ยจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้เมื่อใดก็บอกว่าเมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้กระทำความผิดถึงจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่ว่าขณะนี้บุคคลดังกล่าวยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกตินะคะแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงเป็นการภายในต่อไปแต่ยังไม่ได้ดูว่าจะให้ใครเป็นประธานรวมไปถึงชุดที่มีคุณประกรณ์ดำเนินการในภาพรวมอยู่ด้วยเมื่อถามว่าปปช.เนี่ยจะใช้เวลาตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ย 3-6 เดือนจะกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นหรือไม่เพราะว่ารับไปแล้ว 5,000 คนนะคะคุณวรสิทธิ์เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าความผิดสำเร็จแล้วเมื่อถามว่าเงินเดือนที่ได้รับไปช่วงที่ตรวจสอบจะดำเนินการอย่างไรคุณวรสิทธิ์เขาบอกว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องไปดูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแต่อย่างไรต้องย้อนหลังกลับอยู่แล้วค่ะเงินเดือนทั้งหมดเลย
2: ค่ะในส่วนของการตรวจสอบ 15,000 คนแล้วเจอ 5,000 เนี่ยนะ
3: คะ
2: ที่เป็นคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกรณีนี้ต้องถือว่าจะต้องมีการสรุปข้อมูลเพื่อที่จะส่งปปช.แล้วก็คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนะคะแล้วก็จริงๆตอนนี้นายกก็ยุ่งอยู่เห็นว่าจะลดพลังงานอยู่ลดราคาพลังงานอะไรต่าง
3: ๆค่ะ
2: แต่ 5,000 คนนี้เนี่ยนะคะถ้าผิดจริงต้องพ้นสภาพเพราะว่าความผิดสำเร็จนะคะในส่วนรายละเอียดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คนซึ่งถือเป็นจำนวนมากยังมีนัยยะสำคัญหลังจากนี้จะต้องส่งให้ปปช.และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอย่างที่คุณเก๋เล่าแล้วก็ยังมีกสท.คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.เนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบและประกาศผลว่าสท.พบเจอเรื่องแบบนี้ทีนี้ในส่วนของ 5,000 คนจะถือว่าเป็นกระบวนการเดียวกับที่ปปช.จับกลุ่มที่นนทบุรีหรือไม่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าอันนี้ต้องส่งไปให้ปปช.ตรวจสอบอีกทีแล้วก็นำไฟล์ไปเปรียบเทียบกับแฟลชไดรฟ์ที่มสว.ส่งให้เจ้าหน้าที่นะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเพราะว่าสท.ไม่มีข้อมูลอย่างที่คุณเก๋เล่าต้องตรวจในสิ่งที่มีก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดไปใ

0: ปช.ดำเนินการต่อเช่นกันเพราะว่าเหมือนที่มสว.เขาส่งไปเนี่ยเพราะว่าเป็นคนดูภาพใหญ่ภาพรวมแล้วก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยทีนี้ในส่วนของ5,000 คนที่ปปช.หากตรวจสอบเสร็จแล้วผู้กระทำความผิดถึงจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่ว่าขณะนี้บุคคลที่เขาโดนที่เขาได้บรรจุไปแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงเป็นการภายในต่อแต่ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งประธานตั้งกรรมการนะรวมถึงชุดของคุณประกรณ์ที่ดำเนินการในภาพรวมอยู่เนี่ยค่ะนักข่าวก็ถามต่อว่าปปช.จะใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้3เดือนถึง6เดือนไหมมันจะกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นหรือเปล่าเพราะว่ารับไปแล้วถึง 5,000 คนนะคะคุณบริษัทบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะความผิดมันสำเร็จแล้วเงินเดือนที่ได้รับไปเนี่ยก็ต้องใช้กฎหมายมาดูขั้นตอนว่าจะต้องทำไงบ้างที่จะสอบย้อนกลับนะคะประเด็นเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางปลัดนะคะกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงนามแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5รายอะค่ะที่มีการถูกพาดพิงว่าอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของทุจริตการสอบท้องถิ่นนี้ด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้นะคะบอกว่าที่มีการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ยได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการ5รายเรียบร้อยแล้วนะคะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามระเบียบของราชการขณะเดียวกันยังบอกด้วยนะคะคณะกรรมการเนี่ยเดี๋ยวจะสอบสวนเป็นผู้กำหนดกรอบประเด็นในการสอบสวนรวมไปถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีการเชิญข้าราชการ5รายเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านแล้วก็เป็นธรรมทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้ว5รายชื่อนั้นน่ะรายชื่อของข้าราชการ5รายเนี่ยเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏตามกระแสข่าวหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะคะท่านก็พยักหน้ายืนยันว่าใช่ค่ะแล้วก็มีบอกด้วยนะคะบอกว่าขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้กำหนดเรื่องของระยะเวลาในการสอบสวนที่ชัดเจนยังเป็นอำนาจของคณะกรรมการสอบสวนที่จะพิจารณากำหนดทั้งระยะเวลาประเด็นแนวทางในการตรวจสอบถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวก็จะรายงานผลมาเป็นระยะนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยจะดำเนินการแล้วก็ยึดตามขั้นตอนของกระบวนการวินัยเพื่อให้การพิจารณาเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ขณะเดียวกันนะคะยังบอกด้วยว่าได้ลงนามคำสั่งให้ข้าราชการทั้ง5รายเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเดิมแล้วมาช่วยราชการเป็นการชั่วคราวระหว่างการสอบสวนแล้วเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติราชการเพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังแย้มด้วยนะคะ
0: ว่า
1: อาจจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมอีก1ตำแหน่งด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ตรวจ 5,000 จาก 15,000 เนาะสุดนะเมื่อครู่นี้นะคะประมาณสักเที่ยงเศษเนี่ยค่ะก็มีข่าวเรื่องของราคาน้ำมันท่านนายกรัฐมนตรีนะเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ไปหาทางลดราคาขายปลีกน้ำมันลงให้ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะเหตุผลก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบราคาน้ำมันในตลาดโลกว่าลดลงแล้วแล้วก็ราคาอยู่ในระดับที่ทรงตัวเพราะฉะนั้นราคาขายปลีกในประเทศก็ควรจะลดลงคนก็แหมถูกถามตลอดนะคะอันนี้ก็คือต้องคำนึงถึงค่าครองชีพค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลักรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะลดค่าน้ำมันลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือประเด็นหนึ่งก็คือการสั่งการให้รัฐมนตรีพลังงานหาทางลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทันทีแล้วก็การสั่งลดราคาเป็นผลมาจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงแล้วก็ส่งตัวแล้วนะคะแล้วก็นโยบายนี้ก็คือมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนแล้วก็ลดต้นทุนของผู้ประกอบการให้มันสะท้อนภาพความเป็นจริงโดยท่านรัฐมนตรีบอกว่าผมก็แค่บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะผู้บริหารว่าตอนนี้ตอนราคาน้ำมันในตลาดโลกขึ้นเราก็ไปขอประชาชนขึ้น

0: อนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงแล้วเราก็ไม่ต้องไปขอให้ประชาชนในการลดราคาลงไปเลยตอนลงนี้ไม่ต้องไปขอ
1: ดีค่ะ
0: แล้วก็ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆปรับทีละนิดแต่ไม่ค่อยเต็มใจอะไรแบบนี้นะไม่เต็มใจดิฉันพูดเองซึ่งรัฐมนตรีขิงรัฐมนตรีพลังงานก็รับเรียกไปทันทีสองท่านนี้ก็ทำงานไวนะลูกรับลูกส่งทีนี้เขาก็ถามว่าอาหารเนี่ยมันไม่ลงนะน้ำมันลงก๋วยเตี๋ยวลงยังคุณใช้60-40เนี่ยเจอแพงๆไหมเขาบอกงี้กรณีราคาอาหารที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่จะให้นโยบายอย่างไรนะคะคุณนุทินก็บอกว่าเรื่องนี้คุณสุภจีนะคะทราบเรื่องแล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือในมติของครม.ก็คงจะต้องรับไปดำเนินการด้วยเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันให้คือปรับลงอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการลดราคาน้ำมันคาดว่าจะมีผลในเรื่องที่ทำให้ราคาสินค้าต่างๆลดลงส่วนนโยบายเรื่องของสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดการตรึงราคาสินค้าต่างๆก็ยังทำต่อยังไม่หยุดนะคะนอกจากนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพลงได้บ้างนักข่าวถามต่ออัตราเงินเฟ้อล่ะคะ
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: สูงอยู่นะนโยบายเศรษฐกิจก็รัฐบาลก็ต้องดำเนินนโยบายต่างๆก็บอกว่าไม่ได้มองจุดเดียวแต่ว่ามองคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติเลยนะคะ
1: หลายคนก็ถามเหมือนกันนะว่าต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าเรื่องของค่าครองชีพอะไรต่างๆเนี่ยพอสูงแล้วโอ้ลงยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเวลานี้เนี่ย เขาบอกว่าอย่างเรื่องของราคาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการ
0: 5บาท10บาทนะ
1: ปรับตัวสูงไปแล้วอ่ะแล้วปรับตัวแบบเป็นวงกว้างด้วยนะทีนี้เนี่ยมันจะลงยังไงเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องของค่าครองชีพสูงเนี่ยมันจะขึ้นแบบถาวรไปเลย
0: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
1: ค่อนข้างที่จะมีความเป็นห่วงแบบนั้นเหมือนกันนะคะ
0: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น ไม่เคยเจอที่ราคาจะลงน้อยมีน้อย
1: เรื่องของอาหารเรื่องของการปรับราคาอาหารต่อจานนี้ก็เห็นว่าก็บางเจ้าเขาก็ปรับแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นทุนเรื่องของการผลิตบางประเภทเนี่ยมันขึ้นไปแต่ว่าพอเวลามันส่งสัญญาณลดเนี่ยอันเนี้ยต้องช่วยกันเอาใจช่วยจริงๆนะ
0: ค่ะท่านบอกมันไม่เหมือนกันเดือนนะครับ ขึ้นแล้วลงได้ราคาอาหารส่วนใหญ่ขึ้นแล้วไม่ค่อยลง
1: แต่ว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมีอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยท่านบอกนะว่าสัญญาณเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าเงินเฟ้อมันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะณเวลานี้เนี่ยแต่ว่ามันยังมีเรื่องของแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตที่ยังเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันเงินเฟ้อเริ่มลดลงต่อเนื่องก็เรื่องของราคาน้ำมันค่าขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวดูด้วยนะคะว่าเรื่องของพวกค่าของชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกดลงไปให้ได้มากกว่านี้หรือเปล่านะ
0: ดูไข่ไก่สิ
1: ไข่ไก่ก็ขึ้นนะคะ
0: แต่ก็บอกว่ากำลังมีแนวโน้มลง อากาศมันเริ่มเย็นลงคือตอนอากาศร้อนๆเนี่ยไข่ไก่มันจะไม่ค่อยไข่ไอไก่มันไม่ค่อยไข่เป็นธรรมชาติมันก็จะทำให้ราคาสูง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพอช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่เชื่อสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็ยืนยันว่าราคาไม่เพิ่มนะคะราคาไม่เพิ่มแล้วก็ในช่วงนี้น่าจะมีแนวโน้มค่อยๆลดลงเขาว่าเป็นเช่นนั้น
1: ลดลงก็ดีค่ะ
0: อากาศมันดีขึ้นอย่างพวกนี้มันจะขึ้นขึ้นลงลงมันจะขึ้นขึ้นลงลงได้ตามสภาพอากาศแล้วก็ปัจจัยภายนอกภายในอะไรต่างๆนะคะ
1: อันนี้
0: จะเป็นประเด็นที่คนเขาเป็นห่วงเพราะว่าเราหาอะไรกินได้เราก็ทอดไข่วะ
1: อาหารง่ายๆนะบางทีทานก็อร่อยนะพอได้ทานทีแล้วก็รู้สึกว่าก็
0: หาอะไรกินไม่ได้ก
1: ็กินง่ายๆแบบนี้ก็อร่อยอยู
0: ่ไม่ต้มไข่ก็ทอดไข่ไม่ก็ตุ๋นไข่เจียวไข่
1: ค่ะ
0: รอดชีวิตไปได้ ใช่ไหม
1: พูดถึงเรื่องของค่าครองชีพนี่ก็นึกถึงคุณสุภจีเหมือนกันนะวันนี้คุณสุภจีคุณสุภจีออกมาคือเจอผู้สื่อข่าวที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆนะขณะที่เดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีที่โซเชียลแซวกันอะว่ารัฐมนตรีพาณิชย์อะช่วงนี้หายไปไหน
0: หายไปไหน
1: ท่านก็บอกว่าโบกมือทักทายผู้สื่อข่าวแล้วบอกว่า อยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนเลย

0: ทำงานทุกวันแล้วเมื่อวานเก๋เห็นFacebook ของคุณสุภจีอะค่ะแอดมินออกมาตอบบอกว่าคุณสุภจีไม่ได้หายไปไหนทำงานหนักแล้วก็ทำงานแบบว่าทุกวันจริงๆจนไม่มีเวลาที่จะมาโพสอะไรแบบเนี้ย
1: ดิฉันนะไม่ค่อยเห็นเธอในหน้าข่าวเห็นใน TikTok เพราะว่ามีคนที่เป็นพวกแฟนคลับของคุณสุภจีก็เวลาเราดูไงมันจะจำไอ้พวกนี้มันฉลาดใช่ไหมปัญญามันประดิษฐ์มันจะเห็นว่าเอ้ย
0: มันจะจับว่าเราชอบชูอะไร
1: มันก็จะขึ้นให้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะเห็นคุณสุภจีบ่อยเพราะฉะนั้นว่าเธอไปทำอะไรที่ไหนแล้วก็บางทีก็จะเป็นเพจของไทยคู่ฟ้าหรือว่ากระทรวงพาณิชย
0: ์
1: กระทรวงพาณิชย์นี่เขาทำงานดีมากนะเป็นลักษณะแบบเชิงรุกมากแทนที่เนื่องจากเราอาชีพทำข่าวไงเราก็อยากรู้ว่ารัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างและไอ้ตอนนี้ที่มันเป็นข่าวร้อนแรงเขาทำยังไงสมาคมคนที่เขาจับกุ้งอ่ะเขาก็กำลังหาท่านรัฐมนตรีอยู
0: ่
1: คุณสุภจีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าไปดูติ๊กต็อกจะเจอรัฐมนตรี
0: ใช่ๆคือตอนนี้ก็แต่ละคนนี้ก็ต้องออกมาแสดงตัวตนนะไม่อย่างนั้นก็จะย้ำเหมือนที่นายกพูดอ่ะ
1: เดี๋ยวลืมรัฐมนตรีแล้ว
0: ท่านนายกลืมบ้างนี่โอ้โหหนาวๆร้อนๆนะคะเดี๋ยวเก๋ขอไปที่เรื่องของขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติอีกนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้
0: เพราะว่าวันนี้เนี่ยทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดอะค่ะเขาเริ่มที่จะเหมือนกับมีความคืบหน้าสำหรับคดีนี้เดี๋ยวจับตาดูนะคะเพราะว่าในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะคุณผู้ฟังเขาเตรียมจะประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีนะคะก็จะประกอบไปด้วยทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะประชุมกันเป็นชุดใหญ่เลยนะเพื่อที่จะกำหนดเรื่องของแนวทางในการขยายผลนะคะแล้วก็ล่าสุดเองนะคะเห็นบอกว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความคืบหน้าด้านการสืบสวนแล้วก็สอบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นต่อขบวนการทีนี้ณเวลานี้เนี่ยก็จะฝากขังอยู่2คนใช่ไหมคะก็คือทางด้านนายอุทัยแล้วก็เพื่อนนายอุทัยก็คือนายนันทวัฒน์
1: เนี่
0: ย
1: ค่ะ
0: ก็ล่าสุดเนี่ยบอกว่าข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยบางส่วนอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลแต่ทีนี้เนี่ยบุคคลสำคัญนะคะที่ต้องให้ความสำคัญอย่างลินแล้วมีใครอีกมีแป้งที่แปลว่าแป้งแล้วก็โรสอันเนี้ยเห็นบอกว่าบุคคลเหล่านี้ที่ใช้ชื่อประมาณเนี้ยก็น่าจะต้องไปสืบแล้วก็ไปขยายผลด้วยนะคะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ต้องหาที่เหมือนกับว่าเป็นผู้ติดต่ออันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นหน้าที่นะในขบวนการของยาเสพติดก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน
1: ์ออนไลน์ไหม
0: แล้วก็ติดต่อไปถึงคนนั้นคนนี้ที่ตกเป็นเป้าหมายที่จะใช้ให้หลอกให้คนคนนี
1: ้
0: ส่งลำเลียงยาเสพติดส่งต่อไปที่ออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยก็กำลังพยายามที่จะขยายผลในกลุ่มนี้อยู่ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าเป็นอวตารแล้วที่สำคัญเนี่ยคำว่าอวตารเนี่ยเป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติเป็นสปป.ลาวหรือเป็นชาติไหนยังไงเดี๋ยวตำรวจเนี่ยเขาจะสืบจากขยายจากตรงนี้ใช่ค่ะ
1: จริงๆเขารู้อยู่แล้วนะก็มีข้อมูลอยู่บ้างแล้วนักข่าวก็แอบถามอยู่บ้
0: าง
1: นะคะส่วนกระแสข่าวลือนายกสำรองนี่คงเขาบอกว่าคงไม่สร้างแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่นะตอนนี
0: ้ค่ะ
1: มาดูเรื่องของอบต.ที่รวยซะจนทนไม่ไหว10อบต.รายได้รวมมากที่สุดในปี68คุณเก๋น่าจะเดาได้มันต้องเป็นจังหวัดที่มีการทำมาค้าขายมีอะไรต่างๆมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆนะคะ
0: ที่ไหนบ้างคะ
1: คลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่ข้อมูล10อบต.ที่รายได้รวมมากสุดในปี2568สะท้อนศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการในระดับพื้นที่อิงข้อมูลจากอบต.ประจำปีงบประมาณ2568ดังนี้1อบต.บางพลีใหญ่สมุทรปราการรายได้รวม 1,123 ล้าน2บางฉลองอบต.บางฉลองก็เป็นของสมุทรปราการรายได้รวม731ล้านบาทอันดับ3นะคะ

0: ระยองแซงขึ้นมาอบต.มาบยางพรที่ระยองรายได้รวมสูสีนะคะ769ล้านทำไมมันสูงกว่าของอันดับ2บางฉลงอันดับ4นะคะอบต.บางเสาธงยังคงเป็นสมุทรปราการรายได้รวม767ล้านบาทอ๋อเขาไม่เรียงรายได้อันดับ5อบต.ในคลองบางปรากฏนะคะอันนี้สมุทรปราการรายได้รวม636ล้านอันดับ6ราชาเทวะค่ะสมุทรปราการเหมือนกัน595ล้านแล้วก็อันนี้อันดับ7นี่คลอง3ที่อบต.ปทุมธานีนะ
1: ค่ะ
0: รายได้รวม588ล้านบาทแล้วก็บางปลายยังคงเป็นสมุทรปราการรายได้รวม480ล้านอันดับ9เชิงทะเลเชิงทะเลอยู่ที่ภูเก็ตค่ะ467ล้านแล้วก็หนองปลือตบท้ายยังคงเป็นสมุทรปราการสิริรวมแล้วอบต.ที่รวยรวยส่งสตังค์เยอะสุดรายได้มากสุดรวมสุดก็7ใน10อันดับอยู่ที่สมุทรปราการก็ 4,807 ล้านนะคะเพราะนั้นเราก็จะเจอ เรื่องของข่าวอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองเยอะนะแถวเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับมีท่านหนึ่งแซวมาเกี่ยวกับเสาไฟไหมไม่เกี่ยว ไม่ใช่รวยแล้วทำเสาไฟเยอะไม่เกี่ยว
1: มีรายได้เยอะ แต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: คนละเรื่องปิดท้ายนิดนึงของอสมท.น
1: ะ
0: อสมท.ขอเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกถึงแม้โปรตุเกสจะตกไปแล้วก็ตามผ่านกิจกรรมและมีหลายทีมนะที่เป็นขวัญใจแล้วก็ตกไปแล้วนะก็ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะ cheer.mcot.net เพียงคุณลงทะเบียนเข้าสู่ระบบซื้อบัตรซูเปอร์แฟนค่ะ mcot ซูเปอร์แฟนร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบถึงแม้ว่าทีมที่เราชื่นชอบจะเรียกว่าไม่อยู่ในรอบต่อไปแล้วแต่ก็ยังได้อยู่ได้สิทธิ์นะ
1: คะ
0: รับของรางวัลที่ลุ้นกันสุดๆก็คือรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superman นะคะ1รางวัลอยากได้มากเลยท่านบอกอยากได้2คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล
1: ค่ะ
0: รางวัลที่3คือตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4 Go Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวม 2,600,000 กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นติดตามได้ที่ cheer.mcot.netร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 น.กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งหวดยิ่งมันนะคะ cheer.mcot.net ดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค
1: ่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
0: และคุณรณรงค์แก้วเพชรนะคะเรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

วลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยบทรับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพรบ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สว.แก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิไสยเกลือซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สว.แก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการ

0: ดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสว.คงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมสองสภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมาธิการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมาธิการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททท.เป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ไอดีและเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะออมสินมอบ5ล้านบาทเยียวยาทหารชายแดนไทยกัมพูชานายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุน5ล้านบาทให้แก่พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและส่งต่อกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรและทุนประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของกำลังพลณกองบัญชาการกองทัพบกทางนี้ธนาคารออมสินดำเนินมาตรการช่วยเหลือด้านสวัสดิการคุณภาพชีวิตของทหารและครอบครัวในหลายมิติทั้งการยกหนี้ปิดบัญชีสินเชื่อกรณีพิเศษแก่ครอบครัวหรือทายาทของทหารและกำลังพลที่เสียชีวิตตลอดจนการส่งเสริม

0: อาชีพเพื่อช่วยบรรเทาภาระเสริมความมั่นคงระยะยาวพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวันที่4วันนี้ศพอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ถูกสังหารจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในวันแรกของสงครามเมื่อ28กุมภาพันธ์ถูกนำไปยังเมืองกอมเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาของอิหร่านเป็นไปตามกำหนดวันที่4ของพิธีศพประชาชนเข้าร่วมรำลึกถึงอดีตผู้นำที่ครองอำนาจมาหลาย10ปีโดยชูรูปของเขาเคียงข้างกับอายาตอลลอฮ์รูโฮลลอห์โคไมนีผู้นำสูงสุดคนแรกและอายาตอลลอฮ์มุตตาปาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันจากนี้ศพของคาเมเนอีจะถูกนำไปยังเมืองสำคัญทางศาสนาในอิรักก่อนจะนำไปฝังที่เมืองมัสฮัดสถานที่เกิดของเขาต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้อยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีน้องอุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาถึงบรรยากาศของฟุตบอลโลก2026ที่อยากจะพูดคุยตอนเริ่มเปิดรายการกันเป็นสีสันสักเล็กน้อย
2: จะเป็นสีสันที่ออกเทาออกดำสักนิดหนึ่ง
1: มีทั้งสีสันที่แบบทั่วไปแล้วก็สีสันที่แบบเทาๆดำอย่างนี้อุ้มว่าจริงๆทั่วไปก็คือว่ามีคนน้ำตาตกกันเยอะเพราะว่าทีมโปรดทีมเต็งฟุตบอลโลกทั้งหลายแหล่พากันตกรอบ
2: ค่ะ
1: ทั้งบราซิลที่แพ้นอร์เวย์ไปแล้วนอร์เวย์ก็เข้าไปสู่รอบลึกแบบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วก็กลายเป็นท่าที่ปีนี้เป็นสีสันของบอลโลกในท่าเขาเรียกอะไรนะพายเรือไวกิ้งอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีทั้งบราซิลนะตกไปแล้ว
2: พายเรือไวกิ้งคืออะไรล่ะ
1: คือมันจะเป็นท่าที่แบบ
2: เวลาดีใจ
1: นะแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นท่าเชียร์ของพวกแฟนบอลกลุ่มสแกนดิเนเวียนนะฮะก็เป็นสีสันของฟุตบอลโลกปีนี้ไปบราซิลไปแล้วเยอรมันไปก่อนหน้านั้นแล้วก็มา
2: แต่เท่าที่ดูมันค้านสายตาไหมคะหมายถึงสมรรถภาพหรือว่าเขาเรียกอะไรสมรรถนะ
1: น่าจะเป็น
2: จริงๆแล้วมันมาเพราะกรรมการที่เป่าแล้วมันแย้ง

0: กับการแข่งขันหรือยังไงอันนี้
1: ก็เป็นรูปเกมนะเป็นรูปเกมเท่าที่เราติดตามนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของฟุตบอลอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าดูไปแล้วเนี่ยทั้งรูปเกมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรบางทีลูกกลมๆและโชคหรือจังหวะต่างๆที่มันทำให้ทีมหนึ่งได้ประตูแล้วก็ชนะอีกทีมหนึ่งทั้งที่เป็นตัวเต็งอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งโปรตุเกสที่ทำให้โรนัลโดวัย41ปีที่ปีนี้เนี่ยเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้วเพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าเขาก็จะ45ซึ่งมันน่าจะอายุมากเกินไปเขายังคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ว่าแม้ครั้งนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเกมเมื่อวานที่พบกับสเปนจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของบอลโลกปีนี้แต่สุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้น
0: สุดท้ายมันเร็วไปเนาะ
1: ใช่สุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้น
0: ค่ะ
1: เพราะเขาเจอสเปนแล้วสเปนได้ประตูชัยในนาทีที่90บวกกับน้องอุ้
0: ม
1: เนี่ยมันคือจังหวะเกมแค่นาทีสุดท้ายอ่
0: ะ
1: เพราะว่ารูปเกมก็ดูสูสีกันมากก็0-0กันมาแต่พอมันหมดเวลาไปแล้วมันเป็นช่วงเหมือนกับชดเวลาบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยกลายเป็นว่าสเปนได้ประตูชัยแล้วก็กลายเป็นโรนัลโดก็ต้องน้ำตาคลอตาแดงก่ำ
0: เขาบอกกลั้นน้ำตาแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เข้าใจได้นะในมุมของคนที่ติดตามมาแล้วก็มองว่าโรนัลโดคือตำนานอ่ะการปิดตำนานของเขาว่ามันควรจะปิดตำนานจากแมตช์ที่ยิ่งใหญ่อ่ะมันไม่ควรจะปิดตำนานยังไม่ได้บอกว่าจะปิดตำนานเพราะว่ามันคือสเต็ปต่อไปที่เราต้องรอดูนะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะประกาศอนาคตกับทีมชาติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการเมื่อไหร
1: ่เมื่อไหร่ใช่แต่เขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนักฟุตบอลที่วันนึงก็ชนะและวันนึงก็ต้องแพ
0: ้
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งตีโพยตีพายเสียใจอะไรแต่ว่าเขาก็ฝากไว้ว่าเขาพอใจละกับผลงานที่เคยทำไว้ให้กับทีมชาติโปรตุเกสเพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาติดทีมชาติโปรตุเกสไม่เคยได้แชมป์และเขาก็เข้ามาแล้วก็ทำให้โปรตุเกสได้แชมป์และเขาก็พูดถึงการได้แชมป์บอลยูโรก่อนหน้านั้นที่เขารู้สึกว่าสำหรับเขาแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากการได้แชมป์ฟุตบอลโลก ก็ถือว่าก็เป็นการมองทัศนคติในแง่บวกที่สามารถที่จะพลิกพลังใจของตัวเองได้ดี
0: โรนัลโดควรหาเวลาที่จะได้คุยกับโดนัลด์ทรัมป์หน่อยนะ
1: วันนี้เป็นเรื่อง
0: นี่ขนาดไม่ใช่คอบอลยังเอียงคอว่าแบบได้หรอ
1: นี่คือความ
0: โดนัลด์ทรัมป์ต่อสายถึงฟีฟ่าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: ความเทาดำของเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆโดนัลด์ทรัมป์ก็ขอให้ฟีฟ่าพิจารณาระงับโทษแบนบาโรกันได้ด้วยเหรอครับนะฮะคือมันเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแต่สุดท้ายก็สหรัฐก็ไปไม่ถึงดวงดาวอยู่ดีนะฮะก็ไม่สามารถช่วยทีมชาติได
0: ้ขออนุญาตช่วยพี่บอลขยายข่าวคือของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตามข่าวนะบอกว่าประธานาธิบดีคนนี้เขาออกมายอมรับด้วยตัวเองเลยว่าผมนี่แหละต่อสายถึงประธานฟีฟ่าเลยช่วยทบทวนใบแดงของโฟลารินบาโลกัน
1: บาโลกัน
0: กองหน้าทีมชาติสหรัฐหน่อย
1: ใช
0: ่เห็นเลยนะจังหวะปะทะเนี่ยเห็นแล้วแต่ในฐานะคนรักกีฬาเนี่ยมองว่ามันเป็นเพียงกีฬาฟุตบอลที่คน2คนวิ่งแบบเต็มสปีดแล้วมาชนกันน่ะมันไม่ใช่การทำฟาวล์ไร้แรงถึงขั้นใบแดงโอ้โหดาวทอง
1: คือโดนัลด์ทรัมป์ควรจะลงไปในสนามแล้วก็ไปวิ่งเป่านกหวีดแทนกรรมการในสนามอ่ะถ้าจะใช้เหตุผลนี้
0: อ่ะจริงๆนะถ้าเกิดจะวัดความโดนัลด์ทรัมป์กับมหกรรมงานต่างๆอะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็พิสูจน์ทราบได้หลายครั้งแล้วนะเอาครั้งล่าสุดเลยวันชาติอเมริกาดูภาวะคือเรียกว่าแดดออกเปรี้ยงอยู่ดีๆอ่ะอยู่ๆก็ฝน
1: เป็นบารมีของโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: คือเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงกฎของโลกนี้ได้เพียงแค่วินาทีจริงๆนะฮะแม้กระทั่งเรื่องแบบนี้คือแน่นอนว่าในวงการฟุตบอลรู้อยู่แล้วครับว่าจังหวะการทำฟาวในบางครั้งเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆของคนสองคนจังหวะปะทะในบางครั้งเกิดจากจังหวะแท็กติกหรือความตั้งใจอะไรบางอย่างแต่เหตุการณ์ฟาวล่าสุดที่บาโรกันได้ใบแดงแล้วก็โดนทำออกมาเพื่อจะระงับเนี่ยคือแม้ต่อให้จะเป็นอุบัติเหตุแต่มันเข้าไปแบบเหยียบตรงข้อเท้าของคู่ต่อสู้จนพลิกอะคือเหมือนกับเห็นชัดๆเลยมันก็แหมจังหวะแบบนั้นเน
0: า
1: ะกรรมการ
0: ตอบแต่ข่าวนี้มันไม่ใช่แค่ข้อเท้าพลิกข่าวนี้คือทำให้รู้ว่าถ้าการที่ประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งโทรหาฟีฟ่าเพียงเพื่อแค่ให้พลิกเกม

0: ทวนการลงโทษนักเตะหน่อยอันเนี้ย
1: ก็นั่นแหละสิ
0: มันน่าจะเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน
1: ของการแข่งขันกีฬาระดับโลกเพราะเอาแล้วอย่างนี้เราก็ประท้วงได้หมดสิถูกไหมฮะว่าฟีฟ่าเมื่อกี้ให้ใบแดงอ่ะเดี๋ยวให้ระงับโทษแบนนั้นหน่อยนะประธานาธิบดีหรือใครก็ได้ก็สามารถใช้มาตรฐานนี้ถูกไหมเอาแล้วในเกมอื่นๆล่ะทำไมถึงไม่สามารถระงับโทษแบนนักฟุตบอลนี้ได้นี่เราไม่ได้เป็นขึ้น99นะแต่ว่ามันเป็นสีสันของข่าวในช่วงนี้จริง
0: ๆก็ไม่ได้เป็นสายฟุตบอลเลยพี่บอลบอกว่าเดี๋ยวขอเรื่องบอลหน่อยนะบอกเอาเลยค่ะพี่บอลเพราะไม่มีความรู้เลยแต่ว่าขออนุญาตตามในมุมของชาวบ้านที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้แต่แค่เราเคารพกติกาต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงพี่บอลเพราะว่ารอยเตอร์เขาบอกว่าคำสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยืนยันว่าขอให้ทบทวนเฉยๆเขาไม่ได้กดดันฟีฟ่าเลยแล้วก็รายงานปฏิกิริยาจากเบลเยียมรวมไปถึงปกป้องผู้ตัดสินของฟีฟ่าอันนี้เป็นสิ่งที่รอยเตอร์เขารายงาน
1: ก็เอา
0: แต่เดอะการ์เดียนเขากังวลนะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันกระทบมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือของฟีฟ่า
1: ก็จริงฮะ
0: คือถ้าเกิดการยกเลิกโทษครั้งนี้มันเกิดขึ้นนี่โอ้โหเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่น่ากลัวนะ
1: แล้วด้วยความที่สหรัฐอเมริกาคือปีนี้เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยไงใช่ไหมแคนาดาสหรัฐเม็กซิโกเนี่ยมันก็เลยแบบแหมอิทธิพลของเจ้าภาพไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอิทธิพลของเจ้าภาพหรือใช้คำว่าความเป็นโดนัลด์ทรัมป์ดีนะใช่ส่วนคืนนี้อาร์เจนตินากับอียิปต์เราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่พลิกผันแล้วทำให้ทีมเต็งจะหลุดออกไปจากตารางอีกหรือเปล่านะฮ
0: ะ
1: ก็สนุกสนานกันไปสำหรับลูกกลม
0: ๆ
1: แต่ว่าอย่างโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยมันต้องทำใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็น2ทีมใหญ่ที่ฟัดกันตั้งแต่รอบแรกๆแบบนี้แล้วกลายเป็นว่ายังไงก็ต้องมีทีมปิ๋วไปหนึ่งทีมอยู่ดี
0: ค่ะก่อนที่คุณผู้ชมผู้ฟังจะเข้าใจว่าเปิดผิดคลื่นนะคะขออนุญาตพี่บอลมีอะไรที่อยากจะเสริมอีกไหมคะ
1: ฟุตบอลโลกประมาณนี้แล้วกัน
0: แต่ว่าประเด็นที่พี่บอลชวนคุยคือมันเหมือนมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นหลายแมตช์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบนี้นะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการก็เปิดข่าวไปดูอ้าวปรากฏว่าวันนี้ในสภาเดือดเลยค่ะแล้วคนที่ทำให้เดือดไม่ใช่ใครคุณวันนอไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านวันนอจะเป็นคนที่ฟาดแรงกลางสภาประเด็นก็คือว่ามันมีการอภิปรายงบปี70นะคะ
1: ครับ
0: แล้วคุณวันนอบอกว่าช่วยยุบไปเลยกอรมนเนี่ยภารกิจมันซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงานเลยและใช้งบประมาณต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันไม่เห็นผลที่คุ้มค่ากับภาษีประชาชนเลยแล้วท่านก็จี้ให้เปิดข้อมูล5อนุกรรมการแก้ปัญหาชายแดนใต้อะค่ะขอรายชื
1: ่
0: อขอภารกิจขอผลงานเพื่อจะได้มาตรวจสอบกันว่ายังดำเนินงานและมีประสิทธิภาพจริงไหมโอ้โหแรงมากเลยนะแต่ก็จริงอะ คือจริงๆอะถามว่ามันมีคดีอะไรที่มันเห็นภาพชัดเจนสำหรับการปฏิบัติการของกอรมนหรือเปล่านั่นก็คือคดีที่ยิงสสที่ชายแดนใต้อะพี่บอล
1: ใช่ของประชาชาติเนี่ยคือกลายเป็นว่าจนป่านนี้เนี่ยถ้ามันเป็นคดีอื่นๆน่ะคิดดูสิว่าโดยปกติมันก็ค่อนข้างเร็วนะสำหรับการทำงาน
0: คดีอื่นไหน
1: หลายๆคดีแล้วกัน
0: ถ้าเทียบอย่างนี้ถ้าเทียบคดีกับเฮโรอีนที่ไปออสเตรเลียอันนี้เร็ว
1: เพราะออสเตรเลียหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ไม่ทราบแต่รู้แค่ว่าโอ้โยงไปนู่นสปป.ลาวนู่นไปออสเตรเลียนู่นไปฮ่องกงนู่นไปไต้หวัน
1: ไม่คือเราเทียบกับการทำงานนี้ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ในทุกๆหน่วยที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นคดีความมั่นคงหรือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเนี่ยบางทีการอุกอาจในการยิงกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลานานในการที่จะสืบหาคนที่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วกันอ่ะสมมุติว่ามันอาจจะยังไม่ถึงต้นตอระดับบงการเฮดสุดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่มีความเกี่ยวข้องในคดีเนี่ยมันจะมีความคืบหน้าเป็นลำดับไงไม่งั้นอย่างที่น้องอุ้มเปิดมาว่าถึงขนาดอาจารย์วันนอออกมาฟาดขนาดนี้นี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นท่าทีแบบนี้ของท่านนะครับแล้วก็ยังพูดไปถึงเรื่องภารกิจซ้ำซ้อนของกอรมนกับหน่วยงานอื่น
0: ๆใช
1: ่นะคนก็ซ้ำซ้อนเรื่องของเบี้ยเลี้ยงเรื่องของอะไรแบบนี้ก็มีอีกหลายเหตุผลที่ท่านทักขึ้นมาในฐานะที่เป็นกรรมธิการงบประมาณใช่ไหม
0: เดี๋ยววันนี้อยากจะชวนพี่บอลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาตั้งหัวข้อกันสำหรับรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้2ชั่วโมงเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: หัวข้อหลักหัวข้อใหญ่ที่เราจะคุยกันเนี่ยหนึ่งคือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเจาะไปที่การโกงสอบท้องถิ่นที่มันมีกี่ชุดแล้วเดี๋ยวเรามาไล่เรียงให้ฟังกันสองคือเรื่องของงบประมาณเพราะว่าวันนี้มันจะเป็น

0: ประเด็นใหญ่ที่เราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ชะตาพรก.กู้เงิน400,000 ล้านแล
1: ้
0: วมันก็มาพ้องกับเรื่องที่อาจารย์วันนอท่านพูดว่างบประมาณที่ใส่ลงไปเนี่ยคือจริงๆแล้วท่านเสนอว่าถ้าลดหรือว่าตัดงบของกอรมน.ได้นะคุณสามารถเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยผู้ป่วยไปช่วยผู้ยากไร้ไปเพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มันมีหน้าที่โดยตรงแล้วก็ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้คือท่านวันนอไม่ได้บอกว่าให้ยุบเพราะกอรมน.ทำผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: แต่ท่านกำลังตั้งคำถามว่าในเมื่อมันมีหลายหน่วยงานทำหน้าที่ด้านความมั่นคงอยู่แล้วแล้วกอรมน.เนี่ยมันยังจำเป็นไหมล่ะคุ้มกับงบที่ใช้ไปหรือเปล่า
1: ใช่มันเหมือนกับเอางบไปใช้แบบซ้ำซ้
0: อ
1: นทั้งตัวงบตัวบุคลากรอย่างที่ได้เรียนไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะ
0: ให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งว่ากอรมน.เขาทำหน้าที่ปฏิบัติอะไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้คือจริงๆเราก็จะทราบว่ากอรมน.เขามีหน้าที่ในการประสานระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานพลเรือนใช่ไหมภารกิจหลักๆคือความมั่นคงที่มันจะครอบคลุมมากกว่าการปราบปรามอย่างเช่นการป้องกันภัยการปราบปรามการสร้างความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็การสนับสนุนงานด้านความมั่นคงภายในคือเอามาแค่ตรงนี้เท่าที่เราได้คุยกับนักวิชาการพี่บอลหรือว่าอาจารย์หรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที
1: ่
0: ข้อมูลที่มันเป็นหลักการกับข้อมูลที่มันเป็นภาคปฏิบัติจริงๆมันไม่ค่อยไปด้วยกันเนาะ
1: ใช่ใช่คือมันคล้ายๆกับคือเดี๋ยวนะกอรมน.เนี่ยเขาจะมีมิติการทำงานในเชิงมวลชนสัมพันธ์ในเชิงสังคม
0: เอาแค่มวลชนสัมพันธ
1: ์ใช่ใช่
0: ตอนนี้มันจางมากเลยนะ มวลชนไม่ค่อยอยากจะสัมพันธ์ด้วยเขาไม่ให้ข้อมูลนะเอาง่ายๆอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเราคุยกับคนในพื้นที่จะเป็นแบบนั้น
0: ใช
1: ่ใช่อันนี้
0: เพราะอะไรอันนี้ต้องถามต่อ
1: ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าบางแง่มุมเอาตรงๆอันนี้ยอมรับกับคุณผู้ฟังเลยว่ามันอ่อนไหวแล้วบอลไม่อยากพูดออกไปในรายการที่มันมีมิติของข่าวในแง่คนฟังอยู่หลายกลุ่มมากนะครับก็ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่มันเป็นสิ่งที่เอามาเปิดเผยได้นะครับแล้วมันมีประโยชน์ก็อันนั้นก็ค่อยว่ากันเป็นเรื่องๆไปนะครับเมื่อกี้น้องอุ้มพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นต
0: ่
1: อเนื่องใช่ไหมคือวันนี้ล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งมันมีชุดข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าการขยายผลตั้งทีมตรวจสอบขึ้นมากระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นที่ว่าของพนักงานที่ได้รับการบรรจุไฮไลท์นะพนักงานที่ได้รับการบรรจุทั้งหมด 15,000 รายชื่อเนี่ยพบประกาศผลคะแนนเทียบกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงถึง
0: 5,000 ราย
1: 1ใน3
0: 5,000 รายแล้วนะ
1: บรรจุไปแล้วน้องอุ้ม
0: ก็ตอนนี้ส่งข้อมูลให้ปปช.แล้วก็คณะกรรมการสำนักนายกแล้วก็กรรมการสท.
1: ครับ
0: เรียบร้อยแล้วงงๆบอกเลยถ้าอุ้มไม่ได้อ่านหรือแม้กระทั่งอ่านข่าวนี้ทุกวันนะคุณผู้ชมฟังงงกับหน่วยงานมากมันมีเยอะมากทุกป้าพี่บอลเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังค่ะเพราะว่าพองงเสร็จปั๊บเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยงงน้อยลงกว่าเราพี่บอลต่อสำหรับสิ่งที่ท่านมท.4ท่าน
1: บอกโอเคนิดเดียวก็คือว่าเอาในระหว่างการตรวจสอบเนี่ยเอาละบรรจุไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ท่านต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าได้รับการตรวจสอบแล้วท่านอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของการทุจริตนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะถูกเพิกถอนการบรรจุรับราชการนั้นไม่ได้นะหมายความว่าบรรจุไปแล้วถ้าตรวจพบ 5,000 รายนั้นไม่รู้แหละกี่คนก็ไม่รู้ก็ไม่ได้รับราชการต่อแต่ไม่รู้บทลงโทษมันจะมากกว่านั้นระดับไหนนะ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชัน
1: ครับใช่ใช่
0: ดร.มานะเกี่ยวกับเรื่องของการสางปมโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้ามีคำถามในใจพิมพ์มาก่อนได้เลยแต่ทีเนี้ยวันนี้มันมีการถามคำถามแล้วมีหลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของคำถามว่านักข่าวพี่บอลถามว่าทำไม TOR ถึงกำหนดให้มีการส่งผลสอบระหว่างผู้จัดสอบกับหน่วยงานเจ้าของการสอบถึง2 ครั้งคือถามถึงฝ่ายกำกับดูแลถูกไหมแต่สิ่งที่ได้รับคำตอบคือเรื่องนี้ปปช.ต้องเป็นผู้ตอบคือนักข่าวไม่ได้ถามว่าใครผิดแต่ถามว่าทำไม TOR ถึงออกแบบนั้นคือมันต้องตรวจสอบหรือเปล่าว่า TOR มันเขียนว่ายังไงมันต้องตอบให้ได้ว่าส่งข้อมูลอะไรส่งเมื่อไหร่ส่งกี่รอบแต่ละรอบมีวัตถุประสงค์อะไรและเป็นข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ประมวลผลแล้วทีนี้ถ้า TOR มันระบุชัดแต่ว่ารอบแรกส่งเพื่อประมวลผลนะรอบ2ส่งเพื่อยืนยันผลนะมันก็เป็น

0: รื่องนึงถูกไหม
1: ใช
0: ่หรือถามไม่ตรงคำตอบนะ
1: ถามไม่ตรงคำตอบหรือตอบไม่ตรงคำถามนี่แยกกันเอาเองนะ
0: ให้ปปช.ตอบท่านบอกทีนี้พอบอกว่าให้ปปช.ตอบเนี่ยอ่ะมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแหละว่าแบบนี้คือเป็นการส่งต่อคำถามมากกว่าการอธิบายหรือว่าผ่านค่ะเวลาเราเล่นเกมโชว์ข้อนี้ตอบไม่ได้เสียเวลาเดี๋ยวเวลาหมดผ่านค่ะ
1: หรือไม่ก็ขอตัวช่วยปปช.ครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ได้เหมือนกันเออก็ว่าไปอุ้ยแต่ว่าวันนี้มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากก็เรื่องของการตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับ
0: โอ้ใช่
1: นักศึกษาใหม
0: ่คือน่ากลัว
1: สารคาม
0: มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหม
1: ครับ
0: มันน่ากลัวตรงที่พยาธิใบไม้ตับอ่ะจริงๆตอนเนี้ยมันไม่ได้มีอาการภายนอกที่แสดงออกมาให้เห็นชัดๆนะพี่บอลแล้วการตรวจครั้งเนี้ยมันเกิดมาจากการที่เขาไปตรวจสอบประชาชนคนธรรมดาทั่วไปก่อน
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยวกับนักศึกษานะ
1: ใช่
0: แล้วพอมาเจอคนทั่วไปคือเจอเยอะมาก
1: ครับ
0: เขาก็เลยบอกอุ๊ยถ้าอย่างงั้นเราไปตรวจเฟรชชี่ดูสิน
1: ักศึกษาใหม
0: ่เฟรชชี่น้องใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือการตรวจคัดกรองครั้งใหญ่ครั้งเนี้ยพบว่านิสิตเอาแยกก่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือมวส.เนี่ยนะ
1: มมส.ใช่
0: ใช
1: ่แล้วก็มีมหาวิทยาลัย
0: ราชภัฏมหาสารคาม
1: อีกที่หนึ่งด้วย
0: ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับรวมกันสูงสุดเฉียด 5,000 คนโอ้โหผู้ว่านี่คือแบบแต่ว่าอุ้มติดใจเรื่องนี้พี่บอล
1: ครับ
0: คือผู้ว่ามหาสารคามอ่ะท่านบอกว่าสั่งการสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคือสสช.เนี่ยให้ปูพรมตรวจร้านอาหารรอบสถาบันเลยโดยเฉพาะร้านส้มตำเพราะเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาชอบไปกินส้มตำกินปลาร้าดิบปนเปื้อนไข่พยาธิที่มันไม่ได้ผ่านอย.
1: ร้านหน้ามออ
0: ่ะร้านหน้ามอแล้วก็ช่วยกันให้ร้านเนี่ยรณรงค์ในการต้มปลาร้าให้สุกแล้วก็รณรงค์อะไรนะป้ายอะไรนะ
1: ป้าย
0: ร้านนี้
1: ร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัย
0: คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าร้านนี้ปลาร้าสุกแล้วอ่ะ
1: ก็นั่นก็คือการที่หน่วยงานต้องไปตรวจสอบว่าคุณใช้ปลาร้านี้แล้วคุณก็ได้รับป้ายไปถ้ามันเป็นไปตามนั้นแต่หลังจากนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าคุณตรวจสอบซ้ำบ่อยแค่ไหนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหลังการตรวจสอบแล้วร้านไหนจะใช้ปลาร้าเหมือนตอนตรวจสอบตลอดเวลาหรือเปล่าม
0: ันอยู่ที่วิจารณญาณและอยู่ที่ความมีสัมมาสัมนึกของร้าน
1: ของตัวร้านด้วยใช่แต่ว่าก็แน่นอนว่าแม่ค้าวันนี้เขาก็ไปที่ตลาดน้อยอ่ะแม่ค้าก็บอกว่าเนี่ยตรวจสอบได้เลยร้านเขาใช้ปลาร้าที่ปรุงสุกแล้วก็ถูกสุขอนามัยพร้อมให้ประชาชนและนักศึกษาเนี่ยได้รับประทานจริงๆนะครับแต่มันก็ไม่ดูกี่ร้านไงเราก็ไม่รู้ไง
0: บางคนก็บอกถ้ามันสุกมันบะแซ่บเด
1: ้มันใช่
0: แล้วมันไม่ใช่แค่ปลาร้าไงพี่บอล
1: ครับ
0: มันมีอีกหลายเมนูเลยนะ
1: มันมีทั้งปลาร้ามีทั้งตัวปลาดิบใช่ไหมมีก้อยมี
0: เยอะแยะไปหมด
1: แล้วก็แม้กระทั่งอาหารอื่นที่ใช้ปลาน้ำจืดที่เป็นส่วนประกอบแต่ปลาน้ำจืดนั้นอาจจะปรุงไม่สุกมันก็มีโอกาสที่ตัวอ่อนหรือว่าไข่พยาธิมันจะปนเปื้อนอยู่ได้มันไม่ใช่แค่เมนูใดเมนูหนึ่งไงแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าต่อให้มันจะเป็นการตรวจด้วยจำนวนที่เยอะแล้วทำให้พบผู้ที่มีพยาธิใบไม้ตับสูงถึง 4,000 กว่าคนสำหรับนักศึกษาใหม่เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ตรวจเยอะเจอเยอะแต่พอมันไปเทียบกับประชาชนทั่วไปในจังหวัดมหาสารคามอ่ะกลุ่มนักศึกษาใหม่ก็มีอัตราที่มีใบไม้ในพยาธิใบไม้ตับเนี่ยสูงกว่าประชาชนทั่วไปเพราะว่าประชาชนทั่วไปเขาเฉลี่ยแค่ร้อยละ11แต่ถ้าเกิดดูจากจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะฮะตรวจไป 12,000 กว่าคนแต่เจอ 4,000 กว่าคนมันกลายเป็น 30% น่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ประชาชนทั่วไปอยู่อัตรา 11% เห็นไหมอ้าวแล้วทำไมนักศึกษาหรือเด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยถึงมีพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าประชาชนทั่วไปล่ะมันตรงนี้มันก็ต้องน่าคิดไง
0: แล้วอย่าไปโฟกัสแค่มหาสารคามหรือว่าก่อนหน้านี้คือขอนแก่นนะ
1: ใช่
0: ไม่ตรวจเท่ากับไม่เจอนะคะ ไม่เป็นก็คือแปลว่ายังไม่ตรวจจ้าก็คือยังไม่เป็นอะไรนะจ้าคือทั้งหมดเนี่ยเอาพูดง่ายๆนะคะทุกคนกันที่เราทานอาหารเหล่านี้โอเคบางคนก็จะมีความรู้สึกว่ามันแซ่บกว่าแต่ถ้าคุณกินปลาร้าดิบหรือว่ากินอาหารที่มันกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วมันมีไข่พยาธิเข้าไปสะสมอะมันเทียบเคียงกับการคุณกลืนระเบิดเวลาเข้าไปในร่างกายนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าพอมันสะสมไปเรื่อยๆอ่ะมันจะพัฒนาไปสู่การเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้
1: เป็นมะเร็งท่อน้ำดี ช่นี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เป็นต้นตอของการกลับมาเพื่อที่จะตรวจ

0: เลยเพราะว่าอัตราของผู้ป่วยที่พบเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันไม่ได้ลดลงอย่างที่ควรจะคลายความกังวลก็เลยต้องกลายมาตรวจว่ามันมาจากอะไรแล้วก็พบจำนวนขนาดนี้แล้วก็เสริมนิดเดียวนะฮะว่าชุดตรวจที่ใช้ณปัจจุบันเนี่ยคือตรวจจากปัสสาวะได้มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับ ATK ที่เราตรวจตอนโควิด-19 ซึ่งมันจะตรวจจากแอนติเจนของตัวพยาธินะครับแต่ว่ามันเป็นการตรวจเบื้องต้นซึ่งในปัสสาวะเนี่ยมันไม่ได้พบตัวอ่อนหรือพวกไข่อะไรอยู่แล้วเหมือนกับตรวจจากอุจจาระนะฮะเพราะฉะนั้นตรวจอันนี้เบื้องต้นพบแล้วก็จะต้องไปตรวจอุจจาระซ้ำด้วย
1: ก็จริงๆเขาก็ออกมาบอกข่าวกันล่าสุดอะพี่บอลว่ามันจะมียาที่สามารถที่จะรักษาแล้วก็ถ่ายพยาธิใบไม้ตับออกมาได้นะคะ
0: ครับ
1: พราซิควอนเทลใช่ไหมไม่แน่ใจ
0: ว่
1: าใช
0: ่ตัวนี้หรือเปล่า
1: ต้องไปปรึกษาแพทย์ค่ะคือยาแต่ละตัวค่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพยาธิมันมีหลายแบบเฉพาะพยาธิใบไม้ตับเนี่ยปรึกษาหมอดีที่สุดหรือว่าเภสัชกรที่ร้านยาแถวๆบ้านคุณก็ได้เพราะว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกินในปริมาณที่เท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ราคาของยาก็อยู่ในหลักร้อยไหวอยู่ไหวอยู
0: ่คือแล้วก็มีคนถามกลับไปเหมือนกันพอเราพูดถึงปลาดิบนะฮะก็บอกว่าอ่ะแล้วพวกแซลมอนดิบล่ะคือมันไม่ได้หมายความว่าเป็นปลาทะเลแล้วมันจะไม่มีความเสี่ยงของพยาธิมันก็จะมีพยาธิหรือว่าเชื้อโรคชนิดอื่นที่ปะปนมากับอาหารดิบได้เพียงแต่ว่าในตัวพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันมักจะมาจากในปลาน้ำจืดพวกปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในปลาน้ำจืดแล้วก็อยู่ในแหล่งน้ำแต่ว่าปลาแซลมอนบางทีคือทะเลเลยหรือไม่ก็แบบเป็นกระชังเลี้ยง
1: มาจากแหล่งน้ำจืดแซลมอนอ่ะเอาจริ ง
0: เอาจริ งเหรอ
1: ใช่อ๋อ
0: เหรอ
1: เราจะพิสูจน์ได้ยังไงก็ก่อนอันนี้มันมีข่าวมีประเด็นมาไงที่มันไม่ทราบเหมือนกันตอนนี้ก็เลยกลัวไม่กล้ากินเลย
0: ไม่กล้ากินแล้ว
1: กระทบผู้ประกอบการแล้วตอนเนี้ย หาวิธีกันนะคะทุกคนค่ะอย่างน้อยก็ให้คนที่เป็นลูกค้าได้ชื่นใจได้อุ่นใจในการบริโภคแล้วกัน
0: เขามีเมนูซาซิมิปลาน้ำจืดด้วยนะไม่ใช่แค่ปลาทะเลญี่ปุ่นปลาทะเลอะไรแบบพี่กินร้านอาหารญี่ปุ่นนะประมาณนี้เนา
1: ะมี
0: โอเค
1: ข้าวไหม
0: ใช่ถ้าเกิดจะหิวข้าวแล้ว ใช่ไหมพูดถึงอาหารเราแนะนำเลยครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822นะครับตัวนี้มาแบบ 5-in-1 เลยก็คือนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูหม้อเดียวจบ5ลิตรความจุนะครับความร้อนจากไอ้น้ำช่วยประหยัดค่าไฟนะครับแล้วก็เวลาได้ไปเกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรับประกันยาวๆ1ปีเต็มไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับราคาแค่ 1,390บาทเท่านั้นถ้าสนใจโทรเข้ามานะครับ02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT นะครับ
1: พักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นค่ะมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าครั้งนี้ต้องล้างบางนะไม่ใช่แค่ตัดตอน
0: ครับ
1: สักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับในช่วงนี้เราอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะฮะว่าสุดท้ายนี้เนี่ยครั้งนี้มันจะสามารถทำให้เราสามารถที่จะปราบปรามเรื่องของการทุจริตในการสอบทั้งที่มันมีมาตลอดเวลาไปได้มากแค่ไหนนี่คือไม่ได้ใช้คำว่าสิ้นซาก
1: คือพอพี่บอลขึ้นต้นมาว่าสุดท้ายนี้

0: เอาจนถึงวันนี้7กรกฎาคมนะคือมีทั้งชุดสอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือสท.
1: ครับ
0: ชุดของกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งโดยสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยล่าสุดเนี่ยแล้วก็มีชุดของปปช.มีชุดของปปท.มีตำรวจมีคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งแต่ละท่านก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีหน้าที่แตกต่างกันไปเอาง่ายๆเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังพูดเองเลยอ่ะว่ามันตลกดีนะ
1: ใช่ใช่
0: มีความผิดแยกย่อยเพราะว่าคือความผิดยังต้องแยกย่อยเพราะว่าแต่ละความผิดมันก็ต้องมีแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ท่านก็บอกในบรรทัดสุดท้ายว่าก็ดีจะได้ไม่ต้องมีการวิ่งเต้นช่วยเหลือหรือว่าซูเอียกันเอาอย่างนี้เราถามประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT ดีกว่าว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงกับการสางปมโกงสอบท้องถิ่นครั้งนี้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปสู่การล้างบางได้ไหม
1: ใช่นะครับคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลนะครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับสวัสดีครับดร.มานะครับ
2: สวัสดีครับคุณอุ้มคุณบอลครับ
1: ครับ
0: ดร.มานะค่ะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลกำลังอธิบายว่าเนี่ยมันต้องมีหลายคณะกรรมการนะเพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันมีอำนาจตามกฎหมายที่แตกต่างกันการมีหลายหน่วยงานจนถึงณวันนี้คือแม้กระทั่งสำนักนายกยังมาลงมือเองแล้วก็ตรวจสอบเองเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะไปสู่ปลายทางที่จะล้างบางได้ไหมคะในมุมของดร.มานะค่ะ
2: ดูดีเลยนะครับที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาเพียงแต่เรื่องที่น่าเสียใจมากก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนก็แล้วแต่ไม่ได้รับความเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพราะฉะนั้นพอคุณจะตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาคนก็จะบอกว่าไม่พอไม่น่าเชื่อถือกลัวจะตัดตอนกลัวจะวิ่งเต้นล้มคดีกันอันนี้น่าเป็นห่วงมากครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกคณะที่ทำหน้าที่นี้นะครับและที่บอกว่าแนวโน้มดีก็คือว่าการแยกกันไปอย่างนี้แล้วแต่ละหน่วยเนี่ยก็มีระดับสูงเข้ามาทำการตรวจสอบทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าโอกาสที่จะปิดคดีปิดข้อมูลจะทำได้ยากครับก็ดูวันต่อไปนะครับ
0: ค่ะคือมันมีคำพูดหนึ่งของนายกอีกค่ะคุณดร.มานะค่ะบอกว่าเดี๋ยวข้อมูลสุดท้ายมันจะมาบรรจบกันดร.มานะพอจะนึกภาพออกไหมคะว่ามันจะบรรจบที่ไหน
2: คือเมื่อปปช.เข้ามาทำคดีเกี่ยวกับคอร์รัปชันของข้าราชการเนี่ยนะครับข้อมูลมันจะต้องไปจบที่นั่นครับแต่คู่ขนานกันก็คือว่ามันจะไปบรรจบที่คณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะน่าจะมีการส่งมอบไปให้นายกรัฐมนตรีเหมือนกับหลายๆคดีที่ผ่านมาในอดีตนะครับอย่างเช่นคดีบอสอยู่วิทยานะครับหรือคดีตึกสตง.ถล่มที่มีการสอบสวนนะครับแต่ทั้งสองคดีนั้นมีจุดจบของคดีที่ประชาชนร้องยี้ก็คือว่ารวมข้อมูลขึ้นไปแล้วไม่เปิดเผยให้สาธารณชนได้รู้ว่าความจริงใครคือไอ้โม่งใครคือจอมโจรใครเป็นคนผิดบ้างซึ่งตรงนั้นเราจะไม่อยากเห็นนะครับถ้ามันยังเป็นอย่างนั้นอีกรัฐบาลตอบคำถามยากครับประชาชนจะไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งครับ
1: โอ้โหแล้ว วิธีการไหนที่ดร.มานะเห็นว่ามันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้เท่าที่จะเป็นไปได้อะฮะ
2: ครับคือต้องหยุดพฤติกรรมของภาครัฐนะที่แบบเกรงใจกันไม่เปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยตำแหน่งไม่เปิดเผยพฤติกรรมกลัวเขาจะเสียชื่อเสียงนะครับเป็นรับราชการมายาวนานหรือทำงานการเมืองมาหลายสิบปีถ้าเราไปคิดอย่างนั้นนะครับผลที่ออกมาก็คือท่านจะปกปิดข้อมูลเหล่านี้แล้วประชาชนก็จะอิจฉาละอาใจประเทศไทยเนี่ยก็จะตกอยู่ในบังวลว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมคำว่า rule of law คำว่าหลักนิติธรรมของบ้านเรามันก็จะตกต่ำในสายตานานาชาติกันต่อไปครับวันนี้ต้องทำออกมานะแล้วเปิดเผยคนชั่วคนโกงไม่ว่าจะเป็นคนเก็บเงินหรือคนจ่ายเงินเหล่านี้ล้วนแต่เริ่มต้นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นอย่าสงสารครับอย่าสงสารครับ
1: ครับการตรวจสอบเนี่ยเอาละวันนี้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาพูดถึง5ข้าราชการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยเนี่ยก็ยอมรับในชื่อตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกสื่อไปแต่ว่าพอมันตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยสมมติว่ามันจบที่ในระดับนี้จริงๆเนี่ยเอาล่ะมีการลงโทษแต่นั่นแหละครับมันก็เหมือนกับที่ดร.มานะบอกตั้งแต่แรกว่าประชาชนอยากจะเห็นตัวใหญ่จริงๆเพราะทำยังไงประชาชนก็จะไม่เชื่ออยู่ดีว่ามันจบแค่ระดับนี้

0: นี้อ่ะ
1: ครับเราทุกคนไทยทุกคนอ่ะเชื่อมันจบเท่านี้ไม่ได้เพราะว่าตัวละครที่อยู่ในเกมโกงครั้งนี้มันจะมีอยู่5กลุ่ม
0: เราเห็น
1: นะมันถูกเปิดเผยมาตลอดเวลานะครับกลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นคนเป็นข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนพวกนี้จะทำหน้าที่เข้าไปแฮกระบบการสอบนะครับแล้วก็การประมวลผลการประกาศผลกลุ่มที่2คือคนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน
2: ์
1: นะครับที่ทำการจัดการสอบนะครับแล้วก็จัดการบันทึกข้อมูลลงในระบบดิจิตอลกลุ่มคนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนที่ทำงานด้านไอทีและก็กลุ่มคน10คนที่โดนจับไปอ่ะที่ไปนั่งใต้เอกสารพวกนี้คือมือปฏิบัติการซึ่งมันไม่น่าจะมีเท่านี้นะ
2: นิดนึงค่ะดร.มานะพอเขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนด้านไอทีเจ้าของบ้านไปไหนแล้วนะคะ
1: เออนั่นแหละสินี่แหละยิ่งทำให้คนเชื่อไปเลยนะครับว่ากำลังจะมีการตัดตอนคือตัวที่จะเชื่อมโยงระหว่างคนจ้างคนจ่ายเงินนะครับตรงนี้พอตัดตอนลงตรงนี้ออกไปนะครับมันสร้างความสงสัยทันทีเลยว่าโอ้เกิดการตัดตอนขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่อีกครับแต่ถ้าคุณทำงานจริงจังอ่ะไอ้กระดาษ 3,000 ใบกระดาษคำตอบ 3,000 ชุดนะครับมันจะต้องแสดงหลักฐานเลยว่าคน 3,000 คนนี้นะยังมีอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการอื่นอีกกี่พันคนคนข้อมูลพวกนี้คนเหล่านี้นะครับเรียกตัวมาสอบสวนมันก็จะเชื่อมโยงได้ว่าเขาจ่ายเงินให้ใครใครเป็นในหน้าใครเป็นหน้าม้าใครเป็นติวเตอร์ที่มาเป็นผู้ประสานงานมันก็จะสารต่อไปได้นะครับปฏิบัติการครับ
2: ค่ะดูจากตัวเลขนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่วันบอกว่าถ้าตรวจแค่ 15,000 คนแล้วมันพบความผิดปกติถึง1ใน3ในมุมขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะดร.มานะคิดว่าตัวเลขระดับนี้นี่ถือว่าเป็น red flag แล้วหรือยังคะ
1: ถือ
2: ว่าเร็วเกินที่จะมา
1: red flag มากมากเป็นเสาธงที่มีธง5ผืนปักเอาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมีนัยยะสำคัญมากในทางวิชาการนะครับตัวเลขมันสูงมากสูงกว่าไอ้ตัวไอ้ 3,000 กระดาษคำตอบตรงนั้นอีกนะครับแต่เรารู้กันดีจากประสบการณ์ประเทศไทยคอร์รัปชันที่มีเครือข่ายไปทั่วประเทศขนาดนี้นะครับจะต้องมีคนระดับข้าราชการใหญ่มากน่าจะถึง40ระดับอธิบดีและต้องมีนักการเมืองเป็นตัวบงการอยู่ข้างหลังครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถครอบงำควบคุมไปได้ทั้งประเทศเหมือนในปัจจุบันนี้ที่เที่ยวเห็นนะครับมันเหิมเกริมเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีแค่5คนผมคนหนึ่งแหละจะนั่งร้องไห้เลยว่าประเทศไทยกำลังเกิดอะไรขึ้นครับมันต้องมากกว่านี้ใหญ่กว่านี้ครับสาวกันมาเถอะนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ครับ
2: เพราะว่าตอนนี้หลายคนมองไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันจะไปถึงผู้บังการดร.เราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากว่ามันจะไปถึงผู้บังการไหมถึงผู้บังการไหมแล้วการที่มีคณะกรรมการหลายชุดเนี่ยเหมือนนักวิชาการหลายคนก็เริ่มออกมาบอกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนอีกหนึ่งเทคนิคของการประวิงหรือว่ายืดออกไปเรื่อยๆเวลาที่มันจะสาวมาถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุ้งไม่แน่ใจเหมือนกับว่าข้อมูลนี้มันถูกหรือมันผิดยังไงอะคะ
1: ก็เป็นไปได้นะถ้าเขาใช้เทคนิคว่าตั้งคณะหนึ่งสอบนะพอสอบเสร็จแล้วก็บอกตั้งอีกคณะหนึ่งสอบเสร็จแล้วส่งเรื่องไปอีกที่หนึ่งถ้าใช้วิธีนั้นเนี่ยอันนี้คือเทคนิคการที่เวลาแบบโบราณแบบโบราณมากเลยในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าทำงานคู่ขนานไปพร้อมกันอันนี้น่าสนใจครับอันนี้น่าสนใจมันจะไม่เกิดการยืดอย่างนั้นแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีการตั้งขอบเขตเวลาของตัวเองไว้จะ7วันจะ30วันมันก็จะต้องเกิดความชัดเจนนะครับแต่สุดท้ายข้อมูลคดีทั้งหมดเราไปดูเราเห็นจากปปช.นะตรงนั้นจะมีความสำคัญมากครับแล้วผมก็ยังมั่นใจนะจากท่าทีของข้าราชการที่เป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบันท่านเลขาธิการรองเลขผู้ช่วยเลขาธิการที่ออกมาพูดกันเนี่ยผมเกิดความมั่นใจว่าเขาจะจริงจังนะเขาจะไม่อยู่ในเกมมวยล้มต้มคนดูในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
0: ครับเรามั่นใจใช่ครับแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นคำถามเดิมอยู่ดีอ่ะท่านอาจารย์ดัชมานะฮะเพราะว่าไม่ว่าเราจะสอบไปถึงระดับไหนตรวจสอบไปถึงระดับไหนสุดท้ายมันจะไปเจอทางตันอยู่ทางนึงที่ไม่สามารถถ้าเกิดสมมุติเราพูดถึงกลุ่มหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องก็คือกลุ่มการเมืองเนี่ยมันจะไปไม่ถึงระดับนั้นนะสิฮะ
1: ใ

0: อันนี้แหละมันเป็นเรื่องปัญหาโลกแตกของประเทศไทยที่ทำให้คอร์รัปชันของเราอ่ะตกต่ำลงไปเรื่อยๆวิกฤตหนักไปเรื่อยๆจนใครๆเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยคุณมีรัฐธรรมนูญเอาไว้ทำไมคุณมีกฎหมายเอาไว้ทำไมในเมื่อคุณไม่เคารพไม่บังคับใช้กฎหมายให้ได้มาตรฐานสากลกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมยังมองที่ท่านนายกท
1: ่
0: านเป็นนักการเมืองที่มีฐานะมีตำแหน่งใหญ่ที่สุดท่านจะต้องไม่เอาตัวไปเกื้อกู้ไปปกป้องเครือข่ายใครก็แล้วแต่จะเป็นพวกพ้องโดยตรงของท่านหรือจะเป็นกลุ่มนักการเมืองที่ไม่ใช่เครือข่ายของท่านท่านต้องเล่นงานครับประชาชนจับตาอยู่อย่างนี้ครับถ้าไปไม่ถึงคนจะร้องยี้ทั้งแผ่นดินเลยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยครับเราน่าจะมีความหวังเกิดขึ้นได้บ้างกับท่านนายกนะครับ
2: พอรวบรวมข่าวแล้วก็ดูวิเคราะห์จากแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะดร.มานะตอนนี้มันเหมือนกับ เรากำลังถูกพาไปหาคนที่แก้คะแนนว่าใครกันแน่ที่แก้คะแนนด้วยนี
1: ่
2: แต่ดูเหมือนมันไปไม่ถึงคนที่สั่งให้แก้ค่ะณตอนนี้มันมีแนวโน้มอะไรที่จะไปถึงตรงนั้นไหมคะในมุมที่ดร.มานะเห็นจากข่าวอะค่ะ
0: ครับอันนี้คือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐน่ะไม่ค่อยรายงานข้อมูลให้ประชาชนฟังคนก็ถามว่าเฮ้ยไอตัวทำได้นะตกลงมันมี2ตัวเป็นตัวหลักแล้วมันมีการก๊อปปี้อีกไหมก็ไม่มีใครพูดนะมีตัวก๊อปปี้อีกตัวเราไม่รู้นะครับคุณมีการเรียก 3,000 คนมาสอบไหมเราก็ไม่ได้ยินหน่วยราชการไหนพูดออกมาชัดๆนะครับเริ่มสอบเส้นทางหรือยังบางทีเราจะได้ยินปปช.บอกว่าเดี๋ยวจะพึ่งพาทางปปง.มาช่วยสอบเส้นทางการเงินแต่เรายังไม่เคยได้ยินชัดๆนะว่าตอนนี้ปปง.เข้ามาร่วมวงในการสอบเส้นทางการเงินแล้วตัวผมเองอ่ะยังไม่ได้ยินคำพูดจากปปช.หรือคำพูดจากรัฐมนตรีท่านใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะข้าราชการทุกคนนะครับเวลาทำอะไรอ่ะบอกประชาชนบอกใช้คำพูดแบบภาษาชาวบ้านอ่ะตรงไปตรงมาเริ่มตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วตอบไอ้3,000 คนนี้แล้วพูดไปเลยอย่าไปบอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายเรากำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนฟังแล้วงงครับฟ
1: ัง
0: แล้วงงแล้วคนก็จะคิดไปต่างๆนานาการคิดไปเรื่อยๆจะทำให้คนจะทำให้คนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในกระบวนการของรัฐครับภาพเก่าๆว่ามึงจะหัวกันอีกแล้วม
1: ัน
0: จะลอยขึ้นมาบนสมองของเราครับ
1: คือกว้างไปอะเน
2: า
1: ะ
2: จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเงินนะคะดร.มานะให้ความสำคัญมากขนาดไหนคะกับการที่มันจะพิสูจน์อะไรได้บางอย่างที่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ของเคสเนี้ยค่ะ
0: สำคัญมากเส้นทางการเงินจะเป็นหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นหนึ่งในขบวนการจอมโจรในแก๊งทั้งยี่ซ่องโจรครั้งนี้นะครับมันจะเป็นหลักฐานชัดเจนเลยสารรับฟังได้แน่นอนนะครับนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้พวกคุณน่ะได้รับการทาบทามจากใครคุณจ่ายเงินให้ใครใครเป็นนายหน้าคุณไปรับข้อมูลจากติวเตอร์คนไหนคุณไปรับข้อมูลการซื้อเงินการซื้อตำแหน่งครั้งนี้จากข้าราชการคนไหน
2: อ
0: ันนี้มันยังเป็นเรื่องการเชื่อมโยงของพฤติกรรมนะครับมาจากปากของคนเป็นพยานหลักเขาเรียกว่าเป็นพยานบุคคลนะครับความน่าเชื่อถือยังน้อยกว่าเส้นทางการเงินที่ถูกเปิดมาครับแต่ทั้งสองอย่างจำเป็นต้องพึ่งพากันครับแล้วมันจะพิสูจน์อะไรได้กว้างมากเห็นไหมครับข้อมูลมันเยอะมากเลยในสังคมออนไลน์ในสื่อมวลชนเนี่ยเราพูดกันข้อมูลเหล่านี้ครับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกมิกเมียนไม่รู้จะสงวนท่าทีอะไรกันครับ
2: ค่ะคือจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของเงินก่อนหน้านี้มันมีเราตกใจเรื่องของตัวเลขเนาะดร.มานะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอยู่ในคลิปแล้วก็หลายคนก็จะโฟกัสกันไปว่าเอ๊ะตกลงแล้วนี่มีจริงหรือเปล่าแล้วจนยกมือบอกแล้วว่าผมเองที่อยู่ในคลิปนู่นนี่จนถึงวันนี้มันเฟดไปแล้วหรือยังคะหายไปอีกไหมคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เป็นเรื่องที่สังคมงงมากครับอะไรกันเนี่ยคุณอยู่ในคลิปอย่างนั้นวันดีคืนดีผ่านไปแป๊บเดียวออกมาแถลงเฮ้ยผมทำหน้าที่เป็นสายสืบให้รัฐมนตรีเราเห็นกันอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ คนไทยสักกี่คนเชื่อเหมือนกับเรากำลังดูซีรีส์แนวตั้งของจีน
2: อ
0: ะ
2: อะไรก็ได้ทำอะไรก็ได
0: ้ทำกันขนาดนี้เฉลือ นะครับความละอายมันอยู่ตรงไหนเอาไม่เป็นไรครับเขาไปเป็นบอกว่าเป็นสปายให้กับรัฐมนตรีช่วยบอกมาหน่อยว่ารัฐมนตรีคนไหนนะครับปปช.ปปง.จะได้ไปไล่ดูอีกทีนึง

0: ว่าเป็นคนเดียวกับที่สังคมตั้งคำถามมีชื่ออยู่ในใจใช่หรือเปล่านะครับอยากรู้เหมือนกันซีรีส์แนวตั้งตอนจบเรื่องนี้ครับ
1: ทีนี้อีกคำถามหนึ่งพอพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเงินนะคะถ้าไปถามแทนผู้สมัครที่เขาจ่ายเงินเขาควรจะถูกมองเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานหรือผู้ร่วมกระทำผิดสำหรับดร.สามารถอะเอ้ยดร.มานะค่ะ
0: ผู้ร่วมกระทำผิด
1: เท่านั้นเลย
0: ครับแม้ว่าเลยครับแต่นะครับส่วนหนึ่งอาจจะการมาเป็นพยานหรือบอกว่าเป็นคนที่เป็นเหยื่อหลงผิดไปแล้วนะครับเราก็พอรับฟังได้แต่อันที่หนึ่งเลยเขาคือคนผิดครับ คนที่อยากมาทำงานราชการต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์คุณจะต้องมาพร้อมจะทำงานรับใช้บ้านเมืองรับใช้ประชาชนคุณจะต้องเป็นคนที่จะปกป้องงานปกป้องทรัพย์สมบัติของหน่วยงานขององค์กรมันต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นครับถ้าเริ่มต้นด้วยการโกงการซื้อตำแหน่งใครๆก็รู้ว่าเริ่มต้นอย่างนี้มันจะนำมาสู่การไปถอนทุนคืนหรือไม่อย่างนั้นมันจะทำให้เกิดการวิ่งเต้นเส้นสายเมื่อคุณทำงานไปแล้วในวันข้างหน้าระบบราชการมันจะยิ่งเน่าและก็เน่าลงไปอีกครับ
2: ครับเพราะจะมาอ้างว่าตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงใดๆก็ไม่ได้เพราะว่าเจตนามันคือชัดเจนว่ามันมีการจ่ายเพื่อให้ได้ผ่านเข้าไปนี่มันเจตนามันฟ้องแต่แรกอยู่แล้วนะฮะ
0: ถูกต้องคร
1: ับ คุณต้นมาหน้าค่ะทีนี้5ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอนนี้มันเริ่มมีประเด็นหลายๆข่าวสำนักข่าวเขาไปจับตาดูแล้วมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสารตั้งต้นที่ดีกับการสาวไปให้เจอในขั้นตอนสุดท้ายที่เราได้ล้างบางกันแน่ๆหรือว่าจริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการตัดตอนกันแน่คะ
0: ตอนนี้เรากำลังเห็นคนจากหน่วยงานต่างๆนะครับจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่พยายามที่จะออกมาบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ผิดอีกฝ่ายนึงอ่ะผิด
1: ตั้งแต่แรก
0: นะ
1: แถลง
0: อีกฝ่ายนึงอ่ะผิดเนี่ยก็จะโยนกันแล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในบ้านเราเมื่อเกิดคอร์รัปชันหรือการกระทำที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับเขาจะมาปกป้องคนและปกป้องระบบครับสำคัญที่สุดในหัวของพวกเขาคือต้องปกป้องระบบให้ได้เพราะมันคือหม้อข้าวหม้อแกงของเขาและในชีวิตจริงระบบสีเทาๆมันคือโอกาสระบบสีเทาๆมันคือเงินและทองของคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับใครจะปฏิเสธเราต้องตั้งหลักดูให้ดีคิดให้ดีครับโอ้ผมขออนุญาตคุณบอลคุณรุ่งเปรียบเทียบอันหนึ่งเราสองโบตั้งแต่เมื่อวานเราได้เห็นข่าวคนราวขับรถที่สี่แยกว่าเลี้ยวซ้ายไหมครับ
1: ยังไงนะคะ
0: คือมีนักท่องเที่ยวชาวลาวอ่ะมาเที่ยวเมืองไทยครับ แล้วเขาก็เช่ารถขับนะปรากฏว่าพอไปถึงสี่แยกนะครับพอถึงสี่แยกปุ๊บเขาก็เลี้ยวตามรถคนอื่นเลี้ยวไปเลยตำรวจก็มาดักรถเขาแล้วบอกว่าเลนเนี้ยห้ามเลี้ยวเป็นช่องทางด่วนต้องตรงเท่านั้นผมขับรถผ่านแถวนั้นบ่อยครับไอ้ที่นั่นน่ะมันเลี้ยวได้นะครับเสร็จปุ๊บเขาเห็นเป็นรถนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติก็มาชาวเราตำรวจมาลุมครับ4คน5คนมาลุ
2: ม
0: แล้วสุดท้ายบอกว่าเฮ้ยคุณขับรถเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวเนี่ยโทษปรับ 4,000 บาทแต่เอาละคุณไปนักท่องเที่ยวมาครั้งแรกเอามา500บาทแล้วปล่อยตัวไปไม่ออกใบสั่งเฮ้ย
2: อ
0: ันนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
1: เดี๋ยว
0: ๆแต่เซอร์ไพรส์หนักกว่านั้นนะเซอร์ไพรส์หนักกว่านั้นก็คือว่าผู้กำกับอ่ะออกมาแถลงข่าวบอกว่าที่ตำรวจกลุ่มนั้นน่ะเรียกมา 4,000 บาทน่ะเป็นเพียงแค่ต้องการอธิบายข้อกฎหมายเท่านั้นเองเขาไม่ได้ตั้งใจจะปรับ 4,000 บาทเห็นไหมครับ
1: ดร.มานะ
2: แต่ว่า
1: เส้นนี้โอ้ยขับบ่อยค่ะมันคือเส้นที่เลี้ยวซ้ายได้และตรงถนนมันมีเขียนเอาไว้เลยค่ะว่าตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายได้ค่ะ
0: ใช่ถูกต้องแต่ในคลิปเราก็เห็นชัดเจนครับแต่ยังไงเห็นไหมว่าตำรวจเนี่ยเจ้านายออกมาปกป้องเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะปรับ 4,000 เขาแค่อธิบายข้อกฎหมายโหคนฟุ้งขึ้นหน้ามากแล้วก็น้ำเน่ามากครับน้ำเน่าสุดๆครับ
2: ใช่ตั้งใจจะไม่ปรับ 4,000 ครับแต่ไม่รู้จะตั้งใจเอา500นั้นหรือเปล่าไง
1: ไม่มีใบสั่ง
2: นะไม่มีใบสั่งด้วยไงไม่ได้อธิบาย
0: แล้ว
2: ใช่อธิบายไม่ขึ้นเลย
0: แล้ว
2: ใช่แม่เ
0: ขาคงไม่ต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องการโกงสอบนะครับว่าสุดท้ายทุกคนก็จะพยายามปกป้องระบบแล้วก็เฉยไฉออกไปนะครับ

0: มประชาชนดูออกล่ะประชาชนดูออกแล้วทุกคนก็จะร้องว่าเออมันก็เป็นแค่นี้แหละ
1: สุดท้ายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าข้อมูลทุกคณะกรรมการสมมติเราที่ต่างว่าเชื่อถือได้ทั้งหมดแล้วกันแล้วส่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆอาจารย์อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในจังหวะนั้นฮะ
0: อะไรก็ได้จะบอกว่าไม่มีใครผิดเลยก็ได้แต่ข้อมูลคุณต้องเปิดเผยออกมาแล้วทุกคณะกรรมการที่มีอยู่ตอนนี้เขียนตรงกันหมดเลยว่า มันไม่มีใครโกงเลยผมก็จะก้มหน้ารับกรรมนะครับแต่มันต้องมีคนผิดเราทุกคนเห็นเพียงแต่ว่าถ้าคุณบอกว่ามันผิดมันถูกมันจบอยู่แค่ตรงไหนใครโกงนะครับก็ว่ามาที่สำคัญนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ผมไม่ต้องการได้ยินนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนไหนบอกว่ามันเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่ปัญหาระบบเราไม่ต้องไปแก้อะไรจับคนติดคุกก็แล้วกันมันไม่ใช่เพราะการโกงการสอบข้าราชการนะครับมีแค่ทั้งนั้นนะครับมีมาหลายครั้งมีมาหลายปีแล้วการเกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยๆทั่วประเทศอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่ระบบบกพร่องครับไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลอย่ามาพูดว่าเป็นปัญหาตัวบุคคลจับคนติดคุกแล้วจบกันมันต้องยกเครื่องครับ
1: คร
2: ับ ได้ค่ะโอ้เวลาจำกัดจริงๆมีอะไรอยากจะคุยด้วยอีกเยอะมากเลยแต่ว่าไว้โอกาสหน้านะคะดร.มนะ
0: ค
2: ่ะ
0: คร
2: ับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเราไปขยายความให้ฟังเบรกหน้าว่าข่าวที่พูดเนี่ยคือข่าวอะไรมึงขอโทษที่มึงสวนขึ้นมาเพราะว่ามันคือแยกช่องผ่านทุกวันเลยพี่บอล
1: ที่เลี้ยวซ้ายที่ท่องเที่ยวชาวลาวเนี่ยนะ
2: ค่ะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีRolls-Royceมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุม

0: ประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส.ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่ม1กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุชาติย้ำเดินหน้าทำงานเต็มที่ตามนโยบายรัฐบาลมั่นใจไม่อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีโลกลืมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวการประเมินผลงานรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันว่าการแต่งตั้งหรือปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนตนมีหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เป็นผลรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนยืนยันว่ามั่นใจไม่ได้อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีโลกลืมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมานานหลายสิบปีโดยเฉพาะการผลักดันภูเก็ตโมเดลเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมหลังดำเนินการในพื้นที่หาดนุ้ยและติดประกาศตามมาตรา25เพื่อดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบริเวณหาดฟรีดอม22รายการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องส่วนปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมานานเกือบ50ปีกำลังเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขให้สร้างความเป็นธรรมและความชัดเจนด้านสิทธิ์ในการอยู่อาศัยที่ดินทำกินของประชาชนควบคู่กับการเดินหน้าจัดที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยโดยตั้งเป้าจัดสรรที่ดินให้ครอบคลุมประมาณ1ล้านครัวเรือนภายใน

0: 2570ทอร์นาโดแฝดที่มณฑลหูเป่ยเสียชีวิต8คนพายุทอร์นาโด2ลูกเมื่อคืนที่ผ่านมาในมณฑลหูเป่ยตอนกลางของจีนความเร็วลมสูงสุด149กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุได้พัดผ่านหลายเมืองเป็นเวลา4ชั่วโมงทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนสูญหาย1คนรถยนต์อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินประชาชนเสียหายเป็นวงกว้างในมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีส่วนที่เมืองหวงกังแรงลมที่พัดรถเข็นขายอาหารและสินค้าต่างๆกระจัดกระจายขณะที่ผู้คนต้องรีบเข้าหาที่หลบภัยกำบังกันอย่างจ้าละวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาที่แชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับน้องอุ้มอยากเล่าต่อใช่ป่ะ
2: ใช่
1: เกี่ยวกับ
2: เลี้ยวซ้าย
1: เลี้ยวซ้ายอ่ะมันยังไงนะพี่ปอไม่ได้ตามข่าวนี้ขออภัยด้วย
2: คือถ้าเกิดสมมติว่าดร.มานะถ้าไม่พูดขึ้นมาเอาจริงๆอุ้มก็ไม่ได้เป็นข่าวแรกๆหรือข่าวโดดเด่นใดๆนะแต่พอเข้าไปอ่านอุ้มตกใจเหมือนกันเข้าไปอ่านในข่าวสดค่ะคือเป็นนักท่องเที่ยวชาวลาวคุณผู้ฟังเขาขับรถเที่ยวในกรุงเทพเป็นครั้งแรกแต่เขาเจอตำรวจเรียกซึ่งในคลิปนะมันจะเห็นเลยว่าเส้นบนถนนนะคะมันเขียนว่าตรงไปและหรือเลี้ยวซ้ายมันได้ทั้งตรงและเลี้ยวซ้ายแล้วอุ้มบอกเลยว่ามันเป็นเส้นที่อุ้มขับมา20กว่าปีแล้วอะค่ะมันเลี้ยวได
1: ้
2: มันเลี้ยวได้ค่ะเพียงแค่ต้องดูจังหวะนิดนึงเพราะว่ามันจะไปบรรจบกันกับอีกเส้นนึงที่ผ่านไฟแดงมาม
1: ันคือเส้นไหนเอ่ย
2: เส้นที่จะไปอโศกเส้นที่กำลังจะผ่านทางรถไฟ
1: อ๋อที่เกิดเหตุอันนั้น
2: ใครรู้จักร้านอาหารแซ่บๆร้านตำหนักอะมันกำลังจะผ่านร้านนั้น
1: อ
2: ะที่จะไปแยกเพชรอุทัยอะไรนั่นนะคะตรงนั้นนะคะ
1: นึกออกแล้ว
2: ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุ

0: ไฟชนรถเมย
1: ์ครับ
0: เออแต่มันจะเป็นเส้นขนานกันอยู่ตรงนั้นอ่ะนักท่องเที่ยวอ่ะเขาก็เลี้ยวแต่กลายเป็นว่าเจอตำรวจเรียกแล้วตำรวจบอกนี่เลี้ยวซ้ายไม่ได้นะแล้วก็บอกว่าอาจจะได้รับโทษปรับสูงสุด 4,000 บาทแต่สุดท้ายจ่าย500บาทก็ได้ใบสั่งก็ไม่ต้องเอา
1: คือถ้าสเต็ปแรกจบไปที่แจ้งว่าสมมติว่าอยากจะแจ้งข้อกฎหมายอย่างที่เป็นการกล่าวอ้างจากผู้บังคับบัญชาตามนั้นน่ะโอเคเข้าใจได้ว่าจะแจ้งข้อกฎหมายแต่ว่าแล้ว500ที่เรียกเขานี่คืออะไร
0: เรียกทำไมอ่ะ
1: ใช่อันเนี้ยไม่ใช่เรื่องของการแจ้งข้อกฎหมายแล้วแต่จริงๆแล้วมันแปลกตั้งแต่ตอนที่ทำไมถึงเอาเฉพาะรถของนักท่องเที่ยวที่เขาเลี้ยวซ้ายทั้งที่คนอื่นเลี้ยวแล้วมันก็เลี้ยวได้ถูกไหมฮะน้องเพราะมันมีป้ายบอก
0: ทุกคนเขาเลี้ยวกันค่ะ
1: ใช่
0: ต้องพูดง่ายๆอย่างนั้นอ่ะ
1: เพราะมันมีป้าย
0: แล้วอายเหมือนกันนะเพราะว่าพอเขาไปดูคลิปอ่ะมันเห็นหราเลยค่ะว่าตรงพื้นถนนอ่ะมันเป็นจุดที่บอกเลยว่ามันตรงก็ได้เลี้ยวก็ได้
1: ใช่เพราะมันมีสัญลักษณ์แต่ว่าอันนี้ว่าไม่เข้าใจจริงๆไม่แน่ใจว่าทำไมถึงแยกแยะระหว่างรถคันนั้นที่เป็นนักท่องเที่ยวออก
0: เออทำไมถึงแยกออกเนาะ
1: ม
0: ัน
1: มีอะไรบ่งบอกเออ
0: ทะเบียนเขามั้งเพราะเขาบอกว่าเขามาจากต่างประเทศของเขาอ่ะ
1: คือเขาขับรถเข้ามาอย่างนี้เลยหรอ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทะเบียนอ่ะมันไม่ใช่ทะเบียนบ้านเรา
1: ไม่ใช่ทะเบียนบ้านเราก็เป็นไปได
0: ้ตรงนั้นน่ะเท่าที่อุ้มเห็นแล้วคนที่โดนจับอ่ะคือมันเป็นการยูเทิร์นพี่บอลแล้วคือมันไม่ควรยูเทิร์นเขาห้ามยูเทิร์นนึกออกไหมมันจะมันจะมีคนแบบเหมือนอุ้ยเลี้ยวผิดแล้วก็จะยูเทิร์นซะหน่อยอะไรเงี้ย
1: ใช่เพราะช่องทางเลี้ยวบางทีเนี่ยต้องดูด้วยว่าไอ้ตัวสัญลักษณ์ที่พื้นผิวจราจรเนี่ยให้ยูเทิร์นได้หรือเปล่า มันไม่ใช่ว่าเป็นช่องให้เลี้ยวได้แต่ก็ฉันจะยูเทิร์นก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันอันตรายในบางจุด

0: ทำให้นะครับเครดิตทางการเมืองมันถูกซอกกร่อนไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าระยะยาวต่อไปเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลไม่แก้เกมหรือปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆรัฐมนตรีโลกลืมก็ไม่เคยคิดจะทำให้โลกจดจำมันก็ทำให้รัฐบาลที่ว่าแข็งแรงก็อ่อนแอได้เหมือนกัน
1: อ๋อเพราะว่าไอ้คำวินิจฉัยเนี่ยก็ไม่ได้มีผลผูกพันในกฎหมายในลักษณะว่ารัฐบาลจะต้องลาออกหรือยุบสภาเป็นแค่ธรรมเนียมปฏิบัติ
0: หลายคนบอกให้ศาลสั่งให้นายกออกผมบอกว่าก็ต้องไปดูครับศาลจะสั่งให้ใครออกก็ต้องมีฐานอำนาจนะครับผมไปดูในรัฐธรรมนูญก็ไม่เห็นตรงข้อไหนหรือมาตราไหนเขียนว่าถ้าพระราชกำหนดไม่ผ่านแล้วให้นะครับศาลให้นายกให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอะไรแบบนี้ตัดสิทธิ์การเมือง50ปีไม่มีเขียนไว
2: ้
0: นะครับเมื่อมันไม่มีเขียนไว้ก็ต้องเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในทางการเมืองรัฐบาลก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกลดเครดิตในทางการเมืองนะครับรวมถึงก็อาจจะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเอ๊ะมีเจตนาแฝงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีการวางแผนสมคบคิดเอื้อประโยชน์อะไรก็อันนั้นคือการตรวจสอบทางการเมืองก็จะเป็นไปอย่างนั้นนะครับแต่ไอ้ที่จะบอกว่าเฮ้ยวันพฤหัสนี้เปลี่ยนนายกแน่เพิร์ทเจอร์เลอะเทอะ
2: อาจารย์เดี๋ยวนะก่อนที่จะไปถึงเรื่องอีกเรื่องนึงที่อาจารย์อาจจะมองว่าเพิร์ทเจอร์เลอะเทอะก็ได้ขออนุญาตถามเป็นข้อมูลนิดนึงค่ะอาจารย์อันนี้ไม่มีความรู้คือตามข้อมูลที่ผมทราบมาล่าสุดเนี่ยคือเงินที่มันโอนได้นะสุดท้ายมันโอนได้จริงคือ1,300 ล้านบาทจากเดิมที่เราแบ่งครึ่งๆไปมันทั้งหมดมันระดับแสนล้านนะอาจารย์ตรงนี้มันมีนัยยะอะไรไหมคะอาจารย์คะ
0: ผมว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคุณอุ้มคือกู้เงินก็ส่วนกู้เงิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับคือกู้เงินเนี่ยนะครับเรากู้มาตามพระราชกำหนดเนี่ยซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วใน400,000 ล้านถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับส่วนไอ้พระราชกำหนดพระราชบัญญัติโอนเงินนั่นคือว่าไปเอาเงินเหลือนะครับจากงบประมาณเมื่อปี2569
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเอามาโอนเงินเพื่อเอามาใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันคือเป็นเงินคนละก้อนกันคุณอุ้มเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลคุยใหญ่โตไงว่าเอ้ยโอ้โหไปตัดรายจ่ายมาบี้มาได้จำได้ไหมที่แรกบอก50,000 ล้าน
1: อ
0: ะนะครับแล้วตอนหลังก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อย
2: ๆ
0: แล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาที่เอากฎหมายเข้าไปที่สภาจาก50,000 ล้านก็ได้แค่1 ใน 5นะครับแล้วรัฐบาลก็มาบอกว่าเพราะว่าได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอะไรแล้วผมบอกตรงนะรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ทันข้าราชการประจำนะครับผมพูดตรงๆจริงๆไอ้50,000 ล้านเนี่ยสำหรับผมนะกระจอกงอกง่อยถ้าจะรีดกันจริงๆอะรีดได้
2: ค่ะ
0: นะครับแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลสีน้ำเงินไงก็เข้ากันได้ดีกับระบบราชการดังนั้นแล้วอะไรที่เขาเรียกว่าขยิบตาให้กับระบบราชการได้สมประโยชน์มันก็กากี่นังกันนะครับ
2: เอาถ้าอย่างนั้นถ้าจะโยงเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงินเนี่ยมันจะสะท้อนการบริหารงบประมาณของรัฐบาลได้มีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย
0: ์คือถ้าเราต้องกู้เงินมานะฮะแล้วก็ในพรบ.งบประมาณปี2570เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าสัดส่วนงบลงทุนเราเหลือน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องโชว์ฝีมือละครับที่บอกว่ารายจ่ายประจำเราเยอะใช่ไหมคุณบอลคุณตุ้มรัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไรอันนี้มันพูดอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องทำให้เห็นไงใช่ไหมฮะเช่นเอาละคุณจะเออร์ลี่รีทายจะลดขนาดจะภาครัฐนะครับจะต้องปฏิรูประบบราชการก็ต้องทำแต่ปัญหามันคือว่าจนถึงวันนี้เลยนะครับก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับถึงแม้ว่าจะได้เห็นความพยายามของรองนายกประกรณ์นินประพัน
2: ธ์
0: นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่านะครับจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากระบบราชการนะครับมากเท่าที่ควร
2: ค่ะเพราะว่ากลายเป็นเสียผลประโยชน์ซะเยอะ
0: แล้วบังเอิญว่านะครับเจตจำนงทางการเมืองของพลพรรคสีน้ำเงินก็ค่อนข้างจะเอาใจใส่ระบบราชการเป็นพิเศษ
1: นั่นคืออาจารย
0: ์นะฮะเพราะว่ามันข่าวคราวที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่แสวงหาผลประโยชน์จากระบบราชการและงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น
1: เพราะในทาง
0: ปฏิบัติเกิดสภาพแชร์วนไปแบบนี้นะครับ
1: นั่นสิในทางปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะรู้ก่อนได้นะว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะดึงงบกลับเข้างบกลางเพราะฉะนั้นก็รีบไปใช้งบซะ
0: ก็ผมถึงบอกไม่บอกว่าถ้ารัฐบาลจะสร้างผลงานในเรื่องนี้นะครับ ผมเรียนว่ารัฐบาลต้องแสดงออกถึงเจตจำนงทางการเมือง

0: ที่จริงจังกว่านี
1: ้
0: นะครับเอาอย่างง่ายๆเลยเนี่ยครับเรื่องของที่คุณประกรณ์บอกว่ากำลังเร่งให้กพ.ศึกษาเรื่องระบบสวัสดิการอะไรต่างๆไอ้คำว่าเร่งน่ะจะเสร็จกี่โมง นะครับคือไอ้คำว่าเร่งเนี่ยมันก็พูดได้แหละ นะฮะแต่คำถามมันคือว่าวันนี้เนี่ยนะครับงบประมาณในการพัฒนาประเทศนะมันจะแทบจะไม่มีแล้วนะครับไอ้คำว่าเร่งมันใช้คำว่าเร่งไม่ได้แล้วมันต้องขีดเส้นแล้วว่ากพ.ต้องศึกษาให้เสร็จสมมตินะครับอีก30วันแล้วรัฐบาลจะต้องไปแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้โน่นนี่นั่นเสร็จภายใน6เดือนไอ้อย่างนี้นี่เป็นผลงานนะครับแต่ถ้าลอยไปลอยมาเร่งแล้วสั่งแล้วกำชับแล้วผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็รู้ทันหมดแล้วผมเนี่ยนะครับสำหรับรองนายกประกรณ์เนี่ยท่านเป็นข้าราชการประจำระดับสูงมาก่อนตำแหน่งท่านมีเกียรติภูมิสูงเพราะว่าเป็นข้าราชการประจำในตำแหน่งเลขากิจการที่ต้องเข้าสสและสวเห็นชอบด้วยนะครับอันนี้เหนือจากครม.อีกก็หวังว่านะครับท่านก็จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จถ้าท่านทำไม่สำเร็จนะครับก็ลาออกเลยครับเพราะว่าอยู่ไปมันก็เหมือนกับเป็นนั่งร้านประกอบให้เขาเปล่าๆ
1: อุ้ยแต่ถ้าทำได้นี่คือพลิกเลยนะอาจารย์มันพลิกไปจนถึงสะเทือนไปหลายคดีที่ค้างอยู่ก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกผมอยากให้ท่านทำให้ได้แต
1: ่
0: ก็ผมถึงบอกว่าถ้าท่านทำไม่ได้ท่านอยู่ต่อไปเดี๋ยวท่านจะกลายเป็นร้านสะดวกซักนะครับใครๆก็เอาใครๆก็ตั้งท่านเป็นกรรมการชุดนั้นชุดนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็อาศัยเกียรติภูมิของท่านเนี่ยก็ไปเหมือนกับร้านสะดวกพักร้านสะดวกซักตามซอยเนี่ยนะครับเวลาเสื้อเราเอาไปซักทำความสะอาดก็ไปแวะไปร้านสะดวกซักนะครับเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไงนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็หวังว่าคุณประกรณ์จะได้ผลักดันถ้าเต็มที่แล้วมันไปไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าท่านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อนะครับคือนอกจากมันเสียเวลาชาวบ้านแล้วเนี่ยมันเสียเกียรติภูมิส่วนตัวท่านด้วยนะครับ
1: อาจารย์เปลี่ยนเรื่องดีกว่าค่ะอาจารย์งั้นขออนุญาตถามไปถึงก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวลือมาแล้ววิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าชื่อสคสราเนี่ยอาจจะเป็นนายกคนนอกที่เข้ามาแทนที่นายกคนปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีคนในพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยจะออกมาเทคแอคชั่นแล้วเนี่ยอาจารย์มองเกมนี้ยังไงคะ
0: ผมไม่มองยังไงล่ะฮะเพราะผมก็เห็นด้วยแล้วผมพูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับถ้าทำกันแบบนี้กันต่อไปมันก็จะบ้านเมืองก็จะเข้าไปย่ำเท้าเหมือนนู่นอ่ะปี49ปี57อะไรกันอีกนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับถ้าปี49และปี57มันดีจริงเนี่ยทำไมพรุ่งนี้จะต้องมีการนิรโทษกรรมกันนะฮะก็แสดงว่ามันไม่ดีไงนะครับแล้วเรื่องโกงสอบท้องถิ่นก็รู้อยู่พอมารวมศูนย์สอบที่ส่วนกลางก็เลยกลายเป็นโกงหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมตอบก่อนเลยว่าไอเดียเรื่องนี้ก็มาจากนะครับมาจากบุคคลซึ่งเคยใช้วิธีการนี้เข้าสู่อำนาจนะครับแล้วพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะยังรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปมีส่วนในอำนาจแต่ไม่สามารถจะเข้าไปได้นะครับรวมถึงยังไม่รวมว่าไม่ได้รับการตอบสนองนะครับข้อเสนอข้อเรียกร้องอะไรจากฝ่ายภาครัฐหรือไม
2: ่
0: นะฮะเพราะนั้นก็เลยมีกระแสนี้ออกมานะครับคือผมไม่ได้มีปัญหานะเรื่องจะเปลี่ยนนายกเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนตามคันลองอภิปรายไม่ไว้วางใจลาออกเลือกตั้งใหม่ศาลสั่งให้พ้นแล้วหานายกใหม่อันนี้ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยการเปลี่ยนนายกสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาเลย
2: ครับ
0: แต่ไอโจทย์ที่โยนมาเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าผมไปสแกนชื่อแล้วเนี่ยมันไม่มีอยู่ในบัญชีพรรคการเมืองไง
1: แล้วมันมาจากไหนอาจารย
2: ์อยู่ดีก็โยนขึ้นมาเป็นหินถามทางขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้เหรออาจารย
0: ์อ้าวเราก็ต้องยอมนะว่าภาวะซึ่งรัฐบาลอยู่ในภาวะสีน้ำเงินท็อกซิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI พาสปอร์ตเรื่องอื้อเฉาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้สังคมก็มีความรู้สึกร่วมกันใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ว่าเอ๊ะจะทำให้พรรคการเมืองที่เราไม่ชอบมันพ้นจากอำนาจได้อย่างไรนะครับจะไปหวังยืมมือพวกฝ่ายค้านโหวตมันก็ไม่มีทางชนะจะไปให้องค์กรอิสระมาสอยก็ดูแล้วองค์กรอิสระก็สีก็น่าจะสีในโทนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีวิธีเดียวที่จะทำให้รัฐบาล

0: ที่เราไม่ชอบที่หน้านี้ออกไปได้ก็คือก็กลับมาเรื่องเดิมนายกคนนอกนะครับซึ่งนายกคนนอกในรัฐธรรมนูญตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะบทเฉพาะการ5ปีแรกมันผ่านไปนานแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่เอาเรื่องนี้จุดขึ้นมาก็มีวิธีคิดแบบนี้แหละครับซึ่งผมก็ต้องพูดตรงๆเลยว่ามันคือการทำลายประเทศนะครับวันนี้เราเดินมาไกลแล้วนะฮะผมเชื่อว่าเราไม่ชอบใจรัฐบาลกันทั้งนั้นแหละแต่ให้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการตัดสินดีกว่านะครับเราอย่าไปเดินซ้ำรอยอดีตอีกเลยซึ่งมันก็ได้ให้บทเรียนอะไรกับเราต้องเยอะแยะมากมายนะครับ
1: ครับอาจารย์แต่ปกติลักษณะของการโยนหินแบบนี้มาเนี่ยมันมักจะเป็นในจังหวะที่มันดูวิกฤตมากๆจนมันเหมือนจะหาทางออกไม่ได้แต่นี่มันยังดูแบบยังไม่ถึงระดับนั้นเลยอ่ะ
0: คือการหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่2 อย่างเนาะคุณบอลคุณอุ้ม
2: ค่ะ
0: 1นะครับก็คือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันทำให้เรามองไม่เห็นทางออกหรือ2ก็สร้างเหตุการณ์ต่างๆให้มันดูเหมือนไม่มีทางออก นะครับเช่นอย่างกรณีปี57อย่างเงี้ยถ้าทุกท่านจำได้ก็ไปติดหน่วยเลือกตั้งซะถูกมั้ยฮะพอติดหน่วยเลือกตั้งไม่ได้ใช่มั้ยฮะมันก็ไม่มีทางออกเมื่อไม่มีทางออกก็อัศวินม้าขาวก็มานะครับเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าสถานการณ์มันถึงทางตันเนี่ยทางตันมันมี2แบบ1มันตันโดยตัวมันเองซึ่งผมบอกว่าโดยกติกาประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีทางตันหรอก
1: คร
0: ับ ไอ้ที่มันตันๆที่ผ่านมาปี49กับปี57น่ะคุณบอลกับคุณอุ้มก็เห็นสร้างให้มันตันทั้งนั้น นะครับเพราะนั้นผมถึงได้บอกไงบอกอ้าววันนี้เนี่ยนะครับจะชอบไม่ชอบนายน้อยชอบไม่ชอบนายใหญ่ชอบไม่ชอบอภิสิทธิ์เท้งหรือว่าอนุทินเนี่ยนะครับก็ใช้กระบวนการประชาธิปไตยเถอะนะครับเดี๋ยว4ปีมันก็เปลี่ยนได้ครับผมครับ
1: เอาละครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ได้ทัศนคติที่เราน่าไปคิดต่อได้อีกเยอะเหมือนกันครับอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ธนพรศรียกูล
1: ใช่
2: ก็อาจารย์ก็แน่วแน่ยังไงก็ผ่านฉลุยนะในมุมของพรก.
1: คืออาจารย์มองจากตัวรัฐธรรมนูญ
2: ใช่ใช่แต่จริงๆมันก็เป็นประเด็นที่เหมือนได้เคาะไปแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะพี่บอลถ้าพูดถึงง่ายๆเลยอะถ้ามันจะมีรูรั่วไหนเนี่ยในแต่ละมาตราเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ารัฐบาลได้หาวิธีอุดรูรั่วไว้หมดแล้ว
1: มองแบบนั้นก็ได้ใช่ใช่แล้วก็ไอ้ตรงรูรั่วที่จะออกมาก็สามารถที่จะอธิบายได้ต่ออีกด้วยว่ามันอาจจะเป็นเพียงความเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นเร่งด่วนหรือไม
2: ่ใช่ๆก็จริงๆมันอยู่พอฝ่ายค้านตีความมันก็เป็นรูปแบบนึงว่าอ้าวแบบนี้เขาไม่ได้เรียกเร่งด่วนนี
1: ่
2: แต่ว่าอีกมุมนึงก็ตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะที่คุณเอกนิติออกมาอธิบายอ่ะถ้าเราจำกันได้อ่ะคือท่านเองก็บอกว่ามันคาดเดาไม่ได้นี่ถูกไหมพี่บอลคือถ้าพูดถึงณวันนี้สถานการณ์มันดีขึ้นเนาะดีขึ้นถึงขั้นวันนี้เราลุ้นด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวราคาน้ำมันจะลดลงอีกเท่าไหร
1: ่เนี่ยอย่างการเทสชันของทางคุณเอกนัท
2: ใช่
1: ณปัจจุบัน
2: ค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้คุยกันแล้วว่าเดี๋ยวการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญโอเคแน่นอนเราไม่ก้าวล่วงการตัดสินของท่านนะคะแต่ว่าพอมาดูการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเอาบอกตรงๆว่าหลายคำหลายประโยคอะมันก็เป็นเรื่องคล้ายๆเป็นเรื่องเดิมเหมือนฉายซ้ำใหม่อีกรอบนึงแล้วที่เราเคยสงสัยกันไว้ก่อนแล้วอะค่ะ
1: ใช่
2: แล้วอาจารย์จ๊ะก็ยังคงมั่นคงหนักแน่นว่าสิ่งที่เคยวิเคราะห์ไปก็คือมันเนี่ยตามมาตราที่ได้มีการกำหนดเอาไว้แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีรูโหว่อะไร
1: นี่ไงมันถึงทำให้เป็นคำถามเดิมที่เอามาถามวันนี้เพราะวันก่อนหน้านั้นมันยังอยู่ในความงวดของสถานการณ์แต่วันเนี้ยสถานการณ์มันดูคลายลงไปเอ้ยมันจะยังเปลี่ยนแปลงไหมแต่ความไม่เปลี่ยนแปลงคือรัฐธรรมนูญ
2: ใช่
1: มาตรา172มันระบุยังไงมันยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่
2: ที่ศาลตีความและเดี๋ยวเราต้องรอลุ้น
1: ครับ
2: วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆข้อความที่ส่งมานะคะ
1: ครับ
2: ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัว

0: ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ขณะที่เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์พองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพยานามาตรในการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าการออกแบบเมรุมาตรมีความคิดมาจากเจ้านายชั้นสูงโดยส่วนทรงพระเมรุมาตรเรียกว่าทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นมีความอ่อนช้อยตั้งอยู่บนฐาน3ชั้นด้านบนประดับพระนามาภิไธยสกใช้สีฟ้าชมพูและสีขาวเป็นสีพื้นเนื่องจากเป็นที่ถูกโฉลกกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสวมใส่ลวดลายสื่อความหมายอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีพระจริยวัตรอันงดงามในส่วนของการประดับใช้ปีกแมลงทับที่พระองค์ทรงนำมาใช้ในมูลนิธิศิลปาชีพนำมาประดับตกแต่งมีทั้งความหมายและความงดงามไปในตัวซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุมาตรจากนั้นจะมีพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมยืนยันว่ากำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนเพราะมีความคืบหน้าไปแล้วถึง90%โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพระเมรุมาตรและมีความจำเป็นต้องเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝนกกต.มีมติรับรองชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.ปรเมศเป็นนายกเมืองพัทยามีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 1,500,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50คนรวมทั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่นายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 20,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งมีเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสคาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลเข้ามารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครม.ไฟเขียวรับโอนปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาสอบต.นั่งปลัดยุติธรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครบ4ปีไปปฏิบัติหน้าที่อื่นโดยครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้รับโอนนายพงศวัฒน์นีละโยธินตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนและนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่องรับโอนนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม

0: ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับภูมิใจไทยจอชงร่างกฎหมายเอาผิดทุจริตสอบราชการทั้งระบบฟันโทษหนักจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทเป็นราชการไม่ได้ตลอดชีวิตนายสุประชัยจันทร์สมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการยื่นร่างกฎหมายเข้าสภาว่าพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยจะเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความสุจริตซึ่งขอบเขตความผิดครอบคลุมไปถึงการสอบแข่งขันบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทรวมถึงการสอบวัดผลหรือการประเมินผลหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นโดยใช้งบประมาณแผ่นดินโทษสำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งโทษจำคุกและปรับโดยโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทความร้ายแรงของการกระทำความผิดแต่ละประเภทพร้อมริบทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดหากมีผู้ผิดเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มโทษหากเป็นผู้รับผิดชอบในการจะสอบให้เพิ่มโทษเป็น2เท่าให้ถือเป็นความผิดร้ายแรงอย่างไรก็ตามผู้ที่เข้าสอบและพบว่ามีการกระทำความผิดจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งตลอดชีวิตหากเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐให้ลงโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการวุฒิสภาเปิดผลงาน2ปีถกกฎหมายแล้วกว่า57ฉบับ443กระทู้ด้านมงคลยันทำตัวเป็นกลางควบคุมการประชุมให้เรียบร้อยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ร่วมแถลงผลงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนโดยนายมงคลกล่าวว่าการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต้องมีสติไม่หลุดไม่โกรธและต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเปิดโอกาสให้สวทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตภาพรวมของการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติที่วุฒิสภาได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเช่นการพิจารณาร่างพรบที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร47ฉบับประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว32ฉบับการอนุมัติพรก3ฉบับพิจารณายติ54ยติโดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและเกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศโดยตรงที่เป็นการตั้งกระทู้443เรื่องขณะที่การที่ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญยืนยันพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube

0: TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: นี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Bitagen
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาตามกันกับประเด็นเรื่องความคืบหน้าของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะไปมาค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเล็งจะรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นคดีพิเศษแล้วโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะได้บอกเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าคณะกรรมการเนี่ยนะคะที่ประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานค่ะซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเองที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะคะเนื่องมาจากทาง DSI เนี่ยเขาได้เตรียมพิจารณาเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแล้วและก็จะมีการดำเนินการเรื่องของการสืบสวนค่ะหลังจากที่พบนะคะว่าติวเตอร์ในต่างจังหวัดที่หลอกผู้สมัครนะคะสอบที่เข้าไปติวเนี่ยซึ่งอันเนี้ยทางน้ำตรียุติธรรมเนี่ยก็เชื่อเลยว่าคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกด้านกฎหมายนะคะที่เป็นประธานคณะกรรมการเนี่ยนะคะจะได้มีการเรียกประชุมค่ะเพื่อเร่งดำเนินการเพราะว่านายกเนี่ยได้กำชับนะคะให้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าถ้าว่าคณะกรรมการได้ข้อสรุปเนี่ยจะดำเนินการยังไงกับผู้กระทำผิดรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าหากพบนะคะผู้กระทำผิดเนี่ยก็ต้องดูค่ะว่าจะมอบหมายให้หน่วยงานไหนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการถ้าเป็นในส่วนของคณะกรรมการปปช.เนี่ยก็ต้องดำเนินการก็ให้ปปช.ดำเนินการกันไปแต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวก็คงเป็นช่องทางค่ะของตำรวจส่วนถ้าเป็นช่องทางของ DSI ก็จะเป็น DSI ดำเนินการผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าตอนนี้ DSI ได้พบว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยไหมทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าตอนนี้นะคะรับทราบว่าได้แต่รับเรื่องสืบสวนค่ะแต่ว่ายังไม่มีรายงานอะไรนะคะเพิ่มเติมเข้าไปเลยและนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะพอผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะบอกว่าเรื่องที่บอกยังไม่ได้รับนะคะยังไม่ได้รับเรื่องสืบสวนหรือว่ามีรายงานอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยทางน้ำตรีเองก็บอกว่าก็ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษนะเพราะว่าต้องนำเข้าคณะกรรมการคดีพิเศษหรือว่าบอร์ดคดีพิเศษด้วยนะคะที่มีคุณปกรณ์นี่แหละเป็นประธานส่วนจะรับเป็นคดีพิเศษไหมอันนี้ต้องดูหลักฐานค่ะคือถ้าหากว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากและพบว่าเป็นการช่อโกงก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดคดีพิเศษและก็จะรับเป็นคดีพิเศษทันทีแต่ว่าเนี่ยนะคะท่าทีของทางรัฐมนตรียุติธรรมนะคะก็ดูเหมือนว่าเล็งๆจะรับคดีเนี้ยนะคะเป็นคดีพิเศษแต่ทางนี้ทนายก็ต้องดูที่หลักฐานแล้วก็ผู้เสียหายที่ถูกช่อโกงจำนวนมากเนี่ยนะคะมันมีจำนวนมากหรือไม่ก่อนที่จะชงบอร์ดคดีพิเศษนะคะซึ่งไงก็ตามถ้าหากว่า

เข้าขายก็รับทันทีแล้วค่ะโอ้แต่ว่าคนที่ถูกช่อโกงเนี่ยก็ลองคิดดูว่าคนเข้าสอบเนี่ยนะคะ 400,000 กว่าคนนะคะอ่ะก็มากไม่มากก็เยอะเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะวันนี้ก็ออกมาชี้ถึงผลสอบข้าราชการ 5,000 คนนะคะก็เป็นการสะท้อนเลยว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของแก๊งที่ร่วมกันโกงค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงเรื่องที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบนะคะ 15,000 กว่ารายชื่อแรกเนี่ยของผู้ที่ได้รับนะคะการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วแล้วก็ไปพบข้อเท็จจริงค่ะก็คือการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบที่มันไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือคุณวรศิษฐ์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วพอถามว่าการตรวจสอบเนี่ยได้พบผู้กระทำผิดกว่า 5,000 คนอันนี้มันเป็นการสะท้อนถึงอะไรได้บ้างนายกก็ตอบนะคะว่าสะท้อนถึงการร่วมกันโกงก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้โกงและก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนเขาก็คงอาศัยช่องโหว่หรือว่ามองว่ากระบวนการนี้มันยังมีการดำเนินการกันไปแล้วก็หลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะต้องถูกกำจัดไปและถูกทำลายภายในระยะเวลาหนึ่งซึ่งเขาก็คงหวังและพอถึงเวลาทุกอย่างมันก็จะจบกันไปเขาทำมาจนเคยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนายกบอกว่าตนก็ได้ยกเลิกการสอบไปครั้งหนึ่งแล้วเพื่อที่ตนเนี่ยจะได้มารับมือกับแก๊งเหล่านี้บางคนก็ไปบอกว่าที่ยกเลิกกันไปแล้วยังไม่สอบเนี่ยเพราะว่ายังหาลูกค้าไม่ครบก็พูดกันไปแบบผีเจาะปากมาพูดและเนี่ยนะคะพอถามอีกว่าในส่วนของข้าราชการเนี่ยที่มีการบรรจุไปแล้วแล้วได้ทำงานไปแล้วแล้วก็มีการรับเงินเดือนไปแล้วเนี่ยจะดำเนินการยังไงนายกก็บอกว่านะคะใครผิดเนี่ยมันก็มีกระบวนการอยู่ถ้ามันผิดในเรื่องนี้ไม่ต้องรอศาลมันเป็นอำนาจการบริหารจัดการภายในกระทรวงถ้ามีที่มาไม่ถูกก็ต้องยกเลิกที่มาซึ่งก็เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการในการจะออกประกาศระงับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกแล้วค่ะว่ามีการตั้งคำถามว่าเราเนี่ยจะปล่อยให้ 5,000 คนอยู่ในตำแหน่งไปจนถึงคณะกรรมการปปช.เนี่ยชี้มูลจะเป็นการใช้เวลานานซึ่งนายกก็บอกเลยนะคะว่ามันคงไม่ถึงตรงนั้นในส่วนที่เป็นการบริหารนะคะภายในกระทรวงมหาดไทยคือถ้าว่าเรามีหลักฐานเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ว่าตรงเนี้ยมันทุจริตแน่เราก็คงจะต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุแล้วก็เงินเดือนที่จ่ายไปเนี่ยก็ต้องเรียกคืนซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่ต้องทำการฟ้องในการดำเนินคดีอาญาเพราะถือว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องซึ่งปปช.เนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการทำผิดทางราชการใครที่เกี่ยวข้องแต่ว่าในเรื่องของงานด้านการบริหารจัดการข้อสอบเนี่ยถ้าเป็นของนายคนนี้แล้วคะแนนไม่ตรงกับที่ประกาศเอาไว้สิ่งที่เราต้องพิสูจน์ก็คือพิสูจน์ว่าใครแก้ข้อสอบนี้ที่มาที่ไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันสกรีนแผ่นกระดาษคำตอบถ้ามันไม่ตรงกันกับที่ประกาศอันนี้ก็ชัดเจนซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะนายกเองก็บอกว่าเราก็ต้องใช้ระเบียบการบริหารในกรมในกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะมาดำเนินการผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าจะต้องตรวจสอบการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ทั้งหมด 400,000 รายชื่อหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตรวจสอบแค่เพียง 15,000 รายชื่อนายกก็บอกว่าต้องสอบทั้งหมดนะคะทุกคนอยู่แล้วซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตามขอบเขตค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการบรรจุไปแล้ว 15,000 คนเพราะนั้นก็เอาตรงนี้มาตรวจสอบซะก่อนพอถามว่า 400,000 คนเนี่ยจะนำมาขยายผลตรวจสอบก่อนหรือไม่นายกก็บอกว่าปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.แล้วก็ลงไปถึง DSI เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ค่ะส่วนที่ต้องใช้พนักงานแล้วก็หน่วยงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาก็ดำเนินการกันไปซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นเจ้าทุกข์อาจจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะถามว่ากรณีเนี้ยมีการบุกค้นเข้าไปตรวจค้นนะคะบ้านพักข้าราชการระดับสูงแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยไปพบหลักฐานการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบตอนนี้ยังติดตามตัวไม่ได้นายกก็บอกว่าปกติคนที่ไปข้าราชการเนี่ยก็อาจจะไปตั้งหลักยังไงคือเขาไปไหนเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามั่นใจได้เหรอว่าเขาไม่หนีนายกบอกว่าตนไปการันตีแทนเขาไม่ได้ถ้าเขาหนีก็เอาเป็นว่าอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ก็แล้วกันถ้าคิดว่าเขาจะไปเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเรื่องของการทุจริตคดีมันไม่มีอายุผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคดีทุจริตเนี่ยมาทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่ครับไม่เกี่ยวรัฐบาลมาสร้างความเชื่อมั่นมาปราบปรามยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนเนี่ยเข้ามาปราบปรามแล้วสรุปผลแล้วก็ดำเนินการได้เร็วเท่ากับรัฐบาลชุดนี้แล้วนะมันไม่ใช่เพราะฝีมืออะไรแต่ว่าเราไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้นและเราก็รังเกียจในเรื่องพวกนี้ด้วยพูดชัดเจน
เราใช้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะ

้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนหรือว่าดำเนินคดีเราก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันเข้ามาช่วยกันชะล้างความสกปรกให้ออกไปจากระบบซึ่งอาจจะไปเจอวงอื่นอีกก็ได้นี่แหละค่ะเป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่ออกมาชี้ว่าผลสอบข้าราชการนะคะ 5,000 คนเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงแก๊งนั่นนะคะที่ร่วมกันโกงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงบรรดาพวกที่ออกมาแสดงความไม่พอใจว่าเป็นพวกผีเจาะปากนะคะก็สั่งยกเลิกเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องนี้นายกก็เตรียมที่จะเรียกเงินเดือนคืนพวกบรรดาโกงการสอบท้องถิ่นจำนวน 5,000 คนเนี่ยแหละค่ะก็เรียกว่าจะใช้อำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละในการเพิกถอนการบรรจุแล้วก็เรียกเงินเดือนคืนทั้ง 5,000 คนที่โกงข้อสอบเนี่ยนะคะท้องถิ่นค่ะจากนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะที่ให้สัมภาษณ์กันเอาไว้มาดูปลัดบ้างปลัดมหาดไทยของผู้ฟังคุณอันสิทธิ์นะคะสัมพันธรัตน์เนี่ยก็พูดถึงการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะที่ทางปลัดเนี่ยได้เซ็นลงนามเรียบร้อยไปแล้วโดยคณะกรรมการเนี่ยนะคะจะต้องไปพิจารณาและก็กำหนดกรอบประเด็นการสอบและก็จะมีการเรียกข้าราชการทั้ง5คนเนี่ยนะคะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามเนี่ยนะคะว่า5รายชื่อของข้าราชการเนี่ยเป็นไปตามที่ปรากฏเป็นข่าวใช่ไหมปลัดกระทรวงมหาดไทยพยักหน้ารับค่ะนั่นก็หมายความว่ามีชื่อของทางอดีตนะคะอดีตอธิบดีของสถ.แล้วก็รองอธิบดีด้วยนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงชื่อของคุณที่ถูกจับเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทางตำรวจเขาบุกเขาไปจับนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็ลาออกจากราชการกันไปเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการสอบเอาไว้ไหมทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยนะคะจะเป็นผู้กำหนดประเด็นแล้วก็กรอบเวลาว่าจะมีระยะเวลาเท่าไหร่รวมไปถึงจะเป็นประเด็นอะไรบ้างแล้วก็จะมีการรายงานความคืบหน้าเนี่ยนะคะมาที่ตัวของปลัดค่ะแล้วพอถามว่าจะต้องให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนไหมสำหรับข้าราชการที่ถูกกล่าวหาเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้เซ็นคำสั่งให้ทั้ง5คนเนี่ยออกมาหมดแล้วคือให้มาช่วยราชการแล้วก็พ้นจากตำแหน่งเดิมค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะพอพูดถึงเรื่องประเด็นการทุจริตนะคะข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคุณผู้ฟังมาดูในประเด็นทางด้านการเมืองซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะว่ายังไม่คิดที่จะปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็กับการออกมาพูดกระตุกพวกบรรดาที่เป็นน้ำตรีที่ยังไม่มีผลงานเนี่ยนะคะอันนี้ก็แค่เป็นเพียงการกระตุกเท่านั้นเองค่ะนะคะพวกน้ำตรีโลกลืมทั้งหลายแหล่เนี่ยโดยวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะว่ามีความคึกคักขึ้นโดยนายกเนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีนั้นเร่งสร้างผลงานเนี่ยนะคะก็นายกบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คึกคักวันนี้นะแต่ว่าคึกคักมาโดยตลอดซึ่งก็ไม่ใช่คึกคักแบบสนุกสนานแต่ว่าคึกคักเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำงานกันแบบเต็มที่ในรัฐบาลของตนเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพูดให้ที่ประชุมครม.รับฟังว่าช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยนะคะแต่ละท่านทำอะไรไปบ้างและมีส่วนไหนที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีนั้นได้แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าในการประชุมครม.เนี่ยนะคะวันนี้ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านายกก็บอกว่ากำชับให้ทุกคนค่ะได้สื่อสารการทำงานแล้วก็ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบเยอะๆโดยไม่ได้เจาะจงไปที่กระทรวงอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าทุกกระทรวงนั้นมีความสำคัญหมดรวมไปถึงกระทรวงเดโคต้าของพรรคเพื่อไทยด้วยและนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะว่าขอให้ทุกคนนั้นได้ร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงตัวเองให้ประชาชนได้ทราบรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์และก็ทีมโฆษกรัฐบาลว่าให้เน้นการประสานกับโฆษกแต่ละกระทรวงค่ะเพื่อที่จะได้เผยแพร่ผลงานออกไปให้ได้มากที่สุดผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าการที่นายกบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยสื่อสารรวมไปถึงโฆษกรัฐบาลโฆษกกระทรวงและโฆษกพรรคด้วยหรือเปล่านายกก็บอกว่าต้องถือว่าทั้งทีมคืองานเนี่ยมันออกมาเยอะสิ่งดีๆที่ออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์ของประเทศแล้วก็เป็นสิ่งดีเชื่อมั่นนะคะเป็นสิ่งดีที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศก็ออกมาเยอะไปหมดแต่ว่าทำไมถึงอยู่แค่วงเล็กๆก็ต้องขยายออกไปถึงวงใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีตัวเลขข้อมูลประกอบเพื่อให้เป็นดิจิทัลฟุตปรินต์เอาไว้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าผ่านมา3เดือนเนี่ยเริ่มเห็นเค้าลางการปรับครม.แล้วหรือยังนายกตอบเลยค่ะว่าอย่างเพราะถามว่าเวลาที่เหมาะสมคือ1ปี6เดือนหรือว่า4เดือนนายกก็บอกว่าต้องดูที่ผลงานเป็นหลักนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องทางหน้าสื่อเพียงอย่างเดียวเรื่องพวกนี้ประเมินได้ทางนโยบาย

และการทำงานที่ลงไปถึงประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนว่าทำได้มากแค่ไหนและพอถามเนี่ยนะคะว่าวันนี้เท่ากับว่าเป็นการยอมรับแล้วใช่ไหมว่าจุดอ่อนของรัฐบาลเนี่ยคือการสื่อสารนายกบอกว่าถือว่าเป็นจุดอ่อนค่ะที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้และพอถามถึงการเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนะคะขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อรับประทานโจ๊กเนี่ยได้มีการระบายความรู้สึกหรือว่าความในใจอะไรกันไหมนายกก็บอกไม่มีตนคิดว่าเป็นนิมิตหมายและสปิริตการทำงานที่ดีวันนี้เราทำงานกันมา 2-3 เดือนมีความไว้เนื้อเชื่อใจความคุ้นเคยแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งนายกเนี่ยนะคะก็ได้เชิญคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะมาถามเรื่องที่ท่านเนี่ยจะเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมครม.ที่ท่านยังทำให้เสร็จซึ่งก็ถามว่ามีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าซึ่งคุณจุลพันธ์เองค่ะก็ได้ชวนคุณยศชนันเนี่ยแล้วก็คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชเนี่ยนะคะมาด้วยซึ่งนายกบอกว่าตนก็ยินดีที่ได้เจอกันก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่ดีผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้มีโอกาสประเมินการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีโอกาสจะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นายกก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารนะคะส.ส.ก็เป็นคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาการประเมินก็คือการเลือกตั้งถ้าตนมองว่าเขายังทำงานไม่เต็มที่ในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคก็จะบอกว่าต้องทำงานให้มันเข้มข้นมากกว่านี้แต่ไปทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเป็นคนของประชาชนเป็นผู้แทนประชาชนพอถามย้ำนะคะว่ามีโอกาสจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมนายกก็บอกว่าอยู่ที่ผลงานค่ะฝีมือด้วยแล้วก็สถานการณ์คืออย่าเพิ่งไปคิดไกลผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่ามีโอกาสที่รัฐมนตรีเนี่ยจะกลับมาเป็นส.ส.หรือไม่นายกก็หัวเราะเลยนะคะแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้ค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยบรรยากาศที่ทำเนียบก่อนจะประชุมครม.นะคะก็ปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยมีการเรียกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยขึ้นไปรวมตัวค่ะบนตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะคะซึ่งนายกก็พูดเหมือนกับว่าแค่กินโจ๊กนะคะหลังจากสื่อถามเรื่องของการเรียกเข้าไปพูดคุยแต่ว่าเป็นการแจ้งปรับครม.หรือเปล่าซึ่งบรรยากาศนะคะก่อนการประชุมที่ท่านนายกเนี่ยเรียกรัฐมนตรีทางในส่วนภูมิใจไทยกับเพื่อไทยขึ้นไปหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างคุณพิพัฒน์ราชกิจประการคุณเอกนิติธันประภาสนะคะมีคุณสุปจีสุธรรมพันธ์มีคุณยศชนันนะคะมีคุณจุลพันธ์มีคุณวราวุฒิมีคุณสบิดามีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลมีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะมีคุณพลพีสุวรรณชวีมีคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะมีคุณพระดอนปิศานันตกุลมีคุณสุภมาศอิสระภักดีแล้วค่ะก็เรียกว่าบรรยากาศนั้นคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ตามวันนี้ครม.เนี่ยนะคะก็จะมีคนที่ลาประชุมอย่างคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วคุณประเสริฐจันทละลวงทองคุณชัยชนกชิดชอบนะคะคุณณพินทร์ศรีสลับผ่างค่ะวันนี้ลาประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะส่วนในด้านตัวคุณจุลพันธ์เองนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ารู้สึกพอใจกับผลงานของรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ขอประเมิน KPI ค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มงานได้แค่เพียง3เดือนเท่านั้นเองโดยนะคะคุณจุลพันธ์บอกเอาไว้อย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าการวัด KPI เนี่ยมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งก็ต้องทบทวนตัวเองแล้วก็ดูในเรื่องการทำงานที่ผ่านมาก็พยายามขับเคลื่อนให้ดีที่สุดและสุดท้ายเนี่ยประชาชนจะเป็นผู้ชี้วัดซึ่งนายกในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลรัฐบาลก็คงติดตามอยู่แล้วก็ยืนยันนะคะว่าการพูดคุยกันตอนเช้าเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยถึงกรณีนี้แต่ว่าเป็นการพูดคุยถึงการทำงานในภาพรวมค่ะแล้วก็พอถามว่าฝั่งพรรคภูมิใจไทยมีการกำชับรัฐมนตรีโลกลืมในฝั่งพรรคเพื่อไทยว่าจะมีการกำชับในการทำผลงานของรัฐมนตรีไหมคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเรายังไม่มีเหตุและหากติดตามดูการทำงานของทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่าพวกเราพยายามขับเคลื่อนการทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือการสื่อสารกับประชาชนซึ่งนายกก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมครม.ว่าอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือว่าอะไรที่ขับเคลื่อนออกไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์ต้องสื่อสารให้ชัดเจนซึ่งพวกตนจะพยายามทำให้ดีขึ้นในการสื่อสารหากมีอะไรขาดตกบกพร่องค่ะแล้วก็วันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่คุณวันมัวหมัดนอมทาค่ะโอ้โหวันนี้เดือดเลยทีเดียวนะคะในการประชุมกรรมธิการงบประมาณปรากฏว่าทางคุณวันนอค่ะในฐานะกรรมธิการงบประมาณเนี่ยไปพูดในที่ประชุมตอนหนึ่งว่าขอเสนอแนะ2หน่วยงานคือสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็กรมนโดยเนี่ยนะในสมช.เนี่ยขอเอกสารของหน่วยงานแล้วก็มีคำถามว่าแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการบูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็พบว่าในแผนมีทั้งคณะกรรมการและก็อนุกรรมการถ้ากรรมการทั้งหมดทำงานได้ผลเนี่ยปัญหาภาคใต้ก็คงจะลดไปได้เยอะแต่ไม่รู้ว่ากรรมการทั้งหมดเนี่ยยังทำงานอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีอยู่หรือไม่จึงขอรายชื่อคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ทั้ง5ชุด

0: างคุณวนอเองก็ร่ายยาวมาเลยว่ามีคณะกรรมการชุดไหนชุดไหนบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ทั้ง5คณะเนี่ยนะคะทางอาจารย์วนอเองก็ขอรายชื่อแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการยังไงไปบ้างซึ่งทางคุณวนอเองเนี่ยบอกเลยค่ะว่าในส่วนกรมน.เนี่ยก็พบว่าภารกิจก็ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆทั้งสิ้นคนก็ซ้ำซ้อนเอาคนหน่วยงานอื่นมาใช้อีกแล้วก็เบิกเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมภารกิจก็ซ้ำซ้อนกับสมช.ตำรวจก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่มีกรมน.มีเอาไว้เพื่ออะไรใช้งบหลายพันหรือว่าเป็นหมื่นล้านมันคุ้มค่าไหมคือเดิมเนี่ยกรมน.เนี่ยภารกิจไม่มีแต่ปฏิวัติ2549เนี่ยมีรัฐบาลขึ้นมาก็ไปสร้างภารกิจตั้งงบประมาณเยอะแยะจึงเห็นด้วยว่าหน่วยงานที่มันซ้ำซ้อนคืนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นทำงานให้มันดีขึ้นดีกว่าคืนคนหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยให้ไปอยู่หน่วยงานเดิมซะภารกิจเด่นๆของกรมน.เนี่ยผมยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยจันทร์วันนอบอกคือเด่นอยู่อย่างเดียว 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยก็ยิงสสแล้วภารกิจยิงสสก็เป็นหน้าที่ของกรมน.หรือเปล่าจะปฏิเสธบอกไม่ใช่ก็จับได้แล้วขึ้นศาลอยู่รถของกรมน.ปืนของกรมน.คนของกรมน.ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่างงานไม่มีภารกิจก็เลยคิดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนมันน่าจะถึงเวลาพิจารณาไม่ใช่ตัดงบประมาณแต่ว่าตัดหน่วยงานที่จำเป็นเนี่ยออกไปซะรัฐเนี่ยจะได้เบาภาระโอ้โหงานนี้แล้วค่ะก็ทำเอาเดือดเลยทีเดียวนะคะสำหรับในที่ประชุมคณะกรรมการงบประมาณละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อแล้วก็จะได้พูดคุยกันกับคุณเล็กวาสนานาโน้มด้วยนะคะเบรกหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะอ่ะเบรกที่2แบบนี้ก็มาคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยวันนี้ก็ส่งสติกเกอร์สุขสำราญวันอังคารมานะคะสีชมพูหวานแหววมาเลยคุณมะลิวันนะคะคุณมะลิวันจันทาค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งพี่เล็กฟังอยู่นะคะฟังไปง่วงไปอ้าวไงงั้นล่ะง่วงเลยเหรอนี่แสดงว่าผู้ระดมจัดรายการไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยฟังไปก็ง่วงไปเลยเนี่ยคุณชนกนะคะคุณชนกค่ะอะไรเนี่ยรับฟังอยู่ครับแล้วก็คุณปุณสุขนะคะคุณปุณสุขค่ะก็ส่ง9เหตุผลนะคะที่ควรนะคะที่ควรบริโภคหอมแดงใช่ไหมอาจจะเป็นตัวช่วยเสริมภูมิแล้วก็ลดเสี่ยงโรคร้ายด้วยหอมแดงช่วยอะไรบ้างก็จะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยสูงด้วยแล้วป่วยยากนะถ้ากินหอมแดงเนี่ยช่วยลดไขมันในเลือดหัวใจก็ดีช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดค่ะช่วยลดการอักเสบในร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดเสมหะแก้หวัดช่วย

ำรุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยเจริญอาหารนั่นนะคะเพราะฉะนั้นบริโภคหอมแดงเยอะๆเนาะดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยคุณบิ๊กจอนค่ะคุณบิ๊กจอนค่ะแล้ว10คนที่นั่งแก้ข้อสอบหน้าคอมวันที่ตำรวจบุกค้นล่ะตอนนี้ก็มีคนพูดกันเยอะเหมือนกันนะก็ตำรวจปล่อยตัวไปไม่ได้จับเอาไว้มาคุณทิมมี่ค่ะตอนนี้เขาหายกันไปหมดเลยเนี่ยทั้ง10คนนี้ทั้งผอ.นั้นด้วยค่ะที่เพชรบูรณ์เนี่ยตอนนี้ก็ล่องหนหายตัวกันไปคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กเพจ CSILAโป๊ะอีกแล้วคลิปคุณสุปจีร้องเพลงโฮมนั่นเป็นตอนที่อยู่ที่ดูสิทธิ์เป็น CEO กะจะถล่มเรียกทัวร์มาลงแต่ข้อมูลไม่เคยถูกต้องเลยเลิกติดตามมานานแล้วกับเพจนี้อ๋อเป็นสมัยตอนช่วงเป็น CEO เหรอคะโอ้แต่ว่าคุณสุปจีร้องเพลงเพราะมากเพลงนี้เพราะมากเลยอะค่ะที่ร้องใครฟังแล้วบ้างอะคุณสุปจีร้องเพลงเนี่ยคุณติ๋วนะคะคุณติ๋วก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะโอ้น่ารักเลยคุณอ่อน59นะคะก็เข้ามาสวัสดีทักทายเด้งแล้วก็บอกว่ารอฟังอยู่คุณสุประชัยที่ดินคุณสุประชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะมีใครอีกคุณธนวัฒน์คุณธนวัฒน์คุณธนวัฒน์คุณจิวคุณจิ๋วหรือว่าคุณจิ๋วสาวไม่ถึงตัวการใหญ่โกงก็สอบแน่เลยตอนนี้ทุกคนก็รอดูอยู่นะคะว่าจะจับถึงตัวเป้งระดับไหนคุณธนวัฒน์ก็ส่งสติกเกอร์ทักทายสวัสดีเข้ามานะคะอ่ะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อเมื่อเบรกที่แล้วนะตอนช่วงก่อนปิดเบรกเนี่ยก็ตามเกี่ยวกับท่าทีของคุณวันมูฮัมหมัดนอมธานนะคะในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของความซ้ำซ้อนของหน่วยงานแล้วเหมือนกับจะให้ยุบกรมนไปเลยนะคะมีเอาไว้ทำไหนเนี่ยโอ้โหคือเล่นแรงเลยก็เหมือนกับว่าพอมีไว้เนี่ยก็เอาไปยิงคนอื่นเขามายิงสอสออะไรแบบนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ค่ะเลขากรมนก็ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการเลยเกี่ยวกับประเด็นของคุณวันนอนี่แหละว่าตนขอยกตัวอย่างว่าทำไมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องมีโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้ที่มีตำรวจรัฐมี FBI มี CIA มีกองกำลังทหารประจำรัฐเพราะมีช่องว่างของการประสานงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทั้งกรมน.พร้อมรับคำหารือและว่าคำติชมถ้าหากว่าคุณวันมูฮัมหมัดนอมธาเนี่ยต้องการให้ความเห็นก็พร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปและพลเอกชัยพฤกษ์ยังชี้แจงอีกนะคะถึงประเด็นการขอจัดสรรเพื่อเป็นค่าตอบแทนของกำลังพลในพื้นที่ค่ะที่ถูกมองว่าเป็นยอดผีแล้วก็ซ้ำซ้อนกับตำแหน่งว่าไม่มีซ้ำซ้อนเช่นตนที่สวมหมวก2ใบเป็นเสนาธิการทหารบกด้วยก็ไม่ได้เกี่ยวกับงบที่ให้ในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่างบที่จัดสรรให้เนี่ยจะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งเท่านั้นและที่ตั้งข้อสังเกตว่างบกำลังพลที่มาลดลงเพราะว่ามีทหารผีหรือไม่เนี่ยตนขอชี้แจงเลยว่ามันเป็นกระบวนการทางงบประมาณที่ปรับลดซึ่งจะประเมินการทำงานในช่วง 3-6 เดือนว่าจะคงไว้หรือไม่ซึ่งทั้งนี้เนี่ยยอดทหารผีเนี่ยนะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกเลยบอกว่าผมเนี่ยจริงจังแล้วก็ซีเรียสไม่อยากให้ใครเนี่ยเอาเปรียบใครก็ได้ส่งเจรทหารลงไปตรวจสอบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยหากจับได้จะลงโทษเต็มอำนาจที่มีส่วนงบที่ตั้งแล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกส่งคืนทุกปีซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะตามราย

กนัทพร้อมพันธ์นะคะน้ำตรีพลังงานเนี่ยก็เรียกว่าสั่งกันกลางครม.เลยว่าให้ลดราคาน้ำมันนะคะค้าปลีกลงให้ได้คือราคาน้ำมันค้าปลีกในประเทศนะคะให้ลดลงให้ได้เพื่อที่จะลดค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนการทำธุรกิจหลังจากที่ราคาในตลาดโลกเนี่ยมันลดแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันนิ่งโดยนายกเนี่ยนะคะก็สั่งการเลยว่าจะต้องลดลงทันทีและมากพอส่วนราคาอาหารเนี่ยมอบให้นะคะทางคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปดูแลก็ยืนยันว่าทำนโยบายเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องทั้งธงฟ้าตึงราคาแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะซึ่งพอท่านนายกเนี่ยสั่งการคุณเอกนัทไปแบบนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าค่ะคุณเอกนัทก็รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีนะคะเรียกหาลือเลยค่ะกับกบง.กบน.นะคะก็เป็นการเรียกหารือด่วนเลยค่ะในเย็นวันนี้เพื่อเร่งลดราคาน้ำมันลงทันทีหลังจากที่ต้นทุนราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยปรับตัวลดลงโดยจะไม่รออิงราคาสิงคโปร์แล้วโดยทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็รับข้อสั่งการนะคะจากนายกรัฐมนตรีหลังจากการประชุมครม.ค่ะที่ให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้มีการเรียกนะคะประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณานะคะเกี่ยวกับแนวทางการลดราคาน้ำมันให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงนั่นเองซึ่งในการประชุมกบง.แล้วก็กบน.ในช่วงเย็นวันนี้นะคะก็ว่ากันว่าจะเร่งพิจารณาเลยค่ะเกี่ยวกับมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเร็วก็เพื่อให้ราคาภายในประเทศเนี่ยมันสะท้อนกับต้นทุนที่ลดลงนะคะแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์แบบรวดเร็วเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันเสน็จรูปจากตลาดสิงคโปร์อีกแล้วคือถ้าหากว่าต้นทุนน้ำมันดิบเนี่ยได้ปรับลดลงแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่ำๆวันนี้เดี๋ยวคงได้รู้เนี่ยนะคะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะลดลงประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยทางตัวของน้ำตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คงต้องเร่งนะคะลดราคาน้ำมันให้ได้ภายในวันนี้ละค่ะแล้วก็ท่านนายกเนี่ยนะคะที่จะเดินทางไปมาเลเซียในช่วงวันที่9วันที่10กรกฎาคมนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าเอ้าจะไปมาเลเซียแต่ปรากฏว่าคุณทักษิณแล้วก็คุณนุ้งอิงเนี่ยไปอยู่ที่มาเลเซียซะนี่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าจะไปมาเลเซียเนี่ยมีกำหนดที่จะไปพบกับคุณทักษิณที่นั่นหรือเปล่าท่านนายกก็บอกเลยเนี่ยนะคะว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เจอค่ะวันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะผู้ฟังได้มีการพูดถึงนะคะการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีค่ะกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีนะคะของมาเลเซียในช่วงวันที่9วันที่10กรกฎาคมนี้เนี่ยนะคะว่าจะมีการหารือในเรื่องของการส่งออกกุ้งด้วยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนะคะนายกบอกเลยบอกว่าเป็นเรื่องหลักค่ะเป็นเรื่องหลักนะคะเกี่ยวกับเรื่องกุ้งกับปลานี่แหละซึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเองก็ได้เดินทางไปหารือนะคะกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะของมาเลเซียมาแล้วตามแนวทางเนี่ยนะคะที่ทั้งนายกอนุทินนะคะนายกของไทยเนี่ยแล้วก็นายกของมาเลเซียที่ได้มีการวางแนวทางกันเอาไว้เนี่ยนะคะก็น่าจะบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้วและพอถามค่ะว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยนะคะแล้วก็คุณนุ้งอิงแพทองธารเนี่ยอยู่ที่ประเทศมาเลเซียจะมีโอกาสได้พบกันหรือเปล่านายกค่ะก็บอกว่ามันมีไม่ได้หรอกเพราะว่าไปมาเลเซียครั้งนี้มีภารกิจตั้งแต่เช้าแล้วก็ประชุมยาวจากนั้นก็จะไปร่วมกันเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่แล้วก็ด่านบูกิตกายูฮิตัมที่อำเภอสะเดานะคะจังหวัดสงขลากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยพอถามว่าได้มีโอกาสพบกับคุณทักษิณบ้างไหมหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาจากเรือนจำนายกก็บอกว่าก็แสดงความยินดีผ่านไปพอถามย้ำนะคะว่ายังไม่ได้เจอกันตัวเลยใช่ไหมคุณอนุทินก็บอกว่าครับยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีรายงานกันออกมาว่าเมื่อวานนี้แหละค่ะวันที่6กรกฎาคมเนี่ยคุณนุ้งอิงค่ะได้มีการโพสต์ภาพผ่าน IG สตอรี่นะคะแล้วก็ใน IG ส่วนตัวเนี่ยเป็นภาพคู่กับคุณทักษิณค่ะระหว่างไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็วันนี้ยังมีความคืบหน้าด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีโฮสเตสนะคะมีนาเนี่ยที่ไปโดนจับที่ประเทศออสเตรเลียเพราะว่ามีการลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศเนี่ยปรากฏว่าทางปปส.ค่ะเขามีการขยายผลนะคะในคดีแอร์มีนาเนี่ยโอ้โหมีข่าวออกมาว่าเตรียมที่จะออกหมายจับนะคะเตรียมที่จะออกหมายจับ2ตัวการหลักของฝั่งลาวเลยค่ะเพราะว่าพบว่าไปโยงนะคะกับแก๊งรับหิ้วยาไปที่ออสเตรเลียและไต้หวันค่ะนี่ก็
เป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะที่วันนี้ทางปปส.เนี่ยเขาเตรียมที่จะออกหมายจับนะคะสองบิ๊กฝั่งลาวก็ดูจะยงใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีของแอมมีนาด้วยในขณะที่ทางกกต.ค่ะนะคะกกต.ออกมาประกาศ

0: รองคุณชัชชาติเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีรายงานออกมาค่ะว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้นะคะที่ประชุมค่ะมีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทางด้านตัวของคุณชัชชาตินะคะผู้สมัครอิสระเนี่ยก็ได้รับคะแนนสูงสุดเลยนะคะเป็นที่1นะคะด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนนเนี่ยก็ทางกกต.ก็ประกาศรับรองแล้วนะคะให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้กกต.ค่ะยังประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอีกด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังมีความเคลื่อนไหวค่ะก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านออกมาในวันพฤหัสบดีนี้ปรากฏว่าทางด้านตัวของคุณปกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาพูดนะคะในประเด็นนี้เอาไว้ว่ามั่นใจเลยค่ะว่าทำทุกอย่างถูกต้องนะคะกับการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นกันกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันพฤหัสนี้ค่ะเอาละค่ะคุณเล็กวาสนามาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต่อเรื่องนะพี่เรื่องที่นายกจะไปมาเลเซียนะและพี่ฟังแวบนึงนะว่าที่คุณทักษิณกำลังอยู่มาเลใช่ไหม
0: ใช
2: ่ตอนแรกอะเล็กก็ไม่ได้ฉุกใจอะไรนะเมื่อวานมีคนบอกว่าเมื่อวานเล็กก็ไม่ได้ทันได้ดูอะว่าแอบว่าคุณทักษิณอยู่ที่มาเลเซียแต่ว่ามีคนบอกว่าเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีข่าวว่าคุณทักษิณน่ะจะช่วยเรื่องของปัญหาภาคใต้เพราะเขาสนิทกับอันวาหรือเปล่าเนี่ยเขายังคุยกันอยู่ในลักษณะนี้เลยแล้วพอวันนี้อะมาเห็นข่าวว่าคุณทักษิณไปอยู่มาเลเซียด้วยแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะบอกว่าไม่ได้มีนัดหมายเจอกันใดๆก็ตามแต่ก็น่าห่วงพี่แล้วตกลงเขาไปทำอะไรในข่าวได้บอกไหมว่าคุณทักษิณกับคุณอิง
0: ไม่คือคนเนี่ยไปรู้เพราะว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยลงโพสต์ไงใน IG Story แต่ว่าไม่ได้บอกมาว่าไปทำอะไรยังไงก็น่าแปลกเหมือนกันนะที่อยู่ดีๆไปมาเลเซียซึ่งมันไม่น่าจะเป็นเป้าหมายปลายทางเลยอะ
2: ใช่แล้วคือก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเราทราบกันดีว่าคุณทักษิณเนี่ยก่อนหน้านี้เคยพยายามช่วยเรื่องของปัญหาภาคใต้เรื่องอะไรเงี้ยก็คือเพราะว่าเคยนัดเจอกับอันวามาแล้วรอบนึงจำได้ไหมพี่ตอนนู้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทักษิณไปมาเลเซียในห้วงนี้เนี่ยมันก็อดไม่ได้นะที่จะถูกจับตามองนะว่ามันอาจจะมาเจรจาหรือช่วยอะไรคือโอเคมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวหรอกแต่อาจจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาของประเทศหรือเปล่าอันนี้เราตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงยังไงนะแต่ก็โดยจังหวะเวลาที่คุณทักษิณมาที่มาเลเซียแล้วมันก็ทำให้คิดแบบนั้นได้เพราะเดิมเนี่ยมันก็จะมีข่าวอยู่เหมือนกันนะพี่แดงว่าคุณเรียกว่าอะไรนะสายสัมพันธ์เยื่อใยระหว่างไม่ว่าจะคุณเนวินคุณอนุทินกับคุณทักษิณเนี่ยด้วยความที่ว่าพอมาร่วมรัฐบาลกันแล้วเนี่ยในฐานะของพรรคเพื่อไทยอ่ะก็อาจจะมีความช่วยเหลือหรือใดๆนะหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมพี่ก็มีกระแสข่าวอยู่บางอันนะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันนะแต่เราก็ไม่อยากไปตอกย้ำนะว่ามันมีอะไรกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจับตามองดีกว่านะว่าเกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่แต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือนะเช่นไปช่วยเรื่องของเจรจาเรื่องพักตรงพักใต้อะไรอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่แดงอันนี้เรื่องของชายแดนนะที่ชายแดนพักใต้ที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวันที่9วันที่10นี้นะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยอย่างที่เคยรายงานไปนะนายกก็จะไปเดินงานยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมนะซึ่งจัดเป็นยุทโธปกรณ์ของไทยนะการชมเรียกว่าอะไรนะเป็นการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของไทยนะแล้วก็แต่เขาจะมีการเชิญพวกผู้ประกอบการที่เป็นในวงการยุทโธปกรณ์ของประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมงานนี้ด้วยนะพี่เด้งส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยเอ้ยเดี๋ยวสิใช่ไหมพี่เด้งพูดถึงคุณวันนอไปหรือยัง
0: ใช่ใช่
2: โอ้โห
0: จะออกมาเล่นกรมน

0: อแรงมาก
1: ใช่คือแบบคือถ้าไม่ดูตำแหน่งไม่ดูตำแหน่งของคุณวันนอสเขาเป็นประธานที่ปรึกใช่ไหมพี่นายกใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: คือนั่นแหละคือวันนี้เนื่องจากว่าเขามีการประชุมกรรมาธิการงบประมาณใช่ไหมแล้วก็โอ้โหที่เป็นประเด็นเลยนะว่าคุณวันนอเนี่ยก็ในอาจจะสวมบทคนชายแดนใต้แล้วก็เป็นสสแล้วก็มีอะไรลูกหลานญาติพี่น้องก็นะแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการเหตุยิงสสกมลศักดิ์สสของนราธิวาสนะที่โดนยิงก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ทำให้คุณวันนอเนี่ยถึงขั้นที่บอกเลยว่าจุดเด่นของกรมนคือพูดถึงเรื่องงบประมาณของกรมนเนอะพี่เด้ง
0: ผู้ประชุมประชัน
1: อ
0: ะ
1: ใช่บอกว่าจุดเด่นเนี่ยคือก็คือผลงานก็คือการยิงสสโอ้โหแล้วพูดคือค่อนข้างแรงนะที่แบบบอกว่าคือว่างงานไม่มีงานอะไรทำก็ต้องมาคิดเรื่องของการเนี่ยมายิงสสมาทำร้ายสสอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องคิดเรื่องตัดงบให้คิดเรื่องยุบไปเลยคือหน่วยงานไปเลยอะไรเงี้ยนะโอ้เรียกได้ว่าแต่เราจะเห็นได้ว่าท่านเสปูร่วงพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นเสนาธิการทหารบกแต่อีกหมวกนึงเนี่ยเป็นเลขาคลมนด้วยก็ต้องมีการชี้แจงนะคือแต่เราจะเห็นว่าเสปูด้วงเนี่ยเขาไม่ได้ชี้แจงเรื่องคดียิงสสนะแต่พยายามชี้แจงความจำเป็นของหน่วยกรมนโดยยกเปรียบเทียบกับ Homeland Security ของสหรัฐว่าสหรัฐเนี่ย FBI ก็มี CIA ก็มีทหารประจำรัฐอะไรอะไรก็มีแต่สหรัฐก็ยังต้องมี Homeland Security เพื่ออุดช่องโหว่ในการบูรณาการประสานงานต่างๆกันด้านความมั่นคงก็เหมือนกับจะยืนยันว่าดูสิขนาดสหรัฐเขายังต้องมีหน่วยบูรณาการแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็มีกอรมน.นะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงในส่วนของเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขากอรมน.นะอันนี้ถือว่าโอ้โหเป็นคือถ้าไม่มองว่าคุณวันนอเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษานายกเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาก็อยู่ชายแดนใต้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอเกิดเหตุที่มันเกิดเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าสะเทือนขวัญพวกบรรดาสสชายแดนใต้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญอยู่เหมือนกันนะส่วนอีกเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะพี่แดงคือจะเห็นได้ว่าเขมรไม่ยอมจบนะพี่แดงคือเรื่องของเหตุระเบิดที่ฝั่งเราแถลงว่าทหารเขมรเนี่ยเหยียบกับระเบิดที่มีการบาดเจ็บ3คนเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขมรเนี่ยก็คือเอาประเด็นนี้มาเล่นต่อโดยแถลงใหญ่โตเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้มี3แต่มีถึง4แล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการเหยียบระเบิดของตัวเองแต่ยังคงยืนยันเชื่อมโยงกับทหารไทยนะโดยอ้างว่าเหตุระเบิดเนี่ยมันเกิดในตอนที่ทหารไทยก็กำลังลาดตระเวนอยู่นะเวลานั้นนะคือแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงใหญ่หลักฐานอะไรแบบเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยิ่งสงสัยนะพี่เด้งเพราะว่าช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะคุณอนุทินเนี่ยจะไปเยือนจีนแล้วก็มีข่าวว่าคุณมาเน็ตเนี่ยก็จะไปเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะพยายามเชื่อมโยงอะไรใส่ร้ายประเทศไทยหรือเปล่านะแม้ว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสนาธิการทหารบกหรือว่าทางโฆษกกองทัพบกเนี่ยก็มีการชี้แจงนะว่าโหแบบมาโยนใส่กันแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ทำมันยิ่งส่งผลการที่เรากับกัมพูชาเนี่ยจะมาเจรจาหรือว่าจะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันเนี่ยยิ่งเป็นไปได้ยากใหญ่นะเพราะว่าวันนี้ทั้งเสทบแล้วก็โฆษกเนี่ยก็ยืนกรานเลยนะว่าการทำแบบนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีนะหรือแม้แต่ศูนย์ JIC วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฝั่งเราเนี่ยมีการแถลงกันแบบเรียกว่า3ส่วนเลยนะที่มีการตอบโต้กัมพูชานะแล้วก็วันนี้ไม่ใช่แค่นั้นพี่เด้งโอ้โหวันนี้เนี่ยเขาทางกัมพูชาเขามีการจัดงาน18ปีที่ปราสาทเขาวิหารเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกใช่ไหมทั้งปรากฏว่าทั้งตัวสมเด็จฮุนเซนแล้วก็ฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาก็จะคืออย่างฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยไอเขาพระวิหารเนี่ยเขาวันนี้เขาแบบเศร้าเขาบอกเสียใจกับการที่ ขาพระวิหารปราสาทเนี่ยถูก

0: โจมตีเสียหายอย่างหนักเพราะว่าทหารไทยยิงทั้งหมดเท่าไหร่นะ562 จุดที่ทำให้เกิดความเสียหาย แล้วก็บอกว่าทั้งที่เราเนี่ยพยายามที่จะยึดสันติวิธีแล้วนู่นนี่นั่นใช่ไหมขณะที่ฮุนเซนเนี่ยก็บอกเลยว่าการที่ทหารไทยโจมตีเขาผู้วิหารเนี่ยเขาดึงไปเชื่อมโยงกับเหตุเรื่องสารโลกนะพี
1: ่
0: ว่าเป็นคือมันคนละเขาเรียกอะไรนะคนละกาละเทศะเลยอ่ะคนละปัจจัยต่างกันเวลากันเลยแต่ฮุนเซนเนี่ยพยายามเชื่อมโยงว่าที่เราโจมตีปราสาทพระวิหารเนี่ยเพราะเราไม่พอใจที่สารโลกอ่ะตัดสินให้หนึ่งให้สารเป็นของเรากับอันที่สองคือยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะบอกว่าพอหลังขึ้นทะเบียนเนี่ยก็แบบทำให้เราเกิดการสู้รบคือนี่คือสิ่งที่กัมพูชาเนี่ยเขาใช้แล้วก็สื่อสารแบบนี้ไงในขณะที่ฝั่งเราก็จะคืออาจจะเรียกว่าเราอาจจะมีการชี้แจงตอบโต้ช้าแต่จริงๆก็ต้องตอกย้ำไปนะว่าทหารไทยเนี่ยไม่ได้ยิงตรงไปที่ปราสาทพระวิหารนะแต่เขมรเนี่ยใช้ปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นฐานทหารแล้วก็ตั้งอาวุธเรายิงเนี่ยคือยิงบริเวณโดยรอบไม่ได้ยิงไปที่ตัวปราสาทแต่ตัวปราสาทเนี่ยโอเคอาจจะได้รับผลกระทบจากกระสุนที่มันแฉลบบ้างนะเพราะว่าถ้าทหารไทยตั้งใจยิงที่ตัวปราสาทเนี่ยก็คงได้แบบยับไปก็คืออาจจะย่อยยับไปมากกว่านี้อาจจะพังทลายไปเลยก็ได้นะแต่จะเห็นได้ว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็ยังคงเอาจุดเนี้ยมาใช้ในการทำสงครามข่าวสารกับทางฝ่ายไทยเพราะว่าอะไรที่ปราสาทพระวิหารเนี่ยฝรั่งหรืออะไรเนี่ยเวลาเขานึกถึงเขมรนอกจากอังกอร์วัดอังกอร์ธมแล้วก็คืออันนี้แล้วก็มาตอกย้ำว่าทหารไทยเนี่ยโอ้โหทำลายด้วยเหตุผลที่แบบว่าไม่พอใจที่เราที่เขมรได้ขึ้นมรดกโลก
1: แต่ตัวเองไม่บอกนะว่าตัวเองไปตั้งกองกำลังไว้ที่นั่นนะ
0: ใช่นี่แหละก็ถึงบอกว่าเป็นการเลือกการสื่อสารเลือกเขาเรียกว่าเลือกสื่อสารที่เป็นประโยชน์เฉพาะกับของตัวเองนี่แหละนะพี่ถึงบอกว่าฝั่งเราเนี่ยสู้เหนื่อยนะคือตอนนี้ยังไม่ต้องรบอะไอการรบด้วย
1: สู้กับความสตรอเบอรี่เนี่ยมันลำบาก
0: ใช่ใช่แล้วคนสตรอเบอรี่อะพี่คือระดับผู้นำเขาร่วมสตรอเบอรี่ด้วยไง
1: เขาทำมาอย่างต่อเนื่องด้วย
0: มันลำบากตรงนี้แหละพี่เพราะคนจะไปเชื่อแล้วว่าระดับผู้นำสตรอเบอรี่คนก็เขาไม่คิดหรอกว่ามันคือสตรอเบอรี่ไงพี่ใช่ไหมอันนี้เอาคำที่เด้งมาใช้เลยนะเนี่ย
1: แต่เขาก็เป็นแบบนั้น
0: อ
1: ะ
0: เ
1: ราคงว่าได้เท่านี้แหละเลยค่ะพรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่นะ
0: ค่ะค่ะ
1: คุณผู้ฟังค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีชี้คะแนนสอบท้องถิ่นไม่ตรงร่วมกันโกงใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนถอนชื่อบรรจุยึดเงินเดือนคืนเอาผิดทางอาญาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการตรวจข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คนหลังพบ 5,000 คนมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับใบประกาศผลสอบสะท้อนถึงการร่วมกันโกงและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ได้โกงไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนแต่มีคนใช้ช่องโหว่ในการโกงส่วนคนที่บรรจุไปแล้วรับเงินเดือนข้าราชการแต่พบว่ามีคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำ

0: ตอบจะทำอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าใครผิดก็มีกระบวนการอยู่ไม่ต้องรอศาลเพราะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกส่วนจะสั่งระงับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 5,000 คนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุส่วนเงินเดือนต้องเรียกคืนและต้องมีการดำเนินคดีทางอาญาด้วยเพราะถือว่าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าประชุมพรรคประจำสัปดาห์โดยเดินทางมาพร้อมกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสุปจีหลังกระแสโซเชียลตามหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนางสุปจีตอบว่าพี่แต้มอยู่นี่พร้อมโบกมือทักทายสื่อก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวเสริมว่าสุปจีไม่หายผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สื่อสารเพิ่มหรือไม่เนื่องจากเพจ Facebook ของกระทรวงพาณิชย์มีความเคลื่อนไหวนางสุปจียืนยันว่าไม่มีอะไรทำงานทุกวันก่อนจะขอตัวขึ้นไปประชุมทันทีขณะกำลังขึ้นลิฟต์นายอนุทินกล่าวย้ำกับผู้สื่อข่าวทิ้งท้ายว่าสุปจีไม่มีหายการบินไทยเผยผลสอบผู้ใดร้ายแรงลูกเรือลักลอบขนเคโรอีนเข้าออสเตรเลียยังไม่แล้วเสร็จยันไม่กระทบเส้นทางบินระบุเป็นเรื่องของตัวบุคคลจากกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงพนักงานคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทซึ่งล่าสุดการสอบวินัยร้ายแรงยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าข้อมูลการสอบสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ทางออสเตรเลียไม่อนุญาตให้บุคคลที่3ติดต่อกับทางแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบินแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการกระทำผิดของตัวบุคคลทางการออสเตรเลียนั้นมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองและสิ่งของนำเข้าอยู่แล้วเป็นปกติไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารหรือผลไม้ที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้และมีการเน้นย้ำข้อมูลกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้พนักงานรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดนอกจากนี้การบินไทยได้ปรับราคาตั๋วเครื่องบินลง 20-30% เกือบทุกเที่ยวบินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยราคาน้ำมันเครื่องบินปัจจุบันลดลงเคลื่อนไหวอยู่ที่ 100-110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับอสคเริ่มจ่ายหนี้สหกรณ์คนอมอีสาน9กรกฎาคมตั้งเป้าเคลียร์244ล้านบาทภายในตุลาคมเครือข่ายเกษตรกรคนอม5สหกรณ์จากจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีและสกลนครกว่า300คนเข้ายื่นหนังสือต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหาอสคค้างชำระค่าน้ำนมดิบรวมกว่า244ล้านบาทและขอแผนชำระหนี้ที่ชัดเจนเกษตรกรระบุว่าอสคค้างชำระค่าน้ำนมดิบมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้สหกรณ์และสมาชิกขาดสภาพคล่องต้องแบกรับภาระต้นทุนอาหารสัตว์และหนี้สินขณะที่เกษตรกรบางรายจำเป็นต้องทยอยขายคนนมเพื่อ นำเงินมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากยังต้องส่งน้ำนมดิบให้กับอสคตามปกติทุกวันแม้จะยังไม่ได้รับเงินค่าซื้อน้ำนมนายวัชรพลกล่าวว่าได้สั่งการให้อสคจะทำแผนชำระหนี้ที่ชัดเจนพร้อมกำชับให้กระจาย เงินแก่เกษตรกร

0: ผู้เลี้ยงโคนมทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมยกเลิกแนวทางการจ่ายเงินเฉพาะบางพื้นที่และให้ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งชำระหนี้และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรขณะที่นางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการอสค.กล่าวว่าอสค.จะเริ่มจ่ายหนี้ค่าน้ำนมเด็กงวดแรก29ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้ให้กับสหกรณ์7สหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นจะจ่ายงวดที่2ในวันที่23กรกฎาคมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ244ล้านบาทภายในเดือนตุลาคมนี้การรถไฟปูพรมค้นหาแมวส้มขาพิการของผู้โดยสารสูญหายระหว่างการเดินทางนายเมธาพัฒน์สุนทรวราภาสผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีแมวของผู้โดยสารสูญหายระหว่างการเดินทางขบวนรถเร็วที่170ยะลาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัติว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังปูพรมค้นหาอย่างเต็มความสามารถพร้อมตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าผู้โดยสารเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงเมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมาแต่วันดังกล่าวตู้นอนพัดลมชำรุดต้องเปลี่ยนเป็นรถนอนปรับอากาศชั้น2ซึ่งไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปไว้ในตู้สัมภาระโดยแมวตัวดังกล่าวมีความจำกัดในการเคลื่อนไหวบริเวณขาหลังทั้งสองข้างต่อมาเมื่อขบวนรถเข้าใกล้สถานีละแมจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่พบว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้อยู่ภายในตู้สัมภาระจึงรีบแจ้งให้กับผู้โดยสารทราบทันทีและร่วมกันค้นหาภายในตู้สัมภาระทั้งหมดแต่ไม่พบซึ่งการรถไฟได้ยกระดับการค้นหาโดยตรวจสอบกล้องวงจรปิดตั้งแต่สถานีละแมจนถึงสถานีชุมพรเพื่อหาเบาะแสจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธานำรถตรวจการเบาออกวิ่งตรวจการเพื่อค้นหาบริเวณพงหญ้าและพื้นที่สองข้างทางรถไฟอย่างละเอียดติดป้ายประกาศแจ้งหายรอบย่านสถานีและประสานงานผู้นำชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อช่วยกันสังเกตการรถไฟขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามค้นหาอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุดต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เราพบกันช่วงเย็นวันที่7กรกฎาคมนะครับ
4: ค่ะ
3: ช่วงเย็นวันนี้ปลอดโปร่งนะเด้งนะ ไม่มีท้องฟ้าก็ไม่เห็นไม่ครึ้มนะครับสบายใจหน่อยแต่ขออนุญาตนะครับว่าจะรายงานข่าวสารที่ใกล้ตัวกับท่านผู้ฟังมากๆนะครับคืออาหารการกิน
4: ทำไม
3: เผื่อแม่บ้านนะครับกำลังทำ
4: ปลาหรอ
3: ปลาไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามแต่นะครับส้มตำอย่างเงี้ยหรือประเภทอาหารดิบ
4: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้เราก็พูดไปแล้วใช่ไหมเด้งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4: เนี่ย
3: แล้วก
4: ็
3: ราชภัฏมหาสารคามโอ้ตรวจนักศึกษา12,000นะครับปรากฏว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ยตั้งห้าตั้ง 5,000 4,000 กว่าเกือบ 5,000 นะเด้งนะเด้งตกอกตกใจแม่กับข่าวเนี่ย
4: แล้วแถมกลุ่มเสี่ยงอีก 10,000 นะ
3: เออนั่นสิครับ
4: ว่าไปมันเป็นเรื่องปกติของอีสานไงที่เขาต้องเตือนแล้วเตือนอีกอ่ะเรื่องกินอาหารแบบสุกๆดิบๆอ
3: ่
4: ะ
3: ถูกต้องเด้งนี่นะแล้วเด้งชอบกินไหมล่ะสุกๆดิบๆเนี้ยดิบไม่เอา
4: จริงๆนะเด้งไม่เอาเลย
3: ไม่ชอบ
4: เด้งไม่กิน
3: ถูกต้องแล้วเด้งกินยังไม่ถูกต้องปลาก็กินได้เห็นเด้งชอบผมจะชอบเลยนะจ่ออีสาน
4: เด้งอ่ะเด้งจะเป็นคนแบบดัจจริตอ่ะไม่รู้เป็นไรยังไม่กิน
3: แต่กินอาหารประเภทว่าแซ่บๆนะครับเด้งก็กินเผ็ดนะ
4: โอ้โหสุดยอด
3: แต่ปลาไม่กินนะครับแต่ขออนุญาตว่าเด้งไม่กินนะครับแต่ท่านผู้ชมที่ชอบขาดไม่ได
4: ้
3: ถ้าขาดปลาเมื่อไหร่นะครับเด้งนะเหมือนกับคนขาดน้ำตาลเนี่ยปลาคือน้ำตาลนะครับมันตกต้องเติมปลาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ได้กินปลาเนี่ยโอ้มันเหมือนกับว่าขาดอะไรสักอย่างละ
4: เพราะเด้งอ่ะได้กลิ่นตั้งแต่เด็กไงพ่อเป็นคนที่ชอบกินอะไรพวกแบบเนี้ยกินแบบปลาล้งปลาแล้วแบบกลิ่นเนี่ยจะตลบอบอวนบ้านเน
3: ี่ย
4: ท
3: ุ
4: กวันคงได้กลิ่นตั้งแต่เด็กก็เลยไม่กิน
3: ก็เลยไม่กินเลยใช่ไหมไม่กินดีแล้วนะครับแต่ถ้ากินดิบ
4: ๆ
3: ระวังครับนี่นะมีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ออกมานะนอกจากมหาสารคามมาเด้งนะผมว่ามหาวิทยาลัยนะครับในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับมหาสารคามหรือมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างนี้เด้งนะอาณาเขตเดียวกันหมดแล้วครับเอาฟังครับจากคุณหมอขอนแก่นนี่นะท่านรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านอาจารย์วัชรินทร์ลอยลมมาเด้งนะท่านเปิดเผยออกมาแล้วว่าตอนนี้พบจันแซดครับจันแซดคือเด็กกระเด้งนะนะครับติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเยอะขึ้นเลยจากการเสพสื่อโซเชียลแล้วก็คนอีสานเป็นมะเร็งท่อน้ำดีปีละ10,000กว่ารายเด้งนะอาจารย์บอกว่าไงครับโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวนี้มันมีอินฟูเยอะใช่ไหมเด้งสื่อก็เยอะครับแล้วก็เสนอคลิปกันอ้าวมันกินปลาดิบตัวตันตอนเลย
4: จบกันแบบ
3: ต้องเป็นปลาร้าอินฟูประเภทอินฟูสวยๆอย่างเงี้ยโอ้โหกินปลาร้าคนยิ่งดูจะไม่เด้งนะระวังครับบางคนเอามาปลามาหรือแม้กระทั่งนะกุ้งเต้นนะเด้งก
4: ุ้
3: งน้ำจืดนะแล้วก็บี
4: กุ้งกระโดด
3: กุ้งกระโดดเห็นไหมเต้นเด้งพูดภาษาเพราะมากนะครับกุ้งกระโดดแต่เมนูก็ไม่กุ้งเต้นก็อย่างว่าเด้งเป็นผู้ดีอ่ะกุ้งกระโดดน่ารักจริงเลยผมก็ต้องว่ากุ้งเต้นนะเด้งนะโอ้โหบีบนะครับน้ำมะนาวใส่อย่างเงี้ยแล้วก็กินเลยหรือบางคนนะครับก็คือว่าก้อยป่าเด้งนะป่าดิบนะโดยเฉพาะป่าตะเพียนเนี่ยเอาไปเขย่านะครับมดแดงเด้งมดแดงที่เป็นวัชรังเลยน
4: ะ
3: แล้วก็เอามานะครับมือขยำเอามดแดงนะครับใส่กับปลาเนี่ยเด้งนะเน
4: ื่อง
3: จากว่ามีความเชื่อนะครับว่ามันจะไปฆ่าพยาธิได้ไว้อย่างนั้นนี่แหละครับตายผ่อนส่งนะระวังครับท่านบอกว่าสุ่มตรวจประมาณสัก200,000กว่าคนและครัวอีสานครับอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเฉลี่ยของคนอีสานอยู่ที่ 28% กว่าๆครับหมายความว่าถ้าสุ่มตรวจ3 คนมีโอกาสติดเชื้อ1 คนเด้งน
4: ะ
3: โอ้

0: ยลองเอาอายุช่วงอายุเลยครับที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับทับเป็นกราฟดูนะครับอยากจะรู้ว่าช่วงไหนเหรอครับเด้งนะก็คือว่าช่วงที่บอกว่าถ้า10ปีที่ผ่านมาก็คือว่าดูมีอายุหน่อยแต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าโฟกัสเด็กช่วงเป็นเจนซัดเนี่ยเด้งนะนะครับเพราะว่าเสพสื่อเยอะทำให้มีติดเชื้อเยอะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมไอ้นี่ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นะเด้งนะถ้ารีบกินยาถ่ายพยาธินะครับมันก็จะหายแต่ถ้าปล่อยไปนานโอกาสที่จะมะเร็งท่อน้ำดีนะครับก็จะเยือนตามมาถามว่าทำไมเป็นพื้นที่ภาคอีสานอะเด้งเพราะอะไรครับคนอีสานก็ต้องทำนะ
1: คนในพื้นที่เขาอะ
0: คนในพื้นที่ชอบกินดิบๆ
1: ใช่เขากินแบบนี้
0: ปลาประเภทปลาตะเพียนอย่างเงี้ยหรือในตระกูลปลาที่มีเกล็ดอะเด้งนะนะครับมันมีเชื้อแล้วเชื้อมาจากไหนล่ะครับเอามาจากโชคปลาด้วยกันมาจากไหนล่ะครับมาจากคนนี่แหละหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน
1: ม
0: ปรากฏว่าคนอีสานนะครับชอบกินดิบอย่างเงี้ยแล้วตามมานะครับก็คือว่าวิถีชีวิตของคนอีสานเนี่ยเด้ง
1: ใช่ใช่
0: เขาอยู่กับท้องไร่ท้องนานะครับเขากินเสร็จแล้วเวลาเขาจับเขาจะถ่ายอ่ะเด้งนะเขาไม่มีส้วมถูกท้องนาเด้งมันก็อยู่ตามป่าอยู่ตามริมคันนาเนี่ยปล่อยเลยพอปล่อยไปแล้วปลาก็มากินต่อหอยก็มากินต่
1: อม
0: ันก็สะสมจะได้เนี่ยคนก็ไปกินต่อแล้วหมานะครับมันกินปลามันกินหอยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเชื้อพยาธิใบไม้ตับต่อไปเมื่อก่อนเป็นเด็กกระเด้งนะถ้าสมมติว่าเป็นนะครับแต่ว่าลูกคันก้นขยุกขยิกขยุกขยิกพ่อแม่นะครับเอาไฟฉายมาส่องนะ
1: พยาธิ
0: พยาธิเห็นขาวๆเด้งนะโอ้ย
1: ใครกินข้าวตอนนี้เดี๋ยวว่าพี่สุวิทย์
0: นั่นจะเสร็จนะครับเมนูท่านทำอยู่ตรงเนี้ยพอเจอพยาธิทำไงครับเด้งเอามะเกลือ เอามะเกลือของโบราณนะครับมะเกลือเป็นสมุนไพรโบราณนะต้องสูบนะเด้งนะจับยัดปากลูกเลยโอ้โหร้องไห้ก็มีลูกกันเฮ้ยเมียว่ามันรสมันฝาดมันขมมันคืนแบบเลยแต่สุดท้ายข้าพยาธิ
1: พี่สุวิทย์กินไหม
0: กินครับเด้งตอนเป็นเด็กแม่บังคับไปกินเลยเด้งนะ
1: แล้วชอบกินปลาร้า
0: ต้องฝืนกินชอบชอบชอบชอบขาดไปได้เลย
1: แล้วอะไรที่มันสุกสุกดิบดิบน่ะแล้วชอบกินเน
0: ี่
1: ย
0: ครับเมื่อก่อนนี่ครับก็กินเนื้อแบบเนื้อดิบนะ
1: อ
0: ๋
1: อเนื้อดิบ
0: เออครับแต่ตอนนี้เป็นคนกรุงเทพลืมไม่กล้ากินกุ้งก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร
1: ่ก็ยังกินกันอยู่เนาะตาตามร้านเขาขายไอ้พวกแบบเนื้อดิบดิบกันเลย
0: ถูกต้องได้เลยมันเต้นกันดุกกันดิ๊กกันดิ๊กกันดิ๊กอยู่ได้นะต่อไปนี้นะครับก็คือรณรงค์กันคร
1: ับ ลาบก้อยใช่ไหมไอ้พวกก้อยอะไร
0: ลาบก้อยปลาจ่อมปลาส้ม
1: อ
0: ะไรก็แล้วแต่นะครับต้องสุกอย่างเดียวนะครับคนภาคเหนือเห็นไม่ชอบกินหมูดิบอะเด้งโรคหูดับเป็นยังไงอะเอาอย่างนี้กันละครับอะไรที่ดิบดิบนี่ครับอย่ากินเลยหรือไปทางปลาน้ำจืดนะครับปลาอย่างอื่นก็อย่ากินครับแซลมอนดิบนี่ก็อย่ากินเลยป้องกันไว้ก่อนเด้งครับ
1: เนี่ยคุณ JCVK นะเขาบอกว่ามันเป็น DNA ของคนอีสาน
0: เป็น
1: DNA ของคนอีสานที่ชอบกินอาหารแบบสุกๆดิบๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่ตระหนักไม่รู
0: ้
1: ก็โหมันจะแก้กันยังไง
0: เออใช่ผู้มีประเทศมันก็เหมาะสมด้วยนะเด้งนะร้อนชื้นโอ้นะครับไอตัวไอ้พยาธิใบไม้ตับนะครับมันเจริญเติบโตได้ในพื้นที่อีสานเนี่ยเด้ง
1: ไม่แต่ต้องยอมรับนะคือทางสาธารณสุขเนี่ยเขารณรงค์มาตั้งนานแล้วจริงๆนะCVK ก็ลงไว้เนี่ยเขาเป็นข่าวที่เขารณรงค์แบบต่อเนื่องมากๆเลยโดยเฉพาะกับคนในพื้นที่อีสานว่าอย่ากินนะอย่ากินนะอาหารดุกๆไอ้แบบสุกๆดิบๆ
0: เน
1: ี่ย
0: ครับนี่นะก้อยก้อยเด้งอย่ากินเลยใกล้ตัวไปแล้วผม
1: อ่ะเรื่องของบอลโลกกันนิดนึงเนี่ยนะคะคุณฟังคะโอ้ปรากฏว่านะเมื่อวานจำได้ใช่ไหมที่มาคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะ
0: นักเตะอเมริกันนะ
1: นักเตะอเมริกันเนี่ยที่ทรัมป์เนี่ยไปคุยกับทางฟีฟ่าเพื่อที่จะให้เลิกโทษแบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอโทษแบนเนี่ยพอได้ใบแดงไปปุ๊บเนี่ยนัดต่อไปก็ไม่สามารถที่จะลงแข่งได้ปรากฏว่าเขาก็แบบยกเลิกโทษแบนเนี่ยก็เลยทำให้นักเตะคนนี้สามารถลงเตะกับเบลเยียมได
0: ้
1: ไปประมาณนะ
0: ครับ
1: เบลเยียมเขาก็ทำแถลงแบบคัดค้านด้วยนะแต่ว่าฟีฟ่าเขาไม่สนใจไงในที่สุดโอ้โหเบลเยียมแบบเอาชนะแบบแพ้ไป
0: ครับ
1: คุณเอ้ย 4-1 ไม่เหลือเลย
0: 4-1 หมดรูปเด้ง
1: ไม่เหลือเลยค่ะก็เลยทำให้นะประเทศเจ้าภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเนี่ยคือตกรอบไปทั้งคู่เลย
0: เ
1: ข้ากันไปค่ะแต่ว่านะปรากฏว่าพอเบลเยียมเนี่ยเขาชนะเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยนักเตะค่ะนักเตะของเบลเยียมนะเขาฉลองการยิงประตูปิดเกมที่ทำให้เบลเยียมเนี่ยชนะสหรัฐไปด้วย4-1เนี่ยกับการเต้นท่าเต้นที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยชอบทำ
0: โอ้ยคือแบบเต้นแบบ
1: กระด
0: ุ
1: กกระดิกกระดิกกระดิกอะเขาแก่เห็นป่ะท่าแบบกระดุกกระดิกอะที่แบบไม่ต้องเต้นมากอะแล้วเอาแบบกำมือสองข้างไว้นั่นแหละทำท่าล้อเลียนเลย

0: มันก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบโอ้โหคนเอามาพูดกันเยอะมากเลยอ่ะ
1: โอ้สะใจเลยนะเด้งนะคนดูก็สะใจทั้งโลกอยู่เหมือนกันนะอีตาธรรมนี่นะโอ
0: ้คิดดูสิแหกกฎเกณฑ์มาก
1: นะ
0: ตอนนี้นะคะมันก็จะเหลือ8ทีมสุดท้ายนะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้จะมีแค่6ทีมก่อน6ทีมที่เข้ารอบนะก็จะมีโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษสเปนและเบลเยียมค่ะโดยสเปนนะจะต้องพบกับเบลเยียมแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยจะพบอังกฤษในรอบต่อไปตอนนี้หลายคนเนี่ยเริ่มเชียร์นอร์เวย์กันแล้วโอ้ดูดิ
1: มาเบิดโนเนมประเทศเล็กๆเนี่ยเบนเยี่ยมเหมือนกันนะครับประเทศเล็กๆ
0: ไม่ได้เข้าแบบคือไม่ได้เข้าแบบล็อกลึกๆขนาดนี้มาหรือหลายปีดีดักแล้วนะสำหรับสองประเทศเนี่ยนั้นหลายคนเนี่ยอุเชียกันน่าดูเลย
1: เ
0: ป็นนอร์เวย์ด้วยความที่เขาโดดเด่นกับไอ้ท่าเชียของเขา
1: ใช่โปรตุเกสนะครับเห็นไหม
0: โปรตุเกสก็ถูกล่อไปอ่ะ
1: ดาว
0: โรน
1: ัลโด้โรนัลโด้นะครับต้องแขวนต้องลาเด้งนะ
0: ประกาศอำลาการรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสคือคนในทีมเนี่ยร้องไห้เลยนะ
1: ใช่
0: ชีวิตกับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เนี่ยคือไม่สามารถที่จะทำให้โรนัลโดนั้นแบบอำลาได้แบบสมศักดิ์ศรีต้องแพ้ซึ่งนะตลอดการรับใช้ทีมชาติของโปรตุเกสเนี่ยนะคะโรนัลโดค่ะที่สร้างผลงานระดับตำนานเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถิติดาวซันโดทีมชาติสูงสุดตลอดการ146ประตูค่ะเจ้าของสถิติลงเล่นให้กับทีมชาติมากที่สุด233นัดแล้วก็ดาวยิงสูงสุดของโปรตุเกสค่ะในศึกฟุตบอลโลกนะคะ11ประตูแล้วก็นักเตะคนแรกและคนเดียวค่ะที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันแล้วก็ยังเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร14ประตูนี่แหละก็เป็นการอำลาของโรนัลโดซึ่งถือว่าเป็นการปิดฉากแบบยุคสมัยของหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยทีเดียว
1: ลูกกลมกลมนะครับเด้งนะเยอรมันเป็นยังไงบ้างครับตกรอบไปผมเชียร์ไม่ใช่หรอกครับนี่นะไม่น่าเชื่อนะครับเชียร์ทีเวอร์เขานะครับนี่นะทุกคนนะครับไม่มีซุปตาร์แล้วครับเด้งนะทุกคนนะครับก็เป็นทีมเวิร์กกันหมดเลยเก่งทุกตัวแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างเงี้ยเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกนะครับคนหน้าที่เหมือนเราเด้งนะ
0: นักพากย์โดนเลย
1: โอ้โหวามจารุวัฒน์เด้ง
0: ใครอ่ะ
1: ครับ
0: เราก็ไม่รู้นะไม่เคยได้ดูบอล
1: อันนี้ตำรวจไซเบอร์นะครับไปจับวาวจารุวัฒน์นะครับเป็นนักพากย์ฟุตบอลคนดังครับคาคอนโดมิเนียมกลางกรุงเลยคาไหมคาใครคาปากเหมือนเราเด้งนะนะครับหลังจากกินไลฟ์สดนะครับวิเคราะห์บอลแทงสกอร์เลยเด้งนะเพราะอะไรครับไปชวนเล่นการพนันด้วยสารภาพนะครับค่าจ้างเดือนละ 50,000 บาท
0: อ
1: ๋อโอ้ครับนี่นะกินเป็นหมายคนของศาลอาญาเลยนะครับนี่นะไปคอนโดมิเนียมแห่งนึงนะครับในพื้นที่แขวง300,000นอกไอ้300,000นอกเขตห้วยขวางนี่เองเด้งนะนายใจวัดไหวพริบหรือว้าวอายุ44ปีเด้งนะคอมพิวเตอร์ไปดูหมดแล้วครับโน้ตบุ๊กแล้วก็ iPad ด้วยเพราะอะไรครับเนื่องจากว่าสายตรวจไซเบอร์เนี่ยเขาไปตรวจสอบพบนะครับแพลตฟอร์มชื่อว่า TikTok นะครับชื่อบัญชีก็คือว่าเจาะลูกหนังวาว77ดาวเด้งโอ้คนติดตามเยอะครับ 5,000 กว่าคนครับแล้วก็มียอดถูกใจคงกดลิงก์นะครับ 14,800 กว่าครั้งครับแต่พฤติกรรมนะครับคืออัดคลิปวิดีโอแล้วก็เปิดไลฟ์สดทำทีเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญคอยวิเคราะห์วิจารณ์โน่นวิจารณ์นี่นะครับกูบอลโลกแล้วก็ทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำเลยเด้งนะแต่เมื่อเริ่มมีแฟนคลับลงเชื่อนะครับก็จะมีการแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นพนันออนไลน์นะโดยผ่าน ID แล้วก็เว็บไซต์ครับเมื่อตรวจสอบก็พบว่ากลุ่มไลน์ดังกล่าวนี่ครับมีการโยงใยแล้วก็แปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ด้วยกันเพราะฉะนั้นหลักฐานจะเด้งนะนายคนนี้นะครับนี่นะมีโปรโมชั่นเยอะเด้งนะครับคนที่ยอมเริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคนเริ่มใหม่นะครับ300 500 1,000 ไปจนถึง 2,000 บาทก็ดีแต่นะครับมันก็ได้ของชำร่วยอีกเยอะนายคนนี้โมแหลกเลยเสื้อกีฬากระเป๋าแก้วน้ำมาได้หมวกฟรีนะครับแถมหมดเลยแต่สุดท้ายนะครับก็คือว่าหลอกเล่นหมดเลยเด้งนะโอ้ทำมาตั้ง2เดือนแล้วเด้งนะรายได้นะครับบอกว่าเป็นค่าจ้างประมาณสัก 50,000 บาทอ่ะไม่ดีก็ถูกรวบไป
0: โอ้ว่าไปก็พักอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะจะต้องอะไรเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: อ่ะมาค่ะเรื่องของน้องมีนาเนี่ยโอ้โห เรื่องนี้คือมันก็จะมีการขยายผลต่อเนื่องกันออกมาใช่ไหมแล้วตอนนี้ค่ะก็เลยทำให้เป็นที่มา

0: ที่ไปในการตรวจเข้มสำหรับคนที่จะเดินทางออกจากประเทศและตอนนี้สุนัขเคนายเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่สนามบินแล้ว
1: ดมหรือยังเด้ง
0: เนี่ยเริ่มแล้วคือน้องออกมาปฏิบัติหน้าที่แล้วค่ะสำหรับ2สุนัขตำรวจเคนายเนี่ยนะคะในการร่วมตรวจสัมภาระผู้โดยสารโอ้โหแล้วจมูกสุนัขเนี่ยมันต้องพูดเลยนะคือมันสุดยอดอยู่แล้วเนี่ยใครอย่าได้หิ้วของกินไปนะเจอแน่ตอนนี้นะคะทางตำรวจค่ะนะคะชุดสุนัขตำรวจเนี่ยเขานำตำรวจนะคะสุนัขเคนายเนี่ยจำนวน2นายค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมินะร่วมตรวจขนขนพวกยาเสพติดแล้วนะโดยสัมภาระนะคะผู้โดยสารขาออกชั้น4เที่ยวบิน TG 461สายการบินไทยเนี่ยปลายทางคือเมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียก็ออกเดินทางตอนเช้าเลยเนี่ย8:10ปรากฏว่าเริ่มตรวจคนละผลการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดกฎหมายสงสัยเขาคงจะเน้นการเดินทางไปออสเตรเลียเนี่ยเพราะว่าดูเหมือนจุดหมายปลายทางออสเตรเลียเนี่ยจะเจอเยอะมากที่สุดเนาะ
1: ใช่ใช่เด้งนะ
0: ซึ่งการตรวจค้นนะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงคมนาคมค่ะสั่งการให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนนี่แหละออกกฎแจ้งไปยังทุกสายการบินเลยว่าให้ออกมาตรการควบคุมนะคะนั่นก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหิ้วสิ่งของที่มันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงรวมไปถึงนะการอบรมเจ้าหน้าที่เครื่องเอ็กซเรย์เพิ่มเติมด้วยแล้วก็การทุกระดับด้านการข่าวแล้วก็การเพิ่มสุนัขเคนายนะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งปกตินะเวลาเราไปต่างประเทศไม่ค่อยเห็นหรอกสุนัขเคนายเน
1: ี่
0: ยงานนี้จะได้เห็นละ
1: เห็นบ้านเรานี่นะเด้งนะนะครับก็หมายความว่าถ้าพูดภาษาแบบพาดหัวข่าวก็คือว่าตื่นแล้วประเทศไทยตื่นแล้วเด้งนี่นะ
0: แต่ทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอยู่แค่พักเดียวหรือเปล่าน
1: ั่นสิมันยุ่งว่านะครับก็คือว่ามันอยากว่านะครับก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าเด้งนะผักชีโรยหน้านะครับถ้าไม่กระตุ้นก็ไม่เตือนกันแล้วก็ไม่ทำกันนะเอาว่าไปนะครับวันนี้ทางด้านตำรวจนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปส.นะครับก็มีการแถลงข่าวระเด้งนะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะตกลงแล้วนะครับกระบวนการที่บอกว่าท่านต้องทำแบบสุดทางตอนนี้พอรู้หมดแล้วนะว่าอย่างนั้นนะเด้งนะนะครับรู้แม้กระทั่งคนที่ทำอยู่ที่ประเทศลาวนู่นเป็นคนที่ส่งเนี่ยนะครับรู้ชื่อแล้วว่าอย่างนั้นนะแต่ทางลาวนะครับจะยังไงต่อมันก็ต้องมีกฎหมายร่วมกันนะเด้งนะแต่ในบ้านเรานะครับท่านบอกว่าเอาก็ปฏิปต่อนะครับกับผู้ต้องหาที่มีการจับได้ก่อนหน้านี้นะครับนายอุทัยแล้วก็นายธนวัฒน์นี่นะ
0: อ
1: ันนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวเลยครับก็คือว่านะครับก็คือว่าข้องขังเลยเนื่องจากว่าเป็นคดีนะครับบอกว่าแรงมากส่วนมีนาเลยเด้งคนที่ว่าจะมารับของกับมีนานะครับชื่อเดียที่เดีย
0: ใช่ใช่
1: ตกลงเป็นคนไทยใช่ไหม
0: เป็นคนไทย
1: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเด้ง
0: เป็นผู้หญิงเดี๋ยวก็รอทางออสเตรเลียน่ะเขาจัดการเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของทางออสเตรเลียเขา
1: แต่นะครับคนที่อยู่เบื้องหลังจริงไม่รู้นะครับแต่ที่น่าสนใจประเด็นนึงก็คือว่าแฟนของมีนานะครับที่ให้การกับตำรวจนะครับบอกว่าช่วยนะครับก็คือว่าแพ็คไอ้กระเป๋าลายช้างใส่ในกระเป๋าของมีนาด้วยนะเพราะว่ากระเป๋าเล็กๆก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรใช่ไหมนะครับก็ไปดูนะครับหลักฐานของมีนาว่าตกลงนะครับน่าจะเป็นเครือข่ายไหมก็ไม่น่าจะเป็นเพราะอะไรครับดูกระแสเงินของเธอเงินในธนาคารนะครับมีอยู่ 3,000 กว่าบาทมั้งเด้งนะนะครับไอ้ที่บอกว่าจะหิ้วได้ 8,800 นะครับก็ยังไม่ได้จ่ายกันเลยเพราะว่านะครับเป็นข้อมูลที่ทางตำรวจออสเตรเลียว่าไปแต่นะครับบอกว่ามีการจ่ายกันหน้านี้ 3,400 เองนะเด้งนะโอ้โหถูกมากเลยเด้งกับโทษทันที่จะได้รับเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับต้องรอดูต่อไปว่าเครือข่ายจริงๆนะครับที่ว่าทำจริงๆจากสามเหลี่ยมทองคันแล้วสุดท้ายถูกปรับหนักก็ไปพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ไปทำตรงโน้นแล้วก็ส่งมากรุงเทพแล้วก็ต่อไปที่ต่างประเทศนี่
0: ค
1: ือ
0: โอกาสของมีนาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหลุดรอดเพราะว่าเธอทำไปโดยที่ไม่ได้อยู่ในคือเหมือนไม่ได้ร่วมอยู่ในกระบวนการ
1: อ
0: ะในการที่จะขนยาเสพติดอะคือแค่รับหิ้วแต่ถามว่ารับหิ้วเนี่ยผิดไหมผิดสำหรับการเป็นพนักงานการบินไทย
1: ต้อง
0: เพราะว่า
1: ทำต่อไม่ได้แล้วต้องให้ออกแล้วแบบน
0: ี้ใช่เนี่ยจะมีปัญหาเพราะมันเสียชื่อเสียงมาส่งผลกระทบกับการบินไทยด้วย
1: ถูกต้อง
0: กับการที่เธอถูกจับ
1: ด
0: ้
1: วย
0: ใหญ่แ
1: น่ด้วยหมดแล้วนะเด้งนะ
0: เดี๋ยวอ้าวเกือบดูซิไม่ใช่พี่สุวิทย์หร
1: อ
0: หน้าที่พี่สุวิทย์น
1: ี่นะใช่ใช่
0: พ
1: ี่
0: ส
1: ุ
0: วิทย์ต้องทำหน้าที่ก่อน
1: หน้าที่ของผมนะครับนี่นะ
0: เด็กจะแย่งแล้วเนี่ย
1: ไอเลิฟยูท่านผู้ฟังครับนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะฟังสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอ

0: ขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: ี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: อ่ะราคา 17 นาฬิกา 34 นาทีนะคะกลับเข้ามาเบรกนี้มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะคุณ 1,000 ช่างค่ะบอกว่าเฮียพูดเห็นภาพเลยแล้วทำไมต้องเอาหัวไม่ขีดเขี่ยออกด้วยครับเฮียอะไรอ๋อ
5: เลือกพยาธินะครับเด็กใช่ใช่อยู่ตรงทวารของลูกนะครับลูกเด็กๆนี่นะ
4: เออ
5: ครับ
4: ก็ช่างฟังนะช่างจับประเด็นจริงๆคุณชันนิวัฒน์ใหม่ค่ะสวัสดีครับพี่วิทย์พี่เด้งรอเลยครับรออย่างเดียวว่
5: า
4: จะประกาศลดราคาอีกหรือเปล่า
5: น้ำมันใช่ไหมเอ้าเห็นท่านรัฐมนตรี
4: ใช่วันนี้เขาเรียกประชุมด่วนเลย
5: ประชุมด่วนนี
4: ่เพราะนายกสั่งการมา
5: ก็ถ้าอย่างนั้นก็คือคาดการณ์ว่าต้องลดอะไรเน
4: ี่ยคงลดแหละ
5: แต่ที่นายกสั่งการก็คือว่าไม่ใช่ลดทีละสตังค์มันต้องลดมากๆเลยแบบลดแบบที่ไม่ต้องขั้นบันไดอ่ะ
4: เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันดีไงก็คงต้องลดนะโอ้โหบุหรี่ด
5: อง
4: เพิ่งตื่นมากลางวันไปเนี่ย
5: อ้าว
4: อ่ะมาคุณเปลี่ยนนะคุณเปลี่ยนบอกว่าเนี่ยจารุวัฒน์พริบไหวครับไม่ใช่ไหวพริบ
5: จารุวัฒน์พริบไหวหรือไหวพริบจารุวัฒน์ผมไม่รู้สิจารุวัฒน์กลืนไม่ได้ครับไม่รู้ว่าอ่านข่าวอะไรเป็นมันเยอะครับ
4: จารุวัฒน์
5: บางทีก
4: ็ลืมไปช่วยบอกมาหน่อยได้ไหมอย่าลอยๆอ่ะบางทีมันก็อายุมากกันนะทั้งคู่ด้วยนะ
5: ใช่ครับคิดพลาดไปก็ขอเอาไปด้วยครับ
4: แล้วมองหน้ากันน่ะเหมือน

0: พี่ซื้อรู้ไหมพี่ซื้อก็ไม่รู
1: ้สไตล์การจัดรายการผมไหนๆก็พูดตรงนี้เลยได้นะเพราะว
0: ่
1: าท่านผู้ฟังถามนะครับที่ไปที่กิจกรรมด้วยกันในอยุธยาก็สองแขวนี่นะถามผมนะครับบอกว่าคุณสุวิทย์เวลาจัดรายการกับคุณได้เนี่ยเตรียมข้อมูลกันอะไรยังไงกันบ้างเตรียมนานกันไหมผมว่าเด้งถามตอบแทนหน่อยเด้ง
0: ไม่ได้อะไรเลยเมากันอย่างเดียว
1: ไม่ได้เตรียมอะไรเลยพอถึงเวลาเปิดประตูเข้ามาในห้องส่งว่าเลยครับนี่นะมันก็ออกไปเป็นตามธรรมชาติครับเพราะว่าสวทั้งคู่ล่ะลุยเลยครับ
0: คือเวลาด้นสดมันจะสนุกกว่าก่อน
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็แก้สถานการณ์เอาข้างหน้าเอา
1: เราท่านผู้ฟังนะครับที่ไปนี่ก็บอกว่าฟังรายการวิทยุมาเยอะแล้วฟังรายการนี้ไม่เหมือนชาวบ้านไปงั้น
0: เอ๊ะหมายความว่าไงอ่ะ
1: ไม่เหมือนใครว่างั้น
0: หมายความว่าไงอ่ะ
1: เลยอดฟังไม่ได
0: ้อันนี้เขาว่าหรือชม
1: แล้วบอกว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ฟังไม่ได้เลยมันเหมือนขันเลยสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นต้องเปิดฟังแล้วต้องเปิดเสียงดังด้วยเองบ้างงั้นนะเอาแปลก
0: เอาเป็นว่าเราถือว่าเป็นคำชมเนาะ คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งรูปดอกบัวสีชมพูมาเลยบอกสุขสันต์วันอังคารนะคะแล้วก็มีใครอีกอ่ะมีใครอีกเนี่ยคุณฟาสเลนเหรอ
1: ครับ
0: บอกว่าผมเคยให้ข้อมูลมาจะ3ปีแล้วครับเพิ่งจะมาจับวันนี้คือเรื่องอะไรหรอ
1: เรื่องจับเรื่องเรื่องเฮโรอีนเหรอคร
0: ับ อ๋อเรื่องนั้นมั้งนี่ไอ้นักจัดรายการน่ะที่โดนตำรวจบุกเข้าไปจับ
1: ว้าวเหรอครับ
0: เขาจัดรายการอยู่ที่นี่เหรอ
1: เออครับไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่อสมทนะครับเป็นคนไม่ใช่เกี่ยวกับอสมทเลยนะครับเป็นนี่ด้วยนี่เพียงแต่ว่านะครับก็คือว่าเขาทำหน้าที่คล้ายๆกับพวกผมคือนะครับเนี่ยอยู่ปากอยู่กับจอไมโครโฟนนี่ครับแล้วข้างหน้าก็เป็นเครื่องจอคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจัดรายการเพราะฉะนั้นเขาใช้คอนโดมิเนียมของเขานะครับ
0: เ
1: ปิดเป็นห้องแล้วก็ตั้งโต๊ะแล้วก็จัดเนี่ยเองครับ
0: นี่ขำมากเลยคุณชนกเนี่ยเขาถามตั้งแต่รายการที่แล้วล่ะถาม
1: ว่า
0: ที่เด้งคุยกับเล็กอ่ะเขาถามว่าสตรอเบอรี่เนี่ยหมายถึงอะไร
1: ท่านไขซื้อมั้งเ
0: นี่ยอะไรเนี่ยงงมากเลยเนี่ยคุณนินเอ็นเคทีนะชอบบ่นเรื่องนั้นมาทุกทีเลยอ่ะเรื่องฮุนเซนไงที่เวลาใครก็ตามอ่ะที่เรียกว่าสมเด็จฮุนเซน
1: เ
0: นี่ยคือคุณนินเอ็นเคทีเขาจะแบบฟุดฟัดฟุดฟัดคือบางทีก็ต้องเรียกสมเด็จฮุนเซนนะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็ช่วงที่เจ้านโรดมสีฮามูนีเนี่ยป่วยอ่ะก็สมเด็จฮุนเซนเนี่ย
1: เห
0: ม
1: ือน
0: ทำหน้าที่รักษาการประมุขแห่งรัฐวันนั้นก็ต้องนะบางทีก็อาจจะเรียกบ้างอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เป็นประมุขแห่งรัฐนะ
1: บางทีนะครับต้องขออนุญาตบางทีก็เพลินแม่เด้งนะบางทีก็ฮุนเซนเจ๊เจ๊บางทีก็ต้องสมเด็จอะไรเงี้ยก็แล้วแต
0: ่คุณภูนสุขค่ะบอกว่าชมค่ะว่าเจนเวทีอ่านข่าวโดยไม่ต้องเตรียมกันคุณชนกบอกว่าใช่เลยได้ความรู้และสนุกสนานด้วยรายการนี้สุดยอดว้าวตายแล้วนี่ชมกันใช่ไหมตัวลอยเลยเนี่ย
1: เราจะให้เด้งกับผมตายคาไม้หรือไง
0: คุณเด่นในคิธีเขามาเถียงตอบนึกถึงตอนที่เขาทำทหารไทยบ้างสิคะอะไรเงี้ยบางทีมันก็ติดอาจจะเผลอๆหลุดไปบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเรียกก็ไม่ได้ผิดนะ
1: ครับ
0: ให้คุณนินเอ็นเคทีได้รับรู้เอาไว้อ่ะพี่สวิท
1: ครับนี่พี่สมใจก็แจ้งมานะครับที่บ้านนานครนายกตอนนี้ฟ้ามืดมาแล้วข้าวอย่างนั้นนะขอให้โชคดีนะพี่นะอย่าออกไปนะครับฟ้าตกเนี่ยเดี๋ยวอะไรเปรี้ยงปร่างมีข่าวสารแจ้งออกมาจากกกต.นะครับตอนนี้มีมติรับรองให้คุณชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมแล้วครับพร้อมกับคุณประเมศด้วยนะประเมศพัทยาครับนี่นะเห็นชอบนะครับให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาน
0: คร
1: ที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนเสียง 1,537,784 คะแนนครับรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50คนเลยนะครับรวมทั้งประกาศผลการรับรองการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่คุณประเมศงามพิเชษฐ์ครับที่ได้รับเลือกมาด้วยคะแนนเสียง 2,184 คะแนนและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากว่าอะไรครับไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้ง28มิถุนายนที่ผ่านมามีเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและก็โปร่งใสครับแต่ทั้ง

0: นี้ไม่ตัดอำนาจกกต.ในการที่จะสืบสวนสอบสวนหลังการประกาศรับรองผลแล้วกรณีหากมีการร้องเรียนหรือคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งทางนี้คาดว่าครับสำนักงานกกต.นะครับจะให้ผู้ได้รับการประกาศรับรองผลเข้ารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี
1: ้
0: 8กกต.เป็นต้นไปครับ
1: นี่คุณแดงก็เข้ามาบอกว่าคุณวาวเนี่ยเคยจัดรายการช่อง FM 99ของอสมท.

0: อบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลมานะ
1: อันนี้มีข่าวออกมาจากทางคุณสุประชัยใจสมุทร
0: ว่า
1: บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเตรียมที่จะชงร่างกฎหมายเพื่อเอาผิดพวกที่ไปทุจริตสอบข้าราชการน่ะคือจะผิดทั้งระบบเลยให้โทษหนักจำคุกไม่เกิน15ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 300,000 บาทแล้วก็
0: ต
1: ั
0: ดสิทธิ์
1: ตลอดชีวิต
0: ครับ
1: เนี่ยคุณสุภชัยก็บอกว่าตอนนี้นะเหมือนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเสนอกฎหมายฉบับเนี้ยว่าด้วยความผิดเลยนะคะเฉพาะเลยเนี่ยในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐน่ะนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดฐานความผิดเอาไว้เลยแล้วก็บทลงโทษสำหรับการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้กระบวนการการคัดเลือกบุคลากรเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรร
0: ม
1: และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ความสุจริตนอกจากนี้ก็เหมือนกับเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพด้วยในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะคะขอบเขตความผิดเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุหรือว่าแต่งตั้งเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเลยค่ะรวมไปถึงการสอบวัดผลหรือว่าการประเมินผลหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดขึ้นโดยใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนความผิดเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเนี่ยก็อย่างเช่นการเข้าสอบโดยทุจริตเนี่ยการสอบแทนอย่างเงี้ยโดนหมดนะคะการให้หรือว่ารับสินบนการข่มขู่ให้คนอื่นในการทำความผิดการลักลอบเปิดเผยข้อสอบหรือว่าทำให้ข้อสอบรั่วแล้วนำไปเปิดเผยเนี่ยมันจะครอบคลุมเนี่ยความผิดประเภทนี้ทั้งหมดโดนเลยค่ะก็อย่างที่บอกคือโทษสูงสุดเนี่ยจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน 300,000 อันนี้ก็เป็นไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดแต่ละประเภทค
0: ่
1: ะ
0: ก็สาธุด้วยนะเด้งนะถ้าออกเป็นกฎหมายนะครับมันก็จะมีการรวมนะครับว่าแวดวงราชการนะครับทั้งหมดทุกกระทรวงทบวงกรมใช่ไหมเด้งนะเพราะว่าบ้านเรานะครับก็คือว่าทุจริตก็รู้กันอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะแต่นะครับมันเป็นเรื่องที่บอกว่าหนักหนาสาหัสสากันมากขึ้นโอ้วันนี้ก็เห็นนายกนะครับบอกว่า 5,000 คนนะครับถ้าตรวจสอบพบนะครับตอนนี้ก็คือว่าเอาเลยครับหยุดซะก่อนเลยแล้วก็คืนเงินมาด้วยนะที่รับไปอ่ะเห็นไหมเด้งนะแล้วก็ยังไงครับ 5,000 คนที่ว่านี้นะครับก็คือว่าประวัตินะครับก็คืออ้าวไม่ต้องเลยครับราชการในอนาคตนี่นะแล้วจะต้องมาสืบต่อไปแต่ที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังอะเด้งนะอธิบดีนะนะครับอักษรย่อออกมาแล้วก็รองอธิบดีแล้วก็ข้าราชการ5คนถึงแม้ว่าถูกนะครับให้ออกไปแล้วที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกให้ออกไปแล้วนะครับแต่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเพิ่มเติ
1: ม
0: เราก็อยากรู้นะเด้งนะคือมันเปิดเผยให้หมดเหรอครับตัวใหญ่ขนาดไหนก็ต้องเปิดเผยไม่อย่างนั้นนี่นะ
1: เขาเปิดเผยออกมาแล้ว
0: อ้าวเหรออักษรย่อนั่นเองอธิบดีใช่ไหม
1: แล้วก็รองอธิบดี
0: รองอธิบดี
1: แล้วก็น่าชื่ออะไรนะที่อยู่ที่เพชรบูรณ์น่ะต้องจำชื่อ
0: พิชิต
1: น่ะพิชิตอ่ะแล้วอีกคนนึงผู้หญิงก็พวกข้าราชการนี่แหละแล้วอีกคนนึงอ่ะเขาใช้อักษรย่อปอปลา
0: ปอปลา
1: เนี่ย5คนเขาออกมาเปิดละเพราะว่าพอผู้สื่อข่าวไปถามปลัดว่าเนี่ยชื่อที่สื่อเขาเผยแพร่มาเนี่ยถูกต้องไหมแกพยักหน้าแสดงว่าถูก
0: ถูกโอ้ยสาธุนะครับก็ขอให้ออกมาเถอะ
1: แต่ว่านี่ไงก็คือก่อนหน้านี้พี่สื่อตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องทุจริตสอบในอำเภอนั่นก็คนนั้นอ่ะอดีตอธิบดีกรมการปกครองอ่ะโดนเข้าคุกไปนะโดนโทษจำคุกเนี่ย3ปีไม่รอลงอาญาด้วยแล้วก็รองอธิบดีก็โดนเนี่ยผู้เจ้าหน้าที่เนี่ยโดนเข้าคุกกันช่วงนั้นก็ไม่รู้ในงวดนี้เนี่ยจะเจอ
0: ยังไงใช่ไหมครับ
1: แล้วมันจะหยุดแค่ตรงนี้ไหม
0: เนี่ยครับไม่รู้สิเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นต่างประเทศไม่ต้องห่วงนะครับถ้าประเทศจีนนะครับโอ้โยนติ้วอย่างเดียวครับประเภทนี้นะ
1: เอ
0: านะครับพูดถึงเรื่องของการบ้านการเมืองต่อมานิดนึงนะครับวันนี้อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาโอ้โหในวันนี้นะครับก็คือว่าคลองขึ้นผู้ภาษาชาวบ้านนะเด้งนะซัดเลยครับว่ากรมนนี่ว่างงานมากครับเด่นอยู่เรื่องเดียวคือใช้ภาษีประชาชนเนี่ยไปยิงสส.เพราะอะไรครับไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของยิงสส.นะเด้งนะทั้งที่หลักฐานชัดเจนว่าหน่วยงานราชการของรัฐทั้งหมดครับสาวไม่ถึงตัววงการนี่แหละครับทำให้ลมออกหูเพราะว่าในการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ70นี่แหละครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาที่เป็นอดีตประธานรัฐสภาที่ท่านเป็นกรรมการงบประมาณนะครับท่านก็ไปพูดในที่ประชุมในตอนหนึ่งนะเด้งนะเสนอแนวทางนะครับก็คือว่า2หน่วยงานคือสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือกนมน.เนี่ยและกนมน.ครับโดยในสมช.สภาความมั่นคงนะครับขอเอกสารของหน่วยงานแล้วก็มีคำถามว่าแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการบูรณะ

0: การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าในแผนมีทั้งคณะกรรมการอนุกรรมการถ้ากรรมการทั้งหมดทำงานได้ผลปัญหาภาคใต้ก็คงจะลดลงไปเยอะแล้วแต่ไม่รู้ว่ากรรมการทั้งหมดยังทำงานอยู่หรือไม่อย่างไรหรือมีอยู่หรือไม่อย่างไรจึงขอรายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์5ชุดด้วยนะเด้งนะอาจารย์เจ้าจีนะประกอบด้วยครับอ้าว5ชุดที่ว่านี้ครับก็ไม่ต้องบอกรายละเอียดนะอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์บุญมัดบอกต่อไปด้วยนะครับส่วนกรมน.นั้นพบว่าภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆทั้งนั้นคนที่ทำซ้ำซ้อนเอาคนหน่วยงานอื่นมาใช้แล้วก็เบิกเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมภารกิจก็ซ้ำซ้อนกับสมช.ตำรวจนะครับไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่มีกรมน.เพื่ออะไรใช้งบหลายพันหรือเป็นหมื่นล้านคุ้มค่าหรือไม่นะเพราะฉะนั้นกรมน.เดิมนะครับภารกิจไม่มีอะไรแต่ปฏิวัติ2549มีรัฐบาลขึ้นมาก็ไปสร้างภารกิจตั้งงบประมาณเยอะแยะเลยจึงเห็นด้วยว่าหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนคืนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นไปทำงานให้ดีขึ้นดีกว่านะภารกิจเด่นๆของกรมน.เลยครับยังไม่เห็นเลยเด่นอยู่เรื่องเดียวคือ2-3เดือนที่แล้วยิงส.ส.แล้วเป็นภารกิจยิงส.ส.เป็นหน้าที่ของกรมน.หรือเปล่าจะปฏิเสธบอกไม่ใช่ก็จับได้แล้วขึ้นศาลอยู่รถก็ของกรมน.ปืนก็ของกรมน.คนก็ของกรมน.ไม่รู้จะพูดอย่างไรนอกจากว่างานไม่มีภารกิจก็เลยคิดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนมันน่าจะถึงเวลาพิจารณาไม่ใช่ตัดงบประมาณแต่ตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกรัฐจะได้เบาภาระโอ้โหเด้งนะถือว่าหนักนะครับ
1: อ่ะนี่มาเรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องคนไทยที่โดนทัวร์ลงไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนี่แหละ
0: โอ้ไปทำอะไรอีกอะเด้งเขาเนี้ย
1: ไปนอนทับดอกไม
0: ้โอ้ยญี่ปุ่นก็ยิ่งหวงแหนอยู่เนี่ยครับ
1: บนภูเขาว่าอุทยานแห่งชาตินอนไปทั้งนี้แบบตัวเลยอะเห็นป่ะเห็นป่ะ
0: เห็นหยาบเป็นภาพแล้ว
1: แล้วช่างจะไปทำดีนะคือตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขายิ่งแบบไม่พอใจพวกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู
0: ่นี่ผมเด้งนะผมสันนิษฐานก่อนเลยนะคือทำด้วยความเคยชินชุนในประเทศไทยทำอะไรก็ได
1: ้
0: ทำอะไรตามใจไทยคือไทยแท้เพราะฉะนั้นก็ไปทำแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลนี่แหละผมคิดว่านะเอา
1: แต่แบบเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะต้องทำเลยนะทำกันขนาดนี
0: ้
1: คือตอนนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียนะโดยเฉพาะกับในฝั่งญี่ปุ่นในอย่างมากเลยหลังจากที่นะมีบัญชีผู้ใช้ X นะคะหรือว่า Twitter เดิมเนี่ยนะเขาโพสต์ภาพค่ะพร้อมกับข้อความบอกเลยนะบอกว่าชาวต่างชาติสายสร้างปัญหาแล้วติดธงชาติไทยไว้เลยแอบเก็บพืชบนภูเขาสูงที่ภูเขาอากิตะโคมางาตะเกะโอ้โหนี่เขาลงแบบละเอียดเลยนะโอ้โหแล้วภูเขาก็สวยนะดอกมงดอกไม้อ่ะแล้วก็ลงไปนอนเกลื่อนกลิ้งทับพืชเหล่านั้นแบบจงแจ้งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติการกระทำเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อห้ามตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติและมีการลาดตระเวนอยู่แล้วด้วยและจากโพสต์นี้ค่ะโอ้โหชาวเน็ตนะก็เข้าไปแสดงความเห็นแบบในพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมนี้นะคะว่าโพสต์นั้นใน IG ถูกลบไปแล้วค่ะและได้ยินมาว่าที่เทือกเขาเจแปนแอลเนี่ยนะคะตอนเหนือเนี่ยก็มีคนต่างชาติเพิ่มขึ้นเหมือนกันมีทั้งจับนกนะไรโจเนี่ยมาถอนขนก็มีแล้วก็ทิ้งขยะกับอึเอาไว้โอ้ตอนมาตั้งแคมเวลานอนเต็นท์อ่ะ
0: ครับโห
1: เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้จัดการกับเรื่องเหล่านี้แบบจริงๆจังๆอ่ะโดยแนวคิดที่มองว่าคนเราเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ใช้กับคนพวกนี้ไม่ได้คิดว่าควรจะต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงได้แล้วทางรัฐบาลและก็หน่วยงานท้องถิ่นปล่อยปละละเลยเกินไปตอนนี้คือคนญี่ปุ่นกำลังรุกหนักให้จัดการกับพวกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะนะคะแล้วเจ้าของโพสต์นะคะก็มีการเปิดเผยในบัญชี IG นะของสาวไทยคนนี้ด้วยซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า 29,000 คน
0: แล้วอินฟู
1: อินฟูเน
0: า
1: ะหลังจากที่ได้ตรวจสอบเนี่ยนะคะบัญชีนี้เนี่ยปรากฏว่าโพสต์นี้ก็ถูกลบออกไปเรียบร้อยค่ะตอนนี้กำลังกลายเป็นเรื่องราวที่ดังมากในญี่ปุ่น
0: ครับดังแล้วก็ขายหน้าคนไทย
1: ใช่หน้าอายอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นเรื่องที่น่าอายมากๆ
0: ทำได้ยังไงนะครับก็รู้ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นยังไงนี่นะเอามาดูความคืบหน้าของเด็ก11ขวบนะครับที่ขับรถชนพระมรณภาพไป10รูปนิดนึงครับเด้งนะตอนนี้ความคืบหน้าก็คือว่าเด็กนะครับเด้งถูกย้ายนะครับจากโรงพยาบาลที่จังหวัดมุกดาหารนะครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธินะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีขอประทานโทษนะเด้งนะนะครับเมื่อก่อน

0: นี่ถ้าใครก็แล้วแต่นะครับเป็นโรคที่บอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของจิตประสาทนะครับส่วนมากก็จะล้อกันว่าเดี๋ยวส่งไปศรีมหาโพธิ์อุบลเลยเด้งนะปรากฏว่าน้องคนนี้ไม่อยู่ครับแต่เรื่องของนะครับสิ่งที่ว่าสังเกตครับปกติแล้วเด็กถ้าขับรถชนคนขนาดนี้เศร้าขนาดนี้หนักขนาดนี้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจปรากฏว่าหมอออกมาบอกกระเด้งนะเด็กคนนี้หัวเราะวิ่งสนุกสนานเหมือนเดิม
1: เด็กเขาคงไม่รู้เรื่อง
0: คงไม่รู้เรื่องแล้วพูดไม่ได
1: ้เออใช่
0: คงงงอ่ะเด้งคือ
1: ไม่เขาบอกว่าเด็กคนนี้ไม่สามารถสื่อสารได
0: ้
1: คือเด็กไงบอกแล้วไงว่าเขาจะมีออทิสติกแบบหลายระดับอ่ะ
0: ม
1: ีสวิตแล้วเด็กคนนี้เขาพูดไม่ได
0: ้ครับเออมีแต่วิ่งอย่างเดียวไปอย่างนั้นนะเด้งนะอยู่ที่ศรีมหาโพธินะครับแล้วก็แม่ไปเฝ้าดูอยู่ครับตอนเนี้ยนะครับต้องแม่ใกล้ชิดอย่างเดียวคนอื่นก็ไม่รู้เด้งใช่ไห
1: ม
0: สองครับการเอาผิดเหรอนะครับการเอาผิดนี่ก็คือว่าต้องดูครับคุณแม่แล้วก็คุณยายที่ขับรถไปส่งอะเด้งน
1: ะ
0: แล้วก็รู้อยู่นะครับบอกว่าลูกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ให้ยาตามกำหนดหรือขาดยาหรือให้ยาต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าสมมติว่าพบนะครับว่าให้ยาไม่ต่อเนื่องก็คือว่าไม่เอาใจใส่อย่างเงี้ยอาจจะมีความผิดเด้งนะแต่จะผิดประมาณไหนก็ไม่ทราบได้ครับสามตามมาครับเรื่องของการบอกว่าเอ๊ะเด็กนะครับไปขับรถได้ยังไงนี่นะก็ไม่มีพยานหลักฐานออกมานะครับบอกว่าเป็นคนอื่นขับด้วยไหมหรือนะครับไปถูกขัดขับจากใครหรือเปล่าอันนี้ตำรวจบอกว่าพยานยังไม่ถึงขนาดนั้นเด้งประการตามมานะครับสิ่งที่ต้องมีการนะครับประกาศหาทางหาแนวทางช่วยเหลือกันคือพระธุดงค์ครับพระธุดงค์เดินทั้งประเทศจะไปเด้งไม่ใช่จะมาที่เกิดเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปจะป้องกันได้อย่างไรพอตำรวจให้ข้อมูลออกมานะครับคือพระธุดงค์ท่านก็ธุดงค์หมายความว่าอะไรครับก็คือเดินเรียบตามถนนเนี่ยครับริมถนนนี่แหละแต่ท่านไม่ได้เหมือนเรานี่ครับท่านเดินท่านก้มหน้านะครับก้มหน้าที่ว่านี้เดินนะครับก้มหน้าไม่เกิน3ก้าวเด้งนะพอไม่เกิน3ก้าวนี้ท่านก็ต้องยุบหนอพองหน
1: อ
0: 1 2 3 4นะโมพุทโธนะโมพุทโธอะไรก็ว่าไปจะได้นะนะครับแล้วยกเว้นนะครับรถอยู่ข้างหน้าบีบแต่ป๊าดพระอาจจะตกใจแล้วก็ลืมตามาดูอย่างเงี้ยแต่นะครับบางคนก็ไม่ดูไปดูเด้งนะเนื่องจากว่าต้องสมาธิคมครับนี่นะมีสมาธิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงพอนะครับตำรวจประสานกันพระพุทธองค์เขาบอกว่าถ้าเอาตำรวจมานะครับมันก็ต้องมีเสียงมันก็ต้องมีไซเรนปั๊บปั๊บปั๊บมันก็รบกวนพระเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าพระก็ต้องทบทวนวิธีการธุดงค์ทบทวนตอนแรกก็คือว่าถ้าสมมติว่าท่านจะขอความช่วยเหลือนะครับจากตำรวจทางหลวงนี่ไปเลยครับตำรวจทางหลวงยินดีที่จะนำทางให้ไม่ต้องใช้เสียงอะไรก็ได้แต่นะครับสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้คือพระธุดงค์เด้งนะครับก็คือว่ารูปหน้าแล้วก็รูปท้ายสุดติดไฟครับเด้งเหมือนกับช้างอะแวบแวบแวบอยู่ตรงหางช้างอะ
1: ไม่แต่บางทีอะตอนกลางวันมันก็ไม่ได้แบบ
0: ไม่เท่าไ
1: หร่มันไม่ได้เห็นชัดหรอก
0: อ
1: ันนี้กลางคืนคือปกติคงไม่เดินอยู่แล้วนะพระ
0: กลางคืนบางที
1: กลางคืนไม่น่าจะเดินนะ
0: แต่พระออกบิณฑบาตได้เช้ามืดอย่างเงี้ยต้องติดนะครับแวบแวบแวบแวบแวบแบบเด้งนะตรงบริเวณนะครับพระรูปสุดท้ายหรือสามเณรรูปสุดท้ายเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่บาตรผิดนะครับนึกว่าเป็นพระสุดท้ายบางทีอาจจะเป็นช้างก็ได้นะได้อยู่ใกล้ๆ
1: ไม่ก็ที่จำได้มาพี่มีพระธุดงค์ในสหรัฐอเมริกา
0: ออ
1: นั่นก็โดนรถชนเหมือนกันก็เคยโดนรถชนเหมือนกันเนี่ยก็มาจากการเดินธุดงค์นี้แหละแต่ว่านี่จำได้มาว่าประเด็นนี
0: ้
1: ทำให้ออยมุกดาหารน่ะที่เธอออกมาแสดงความเห็นน่ะโอ้โหแล้วกลายเป็นประเด็นที่คนวิพากษ์วิจารณ์เธอหนักมากแล้วก็ตกงานด้วยอ่ะ
0: คือ
1: บริษัทเนี้ยให้ออกจากการเลย
0: อ่
1: ะจำได้ไหมที่เธอโพสต์บอกว่าถนนเป็นของรถไม่ใช่ที่เดินของพระต่อให้เด็กไม่ชนวันเนี้ยวันหน้าก็อาจมีคนเมาคนเบรกแตกหรือว่าคนวูบจากโรคประจำตัว
0: เพรา
1: ะน
0: ั้
1: นหยุดเดินธุดงข้างทางได้แล้ว
0: โอ้
1: โหข้อความนี้ของเธอน่ะนะคะก็เกาะให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะเข้ามาแสดงความเห็นแต่ว่าที่สำคัญก็คือบริษัทต้นสังกัดของเธอค่ะออกแถลงการชี้แจงเลย
0: ว่
1: าบุคคลคนนี้ไม่มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทแล้วคือโดนไล่ออกเลยปรากฏเมื่อวานนี
0: ้
1: เจ้าของโพสต์เนี่ยนะคะออกมาไลฟ์สดพร้อมกับน้ำตาเลยค่ะแล้วก็โพสต์ข้อความชี้แจงนะถึงเจตนาที่แท้จริงออกมาเคลียร์เลยโดยบอกว่าสิ่งที่โพสต์ออกไปวันแรกเนี่ยมันเกิดมาจากความสะเทือนใจกับเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ
0: ่
1: แล้วก็เล่าย้อนไปถึงชีวิตในวัยเด็กของเธอว่าเธอเนี่ยโตมาในวัดด้วยฐานะยากจนอาศัยข้าวก้นบาตรในประทังชีวิตแล้วก็เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือร่วมกับสามเณร ก็มีความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนานะรวมไปถึงครูบาอาจารย์เนี่ย

0: ็ยอมรับนะว่าเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาและช่อยถ้อยคำที่ไม่สละสลวยก็เลยทำให้การสื่อสารผ่านตัวอักษรเนี่ยถูกตีความไปในอีกความหมายหนึ่งแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างเธอบอกว่าเจตนาจริงๆแล้วเนี่ยคือเธอเนี่ยห่วงพระสงฆ์ที่ต้องเดินทุดงริมถนนซึ่งมีความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องการให้มีมาตรการเนี่ยดูแลความปลอดภัยที่มันชัดเจน
1: ค
0: ือจัดทำเส้นทางเฉพาะเลยแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเธอก็บอกเลยบอกเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้รับความสนใจจากสังคมเท่านั้นเองก็เลยอยากจะผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและมีแนวคิดในการผลักดันนโยบายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย
1: ์โอ้ครับเนี่ยนะโอ้พระนะครับไม่ต้องกลัวผีสางเทวดาอะไรที่ไหนนะครับตอนนี้กลัวรถเด้งผวาหมดเลยนะโอ้ด้วยความเป็นห่วงทุกท่านแล้วครับเด้งวันพระด้วยวันนี้นะ
0: เออใช่วันนี้วันพระด้วย
1: ครับ
0: อ่ะก็ถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะคุณผู้ฟังคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลาด้วยไอเฮิร์บนี่ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ

0: กับคุณผู้ฟังไปตลอดทั้งปีเลยค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะ
1: Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประ

0: มาดมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: M-COT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-POT News FM 100.5 จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม M-COT News FM 100.5
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันวันอังคารนะฮะช่วงเย็นข่าวบ้านเราก็วนเวียนเรื่องที่ไม่รู้ว่ามันจะหาข้อยุติได้อย่างไรนะคุณนัน
3: ผมก็เลย
2: ลองไปดูข่าวต่างประเทศเขาดูบ้างนะ
3: ค่ะ
2: ช่องแคบฮอร์มุซตึงเครียดอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือสินค้าเสียหายหนัก2ลำแล้วก็เกิดเหตุระเบิดสนั่นกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียเบื้องต้นเจ็บ18แต่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสก็ยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีมาครงปลอดภัยแล้วก็จะเดินหน้าภารกิจการเยือนซีเรียตามกำหนดการต่อไป
3: เอางี้ดีกว่าอันนี้สรุปและใกล้ตัวกว่าศาลในภาคตะวันออกของจีนตัดสินโทษประหารชีวิตอดีตเจ้าหน้าที่ในเมืองหนึ่งฐานรับสินบนมากกว่า 2.2 พันล้านหยวนตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเอา4คูณกันแล้วกัน 8,000 ล้านบาทสำนักข่าว BBC รายงานว่าหยางหยูหลินผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งต่างๆในเมืองนานจริงตั้งแต่ปี1993ถึงปี2023ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงใช้อำนาจในทางที่ผิดฟอกเงินแล้วก็สินบนเนี่ยมันเป็นมูลค่ามากสุดในรอบหลายปีวันนี้เขาอายุ69นะคะใช้ตำแหน่งของตัวเองช่วยเหลืออนุมัติด้านสัญญาวิศวกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดหาเงินทุนแลกกับการได้รับเงินและทรัพย์สินที่มีค่ามากมายเขาทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในเมืองนานจริงค่ะทุจริตพวกนี้รัฐบาลจีนบอกว่ามีลักษณะร้ายแรงอย่างยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษต่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนแต่เขาสารภาพนะคะ และแสดงความ

0: ำนึกผิดผ่านแถลงสุดท้ายของเขาตัดสินประหารชีวิต
1: เขาจะรีบเอาเงินคืนนะ
0: เดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันไม่ตายหรอก
1: ต่อรองช่วง
0: ค่ะ
1: ยังไม่ประหารแต่ว่าต่อรองให้เอาเงินมาคืน
0: เขาไม่ได้อยากจะให้คนเสียชีวิตเขาอยากเอาเงินคืนเพราะว่างวดนี้มันเกือบหมื่นล้านถ้าเกิดว่าลูกเมียที่อยู่ต่างประเทศคือถ้าหมื่นล้านเนี่ยไม่ได้ใช้ในจีนหรอกค่ะต้องส่งไปไว้ที่อื่นคนที่อุ้มเอาไว้ที่ต่างประเทศถ้ายอมคายออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตายค่ะ
1: ครับข่าวนี้ก็น่าสนใจนะคุณอันศาลเมียนมาสั่งจำคุก5ปีบริษัทผู้รับเหมาเหตุคอนโดถล่มเส้นแผ่นดินไหวปี68ก็ของพม่าเขาเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวนะแล้วก็มีตึกถล่มของเราก็อยู่ห่างมาเป็นพันกิโลก็มีตึกถล่มเป็นหนึ่งตึกของเรายังไม่ตัดสินนะเราอยากคดียังไม่รู้ตัดสินเมื่อไหร่แต่ศาลเมียนมาตัดสินไปแล้วผู้รับเหมาเหตุคอนโดถล่ม
0: มันรอบเดียวกันใช่ไหมคะ
1: รอบเดียวกันนะปี68ไง
0: รอบเดียวกันเขาตัดสินไปเรียบร้อยแล้วของเรายังไม่ตัดสินแล้วก็ปีหนึ่งผ่านไปก็ยังคาราคาซังยังต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินอยู
1: ่
0: สตง.ยังต้องสั่งเช่าที่ดินอยู่
1: ครับครับ
0: จ
1: ีนก็มีเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยใหญ่ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สีจิ้นผิงสั่งระดมกู้ภัยบรรเทาทุกน้ำท่วมใหญ่หลายพื้นที่ในจีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมณฑลกวางสีฮะ
0: กวางสีทางใต้
1: โดยเฉพาะไอ้นั่นฮะเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนะ
0: อันนี้จะเขาจะติดกันกับเวียดนามถูกไหมฮะ
1: ก็อยู่ตอนเหนือของเวียดนาม
0: อ
1: ยู่ตอนเหนือของเวียดนามกวางสีจ้วงเป็นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าจ้วงคนเผ่าจ้วงก็ถ้าตามที่นักประวัติศาสตร์หลายท่านเขาศึกษาเขาคิดว่าน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกับคนไทยไผ่เย่ที่เรียกไผ่เย่นะเมื่อประมาณเป็นหมื่นปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกันจึงมีภาษาแล้วก็รากทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ยังเชื่อมกันอยู่ภาษานี่ก็ยังมีถ้าใครไปที่คุยกับชาวจ้วงที่กวางสีจ้วงเนี่ยนะก็จะมีคำไทยประเภทคำโดดเนี่ยให้พอคุ้นหูอยู่พ่อแม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็คำเลขนับอะไรต่างๆตัวเลขอะไร
0: เจอไกด์ล่าสุดที่ก็มาจากกวางสีเหมือนกันนะคะไกด์จีนอะ
1: ไกด์จีนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะไม่เกี่ยวนั่นน่าจะมาเรียนภาษาไทยเขาเรียนภาษาไทยมากกว่านะคะกวางสีด้วยเพิ่งดูข่าวเมื่อเช้านี้สนุกมากเลยคือจีนทุกวันนี้เมืองที่พอจะมีเมืองที่เขาโดดเด่นแบบสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก 4A 5A นั่นก็ว่ากันไปถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างนะคะสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาอย่างเช่นที่ชิงเต่าที่ฉันไปล่าสุดเนี่ยเมืองชิงเต่าก็โอเคมีอะไรอยู่แต่เมืองบริวารชิงเต่าอ่ะเขาพยายามสร้างอะไรขึ้นมาให้เราไปเที่ยวล่าสุดเนี่ยพี่เมษานะคะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นข่าวแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเป่ยตี้ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะ
1: อันนี้เป็นหมู่บ้านชาวขาวสร้างขึ้นไปทั้งหมู่บ้าน
0: ได้จำลองฉากสุดคลาสสิกจากวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วขึ้นมาใหม่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง1,000 เมตรคือหน้าผา1,000 เมตรค่ะพี่วิสารมันก็เหมือนกับเป็นแท่งตะปูใหญ่ๆขึ้นไป2 แท่งเนี่ยนะคะแล้วก็ลวดสลิงไปขึงแล้วก็ปรากฏว่าคณะกายกรรมเนี่ยก็แทนที่จะแต่งตัวธรรมดาวิสรุปมากเลยค่ะ
1: ทำเป็น
0: พระถังซัมจั๋งพร้อมด้วยศิษย์ทั้ง3คนเดินไต่ลวดสลิงท่ามกลางหน้าผาสูงชันซุนหงอคงม้วนตัวกลางอากาศโชว์สกิลความพริ้วไหวพระถังซัมจั๋ง
1: ไม่ใช่เส้นทางที่จะเดินมาเลยนะเขาเดินเขาออกไปนู่นเลยออกไปทางอะไรนะซีอาร์น
0: ่ะออกไปทางเปชวาล่ะค่ะ
1: ไปทางซีอาร์นออกไปทะเลทรายทางนู้นนะ
0: ไปเปชวาไปเข้านู่นนะคะ
1: พวกทางทัชเคนทางอะไรแล้วก็อ้อมภูเขาฮิมาลัยแล้วกลับเข้ามาในอินเดียใ

0: ค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็ปรากฏว่าอันนี้มาไต่ภูเขาอยู่ที่กวางสีจ้วงนะคะ
1: แต่ว่าทิวทัศน์มันให
0: ้ซึ่งเงาะคงในม้วนตัวกับอากาศโชว์สกิลความพลิ้วไหวส่วนที่ตื่นตาที่สุดก็คือพระถังซัมจั๋งเดินนำหน้าบนลวดสลิงโดยมีตือโป้ยไก่ปั่นจักรยานตามหลังมาบนเส้นลวดเดียวกันในหน้าหวาดเสียว
1: ในภาพยังดูด้วยนะถ้าเป็นตือโป้ยไก
0: ่ไม่ที่ดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยคือถ้ามันพันเมตรแล้วไม่มีเชือกแบบร้อยเลยอะค่ะตกไปตายแน่ๆนะจริงๆเหรอปั่นจักรยานได้จริงเหรอไม่ได้นะใช่ค่ะ
1: ม
0: ี
1: ตะพงตะข่ายมีอะไรอยู่เขาต้องมี
0: เซฟตี้แต่ปั่นจักรยานจริง
1: แต่ว่าต้องมีเซฟเขาต้องมีเซฟตี้ไม่งั้นกฎหมายไม่ยอม
0: ค่ะพระถังซังจังนี่หนักมากเลยนะพุชอัพอะค่ะบนลวดสลิงด้วยโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายยิ่งไปกว่านั้นยังโชว์ทักษะชั้นเทพด้วยกันขึ้นไปยืนทรงตัวบนจักรยานแล้วบังคับให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าตามเส้นลวดเป็นกิจกรรมผาดโผนด้วยเสียงฮือฮาความหวาดเสียวเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวที่กวางสีจ้วงค่ะเคยไปแล้วใช่ไหมฮะดิฉันไม่เคยไปภูเขาเป่ยตี
1: ้ไอ้ภูเขานี่ไม่เคยไป
0: ภูเขาเป่ยตี้ดูวีสีสันดี
1: ครับ
0: ที่อ่านข่าวทั้งหมดก็เพราะไม่รู้จะอ่านข่าวในประเทศไทยเรื่องอะไรใช่ไหมฮะ
1: มันก็ยังวนเวียนอยู่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็แล้วกันฮะเราก็ดูโลกภายนอกให้รอบด้านเดี๋ยวก่อนนะ
0: ค่ะ
1: ผู้ฟังแฟนๆรายการของเราพาไปดูรอบโลกก่อนว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นเขามีเหตุการณ์อะไรยังไงนะเดี๋ยววกจะวกกลับเข้ามาถึงเรื่องราวในบ้านเราขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีคุณอันครับคุยกันต่อนะครับ
4: ค่ะไม่พิสารเลิกเลยจะเลิกอะไร
3: วันนี้มีประชุมครม.ก็นายกก็จะให้สัมภาษณ์เยอะหน่อยสื่อก็ถามเรื่องที่นายกพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีโลกลืม นายกบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเรตติ้งตกตัวนายกตกเป็นเพราะว่าเรื่องดีๆมีมากมายไม่ค่อยเอามาประชาสัมพันธ์หรือเอามาแถลงกันเพราะงั้นก็อยากจะให้รัฐมนตรีโลกลืมทั้งหลายเนี่ยช่วยเร่งการทำงานการแถลงผลงานกันหน่อยไม่อย่างนั้นตัวเองก็จะลืมได้นะนักข่าวเลยถามว่านี่นายกพูดอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นสัญญาณว่าจะปรับครม.หรือเปล่านายกก็บอกว่ายืนยันว่าการทำงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมายังไม่มีเข้าลางการปรับเปลี่ยนครม.แต่อย่างใดนะส่วนกรอบเวลาที่เหมาะสมจะเป็น4เดือน6เดือนหรือ1ปีนั้นไม่ใช่ตัวตั้งเป้าหมายแต่ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลักเรื่องพวกนี้ประเมินได้ทั้งนโยบายการทำงานที่

0: ลงไปถึงประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนว่าจะทำได้มากแค่ไหนนะส่วนบรรยากาศส่วนบรรยากาศการทำงานก็เห็นว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานนะครับให้รัฐมนตรีทุกคนสื่อสารการทำงานและโชว์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบก็แล้วก็บอกว่าได้พูดคุยกับรัฐมนตรีเพื่อไทยด้วยนะนายกให้สัมภาษณ์ว่างั้นครับ
1: พี่สารคิดว่าการประชาสัมพันธ์การทำงานการทำงานและได้ผลงานเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่พิเศษต้องประชาสัมพันธ์คะ
0: คือนายกเขาตีโจทย์ว่าไอ้ที่รัฐบาลดูจะแบบผลสำรวจมาว่าตัวนายกเรตติ้งตกรัฐบาลเรตติ้งตกนี่เป็นเพราะว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ผลงานดีๆของรัฐบาลออกไป
1: คือนายกมีความเชื่อว่าจริงๆแล้ว
0: รัฐบาลมีผลงานเยอะแยะผลงานเลยมากมายแต่โอเคละปัญหาที่มันเป็นปัญหาเก่าๆที่สะสมกันมาในแต่ก่อนก็ต้องแก้ไปหน่อยนะยกข้ออธิบายอย่างนี้นะว่าไม่ใช่เป็นปัญหารัฐบาลของเขานะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมาเขาก็มีหน้าที่แก้แต่ว่าตัวรัฐบาลเขาเนี่ยเขาสร้างอะไรที่มันเป็นบวกเยอะแยะแต่ก็อยากจะให้รัฐมนตรีอะไรต่างๆก็ช่วยแถลงช่วยนำเสนอเรื่องต่างๆ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนท็อปิกใหม่ดิฉันอาจจะคิดผิดดิฉันคิดว่าการทำเรื่องปกติการทำดีเป็นเรื่องปกติการมีผลงานเป็นเรื่องปกติดิฉันคิดใหม่ก็แล้วกันการผลงานเป็นเรื่องไม่ปกติการมีผลงานการประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่จะต้องโปรโมทใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องการทำงานปกติเป็นเรื่องผลงานถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องผลงานของรัฐบาลกันดีกว่าค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: ผลงาน
1: พี่ไพศาลนิ่งนานไป
0: ไม่อย่างนี้คุณนานเอางี้ดีกว่าเอาวันนี้ที่นายกเขาพยายามจะโชว์นะคือผมคิดว่าผมเป็นคุณขิงเอกนัทผมก็หน้าชาเหมือนกันนะแต่คุณขิงเขาเก่งนะ
1: ไอ้นี่ตลกมาก
0: เออคือนายกวันนี้แถลงว่าได้เรียกคุณเอกนัทมาสั่งการว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเขาลงกันมาเยอะแยะแล้วแต่ทำไมราคาขายปลีกในบ้านเรามันไม่ลงเลยประชาชนก็เดือดร้อนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มากเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณเอกนัทไปหาทางทำยังไงให้น้ำมันมันลงมาจริงวันนี้นายกแถลงนะผมก็คิดว่าเออนี่กับมันที่นายกเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอกนัทไปทำผลงานได้แล้วนะคุณได้ไปให้ลูกค้าน้ำมันลดน้ำมันเนี่ยอะไรนะแล้วถ้าสารสื่อนะถ้าอาจารย์ผมตีความนะแต่นายกเขาแถลงว่านิ่มๆมาเชิญคุณเอกนัทมาพูดคุยอะไรต่าง
1: ไปกินโจ๊กอะ
0: ฮะไม่รู้ไปกินโจ๊กหรือไปรับประทานไอ้เกาเหลาเนื้ออะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
1: พี่ก็ไม่ทราบว่าเวลาที่เขาคุยกันในวงคนรักกันสนิทกันเนี่ยเขาพูดอะไรกันเขาคุยว่าเรตติ้งมันตกลงเนี่ยเป็นเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงอะเป็นเพราะน้ำมันแพงน้ำมันแพงไม่มีใครชอบหรอกไปทำให้น้ำมันมันถูกดิน้ำมันถูกเมื่อไหร่ไม่รักให้รู้ไป
0: ก็ถูกต้องก็ถูกต้องก็คือประชาชน
1: อยากจะใช้น้ำมันถูกอันนี้จินตนาการนะแล้วก็ยิ่งหากว่าไปดูทีวีช่องดังเนี่ย
0: รัฐบาลไง
1: ยิ่งหากไปดูทีวีช่องดังเนี่ยไปดูดิวันมันยังทำอะไรหรอกเช้ามาแซะเดี๋ยวราคาน้ำมัน
0: น้ำมันตลาดโลกลงมาเท่าไหร่ตลาดสิงคโปร์ลงมาเท่าไหร่แล้ว
1: ไปดูดิพวกทีวีช่องดังอ่ะมันเป็นเรื่องทำได้เราแซะแต่เรื่องราคาน้ำมันคนดูทีวีก็รู้สึกงั้นไปทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงสิงคโปร์ไม่ลดช่างมันเราลดนำหน้าไปเลยวันนี้นายกพูดไม่ต้องไปดูราคาสิงคโปร์
0: ใช
1: ่ดูราคาตลาดโลกโลกของเรากับโลกสิงคโปร์มันใบเดียวกันแบบไม่ดูดูตลาดโลกอ้ามันลงไม่ต้องไปดูตลาดสิงคโปร
0: ์เนี่ยนายก
1: คือนายกก็คง
0: ลักษณะเขาอยากจะเล่นโชว์ผลงานอยู
1: ่คือนายกตีโจทย์ว่าที่เรตติ้งตกลงมามากมายมหาศาลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแจกเงินทีละพันก็ไม่สะดุ้งไม่สะดุดไม่สะดุ้งไม่แบบไม่รู้สึกตื่นเต้นสู้แจกหมื่นหนึ่งสมัยรัฐบาลคุณอุ้งอิงไม่ได้แถมคนแก่ก็ไปโดนตัดนู่นตัดนี่ไปโดนตัดสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ก็มาเอาคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่ทันอีกก็ต้องไปแถมใ

0: สองเดือนท้ายค่าน้ำมันก็แพงเอาไงดีเห็นแล้วมัน
1: หันซ้ายหันขวาดูแล้วลดราคาน้ำมันก่อนดีกว่า
0: สิงคโปร์ไม่ลดเราลด
1: มีความคืบหน้านะเผลอๆเดี๋ยวระหว่างจัดรายการเนี่ยอาจจะมีการประกาศตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งใช่ไหมท่านผู้ฟัง2ทุ่มครึ่งก็เตรียมรับฟังข่าวกันแล้วกันเชื่อว่าน่าจะต้องมีการลดราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มแน่นอนนะมีผลพรุ่งนี้ตีห้า
0: ถ้าที่ฉันเป็นคณะอะไรนะกบงกับอะไรนะพี่สารเป็นสองหน่วยงานที่เขาต้องประชุม
1: ก
0: ัน
1: กบงกับกบน
0: กบงก็ย่อมาจาก
1: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
0: กบนก็ย่อมาจากคณะกรรมการบริหาร
1: ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
0: คือนโยบายพลังงานแล้วก็กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องคุยกันถ้าเป็นดิฉันนะโดนทุบซะขนาดนี้ก็ต้องให้เขาอ่ะพี่ถูกไหมคะ
1: ก็ต้องให้เขาแล้ว
0: ทำไมถึง
1: ต้องเอากบน.มาคุยด้วยเพราะว่าอาจจะ
0: ต้องเอาเงินคืน
1: ก็เอาเงินคืนกลับมาใส่ไปในค่าน้ำมันที่ลดลงให้ก็คือพูดง่ายๆว่ากองทุนที่คุณจะพยายามเอาเงินคืนเนี่ยก็ขอดึงกลับมาหน่อยทำให้ยังติดลบยาวต่อไปหน่อย
0: ค่ะ
1: เอามาชโลมใจพี่น้องประชาชนช่วงเรตติ้งตกหน่อย
0: ก็เหมือนค่าฟงค่าไฟนั่นแหละก็เหมือนค่าไฟนั่นแหละเอาก็เอาดูดเอาดีมาตู้อะไรกันไปเรื่อย
1: นี่แหละที่จะต้องหาทางเอาไฟอะไรนะที่เก็บที่เอา
0: ไม่เสร็จไม่เสร็จ
1: เก็บไปบ้านละสิบกว่าตังค์เนี่ยเอาคืนมา
0: เอามา
1: ได้มาหมื่นสองหมื่นล้านก็เดี๋ยวจะเอามาอุดหนุนคนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วย
0: แล้วได้คำตอบไปยังว่า
1: ก็เขาตั้งเป็นเป้าไว้เดี๋ยวก็ต้องก็คือนโยบายเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเงินส่วนนี้มาอุดหนุนส่วนว่าแล้วจะเอาเงินส่วนไหนไปโปะไอ้20,000กว่า20,000ก็เป็นเรื่องที่การไฟฟ้าสามการไฟฟ้าก็คุยกันไปหาทางออกเป็นปัญหาชีวิตของสามการไฟฟ้าคุณก็ไปหาทางออกกัน
0: มันใช่เหรอคะพี่การไฟฟ้าไม่ได้เป็นคนใช้นะหน่วยราชการเป็นคนใช้
1: ถ้าคุณไม่ต้องการรับผิดชอบเองไม่ต้องการเฉือนเนื้อเองคุณก็จะไปเก็บเอากับคนที่เขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างหรือว่าถนนของใครไฟทางไฟถนนของใครใครรับผิดชอบใช่ไห
0: ม
1: ถนนเส้นนี้กรมทางหลวงกรมทางหลวงก็ตั้งงบมาจ่ายถนนเส้นนี้เป็นอบต.ถนนเส้นนี้เป็นเทศบาลนู่นเทศบาลนี่ก็จ่าย
0: พวกเทศบาลเหมือนกันที่อยู่กันฟรีเปิดไฟฟรีอ่ะตั้ง60กว่าแห่งอ่ะก็จ่ายมาซะ
1: อันนั้นก็เรียกว่าหาเจ้าภาพไป
0: ค่ะ
1: ก็คุณเอกนัท
0: พี่ประสานนะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะพอเลทติ้งตกแล้วสั่งให้ทำเพจให้โฆษณาสั่งให้ไปลดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันชาวบ้านเขารู้ทันอะค่ะ
1: ไอ้อย่างอื่นมันยังไม่เร็วเช่นว่าจะไปจับไอ้ตัวไอ้โมงตุนน้ำมันหรือว่าไปจับไอ้โมงโกงสอบอะไรเงี้ยมันไม่เร็วทำได้ไม่เร็ว
0: มันมี
1: ระเบียบมันมีข้ออะไรต่างๆยุ่งยิ่งไปหมด
0: กัญชานี่ก็อีกจับมันทุกวันที่ต่างประเทศฝนจับไทย
1: แล้วคุณอันรู้ไหมว่าคุณอันทราบไหมว่าคุณอะไรทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยอ่ะเขารีบ
0: คุณสุภชัย
1: คุณรีบยกร่างไอ้นั่นเลยนะกฎหมายด่วนเลยนะจะเอาเสนอสภาพวกนี้เลยนะ
0: ไอ้นี่เพิ่งตลกเข้าไปใหญ่จริงๆเหอะ
1: จะต้องลงโทษคนที่โกงข้อสอบทั้งหลาย
0: จะยึดทรัพย์จะติดคุกปกติแล้วเนี่ยดิฉันอายุ50เข้าไปสอบแทนคนอายุ20แล้วพอโดนจับได้บอกอ๋อจริงๆแล้วอายุ20แต่ว่าป่วยหน้า
1: แ
0: ก่มากเป็นมะเร็งมะเร็งแต่อ้วนท้วนเชียเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยดูแก่กว่าวัยหน่อย
0: ต้องจับติดคุกพี่สายครับบางทีไอ้กฎหมายพวกเนี้ยมันไม่เป็นสากลไหมคะออกแล้วมันจะอายใครที่หน้าชาวโลก
1: มันอย่างนี้แล้วผมก็ยังสงสัยว่าแล้วจะให้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้กับทำผู้งานกฎหมายทุกฉบับเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มากำกับดูแลถ้าเป็นกฎหมายอาญาก็เป็นเจ้าหน้าที
0: ่ตำรวจ
1: ถูกไหมหรือว่าถ้าเป็นคดีพิเศษก็เป็น DSI หรืออะไรเงี้ยมันต้องมีคราวนี้ไอ้กฎหมายเนี่ยมันจะยกไปอยู่ในให้ใครเป็นคนที่กำกับดูแลกฎหมายนี้
0: แค่ออกกฎหมายอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องประจานตัวเองแล้วนะพี่เพชร

0: ประเทศเราเนี่ยมันตกต่ำทุจริตกันทุกสิ่งทุกอย่างชนิดที่ว่าต้องออกกฎหมายห้ามโกงสอบเข้ารับราชการนะจ๊ะ
1: คือมันก็คงเดี๋ยวมันก็คงจะต้องดูไปแล้วมันน่าจะมีการไปซ้ำไปซ้อนกับกฎหมายของอันนู้นอันนี้อะไรต่างเนี่ยแต่ผมคิดว่านาทีเนี้ยเขาคงอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นและจริงจังที่จะล้างบางการทุจริตมากกว่าที่จะไปต้องการที่จะเขียนกฎหมายเนี่ยมันผ่านไปได้แบบทะลุทะลวงนะผมเชื่อว่ากฎหมายลักษณะเนี้ยนะน่าจะเดี๋ยวพอเข้าไปอภิปรายในสภาแล้วมันก็คงจะมีแง่มุมในต่างๆมันอาจจะต้องไปดูไปอะไรต่างๆต้องให้กฤษฎีกาไปดูไปอะไรคือจะเป็นกฎหมายในนามของรัฐบาลไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นของพรรคใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยเสนอ
0: มันมีอีกกฎหมายหนึ่งนะที่รู้สึกตลกมากแล้วจุดมันก็อายพอสมควรนะก็คือห้ามกินเหล้าก่อนเลือกตั้งหนึ่งวัน
1: อันนั้นเข้าใจว่าอันนั้นเข้าใจว่าไม่ถึงขั้นเป็นคล้ายๆเป็นระเบียบของกกต.
0: ก็คือร้านต่างๆห้ามขายเหล้าอะค่ะแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไปลงคะแนนเลือกตั้งก็พลอยเดือดร้อนไม่ได้กินเหล้ากินยาไปด้วยนะคะพี่ไพศาล
1: ใช่ก็คือ
0: นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยก็อยู่ในข่ายที่ขายให้ไม่ได้เพราะพรุ่งนี้เมืองไทยจะเลือกตั้งเพราะว่าการกินเหล้าในวันนี้ของประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเลี้ยงเหล้าแล้วคุณไปเลือกเขาเรื่องกฎหมายเรื่องนี้ก็น่าจะแก้ไขได้แล้วนะ
1: ควรจะแก้ไขแล้วโลกความ
0: เป็นเรื่องน่าอายมาก
1: ในโลกความเป็นจริงไม่มีผู้สมัครคนไหนรับจ่ายแค่เลี้ยงเหล้าแล้วก็แล้วเดี๋ยวคนเมาได้ที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วจะไปเลือกถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันซื้อเสียงมาจ่ายเป็นเงินไปไม่ต้องไปเลี้ยงโรงเลี้ยงเหล้าหรอก
0: อือฮึแล้วยุคสมั
1: ยแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีในลักษณะอย่างเงี้ยข้อคอรหาข้ออะไรต่างๆว่าผู้สมัครไปจัดเลี้ยงจัดหมอระศพอะไรต่างๆแล้วก็จูงใจให้คนไปเลือกไปอะไรต่าง
0: ๆค่ะ
1: ก็เลยห้ามให้จัดหมอระศพห้ามดื่มสุราในวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ถึงวันเลือกตั้งอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องความติดพันกันมาซึ่งยุคสมัยมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วไม่ได้ไปปรับแก้มันที่มันตรงกับยุคปัจจุบัน
0: กฎหมายข้อนี้ขอให้แก้คุณสุประชัยแต่ที่ไปเอาผิดไอ้พวกที
1: ่
0: โกงทุจริตนั่นก็อายเขาประเทศเราแบบโกงกันเอาเป็นเอาตายเลยมันควรจะจับได้แค่นี้ก็ไม่ควรจะมีใครกล้าอีกแล้วนะคะถ้าเอาจริงอ่ะแต่ว่าไอ้กฎหมายไม่ให้ขายเหล้าก่อนมาเลือกตั้งหนึ่งวันเนี่ยควรจะเลิกได้แล้วแล้วก็ไปปรับปรุงกฎหมายกัญชาให้มันเรียบร้อยสักทีเถอะอับอายขายขี้หน้าเข้าไปทั่วแล้วท
1: ุกคนก็บอกว่าเขามีร่างมีอะไรของเขาอยู่เขาจะเตรียมเสนออยู่กัน
0: ค่ะ
1: พอมีข่าวพวกนี้บอกมีร่างอยู่เตรียมเสนออ
0: ายก็อับอายขายขี้หน้า
1: ก็รีบๆเสนอไปเลย
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับคุณอันครับ
2: มีคนเขาแซะเราบอกว่าแซะอยากแซะรัฐบาลจริงๆเลยอยากจะเห็นรัฐบาลยูโทเปียของเราสองคนจริงไม่ใช่แซะนะนี่พูดแบบวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาเสนอแนะด้วยอย่างเสนอแนะว่าให้รีบเสนอกฎหมายจัดการเรื่องกัญชาให้เรียบร้อยถูกไหมฮะแล้วก็เสนอด้วยว่าให้แก้กฎหมายไม่ให้ขายเหล้าวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันอันนี้คุณเนี่ยน่าจะชอบเลยคุณเนี่ยน่าจะชอบเลยกินเหล้าได้ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันถูกป่ะไม่ได้แซะแล้วก็ทำหน้าที่นี่แหละแล้วก็รัฐบาลไหนมาดิฉันก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แหละ
1: ครับฮะ
2: ค่ะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องในคดีทุจริตของ
2: สอบเข้าค่ะ
1: สอบเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะ
2: ค่ะ
1: มหาดไทยเนี่ยที่นายกสั่งให้ดำเนินการก็ปลัดก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเรียบร้อยแล้วก็มีข้าราชการที่ถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ย5คนก็เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรองอธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าอักษรทีทั้งคู่นะ
2: ใช่ค่ะเขาพูดชื่อเป็นกันหมดแล้วค่ะ
1: พอทงทั้งคู่แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการระดับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ระดับผู้อำนวยการกลุ่มที่อักษรย่อบอใบไม้อันนี้5คนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เปิดชื่อนายกก็บอกเปิดไม่ได้เป็นความลับแต่ว่าก็สื่อก็พยายามถามคุณอันสิทธิ์ปลัดโดยเอ่ยชื่อทั้ง5คนคุณอันสิทธิ์ก็พยักหน้ารับว่าถูกต้องแล้วก็ลำตีช่วยซึ่งลุงกับพ่อคุณจะถูกปปช.แจ้งข้อกล่าวหานะไอ้เรื่องไม่หยุดก่อสร้างไอ้อะไรศูนย์นักท่องเที่ยวอะไรก็เนี่ย
2: ไม่ใช่ไม่หยุดก่อสร้างค่ะไม่ยกเลิกเนื่องจากว่าเขาให้เวลาในการทำงานแค่450วันปรากฏ450วันเนี่ยทำงานไปได้แค่ 25% ข้าราชการเขาบอกให้ยกเลิกซะแล้วก็ปรับด้วยวงเงิน29ล้านให้ปรับตั้ง58ล้านปรากฏแกก็เรียกผู้รับเหมามาทำแผนใหม่ทำอยู่นั่นแหละจาก450วันคือปีครึ่งปรากฏก็ขยายไป6ปีค่ะ
1: เนี่ยก็ตัวรัฐมนตรีช่วยก็แถลงบอกว่าการตรวจข้อสอบการตรวจใบอะไรนะตอบ
2: ผลข้อสอบ 15,000 ใบ
1: 15,000 คนเนี่ยนะของ 15,000 คนเนี่ยตรวจพบว่ามี
2: คะแนนไม่ตรง
1: ผลคะแนนไม่ตรงกับใบคำตอบทั้งข้อสอบประเภทกอข้อสอบประเภทขอเนี่ยประมาณ 5,000 คนจาก 15,000 คนอันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยท่านแถลงในวันนี้นะแล้วถามว่าทำยังไงก็บอกว่าก็จะต้องส่งไปให้1ส่งไปให้ปปช.ก็ปปช.ก็จะดำเนินการในทางคดีอาญาต่อไป2ส่งไปให้คณะกรรมการที่นายกตั้งชุดคุณประกรณ์นิมพันธ์แล้ว3ก็จะส่งไปให้คณะกรรมการกลางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้อนุมัติผลสอบแล้วก็อนุมัติผลการบรรจุแต่งตั้งนะก็เห็นบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้พอมาถึงนายกบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปส่งนู่นส่งนี่เดี๋ยวจะดูข้อกฎ

0: หมายให้ปลัดซึ่งมีอำนาจเต็มเนี่ยสั่งให้ออกเอาออกจากราชการมาให้หมดก่อนเลยให้นายกว่างั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะเอาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านว่าหรือว่าท่านนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการให้สัมภาษณ์เห็นมันแตกต่างกันนะตอนที่นายกให้สัมภาษณ์นี่ก็ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านเนี้ยท่านอะไร
1: วรสิทธิ์เลี้ยงประ
0: สิทธิ์วรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์เนี่ยก็ยังยืนอยู่ข้างนายกนะท่านนายก
1: ให้ทำให้เร็วส่งให้คุณจันทร์ประกอบและให้ออกจากราชการเลย
0: เห็นว่างั้นนายกก็บอกว่าจะให้เร็วเลยไม่ต้องรอปปช.เพราะว่ากระบวนการปปช.เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของกระบวนการอะไรของเขาต้องมีไต่สวนต้องมีชี้มูลความผิดต้องอะไรต่างๆนะ
1: อันไหนมันดีกว่ากันนะคะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าส่งให้อาจารย์ให้คุณประกรณ์นิลประพันธ์ผลออกมาก็แค่ให้ออกจากราชการถูกไหมคะแต่ว่าส่งให้ปปช.เนี่ยเขาก็อาจจะต้องไปให้ปากคำแล้วก็จะต้องแจ้งเบาะแสว่าเขาคะแนนมันตอบมามันไม่ตรงคะแนนสอบตกนี่นาแต่ทำไมสอบได้คุณจ่ายเงินให้ใครเราก็จะได้รู้ไงว่าเขาสายกงหลาเขาสายอีสานเขาสายนคร
0: สาย
1: สตูลสายปทุมสายสระบุรีสายเมืองนนท์ถ้าไปตัดตอนที่คุณประพันธ์ที่คุณประกรณ์
0: อ
1: ่ะเราไม่รู้นะคะว่าเขามาสายไหนนะคะแล้วเขาก็อาจจะไปร้องเรียนได้ว่าไม่ได้รับความยุติธรรมได้ไหมคะเขาอาจจะบอกว่าเขาทำข้อสอบไปแต่ข้อสอบมันตรงไม่ตรงไม่ใช่เรื่องของเขาใครไปแกล้งข้อสอบเขาให้ตกปากก็ไม่รู
0: ้ใช่
1: เรียนว่ามันยากอยู่นะ
0: แต่ว่า next new นะ
1: ค่ะ
0: next new เขามีข้อมูลว่าอย่างนี้เขาบอกว่ากรณีที่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมาไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบว่าคะแนนที่ประกาศไม่ตรงกับภาพถ่ายกระดาษคำตอบอย่างมีนัยยะสำคัญมากกว่า 5,000 รายจากผู้เข้าสอบทั้งหมด 15,000 รายที่ประกาศขึ้นรายชื่อว่าสอบได้เนี่ยนะสำหรับกระบวนการขั้นต่อไปจะมีการเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดเพื่อส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ล่าสุดแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว Next News ว่าผลการตรวจสอบกรณีนี้เป็นทางการโดยจากการตรวจสอบไฟล์กระดาษคำตอบทั้งหมดของผู้เข้าสอบประมาณ 15,000 คนนี้พบว่ามีการแก้ไขคะแนนไม่ตรงกับรายชื่อที่ประกาศผลสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนแล้วเกือบ 28% หรือประมาณ 4,200 รายอ่ะเขามีตัวเลขออกมาว่าไม่ใช่ 5,000 นะ 4,200
1: ผู้เข้าสอบทั้งหมดเฉพาะที่ตรวจสอบ 15,000 เนี่ยเจอแล้ว 4,2004,200 นี่ก็เกือบหมดแล้วนะพี่ไพศาลเพราะรับแค่ 6,679 รายเองถูกไหมฮะรับเข้าบรรจุนี่ 6,000 กว่าเองทีนี้ขั้นตอนจะทำยังไงก็คือ1จะส่งรายชื่อเหล่านี้ไปที่คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันซึ่งเป็นคนสอบเพื่อส่งรายชื่อไปให้คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเนี่ยมีรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานโดยตรงพิจารณาจากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางบุคคลจังหวัดที่มีผู้ว่าเป็นประธานให้เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็บรรจุเข้าไปแล้วให้ออกทั้งหมดส่งเข้าพนักเข้ากลางก็คือกระทรวงจากกระทรวงส่งเข้าจังหวัดจากจังหวัดให้ออกเลยส่วนที่2นะคะจะส่งรายชื่อเหล่านี้ไปยังปปช.และกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไปพี่สารคะอันแรกเนี่ยแค่ออกไม่มีอาญาหรอส่วนอันที่สองก็มีอาญาด้วยแล้วก็ต้องออกด้วยถูกไหมคะ
0: มันอย่างนี้ฮะในส่วนของทางทาง

0: คณะกรรมการกลางของมหาไทยเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาให้ออกเพราะว่าทุจริต
1: ค่ะ
0: ที่บรรจุไว้แล้วให้ออกแต่ในส่วนคดีเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
1: ค่ะ
0: เพื่อดำเนินคดีอาญานะแล้วก็

0: มีค่ะปปช.
1: มีปปช.
0: ปปช.ด้วย
1: มีปปช.
0: มีตำรวจด้วยและมีปปช.ด้วยค่ะ
1: ส่วนก็เขาจะมีเท่าที่ดูแล้วก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องวินัยในส่วนในส่วนของมหาไทยก็จะเป็นเรื่องวินัยนะก็คือคุณทุจริตมาก็สั่งให้ออกที่บรรจุมาก็ให้ออกแต่ว่าในส่วนคดีที่เป็นถือว่าเป็นความผิดเรื่องการทุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ไปที่ปปช.กับปปป.
0: เพราะฉะนั้นก็คือไปสองที่เลยค่ะอันดับแรกก็คือกระทรวงให้ออก
1: เดียวกันนี้ไปทั้งสองที่
0: ก็คือกระทรวงให้ออกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ปปช.ก็ทำเรื่องผิดราชการแล้วก็ปปป.ก็ทำเรื่องอาญาพร้อมกันเลยไม่ต้องรอให้ปปช.จบแล้วถึงไปอาญาถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่ก็ว่าจะได้เห็นว่าสายต่างๆโฉมหน้าเป็นยังไง
1: ครับส่วนปปช.ก็วันนี้ทางเลขาแถลงนี่ใช่ไหมคุณอัน
0: ค่ะ
1: โดยเลขาปปช.แถลงก็เนี่ยผมดูภาพหัวข่าวสื่อทั้งหลายนะปปช.ดีเดย์พุธนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับตั้งคณะไต่สวนมหากาพย์โกงสอบท้องถิ่นยืนยันมีข้าราชการเอี่ยวเกิน5รายรุนสะเทือน3อธิบดีที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็พาดหัวข่าวนะ
0: ก็เรียนไม่ได้รู้อะไรนะเรียนฟังจากท่านนายกท่านนายกบอกผมเนี่ยมาแก้ปัญหาถ้านายกมาแก้ปัญหาก็แสดงว่ามันมีมาก่อนที่นายกเข้ามาหรือนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมา3ปีแล้ว
1: จริงๆมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่นายก
0: เป็นรัฐมนตรีมหา
1: เป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วนะคืออย่างนี้ฮะเดิมเนี่ยมันเป็นการแยกกันสอบแต่ละจังหวัดเขาสอบกันเอง
0: ก็ไปเจอที่มหาสารคามนี่ฮะ
1: เขาไปบรรจุมาอะไรต่างๆแล้วก็มีการพบการทุจริตรัฐบาลลุงตู่ก็เลยสั่งให้ยกเลิกการสอบซึ่งมันดูแลกันยากลำบากก็เอามาสอบให้ส่วนกลางให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการตั้งเป็นคณะกรรมการกลางเรื่องดูแลเรื่องการสอบบรรจุอะไรเงี้ยนะเอาทั้งข้าราชการของกรมเขาของมหาดไทยหน่วยงานต่างๆมาประกอบส่วนกันประกอบร่างกันเนี่ยแล้วก็เป็นผู้จัดสอบก็จัดสอบปั๊บก็เนี่ยฮะครั้งแรกเลยประมูลได้บสว.แล้วก็แจ็คพอตเลยอันนี้ยิ่งมาโหฬารพันลึกอะเพราะมันรวมศูนย์ไงไอ้เดิมเนี่ยมันเรียกว่ามันไปกระจายกันอะใช่ไหมฮะมันไปกระจายกันอยู่ทุกจังหวัดคนละนิดคนละหน่อยอะไรต่างบ้านใหญ่เขาดูแลกันไปก็ว่ากันไปอันนี้มันรวมมามันก็โอ้โหตรงนี้มันเครือข่ายมันใหญ่โตมโหฬารแล้วแต่แล้วมันเริ่มมาสมัยรัฐบาลลุงตู่มาแล้วก็ค่อยๆทยอยมาก็มีท่านรัฐมนตรีก็คือต่อเชื่อมมีลุงป๊อกมานิดหนึ่งแล้วก็มาต่อด้วยคุณทิมแต่ถ้าพูดถึงว่าตอนนั้นนักในด้านการเมืองที่กับดูแลอยู่นะที่ก็จะเป็นยุคลุงป๊อกต่อเนื่องกับคุณอนุทินสองคนคุณภูมิธรรมก็แทบจะเรียกมานิดเดียวมาเข้ามาประเดี๋ยว
0: สองเดือน
1: แต่สองท่านเนี่ยเลยว่ายุคของคุณอนุทินเนี่ยคือเป็นยุคที่มันทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นอะไรต่างๆครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปโทษท่านนายกไม่ได้โทษท่านนายกว่าท่านนายกไปรู้ไปเห็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ท่านกำกับดูแลกระทรวงนี้แหละในฐานะรัฐมนตรี
0: ก็นั่งนานนะคะนั่งมา2ปีกว่านะฮะต
1: ั้
0: งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐามาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู
1: ่
0: มีเว้นวรรคให้คุณภูมิธรรมแป๊บหนึ่งก็ลาออกเลยถูกไหม
1: คร
0: ับจริงเป็นรัฐมนตรีที่นานที่สุดคน
1: อันนี้ก็ไม่ได้ไปแนมไปอะไรต่างๆนะว่าเรื่องก็จริงซึ่งผมก็ทำให้ผมเข้าใจนะว่านายกเขาถึงเต้นมากเรื่องนี้เขาถึงคือยังไงผมก็ยังให้ความเชื่อใจได้อย่างหนึ่งว่านายกเขาคงรู้สึกอาจจะบอกได้ว่าโกรธแล้วว่าอยากจะแบบล้างบางอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามัน

0: คล้ายๆมันทำกันแบบทำกันแบบต่อหน้าต่อตาเขาเลย
1: แต่ยังก็ไม่ได้ว่านายกนะแต่ยังก็มีความสงสัยว่าเขาทุจริตกันโจงครึ่มขนาดนี้ทำไมมันไม่ถึงหูบ้างเลยค่ะโกงกันชนิดที่ว่ารับเงินกัน 9,000 คนทั่วประเทศและ 9,000 คนน่ะไปขายที่ขายนาไปกู้หนี้ยืมสินแล้วจ่ายกันกระจายทั่วประเทศเนี่ยทั้งข้าราชการทั้งสสไม่มีใครได้ยินบ้างเลยเหรอมันไม่ถึงหูถึงตานักการเมืองไม่ถึงหูถึงตารัฐมนตรีบ้างเลยเหรอไม่มีสสทางภาคใต้มากระซิบบอกบ้างเลยเหรอทั้งสตูลทั้งนครนะทั้งนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่มีใครมากระซิบบอกเลยหรอว่าท่านนายกมันขนาดนี้กันแล้วนะรู้ท่านรัฐมนตรีมันขนาดนี้กันแล้วนะยิ่งแปลกใจที่ไม่มีใครมากระซิบบอกเลยอะค่ะทั้งที่มันโฉงฉางมาก 9,000 คนที่จ่ายพี่ประชาลองคิดดูว่าแต่ละบ้านมีคน5คน10คนน่ะมันคูณเท่าไหร่อะคนที่รู้เรื่องเนี้ย
0: มันมีประเภทที่รับมาแล้วก็ไม่สำเร็จก็มีนะ
1: เยอะค่ะ
0: เพราะมันยังมีประเภทที่ไม่ใช่ของจริงอ่ะไปไม่ถึงเงินส่งมาไม่ถึงแล้วก็เลยแก้ผลสอบไม่ได้แก้ผลสอบให้ก็มีทุกตามทวงกันยิงบงยิงบ้านอะไรต่างๆนี่อยู่ใน
1: ที่พัทลุงอันนี้หนักมาก
0: แล้วที่ปทุมก็เห็นมีเพจเอาข้อมูลมาแฉทวงเงินทวงทองแล้วจ่าย
1: สตรองชมรมทุจริตสตรองนี่เขาก็แชร์เยอะอีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ฉันแปลกใจตรงที่ว่าทำไมไม่ได้ยินบ้างเลยไม่มีใครหวังดีมักซิบบอกบ้างเลยว่าขบวนการนี้เขาทำอะไรกัน
0: อืม
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น
1: ทั้งที่มันเป็นขบวนการใหญ่ใครๆก
0: ็น่าจะต้องไม่น่าจะปิดลับได้
1: ก็ซื้อกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะพี่ไพศาลไม่รู้
0: เลยสสในพื้นที่บ้านใหญ่ในพื้นที่ก็น่าจะละแค่ละ
1: ทำไมไม่รู้ในกระทรวงมีอธิบดีตั้งกี่อธิบดีไม่มีใครบอกบ้างเลยหรอว่ากระทรวงนี้เขากำลังทำอะไรกันแล้วอย่างน้อยเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเวลามีการเอาข้าราชการเข้ามาทำงานตั้ง 6-7,000 คนเนี่ยมันมีเรื่องวุ่นอยู่แล้วมีเรื่องซื้อมีเรื่องแก๊งเรื่องกวนอยู่แล้วไม่รู้ไม่สะกิดกันเลยดิฉันแปลกใจมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักอีกรอบครับสักครู่ครับจะกลับมาครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะฮะ Next New เขาก็ไปเจาะลึกเรื่องนี้อีกมุมหนึ่งด้วยนะคุณอัน
3: ค่ะ
2: เขาไปเปิดตัวชายชื่อชันดินนะชื่อเต็มของเขาคือพันจ่าเอกชนินนะฮะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการกสทซึ่งถือเป็นอดีตข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดเส้นทางราชการของพันจ่าเอกชนินเติบโตในสายงานบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านตำแหน่ง

0: ำคัญหลายระดับได้แก่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน2566คือเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำหรับสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งอัตรากำลังการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรการเลื่อนระดับตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยบทบาทดังกล่าวทำให้พันจ่าเอกชนินถือเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีประสบการณ์โดยตรงต่อระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะนอกจากตำแหน่งในสายงานราชการแล้วพันจ่าเอกชนินยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นอาทิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือว่ากท.เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเทียบตำแหน่งพนักงานเทศบาลเป็นอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นบทบาทเหล่านี้สะท้อนว่าพันจ่าเอกชนินเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดมาตรฐานด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายระดับทั้งด้านการสรรหาการแต่งตั้งการพัฒนาบุคลากรและการกำกับมาตรฐานด้านจริยธรรมนอกจากบทบาทในระบบราชการแล้วพันจ่าเอกชนินยังเป็นที่รู้จักในแวดวงท้องถิ่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเรื่องการสอบท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นบางหลักสูตรด้วยรวมถึงเผยแพร่ความรู้ผ่าน YouTube ชนินชาแนลเพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้นทำให้ชื่อของพันจ่าเอกชนินถูกจับตามองเป็นพิเศษ
1: ค่ะและบรรทัดต่อไปเนี่ยเขาเขียนตัวดำมากเลยค่ะ next new พี่ไปสารอ่านเถอะ
0: เมื่อเกิดปัญหาการ
1: ไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้
0: เมื่อเกิดปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568และเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมติของกสท.
1: กรรมการ
0: กรรมการ
1: สทคือ
0: ของกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เขาเป็นกรรมการที่เขาคุมเขาถือว่าเป็นคุมเรื่องการสอบทั้งหมดเลยนะ
1: ค่ะจะประธานคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทจำชื่อนี้ไว
0: ้
1: กสทย่อมาจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะ
0: นี่แหละที่นายกเขาโกรธอยู่อ่ะ
1: พันจ่าเอกชนินเนี่ยพอเมื่อเกิดปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันปี68เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการกลางที่สอบการแข่งขันส่วนท้องถิ่นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ชะลอการบรรจุจึงมีคำถามตามมาว่าทำไมเขาถึงไม่สนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินที่ให้ชะลอการบรรจุผู้สอบผ่านการแข่งขันดังกล่าวไว้ก่อนแต่กลับมีมติให้เดินหน้าการบรรจุต่อไปก็คือเนี่ยล็อตเนี่ยเข้าไปทำเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เพราะคำถามสำคัญของเรื่องนี้ไม่อยู่เพียงว่ามติของกสท.ในการเดินหน้าบรรจุผู้สอบผ่านในครั้งนั้นแต่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่หรือไม่แต่คือการหรือการใช้อำนาจหน้าที่แต่คือการตัดสินใจในการได้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากรอบด้านแล้วหรือไม่ท่ามกลางข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของกระบวนการสอบที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะบุคคลที่เคยมีบทบาทโดยตรงในการกำหนดมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นย่อมถูกคาดหวังมากกว่ากรรมการทั่วไปทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน

0: ายที่สุดแล้วประเด็นที่สังคมกำลังจับตาไม่ใช่เพียงว่าใครเป็นผู้ลงมติแต่คือผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ยืนอยู่บนหลักการใดระหว่างความรวดเร็วในการบรรจุกับการปกป้องความถูกต้องของระบบคุณธรรมเรียนอ่านระหว่างบรรทัดนะพี่เวสาเรียนไปเรียน
1: แต่ฟังจากเรื่องราวเนี่ยประกอบกับนักการให้สัมภาษณ์นายกดูจะมีน้ำเสียงดูโกรธอยู่ที่ว่าสั่งการให้หยุดแต่ว่าคณะกรรมการกสทเนี่ยไปเบรกโดยอ้างว่าต้องปกป้องผู้บริสุทธิ์ส่วนว่าถ้าไม่มีผู้ที่ทุจริตไปก็ถ้าพยานหลักฐานมาถึงก็ค่อยออกจากราชการไปแต่ไม่ใช่ไปสั่งหยุดทั้งหมดชะลอทั้งหมดแล้วทำให้ผู้ที่เขาว่าเขาสอบมาได้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้เกี่ยวข้องการทุจริตเนี่ยเขาได้รับการเสียหายเขายกเหตุผลอย่างนี้นะตามที่ตอนนั้นเข้าใจว่าคุณธนนท์รองอธิบดีเขาจะเป็นคนชี้แจงเขาในฐานะ
0: ธนนท์นี่ทอธงหรือทอทหารนะฮะ
1: ทอธงคุณธนนท์ที่เป็นรองอธิบดีที่คาดกันว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกตั้งกรรมการสอบเพราะเขามีตำแหน่งเป็นรองอธิบดีและเป็นเลขาของกสทนะตามหน้าที่เป็นเลขาของกสคณะกรรมการชุดนี้
0: ประธานชื่อว่าวันชัยจันทพรเป็นคนกลุ่มอำนาจสอบท้องถิ่นประธานชื่อวันชัยกันจันทพรค่ะพี่ไพศาล
1: เป็นคนเป็นอยู่
0: เป็นประธานกรรมการสอทอแล้วก็สอทอเลย
1: เป็นข้าราชการในสอทอหรือว่าเป็นคนนอกก็ไม่ทราบนะ
0: นี่แหละเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นประธานกรรมการกสทเดียนอ่านระหว่างบรรทัดแล้วเดียนรู้สึกว่า next new น่าจะได้อะไรมาแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงนะสักครู่คร
0: ับ
1: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว news update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
0: กลับมาคุยกันต่อไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะเรื่องสารค่ะวันนี้มีการโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เอ้มันเดือนนี้มันเดือนกรกฎาคมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็ต้องถือว่าย้ายนอกฤดูกาลนะถือว่าย้ายนอกฤดูกาลแม้จะพอฟังได้ว่าท่านดำรงตำแหน่ง4ปีครบโควต้าแล้วก็ตาม

0: แต่ว่าก็มันก็อาจจะมีคำถามว่าเอาแล้วทำไมไม่รอปัญญาท่านก็ครบไปแล้วก็ยกย้ายท่านตามวาระไปแต่นี้ย้ายไปตั้งแต่เดือนกรกฎาเลย
1: คุณพงศ์สวัสดิ์นีรโยธินค่ะ
0: คุณพงศ์สวัสดิ์ใช
1: ่ตอนมาที่มาจากสำนักงานเลขาค่ะกฤษฎีกาย้อนจากกฤษฎีกาค่ะข้ามห้วยมาค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นรองเลขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน่าจะมาสายกันก็ถ้าจะเป็นมือทำงานให้อาจารย์มีชัยได้ยังไงใช่ไหมคะ
0: ก็กฤษฎีกาก็ส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์อาจารย์มีชัยนะครับแม้กระทั่งคุณอะไรเนี่ยที่เป็นรองนายกอยู่คุณประกอบนะจะลูกศิษย์อาจารย์มีชัยกันทั้งนั้นแหละครับ
1: แต่คนที่
0: อาจารย์ประกรณ์เขาก็บอกผมลูกศิษย์ท่านอาจารย์มีชัยท่านอาจารย์อะไรนะที่อะไรเป็นรองนายกอยู
1: ่อาจารย์วิษณุ
0: อาจารย์วิษณุด้วยอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์วิษณุด้วย
1: ค่ะคนที่มาแทนชื่อคุณปิยะสิริวัฒนวรังกูล
0: มาจาก
1: เลขาสอบตทำไมเขาไม่มีคนของกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาทำฮะเขาต้องย้ายข้ามห้วยอะไรมาแบบนี้ย้ายข้ามหน่วยงานเลยอ่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่เขาก็ต้องการให้ทำงานร่วมกับทางรัฐมนตรียุติธรรมได้ดีแต่ย้ายมานี้ก็คือต้องการที่จะให้เข้าขาได้กับรัฐมนตรียุติธรรม
1: คุณปิยะสิริวัฒนวรังกูลก็เป็นน้าชายเป็นน้าชายของลูกชายกับลูกสาวคุณอนุทินนะเป็นน้องเป็นน้องแม่ค่ะคุณปิยะสิริวัฒนวรังก
0: ูลภรรยาคนแรกใช่ไหมคุณอนุทินใช่ไหม
1: ก็เป็นน้าของลูกชายกับลูกสาวเป็นน้องของคุณแม่คุณแม่ของลูกชายลูกสาวคุณอนุทินคือคุณสนองนุวัฒนวรังกูล
0: นามสกุลเขาเดิมเขาวัฒนวรังกูล
1: คุณสนองนุวัฒนวรังกูลก็เป็นลูกสาวของพลเอกสนองวัฒนวรังกูลถูกไหมคะแล้วก็คุณปิยะสิริเนี่ยเป็นน้องชาย
0: เขาแต่งงานเขาแต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่ไปแล้ว
1: ค่ะก็เป็นน้องชายคุณสนองนุค่ะค่ะ
0: ก็เดิมเขาก่อนจะไปอยู่สปต.อยู่ที่ไหนเพิ่งจะไปนี่เหรออ
1: ๋อเหรอ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่นานแล้วนะเพิ่งจะไปอยู่สปต.เนี่ยผมว่าไม่นานแต่จำไม่ได้ว่ายังไงนะว่าเมื่อไหร่ยังไงแต่เท่าผมจะจดจำได้ว่าเพิ่งจะไปอยู่ได้ไม่นานเสร็จแล้ว
1: ไปเมื่อวันที่14ตุลาคมปีที่แล้วค่ะแทนพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ
0: ์
1: ที่ข้ามไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
0: เพราะว่าปลัดกระทรวงแรงงานโดนสอบไอ้เรื่องตึกสกายไนใช่ไหม
1: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์เมื่อก่อนน่าจะเคยอยู่ยิน DSI นะจาก DSI ไปอยู่สอบตจากสอบตไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็คุณปิยะสิริเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเลขาปปส.นะคะรองเลขาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะแล้วก็เคยเป็นผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยอยู่ DSI ค่ะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคดีพิเศษและความมั่นคงก่อนขยับมารับภารกิจด้านพัฒนาและสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เป็นรองเลขาธิการสอบต.ตั้งแต่16 มีนา 67ก็อยู่จนมารับตำแหน่งผอ.สอบต.เมื่อเดือน14ตุลา68โอเคเขาอยู่สอบต.2ปีค่ะ
0: รองก่อน
1: เริ่มต้นการรับราชการเริ่มจากการเป็นนักการข่าวของสำนักงานข่าวกองแห่งชาติแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย DSI ก็คือปอกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบแล้วก็รองผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษจากนั้นก็ก้าวขึ้นมาเป็นรองเลขาธิการปปส.ค่ะแล้วก็ถึงลงมาทางภาคใต้เป็นสอบต.ค่ะ

0: ก่อนที่จะข้ามมาจากสอบตมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ
1: อ้
0: าวโทษทีค่ะขอโทษนะคะตามข่าวอันนี้บอกว่านามสกุลเดียวกับคุณสนองนุชแต่ไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันค่ะขออภัยค่ะขออภัยอย่างแรงขออภัยค่ะขออภัยไม่ใช่นะคะคุณสนองนุชเนี่ยมีพี่น้องรวม4คนแต่ว่าไม่มีชื่อคุณปิยสิริค่ะอือหือน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องมากกว่าขออภัยค่ะค่ะโอเค
1: ครับดูเรื่องอื่น
0: ๆเรื่องอื่นๆวันนี้เนี่ยในการประชุมเรื่องของงบประมาณเนี่ยมีเรื่องเดือด2เรื่องซึ่งฉันถือว่าก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเรื่องแรกก็คือคุณวีระธีรพัฒน์ไปทำหน้าที่กรรมาธิการฝ่ายรัฐบาลโดยคุณวีระเองก็เปิดเผยนะคะว่าคนที่มาชวนเนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินั่นเองอ่ะบอกให้พี่ไปช่วยผมหน่อยปรากฏวันนี้ในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายคุณอนุรักษ์จุลีมาศพี่สารจำได้ไหมคะคุณอนุรักษ์จุลีมาศท่านว่าแกได้เป็นส.ส.10กว่าสมัยแล้วนะเป็นส.ส.101งวดนี้อยู่พรรคภูมิใจไทยก็ประชุมกันปรากฏว่ามันมีการพิจารณางบประมาณของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความปรองความสามัคคีปรองดองหรือปยปสำนักขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองปยปเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นองค์กรมหาชนค่ะพี่เอกสารเป็นองค์การมหาชนตั้งขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนื่องมาจากว่าในตอนนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์ทำแผนพัฒนาประเทศ20ปีถูกไหมฮะแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการแตกความสามัคคีก็เนี่ยแหละเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์20ปีของพลเอกประยุทธ์ก็มีการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาปยปปรากฏว่าคุณวีระเนี่ยในฐานะสื่อมวลชนอวิโสแล้วก็เป็นกรรมธิการพูดถึงตอนหนึ่งว่าผมไม่ได้มีอคตินะและผมพูดแบบนี้คุณเป็นคนฟังไม่ต้องเสียกำลังใจนะเพราะว่าควรจะยุบหน่วยงานนี้มันเป็นหน่วยงานที่ยึดโยงกับการทำรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศแล้วก็พ่วงไปเรื่องการสามัคคีปรองดองซึ่งพอดูภารกิจแล้วต้องบอกว่ามีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทั้งนั้นไม่มีภารกิจเฉพาะเป็นของตัวเองเลยพูดแล้วไม่ต้องเสียกำลังใจนะผมคิดว่าน่าจะมีการยุบหน่วยงานนี้ทิ้งเลยด้วยซ้ำและถ่ายโอนข้าราชการในสำนักปยปกลับไปอยู่หน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆจะเป็นลักษณะเหมือนตัวอะมีบาค่ะมันจะแบ่งเซลล์และค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เซลล์ยังเล็กอยู่เรามีคนแค่77คนส่วนนึงโยกจากที่อื่นเมื่อหน่วยงานอื่นทำได้จะได้ตัดวงจรนี้ผมยืนยันว่าพูดโดยไม่มีอคติเรียนตามตรงปยปเป็นหน่วยงานหลังๆที่ตั้งขึ้นมามีสถานะเป็นองค์การมหาชนหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานมาถึงจุดที่สมควรได้รับการที่จะยุบเลิกและเท่าที่ผมดูปยป.อยู่ในลิสต์ระดับต้นๆของหน่วยงานที่ควรถูกยุบด้วยคนที่เป็นรองผอ.ชื่อว่าวัฒนยูวิทยาพโลไทหรือสารวัตรหนุ่ยนั่นเองค่ะสารวัตรหนุ่ยที่เป็นคนติดตามนายกมาตั้งแต่คุณทักษิณคุณสมชายวงศ์สวัสดิ
1: ์เอาเข้ามาอยู่ที่ตรงนี
0: ้มาจนถึงคุณอุ้งอิงค่ะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานปยป.พิเศษสารสารวัตรหน่วยวัฒนยูวิทยาพโลไทย
1: มาให้นั่งอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเวลาภารกิจจริงๆก็ตาม
0: ผู้ใหญ่
1: ตามคุณอุ้งอิงอยู่นะ
0: ยังตามอยู่แล้วไม่ได้เป็นนายกอะไรแล้วเนี่ยต้องตามอยู่ป่ะ
1: ไม่คงไม่ได้ตามแล้วแต่หมายถึงว่าตอนนั้นตอนที่ตำแหน่งอาจจะอยู่ที่เนี่ยแต่ว่ามีหน้าที่ตามคุณเศรษฐาคุณทุกนิ่ง
0: แล้วหน่วยงานอย่างเงี้ยนะพี่ไพศาลคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็มีรับประจำตำแหน่งหมดซึ่งไม่แปลกใจเฉพาะค่าเช่ารถในงบประมาณเนี่ย10,000 ล้านค่ะ10,000 ล้านจริงๆ

0: 77คนโยกกลับไปเลยค่ะนะประเทศชาติสามัคคีกันแล้วรักกันแล้วไม่ต้องมีหน่วยงานสามัคคีปองดองอะไรละนะคะอีกคนหนึ่งคืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาวันนี้จับตักกอรมนโกรธที่สสทางภาคใต้โดนยิงแล้วก็โกรธทั้งรถทั้งคนเนี่ยเคยอยู่กอรมนมาก่อนอาจารย์วันนอบอกว่าภารกิจของกอรมนปัจจุบันทำอะไรยิงสสใช่ไหมเพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมนตนมองว่ากอรมนไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานสิ่งที่สภาพูดกันมากไม่ใช่เฉพาะตัดก็ประมาณของหน่วยงานแต่ถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกตนเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้พิสารมีอะไรจะพูดไหมคะ
1: คือถ้าไม่ยกประเด็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ
0: ส่วนตัว
1: ส่วนตัวคนใกล้ชิดของอาจารย์วันนอร์พูดในเชิงหลักการนะก็ยังคือสามารถที่จะยกประเด็นในเรื่องเชิงหลักการได้ว่ากอรมนก็มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอีกหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่อยู่ในภาคใต้แล้วก็ที่อื่นก็เคยมีแนวคิดอะไรอยู่เยอะแยะไปหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่เฉพาะกอรมนส่วนหน้า
0: สอบตนี่ก็ด้วยค่ะคุณทักษิณมาสั่งยุบก่อนเลยไม่ใช่หรอคะ20ปีที่แล้วอะค่ะ
1: ตอนนั้นเขายุบมันเป็นหน่วยอะไรยังไงสักอย่างแล้วมันก็กลับมาอีกใช่ไหม
0: ปตท.43ด้วย
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณอันครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสมีนานะก็ปรากฏว่าเลขาปปส.นะครับตำรวจตีสุริยาสิงห์กมลเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในขบวนการได้ตั้งแต่ต้นทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจนเข้ามาถึงประเทศไทยกลางทางคือผู้รับหิ้วและปลายทางในต่างประเทศโดยแบ่งเป็นคดีนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ2คดีใหญ่คือคดีจับกลุ่มตรวจยึดเฮโรอีน4จุดในกรุงเทพมหานครซึ่งเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันและคดีของแอร์โฮสเตสมินาโดยตรงซึ่งพบว่าทั้ง2คดีมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะต้นทางยาเสพติดจากสปป.ลาวและปลายทางที่ประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กันทั้งยังมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นเครือข่ายและใช้กลุ่มบุคคลเดียวกันในการขนส่งล่าสุดอย่างที่ทราบ DSI ได้มีการรับเป็นคดีพิเศษแล้วในกรณีของการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายยาเสพติด

0: ข้ามชาติและในวันศุกร์นี้ร้อยตำรวจวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีดีเอสไอจะนำพนักงานสอบสวนประชุมร่วมกับปปส.เพื่อหารือวางแนวทางร่วมกันคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าเราจะได้ออกหมายจับบุคคลฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2รายที่เป็นตัวการหลักซึ่งมีทั้งคนโอนเงินเจ้าของยาเสพติดระดับพื้นที่ส่วนจะเป็นคนเดียวกับผู้ใช้บัญชี Facebook โรสโรดหรือไม่มองว่าอาจมีข้อจำกัดแอคเคาท์อวตารตรงนี้อยู่เรากำลังพิสูจน์ทราบทุกข้อมูลเบาะแสแต่ยังไม่ขอยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่อย่างไรแต่เราเอาข้อมูลตรงนี้ไปติดตามขยายผลอยู่นะคือผมพยายามจะดูว่าเขามีการพูดกันถึงว่าได้มีการประสานกับตำรวจนครบาลอย่างไรหรือไม่เพราะตำรวจนครบาลก็ไปจับเขาไปจับกลุ่มมาสำหรับคนที่ไปขับรถแล้วก็หิ้วกล่องเอาไปส่งให้แอนนีนาถูกไหมแล้วก็ขยายผลไปถึงคนที่อยู่ที่พะเยาซึ่งเขาก็ยังทำงานขยายผลก็อยู่นะแต่ว่าปปส.เนี่ยเขาส่งเรื่องเนี้ยของแอนนีนาขยายผลเนี่ยไปให้ DSI แล้วถ้ากว่าตอนนี้มันมีทั้งสองหน่วยนะทำคดีนี้อยู่เวลาปปส.ให้สัมภาษณ์เขาจะพูดถึงว่า DSI แต่ตำรวจเนี่ยทีมของอะไรนะรองจ๋ออะไรกันเนี่ยเขาก็แข่งขันเต็มที่นะเพราะว่าคุณสำราญเขามารับผิดชอบเนี่ย
1: สำราญนวลมาเหรอฮะ
0: คุณสำราญนวลมาเอาต้องรีบโชว์ผลงานอย่างด่วนเลยตอนนี้
1: เป็นผบ.ตร.ฮะ
0: จะขึ้นผบ.ตร.อยู่ต้องโชว์เต็มที่เลยนะลูกน้องก็ส่งงานมาแบบโอ้โหแถลงเฉลิมจับตัวคนที่แล้วมันเป็นคนส่งของแล้วมันมีถุงถึงอะไรต่างๆนะที่ทำลงทำลายแต่ว่าก็ยังมีพยานหลักฐานชัดว่ามันยังซุกซ่อนเฮโรอีนอยู่ในถุงไอ้ถุงช้างไทยแลนด์จับพิรุธดูแปลกๆนะที่ปปส.เขาก็เคลื่อนแต่เขาโยงไปเนี่ยเขาโยงไปถึงว่ายังไงก็ยืนยันเลยว่าไปทางเชียงคานแล้วข้ามไปฝั่งลาวแต่ทางตำรวจเนี่ยเขาออกไปพะเยานะแต่ว่าเขาบอกว่าตรงพะเยาเนี่ยมันน่าจะเชื่อมไปที่จริงๆแล้วมันน่าจะมาจากพม่าแต่อาศัยทางสามเหลี่ยมทองคำเข้ามาเขาผมฟังแนวการสอบของเขานะ
1: ทั้งหมดมันมีความหมายอะไรฮะเดี๋ยวเมื่อก็รู้อยู่แล้วยาเสพติดก็มาทางนั้นนะฮะ
0: ก็สรุปว่ามันตกลงมันตกลงเส้นไหนคือมันคงจะจับมันคงจะมีอ่ะแต่ว่าเขาอ้างว่ามันเป็นเส้นที่มาบรรจบกันที่เหตุการณ์แอมีนานำแอมีนาไปถูกจับไงปปส.นี่ก็แถลงเลยเขาบอกอันนี้มันพ่วงไปที่เขาไปจับที่ซอยรางน้ำที่รางกำแหงนะแล้วขึ้นไปถึงเชียงคานแล้วก็รู้ว่าตัวการอยู่ทางฝั่งลาวส่วนเชียงคานนี่ก็เป็นคนไทยเบียร์เป็นคนลาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งแต่ว่าทางนี้เขาไปพะเยาล่ะตำรวจนี่เขาไปพะเยาเขากำลังจะขยายต่อแล้วว่าจากพะเยาเนี่ยมันเอาเข้ามาจากตรงส่วนไหนแต่ว่าเท่าที่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นทางด้านสามเหลี่ยมทองคำแต่ว่าไอเฮโรอีนเนี่ยผลิตในพม่าแต่เข้าทางพม่าผ่านพรมแดนที่ติดไม่สะดวกก็ไปอ้อมเข้าทางลาวแล้วเข้ามาไทย
1: พี่สายคะแล้วเขาไม่สงสัยเหรอคะว่าไอ้ตอนที่ถุงทั้งหมด12ถุงแล้วเปิดซิปดูแล้วมันมีถุงที่หนักเป็นพิเศษ2ใบ
0: เพราะมันก็เนี่ยก็บางคนก็
1: ทั้งแอร์ทั้งแฟนเขาเนี่ย
0: ก็ตั้งเป็นประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาหยิบขึ้นมามันก็น้ำหนักต่างกันอย่างเงี้ยเขาไม่มี
1: ถุงผ้า12ใบ
0: เอ๊ะอะไรต่าง
1: ไอ้ใบที่โดนแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้ง9 ขีดเกือบ1กิโล
0: รู้สึกได้ของต่างไปประมาณน้ำหนักประมาณ
1: 1กิโลค่ะใช้คำว่า1กิโลได้เลยและอีกใบหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างการไปเขย่าว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่2ใบนะคะพี่ไพศาลไม่ใช่สรุปว่าใบเดียวนะคะ
0: เขาอีกใบเขาไปเข้าห้องแลบดู
1: ดิฉันแปลกใจว่าให้ปากคำในวันแรกว่ารูดซิปดูทุกใบว่าในนั้นมีอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เอะใจว่ามีกระเป๋า2ใบน้ำหนักมากกว่าใบอื่นตั้ง1กิโล
0: ใช่มีประเด็นที่หลายคนก็ตั้งคำถามอยู่กัน
1: สำนักข่าวต่าง

0: างประเทศที่รายงานตอนเนี้ยไม่รายงานเรื่องนี้แล้วเขาก็มูฟไปเรื่องอื่นๆแต่วันแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้รายงานเหมือนสื่อมวลชนในประเทศไทยเลยนะคะพี่ไพศาลแล้วเขาตั้งข้อสังเกตว่าการที่พูดว่าในเมื่อเราเนี่ยเดินไปที่ช่องที่ไม่ต้องสำแดงสิ่งของมันเป็นคำถามปกติว่าคุณมีอะไรที่จะแสดงไหมก็ตอบไปว่าก็มีพอมีปุ๊บก็เปิดดูก็เป็นเรื่องปกติว่ามีกระเป๋ามา32ใบอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ตีความเนี่ยเขาก็งงว่าคนที่ตามถามมาเราก็งงว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยทำไมคิดว่าคำพูดนี้มันเป็นคำพูดการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการให้เปิดกระเป๋ามันเป็นคำตอบปกติค่ะพี่ไพศาลมีก็ต้องเปิดก็แค่นั้นเองแต่ฉันก็ไม่พูดว่ามันในต่างประเทศที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไปคนละทางกันในประเทศไทยด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่เป็นผลดีเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณประกรณ์ดินประพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.แล้วก็บอกว่ากพ.ก็กำลังศึกษาเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ของบรรดาข้าราชการพลเรือนเนี่ยโดยจะให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ2570โดยว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาเนื่องจากมีตัวเลขรายจ่ายประจำสูงเพิ่มขึ้นมากส่งผลให้รัฐบาลมีงบประมาณใช้จ่ายในการลงทุนและช่วยเหลือประชาชนน้อยลงกลายเป็นปัญหาจึงมีแนวคิดลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจจะพยายามทำโดยเร็วที่สุดหากช้าไปจะไม่ดีเนื่องจากจะเป็นงบผูกพันในปีถัดไปคุณประกรณ์บอกว่าโครงการดังกล่าวจะทำควบคู่การปรับลดอัตราตำแหน่งในระบบราชการให้เหลือเท่าที่จำเป็นซึ่งเหตุผลนอกจากเรื่องงบประมาณขณะนี้เรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทดแทนงานปกติประจำวันจึงสามารถยกเลิกในบางตำแหน่งได้แต่ไม่ได้มุ่งมั่นให้เกิดความโกลาหลและจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วตำแหน่งใดบ้างที่อาจจะมีการปรับลดคุณประกรณ์บอกว่าเขายกตัวอย่างเช่นพนักงานพิมพ์ดีดเนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในการพิมพ์อยู่แล้วฉะนั้นอาจจะต้องปรับลดลงรวมถึงงานธุรการซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาได้แต่ยืนยันว่าจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานก็ไม่เท่ากันหากหน่วยงานใดมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาว่าจะทำแล้วเสร็จเมื่อใดยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่ทำในวันนี้พรุ่งนี้แต่อาจจะใช้เวลาสักระยะเมื่อถามว่าโครงการนี้จะทำทุกกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานรัฐอื่นด้วยหรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าจะเริ่มต้นจากข้าราชการพลเรือนก่อนหากเป็นประโยชน์จะขยายไปใช้ในหน่วยงานอื่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจโดยปัจจุบันทั้งทหารและตำรวจเขาก็ดำเนินการเขาอยู่เมื่อถามกรณีที่คุณชาดาไทเศษสสอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยซึ่งอดีตก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ออกมาระบุว่าพอคนโตขึ้นไปก็เอาตำแหน่งเล็กมายุบให้เป็นตำแหน่งสูงจึงทำให้ตำแหน่งในระดับปฏิบัติการหายหมดคุณประกรณ์บอกว่าบางหน่วยงานมีแต่ผู้ชำนาญการพิเศษแต่ระดับปฏิบัติการ
0: ทำงานไม่มี
1: จึงต้องปรับให้เหมาะสม
0: รองผู้ว่า4คนนะฮะชาดาคุณชาดา
1: คุณชาดาผู้ว่าใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็อะไรนะผู้ตรวจ
0: ผู้ตรวจกับผู้ทรง
1: ผู้ทรงคุณวุฒิเต็มไปหมดเลย
0: ผู้ตรวจผู้ทรงเต็มไปหมดค่ะวันนี้ศาลอุทธรภาค9อ่านคำพิพากษาคดีบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาจำเลยที่1เป็นภรรยาของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครจำเลยที่2เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเลยค่ะจำเลยที่3จำเลยที่4

0: โอเคทั้งหมดมีห้านะฮะเอาแค่จำเลยที่หนึ่งกับสองคือภรรยากับตัวนายกเทศมนตรีเลยแค่นี้ก็หนักแหละข้อหาคือความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดต่อโบราณสถานศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ขุดดินถมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจำเลยทั้ง5คนลักลอบขุดดินออกจากเขาน้อยทำให้เป็นหลุมลึกตั้ง20เมตรนะห่างจากฐานเจดีย์เขาน้อยเพียง34เมตรคดีนี้สำนักศิลปากรที่11สงขลาแจ้งความไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี65ศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะให้ภรรยาอดีตนายกเทศมนตรีติดคุก6ปีไม่รอลงอาญานะคะส่วนตัวนายกเทศมนตรีก็ไม่รอลงอาญาเช่นกันให้จ่ายความเสียหายทางแพ่ง7ล้าน8นะคะปรากฏว่าชั้นอุทธรยืนตามศาลชั้นต้นค่ะถ้าติดคุกก็คือไม่รอลงอาญาค่ะ
1: ครับ
0: ตามนั้น
1: กกต.วันนี้ก็มีมติรับรองคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50คนนะครับแล้วก็ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งคุณปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 21,184 คะแนนพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสแต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจกกต.ในการที่จะสืบสวนสอบสวนหลังการประกาศรับรองผลแล้วกรณีหากมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งนะก็คาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่รับการประกาศรับรองผลเข้ารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้8กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ
0: ค่ะดูข่าวนี้แล้วไม่รู้จะว่ายังไงสภาพที่สระบุรีค่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งให้โรงงานจัดการของเสีย2แห่งที่สระบุรีหยุดดำเนินการนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีชาวบ้านก็ไปร้องเรียนนะคะมีปัญหาการจัดการภายในมีปัญหาน้ำสงน้ำเสียดูไม่ได้เลยค่ะพี่นิสารเละเทะไปหมดเลยอ่ะคือถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสักหน่อยเนี่ยมันน่าจะสั่งปิดไปนานแล้วนะ
1: ครับ
0: ปูตะตาเนี่ยเละไปหมดเลยมันไม่เรียกว่าโรงงานมันเหมือนเรียกสภาพกองของอะฮะสั่งปิดไปค่ะสองโรงต้องให้ชาวบ้านเข้าไปร้องกว่าจะดำเนินการได้ค่ะวันนี้เนี่ยประธานวุฒิสภาผมกราบขอโทษสื่อยกมือไหว้นักข่าวทุกห้องว่าได้ทุกคนไม่ใช่กราบแต่ลูกเทพวันนี้เขาทำงานกันมาครบ2ปีแล้วก็เลยพบปะกับสื่อมวลชนค่ะ2ปีผ่านกฎหมายแล้ว57ฉบับแล้วก็ทั้งคุณมงคลสุรสัจจะทั้งคุณเกรียงไกรพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นะคะไม่เสียกำลังใจคดีหัวสวยันว่าไม่เคยรับคำสั่งใครแต่ไม่ยอมตอบคำถามที่มีภาพถูกกล่าวหาว่าเป็นคนแจกโพยในการเลือกสวนะคะตัวประธานเลยใช่ไหมฮะทำไมเขาไม่พูดทำไมเขาไม่พูดที่เคลียร์กว่านั้นในเมื่อตัวเขาเองก็อยู่ในภาพอะคะ
1: ไม่ทราบ
0: มันจะได้จบๆไปถูกไหมคะพอไปก็ไปถามคนที่เกี่ยวข้องก็แล้วกันผมขออนุญาตไม่พูดอ่ะก็ท่านก็อยู่ในรูปไม่ได้ไปถามใครก็ไม่รู
1: ้กลัวผมจะมีคนแนะนำหรือข้อกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพักกี่รอบครับช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกันนะครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆ

0: น้องมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา34นาทีนะครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้จากหลักทรัพย์เอแซลมารออยู่แล้วนะฮะคุณดาน
3: สวัสดีครับสุเชษฐ์ค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยลงนะครับลงไปที่2จุดปริมาณการซื้อขาย 81,000 ล้านนะครับ
3: ไอ้ที่ลง
5: ยังอยู่ยังเยอะฮะแล้วก็ฟอร์เรนเนี่ยต่างประเทศขายไอ้ซื้อนะ 1,000 ล้านนะแล้วก็ตัวภายในซื้อ 4,000 วันนี้ตลาดหุ้นที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือตลาดหุ้นในกลุ่มเทคทั้งหมดนะฮะในญี่ปุ่นนั้นลงไป 1,480 จุดนะ 1,480
2: จุดขายหมดเลยนะ
5: หุ้นเทค
2: เกาหลีก็ลงนะ
5: ไต้หวันลงไต้หวันลงไป 1,077 เกาหลีเนี่ยตัวหนักเลยฮะ
2: จีนก็ลง
5: 95จุดฮะจีนลง51จุดฮะ51จุดนะเพราะนั้นพวกเทคเนี่ยที่4ขุนพลนะญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจีนเนี่ยนะฮะในลงฮ่องกงลง119จุดมันมีตัวเลขอันนึงที่ในสหรัฐในตัวฮ่องกงนะฮะที่เป็นตัวเลขกับเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจนะฮะก็เลยทำให้ตัวฮ่องกงนั้นมีลักษณะการอ่อนตัวกลัวภาวะเศรษฐกิจของตัวจีนไม่ดีที่ตระหนักอีกที่หนึ่งคือในอินเดียนะฮะอินเดียลงไป104จุดนะฮะก็โอเคฮะเป็นการปรับในต่างที่อ่อนตัวของเทคทั้งหมดวันนี้หุ้นเทคเราก็คือตัวเดลต้านะมีลักษณะของการถูกขายตั้งแต่เช้ายันปิดตลาดนะฮะท้ายลงมาปิดอยู่ที่311บาทนะครับลบไป8บาทก็ยังถือว่าไม่หนักนะลงไปแค่ 2% ตลาดเราบ้านเราจริงๆที่ลงมาขณะนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่ามากนะฮะเพราะว่าในต่างประเทศลงค่อนข้างเยอะขณะนี้ในเยอรมันลงไป152จุดครับในอิตาลีลงไป67จุดนะฮะก็ลงเพียงแค่0ประมาณ 0.5% ในตัวดักนะฮะแล้วก็ 0.12% ในอิตาลีในขณะที่ฝรั่งเศสบวกไป24จุดแล้วก็ตัว S&P ขอโทษไม่ใช่ตัวลอนดอนบวกมา57จุดนะฮะขณะนี้เขากำลังตามในแง่ของตัว Nasdaq กับตัว S&P ฮะว่าจะเป็นลักษณะไงแต่ดาวโจนส์ขณะนี้บวกมา179จุดนะครับราคาน้ำมันเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับพี่ทั้งตัว WTI ขึ้นมาที่69เหรียญกับในตัวของเบนซ์เองขึ้นมา72เหรียญในขณะที่ราคาทองนั้นหลุดลงมาเล่นที่ระดับ 41,000 ขอไปทันโทษ 4,162 นะยังเดินอยู่ในขณะ

0: ที่ตัวบิตคอยก็เป็นลักษณะของตัววันนี้ค่าบาทของเราเนี่ยเป็นลักษณะของการแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์นะครับBOT เนี่ยทบทประกาศ 33.24 นะครับในขณะที่ขณะนี้เรียลไทม์เนี่ยอยู่ที่ 33.2373 นะครับหุ้นวันนี้เนี่ยที่มีลักษณะอ่อนตัวเนี่ยอันดับ1นั้นตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดมาเป็นตัวกราฟนะฮะแต่พอท้ายๆตลาดจะปิดตลาดแล้วเนี่ยนะครับตัวปตท.ขึ้นมาแซงฮะติดลบไป75ตังค์กรุงไทยไม่เปลี่ยนแปลงราคากราฟติดลบไปบาท75ตังค์กสิกรบวกมาบาท1ไทยพาณิชย์บวกบาท50แบงก์กรุงเทพบวกไป3บาทตัวแบงก์ช่วยฮะรวมถึงตัวแอดวานตัว KDC ที่มาปรับในทางที่เพิ่มขึ้นมีหุ้นน่าสนใจตัวหนึ่งฮะตัว CPF นะขยับจากระดับราคา18บาท19บาทขึ้นมาเล่นที่ระดับ22บาทแล้วนะเป้าหมายของ SCPF เนี่ยโดยปกติแล้วจะยืนอยู่ที่24บาทนะครับในแง่ของตัวตลาดข่าวฮะวันนี้ในแง่ของตัวเนื้อข่าวเองเนี่ยเพิ่งมี 19:28 นาทีเนี่ยนะครับคุณทำได้เดินทางถึงตุรกีแล้วนะครับก่อนเข้าร่วมประชุม NATO นะครับในข่าวตัวอื่นก็ยูเครนนะถล่มลงกันใหญ่ที่สุดของรัสเซียนะครับแล้วก็มีการยิงอิหร่านยิงเข้าไปในช่องแคบคามุสนะก็ยังเป็นข่าวที่ตามกันอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงนั่นเป็นข่าวต่างประเทศทั้งหมดนะในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของทางเยอรมันออกตัวเลขเศรษฐกิจในแง่ของ KPI ในแง่ของการผลิตนะมีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นนะที่ตามข่าวก็มีอยู่แค่นี้นะฮะที่กำลังตามกันอยู่ณขณะนี้โดยพรุ่งนี้นะนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็ยังคาดการณ์กันว่าเรื่องของตัวอุปสงค์อุปทานเรื่องของการขายในแง่ของกลุ่มเทคอยู่นะฮะว่ายังไม่คลี่คลายก็จะเป็นลักษณะอ่อนตัวหุ้นเทคของเราเดลต้านั้นมีการต่ำสุดของระดับราคาของเดลต้านั้นไปยืนอยู่ที่ระดับ300กับ4บาทนะวันนี้ปิดที่300กับประมาณ10บาทนะ11บาทนะเคยต่ำสุดเมื่อที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณวันที่26เดือน6นะมีตัวเลขต่ำสุดโคสปิดที่ละโล304บาทเพราะนั้นตัว304บาทจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวดูว่าจะสามารถลงไปได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าในแง่ของ304บาทนี่มันมีเป็นเส้นถ้าทางเทคนิคเขาใช้เส้น200วันเป็นจุดรับนะก็ลองดูฮะว่า304บาทคราวนี้เนี่ยถ้าจะลงจากตรงนี้ไปอีกสัก6บาทเพราะประมาณ300เนี่ยนะจะสามารถยืนได้ไหมในกลุ่มเทคในเดลต้าในบ้านเราหุ้นที่น่ากลัวอีก 2-3 ตัวนะฮะมีหุ้นฮานาหุ้น KCE แล้วก็หุ้นของตัว Qualcomm CCET นะฮะที่มีลักษณะการอ่อนตัวมาเช่นเดียวกับตัวของเดลต้านะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เห็นภาพอันนึงที่สำคัญก็คือหุ้นแบงค์นะโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการประคับประคองผมเริ่มนั่งกลับมาดูในเซต50นะฮะวันนี้เนี่ยเซต50เป็นลักษณะการอ่อนตัวโดยส่วนใหญ่นะรวมถึงเซต100ด้วยนะฮะก็มีหุ้นบวกไม่เท่าไหร่นะหุ้นติดลบโดยส่วนใหญ่แต่การติดลบมากๆเนี่ยกลายเป็นการติดลบในกลุ่มของพวกที่ดินนะที่มีลักษณะของการอ่อนตัวนอกนั้นก็เป็นการออกด้านข้างนะครับออกแปรสโลออกด้านข้างแต่มันเหมือนกับเป็นการรอคอยอาจจะเกิดขึ้นจากตัวที่ฟอร์เรนเข้ามาซื้อนะเพราะนั้นลองดูก่อนนะพรุ่งนี้ใครจะตามนะลองขอดูสภาพตลาดสัก 2-3 วันนะว่าให้จบภายในอาทิตย์นี้ว่ากลุ่มเทคนั้นจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับวันที่15/16/17/18เนี่ยผลการงานแบงก์ออกนะฮะตอนนี้กลุ่มแบงก์ขึ้นมาครองตลาดอยู่ก็ลองคอยติดตามตลาดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมารายงานต่อนะครับยังเชื่อว่าดัชนียังไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะฮะเพราะว่าเป็นแค่กลุ่มเทคที่กระทบกับระบบของอุตสาหกรรมที่โดยทั่วไปเท่านั้นเองครับผมพี่วันนี้ลา
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณสุเชษฐ์สุขแท้นะฮะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับจากเรื่องหุ้นเราจะไปดูทองคำกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
3: คุณวรุษลุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์YLG Bullion and Future นะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับ
4: สวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
3: วันนี้ราคาทองคำเป็นอย่างไรบ้างครับ
4: ครับโดยรวมวันนี้ทองคำขึ้นไหวในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับแต่ยังดีครับที่ในช่วงหัวค่ำนี้ตลาดหุ้นวอลสตรีทโดยเฉพาะในส่วนของตัว S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวใน

ดันลบนะครับพอนักลงทุนก็เลยโยกเม็ดเงินกลับมาอย่างตัวตลาดทองคำบ้างครับทองคำก็เลยมีลักษณะของการลดในส่วนของช่วงลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยราคาก็ยังเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในแดนลบถ้าเทียบจากวันก่อนหน้านะครับทั้งนี้เนี่ยทองคำยังคงถูกกดดันนะครับจากภาพการคาดการณ์ที่ทางดอกเบี้ยของทางบูมเบิร์กนะครับ

0: ทางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษก็มีแนวโน้มที่จะขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเร็วแล้วก็แรงมากกว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางอื่นๆที่จะทรงดอกเบี้ยในระดับสูงหรือปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่มากครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงนะครับแต่ทั้งนั้นพอในส่วนของ S&P 500แล้วก็ NASDAQ เริ่มปรับตัวลงนะครับนักลงทุนก็เลยมีความหวังว่าหุ้นกลุ่มเทคที่เริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาอาจจะเป็นลักษณะของการปรับตัวลงโดยเฉพาะวันนี้ในส่วนของหุ้น SpaceX ของคุณ Elon Musk จะเข้าไปคำนวณในดัชนี NASDAQ ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนจับตาดูว่าถ้า SpaceX เข้า NASDAQ แล้วจะถูกเซลล์ on fat หรือขายทำกำไรออกมาหรือเปล่าถ้าถูกขายทำกำไร SpaceX ลง NASDAQ ปรับตัวลงจริงนะครับก็น่าจะมีเม็ดเงินไหลกลับเข้ามาเก็งกำไรในฝั่งทองคำหรือทำให้ทองรีบาวด์กลับขึ้นมาได้บ้างครับ
1: อืมครับช่วงนี้โดยทิศทางอย่างนี้แล้วมีข้อแนะนำสำหรับนักลงทุนไหมครับว่าควรจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรบ้างครับ
0: ครับช่วงนี้เนี่ยยังเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นนะครับถ้าราคายังทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือแนวรับ 4,098 เหรียญดอลลาร์ต่อไอซ์ออนหรือคิดเป็นทองไทย 64,600 บาทต่อบาททองนะครับแนะนำเป็นลักษณะของการเสี่ยงเข้าซื้อครับแต่ถ้าหลุดไอ้สต็อปล็อตหรือตัดขาดทุนถอยไปที่แนวรับ 4,071 ถึง 4,040 เหรียญดอลลาร์ต่อไอซ์ออนนะครับคิดเป็นทองไทยเนี่ย 64,200 63,700 บาทต่อบาททองครับในลักษณะของการปรับขึ้นของราคาถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักให้ทยอยแบ่งสายตามแนวต้านนะครับทางนี้เนี่ยมีแนวต้านเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ 4,202 เหรียญและก็ต้านสำคัญในทางเทคนิค 4,220 เหรียญดอลลาร์ต่อไอซ์ออนครับคิดเป็นทองไทยก็ 66,100 ถึง 66,400 บาทต่อบาททองคำครับ
1: อืมครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับวรุฒครับ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะตกลงน้ำมันลงแล้วนะคะพี่เวสันค่ะ
1: เลยฮะ
2: ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทสตางค
1: ์โอ้ลงสองบาทเลย
2: ใจเย็นค่ะเบนซินก็ลงด้วยเบนซินก็ลง2.51 บาทสตางค์เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เบนซินจะอยู่ที่43บาท93สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 34บาท94สตางค์91 34บาท57สตางค์ต่างกันแค่นี้เราจะเติม91ทำไมครับพี่ E20 อยู่ที่29บาท94สตางค์ส่วนน้ำมันดีเซล B7ก็อยู่ที่34บาท94สตางค์ B7 ก็คือดีเซลธรรมดาใช่ไหมครับพี่พิสาร
1: ใช่ครับเป็นดีเซลที่ใช้กันโดยทั่วไปครับแต่ถ้ามัน
2: B20
1: เนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลเขาจะพยายามสนับสนุนให้ใช้ว่ามันจะถูกกว่าเพราะรัฐบาลเขาอุ้มอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็เอาพวกไบโอดีเซลมาผส
2: มก็อยู่ที่34บาท94สตางค์คือ35บาทนั่นแหละนะ
1: B7 ใช่ไหม
2: B7ก็คือลงมา
1: น่าจะเท่าๆกันเท่าๆกับตอนก่อนเกิดสงครามแล้วล่ะ
2: 56ก่อนเกิดสงครามสุดมันจะ32
1: 33 32บาท
2: 32 33นี่ลงมา34เกือบ35แล้ว
1: ครับ
2: คือเขายังต้องเก็บเงินคืนกองทุนว่างั้นเถอะไอ้ตัวน้ำมันเนี่ยมันถูกกว่าตอนก่อนสงครามแล้วล่ะ
1: ครับ
2: แต่มันติดค้างกับกองทุนไว
1: ้ใช่ๆมันไม่ใช่ว่าเราต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยว่าถึงว่าลงมายังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องหาทางที่จะคืนกองทุนไว้ด้วยเอาไว้ยามที่มันเกิดยิงเงินโป้งป้างมาราคาน้ำมันขึ้นไปอีกก็จะได้มีเงินเอาไว้ช่วยพยุงราคาน้ำมันไม่ให้มันขึ้นพรวดพราดมากเกินไปโดยกองทุนก็ไปรับแทน
2: ค่ะไม่งั้นนี่กองทุนแล้วมันจะเดือดร้อนนะคะ
1: ครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้ครับ
2: ชักดาบก็ได้นะ
1: แต่ว่าก็โอเคนะก็ถือว่าน ายกเขาก็อยากจะเห็นภาพนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ
2: บอกแล้วว่ายังไงเขาก็ต้องย
1: อม
2: ไม่ยอมได้ยังไง
1: แต่ว่าเบื้องลึก เบื้องลึกว

0: งในคือยังไงต้องไปเฉือนต้องไปโปะอะไรยังไงกันเดี๋ยว
1: ก็
0: เดี๋ยวเราคงจะไปสืบค้นกันดู
1: ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือไม่เอาเข้าไปในนั่นก็แค่นั้นเองค่ะไม่เก็บเข้ากองทุนก็ให้กองทุนขาดไปนะคะ
0: อาจจะต้องลดกองทุนลดเงินเก็บเข้ากองทุนด้วยซ้ำไปเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วถ้ามันอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาจะทำยังไง
0: ไม่แต่ว่าก็รวมแล้วก็คือเงินยังไหลเข้าอยู่แต่ให้ไหลเข้าน้อยลงหน่อยนะจะถึงขั้นแบบว่าไม่ให้เงินไหลเข้าเลยไม่ได้ทิศทางลงมาขนาดนี้มันควรจะกองทุนมันควรจะมีเงินกลับไหลกลับเข้าไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ลดการไหลลงนะไม่ให้มันมากเกินไปเพื่อที่จะแบ่งเอามาให
1: ้ทำคะแนนบ้าง
0: ประชาชนเขาได้ใช้น้ำมันราคาถูกลงเขาจะได้ชื่นใจนายก
1: ทำคะแนนบ้าง
0: ใช่
1: ไม่เก็บเข้าตอนนี้ตอนที่น้ำมันราคาถูกๆไม่ไปเก็บตอนไหนครับพี
0: ่ก็เป็นการตัดสินใจทางการเมืองเราก็ไปต่อว่า
1: คือโดยเหตุผลแล้วเนี่ยตอนน้ำมันถูกๆมันต้องเก็บเข้า
0: ก็ถ้าสมมติว่ามันไม่มีเรื่องที่กระทบมาถึงเรื่องคะแนนนิยมนายกหรืออะไรเนี่ยก็อาจนายกอาจจะเงียบๆไปก่อนแต่ว่าเที่ยวนี้มันก็คงนายกก็คงอยากจะให้อะไรที่ประชาชนก็รู้สึกพึงพอใจ
1: ม
0: ันก็เป็นเรื่องที่ในทางการเมืองก็ถือว่านายกเขาก็ต้องตัดสินใจแล้วก็คุณกิ่งเขาก็ทำให้ได้ด้วยเรื่องมันก็อย่างนั้นครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ขอบโอเคฮะถูกลงเราใช้น้ำมันอยู่เราก็โอเคก็ขอบคุณนะไม่ได้มีอะไรจะไปตำหนิต่อว่า
1: มีข่าวนี้นะคะเมื่อกี้นี้คุยกันเรื่องหุ้นเทคแล้วมีก็อ่านบทวิเคราะห์นะเขาก็บอกว่ากำไรดีแต่ทำไมหุ้นราคามันลงปรากฏว่าล่าสุด Microsoft ปลดพนักงานถึง 4,800 ตำแหน่งค่ะโดยบริษัท Xbox ใช่ไหมคะเจอตัดทิ้งกว่า 1,600 คนMicrosoft เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกประกาศปลดพนักงาน 4,800 คนหรือคิดเป็นประมาณ 2.1% ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทโดยธุรกิจเกม Xbox จะได้รับผลกระทบจากการปลดพนักงานครั้งนี้มากที่สุดถึง 1,600 คนค่ะเขาบอกเขาจำเป็นต้องมุ่งเน้นการลงทุนและทรัพยากรไปยังธุรกิจที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ท่ามกลางอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะก็แน่นอนแหละโคแมนย้ำนะคะบอกว่าแม้ตำแหน่งงานที่ถูกยกเลิกจะไม่ได้ถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์แต่ก็เป็นความจริงว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คนค่ะ
0: ก็ยิ่งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่างเงี้ยยิ่งการใช้ AI มันต้องเข้มข้นมากกว่าทั่วไป
1: การปลดครั้งนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเกมกำลังเผชิญความยากลำบากหลังจากสตูดิโอเกมจำนวนมากยังได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างครั้งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปีที่แล้วใน Xbox นี่ก็ปลดพนักงาน 2,000 คนและปิดสตูดิโอไป4แห่งนะคะจากที่เคยเข้าไปซื้อกิจการไว้ค่ะแล้วก็ก่อนซื้อกิจการครั้งนั้นเนี่ย Activision Blizzard ที่เป็นผู้พัฒนาเกม Call of Duty เพียง1ปีเสร็จหลังจากนั้น Microsoft ก็ประกาศแผนลดพนักงานเพิ่มเติมสูงสุดอีก 9,000 ตำแหน่งเอาเงินไปด้านหน้าลุยพันล้านดอลลาร์ด้าน AI ค่ะพี่ไพศาล AI อยู่แล้วแม้ว่าเจ้าของ NVIDIA ไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนก็จะพูดว่า AI ไม่ได้ทำให้คนตกงาน AI ไม่ทำให้คนตกงานแต่นี่ก็คือภาพที่มันเกิดขึ้นค่ะมีบทดิ้งชัดๆของคุณมงคลสุรสัจจะที่ถูกนักข่าวถามนะคะว่าวันเลือกตั้งสวระดับประเทศที่พบว่าท่านส่งโพยให้กกต.โพยนั่นคืออะไรประธานวุฒิตอบว่าเรื่องนี้ไม่ควรเอามาพูดใครจะถามก็ไปถามเขาเองผมพูดไม่ได้ค่ะเรื่องนี้ไม่ควรมาพูด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องที่เมื่อวานเราคุยกันซึ่งวันนี้เขาก็คือฮากันมากนะ
1: เรื่องพยาธินะคะ
0: ก็คือเรื่องพยาธิใบไม้ในตับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขาจัดนิสิตใหม่12,700 คนตรวจแล้วพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมากกว่า 4,000 คน

0: ิดเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ตกใจกันมากนะลูกหลานจะเป็นพลังในอนาคตอยู่นี่จะกลายเป็นคน
1: ผู้ป่วยมะเร็ง
0: อมโรคเป็นผู้ป่วยมะเร็ง
1: ท่อน
0: ้ำดีอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มันได้เกิดข้อโต้แย้งกันอย่างกว้างขวางนะโดยเฉพาะในเพจที่เกี่ยวข้องกับพวกห้องแลบต่างๆอย่างหมอแลบแพนด้าแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคที่เขาเป็นลักษณะอินฟลูเอนเซอร์ด้านห้องแลบด้านอะไรพวกนี้นะหลายคนนะข้อโต้แย้งหลักในกรณีการตรวจคัดกรองดังกล่าวเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าผลตรวจดังกล่าวอาจจะเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นไม่ใช่การวินิจฉัยโรคที่ยืนยันผล 100% โดยประเด็นโต้แย้งและข้อเท็จจริงทางการแพทย์ก็คือ 1. เป็นการใช้วิธีตรวจแบบใหม่ที่เรียกว่า
1: ตรวจปัสสาวะ
0: urine antigen test
1: ตรวจปัสสาวะ
0: ก็คือการคัดกรองนิสิตใหม่ใช้ชุดตรวจที่เรียกว่าเป็นแอนติเจนในปัสสาวะหรือว่ายูรีนแอนติเจนเทสคิตซึ่งเป็นวิธีการตรวจหาโปรตีนหรือสารของพยาธิข้อโต้แย้งก็คือวิธีนี้มีความไวสูงทำให้ทำงานได้รวดเร็วแต่อาจได้ผลบวกปลอมก็คือเป็น salt positive
1: ค่ะ
0: ซึ่งอาจได้ผลบวกปลอมได้สูงเช่นกันเช่นอาจเกิดจากเคยติดเชื้อมาในอดีตแต่รักษาหายแล้วร่างกายอาจจะยังหลงเหลือสารแอนติเจนอยู่แม้จะไม่มีตัวพยาธิตัวเต็มวัยที่มีชีวิตในร่างกายแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นก็จึงมีข้อแนะนำว่าควรต้องตรวจอุจจาระซ้ำเพื่อยืนยันนะก็คือมาตรฐานทองคำของการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับคือการนำอุจจาระมาส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาไข่พยาธิข้อโต้แย้งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาชี้แจงว่าผลคัดกรองจากปัสสาวะที่ออกมาจำนวนมากนั้นจำเป็นต้องให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจอุจจาระซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันว่ามีพยาธิอาศัยอยู่และต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะเขาก็บอกว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคือในกลุ่ม 4,000 กว่าคนเนี่ยก็จะต้องคัดออกมากลุ่มนี้แล้วก็เอาไปตรวจอุจจาระนะฮะก็อันนี้ก็จะมีสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่ในวันนี้เท่าที่เพิ่มเติมขึ้นมานะ
1: แต่ทั้งหมดก็คือดีค่ะจะได้กระตุกแรงๆซะบ้างถูกไหมคะ
0: ครับ
1: คืออย่างน้อยถ้าสมมติว่าเป็นเราอยู่ในกลุ่ม 4,000 คนนั่นน่ะเราก็คงจะสยองอ่ะ
0: แต่ผมเนี่ยไม่ได
1: ้พฤติกรรม
0: ผมทานไอ้ผมไม่ทานในพวกปลาอะไรอยู่ครับแต่ผมเรียนถามคุณอันทานได้ใช่มั
1: ้ยไม่ทานดิบค่ะ
0: ไม่เราแยกได้มั้ยว่าอันนี้ดิบอันนี้สุก
1: แยกได้อ่ะกลิ่นมันคนละเรื่องเลยอ่ะคือที่โตมาที่ลพบุรี
0: ดิบก็มีใช่มั้ยดิบก็มี
1: ลพบุรีเนี่ยเป็นเมืองปลาปลาจ่อมอะไรเลยเป็นเมืองปลาน้ำจืดแล้วก็ของพวกนี้เยอะมากปลาส้มฟักอะไรพวกนี้ค่ะสมัยก่อนตอนเด็กๆไม่เคยรู้จักคำว่าปลาสุกเลยค่ะพี่เอกสารเขากินกันเป็นตัวดิบอย่างนั้นเลยนะคะสมัยก่อนนะคะแต่ยังไม่ทานค่ะมันน่ากลัว
0: ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีแม่ค้าส้มตำที่ผมไปสั่งส้มตำไทยเขาทานอยู่เนี่ยแล้วที่บ้านผมเนี่ยเขาไม่ทานส้มตำไทยเขาทานส้มตำปูปลาร้ากันผมก็จะสังเกตดูนะเขาตักในทบในโหลฮะผมก็สังเกตว่าปลามันยังแบบ
1: เป็นตัว
0: เป็นตัวอยู่เลยแล้วมันไม่น่าจะเป็นปลาที่ไปต้มถ้าต้มสุกแล้วผมรู้ว่าไอ้ปลากระดี่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะมัน
1: ต้
0: ม
1: สุกแล้วมันจะ
0: เป็นยังไงถ
1: ้
0: าม
1: ัน
0: ดิบๆเนี่ยมันยังเป็นตัวอยู่นะปลากระดี่ตัวเล็กอย่างนี้ไหม
1: ใช่
0: มันจะใส่
1: ปลาถ้าต้มแล้วมันจะละลายเลยค่ะ
0: จะเป็นน้ำใช่ไหมไม่เป็นตัวใช่ไหมถ้าเป็นตัวนี่คือดิบใช่ไหมก็แสดงว่าเขาต้องดิบใส่ปลาดิบเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนรับประทานแล้วจะเป็นก็คงเป็นไปได้ช่วยอะไรไม่ได้แต่ผมไม่ผม

0: ผมเพลินว่าผมไม่ได้ทานก็เลยก็เลยไม่ได้
1: ค่ะ
0: ก็เลยไม่
1: แต่ช่วงหลังที่ทานกันเนี่ยเป็นปลาสำเร็จรูปหมดแหละก็รวยกันเป็นพันล้านแล้วปลาสำเร็จรูป
0: ถ้าสำเร็จรูปนี่คือต้องสุกแน่นอนใช่ไหม
1: สุกก็ไปปรุงรสใส่ขวดใส่ผงชูรสใส่สารกันบูดใส่หรือสารพัด
0: ก็ไป
1: อร่อยแน่นอนตำที่บ้านก็ยังอร่อยเลยเพราะเขาใส่มาให้หมดทุกอย่างเรียบร้อย
0: ไปมีผลกระทบอีกด้านหนึ่ง
1: ตลาดนี้เป็นพันล้านนะตลาดน้ำตาลาเนี่ยมันขวดแค่นี้เทแป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เจอกันกับพี่ไพศาลวันนี้วันที่7กรกฎาคมถ้าย้อนไป89ปีที่แล้วเป็นปีที่ญี่ปุ่นได้เปิดฉากสงครามรุกรานจีนอย่างเต็มรูปแบบและไฟสงครามได้รุกรานอย่างรวดเร็วดังนั้นขอเชิญให้ท่านผู้ชมเข้าไปใน Chinese Embassy BangkokFacebook นะคะสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยค่ะ2ชั่วโมงที่แล้วได้โพสต์คลิป2คลิปก็อาจจะเป็นจุดยืนของจีนเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกญี่ปุ่นลุกลามนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ทราบมาก่อนว่ามันมีทางรถไฟที่จมน้ำอยู่40ปีแล้วก็น่าจะเป็นความแล้งของเรานี่แหละมั้งทางรถไฟได้โผล่พ้นน้ำขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้พบกันครับคุณนันท์ครับวันนี้ลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ในศูนย์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เด็กฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์มีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมที่อาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซเอนโชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและในชุมชนมาสอนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน

จำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนในครั้งนี้

บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกเผยยังไม่ปรับครม.แค่กระตุกรัฐมนตรีโลกลืมเร่งสร้างผลงานและประชาสัมพันธ์ย้ำสัมพันธ์เพื่อไทยแน่นทำงานร่วมกันมา3เดือนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการประกาศให้รัฐมนตรีที่ถูกมองว่าเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเร่งสร้างผลงานทำให้รัฐมนตรีมีความคึกคักหรือไม่ว่าคึกคักมาตลอดไม่ได้เพิ่งคึกคักไม่ได้เป็นเรื่องสนุกสนานเพราะทุกคนทำงานเต็มที่ในรัฐบาลเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีทุกคนได้รายงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ละคนได้ทำอะไรไปแล้วเพื่อให้รัฐมนตรีรับทราบและแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเพื่อให้รัฐมนตรีทุกคนได้สื่อสารการทำงานให้พี่น้องประชาชนรับทราบมากขึ้นส่วนจะมองไปที่กระทรวงไหนเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มองทั่วไปทุกกระทรวงมีความสำคัญเหมือนกันรวมถึงกระทรวงในโควต้าพรรคเพื่อไทยด้วยขอให้ทุกคนร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงให้ประชาชนรับทราบมากที่สุดโดยให้กรมประชาสัมพันธ์และโฆษกรัฐบาลประสานกับโฆษกแต่ละกระทรวงเพื่อเผยแพร่ผลงานออกไปให้มากที่สุดส่วนพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเมื่อเช้านี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นนิมิตหมายของการทำงานอันดีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทำงานกันมา 2-3 เดือนแล้วมีความเชื่อใจความคุ้นเคยและให้เกียรติซึ่งกันและกันจุลพันธ์พอใจผลงานรัฐมนตรีเพื่อไทยเร่งเครื่องประชาสัมพันธ์หากขาดตกบกพร่องนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีบนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการหารือเรื่องประเมิน KPI ของรัฐมนตรีหรือไม่ว่าการวัด KPI มีตลอดอยู่แล้วซึ่งต้องทบทวนตัวเองและดูเรื่องการทำงานที่ผ่านมาพยายามขับเคลื่อนให้ดีที่สุดและสุดท้ายประชาชนจะเป็นคู่ชี้วัดซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลรัฐบาลคงต้องติดตามอยู่แล้วพร้อมยืนยันว่าการพูดคุยกันเมื่อช่วงเช้าไม่ได้เป็นการพูดคุยถึงเรื่องกรณีดังกล่าวแต่เป็นการพูดคุยถึงการทำงานในภาพรวมเมื่อถามว่าฝั่งพรรคภูมิใจไทยมีการกำชับรัฐมนตรีโลกลืมในส่วนของฝั่งพรรคเพื่อไทยจะมีการกำชับในการทำผลงานของรัฐมนตรีหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่มีเหตุและหากติดตามดูการทำงานของทุกคนจะรู้ว่าพวกเราพยายามขับเคลื่อนการทำงานอย่างเต็มที่ขณะนี้สิ่งสำคัญคือการสื่อสารกับประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรืออะไรที่ขับเคลื่อนออกไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์ต้องสื่อสารให้ชัดเจนจะพยายามทำให้ดีขึ้นในการสื่อสารหากมีอะไรขาดตกบกพร่องคลันเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทปลายกรกฎาคมนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยของภาครัฐได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนและช่วยสร้างความมั่นคง

0: างการเงินให้กับคนไทยในระยะยาวกระทรวงการคลังโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.มีแผนจะจำหน่ายบอนด์ออมพลัสเพื่อทำให้จากเดิมที่การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นเรื่องไกลตัวกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานวัยสูงอายุหรือมนุษย์เงินเดือนโดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากกว่าการออมรูปแบบเดิมโดยจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ออมพลัสล็อตแรกวงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนกรกฎาคมนี้ซื้อเริ่มต้น100บาทเปิดขายผ่านวอลเล็ตสบน.บนแอปเป๋าตังค์และช่องทางใหม่ Bond Connect Platform ผ่านแบงก์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชัน Streamingหวังเพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงการลงทุนง่ายขึ้นพร้อมประกาศอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขจำหน่าย16กรกฎาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอนิดเบิร์นลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธานวิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาสวัสดีค่ะคุณดำรง
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณอ้อม
2: ค่ะ
3: คืนนี้มีเรื่องบ่นอีกแล้วนะครับ
2: บ่นคุณทรัมป์เหรอคะ
3: ครับคุณทรัมป์แหมแกแย่จริงๆอะเอาอย่างนี้ก่อนต้องเล่าพื้นฐานให้ท่านผู้ฟังฟังก่อน
2: ค
3: ุณทรัมป์ก็ตั้งแต่ได้รับเลือกตั้ง

มาเป็นผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งที่สองเนี่ยก็สร้างเรื่องให้กับสังคมโลกมาโดยตลอดนะครับเพราะโลกก็วุ่นวายเพราะคุณทรัมป์เนี่ยแหละพูดกันตรงๆคราวนี้ระยะนี้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงมีการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ไม่น่าเชื่อครับจำเป็นต้องเล่าเรื่องนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลไม่รู้กติกาและกฎกติกาอะไรของฟุตบอลเนี่ยนะฮะก็ต้องขอเล่าอย่างนี้ครับอันว่าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันจะมีกฎกติกาอยู่ข้อนึงที่สำคัญก็คือว่าการต่อสู้กันในเรื่องเกมในเรื่องเตะฟุตบอลเนี่ยมันวิ่งมันเป็นกีฬาที่ใช้แรงวิ่งชนกันเตะลูกบอลไม่ถูกลูกบอลไปโดนหน้าแข้งโดนตัวคนอะไรเนี่ยนะฮะโดนโดยบังเอิญหรือโดนไปเพราะเกมหรือว่าโดนเพราะตั้งใจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าเผื่อคุณเล่นผิดกติกาเช่นห้ามเตะให้เตะฟุตบอลห้ามเตะแข้งขาหรือว่ากระทบกระแทกหรือดึงตัวคนหรือว่าวิ่งเวลาขึ้นไปมงแล้วก็ถือโอกาสเอาศอกฟาดคอคู่ต่อสู้เนี่ยนักฟุตบอลด้วยกันเนี่ยมีความผิดที่ได้รับก็คืออะไรครับคือถ้าทำรุนแรงไม่มากนักกรรมการก็จะยุติการแข่งขันให้ฝ่ายที่เสียเปรียบได้เตะลูกตั้งเตะและก็ให้ใบเหลืองกับฝ่ายที่ทำรุนแรงนะฮะแต่ถ้าทำรุนแรงเกินเหตุโอ้โหมันรับไม่ไหวเลยเนี่ยกรรมการก็มีสิทธิ์ชูใบแดงเมื่อคุณถูกกรรมการชูใบแดงหรือคุณเล่นรุนแรงติดต่อกันสองครั้งในการแข่งขันหนึ่งเกมเนี่ยกรรมการก็มีสิทธิ์ให้ใบแดงให้การให้ใบแดงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องออกนอกสนามไปเลยไปนั่งดูอยู่กับเพื่อนไม่มีสิทธิ์ที่จะลงมาเตะมันก็จะทำผลเสียหายให้กับทีมชาติของตัวเองก็คือก็จะเหลือนักเตะเพียง10คนปกติแต่ละทีมเนี่ยแต่ละฝ่ายแต่ละประเทศนี่จะมีข้างละ11คนแต่ถ้าคุณโดนใบแดงไปคนหนึ่งหรือ2คนเนี่ยพอโดนไป2คนคุณก็จะเหลือ9คนในขณะที่คู่ต่อสู้ของคุณก็มีครบ11คนคุณก็มีความเสียเปรียบมีโอกาสที่จะแพ้ได้ง่าย คราวนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งทีมชาติอเมริกาเนี่ยนะครับก็เตะรอบ32เนี่ยเพื่อที่จะลงมาอยู่ในรอบปัจจุบันนี้คือ16ทีมชาติเนี่ยอเมริกาเตะกับแข่งกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาฝ่ายบอสเนียเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นเกเรเกตุงครับเล่นรุนแรงก็คงจะทำให้นักฟุตบอลฝ่ายอเมริกันเนี่ยก็เล่นรุนแรงตอบก็มีนักฟุตบอลคนหนึ่งตำแหน่งเขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งก็คือสไตรเกอร์ก็คืออยู่กองหน้าเป็นดาวยิงอ่ะเป็นผู้สไตรเกอร์นี่นะครับเขาชื่อฟอลารินโบแกนจำชื่อนี้ไว้นะเบอร์9ฟอลารินโบแกนของทีมสหรัฐอเมริกาโดนกรรมการให้ใบแดงต้องไล่ออกจากสนามก็ไม่เชิงไล่ฮะก็ไม่มีสิทธิ์ลงสนามนั่งดูอยู่ได้และโทษมันไปถึงอนาคตก็คือว่าในการแข่งครั้งต่อไปเนี่ยคนที่ได้ใบแดงคนเนี้ยไม่มีสิทธิ์ลงแข่งนี่คือสำคัญคุณหมดสิทธิ์ลงแข่งแต่นี่ในโบแกนเนี่ยเป็นสไตรเกอร์เนี่ยเป็นสตาร์ด้วยเป็นดาวด้วยของทีมอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้ใบแดงไปก็แปลว่าในการแข่งเมื่อเช้านี้เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะลงนะครับเพราะว่าคราวที่แข่งกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเขาโดนรับใบแดงไปเพราะนั้นโทษมันมาถึงเมื่อเช้านี้ก็คือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะลงแข่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ
ประธานา

0: ธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของคุณอ้อมก็คือเข้าใจว่าทางโค้ชของทีมชาติอเมริกันเนี่ยก็คงไปขอให้นายโดนัลด์ทรัมป์ท่านประธานาธิบดีเนี่ยช่วยหน่อยช่วยเจรจากับผู้จัดการใหญ่หรือผู้อำนวยการประธานใหญ่ของฟีฟ่าฟีฟ่านี่คุณผู้ฟังที่ไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลก็โปรดทราบไว้ว่าก็เป็นองค์กรที่ใหญ่มากรวยมากครับได้เงินจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลไม่ใช่แต่แค่บอลโลกนี่นะฮะบอลทั้งปีเลยที่แข่งกันอยู่ในอังกฤษในอเมริกาในเยอรมนีในสเปนอะไรแล้วรวมถึงในไทยหรือในเอเชียเนี่ย ฟีฟ่าได้มีรายได้จากการถ่ายทอดก็มีเงินหนามีเงินเยอะคนที่ใหญ่ที่สุดก็ชื่ออินฟาติโน่นะครับอินฟาติโน่นายคนนี้เนี่ยท่านจะเห็นเขาในการแข่งบอลโลกเนี่ยเขาจะใส่สูทสีไม่สีน้ำเงินก็สีดำคือเขาโกนผมหมดหัวโล้นนะฮะแล้วเขาก็จะนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็จะแวดล้อมไปด้วยคนสำคัญของคือแกไปดูหมดไม่ว่าจะประเทศแข่งวันไหนแข่งอเมริกาแกก็ไปอเมริกาวันไหนแข่งที่ประเทศอีกประเทศหนึ่งก็คือแคนาดาแกก็ไปที่แคนาดานะครับหรือวันไหนแข่งที่เมืองจังโก้นะฮะเม็กซิโกก็แกก็จะไปดูหมดแล้วแกก็จะนั่งอยู่มีคนนั่งล้อมรอบเยอะเชียวก็นายท่านผมเข้าใจว่านายทรัมป์เนี่ยก็คงขอไปยังฟีฟ่าขอไปยังนายอินฟานติโน่เนี่ยว่าช่วยรุ่มอร่วยหน่อยเถอะขอให้สไตรเกอร์ดาราทีมของอเมริกาเบอร์9ที่ชื่อโบแกตเนี่ยได้ลงแข่งด้วยเหอะเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้ผลครับเมื่อเช้าไอ้หมอเนี่ยได้ลงแข่งด้วยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่เห็นได้เก่งได้ช่วยเหลืออะไรกับทีมอเมริกาเลยเมื่อเช้าอเมริกาแพ้เบลเยียมเบลเยียมยิงประตูอเมริกาพลุนเลย4ประตูยัง4ต่อ1ผมคิดเอาการที่ในทรัมป์ทำอย่างนี้เนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์โดนตำหนิจากนานาอารยประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหรือได้มาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องตำหนิในทรัมป์ที่ใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้บารมีและในขณะเดียวกันน่ะต้องตำหนิฟีฟ่าด้วยตำหนินายอินฟานติโน่นี่ด้วยนะครับเป็นคนเป็นคนอิตาเลียนนะฮะเป็นชาวอิตาเลียนเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในฟีฟ่าครับทำไมไปยอมในทรัมป์ผมคิดว่าอย่างเนี้ยคุณทรัมป์เป็นผู้นำของโลกแล้วก็มาทำอะไรที่มันผิดกฎผิดกติกาอารุ่มอร่วยมันก็จะทำให้เสียระบบของโลกผมคิดมองง่ายๆโลกมันก็จะเสียระบบไปหมดต่อไปองค์การสหประชาชาติออกกฎออกกติกาอะไรมาศาลโลกออกกฎออกกติกาอะไรมาหรือการประชุมใหญ่ๆเกี่ยวกับระดับโลก จะตกลงกันด้วยเรื่องอะไรเรื่องเรื่องน้ำเรื่องแดดเรื่องลมเรื่องการป้องกันโรคระบาดอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อตกลงกันแล้วออกเป็นกฎออกเป็นกิจการมาแล้วแล้วนายทรัมป์ก็มาแหกกฎนะฮะโดยถือบารมีถืออำนาจเนี่ยผมว่าผมรู้สึกเสียหายอ่ะผมว่าเขาเสียหายมากและผมคิดในใจผมคิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ คือเมื่อคืนผมนั่งดูข่าว CNN เนี่ยมันมีข่าวออกมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ไม่กล้าที่จะพูดในตอนเช้าเพราะว่ากลัวแปลผิดแต่ที่ผมเข้าใจในข่าวนั้นผมเข้าใจถูกหมดเลยคนเขาก็พูดกันตามภาษาชาวบ้านแบบไทยๆก็กลุ่นด่านายโดนัลด์ทรัมป์กันขมไปเลยทั่วโลกเลยนะครับถ้าผมเป็นผู้จัดการทีมเบลเยียมนะครับ

0: ที่แข่งกับอเมริกาเมื่อเช้าเนี้ยแล้วฟีฟ่าอารมณ์อร่วยให้คนที่มีโทษและไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงแข่งด้วยให้ลงแข่งได้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นเบลเยียมไม่แข่งเลยไม่อะนะฮะเราต่อต้านเลยไม่แข่งเลยและผมว่าถึงเวลาแล้วที่สมาคมฟุตบอลทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยต้องอัปเปหิในอิตาเลียนคนนี้อินฟันติโนเนี่ยที่ยอมโดนัลด์ทรัมป์นะครับเมื่อเช้านี้ก็ดูเบลเยียมก็เตะดีนะครับอเมริกาเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็เพิ่งจะมาเล่นฟุตบอลเมื่อไม่กี่ปีนี้เองแต่ว่าดูแล้วก็น่าชื่นใจแทนฟีฟ่าก็คือว่าอย่างการแข่งขันวันนี้ทุกอัศจรรย์เนี่ยเต็มไปด้วยคนอเมริกันหรือไม่ใช่คนอเมริกันแต่ว่าเชียร์อเมริกาใส่เสื้อสีแดงเสื้อยืดสีแดงกันหมดเลยนะฮะแทบจะไม่เห็นชาวเบลเยียมสงสัยว่าชาวเบลเยียมที่เข้ามาอยู่ในอเมริกานี่คงมีไม่เยอะนะฮะแล้วมองไปเราก็ไม่รู้ว่าสัญลักษณ์อะไรเป็นของเบลเยียมนะครับแต่เบลเยียมยิงอเมริกาได้4ประตูเนี่ยมันสะใจคุณดำรงจริงๆเลยนะครับนี่ก็คู่หนึ่งคู่ตอนเช้าคู่ตอนกลางคืนสเปนกับโปรตุเกสก็เป็นคู่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นบนเป็นฟุตบอลอยู่ในเกรดเดียวกันความสามารถชั้นของฟุตบอลของโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยมันก็สูสีกันก็ปรากฏว่าสเปนชนะโปรตุเกสก็ตกรอบไปในคริสเตียโนโรนัลโดก็ หน้าเสียหน้าแห้งนะครับเพราะว่าไม่สามารถยิงประตูสเปนได
1: ้
0: ทั้งที่เป็นนักฟุตบอลคนที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งก็ว่าได้ก็เป็นจริงนะครับถ้าวิเคราะห์นะฮะคืออย่างเราดูเข้ามาตั้งแต่เขาหนุ่มวัยรุ่นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาอายุ41ปีแล้วเนี่ยไอการที่จะทำประตูได้เนี่ยมันต้องวิ่งมันต้องใช้แรงมากนะครับแต่ว่าตอนนี้คริสเตียโนโรนัลโดก็หมดแรงแล้วอ่
1: ะ
0: เลยไม่สามารถจะช่วยทีมชาติของตัวเองได้ก็คงจะเป็นอีกรายหนึ่งที่ลาออกจากทีมชาติหลังจากที่เนมาของ
1: บราซิล
0: ลาออกไปแล้วนะครับส่วนสเปนก็ได้ประตู1ประตูครับนี่ก็คือเรื่องของฟุตบอลนะฮะ
1: ค่ะคืนนี้คุณดำรงดูหรือเปล่าคะ
0: คืนนี้ยังไม่ค่อยมีคู่ที่ผมยังไม่ได้เช็คเลยครับว่าคู่นี้คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บเดียวครับว่ามี
1: ตุ๊กตินี่ตีสามค่ะคุณดำรงมีสวิตเซอร์แลนด์กับโคลัมเบียค่ะพอดีอ้อมเปิดไว
0: ้ตีสาม
1: มีคู่เดียวใช่ค่ะคู่เดียวเนาะวันนี้
0: เดียวเหรอครับ
1: พรุ่งนี้คู่เดียวนะคะหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะคู่เดียวแหละ
0: งั้นขอมาดูเช้าดีกว่านอนสบายสบายดีกว่าครับไม่
1: ค่ะ
0: ทรมานร่างกายนะฮะขอนอนสบายสบายดีและเช้ามาดูเทปที่เขาเอามาฉาย
1: ค่ะได้เลยค่ะคุณดำรงเชียร์ทีมไหนคะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียค่ะคุณดำรง
0: ผมเชียร์โคลอมเบียครับ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะมีอะไรจะฝากไว้ไหมคะวันนี
0: ้ก็จะฝากหน่อยว่าบ้านเมืองเรามันยุ่งจังเลยนะคุณดำ
1: ค่ะ
0: โอ้โหไอ้เรื่องตอนนี้ก็มีเรื่องโกงสอบกันกลายเป็นว่าเริ่มปรากฏชื่อแล้วนะฮะปรากฏตัวย่อนายกก็ตั้งกรรมการสอบภาคข้าราชการมหาดไทยนะครับมีอธิบดี3คนโอ้คนที่มาทำผิดคอร์รัปชันช่อราชบังหลวงครั้งนี้เนี่ย มันไม่ใช่ข้าราชการชั้นต่ำ
1: ค่ะ
0: ประเทศเราเลยเรามีอธิบดีเนี่ยอธิบดีคือคนที่ก็บริหารบ้านเมืองอยู่ในกระทรวงเป็นหลักแล้วมา

0: ัวเรือใหญ่เขาก็กำลังตามกันว่าดูผมดูรายการคุณบากบั่นบุญเลิศเนี่ยนะฮะที
1: ่
0: รายการ The Nation ซอย22ช่อง22เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะดูซิว่าตัวการใหญ่เนี่ยจะหลุดลอยไปไหม
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็ตอนนี้เขาเจอ 5,000 คนกระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนนะคะคุณดำรง 5,000 คนเลยอ่ะเขาก็ส่งปปช.ลุยต่อเลยค่ะตอนนี
0: ้แล้วตอนนี้ที่ผ่านมาที่บรรจุไปแล้วแล้วครับ
1: ค่ะ
0: คนที่บรรจุไปแล้วถ้าโดยผ่านการแก้ผลการสอบแล้วก็เสียเงินซื้อตำแหน่งด้วยซื้อให้สอบได้ด้วยเนี่ยเป็นแสนๆแล้วก็มีความผิดผิดกฎหมายก็ต้องออกจากราชการมา
1: ค่ะ
0: มาติดคุกแล้วเงินก็จ่ายไปแล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าฟาดินลงโทษกันแล้วกันนะครับ
1: ค่ะตามกันต่อเรื่องนี้นะคะก็มันเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนเหมือนกันนะคะคุณดำรง
0: สั่นคลอนดีครับถ้าเผื่อรัฐบาลตัวตัวใหญ่ไม่ได้อะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคนที่ย้ายอะไรกันนี้ก็อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกก็เป็นเจ้ากระทรวงอยู
1: ่ค่ะ
0: มันก็กระทบกระเทือนถึงท่านนายกถึงรัฐบาลด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรื่องนี้มันเงียบไปเหมือนน้ำมันราคาน้ำมันแพงสอบกันแล้วไอ้โม่งเป็นใครก็ยังไม่รู้แน่ชัดเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าบ้านเมืองเราน่าเป็นห่วงอ่ะผมเป็นห่วงจริงๆมันจะไปกันยังครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ได้เลยค่ะคุณดำรงโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหม
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
1: เป็นประโยคที่น่าสนใจเนาะเป็นแบบนี้บ้านเมืองจะไปยังไงต่อที่คุณดำรงทิ้งท้ายไว้นะคะ
2: เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดคุณอ้อมรอวันที่จะมีการแก้ไขหรือมีอะไรสักอย่างที่เราไม่ต้องทนกับเรื่องแบบนี้มีแบบนี้มาโดยตลอดเลยนะคะบ้านเมืองเราจนคนเขาล้อกันนะชินหรือยังเมื่อกี้ที่คุณอ้อมกับคุณดำรงคุยกันเรื่องบอลของอเมริกานี่นะไหมเนี่ยตื่นแต่เช้ามาเพื่อนโทรมาเลยแกรู้ยังเนี่ยอเมริกาเนี่ยกรรมมันตามทันแล้วเห็นไหมแพ้หลุดลุยมันก็ขำจริงๆเลยคนที่เขาเป็นแฟนบอลนี่นะก็คุณดำรงคุณอ้อมคงไม่ได้ดูแต่คุณดำรงท่านก็คงไม่ได้ดูแล้วก็แต่แฟนก็คงจะดูไหมเองวันนี้ก็เดี๋ยวยับโควิดจะตีสามทุ่มครึ่งเนี่ยจบรายการไหมก็กินนอนอยู่หน้าทีวีแหละคุณอ้อมหาความสุขให้ชีวิตแต่คนละแบบนะคะ
1: ไม่รู้ว่าทรัมป์เขาโมโหเรื่องฟุตบอลหรือเปล่าไปเวียงใส่อิหร่านอีกแล้วนะคะตอนนี
2: ้อีกแล้วเหรออ
1: ีกแล้วค่ะเหนื่อยกับทรัมป์จริงๆ
2: แกเหวี่ยงเพราะว่าตัวแกวัยนี้แหละมั้งนะฮะทำไมเราจึงได้มาเฟียมาเป็นผู้นำโลกนะงงจริงๆ
1: ค่ะเป็นคนที่เอาแน่ไม่ได้จริงๆเนาะกับอารมณ์เขาเนี่ย
2: คนในอเมริกาเขาก็พูดกันนะครับพวกตลกคอมเมดี้แล้วก็พูดกันเวลาเขาเอามาล้อเล่นเขาก็พูดนำพวกคุณเป็นแบบนี้เขาก็ขำกันไม่ก็ไม่รู้มันจะไปยังไงอย่างที่คุณดำรงบอกเหมือนกันนะคะสองทุ่มสามสิบสองนาทีค่ะคุณอ้อมวันนี้ไหมก็มีเรื่องลี้ลับประจำวันอังคารในคอลัมน์ร้อยพูดพันวิญญาณของเรานะคะเรื่องน่ากลัวดีมกันนี่ชีวิตที่ตามติดจนวาระสุดท้ายเป็นเรื่องจริงที่คุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งเนี่ยเขียนมาลงผู้สร้างกุศลน่าสนใจทีเดียวนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: เด
1: ี๋
2: ยวพักกลางรายการกันก่อนดีไหมคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: ค่ะ
3: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวาอาซี1822หม้อแรงดันอั

0: เมกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างคู่สม on radio นะคะพี่สุภชัยอะค่ะพี่ไหมส่งสติกเกอร์แบบว่าทำหน้าผีหลอกมาน่าจะรอแล้วนะคะเรื่องผีหลอกนะคะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยที่เจอพี่ไหมพี่ไหมเล่าเรื่องผีเนี่ยพี่ไหมเป็นพี่ไหมเป็นแม่หมอไปแล้ว
4: ทั้งคณะของเราแล้วก็คณะกรมการขนส่งทางบกที่ไปเหมาที่พักของคุณเฟียสที่บ้านเวียงเหล็กนะฮะหมายก็ไม่รู้จักท่านและไม่เคยเจอท่านเหล่านี้เลยพอเจอหน้าไหมพอคุณเฟียสเขาแนะนำอ๋อนี่คุณหมายที่จัดรายการวิทยุอ๋อพี่หมายที่เล่าเรื่องผีฟังตลอดกลัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่กลัวหรอกนะคะเพราะว่าบางเรื่องก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเรื่องนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวเลยคุณอ้อมนะ
3: คะ
4: เรื่องนี้ชีวิตที่ตามติดจนวาระสุดท้ายคุณหมอท่านที่อยู่ในแผนกรังสีวิทยาท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวจริงๆเนื่องจากความที่ผมเนี่ยเป็นหมอแต่ก็ชอบไปพูดคุยกับคนไข้พอผมสิ้นสุดการเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเรียบร้อยก็ย้ายกลับมาประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่เดิมต้นสังกัดเลยนะคะตอนย้ายมาอยู่ใหม่ๆก็มีตำแหน่งเป็นแพทย์ประจำบ้านนะคะหรือที่เรียกว่า resident นี่แหละแต่มาอยู่ในภาครังสีวิทยาภาครังสีวิทยาเนี่ยแบ่งย่อยง่ายๆเลยเป็น3แผนกคือรังสีวินิจฉัย radio dionic dioxanoxis นะคะผิดถูกก็ตามนี้นะคะเวชศาสตร์นิวเคลียร์เมดิซินและก็รังสีรักษาเรดิโอเทอราพีเห็นไหมมันไม่ได้มีแต่เอ็กซเรย์อย่างเดียวมันมีหลายอย่างนะคะพอคุณหมอเริ่มทำงานที่แผนกรังสีวินิจฉัยหรือเรียกสั้นๆว่าแผนกเอ็กซเรย์เนี่ยก็ต้องทำงานกับผู้ป่วยที่เป็นโรคสารพัดที่เขามาเอ็กซเรย์อาศัยที่เป็นคนชอบคุยกับคนไข้ก็เลยได้วัตถุดิบเยอะแยะเลยบางท่านเป็นอย่างนี้คุณอ้อมบางท่านเนี่ยช่างวิตกท้องเสียเล็กน้อยก็ระแวงจะเป็นมะเร็งก็มาเลยมาหาเอ็กซเรย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนร่ำรวยมากพอกินอาหารไม่อร่อยเข้าสักหน่อยเป็นอะไรเนี่ยท
3: ้
4: องไส้ส่องกล้องหน่อยสิหมอหรือจองห้องกลืนแป้งฉายรังสีเลยอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยมันจะพานเป็นมะเร็งทั้งที่ท่านไม่เป็นมะเร็งก็แบบนี้เลยนะคะมี108,900นะคะจากนั้นคุณหมอท่านที่เล่ามาเนี่ยก็บอกว่าจากนั้นแผนกถัดมาที่ผมวนมาทำงานก็คือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ฟังเหมือนว่ามันเกี่ยวกับอาวุธปืนสงครามใช่ไหมคนจริงไม่ใช่หรอกที่แท้ที่จริงแล้วเราก็ใช้สารกัมมันตรังสีแบบอ่อนๆเนี่ยหรือที่เรียกว่าเรดิโอไอโซโทปนะคะเข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัยและก็รักษาผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็คือเป็นโรคมะทั้งนั้นน่ะนะคะแผนกสุดท้ายที่เข้าไปทำงานก็คือแผนกรังสีวิทยาเราเรียกกันว่ารังสีรักษาหรือเดรดิโอเทอราพีนะคะไม่ใช่เทราน้องนะเรดิโอเทอราพีแปลว่ารักษาและที่แผนกสุดท้ายนี่เองครับเป็นสถานที่เกิดเหตุที่ผมลืมไม่ลงเลยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละมะของคุณหมอเนี่ยมีมะเดียวไม่ใช่มะเสงมะโรงก็คือมะเร็งนั่นแหละครับซึ่งการทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งดูเป็นเรื่อง

0: เครียดแต่หมอกับพยาบาลพวกเราเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ยอมเครียดเด็ดขาดเพราะคนไข้เขามาคนไข้กับญาติเขาก็กุ้มใจกันอยู่แย่จะตายอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณอ้อมโดยทั่วไปหมอก็ต้องทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งที่หมอก็รู้บางท่านเนี่ยมาเอ็กซเรย์นะทั้งที่มันก็ไม่มีรักษาหายคุณอ้อมเพราะมันเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นเนื้อร้ายบางทีมันก็ก้อนใหญ่ระดับ3ระดับ4ไปถึงนู่นแล้วนะคะถามว่าไม่ฉายรังสีก็ไม่ได้เพราะมันเกิดความปวดไงความทุกขเวทนามากเช่นปวดศีรษะมากไม่สามารถนอนได้บางคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายลามไปกระดูกสันหลังปวดหลังจะนอนไม่หลับก็มีร้องครวญครางทั้งคืนเราก็สงสารเนี่ยนะคะก็ต้องมาฉายแสงจำกัดการกระจายตัวของมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยและไอ้ตึกที่ผมอยู่เนี่ยคุณหมอเขาก็ฉลาดเขาไม่บอกโรงพยาบาลนะคุณอ้อมแกก็พูดแต่เพียงว่าไอ้ตึกแผนกรังสีรักษาของผมเนี่ยมันเป็นตึกใหญ่เราก็ต้องรับผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นในแต่ละปีแล้วก็ชั้นล่างของตึกเนี่ยต้องอุทิศห้องให้กับเครื่องฉายรังสีขนาดใหญ่เพราะว่าคนไข้เยอะนะคะแล้วก็ยังมีไอ้เครื่องซีทีสแกนพ่วงเข้าไปอีกโอ้ยจนแทบล้มตึกเนี่ยจึงขยายตึกแล้วก็ยังไม่พอแต่พอเราขึ้นบันไดก็จะเห็นรูปปั้นเนี่ยเขาทำไว้เป็นรูปนูนต่ำมารดาอุ้มลูกน้อยอยู่ทางด้านซ้ายมือโอ้ใครที่พอนึกภาพนี้ออกก็คงจะรู้โรงพยาบาลไหนนะคะพี่พยาบาลที่เขาสนิทกันทำวันเวรกลางคืนทำงานเวรกลางคืนก็เคยเล่าให้ฟังว่าวันดีคืนดีนะรูปที่แม่อุ้มลูกน้อยแต่เป็นภาพปูนปั้นนะคุณออมนะแต่เป็นภาพนูนต่ำภาพสินชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ได้มองเห็นรูปร่างแต่ก็เป็นภาพแต่ขนาดว่าเป็นภาพเนี่ยบางทีพี่พยาบาลเดินกลางคืนที่มันไม่ได้เป็นตึกสูติกรรมไม่ได้ตึกคลอดอะไรเลยก็ยังได้ยินเสียงร้องของเด็กออกมาก็เดินผ่านรูปนี่แหละเดินผ่านรูปปูนปั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องก็อ่ะก็บอกคุณหมอก็บอกพี่พยาบาลมาเล่าทำไมเราต้องอยู่เวรด้วยกันไม่ต้องเล่า พอเดินขึ้นชั้น3ก็จะเป็นห้องพักแพทย์ขนาดใหญ่ภายในก็มีเตียง2ชั้นห้องน้ำในตัวเสร็จนะคะแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยกลางวันมันยังพอทำเนาแต่ถ้ากลางคืนน่ะมันจะมืดสนิทเลยเวลาเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะวังเวงเงียบได้ยินเสียงรองเท้าขนาดรองเท้าพยาบาลก็เป็นรองเท้าที่เงียบแล้วนะเดินเบาไม่ได้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยนะก็ยังวังเวงยังได้ยินเสียงเลยค่ะถ้าเราวันไหนต้องนอนเวรก็คือหมายความว่าเราจองคนเดียวทั้งชั้นนั่นแหละเงียบและเพื่อไม่ให้มันเงียบเหงาเกินไปหมอบางท่านก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเพื่อนแล้วก็เปิดไฟให้สว่างเพราะอะไรจุดๆๆกลัวผีนั่นแหละครับทีนี้วันหนึ่งครับผมก็รับเคสคนไข้เป็นผู้ป่วยหญิงชราเชื้อสายชาวจีนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณอมที่เป็นคนแก่ๆหน่อยอะค่ะ
1: คนแก่ๆหน่อย
0: อาม่าเนาะอาม่านะ
1: อาม่า
0: ค่ะเรียกว่าอาม่ากันแล้วกันอาม่าเนี่ยท่านมีประวัติน่าสนใจเพราะมาด้วยอาการเพียงแค่ปวดหลังเองอะหลังส่วนบั้นเอวด้านล่างไปๆมาๆพอเข้าเครื่องสแกนตรวจสแกนตรวจละเอียดเท่านั้นถึงได้รู้ว่าอาม่ามีมะเร็งมะเร็งที่ปากมดลูกขั้นลุกลามลามไปกระดูกสันหลังแล้วก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายนั่นเอง
1: แปลว่าอาม่าไม่ได้ตรวจเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้อู้แต่เดี๋ยวนี้หน้ามะเร็งปากมดลูกอะไรเนี่ยวัยรุ่นเขาฉีดยาแล้วคุณอ้อม
1: ฉีดยาป้องกันใช
0: ่ใช่ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะอายุ12โรงเรียนก็จะส่งมาถามพ่อแม่ละให้ฉีดไหมบอกฉีดเลยฉีดเลยนะคะเพื่อป้องกันเดี๋ยวแต่อาม่ากับรุ่นนู้นนะคะท่านก็ไม่ได้ฉีดแหละทีนี้พอรู้ว่าเป็นโรคร้ายลูกหลานทราบก็ขอหมอเลยคุณหมออย่าเพิ่งบอกอาม่านะเพราะอาม่าอายุเยอะมากแล้วแล้วกลัวอาม่าจะหมดกำลังใจเอาอะเนื่องจากลูกก็บอกเจ้าตัวว่าอาม่าเป็นแค่ปวดหลังนะอาม่าเอื้ออยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันก็กลับบ้านได้แล้วแกก็เลยยอมนอนไงยอมนอนอยู่ที่วอร์ดชั้นหญิงชั้น5ของตึกนั่นแหละเวลาคุณหมอไปตรวจคนไข้ตามวอร์ดตอนเช้าตอนเย็นก็จะต้องมาหาแกก็ร่ำร้องทุกวันตั้งแต่วันแรกที่มาเลยว่าขอกลับบ้านขอกลับบ้านเถอะตอนนั้นแรกตอนแรกเรายังไม่ได้คิดอะไรมีใหญ่ที่ลูกจะทับทานว่าให้อยู่ต่อไปหายก่อนอาม่าเพราะลูกรู้ไงมันรักษาการทำเคมีอะไรต่างๆมันต้องใช้ระยะเวลาไงคุณอ้อมทีนี้พอผ่านไปได้สักสัปดาห์หนึ่ง7วันแล้วนะวันหนึ่งคุณหมอก็เดินราววอร์ดและเช้าตอนเช้าเสร็จก็สังเกตว่าอาม่าก็ดูเพลียไปเวลามาเยี่ยมก็เลยเจรจาถามลูกชายอาม่าว่าทำไมอาม่าดูเพลียล่ะกินได้นอนหลับไหมเนี่ยคุณลูกชายก็บอกว่ากินเนี่ยพอได้ครับแต่แม่บ่นนอนไม่หลับก็เลยมาถามอาม่าโดยตรงเองคุณหมอก็เป็นคนใส่ใจนะ

ที่นอนไม่หลับนี่เป็นเพราะอะไรอาม่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าด้วยว่าไอ้แปลกที่ก็คงไม่ใช่เพราะอาม่าอยู่มาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็ชินที่มันก็ต้องนอนหลับแล้วล่ะแต่อาม่าไม่ตอบค่ะพูดย้ำแต่ว่าฉันอยากกลับบ้านแล้วถ้าทางอาม่าน่ะฟังเหมือนกลัวอะไรเนี่ยแต่ก็น่าแปลกว่าจากนั้นมาอาม่าแกก็ทรุดลงจนเหมือนว่าแกจะไม่อยู่แล้วว่าคุณอ้อมคุณหมอหนักใจมาก

เองทำให้ผิวหนังแกเป็นแผลจากการฉายรังสีผมก็ได้ปรึกษาคุณหมอทางจิตเวชให้มาช่วยดูหน่อยหรือว่าแกเป็นภาวะซึมเศร้าทั้งที่ลูกก็มาล้อมเตียงอยู่ทุกวันคือให้กำลังใจในเวลากลางวันตลอดเวลาอาม่าไม่น่าจะซึมเศร้าลูกหลานเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังแล้วให้กำลังใจมาพูดคุยกระเซ้าเย้าหยอกพูดอาม่าบอกแม่ปวดหลังเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วก็แกล้งแย่แกนะฮะเป็นประจำอาม่าไม่น่าจะซึมเศร้าในเวลากลางวันแต่กลางคืนผมเดินมาดูเวรอาม่าเนี่ยอาม่าก็จะเขาจับมือแล้วแบบร้องแบบเหมือนครูว่าเขากลับบ้านเถอะเขากลับบ้านทอมอคนเดียวที่จะสั่งได้อะไรแบบเนี้ยผมก็แปลกใจก็คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกพอตกค่ำแกจะร่ำร้องกลับบ้านจนผู้ป่วยร่วมห้องท่านอื่นๆเนี่ยเขาแทบทนไม่ได้แกพูดคล้ายกับว่ากลัวอะไรสักอย่างที่จะเข้ามาหาแกยิ่งเวลาผ่านไปอาม่าก็ไม่ดีขึ้นจนลูกหลานต้องมาล้อมเตียงเพื่อดูเหมือนอาม่าจะจากไปแล้วนะหลายต่อหลายครั้งทีนี้วันหนึ่งครับเป็นช่วงที่คุณหมอเนี่ยมาอยู่เวรพอดีกินข้าวเสร็จผมก็ขึ้นไปดูความเรียบร้อยของวอร์ดผู้ป่วยพอโล่งคนแล้วก็เลยเข้าไปยืนเตียงอาม่าและไอ้ความที่ผมเป็นคนช่างพูดช่างคุยแล้วก็เห็นใจคนไข้อยู่แล้วก็เลยตอนนั้นลูกชายก็ยังไม่กลับก็บอกมาบอกว่าออกมาคุยข้างนอกหน่อยที่อยากจะรู้อะไรหน่อยพอห่างจากเตียงคุณแม่ลูกชายก็เพิ่งเผยเรื่องเล่าว่าทำไมคุณแม่ถึงกลัวคุณแม่เล่าว่ามันเริ่มคืนหนึ่งในแกที่ปวดกระดูกมากเลยแล้วพยาบาลมาฉีดมอร์ฟีนแก้ปวดให้แกก็ม้อยจากนั้นเมื่อตื่นมาก็เหมือนคลับคล้ายกึ่งฝันกึ่งจริงอะค่ะคุณอ้อมเคบอกว่าคลับคล้ายว่าเห็นคนมายืนอยู่ที่ปลายเตียงเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะผมยาวมากชุดที่ใส่เป็นสีดำดำเห็นไม่ชัดแต่ในอ้อมแขนเขาอะอุ้มทารกไว้คนหนึ่งนะผู้หญิงคนนั้นก็ยืนมองแกอยู่นานมากจนแกขนลุกเกรียวแต่แกก็ไม่ได้ทำอะไรผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทำอะไรเป็นอย่างเนี้ย5 คืนติดกันแล้วก็มาเกือบตี5ทุกคืนจนเมื่อถึงเวรนางพยาบาลพากันมาวัดตลอดผู้ที่มายืนน่ะผู้เรียกว่าผู้ไร้ร่าง2คนนั้นน่ะก็คือแม่กับลูกก็ประลาสนาการไปนะแต่ในช่วงสัปดาห์หลังๆผู้หญิงคนนี้ก็พยายามเข้ามาใกล้จนในที่สุดแกเห็นหน้าได้ค่ะก็จำได้ว่าอ๋อคนที่มายืนในผมยาวเนี่ยมันเป็นอดีตลูกสะใภ้คุณอ้อมเป็นอดีตลูกสะใภ้ที่เสียชีวิตไปนานแล้วพร้อมกับลูกในท้องนี่ไงมันเป็นเรื่องเป็นชื่อของเรื่องนี้นี่ชีวิตที่ตามติดจนวาระสุดท้ายลูกสะใภ้เนี่ยเขาจากไปนานแล้วพร้อมกับลูกในท้องแล้วพอเขามาใกล้ๆเขาก็ยื่นมือมาหาแกโอ้โหแกก็แทบช็อกแล้วแกก็เขาก็กวักเรียกแกแล้วบอกให้ไปอยู่ด้วยกันถึงตอนเนี้ยเริ่มลำดับเหตุการณ์ออกแล้วว่าไอ้ช่วงที่แกเป็นอาการหนักๆก็คือตอนที่แกเกือบจะสิ้นใจอ่ะกอบกับแกการที่แกไม่ได้นอนหลับเป็นเวลาหลายวันนะทำให้แกกระปกกระเปี้ยแกแทบจะไปในช่วงที่ลูกหลานรู้สึกวันนั้นเลยอ๋อแกเริ่มจิตหลอนเนี่ยเหมือนมีคนมาเนี่ยก็เลยรุ่งขึ้นก็เลยลงเวรแล้วก็พอปลอดคนปุ๊บผมอยากรู้เรื่องเลยว่าอาม่าเพ้อไปเองหรือว่าอะไรอาม่าก็ค่อยๆถามอะค่ะอาม่าก็ไว้ใจคุณหมออาม่าก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าแต่ก่อนจะเล่าแกก็นิ่งทำใจอยู่นานเลยนะสักพักแกก็มีหยาดน้ำตาไหลก็บอกว่าคุณหมอเรื่องมันนานมาแล้วนะว่าอยากจะเล่าให้ฟังฉันไม่อยากจะจำหรอกแต่ฉันรู้ว่าเขาอาฆาตฉันแกก็เล่าว่าสมัยสาวๆแกเป็นคนเป็นแม่ผัวเอาง่ายๆแม่ผัวคนจีนนะไม่ชอบลูกสะใภ้คนไทยหรอกบังเอิญว่าซ้วยตีเนี่ยมันไปถูกใจสาวไทยแล้วก็เอาเมียท้องเนี่ยมาอยู่ในบ้านด้วยสาวคนนั้นเขาเป็นคนเงียบๆแกก็เลยแบบแม่ผัวทั้งหกทั้งสับอะใช้ทำงานน่ะแล้วตอนนั้นเขาก็ท้องอยู่อะก็ยังใช้ให้ไปปีนตากผ้าบนดาดฟ้าแล้ววันหนึ่งมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ลูกสะใภ้หน้ามืดเพราะท้องแกก็พับตกลงมาท้องกระแทกพื้นแต่ไม่ได้ตกพื้นมาข้างล่างนะแต่ก็ร่วงลงมาละลงอาจจะมาเจอระเบียงอะไรอย่างเงี้ยแกก็จำไม่ได้นะมันนานมากแล้วทีนี้กว่าจะถึงมือหมอมันก็สายไงแพทย์บอกว่าแท้งลูกแล้วก็ตกแม่ก็ตกเลือดมากจนเสียชีวิตนั่นแหละหลังงานศพผ่านไปอาม่าก็จัดให้อย่างดีแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปซะจนสิ้นเลยจนหลาย10 ปีผ่านไปจนเนี่ยจนแกมานอนป่วยที่โรงพยาบาล นี่แหละไอ้ความทรงจำเก่าๆมันก็กลับมาคุณอ้อมและไอ้ความที่แกคิดว่าแกป่วยหนักอ่ะ
คนเรามักจะคิดถึงเรื่องเก่าๆไอ้ตอนที่เราเจ็บหนักนี่แหละคุณออมเขาถึงเรียกว่ากรรมไงแกก็บอกว่าโอ้แกนี่แกจะอยู่ไม่ได้นานแล้วใช่ไหมแกรู้ตัวว่าแกฝันอย่างเงี้ยแกก็คงจะไม่อยู่นานแล้วล่ะก็ใจมันหดหู่มันไม่ไหวแล้วทั้งนั้นที่แกก็ไม่

0: รู้นะว่าแกเป็นโรคอะไรอ่ะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณหมอเนี่ยคุณหมอเป็นอาจจะเป็นจิตวิทยาที่ดีมากคุณหมอก็เลยบอกอ่ะมาฟังผมนะผมก็อธิบายให้แกฟังอย่างนี้ว่าสมมติฐานของโรคแล้วก็แนวรักษาปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องทางใจเรารักษาแบบฝรั่งแบบวิทยาศาสตร์ไอ้เรื่องละเอียดอ่อนมันอยู่ในใจของอาม่าเองนะมันไม่ได้คิดว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วมันจะต้องตายอ่ะคนเรามันละเรื่องละสังขารมันไม่มีใครหนีกดไตรลักษณ์ไปได้นะก็อธิบายเยอะเลยล่ะจนอาม่าก็สงบลงพอจิตคนไข้สงบแล้วผมก็เลยบอกบทสวดมนต์ให้กับอาม่านะก็ก่อนจากเดินออกมาเงียบๆวันนั้นลงเวรแล้วผมก็ได้เล่าเรื่องราวที่ได้ยินจากปากอาม่าให้ลูกชายฟังแล้วก็โอ้นี่ยังเป็นอย่างนี้นี่เองผมก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้ทำบุญถวายสังฆทานถวายพระตาหารเพลให้พระสงฆ์อาพาธที่ตึกสงฆ์ที่อยู่ถัดไปนี่ก็แล้วกันไม่ต้องไปไกลแล้วก็บอกอาม่าด้วยนะอาม่าไม่ไหวไม่ต้องกังวลขอให้โทรมือถือลูกไปทำขอให้โทรมือถือเข้ามาบอกให้ฟังเสียงพระสวดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานคุณหมอฉลาดมากเลยนะคุณอ้อมแล้วก็ส่งส่วนอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของผู้หญิงคนที่ว่านั้นลูกชายอาม่าก็น่ารักมากเขาคนนี้รักแม่แล้วก็ไปทำที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างเลยค่ะวันต่อๆมาคุณหมอก็ไม่มีคนไข้ดูแลแล้วที่ชั้น5แล้วก็เลยไม่ได้ไปที่ราวที่อาม่าอยู่เพราะว่าคุณหมอก็มีอาการงานยุ่งแต่เมื่อกลับไปอีกทีสอบถามอาการอาม่าจากพยาบาลก็พบว่าคุณอาการอาม่าอาการดีขึ้นตั้งแต่หลังจากวันที่ไปทำอุทิศส่วนกุศลนั่นเองนะคะผมวางปุ๊บผมก็เลยขอลงไปดูด้วยตัวเองปรากฏว่าประหลาดมากที่อาม่าสามารถชันตัวลุกขึ้นมากินข้าวได้เองอ่ะหน้าตาดูแจ่มใสแบบคนละคนกับไอตอนที่ป่วยเลยจากการที่ได้ไปทำบุญเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณทั้งสองนั่นแหละนะคะเรื่องเวลามันก็ลดความรุนแรงลงนะคะแล้วอาม่าก็ดีขึ้นนะคะในที่สุดก็อาม่าบอกว่าฉันจะไม่ลาลับไปจากโลกนี้แล้วใช่ไหมอาม่าก็ได้กลับบ้านแต่ก็ไปรักษาตัวที่บ้านต่อนะคะหลังจากที่เสร็จกระบวนการที่โรงพยาบาลแล้วนะคะคุณหมอบอกว่านึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรก็รู้สึกไม่ได้ก็จะต้องเขียนมาเล่าในคุณสร้างผสมอยากจะบอกว่ากรรมน่ะมันมีวิธีย้อนกลับมาให้เราชดใช้ตามทางของมันเสมอวิธีแห่งกรรมใครทำอย่างไรจะได้อย่างนั้นไม่ว่าจะกรรมดีหรือไม่ดีทำดีเนี่ยมันก็จะยังผลส่งให้เรามีสติที่จำใสก่อนสิ้นลมหายใจด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะช่วงที่เรามีชีวิตอยู่หรือช่วงที่เราใกล้จะหมดอายุไขแล้วก็ตามค่ะคุณอ้อมนี่แหละค่ะเป็นกฎธรรมชาติที่องค์สมเด็จพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ท่านได้ตรัสไว้นะมาแล้วก็ยังสอนใจได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะเรื่องลี้ลับก็จะปิดท้ายด้วยข้อคิดที่ดีๆเสมอนะพี่ใหม
0: ่ค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาวันนี้เราพูดเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วที่คุณดำรงทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการโกงพี่ใหม่จำได้ไหมว่าอ้อมเคยเล่าเรื่องแว่นตา AI อ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ใช่จำได้เลย
1: แว่นตา AI ที่มันเวลาที่เราใส่เนี่ยเข้าในห้องสอบแล้วอ่ะมันก็จะไปสแกนคำถามแล้วมันก็จะส่งไปที่สมอง AI แล้วก็ทำคำตอบกลับมาให้เราเรียบร้อยนะคะทำคะแนนเต็มกันเกือบทุกคนเลยนะคะคือตอนนี้ถึงแม้การใช้แว่นตาอัจฉริยะเพื่อโกงข้อสอบจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การพัฒนาของ AI เนี่ยทำให้อุปกรณ์เหล่านี้มันมีขนาดเล็กลงราคาถูกลงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถเชื่อมต่อกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คำถามและแสดงคำตอบบนเลนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะจึงสร้างความวิตกกังวลว่าการทุจริตในการสอบจะตรวจจับได้ยากกว่าเดิมแต่กำลังจะพูดถึงว่าบ้านเราไม่ใช่ใช้แว่นตา AI นะคะอันนั้นทุจริตโดยบุคคลนะพี่ใหม่เนาะ เป็นเส้นทางเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นขบวนการอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ ตอนเนี้ยที่จะมาพูดถึงแว่นตา AI เนี่ยมีการบอกด้วยนะคะว่าการออกข้อสอบในปัจจุบันนี้เนี่ยมันควรจะเน้นการวิเคราะห์ดีกว่าไหมไม่ใช่ว่าเป็นกาถูกกาผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไหมมันควรจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ
0: เรื่องอัตนัยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อ
1: ั
0: ตนัย
1: น
0: ะคะ
1: ใช่ใช่หลายประเทศเริ่มเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างจริงจังนะคะอย่างจีนเนี่ยเขาก็จะมีสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือเกาเข่านะคะนี้เป็นการสอบใหญ่เลย ต้องผ่านการตรวจสอบแว่นตาทุกคนก่อนเข้าสอบค่ะส่วนที่อังกฤษนะคะหน่วยกำกับดูแลการสอบของอังกฤษเตือนว่าแว่นตา AI หรืออุปกรณ์อัจฉริยะขนาดเล็กเช่นหูฟังไร้สายอาจจะกลายเป็นช่องทางใหม่ของการทุจริตในการสอบเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันกำลังทบทวนกฎระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับการใช้อุป

0: กรณ์ AI ในสนามสอบเพิ่มเติมนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ากรณีที่ถูกตรวจพบเนี่ยอาจจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพราะมีความเป็นไปได้ว่าการใช้เทคโนโลยีลักษณะนี้แพร่หลายกว่าที่สังคมรับรู้งานวิจัยของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกงเนี่ยเขาตอกย้ำถึงศักยภาพของแว่นตา AI เขาพบว่าเวลาที่เราใส่ไปมองที่ข้อสอบแว่นตาอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันสามารถส่งภาพคำถามไปยังระบบ AI เพื่อประมวลผลและส่งคำตอบกลับมาแสดงบนเลนส์ได้ทันทีผลการทดลองพบว่าคะแนนที่ AI ทำได้เนี่ยอยู่ในกลุ่ม5อันดับแรกของชั้นเรียนที่มีนักศึกษามากกว่า100คนค่ะพี่ไหมแล้วก็มันสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของห้องอย่างชัดเจนนะคะผลการทดลองนี้นำไปสู่คำถามสำคัญว่าในยุคที่ AI สามารถตอบโจทย์ข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี้ยระบบการศึกษายังควรเน้นการท่องจำเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับความสามารถของเทคโนโลยีนะคะนักวิชาการด้านการศึกษาเห็นตรงกันว่าการห้ามใช้ AI เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันสิ่งสำคัญคือการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การตั้งคำถามและการตัดสินใจของผู้เรียนเพื่อไม่ให้พึ่งพา AI นะคะจนสูญเสียความสามารถในการคิดด้วยตัวเองค่ะเนี่ยอันนี้จริงๆนะพี่ใหม่เนาะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะตั้งคำถามนะคะเนี่ย AI มันก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วแม้แว่นตาอัจฉริยะจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลแต่ในอีกด้านนึงก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาและการวัดผลกำลังเจอจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะซึ่งไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในการสอบเท่านั้นแต่ยังเป็นบททดสอบว่าโลกการศึกษาจะสามารถปรับตัวให้ทันยุค AI ได้เร็วแค่ไหนนะคะเมื่อ AI มันมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องปรับหนีมันเนาะพี่ใหม่นะในระบบการศึกษา
1: เมื่อกี้ในข่าวที่คุณอ้อมพูดว่าในเมื่อ AI มันจำได้ทุกอย่างสมัยก่อนเราเรียนหนังสือครูบอกว่าใครท่องจำแล้วเอาเก็บเอามาตอบได้ก็แปลว่าคนนั้นน่ะจะได้รางวัลผลลัพธ์ก็คือเราจะได้รางวัลก็คือคะแนนดีๆแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ล่ะคุณอ้อมแล้วเราก็ไม่ต้องไปท่องจำอ่ะหมายก็คิด2ทางนะอ๋อแต่ก็มาคิดวิเคราะห์ว่าอ๋อเขาให้เราท่องจำเพื่อให้เราเข้าใจนั่นเองใช่ไหมคะคุณอ้อมเข้าใจปุ๊บเราก็จะได้วิเคราะห์แยกแยะอย่างที่คุณอ้อมพูดมาเนี่ยมันก็ถูกเพราะฉะนั้นหมายว่าอย่างเก่าเนี่ยแหละมันดีแล้ว จะใช้วิธีกดเอาทุกอย่างเนี่ยมันก็เราไม่ต้องเข้าใจก็ใช้กดอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปเรียนดิใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะมันก็อย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีใดๆก็ตามนะคะอันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะมาปิดท้ายวันนี้ค่ะพี่ใหม่เรื่องของการถูกหลอกนะในระบบสแกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยคนที่ถูกหลอกครั้งเนี้ยเขาเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังในสหรัฐเลยนะคะพี่ใหม่เขามาเปิดเผยตัวตนเพื่อที่จะให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันหลอกแบบไหนยังไงบ้างก็เราก็ได้ยินข่าวทุกๆวันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้อยู่นั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าเราจะเตือนกันแล้วเตือนกันอีกแต่มันก็มาในหลากหลายรูปแบบอันนี้เกิดในอเมริกาค่ะชื่อว่าอเล็กซ์เดลกาโอกาโดนะคะเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังเปิดเผยประสบการณ์สุดช้ำหลังจากเขาตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพส่งข้อความ SMS ปลอมแอบอ้างเป็นแอปลงทุนโรบินฮูดค่ะสูญเสียเงินประมาณ2ล้าน3แสนบาทเลยค่ะพี่ไหมเหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองนะคะเดลกาโดเนี่ยเขาได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าบัญชีโรบินฮูดของเธอเนี่ยมีความเคลื่อนไหวผิดปกติและให้โทรกลับไปยังหมายเลขที่แนบมาเมื่อเธอโทรออกไปเนี่ยปลายสายแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันการทุจริตค่ะก่อนอ้างว่ามีผู้ใช้งานจากทวีปเอเชียพยายามเข้าถึงบัญชีลงทุนผ่านโทรศัพท์ระบบ Android แล้วก็แนะนำให้รีบโอนเงินไปยังบัญชีอื่นชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเธอก็หลงเชื่อค่ะแล้วก็ทำตามคำแนะนำตลอดระยะเวลา2วันนะคะหลังจากโอนเงินเสร็จค่ะเธอก็ไปพบว่าเงินทั้งหมดถูกดูดออกจากบัญชีและไม่สามารถเรียกคืนได้แม้จะติดต่อโรบินฮูดผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงการแจ้งความกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตามเธอบอกว่าหากเรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยได้ทั้งที่เคยทำข่าวลักษณะนี้มาตลอดมันก็สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วก็เตือนว่าอย่าเพิ่งหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะตำรวจเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนเลยให้ระวังสัญญาณอันตรายของมิจฉาชีพโดยเฉพาะการสร้างความเร่งด่วนกดดันไม่ให้วางสายหรือส่งข้อความและอีเมลที่มีหน้าตาเหมือนมาจากสถาบันการเงินจริงค่ะและย้ำว่าปัจจุบันมิจฉาชีพเนี่ยใช้เทคนิคที่แนบเนียนมากๆจึงควรตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัททุกครั้งก่อนดำเนินการโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะนี่เธอก็เป็นอดีตผู้ประกาศข่าวและอ่านข่าวนี้มาตลอดนะพี่ไหม

0: ไอ้ฝั่งคุณแม่น่ากลัวจัง
1: น่ากลัวเนาะมันมาหลายรูปแบบไงอย่างที่บอกนะก็ถ้าเกิดเรากำลังถูกมาตรการกดดันบีบคั้นให้เร่งทำอะไรก็ตามอ่ะอย่าไปหลงเชื่อเลยนะพี่ใหม่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าจับจุดง่ายๆเลย
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้จริงคือจริงๆค่ะพี่ทำสิพี่อย่างนี้สิอย่างนู้นสิแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะต้องระวังนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพี่ใหม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่
0: กันอีกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีลั่นยุบไปได้กรมน.บอกอยู่คู่ชาติไทยมานานเผยยังไม่ได้คุยวันน.เชื่อไม่เป็นประเด็นอ่อนไหวในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี70เสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.เพราะภารกิจงานซ้ำซ้อนและมีผลงานเด่นคือการยิงส.ส.โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปถามนายวันมูฮัมหมัดนอเมื่อผู้สื่อข่าวขอให้พูดในฐานะที่นายวันมูฮัมหมัดนอเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.รมน.นายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่ายังไม่ได้พูดคุยกันส่วนที่มีความคิดเห็นอย่างไรเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานรัฐเร่งทำผลงานและต้องชี้แจงในกรรมธิการงบประมาณนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายวันมูฮัมหมัดนอเป็นคนในพื้นที่เวลามีเหตุการณ์อะไรสะท้อนความรู้สึกออกมาก็ต้องชี้แจงและอธิบายเชื่อว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ยุบกรมน.จะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวหรือไม่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่ขออย่าคิดแบบนั้นเพราะวันนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมาเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและการที่เตรียมจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียก็จะร่วมคณะไปเพื่อช่วยทำงานครั้งนี้ด้วยและเวลาที่มีการพบปะกับฝ่ายกองทัพที่จังหวัดหรือลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ด้วยกันตลอดพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรส่วนได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอในเบื้องต้นหรือไม่ในการให้ยุบกรมน.นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยุบได้อย่างไรอยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วสปน.เผยกู้แล้ว 100,000 ล้านบาทตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสปน.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารเงินกู้ภายใต้พรก.วงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าในแผนงานที่1มีการใช้เงินไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาทโดยเน้นไปที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เครื่องมือทางการเงิน2รูปแบบหลักคือตั๋วสัญญาใช้เงิน 65,000 ล้านบาทและเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนจำนวน 35,800 ล้านบาททั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 4.3 ปีและมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 1.24 ต่อปีส่วนความคืบหน้าของแผนงานที่2ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาโครงการในกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วย3แผนงานย่อยโดยสปน.ได้จัดทำหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์ย่อยสำหรับแต่ละแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีหน่วยงานเสนอโครงการเข้ามาอย่างต่อเนื่องและบางส่วนอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อให้โครงการสอดคล้องกันโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะ

0: จากวันที่เสนอมาอย่างเป็นทางการเนื่องจากเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจสุรศักดิ์ปลื้ม Tomorrowland ชลบุรีกระแสตอบรับดีเกินคาดวันแรกบัตรขายหมดเกลี้ยงนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงาน Tomorrowland เทศกาลดนตรีระดับโลก 11-13 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดชลบุรีให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบซึ่งถือเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลโดยมีสัญญาการจัดงานต่อเนื่องถึง5ปีทางนี้กระแสตอบรับดีเกินคาดหลังจากเปิดขายบัตรเข้าร่วมงาน 150,000 ใบวันแรกเพียง 15-20 นาทีถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงโดยสัดส่วนผู้ซื้อตั๋วเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 85% และคนไทย 15% สิ่งที่น่าสนใจคือการขายแพ็กเกจตั๋วพร้อมที่พักให้ชาวต่างชาติมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อแพ็กเกจสำหรับความคืบหน้าการผลักดันสนามบินหัวหินสู่สนามบินนานาชาติล่าสุดได้ติดตามความคืบหน้าเพื่อเปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเข้ามายังเมืองท่าเที่ยวโดยตรงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเช่นมาเลเซียไต้หวันจีนและสิงคโปร์ให้สามารถเดินทางเข้าสู่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินาชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้า

0: สู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะครับเข้ามาชมไลฟ์สดหรือว่าฟังสดๆจะได้นะครับจะชมหรือว่าฟังก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวนะครับแล้วก็อีกช่องทางครับ LINE นะครับ @mcotnews นะครับก็เป็นอีกช่องทางแชทที่พูดคุยกันมาได้นะครับมีคุณฟังหลายท่านส่งข้อความกันมาแล้วนะครับแอปพลิเคชัน Mcot Connect อีก1ช่องทางละกันนะครับสะดวกสบายนะครับเชื่อมต่อด้วยแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับเข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับแล้วก็เลือกเมนูที่บอกว่าเป็น FM 100.5 นั่นแหละนะครับแล้วก็จะฟังรายการต่างๆของ FM 100.5 ได้เลยหรือฟังสดๆแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับโอ้7เป็น7เลขดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเราได้มาเจอกันในวันดีๆแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เข้มข้นจริงๆนะครับสำหรับมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับ2026ที่กำลังแข่งขันอยู่ณขณะนี้วันนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายกันเกือบทั้งหมดแล้วเหลืออีกเพียง2คู่เท่านั้นจะรู้ว่าใครจะได้เป็น16ทีมสุดท้ายแบบครบๆนะครับก็ 90% แล้วล่ะนะครับก็แต่มี1เรื่องที่เรียกว่าเป็นกระแสฟุตบอลโลกและเป็นที่พูดถึงค่อนข้างเยอะกับ1ในเจ้าภาพนะครับที่มีเรียกว่าผู้นำเนี่ยเป็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทรัมป์นั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นมาไขปมในวันนี้กันครับงงกันทั้งโลกฟีฟ่าหาช่องโหว่ตัดสินเอาใจพ่อใหญ่ทรัมป์นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่น่าสนใจบ้างคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับก็หลายๆคู่โหอาจารย์ได้ดูเกือบทุกคู่ไหมฮะ
1: เดี๋ยวนี้ดูไฮไลท์เป็นหลักนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันดึกมาก
0: มันช่วงไม่ตรงนะอาจารย
1: ์ไม่ไหวบางคู่ก็เที่ยงคืนตีสองตีสามตีสี่นี่มันเราไม่ไหวซะแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะ
0: ใช
1: ่ก็ใช้วิธีดูไฮไลท์แต่อย่างไรก็ตามก็ตามข่าวได้ทุกคู่นะ
0: ใช่ครับเพราะว่าสีสันฟุตบอลโลกก็สี่ปีมีครั้งไงอาจารย์มันก็เลยมันก็น่าตามอ่ะ
1: แล้วก็ผมสังเกตดูนะว่าตอนนี้คนหันมาสนใจเยอะเพราะว่ามันงวดเข้ามาแล้วถูกไหมฮะมันไปแค่ว่าครั้งแรกเลยเนี่ย48ทีมแล้วก็อาจจะเจอทีมที่แบบบางคนไม่รู้จักบ้างนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันบางทีมันอะไรอ่ะอ่อนก็แข็งมาเจอกันอย่างเงี้ยนะคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่สมน้ำสมเนื้อแต่พอแข่งจริงๆมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะ
0: ใช่อาจารย์ทีมที่มาใหม่ๆ
1: ได้รับคำชม
0: ครับ
1: เป็นอะไรเป็นประเทศที่จะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะก็คือตอนแรกผมอ่านชื่อไปถูกนะก็คือเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดเนี่ยนะฮะจริงๆถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นประเทศที่เกือบจะเล็กที่สุดมั้งนะที่เข้ามาแข่งฟุตบอลโลกครั้งนี้มีประชากรเจ้าประมาณ 500,000 คน
0: โอ้โห 500,000 นี้เท่ากรุงเทพนี่ชนะเลิศเลยนะจ๊ะ
1: โอ้ไม่ค่าอะไรกรุงเทพมี5ล้าน
0: ที่5ล้านนี่กรุงเทพนี่ชนะขาดเลยอาจารย
1: ์ทีนี้ไอ้พูดง่ายๆว่า 500,000 เนี่ยมันหานักฟุตบอลยังไม่ได้เลยเงี้ยนะแล้วอะไรอ่ะบางทีต้องไปตามมาจากที่โน่นที่นี่นะขอให้มีสัญชาติมีอะไรอ่ะมีเชื้อชาติของนะเทพบุตรเนี่ยก็ไปดึงมาแล้ว บางคนเป็นเขาบอกว่าเป็นนายธนาคารยังมีเลยนะหรือว่าบางทีก็ต้องให้อะไรหาทางออนไลน์อ่ะนะให้มาสมัครปรากฏโอ้โหได้มานี่เป็นที่ชื่นชมมากเพราะว่าแข่งรอบแรกแพ้3นัดแล้วมาผ่านมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายนี่ปรากฏว่ามาแพ้ตอนก็เรียกอะไรต่อเวลาพิเศษเกือบจะได้ถึงจริงดวลจุดโทษแล้วด้วยซ้ำไปนะครับทำไปทำมาใน90นาทีทั้ง4นัดที่เล่นฟุตบอลโลกคราวนี้ไม่แพ้ใครเลย
0: ใช่เคลเบิร์ตนะครับ
1: อันนี้ก็ได้รับการยกย่องอย่างยิ่งนะครับนะแล้วก็มีไปแม้กระทั่งอะไรคารูเซานะที่คนไม่รู้จักมาเล่นก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าไปเล่นไปนะครับหลายเกาะ
0: คารูเซานี่เคยมาเล่นคิงคัพที่ไทยด้วยอาจารย
1: ์
0: ได้แชมป์คิงคัพไป
1: เราพูดอย่างนี้กันเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันก็มีจุดขายไปแบบ

0: ือประเทศที่คนไม่รู้จักส่วนในประเภทที่มีเนมอ่ะคล้ายๆว่าคนรู้จักแล้วก็ปรากฏมีอันร่วงนะร่วงไปเร็วกว่าที่คิดเนี่ยนะก็มีนะฮะก็คือไปตกในรอบ32ทีมแบบตกใจอย่างเช่นเยอรมันเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะครับ
1: ผมนี่ช็อกเลยเยอรมันตกรอบ
0: อ่ะนี่ถือว่าช็อกเลย
1: อุตส่าห์ตามเชียร
0: ์ใช่มันมีเค้าเรียกว่าเป็นบิ๊กเนมอ่ะในแง่ของฟุตบอลโลกนะฮะทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันโดยเฉพาะยิ่งเนเธอร์แลนด์นี่ถือว่าเป็นต้นตำรับของฟุตบอลที่คนยอมรับเขาเรียกโทฟุตบอล
1: โทฟุตบอลอาจารย์น่าจะทันโยฮันครับใช่ไหมฮะ
0: ใช่สมัยก่อนนี่เขาเรียกสามทหารเสือนะเอาในเก่งมากนะคนไทยคนที่ชอบดูฟุตบอลจะจดจำได้ตั้งแต่อะไรแฟงรายการนุชกุลิตแฟนบัตเทนอะไรพวกนี้นะอันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับไล่มาตามลำดับแต่พอมันลวดจาก32ทีมก็ตัดลงมาเหลือ16ทีมตอนนี้อยู่ในรอบ16ทีมเกือบท้ายๆแล้วเพราะว่าต่อไปก็จะเหลือแค่8ทีม
1: ครับ
0: ทีนี้ที่วันนี้ที่เรามาพูดกันจริงๆมันมีกระแสดราม่าอยู่หลายเรื่องนะคือสัญลักษณ์อะไรอ่ะของการแข่งขันกันในเชิงดาวยิงอ่ะเขาจะเรียกว่าคือคนที่ถือว่ามีชื่อเสียงคนรู้จักแน่นอนก็คือเรียวเมสซี่ถูกมั้ยฮะ
1: เมสซี่อาร์เจนติน
0: า
1: ครับ
0: ต่อมาคนก็จับตาไปที่เอ็มปัปเป
1: ้ของฝรั่งเศส
0: เอ็มปัปเป้นี่บางคนจะเรียกประธานเป้นะฮะ
1: เป้ใช่ครับ
0: พอเวลายิงเสร็จแล้วต้องมายืนกอดอกเป็นประธานใน
1: มีอิทธิพลในทีมสูง
0: อิทธิพลสูงก็เรียกประธานเป้
1: ครับ
0: ความจริงคนก็จับตาดูต่อมาก็คือโรนัลโดที่หวังว่าจะนั่นแต่ทำไมจะมาโรนัลโดก็ไม่ขึ้นมานะ
1: เป็นโรนัลโดของโปรตุเกสนะอาจารย
0: ์โปรตุเกสนะแล้วก็ต่อมาคนก็จับตัวจับตาดูแฮร์รี่เคนของอังกฤษ
1: อ๋อครับครับ
0: นะแล้วก็ของฮาแลนด์ของนอร์เวย์คือตอนแรกคนก็มองว่านอร์เวย์นี่ไม่น่าจะเข้ามาลึกนะเพราะว่าจริงๆก็นักฟุตบอลที่ดังๆก็มีไม่กี่คนเออแต่งวดนี้มาเร็วแล้วก็สัญลักษณ์ความน่ารักของนอร์เวย์ก็คือพอแข่งเสร็จปั๊บหรือว่าแม้กระทั่งทีมที่มาเชียร์เนี่ยเขาทำท่าแบบไปไพเดียวไวกิ้งอ่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เป็นสัญลักษณ์เขาพอตอนจบปั๊บก็มีกลองมาให้สัญญาณสัญลักษณ์เหมือนเวลาเราพายเรือยาวอ่ะนะ
1: ใช
0: ่ไหมฮะตึ้มตึ้มตึ้มนี่ก็หมายทำท่าแบบอะไร roll the ball ไอลักษณะเหมือนพายเรือเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่น่ารักดีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แฟนบอลของญี่ปุ่นก็ทำความน่ารักคือพอไปเชียร์ญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็พอจบเกมแล้วก็ไปเก็บขยะเก็บอะไรตามธรรมเนียมที
1: ่
0: นะเขาทำได้ดีมากเป็นความน่ารักมากแล้วก็เสียดายมากว่าญี่ปุ่นไปเร็วเพราะว่าไปแพ้บราซิลแบบ
1: ไปเจอบราซิลปราบความแข็ง
0: นะเกือบจะถล่มบราซิลได้อยู่แล้วนะเกือบนะแล้วปรากฏมาเสียท่านิดเดียวในช่วงท้ายขณะเดียวกันบราซิลก็มาเสียท่านอร์เวย์
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าเสียดายอย่างนี้ส่งญี่ปุ่นมาเจอนอร์เวย์ซะดีกว่าอย่างนี้นะ
1: โอ้โหก็นะอาจารย์ฟุตบอลน่ะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้
0: เกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นดราม่าทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่างงทั้งโลกที่เราพาดหัวเรื่องราวที่จะคุยวันนี้ก็คือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเรื่องของการเขาเรียกอะไรตัดสินใจของฟีฟ่า
1: อืมครับอาจารย์
0: ใช่ไหมครับฟีฟ่านี่ถือว่าเป็นสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเป็นระดับโลกเลยนะฮะ
1: องค์กรระดับโลกอาจารย
0: ์เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าฟีฟ่านี่คือทั้งโลก
1: ครับ
0: แต่แล้วแต่ละทวีปก็จะมีองค์กรอีกทีหนึ่งนะฮะดูแลอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรยุโรป
1: ครับ
0: เอเชียอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อเมริกาเหนืออ
0: เมริกาเหนืออ
1: เมริกาใต
0: ้อเมริกาใต้นะฮะ
1: โอเชียเนีย
0: แอฟริกาก็เช่นกันนะฮะนาอูชิเนียก็เหมือนกันคือต่างคนต่างก็จะมีสหพันธ์แต่สหพันธ์ใหญ่ของโลกนี้ก็คือฟีฟ่านะฮะฟีฟ่านี่ก็พูดง่ายว่าครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลกอะนะนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นคนที่ชี้นำในเรื่องของกฎกติกาได้ทั้งหมดแล้วหลายนะหลายทวีปเวลาจะกำหนดกฎกติกานี่ก็จะรีเฟอร์หรือว่าปฏิบัติตามไปที
1: ่
0: นะไอ้ฟีฟ่าอย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นต้นตำรับของกฎกติกาทั้งหลายนะครับแล้วในแง่ของการแข่งขันเนี่ยมันจะมีกติกาที่ถูกชัดเจนแล้วก็ก่อนที่จะมาแข่งฟุตบอลโลกรอบนี้นะมันมีทั้งหมด48ทีมซึ่งถือว่ามากกว่า
1: คร
0: ับ มากกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งที่ผ่านมาที่กาตาร์เนี่ยมีมากสุดแล้วก็คือแค่32ทีมเท่านั้นนะฮะแต่คราวนี้ขึ้นมาเป็น48ทีมเมื่อทีมมากเขาก็มีการตกลงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดการแข่งขันขึ้นมาก็มีการสัมมนา

0: ากันก่อนนะพบกันก่อนแล้วก็มีตกลงกติกาอธิบายให้ฟังว่าครั้งนี้เนี่ยมีกติกาอะไรที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือจัดระบบให้มันดีบ้างนะฮะแล้วฟีฟ่านี่ก็เป็นต้นตำรับของการนำไปเขาเรียก VAR
1: ครับ
0: VAR มาก็คือวิดีโอนะครับนะไอแอสซิสแตนต์เรฟเฟอรีนะก็คือมาช่วยการตัดสินของกรรมการนะพูดง่ายนะครับใช้วิดีโอนะแล้วมันเป็นระยะเวลา9ปีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะที่เอา VAR เข้ามาใช้แล้ววันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลทั่วไปก็ใช้ VAR กันแทบทั้งนั้นแล้วมันก็ลดเขาเรียกอะไรลดการถกเถียงกันว่าล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าโดยการอาศัยดูสายตาของ
1: ฟาวหรือไม่ฟาวล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้านะอาจารย์จังหวะทำประตู
0: แต่ขณะเดียวกันวีอาร์ชักเคร่งมากเกินไปจนทั้งตอนนี้บางคนก็บอกว่ามันก็ทำให้ฟุตบอลบางครั้งมันแหมมันเกินไปมากล้ำหน้าเพียงแค่อะไรปลายนิ้วที่โผล่มานิดเดียวก็ล้ำหน้าแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็เข้าใจแหละถ้ากติกาเข่งคับเหมือนกันหมดมันก็นะมันก็ว่ากันไปนะครับทุกอย่างก็พูดง่ายว่าตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วแซ่พกแทงจริงเสร็จแล้วที่บอกว่าที่ทำให้งงทำไม่ได้เพราะว่ามันมาเกิดเหตุกับคนที่ต้องถือว่าเป็นดาราของทีมอเมริกา
1: ครับ
0: งวดนี้เนี่ยอเมริกานี่เข้ารอบลึกกว่าในช่วงที่เคยที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ก่อนนะธรรมดาอเมริกานี่ก็เข้ามารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้เกือบตลอดเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับเพราะอเมริกาเหนือก็มีทีมใหญ่ๆก็มีอเมริกากับแคนาดา
0: อเมริกาแคนาดาจะมีเม็กซิโกนะฮะที่ก็อยู่แถวย่านนี้นะยังก็ไม่น่าจะมีใครสู้ได้ถูกไหมคร
1: ับ
0: แล้วอเมริกาว่าก็ตรงๆเขาก็มีนักฟุตบอลเยอะนะแล้วก็มีไปค้าแข่งอยู่ในต
1: ่
0: างประเทศในยุโรปในอะไรพวกนี้เพราะนั้นพูดถึงความเป็นฟุตบอลเขาก็ถือว่าใช้ได้นะฮะอาจจะไม่ใช่เป็นยอดนิยมมากที่สุดในอเมริกาแต่ก็ได้รับความนิยมนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ฟุตบอลที่ดังจริงของอเมริกาจริงๆนี่เป็นฟุตบอลหญิง
1: อ๋อ
0: ฟุตบอลหญิงนี่ต้องถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของความนิยมในอเมริกาเลยนะ
1: ยอดคนดูเยอะมากถ้าเทียบเฉลี่ยกับบอลหญิงจากทวีปอื่นๆนะจ
0: ๊ะอันนี้ถือว่าดังมากแต่ถ้าบอลชายเนี่ยเขายังไม่เท่าไหร่แต่ก็ดีขึ้นมาตามลำดับเพราะว่าเป็นตลาดที่ฟีฟ่าให้ความสนใจว่าจะไปหาทางที่จะส่งเสริมนะกีฬาประเภทนี้ในอเมริกาให้ได้เพราะว่าถ้าใช้ได้มันโอ้โหมัน
1: ตลาดใหญ
0: ่แฟนพลคนอเมริกันนี่เป็นคนที่ชอบดูกีฬาง่ายๆนะครับ
1: ชอบกีฬามากเลยนะอาจารย์ไม่ว่าจะประเภทไหนนี่คือสนามนี่แน่นทุกรายการ
0: เขาเป็นชาติที่เป็นอย่างนี้จริงแล้วก็เป็นเจ้าภาพของกีฬาเนี่ยหลายครั้งระดับโลกเนี่ยนะเดี๋ยวในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะเป็นในเจ้าภาพไอโอลิมปิกอีกแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จับตาดูไปที่ตรงนี้แล้วคราวนี้เนี่ยทีมอเมริกาก็ถือว่าใช้ได้นะฮะสามารถชนะตะลุยผ่านมาจนทั้งถึงรอบ16ทีมสุดท้ายทีนี้ปัญหาก็คือว่าก่อนที่จะมาชนะเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในชนะในรอบ32ทีมคือเล่นกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะฮะ
1: ครับ
0: ทีมบอสเนียก็อเมริกาก็เอาชนะได้แต่การชนะของอเมริกาเนี่ยรู้สึกจะชนะ2-1นะตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: นะฮะปรากฏว่าผู้เล่นที่ถือว่าเป็นดาวยิงของอเมริกาเขายิงมาแล้ว3ประตูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งในนัดนั้นก็ยิงด้วยเนี่ยก็คือบาโลกันเนี่ยนะ
1: คร
0: ับบาโลกันเนี่ยดันไปโดนใบแดงการโดนใบแดงนี่ก็คือเกิดจาก VAR ที่เราพูดถึงนี่แหละ
1: ใน
0: วิดีโอเนี่ยเพราะว่ากรรมการที่เป็น VAR นี่ทักท้วงมาบอกว่าการเข้าบอลของบาโลกันเนี่ยรุนแรงนะเข้าข่ายที่จะเป็นใบแดงได้เพราะว่าไปก็เรียกอะไรไม่ได้โดนบอลน่ะ
1: คือมีลักษณะ
0: เปิด
1: ปุ่มเข้าไปที่ข้อเท้า
0: ข้อเท้านะครับใกล้สูงก็ถึงระดับเกือบนักแข้งเลยด้วย
1: จากด้านหลังด้วย
0: ด้านหลังด้วยแล้วผมก็ดูอันนี้อยู่นะเสร็จแล้วก็แต่ถ้าจะถามว่าตั้งใจจะถีบมันก็อาจจะตามไปตามจังหวะนะคุณยาแต่ในแง่ของกติกาในกรรมการเข้าไปดู VAR แล้วไปดูวิดีโอแล้วเนี่ยก็ตัดสินว่าอันนี้ให้เป็นใบแดงนะฮะ
1: คร
0: ับ แล้วผลจากการให้ใบแดงนี่ก็เป็นที่ฮือฮามากเพราะว่ามันคนที่เป็นเจ้าภาพคืออเมริกาไงใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วพอชนะมันก็หมายความว่าในรอบ16ทีมเนี่ยอเมริกาต้องไปเจอกับเบลเยียมแล้วก็จะไม่มีดาวยิงคนนี้บาโลกันเนี่ยเข้าไปในรอบในการนี้เพราะว่ามันจะเป็นไปตามกติกาคือการโดนใบแดงเนี่ยจะต้องเขาเรียกอะไรห้าม
1: แข่ง
0: ห้ามลงในนัดต่อไปโดยอัตโนมัติ
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีคำถามได้ซ้ำไปว่าจะต้องโดนห้ามกี่นัดเพราะนี่เป็นใบแดงโดยตรง
1: ครับ

0: ถ้าเป็นใบแดงใบเกิดจากใบเหลืองใบที่2เนี่ยมันก็โดยอัตโนมัติคือโดนห้ามแข่งใน1นัดเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่กรณีโดนใบแดงโดยตรงเนี่ยธรรมดาก็จะเป็น2นัด
1: ครับ
0: ยกเว้นที่มันมีความรุนแรงมากด้วยความตั้งใจเนี่ยจะโดนแค่ไป3นัดหรือถ้าสมมติว่าไปลุยแบบประเภทจะเรียกลงไม้ลงมืออะไรต่างเนี่ยจะโดน5นัดก็ได้เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่
1: คร
0: ับ การพิจารณาซึ่งครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะต้องถ้าว่ากับตามปฏิกานี่มันควรจะไปโดนไป2นัดเพราะเป็นใบแดงโดยตรงถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วหลายคนก็ทำใจแล้วว่าเอาละวันที่อเมริกาจะต้องนะครับเล่นกับ
1: เบลเยียม
0: เบลเยียมในรอบ8ไอ้16ทีมเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้บาโลกันนี่ไม่ได้ลงแน่ๆแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าแล้วเขาก็คงจะต้องหาทางแล้วกระแสความจริงมันมีกระแสของการเรียกร้องพวกสื่อต่างๆในอเมริกานะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็มีการพูดกันถึงว่าเออมานั่งดูเขาไปเป็นความตั้งใจทำไมถึงให้ใบแดงดูเหมือน นักฟุตบอลไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายใครอะไรต่างๆนี่นะ ม
1: ัน
0: ดูแรงเกินไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: แล้วกรรมการก็ไม่เห็นแต่มันเกิดจากการทักทวงเวียเขามีเสียงกระแสนี้มาจนกระทั่งมันเกิดเขาเรียกอะไรคนอเมริกาก็บางส่วนนี่ก็มองว่าเออมันไม่เป็นธรรมที่ทำให้นักฟุตบอลฝีมือดีเหล่านี้มันเสียโอกาสในการที่จะลงในรับนี้ถูกไหม
1: ครับ
0: ก็มีเสียงเรียกร้องแล้วปรากฏมันก็ได้เรื่องเลยก็เพราะอะไรเพราะว่าในที่สุดก็ถูกเปิดเผยมาแล้วคนที่เปิดเผยมาโดยตรงก็คือที่เราเรียกพ่อใหญ่ทรัมป์เนี่ย
1: พ่อใหญ่ทรัมป์เนี่ยแหละ
0: ก็คือนาประธานาธิบดีเขานี่แหละใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือทรัมป์นี่แหละแล้วเขาก็ยอมรับสารภาพตรงว่าเขาโทรตรงไปเลยไปที่ประธานฟีฟ่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะไปพูดในลักษณะว่าอะไรประธานฟีฟ่านี่ก็ไปพูดบอกว่าเนี่ยอินซาติโน่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: คือเขามีความสนิทสนมกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เขามีความสนิทสนมกันอยู่แล้วนะไปร่วมงานแล้วก็ประธานฟีฟ่านี่ก็มีความสนิทสนมอยู่กับทรัมป์เลยแหละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โดยเป็นการบอกว่าไหนลองขอให้ลองทำในสิ่งที่ถูกต้องลองพิจารณานะการให้ใบแดงกับบาโลกันหน่อยได้ไหมใช่ไหมเขาบอกว่าทรัมป์บอกว่าไม่ได้ใบบังคับบอกให้ต้องยุตินะแต่ขอให้พิจารณาซึ่งเขาบอกพูดกันสั้นๆแล้วอินฟาติโน่ก็บอกว่าอะไรอ๋อเดี๋ยวเขาจะขอเข้าไปอะไรนะไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะ
1: คร
0: ับแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้จริงๆใบแดงโดนไปเมื่อวันที่1กรกฎาคม
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมาจะแข่งจริงๆบอลคู่นะอเมริกากับเบลเยียมเพิ่งแข่งไปเมื่อวันที่5นี่เองนะฮะนะก็ปรากฏว่าจู่ๆก็มีการแถลงของฟีฟ่าว่าตามมาตราภายใต้มาตรา27ซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีคนใช้มาก่อนนะ
1: ก็มีครั้งหนึ่งก็คริสเตียโนโรนโดสมัยหนึ่ง
0: ก็ครั้งนี้แหละก็มีการคิดจะครั้งนี้แหละนะฮะอันนี้ก็เราผกข้อมูลเหล่านี้ก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: อืมครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาทบทวนเอาเรื่องบาโลกันก่อน
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าตามมาตรา27ตามประมวลวินัยของฟีฟ่าเนี่ยให้ลงโทษแบนอัตโนมัตินะจากการโดนใบแดงเนี่ยนะให้ถือให้มีการระงับไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา1ปี
1: ครับ
0: โดยไม่ได้ให้เหตุผลอะไรอ่ะนะพูดง่ายๆนะฮะก็แจ้งให้ทราบว่าไอ้เรื่องเนี้ยไม่ให้ซัสเปนไว้อ่ะพูดง่ายๆนะ
1: ครับ
0: เก็บดองเอาไว้ถ้าพูดกันตรงๆก็คือภาษาการลงโทษเราเรียกว่ารอลงอาญาร
1: อลงอาญาร
0: อลงอาญาก็แปลว่ายังไม่ลงโทษแบน
1: ครับ
0: แต่บนเงื่อนไขเป็นที่รับรู้เข้าที่เข้าใจได้ก็คือถ้าเกิดว่ายังไปกระทําแบบนี้อีกรุนแรงแบบนี้อีก
1: ครับ
0: ใบแดงก็จะมีผลนะจะย้อนหลังกลับมาด้วยนะถูกมั้ยครับยกตัวอย่างสมมติเราไปเล่นในนัดต่อไปเนี่ยเราไปสร้างใบแดงขึ้นมาใบแดงเก่าก็จะถูกกลับออกขึ้นมาด้วยนะจะถูกบวกเข้าไปด้วยนะครับ
1: ก็คือโทษแบนก็จะเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ให้เหตุผลอย่างนี้ก็เล่นเอานาทางด้านทีมเบลเยียมก็ตกใจเอ้าก็ตามนี่มันเห็นชัดนี่ตามระบบมันไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันใบแดง
1: มากหลักการมันง่ายใช่ไหม
0: ใช่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยคนที่เป็นคู่แข่งก็ดูไอ้ที่เป็นดาราเป็นโอกาสแล้วพอวันเล่นไม่ได้เรื่องบาดเจ็บหรือเรื่องจากการที่ถูกใบแดงโดนห้ามลงเนี่ยนะมันก็เป็นความจะเรียกอะไรเป็นโอกาสอ่ะถูกไหม
1: เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นข้อได้เปรียบนึงแล้วกันแต่ว่าก็เป็นกติกาที่วางเอาไว้ไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบที่อยู่ดีจะเฮ้ยคุณห้ามลงสนามนัดนี้หรือว่
0: า
1: ชี้ให้ใครได้ลงหรือไม่ได้ลงกันเนี่ยก็ไม่ใช่
0: แต่ไม่ได้แปลว่าจะทำให้ไอ้อเมริกาที่ลงแข่งมีเหลือแค่10คนไม่ใช่
1: ใช่
0: เขาก็มี11คนก็เอาคนอื่นมาลงแทนอยู่แล้วก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันแหละนะท
1: ุ
0: กอย
1: ่
0: างไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนยิงจะต้องยิงอยู่คนเดียวคือบาโลกันไม่ใช่คนอื่นก็ไม่ยิงประตูได้ถูกไหมแต่เบลเยียมก็ดูไม่สบายใจก็มาบอกเอ๊ะ

0: ไม่ตัดสินอย่างนี้อ่ะ
1: ใช
0: ่แล้วใบแดงอื่นจะทำที่นี่มันก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาสิ
1: จับ
0: ถูกไหม
1: ถูกเลย
0: ทุกคนก็มองเอ้ามันมีใบแดงอื่นที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งอังกฤษเองก็โดนใบแดงเนี่ย
1: ใช่ไห
0: ม
1: นักเตะอังกฤษกองหลังโดนใบแดงลักษณะทำฟาวคู่แข่งเหมือนกัน
0: ล
1: ัก
0: ษณะคล้ายกันเลยใช่ไหมลักษณะคล้ายกันเลยนะฮะเป็นการทำฟาวแล้วส่วนใหญ่ก็โดน VAR นี่แหละทักท้วงถูกไหม
1: ครับครับ
0: แล้วก็เอากลับเข้ามาแล้วสุดท้ายก็จบด้วยเรื่องของใบแดงนะเพราะว่าด้วยระยะเวลาสั้นๆกรรมการดูไม่ทันหรอกว่ามันทำอะไรหรือทำไมล่ะบางทีกรรมการหันหลังให้อยู่ได้ซ้ำไปถูกไหมคร
1: ับ
0: นะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็บอกง่ายๆว่าคนอื่นที่บอกที่เป็นใบแดงนี่จะถูกทบทวนหมดไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือว่าทุกคนมีสิทธิ์ไปทวนไหมเพราะในตามกฎของฟีฟ่านี่บอกชัดเจนว่ากรณีที่ผู้เล่นโดนใบแดงอะไรนี่ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์เลยนะในบอลโลกเนี่ยไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์นะฮะเพราะว่าถือว่ามันต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือโดนแล้วโดนเลยถูกไหมช่วยไม่ได้แล้วก็เวลาโดนใบแดงเนี่ยนะคุณต้องลองขึ้นอยู่ว่าใน90นาทีคุณจะโดนใบแดงตอนไหนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าคุณโดนใบแดงตอนครึ่งแรกเนี่ยนะแสดงว่าคุณไม่ได้เล่นอีก45นาทีนะแล้วถ้าในนัดต่อไปอีก90นาทีคุณก็ไม่เล่นอีกแล้วถ้าโดน2นัดเนี่ยคุณจะโดนไปเท่าไหร่180บวกอีก45นาทีไปอย่างน้อยเนี่ยนะมันก็ถือว่ามากกว่าปกติแล้วถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ยิ่งโดนก่อนคุณก็ยิ่งต้องเสียโอกาสในการเล่นเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าวันดีคืนดีแล้วไปยกเลิกเนี่ยก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันอย่างนี้ได้เหรอนะฮะอย่างที่วางเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นข้อสงสัยว่าไปเอาช่องโหว่เอากติกาตรงนี้มาจากไหนไอ้มาตรา27เนี่ยถูกไหมฮะแล้วก็โดยที่ไม่ให้เหตุผลแล้วพอแข่งขันขึ้นไปจริงๆก็ปรากฏว่าเขาก็ส่งบาลูการลงจริงๆด้วย
1: แน่นอนเพราะว่ามันปลดล็อกแล้วนี่ไม่ได้ถูกแบน
0: ถูกไหมฮะไม่ได้ถูกแบนเขาก็ลงไปเล่น
1: ก็ถือว่ามีสิ
0: แต่ครั้งนี้ก็ไปเจอเบลเยียมนะเบลเยียมเขาก็ตั้งหลักเป็นบอลที่ความจริงเบลเยียมพอค่อยๆเครื่องร้อนมาตามระดับพอเล่นแรกๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรอบแรกอะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าเบลเยียมเขาก็คงจะมีความไม่พอใจเรื่องนี้แต่ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าฟีฟ่าเป็นคน
1: เกมมันต้องดำเนินไปเกมมันต้องดำเนินต่อไปคร
0: ับ ใช่แล้วเขาก็เล่นเต็มที่นะแต่ด้วยความว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ดูเหมือนเอาใจเจ้าภาพเหมือนช่วยคนที่เป็นดาราอย่างที่เป็นต้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรได้ก็ต้องเล่นกันไปตามในการเกมฟุตบอล
1: ครับ
0: นะฮะแล้วสุดท้ายปลายทางมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเบลเยียมเนี่ยยิงนำก่อนถูกไหม
1: ครับ
0: ยิงนำก่อนแล้วยิงนำก่อนด้วยเวลาด้วยเร็วด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วไม่น่าเชื่อว่าพอไปดูบอลในรายละเอียดขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยประตูของอเมริกานะฮะแล้วก็รวมถึงกองหลังอเมริกาพลาดอย่างไม่น่าเชื่อ
1: ใช่ครับในลูก 3-1
0: ลูก 3-1 นี่เป็นพลาดที่แบบมันไม่ได้มันรับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวอเมริกาเองเนี่ยก็ตีเขาเรียกอะไรตีเสมอมาแล้วด้วย
1: ตีตื้นมาช่วงตีเสม
0: อตีเสมอ
1: ก่อนแล้วก็โดนนำ 2-1
0: แล้วก็โดนนำ 2-1 ไล่ลูก 3-1 เนี่ยมันไม่ได้เลยประตูพลาดอย่างได้ยังไงอะนะ
1: ครับ
0: ซึ่งพอเป็น 3-1 ปั๊บนี่ก็เรียกว่าหมดหวังแล้วก็สรุปแล้วก็คือบาโลกันไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของคนที่ยิงประตูด้วยซ้ำไปถูกไหมคร
1: ับ คร
0: ับก็แปลว่าไอ้การที่ทำใหเขากลับมาเล่นอีกครั้งก็ไม่ได้ทำให้เกิดประตูขึ้นมาจากคนนี้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ไม่แน่ใจทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันก็ถูกแซวกันนะบุโรกไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าว่าตอนที่อเมริกานำอยู่ 3-1 เนี่ยไอ้ไม่ต้องทีไม่ใช่เบลเยียมนำอยู่ 3-1 เนี่ยไอ้บางคนก็ลือไปนะว่าสงสัยตอนนี้ซ้ำเนี่ยก็อาจจะโทรศัพท์ไปที่ประธานฟีฟ่า
1: ผมยังแอบโพสเลยอาจารย์บอกโอ้ถ้าแพ้นัดนี้เดี๋ยวโทรหาฟีฟ่าแข่งใหม่ได
0: ้แอบโทรก่อนโทรระหว่างนั้นเลยโทรระหว่างนั้นมันใกล้หมดเวลาแล้วว่าขอให้ฟีฟ่าออกคำสั่งมาว่าไอ้การได้ประตู
1: ของเบลเยียม
0: เนี่ยให้ระงับไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา1ปี
1: หนักกว่าอีกหนักกว่าที่ผมแซวอีก
0: อะไรนะ
1: หนักกว่าที่ผมแซวอีก
0: ให้เขาเรียกว่าระงับให้ถูกระงับไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา1ปี
1: ครับ
0: 3ประตูเนี่ยนะยกเว้นแต่ว่าเกิดอะไรเบลเยียมเกิดยิงได้อีกก็ให้ถือว่าเอามาประคับใช้จะมาทีนี้ทรัมป์เนี่ยเขาสันนิษฐานว่าทรัมป์อาจจะโทรศัพท์เร็วไปเพราะเวลามัน
1: ยังไม่หมด
0: มันจะ
1: หมดแล้ว
0: เราคิดว่าเพราะ

0: ว่าถ้าให้ถูกระงับไว้3ประตูเป็นเวลา1ปีเนี่ยก็จะพบว่าเบลเยียมจะแพ้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าอเมริกาเขายิงได้ลูกเลยนะนะใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แต่ปรากฏพอถามไปแล้วตรงนู้นก็รับปากแล้วปรากฏไปโดนไอ้นี่สิโดนเขาเรียกอะไรนะเบลเยียมอ่ะโดนไอ้ตู้เย็นนะฮะตู้เย็นคือลูกากูเนี่ยนะซัดเข้าลูกที่สี่เข้าไปนะฮะก็เลยส่งผลให้3ประตูนั้นถูกเอามาใช้ต่อนะครับไม่สามารถยับยั้งได้ก็เป็นว่าจบเกมไปโดยปริยายก็คืออเมริกาแพ้ไป1ประตูต่อ4นะครับก็เป็นว่าจบพอจบแล้วเรื่องมันไม่จบติดพอดีๆทุกคนก็ฮือกันใหญ่เลยว่าโอ้โหนี่มันยังไงกันถูกไหมครับทางด้านเบลเยียมเขาก็เลยเนี่ยลูกากูที่เป็นคนยิงลูกที่4ก็เลยต้องมาทำท่าเต้นแบบทรัมป์ฮะจำได้ไหมทีทรัมป์เขาเป็นอะไรเต้นตึ้ง
1: ครับคร
0: ับ ตึงตึงเลยนะไอ้ท่าเขาเนี่ยนะนะเป็นการเขาเรียกว่ากันแน่กันแหน่นี่นั่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วทำก็ทำเป็นแพ้ก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยไปต้นเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ แต่เรื่องมันไม่จบเพราะว่าไอ้คนหนึ่งก็บอกอ้าวไอ้พวกที่ติดใบแดงอังกฤษจะเอาบ้างไหมเนี่ยนะจะขออันนี้บ้างไหมถูกไหมฮะเพราะมีดาราอยู่ไอ้ใครที่โดนเนี่ยจะทำยังไงไอ้ตรงเนี้ยนะครับต่อไปเนี่ยคือมันเสียมาตรฐานหมดครับคุณโอ๊คฮะฟุตบอลโลกเอ๊ะทำไมมันมีช่องอย่างนี้เกิดขึ้น
1: ช่องโบช่องว่าง
0: พอมันเกิดเรื่องกรณีอย่างนี้เรายังนึกถึงประเทศไทยเรามีเนี่ยไหมฮะไอ้เวลากรณีอะไรที่เกิดเรื่องนี้ก็มีช่องโหว่ช่องว่างอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหม
1: นี่เลยนี่เลยครับอาจารย
0: ์อ้าวใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องการมากันแน่กันแหนแต่ให้เห็นว่าของเราก็มีเรื่องอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: แหมไม่อยากจะระบุว่าเรื่องอะไรแต่พอจะนึกภาพออกก็มีหลายเรื่องเลยแหละ
1: หลายเรื่องหลายเรื่องพูดมาก็ใช
0: ่พูดมาก็ใช่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเอาถ้าเกิดคุณไม่ทำตัวเป็นผู้ที่มีหลักการจริงๆแล้วแล้วก็มันจะได้ยังไงถูกไหมมันไม่ได้หรอกถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วกรณีของโรนัลโดนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาทำมาแล้วเราไม่รู้เพราะว่าโรนัลโดเนี่ยถูกแบน3นัด
1: จากนัดรอบคัดเลือก
0: ใช่จากรอบคัดเลือก
1: ครับ
0: ใช่จากที่ยุโรปใช่ไหม
1: จากโซนยุโรปใช่เลยครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าปรากฏนี่เขาก็มาใช้กฎข้อนี้ถูกไหมครับ
1: นะ
0: ซึ่งเราก็ไม่รู้ไงไม่มีเคยมีการเขาบอกว่าสุดท้ายปลายทางพอคนไปตรวจสอบเอ้ามันเคยมีการใช้มาแล้วแฮะ
1: ซึ่งในรอบคัดเลือกฟุตบอลบอลโลกโซนยุโรปที่โปรตุเกสเล่นกับบอสเนียเลยครับอาจารย
0: ์ใช
1: ่แล้วโดนโดไปโดนใบแดงใบแดงโดยตรงนั่นก็หมายความว่า
0: โดน3นัด
1: 3นัดซึ่งก็หมายความว่าถ้าโปรตุเกสเข้ารอบฟุตบอลโลกก็คือเข้ารอบมาแล้วล่ะถ้า3นัดมันมีผลก็คือโรนัลโดจะไม่ได้ลงสักนัดในรอบคัดเลือกเลย
0: นั่นแหละ
1: ทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าถูกเขาเรียกว่าได้รับมาตรา27เอามาใช้
0: นี่แหละถูกเอามาใช้
1: ครับ
0: โดยไม่มีใครรู้แต่ตอนนั้นมันยังเรื่องมันจะแล้วก็เขาเรียกว่าจะบอกว่าไงมันดาราแหมแข่งบอลทั้งทีแล้วโรนัลโดไม่ได้ลงเนี่ยคนมันจะเสียดายใช่ไหม
1: ครับ
0: อ้าวเขาก็ดูเหมือนก็ยอมนะฮะไปอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกอย่างนี้ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้มันมีการแจกใบแดงไปแล้วทั้งสิ้น189ใบ
1: ครับ
0: 189ใบแต่มีแค่2คนเท่านั้นที่ไม่ต้องรับโทษแบนจากการได้รับใบแดงนะกล่าวใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยไอ้กรณีของคนเนี่ยล่าสุดเนี่ยไอ้อบาโลกันเนี่ยนะฮะและอีกเหตุการณ์นึงก็คือในปี1962
1: ครับ
0: เมื่อเขาบอกว่าชื่ออันนี้ผมก็ยังจำไม่ได้นะเพราะตอนนั้นผมยังเด็กมากนะฮะเขาบอกเมื่ออะไรนะกาลินชาของบราซิลถูกไล่ออกในเกมรอบรองชนะเลิศกับชิลี
1: ครับ
0: แต่กลับลงมาได้เล่นลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศที่บราซิล
1: ฮะ
0: ที่บราซิลเอาชนะไอเชสโกฮะเชสโกสโลวาเกีย
1: เชสโกสโลวาเกียได้เชสโกอยู่นะ
0: เชสโกสมัยก่อนมันยังเต็มรูปฮะเชสโกสโลวาเกียนะฮะตอนหลังนี้กระจายไป6ประเทศนะฮะเพราะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำได้ยังไงตอนนั้นนะเพราะมันตั้งแต่ปี1962เนี่ยนั่นคือประวัติศาสตร์ของการโดนใบแดงของฟุตบอลโลกนะฮะแล้วก็มาครั้งนี้ที่ทำให้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายว่าดูแล้วไม่เป็นธรรมนะแต่มันก็ยังโชคดีที่ว่าอะไรผลการแข่งขันมาเนี่ยอเมริกาไม่ได้ชนะ
1: ถูกไหมใช่ครับ
0: ถ้าอเมริกาชนะแล้วมันเกิดจากการตัดสินที่มันไม่เป็นธรรมด้วยมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ถูกไหมครับผู้จะช่วยเจ้าภาพอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับทำไมทำมาเขาก็ต้องยอมรับอเมริกาก็ต้องแพ้ไปจากเกมถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: พราะฉะนั้นการได้ผู้เล่นมาคนเดียวมันก็ไม่ได้ทำให้เขาเป็นผู้ชนะได้ในเกม

0: เกมที่เตอร์ก็เจอกับเบลเยียมนะ
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันก็เป็นความสะใจของเบลเยียมได้ซ้ำไปนะครับที่เขาสามารถเอาชนะอเมริกาได้นี่มันก็กลายเป็นสีสันทำให้เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในฟุตบอลโลกนะฮะก็นี่ก็น่าสนใจเรื่องจริงๆมันยังมีเรื่องดราม่าเรื่องบอลโลกอีกอ่ะเรื่องหนึ่งก็คือที่ต้องพูดถึงเนี่ยเอ็มปัปเป้ที่เราเรียกว่าประธานเป้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: จากการที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเล่นกับทีมปารากวัยคุณจะจำได้นะครับ
1: ครับ
0: ปารากวัยก็สวมบทอะไรอ่ะอุรุกวัย
1: จอมโหด
0: คือบทจอมโหดเพราะธรรมดาแล้วในวงการฟุตบอลโลกเนี่ยอุรุกวัยได้รับฉายาชัดเจนว่าทีมจอมโหด
1: โอ้โห
0: แล้วอุรุกวัยเนี่ยตกรอบไปก่อนนะครับปารากวัยก็เลยต้องรับหน้าที่นั้นก็คือทำหน้าที่เป็นจอมโหด
1: แทนสมิญญาณอุรุกวัย
0: ก็คือเล่นหนักเล่นแรงอะนะพูดง่ายๆนะแต่สุดท้ายฝรั่งเศสก็ชนะ1-0จากลูกโทษนะจากการยิงลูกโทษของเนี่ยเอ็มบัปเป
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมแต่เรื่องมันไม่จบเพราะว่านะถึงมันเป็นเรื่องก็คืออะไรอ่ะมันมีการเหยียดผิว
1: เหยียด
0: เหยียดเชื้อชาติด้วยง่ายนะเอ็มบัปเป้เนี่ยเพราะว่าเอ็มบัปเป้นี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขามีเชื้อเป็นคาเมรูนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆฝรั่งเศสนี่จะมีคนนะเชื้อชาติคนต่างชาติ
1: เข้ามาอยู่เยอะเลยเยอะนะคร
0: ับ เยอะๆฮะแล้วเรื่องราวมันไม่จบก็ตรงที่ว่าเนี่ยวุฒิสมาชิกของปารากวัยเนี่ย
1: ใช่
0: สวชื่ออะไรนะอามาริยาเนี่ยฮะชื่ออะไรเซเลสเต้อามาริยาเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความเหยียดเชื้อชาตินะครับเอ็มปัปเป้กัปตันทีมฝรั่งเศสอย่างรุนแรงหลังจบเกมฟุตบอลเนี่ยโดยอ้างว่าเขาเป็นชาวแคเมรูนที่ปลอมตัวมาแล้วก็อะไรอ่ะทำให้ผู้เล่นปารากวัยเนี่ยต้องใช้ความรุนแรงส่งผลให้เกิดความไม่พอใจอย่างหนักกับเอ็มปัปเป้นะสุดท้ายโอ้โหมันถึงแบบต้องอะไรปนามกันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเอ็มบัปเป้ก็ลงข้อความไปว่าเนี่ยไอ้มาริยาเนี่ยนะเป็นอะไรผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดอะไรเงี้ยนะ
1: ประมาณน
0: ี้มันก็เรื่องมันก็ไปจบไปแม้เรื่องเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วกติกาของฟุตบอลโลกคราวเนี้ยเพิ่มกติกาขึ้นมาซึ่งเราก็งงแรกนะฮะถ้าอยู่เล่นมาแล้วผู้เล่นมาป้องปากเนี่ยนะก
1: ็
0: จะโดนใบแดง
1: นะเป็นครั้งแรกที่เอามาใช้
0: ใช่ก็เหตุผลก็คือเป็นข้อตกลงแล้วว่าป้องปากบางทีมันเหยียดผิวหรือด่ากันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีก็ป้องปากใส่กรรมการอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่าคุณจะด่ากันหรือว่าไม่คงไม่มีใครป้องปากว่าสุดยอดไม่นึกเลยคงไม่มีใครชมมาหรอกนะฮะก็เลยใช้วิธีตัดสินว่าถ้าเป็นการป้องปากนี้ก็โดนใบแดงณวันนี้เนี่ยโดนไป2ใบแล้วนะฮะถูกไหมครับ
1: ครับปีนี้โดนไปผมเรื่องป้องปากเนี่ยอาจารย์ผมเป็นคนนึงนะที่ดูฟุตบอลมาตั้งแต่แบบนานมาแล้วยุคที่แบบโอ้โหจะใส่จะด่าอะไรไงก็โพร่งโพร่งมาเลยแต่เนี่ยมาเห็นในยุคหลังๆนี่ฟุตบอลเป็นฟุตบอลสมัยใหม่แล้วแล้วก็เน้นแทคติกเน้นเรื่องพวกนี้การป้องปากเข้ามาผมก็สงสัยพูดอะไรกันวะ
0: นี่แหละ
1: บอกให้รู้หน่อยสิ
0: มันตอนหลังมันมีคนอ่านปาก
1: ใช่ใช่มันเกิดกรณีการอ่านปากแล้ว
0: ก็มาเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่สนใจคอนเทนต์ที่คุณพูดออกมาหรอกเนื้อหานะ
1: ครับ
0: เขาสกุลป้องอะไรก็ผิดแหละนะอันนี้ก็บางอย่างมันก็มันก็ดีอะนะมันก็ช่วยตัดสินตัวนี้ไปนะฮะแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องพูดกันไปอีกนานแหละที่อยู่ๆไปใช้มาตรา27แล้วก็ไประงับเป็นการชั่วคราว
1: ครับ
0: บาโลกันเนี่ยนะครับนะของอเมริกาเนี่ยนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดกับฟุตบอลโลก
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นแบบฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปบางทวีปอะไรเงี้ยยังพอเข้าใจได้หรือสโมสรผมจำได้นะอาจารย์ตอนนั้นมีรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียแล้วก็รู้สึกผมจำได้คือจำได้เพราะว่าสโมสรไทยเนี่ยเข้าไปสู่รอบชิงแล้วมันเป็นลักษณะการชิงแบบสองนัดนะอาจารย์ก็คือแบบเย้าเยือนแล้วทีเนี้ยใช้คือไทยเนี่ยเหมือนที่สโมสรไทยผมจำสโมสรไม่ได้นะเหมือนเจอกับทีมตะวันออกกลางทีเนี้ยผู้ตัดสินก็เป็นตะวันออกกลาง
0: นี่แหละ
1: อาจารย์ก็น่าจะรู้นะว่าผลสุดท้ายมันคืออะไร
0: นี่แหละ
1: มันก็มีนะเรื่องแบบนี้จริงแล้วก็มันไม่หมดไปสักทีเรื่องของความแบบไม่เป็นกลางไม่เคารพกติกาหรือว่าอยู่บนกติกาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีให้เห็นอยู่ซึ่งก็บอลโลกเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่ากติกาหรือว่าการสร้างมาตรฐานหรือมาตรฐานในการตัดสินที่ถูกต้องแม่นยำ

0: แล้วก็โอ้ถ้าย้อนไปมีครั้งหนึ่งที่เรื่องกรรมการเนี่ยจานจำปีที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
1: ได้ไหมครับจำได้จำได
0: ้โอ้นะที่เกาหลีใต้เจออิตาลีเนี่ยโจดจันกันที่สุดเรื่องการตัดสินของกรรมการตอนนั้นยังไม่มีเวีย
1: เขามาด้วยรูปนี้ตลอดตั้งแต่สมัยก่อนนี่โอลิมปิกอะไรต่างเนี่ยมวยเมย์ต่างหลังเนี่ยนะ
0: ครับอ๋อมวยเออใช่
1: นะฮะมาพูดเรื่องนี้ยาวให้ยาวเรื่องอื่นเยอะ

0: ต่อนะอาจารย์โค้งสุดท้ายแล้วรอบ8ทีมจะครบแล้วแล้วก็จะ4ทีมแล้วก็รอบรองแล้วก็รอบชิงแล้วอีกไม่ไกลแล้วครับก็อีกไม่กี่วันด้วยอีก10วันได้มั้งอีก10กว่าวัน
1: จบวันที่19ฮะ
0: ครับครับผมเชียร์ให้สนุกแล้วกันครับขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์วันนี้ครับ
1: ขอบพระคุณท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับกับฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เมามันเลยทีเดียวนะผมก็สนุกไปด้วยผมก็ชอบแหละนะครับสำหรับใครที่ดูฟุตบอลดึกๆนะครับแล้วก็หิวดึกๆเนี่ยแต่ว่าหาเรียกว่าอุปกรณ์ในการทำอาหารปรุงอาหารแต่บอกอยากได้ครบๆเลยนะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวาครับชิ้นเดียวจบคาชิวารุ่น K รุ่น RC 1822ครับตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับยังเป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างในหม้อเดียวนึ่งก็ได้ต้มก็ได้ตุ๋นก็ได้ทำซุปทำสตรูก็ได้นะครับได้ในหม้อเดียวเลยจุถึง5ลิตรด้วยกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำเนี่ยสูงครับช่วยประหยัดค่าไฟและลดเวลาในการทำลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990ครับสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Card ครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือกกับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้าง นะครับก็เปลี่ยนฟิลนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์บุญยาอิรักษ์สุขศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและก็ศักยภาพภายในครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
5: สวัสดีค่ะคุณโรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ผมต้องรีเซ็ตสมองนิดนึงปกติผมจะไล่หวั่นไ
5: ปใช่ไหม
0: เรียงนิดเดียวนิดเดียวขอนิดเดียวนะครับอาจารย์ปิ่นครับวันนี้ก็มาพบกันเร็วหน่อยสัปดาห์นี้วันอังคารเลยนะครับก็เรื่องของฟีฟ่าก็แปลกดีเหมือนกันคือดูฟุตบอลโลกมาเนี่ยก็ไม่เคยเจอกติกาอะไรแบบนี้นะคือยิ่งมาเจอประธานาธิบดีอย่างพ่อใหญ่ทรัมป์เองก็เรียกว่าสีสันจัดจ้านจริง
5: ๆไม่เคยแทบไม่เคยเห็นเกิดขึ้นจริง
0: ๆเออโอ้โหเป็นไปได้เหรอครับอาจารย์ปิ่นที่แบบองค์กรใหญ่ระดับโลกอ่ะมันจะสามารถที่จะแบบทำอะไรแบบนี้ตามอำเภอฉันอำเภอใจได้
5: อืมนั่นสิคือเมื่อกี้ที่เราบอกกันทั้งคุณโอ๊คแล้วก็อาจารย์เสน่ห์แล้วก็เมื่อกี้ที่บิ่นพูดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยสื่อระดับโลกเนาะสื่อต่างชาติเองหรือว่าเราจะเห็นคนที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งอดีตคนที่อยู่ในฟีฟ่าเองอะ ตอนนี้ก็ออกมาพูดมาสื่อสารมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออมันไม่เคยเกิดขึ้น
0: ครับ

0: แล้วพอไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากแล้วเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายต่อวงการฟุตบอลต่อองค์กรระดับโลกแบบนี้ซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นผลกระทบตามมามันแน่นอนมันคือเรื่องถ้าใช้ภาษาจิตวิทยาและพฤติกรรมองค์กรคือวิกฤตความน่าเชื่อถือเนาะขององค์กรความเชื่อมั่นหายไปแน่นอนความไว้วางใจในเรื่องแบบจริยธรรมธรรมาภิบาลของคุณโอ๊คมันกระทบตามมาอีกยาวและที่สำคัญคือพอเราเริ่มเห็นมันมีการพูดถึงมากมายเป็นวงกว้างขนาดนี้
1: ค
0: ่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่องค์กรเป็นแบบนี้ก็คือความแตกแยกภายใน
1: ครับ
0: ในองค์กรค่ะ
1: ความแตกแยกภายในก็มันก็ทำให้เกิดผลกระทบชิ่งอีกเยอะเลยนะทั้งในเรื่องของความเสถียรภาพก็หนึ่งเรื่องของความมั่นคงทางการบริหารจัดการภายในแตกเป็นสองฝั่งสองฝ่ายบางที่แตกเป็นห้าก๊กห้าเหล่าก็มี
0: หลายใช่ใช่และนี่มันระดับโลกไงก็จะมีกลุ่มที่ออกเขาเรียกแบ่งอย่างที่โรกว่าออกไปหลากหลายเลยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเขาจะมาเริ่มโยงกับเกมการเมืองด้วยแล้ว
1: จริงก็จริงๆอย่างฟีฟ่ามักจะพูดว่าอย่าให้ห้ามให้เรื่องของการเมืองมาแทรกแซงกีฬาอยู่เสมออยู่เสม
0: อ
1: ประเทศไหนมีเรื่องของการเมืองมาแทรกแซงจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการร่วมมหกรรมหรือว่าสิ่งกีฬารายการโปรแกรมที่ฟีฟ่าจัดการเลยเด็ดขาดแต่อันเนี้ย มันเหมือนกับย้อนคำพูดกลืนน้ำลายบางอย่างมันตัวเองไปนิดนึง
0: ค่ะ
1: หรือเปล่าเพราะว่าก็อย่างว่าพอทำพอใหญ่ทำเองก็บอกชัดเจนว่าผมเป็นคนยกหูหาท่านเอง
0: ยอมรับเลย
1: ก็ยกหูหาจริงๆอ่ะแม้แต่ทางประธานฟีฟ่าเองจะบอกว่าก็ต่อให้ยกหูจริงก็ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจนะมันก็จริงๆลูกปฏิเสธพวกนี้ได้ยินจนชินแล้ว
0: ค่ะ
1: ในฐานะผู้นำองค์กรนะมันก็ได้ยินจนชินแล้วล่ะเหตุผลเขาเรียกว่าการใช้อำนาจในทางใดทางหนึ่งหรือเป็นบวกกับกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยโดยไม่ให้เหตุและผลหรือว่าไม่มีเหตุและผลเพียงพอเนี่ยอะไรที่มันสามารถที่จะจูงใจไปทำให้เกิดสิ่งนั้นได้ครับผลประโยชน์ร่วมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของอะไรที่เป็นสัญญาใจกันไว้หรือเปล่าไม่รู
0: ้มันถึงได้เริ่มมีคนเริ่มขยายวงพูดถึงความสัมพันธ์เนอะใช่ไหมของฟีฟ่าเองกับทรัมป์เองใช่วันนี้สิ่งที่ถ้าเราดูจากสื่อต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าเขาเริ่มพูดถึงว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของกีฬานะแต่มันเป็นเหมือนกรณีศึกษาคุณโลกในระดับโลกแหละว่าแล้วมองเชื่อมไปในเรื่องของอ่ะอย่างที่บอกไปธรรมาภิบาลเองความยุติธรรมเองและอีกสิ่งหนึ่งก็คือ เรื่องของการที่ผู้นำหรือภาวะผู้นำเริ่มอยู่ภายใต้ความกดดัน
1: ครับ
0: หรือว่าจำเป็นจะต้องยอมจำนนกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่หลายๆฝ่ายเนี่ยเป็นห่วงตรงที่ว่าแล้วมาตรฐานหลังจากนี้หรือบรรทัดฐานหลังจากเนี้ยมันจะมีความเปลี่ยนไปไหมจะเริ่มถูกแทนที่ด้วยข้อยกเว้นอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้คือแรงกดดันที่กำลังเข้ามาสู่ฟีฟ่าแล้ว
1: จริงย้อนกลับไปมีหนึ่งเรื่องนี่อันนี้ในเรื่องที่เราคุยมันคืออยู่ในระหว่างการแข่งขันใช่ไหมผมจำได้ก่อนแข่งก่อนเปิดฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีจุดเดือดจุดที่เป็นข้อคอรหาของฟีฟ่าอีกหนึ่งจุดนะเมื่อกี้ไม่ได้ถามอาจารย์เสน่ห์น่าจะถามได้น่าจะมันแน่นอนที่ฟีฟ่าตัดสินใจอ่ะคือเกี่ยวกับอิหร่านที่อิหร่านเป็นชาติหนึ่งที่เข้ารอบ48ทีมสุดท้ายใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนั้นมีปัญหาสหรัฐอเมริกาอิหร่านและอิหร่านต้องไปเตะในสนามของอเมริกาก็เกิดความคลางแคลงใจของแฟนๆฟุตบอลหลายๆคนในเมื่อการเมืองต้องอยู่

0: การเมืองมันอยู่ในเรื่องของกีฬาไม่ได้ในฐานะที่ FIFA เขียนคำนี้ไว้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องการเมืองนะแล้วทำไมถึง FIFA ถึงไม่สามารถที่จะจัดการได้ว่าเอ้ยคุณอันนี้มันรายการก็ต้องให้สิทธิ์เขาในการแข่งขันในประเทศคุณอย่างสมศักดิ์ศรีสมเกียรติ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ FIFA ก็ไม่สามารถทำได้อาจารย์ปิ่นนักเตะอิหร่านต้องเขาเรียกว่าต้องไปคือต้องเข้าประเทศอเมริกาได้เฉพาะช่วงแข่งขันและก็ต้องรีบออกกลับไปอยู่ที่เม็กซิโกคือไปซ้อมไปพักที่เม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้ออีกหนึ่งข้อครหาเหมือนกันนะ
1: อันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจเพราะว่าจริงๆอ่ะฟีฟ่าเองอ่ะเราก็ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเรื่อยๆด้วยนะพูดถึงนะในเรื่องของความเป็นกลางเรื่องการตัดสินอะไรเงี้ยแต่ใช่อย่างที่คุณโนบอกว่าตัวเขาตัวฟีฟ่าเองก็พยายามจะบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับเรื่อง
0: กีฬาก
1: ีฬาแต่นี่คือแน่นอนว่าทุกฝ่ายกำลังตั้งคำถามว่าแล้วฟีฟ่าเนี่ยยังสามารถรักษาความเป็นกลางได้ไหมในเมื
0: ่
1: อการมองว่าการเมืองกำลังมาเปลี่ยนคำตัดสินของกีฬาได้เนี่ย
0: ถ้าเราไม่สามารถรักษาความเป็นกลางในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารว่าเราต้องเป็นกลางความยอมรับในองค์กรนั้นมันจะกระเทือนขนาดไหนจังพี่
1: แค่ภายสมมติว่าแค่ในองค์กรทั่วไประดับเล็กๆเนี่ยมันก็สะเทือนมากๆแล้วเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทั้งระบบแล้วก็ความชอบธรรมขององค์กรในระยะยาวเนาะคุณโอ๊คแต่ขณะที่อันนี้คือระดับโลกที่ทุกคนบอกว่าจะต้องเป็นกลางให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะมันก็ยิ่งเกิดแรงกระเพื่อมเกิดความกังวลแล้วลองนึกถึงว่าประเทศอาจอย่างเช่นเบลเยียมเองก็เริ่มมองหาช่องทางทางกฎหมายเนาะที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้เนี่ยนั่นแปลว่าหลังจากนี้ฟีฟ่าจะเจอทุกแรงอะไรนะทุกคำถามทุกแรงกดดันในการตัดสินใจในครั้งต่อๆไปอ่ะความน่าเชื่อถือจะลดน้อยลงมากๆแน่นอน
0: ก็ตั้งแต่สิเนาะมันก็จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือโปรแกรมหรือว่าหากเกิดกรณีแบบนี้แล้วจะตัดสินไปทางใครหรือเปล่า
1: อ
0: นาคตเอ้ยกรณีนี้ทีมนี้ถูกแบนอีกแล้วดาราดังถูกแบนหรือว่าถูกตัดสินแบบมีคนบอกออกมาร้องเรียกออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกซะฟีฟ่าก็อ่อนหรือเปล่า
1: อ
0: ะไรอย่างนี้นะมันก็เกิดความไม่มั่นคงใช่เกิดความไม่มั่นคงเกิดความไม่เชื่อใจเกิดความสงสัย
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ช่วยเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่ายอมเจ็บเพื่อไปต่ออะไรไปต่อสู่อะไรหรือเปล่าม ันก็มีนะ
1: มีแหละ
0: ถ้าอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้ยอมอ่ะผมมองนะมองว่าอย่างนี้คือเหมือนกับยอมจริงๆแหละยอมเจ็บเพื่อที่จะแบบทำให้ภารกิจบางอย่างมันลุล่วงหรือว่าราบรื่นในมุมมองของอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งต้องยอมรับว่าองค์กรของฟีฟ่าเองอ่ะจันปินเป็นองค์กรที่มีเม็ดเงินมาสานเหมือนกันนะ
1: อันนี้แหละที่พอเกิดอะไรแบบนี้ปุ๊บเลยยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้ขึ้นมามากแบบขึ้นมาอีกคุณโอ๊คจริ ง
0: ก็นะเคยไม่รู้สิก็มาองค์กรนี้ก็ไม่ได้เคยผ่านยุคกรียุคมายุคนึงแล้วไม่รู้เหมือนกันนี่จะเป็นเข้าสู่กรียุคยุคใหม่หรือเปล่าอ่ะก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันที่เราหยิบยกมาจากฟุตบอลโลกนะครับขอบคุณอาจารย์ปิ่นมากเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์ปิ่นมนทยาอินทรสุขศรีนะครับก็มาให้มุมมองด้านจิตวิทยากับเรานะครับอ่ะวันนี้ไขปมคนในข่าวหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งเข้ามาพูดคุยกันตลอดรายการนะครับพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ราคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจ

0: ่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ์20มากโหลดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะในเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับสวัสดีครับน้องน้ำหวานครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวอัดแน่นที่จะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันเลยทีเดียวนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในโลกของเรานะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้แล้วก็ในช่วงเวลา 6:40 น.วันนี้นะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณอัสตาลียานูอาตีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะครับ

0: ดูกันว่าการสังหารนะครับพวกตัวทับปีทับทับเปียนะครับเป็นทับเปียตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันอันนี้เป็นก็เรียกว่าสัตว์ที่เขาอนุรักษ์นะจะดูกันอย่างว่ามันจะเกิดเหตุที่ทำให้กลายเป็นวิกฤตอย่างไรกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซียนะครับ
1: ค่ะทาเปียหลายท่านอาจจะตัวอะไรนะ TAPIR ทาเปียสมเสร็จค่ะเป็นสัตว์หายากนะแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยดูไปก็คล้ายแพนด้าเหมือนกันเวลานั่งนะตอนนั่งแต่จมูกเขาจะยาวๆนิดนึงแล้วก็เป็นสัตว์คนละวงนะคะหายากอยู่แล้วดันไปโดนเบียดเบียนเนาะเดี๋ยวต้องมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะและเจาะลึกอาเซียนค่ะวันนี้จะพาไปคุยเรื่องวิกฤตเมียนมาจริงๆก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะทั้งในเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนะคะส่งผลทำให้อยู่ภายใต้รัฐบาลทหารมาต่ออีก5ปีล่าสุดเนี่ยเขาเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผลกระทบต่างๆเนี่ยมันก็ยังรากฝังลึกอยู่เดี๋ยวจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์จะมาคุยกับเราในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่รับฟังอยู่ถ้าหากว่าอยากจะรับชมด้วยเข้ามาได้นะคะช่องทางไลฟ์ต่างๆของเรามีช่องทางไหนบ้างคะพี่ต้นคะ
0: ของเรามีทาง Facebook นะครับก็มีทั้งเพจของ Good Morning ASEAN แล้วก็เพจของ FM 100.5 นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีเว็บไซต์ของเราเองรวมทั้งแอปพลิเคชันนะครับ Encod Connect ส่วนทาง TikTok นะครับเราก็มีไลฟ์ขึ้นทางช่องของเราเหมือนกันนะครับคลื่นข่าว Encod FM 100.5 นะครับทาง TikTok นะครับฝากกดไลค์กดเลิฟเคาะจอแล้วก็แชร์โพสต์ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังทั้งหลายก็จะได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อชีวิตของเราในการที่จะดำรงอยู่กันต่อไปอย่างสงบหรือว่ารับกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นให้ได้ครับ
1: ฝากเคาะจอเคาะใจท่านใดที่เข้าไปทาง TikTok นะคะเอาล่ะในช่วงนี้มารับฟังข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆจากเราสองคนค่ะพี่ต้นเรื่องที่อยากจะนำเสนอเป็นเรื่องแรกในเช้านี้คือประเด็นไหนคะ
0: คือประเด็นเรื่องของพิธีศพของท่านอายาตุลลาห์อาลีโคไมนีนะครับซึ่งก็เป็นพิธีที่เขาคือท่านเสียชีวิตตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันแรกของสงครามสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยนะครับแล้วก็เสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่าแบบลอบสังหารนะครับคือโจมตีโดยไม่มีการประกาศสงครามแล้วก็ตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะการทำสงครามกับประเทศใดเนี่ยเขาจะไม่ไปถล่มผู้นำนะครับก็คือว่าจะใช้วิธีการอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเพื่อที่จะได้ให้มีการเจรจาหรือว่ายอมแพ้อะไรเงี้ยแต่นี่ก็ไปสังหารแบบนี้เลยนะครับก็เก็บพิธีนี้เอาไว้แล้วเราก็ต้องสังเกตนะครับว่าเอ๊ะก็ทำไมถึงไม่ได้ทำพิธีตั้งแต่นู่นจนกระทั่งมาทำวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันฉลองครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็น The Al Jazeera RT News หรือว่าแม้กระทั่ง New York Times นะครับก็รายงานเกาะติดข่าวเรื่องนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับพิธีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่4ละ4แล้วก็5นะครับที่เป็นพิธีไว้อะไรจัดขึ้นที่กรุงเทฮารานนะครับหลังจากนั้นวันที่6กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ก็เป็นการมีกระบวนแห่ศพนะครับไปที่ในกรุงเทฮารานผ่านถนนสายสำคัญต่างๆและนอกจากนั้นก็ถูกนะครับศพของท่านอาลีคอยไมนี่เนี่ยก็ถูกนำไปที่เมืองกวางนะครับซึ่งตอนนี้เดินทางไปถึงที่เมืองควานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเมืองควานนี่อยู่ในประเทศอิรักนะแล้วตามที่เราได้เรียนรู้กันมาว่าอิรักกับอิหร่านเนี่ยเขาก็แบบก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากันนะครับเคยมีสงครามกันในช่วงทศวรรษที่1980เนี่ยผู้คนทั้งอิรักและอิหร่านเนี่ยตายกันไปหลายล้านคนเลยนะครับในช่วงเวลานั้นแต่เขาบอกว่าพิธีศพของท่านอายาตุลลาห์อาลีโคไมนีเนี่ยคือว่าไม่ได้เป็นเฉพาะเป็นผู้นำสูงสุดของทางอิหร่านเท่านั้นแต่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับแล้วทำไมจึงจะต้องไปที่เมืองควานนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าที่เมืองควานนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญและหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะนำศพของท่านไปที่เมืองนาจัฟนะครับที่เมืองนาจัฟใน

0: อิรักนะครับในประเทศอิรักก็เพราะว่าที่เมืองนาจาฟเนี่ยเป็นที่ตั้งของสุสานของอาลีอิบอาบิคามชาลิฟนะครับเป็นอิหม่ามองค์แรกของนิกายชีอะแล้วก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ไปทำพิธีที่นั่นเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนไปที่เมืองคาบาลาซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานของฮุซินอิบอาลีนะครับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ Battle of Karbala นะซึ่งจะเป็นเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะนะครับแล้วก็การเขาบอกว่าการหลังจากที่จีนเนี่ยเขาก็มีการทำให้อิรักกับอิหร่านเนี่ยมาจับมือกันได้นะครับแล้วก็ประนีประนอมหันมาคืนดีเป็นญาติที่ดีต่อกันแต่เขาบอกอิรักเนี่ยก็ยังพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองนะครับในความสัมพันธ์กับอิหร่านและก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ต้องจับตาดูทีเดียวหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วทำไมผู้นำสูงสุดของอิหร่านในปัจจุบันนี้ซึ่งก็เป็นลูกชายของท่านอาลีคอมเมนีเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่ปรากฏตัวเลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยในเหตุการณ์ที่ถูกโจมตีครั้งนั้นทั้งภรรยาน้องพี่สาวน้องชายหลานคุณพ่อแล้วก็ลูกของตัวเองนะครับก็เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้แล้วก็ตัวท่านเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสทีนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยมีใครเห็นท่านผู้นำคนใหม่นี้เลยนะครับก็เลยเป็นการตั้งข้อสังเกตว่ากำลังถูกเก็บซ่อนเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งหรือเปล่าหรือว่าอาการสาหัสมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะออกมาปรากฏตัวหรือว่ามาทำให้สังคมได้เห็นได้หรือเสียชีวิตไปแล้วหรือเป็นการแตกแยกกันเองในการแย่งอำนาจในอิหร่านนะครับซึ่งก็ต้องตามมาต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงอีกเรื่องนึงที่ตามมากับเรื่องของการพิธีศพเนี่ยผู้คนที่ออกมาแสดงความอะไรนี่นะครับเขาบอกว่าปัจจัยเสร็จพิธีเนี่ยคงจะมีร่วมกันประมาณ30ล้านคนเลยทีเดียวและทุกคนทุกแห่งที่ไปก็มีการตะโกนคำนี้แล้วว่า revenge ก็คือว่าจะต้องแก้แค้นทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันจะดำเนินต่อไปเราต้องติดตามกันนะครับ
1: ค่ะคือบุตร3คนที่เหลือเนี่ยมาหมดในพิธีศพนะคะไม่ว่าจะเป็นมอชตาฟามาโซดนะคะแล้วก็มีแซมนะยกเว้นมอชตาบาคามาลีที่ไม่ได้มานะในช่วงที่จัดพิธีในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่พี่ต้นพูดถึงจีนนะคะดิฉันจะพาไปดูเรื่องการประกาศแสนยานุภาพหรือเปล่าของจีนเพราะว่าเขามีการทดสอบขีปนาวุธยิงออกมาจากเรือดำน้ำนะคะ China conducts rare submarine launch ballistic missile test angering Pacific neighbors นะคะก็แทบจะเล่าเรื่องจบม้วนในพาดหัวเลยทีเดียว CNN นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธยุทธศาสตร์ค่ะโดยเป็นการยิงออกไปจากซับมารีนนะคะหรือว่าเรือดำน้ำโดยขีปนาวุธดังกล่าวนี้เนี่ยได้มีการติดตั้งหัวรบจำลองนะยิงออกไปปุ๊บก็ไปตกในพื้นที่หน้าน้ำค่ะซึ่งตามที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้จีนบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝึกทางทหารประจำปีตามปกติแล้วก็มีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องอยู่แถบๆนั้นน่ะรับทราบล่วงหน้าแล้วนะคะแต่รับทราบล่วงหน้านานแค่ไหนไปดูเพื่อนบ้านกันว่าแล้วนานแค่ไหนล่ะนะคะเมื่อสักครู่มาจากซีเอ็นนะคะพอมีการทดสอบขีปนาวุธแบบนี้เนี่ยชาติที่อยู่ใกล้ๆนะคะในบริเวณแปซิฟิกเนี่ยออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์นะคะแน่นอนค่ะกังวลและออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะซีเอ็นก็รายงานไว้ว่า China missile test draws criticism from Australia, New Zealand, Japan นะคะตัวแทนของกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียบอกว่าการที่จีนมาทดสอบขีปนาวุธในเขตน่านน้ำสากลของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยออสเตรเลียได้รับการแจ้งล่วงหน้าจริงนะแต่ว่าออสเตรเลียมองว่ามันเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคคือบอกจริงแต่ไม่โอเคอ่ะคือออสเตรเลียมองว่าการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามในการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารที่รวดเร็วของจีนซึ่งออสเตรเลียมองว่าก็ขาดความโปร่งใสนะและ

0: มันก็ทำให้ประเทศที่อยู่แถบๆนั้นเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะส่วนทางด้านโฆษกคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นค่ะในฐานะตัวแทนประเทศนะบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้รับการแจ้งเหมือนกันนะแต่ว่าอยากจะให้จีนเนี่ยทบทวนส่วนทางฝั่งยามชายฝั่งของญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาได้รับการแจ้งจริงจากทางการจีนว่าอาจจะมีเศษซากวัตถุอวกาศหรือเปล่าตกลงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าสำนักข่าวเกียวโดเนี่ยเขาบอกว่าชิ้นส่วนที่ตกลงมาเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนขีปนาวุธและตกนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนะคะส่วนทางนิวซีแลนด์บอกว่าได้รับแจ้งเตือนจริงนะแต่ล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นที่เธอจะมาซ้อมตุ้มตั้มตุ้มตั้มบริเวณนี้นะคะและนิวซีแลนด์รวมไปถึงประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ยไม่ต้องการให้จีนมาใช้น่านน้ำสากลก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธค่ะครั้งล่าสุดที่เขาเคยทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปนะคือจีนทดสอบICBM เนี่ยล่าสุดก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะปี2567ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะเวลาที่ทดสอบทีนึงก็เป็นสัญญาหรือเปล่าที่ต้องการจะส่งไปให้ประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับจีนนะคะเรื่องนี้มาจาก CNN ค่ะ
1: ก็ตอนนี้
0: หัวเราะอะไรคะพี่ต้น
1: ก็คือ
0: ขำที่ช่วงหรือว่าขำข่าวหรือว่าขำอะไร
1: ขำข่าวก็คือว่าตอนนี้คนก็จะกลัวจีนแล้วก็ทางฝั่งโลกตะวันตกจะกลัวจีนมากแต่เดี๋ยวจะทำเรื่องของAI เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแพทเทิร์นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยกันอย่างที่เราเคยเราอยู่กับข่าวของเราเนี่ยเราก็พอจำได้นะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าจีนมีการจดทะเบียนแล้วก็จดสิทธิบัตรอะไรต่างๆเนี่ยมากถึงแบบ 7-8,000 รายการเลยในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกาไม่ถึง100เลยนะครับเขาก็เลยบอกว่ามองว่าเอ๊ะมันชักจะลุกลามกันไปใหญ่โตนะไม่ไหนพูดถึงจีนนะครับพาไปดูข่าวนี้กันบ้างนะครับมาจาก Newsweek เนี่ยเขาก็บอกว่า China strategic interest in Myanmar behind US citizen arrest คืออะไรนะครับก็คือนักวิชาการท่านนี้เนี่ยท่านเป็นเชื้อสายเมียนมานะครับแต่ว่าเป็นคนสัญชาติสหรัฐอเมริกาก็คือคุณนินซินเป็นนักวิชาการที่ทำการศึกษาเรื่องของเมียนมาเรื่องของจีนเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาปรากฏว่าท่านได้รับเชิญนะครับไปบรรยายที่เมืองจีนนะครับแล้วก็ถูกจับไปนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาฮะพอเมื่อถูกจับไปแล้วเนี่ยตามปกติแล้วถูกจับไปก็จะต้องอธิบายว่าสาเหตุในการที่ไปจับเนี่ยจับเพราะอะไรนะครับแต่นี้ก็บอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่นักวิชาการท่านนี้เนี่ยคุณมินซินผู้อำนวยการบริหารของสถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนมาเนี่ยเป็นคนที่รู้มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไปเข้าไปในเมืองจีนคือเชิญเขาไปบรรยายเสร็จแล้วก็จับเขาว่าในข้อหาที่ว่าจะทำการจารกรรมข้อมูลอะไรของจีนนะครับ Newsweek ตั้งข้อสังเกตอันนี้ว่ามันเป็นการกระทำที่เหมือนกับ tick for tat นะเธอมาฉันก็ตอบโต้เธอเคยจับนักวิชาการของฉันฉันก็จับนักวิชาการของเธอบ้างนะครับก็บอกว่าท่านมินซินเนี่ยเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็บอกว่าแผนการของจีนเนี่ยในการที่จะเข้ามาอยู่ในเมียนมาแล้วก็มีอิทธิพลกับทางการเมืองแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆการลงทุนอะไรต่างๆในเมียนมาเนี่ยเพื่อที่จะหาทางออกมาสู่มหาสมุทรอินเดียโดยทางการของจีนเองเนี่ยก็มีความประหวั่นขั้นพึงนะครับในเรื่องของช่องแคบมาลากาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่หนึ่งถ้าเกิดว่าโดนปิดไปเหมือนกับช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันจะเป็นการตัดนะครับช่องทางในการที่จีนจะได้รับพลังงานเข้ามาในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะออกมาทางมหาสมุทรอินเดียแล้วก็หาที่จะเอาพลังงานขนถ่ายเข้าไปให้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับท่านผู้อำนวยการท่านนี้ก็ยังได้ชี้ให้เห็นว่าจีนเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามานะครับมีอิทธิพลในเรื่องของการได้สัมปทานทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธอะไรต่างๆนะครับทีนี้ Newsweek ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการจับครั้งนี้ดูซิว่า รัฐบาลอเมริกาจะหืออือจะ

0: ะไรหรือไม่เพราะว่าพลเมืองของตัวเองก็โดนจับไปอยู่ในประเทศจีนและกำลังจะโดนส่งขึ้นศาลในไม่อีกกี่วันในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้ทางการอเมริกาจะไม่พูดอะไรเลยหรือนี่เป็นเพียงการต่อต้านหรือว่าเป็นการแล้วก็ล้างแค้นของจีนถ้าเราจำได้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วลูกสาวของหัวเว่ยจำได้ไหมครับที่โดนจับ house arrest อยู่ที่แคนาดาอยู่ตั้ง2ลำปีอ่ะติดตามกันต่อไปนะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าชนวนน้ำพึ่งหยดนี้จะกลายเป็นชนวนสร้างความขัดแย้งใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐหรือไม่หรือจะเป็นเรื่องที่เงียบหายไปในสายลมครับ
1: เมื่อวานพูดถึงสหรัฐเราก็ให้ท่านผู้นำสหรัฐได้พักแล้วเราได้พักด้วย ไม่ได้ขยำขยี้ขยายความข่าวท่านมากนะคะแต่วันนี้จะมาเล่าเรื่องความรวยของท่านผู้นำสหรัฐนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐก็ดีและเรื่องสงครามการค้าเรื่องสงครามนะคะ CNBC รายงานเรื่องครอบครัวทรัมป์นะคะ Trump family got about $500 million from crypto venture but investorsSaw steep losses พาดหัวดุดันครอบครัวทรัมป์เนี่ยร่ำรวยขึ้นนะคะได้รับรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีประมาณ$500 ล้านนะคะในขณะที่บรรดาเหล่าอินเวสเตอร์ที่มีการลงทุนไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เนี่ย saw steep losses ก็คือ steep แปลว่าชันนะคำนี้ดีนะคะ steep steep หมายถึงชันค่ะทางลาดชันหรือว่าตกร่วงแบบหัวภาพเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่บรรดานักลงทุนทั่วๆไปต้องเจอกันบริษัท AI Financial นะคะชื่อเดิมก็คือ ALT 5 Sigma เนี่ยเคยประกาศจับมือกับ World Liberty Financial ซึ่งเป็นบริษัทคริปโตที่ก่อตั้งโดย Donald Trump Jr. และEric Trump 2คนนี้เป็นพี่น้องกันคือเป็นพี่น้อง3คนกับภรรยาคนแรกของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็จะประกอบไปด้วยโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เอริกทรัมป์และอีวานก้าทรัมป์นะคะบริษัทนี้เนี่ยก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะขออภัยคือจับมือกันกับ AI Financial นะคะเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยซื้อสินทรัพย์คริปโตที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรใดๆนะคะแต่หลังจากนั้นไม่ถึง10เดือนราคาหุ้นของบริษัทนี้เนี่ยกลับร่วงลงกว่า 93% ค่ะจากเกือบ$9เหลือไม่ถึง$1ต่อหุ้นส่งผลทำให้ตอนนี้บริษัทเสี่ยงที่จะถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ NASDAQถ้าหากว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่สามารถฟื้นตัวได้คือมันเป็นภัยกับนักลงทุนนะคะถึงแม้ว่านักลงทุนจำนวนมากจะขาดทุนแต่เอกสารของบริษัทนี้ระบุว่าครอบครัวทรัมป์มีสิทธิ์ได้รับเงินจากการขายโทเค็นคริปโตในดีลนี้ประมาณ$500หรือ16,000 ล้านบาทค่ะในขณะเดียวกันองค์กรที่ดูแลทางด้านธรรมาภิบาลล่ะว่ายังไงนะเขาก็มีการยื่นเรื่องให้กับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์หรือ SEC ในการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวนี้นะคะโดยตั้งข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทการเปลี่ยนผู้บริหารหลายครั้งและปัญหาทางด้านการเงินแต่จนถึงขณะนี้เนี่ยทาง SEC ก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าจะมีการสอบสวนเชิงลึกมากขึ้นหรือไม่ส่วนองค์กร Trump Organization นะคะให้ข้อมูลบอกว่าเอริกทรัมป์และโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ไม่ได้มีบทบาทในการบริหารบริษัท AI Financial นะและก็ไม่มีหลักฐานว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากธุรกรรมครั้งนี้ค่ะปัจจุบันบริษัท AI Financial ยอมรับว่ากำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักนะคะและต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาคือในขณะที่คุณทรัมป์ดำรงตำแหน่งผู้นำในสมัย2เนี่ยนะคะลูกๆของคุณทรัมป์เนี่ยขยันมากคือแอคทีฟสุดๆทำกิจการต่างๆควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นการไปขยายการลงทุนจับไม้จับมือกับกลุ่มประเทศอ่าวนะคะ Gulf Countries มีอะไรบ้างล่ะ UAE กาตาอะไรอีกนะโอมานหรือเปล่านะ
0: โอมานแล้วก็คูเวต
1: ค่ะเข้าไป
0: ทั้งซาอุดิอาระเบียด้วย
1: ขยายการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทำอภิมหาโปรเจกต์ต่างๆนะคะ

0: และหลายๆคนที่คุณทรัมป์ใช้ในการไปเจรจาทางการทูตท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆของโลกเนี่ยก็เป็นคนที่สนิท กับคุณทรัมป์แล้วไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านภูมิรัฐศาสตร์การทูตการเมืองระหว่างประเทศนะคะอย่างเช่นคุณสตีฟวิทคอฟก็ดีอันนี้เป็นเพื่อนร่วมกวนแก๊งตีกอล์ฟเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าจะเป็นบุตรเคยเจอร์ร็อตคูชเนอร์ก็ผู้เชี่ยวชาญอสังหาเหมือนกันเป็นครอบครัวแห่งอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เข้าไปคุยไปเจรจาต่อรองในหลายๆครั้งนะอ่ะน่าสนใจประเทศก็สู้ๆนะประชาชนทั่วไปที่ต้องรับมือกับผลกระทบเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าขอบคุณทรัมป์เนี่ยโอ้โหเติบโต3เท่าเลยทีเดียวภายในระยะเวลา1ปีตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งในสมัยที่2นะคะ
1: ร่ำรวยอู้ฟู่มันก็มีมันดูมันจะเหมือนเป็นกลิ่นตุตุในเรื่องของคอร์รัปชันยังไงก็ไม่ต้องบอกไม่ถูกนะ
0: เขาไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเขาบอก
1: หรอจริงเหรอก็ที่อัลบาเนียก็ยังเป็นเรื่องยังไม่จบนะครับที่เขาประท้วงกันแต่ทั้งประเทศใช่ไหมเนี่ยลูกสาวอีวานก้าที่บอกว่าโอ้ไป I discover island แล้วก็จะไปตั้งเป็นทำรีสอร์ทอะไรรายงานเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าคือผู้ที่เป็นผู้นำทางการเมืองแบบนี้ในแต่ละปีแต่ปีเขาจะต้องทำสรุปว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยตกลงทรัพย์สินคุณมากขึ้นน้อยลงมีอะไรยังไงมาที่ไหนเขาบอกถ้าโดนเราทำนั้นมีเอกสารตั้ง900กว่าหน้าเนี่ยสำหรับปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่จะต้องดีแคลร์ถ้าเกิดว่าเตรียมถ้าเทียบกับท่านบารักโอบามาตอนที่หลุดตำแหน่งไปแล้วจบไปมีเพียง8หน้าเท่านั้นเองนะครับ
0: อืม
1: ก็
0: หมายถึงที่จะดีแคลร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมว่าบอกว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นลดลงอ่ะเป็นเพราะอะไรอธิบายเนี่ยอยู่8หน้าแต่ของท่านโดนทำ
0: ไม่เข้าไม่มีอะไรจะเล่าเออหรือเปล่าแต่เรื่องที่อัลเบเนียที่พี่ต้นเล่าเนี่ยก็เรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะประเทศแห่งฟลามิงโกใช่ไหมนกสีชมพูแล้วอยู่ดี
1: ๆ
0: คุณอีวานก้าทรัมป์นะแล้วคุณเจอราร์ดคูชเนอร์ก็บอกว่าว้าวไปค้นพบพื้นที่ที่ช่างเหมาะสมเหลือเกินในการทำโปรเจกต์อสังหาใหม่นะคะและก็เกิดการประท้วงมากมายเลยทีเดียวของคนอัลเบเนียนท้องถิ่นเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าเข้าไปทำแล้วดันเป็นบริษัทจากต่างชาติด้วยเนี่ยมีการควบคุมมีการจัดการอย่างไรเนาะเขาก็ออกมาประท้วงกันใหญ่เลยทีเดียว
1: เป็นเดือนๆแล้วพากันไปที่สปป.ลาวบ้างนะครับอันนี้ไม่ประท้วงนะครับแต่ว่าทางการของลาวจับกลุ่มผู้ก่อเหตุปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์มากกว่า 4,400 คนนะครับในช่วงครึ่งแรกของปี2569นะครับทางการลาวได้บอกว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวกับไซเบอร์แล้วก็หลักการหลอกลวงทางออนไลน์แล้วก็การดำเนินการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายมีตอนนี้ก็กำลังนะครับบอลโลกเขาบอกในช่วง6เดือนแรกเนี่ยของปีนี้นะครับตัวเลขที่ท่านนายกรัฐมนตรีสอนชัยศรีพันดรได้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญของรัฐสภาบอกว่ามีการจับกุมไปแล้วมากกว่า 4,400 รายเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นภัยคุกคามสังคมของสปป.ลาวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็เป็นสังคมที่อยู่กันอย่างมีความสุขแบบก็คือ easy going แบบไลฟ์แบบมีคือไม่เครียดจนเกินไปแล้วใครๆที่ไปเที่ยวสปป.ลาวเนี่ยก็จะได้รู้สึกถึงวายแบบนี้ว่าไปแล้วแบบไม่เครียดอะไปแล้วแบบผ่อนคลายมีความสุขมีการจับกลุ่มผู้คนจาก25สัญชาตินะครับ4,482 คนรวมถึงคนลาวด้วยอีก779คนนะครับในการทลายคดีที่เกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมที่นำโดยคนต่างประเทศที่เข้ามาเรียกว่าใช้พื้นที่ของประเทศลาวเนี่ยนะครับในการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเขาบอกว่ามีคนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยแล้วก็เกี่ยวโยงกับศูนย์หลอกลวงเนี่ยเกือบ900คนเลยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวและมีคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะครับที่จะทำเรื่องของการหลอกลวงโทรศัพท์ไปหลอกลวงคนนู้นคนนี้เนี่ยถึง900คนนะครับตำรวจของเขตนาไซทองของเวียงจันทน์เนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย23คนที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวงรวมถึงชาวจีนอีก9คนและชาวเวียดนามอีก14คน3คนที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ยังได้รวบรวมนะครับยึดพวกแล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือเงินสดสมุดบันทึกอุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้เก็บรวบรวมเป็น data อะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ
0: เมื่อสักครู่นะคะเราก็มี

0: พูดถึงคุณทรัมป์เนาะช่วงนี้เขาก็แข่งฟุตบอลโลกกันอยู่ใช่ไหมคะที่มีเจ้าภาพร่วม3ชาติเนาะแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นร้อนแรงนะคะที่ทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เหมือนจะในเชิงกีฬานะเข้าไปแทรกแซงการตัดสินของกรรมการในเกมการแข่งขันของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งมีดาวยิงกองหน้านะโฟลารินบาโลกันได้รับเรดคาร์ดค่ะเป็นใบแดงนะซึ่งมันเกิดในช่วงที่ชุลมุนนะดิฉันไม่ได้ชมภาพตอนแข่งนะคะขออภัยด้วยแต่ว่าจากที่อ่านเนี่ยคือมันเป็นจังหวะปะทะอุตลุดและก็เลยได้รับใบแดงนะซึ่งหลังจากนี้สหรัฐยังต้องแข่งต่อไปแล้วมันอยู่แถวๆรอบรองชนะเลิศนะคะซึ่งพอได้รับเรดการ์ดและดันเป็นตัวเล่นสำคัญเป็นตัวบุกตัวยิงเนี่ยก็เลยทำให้อเมริกาหลังจากนี้ทีมจะเสียแต้มต่อในการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วดันเป็นเจ้าภาพด้วยไงคุณทรัมป์ก็เลยเหมือนจะต่อสายตรงไปหาประธานฟีฟ่านะคะซึ่งชื่อคุณจิอานี่อินฟันติโนและมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะพอจำได้ว่าช่วงที่มีการมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใช่ไหมคะแล้วคุณทรัมป์เองก็หมายมั่นปั้นมือว่าอยากได้รางวัลนี้แล้วพอท่านไม่ได้แล้วรางวัลนี้ไปตกอยู่กับฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาท่านก็โกรธมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าประธานฟีฟ่านี่ก็เหมือนสนิทกันอะปลอบๆก็เลยเอาถ้วยหน้าตาคล้ายๆถ้วยฟีฟ่านะคะนำไปมอบไว้ที่ไวท์เฮาส์เลยทีเดียวนะคะให้รางวัลกับท่านผู้นำสหรัฐนะคะซีนเนี่ยก็จะเป็นคุณทรัมป์นั่งที่โต๊ะทำงานข้างๆก็จะมีคุณเจดีแวนซ์ที่ยิ้มอย่างร่าเริงและปรบมือแสดงความยินดีนะคะส่วนอีกฝั่งก็เป็นประธานของฟีฟ่ามันก็สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของประธานฟีฟ่ากับคุณโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะพอเกิดเหตุแบบนี้ต่อสายตรงปุ๊บเขาก็มีการทบทวนค่ะโดยการเข้าไปดูคือเวลาแข่งกีฬาเนี่ยมันจะมีช็อตอุตลุดชุลมุนเนาะต้องไปดูภาพกรามันๆในการดูวิดีโอย้อนเป็นตัวช่วยผู้ตัดสินนะคะและปรากฏว่าเขาก็มีคำสั่งออกมาตัดสินว่าถอนใบแดงนั้นแล้วก็ให้ตัวผู้เล่นเนี้ยของสหรัฐเนี่ยไปมีสิทธิ์ในการเล่นต่อไปได้นะคะอ่ะก็เล่าให้ฟังมันดีเรื่องนี้คือไม่ได้เตรียมเสริมเล่าเสริม
1: ได้ด้วยหรออู้ทำแบบนี้ได้ด้วยหรอ
0: เออ
1: นะผมก็ช่วยกันคิดนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาพักกันสักครู่
0: ค่ะเดี๋ยวมาตามข่าวกันต่อช่วงหน้า
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงที่2ของรายการในเช้านี้นะคะยังอยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานค่ะในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารจากคุณอาซาเวียบัวตี้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสมเสร็จค่ะซึ่งเป็นสัตว์หายากนะตอนนี้คุณอาซาเวียพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
3: Good Morning World
0: Hello, good morning, Astri.
4: Good morning, Astri. Good morning and selamat pagi, Suchat and Isari.
0: Your throat and my throat are on the same page. we need to clear our throat like, at the same time.
4: Yeah, before we speak.
1: Did you sing a lot last night, you know, on karaoke singing?
4: No, just watching football.
0: No, what is your favorite team? Which team you are rooting for?
4: Actually, my lifelong favorite team is Italia.
0: Oh.
4: But yeah, you know, Italia for the last 4 World Cup is not, they are not participated. So, yeah, I have to choose another team, right?
0: So, which team you shifted to?
4: Now...for this year, I mean this World Cup, I think I won Morocco.
1: Morocco.
4: I support Morocco.
0: Because
4: the African team that left. From the African continent. Morocco is part of the Africa, right?
1: What about the Asian team? Is that any Asian team still
4: We have no longer Asian team right now.
0: Yes. Japan and South Korea. Yeah.
4: The last team is Japan that remained in the until the third round, I think. Yeah.

0: ชาตีหรือว่าสมเสร็จนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บนเกาะสุมาตราแต่ว่ามีน้อยและหายากมากคุณอัศรีบอกว่าสวนสัตว์ทั่วประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีแค่17ตัวเท่านั้นเธอเองก็ไม่เคยเจอในป่ามาก่อนเคยเห็นบ้างที่สวนสัตว์นะคะค่ะ
1: สมเสร็จเขาบอกว่ามันเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่แบบเห็นถ่ายภาพเป็นเห็นเจ้าสมเสร็จเนี่ยเดิน

0: เอาสมเสร็จเนี่ยไปปรุงเป็นอาหารเขาบอกโอ้โหพอภาพนี้ประกาศออกไปคนได้เห็นก็เดือดกันทั้งประเทศอินโดนีเซียเลย
1: อืมค่ะไม่รู้ว่าน่ากินยังไงคือเป็นสัตว์ที่รุนแรงหรือเปล่านะคะเมื่อสักครู่คุณอัศรีเล่าว่าสมเสร็จนะเป็นสมเสร็จมาลายูนะคะหรือว่ามาลายเยนชาปีนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเขาจะอยู่บนเกาะสุมาตรานะคะในปัจจุบันเหลือเพียงแค่400-500ตัวเท่านั้นเองนะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เพียงชนิดเดียวของเอเชียที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ถูกจัดสถานะเป็น critical endanger หรือว่าใกล้สูญพันธุ์นะน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะและพอมีคลิปเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความทั้งขาดความรู้และไม่สนใจอะไรเลยในการที่จะช่วยรักษาเพื่อนร่วมโลกหายากอย่างสมเสร็จนะคะ
0: ซึ่งก็บอกว่าในสัตว์สมเสร็จเนี่ยในประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียเนี่ยรวมๆกันทั้ง3ประเทศเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่ารวมๆกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ550ตัวนั่นเอง400ตัวนี่อยู่ในอินโดนีเซียแล้วก็กระจายที่เหลือก็ทั้งในมาเลเซียและก็ไทยแหละนะครับทีนี้บอกปัญหาเนี่ยก็คือผู้คนเนี่ยหนึ่งนะครับที่ไปทำร้ายสัตว์เหล่านี้อ่านออกเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของปัญหาการคุ้มครองสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องของคนที่พยายามปลุกลุกเข้าไปในเขตพื้นที่ของสัตว์ป่ามากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของการทำถนนหนทางเข้าไปใกล้เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทั้งหลายเหล่านั้นแล้วคือพอมนุษย์เนี่ยเข้าไปใกล้ๆในพื้นที่ของเขาอาหารอะไรเหินอะไรของเขามันก็จะหายากขึ้นเขาก็จะเดินไปเดินมาแล้วหลงทางออกมาจากป่าตุลาตุเลออกมาเจอผู้คนก็มาโดนทำร้ายเข้าไปอีกนะครับแต่เขาบอกว่าจุดที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายนั้นมีไว้ลงโทษอะไรต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าการบังคับกฎหมายเนี่ยมันช่วงช่างเชื่องช้าเชื่องช้าเหลือเกินกว่าตำรวจจะไปจับอะไรต่างๆเนี่ยคนเสร็จเหล่านี้ก็เสียชีวิตตายกันไปหมดแล้วนะครับโทษของคนที่ไปทำในวิดีโอเนี้ยคือจะถูกจำคุกเพียงแค่5ปีเท่านั้นแล้วก็มีการปรับอีกจำนวนไม่มากนะครับ
1: อืมค่ะเป็นสัตว์หายากนะทาเปียหรือว่าสมเสร็จเนี่ยนะคะคือเมื่อสักครู่ดิฉันก็อยากทราบเหมือนกันว่าแล้วเขากินอะไรเป็นอาหารนะคือเขาบอกว่าสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่หน้าตาคล้ายๆช้างแต่ว่าส่วนจมูกของเขาเนี่ยจะสั้นกว่านะคะกินพืชเป็นอาหารนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วเขากินฟรุตกินผลไม้เบอร์รี่ต่างๆพืชน้ำนะคะอ่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อหลัง 7:00 น.
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาคร่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning ASEAN ของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลอาหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งนึงค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งนึงซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของของกองทัพแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนแรก

0: คนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะฮะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐเนี่ยก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นกระบอกการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐชินรัฐมอญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาบอกว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
2: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะแล้วก็ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสหพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
1: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานวันนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ600,000คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรมันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งนึงนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งนึงเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็จะ

0: นะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100% พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตร์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะคะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
1: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อย
0: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเองอาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัชฉานนะหรือSSA นะคะลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคารินีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยง KNU เพียงกลุ่มเดียวนะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
2: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบ้านคง
0: ความในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: Morning อาเซียนจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานวิทยากุล
2: ค่ะจุฬารัตน์ประพันธ์ค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณศิริพรนะคะแล้วก็สวัสดีคุณรณรงค์ด้วย
1: ค่ะซึ่งเดี๋ยวรอสัญญาณคุณรณรงค์แป๊บนึงคุณเก๋ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมันมีข่าวนึงที่น่าสนใจแล้วก็คือดิฉันไม่ได้ยินแบบนี้นานแล้วเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยกันเยอะๆแล้วก็ติดโรคส่วนใหญ่จะเป็นท้องเสีย
2: ค่ะ
1: นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของอาหารกลางวันแล้วก็เป็นเด็กเล็กๆอันนี้เป็นเด็กโตระดับมหาวิทยาลัย
2: เป็นเจนแซดเขาบอกเป็นเจนแซด
1: เจนซีนี่แหละเป็นเจนซีเจนแซดเนี่ยปรากฏว่าปริมาณของคนที่ติดเนี่ยนะ 4,000 กว่าคน
2: ค่ะ
1: นะคะซึ่งบางคนบอกทั้งมหาลัยเลยอันนี้รับน้องหรือเปล่าหรือไงป่ะคือเขาบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะคะเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดงานมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีคณาจารย์เยอะแยะมีรองอธิการมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของมหาสารคามเข้าร่วมอีกด้วย
2: ค่ะ
1: ทีนี้เขาก็มีการพูดคุยมีการนำเสนอถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับที่จังหวัดมหาสารคามเขาบอกว่าเขามีการคัดกรองประชาชนที่ไปในพื้นที่ประมาณสัก 20,000 กว่าคนปรากฏว่าเจออัตราการติดเชื้อถึง 11%
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เจาะลงไปอีกเขาบอกว่าขณะที่มีการตรวจคัดกรองนักศึกษาน้องใหม่ที่เข้าเรียนในปี2569นี่นะมีการตรวจน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,733 คนปรากฏว่ามีคนติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,233 คนคือคิดเป็น 33% น่ะของเด็กที่เข้าใหม
2: ่เยอะ
1: ขนาดที่เยอะมากขณะที่มีการคัดกรองน้องใหม่ของราชภัฏมหาสารคาม 1,922 คนปรากฏว่าเจอ380คน
2: ค่ะ
1: คือคิดเป็น 19%
2: ค่ะ
1: โอ้ทุกแห่งบ่มารู้หรือว่า
2: คือมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะ
1: เยอะมากเยอะมากคณาจารย์ก็ตกใจ
2: ค่ะแล้วมันไกลตอนนี้เขาก็เลยกังวลกันว่าเอ๊พอตรวจเจอแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะเพราะว่าตัวที่เจอโรคที่เจอเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะคะแล้วมันมีเชื้อโรคตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นการก่อมะเร็งในกลุ่มหนึ่งของมนุษย์ได้และอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ถ้าต่อเนื่องเรื้อรังแล้วก็ยาวนานมีสิทธิ์เป็นมะเร็งท่อน้ำดีด้วย
1: คุณเก๋กินส้มตำกินอาหารแล้วเนี่ยพวกอาหารอีสานเนี่ยกินปลาลาหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะส่วนใหญ่เก๋ชอบกินส้มตำไทย
1: อ๋อพี่อยากกินส้มตำไทยส้มตำปูส้มตำปลาแต่ก็ต้องเป็นปลาสุก
2: ค่ะ
1: ด้วยความเคยชินนะคะ
2: ทีนี้ก็ปลอดภัยใช่ไหมถ้าทานแบบนี้ถ้าเป็นปลาม
1: ันสุกมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะไรก็ตายหมดนะคะเนื่องจากตอนที่เราเริ่มรับประทานใหม่ๆเนี่ยเริ่มจากรุ่นพี่เป็นด็อกเตอร์นั่งตำปลาส้มตำแล้วก็ใส่ปลาอีกแล้วก็อี ตอนเรียนด้วยกันนะ
2: แล้วก็อันนั้นครั้งแรก
1: ครั้งแรก
2: พอครั้งที่สอง
1: ไม่แกทำเองแกแบบแกล้วนซะจนกระดูกเนี่ยนะมันละลายเป็นน้ำอ่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วแกก็แล้วเราก็บอกพี่ใส่อะไรเนี่ยก็บอกปลาปลาแล้วก็อีแกบอกเฮ้ยอร่อยลองกินดูสุกเชื่อได้เพราะพี่เป็นคนทำก็ปรากฏว่าแกก็เติมให้เรานิดหน่อย
2: ค่ะ
1: นะโอ้เรากินแล้วเราก็ติดใจเพราะว่ามันอุดมไปด้วยแคลเซียมอันนี้คือสมัยก่อนเราเป็นเด็กๆใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เราเรียนปริญญาโทที่เป็นรุ่นเด็กสุดในรุ่นคนอื่นแก่หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะกินอะไรเขาจะนึกถึงแคลเซียมวิตามินผิวพรรณเป็นปลังความเหี่ยวย่นแต่ก่อนเรายังไม่มีไง
2: ค่ะ
1: เราก็อีอะไรเง
2: ี้
1: ยแต่พอรับประทานอุ้มรสชาติดีอร่อยกินได้แล้วเราก็เลยแล้วก็ต้องเจ๊คนนี้ด้วยนะ
2: ค่ะต้องเจ้านี้โดยเฉพาะด้วย
1: อยู่สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
2: โอ้โหบอกแหล่ง

0: บอกที่เรียบร้อยค่ะพี่กัด
1: แต่ละคนที่มานั่งตำนั่งแก่อะไรเนี่ยนะใหญ่ๆทั้งนั้นค่ะไอ้พวกเด็กๆอย่างดิฉันเนี่ยตอนนั้นอ่ะพี่เป็นเด็กสุดไง
0: ค่ะ
1: อยู่ในรุ่นเด็กสุดในรุ่นมี 3-4 คน
0: ค่ะ
1: นอกนั้นแก่หมดยังนั้นทุกคนเป็นรุ่นพี
0: ่
1: นะทีนี้เวลาที่จะทำอาหารกินอยู่ไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยพวกพี่จะสบายเพราะว่าพวกพี่ๆเขาก็จะดูแลเป็นน้องเล็กไงเป็นกลุ่มน้องเล็กตอนนั้นเรียนเมียโท
0: อาจจะไล่ให้สามารถจานอย่างนี้แล้วพี่ๆทำกับข้าวอย่างนี
1: ้
0: ร้องให้สบายเลยเหรอคะ
1: พี่เป็นรองผู้ว่าการเป็นผู้ว่าการมานั่งล้างชาม
0: โอ้โห
1: การนวดการนี่เยอะนะเยอะทีนี้เนี่ยเราก็จะชินกับการบริโภคอาหารที่สุกแล้วก็อร่อยแล้วก็สะอาดแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งตอนที่เราอายุน้อยเราไม่ค่อยสนใจแล้วแต่ก่อนเราก็จะกินแบบเผ็ดซัดแบบเผ็ดแล้วก็ใส่นั่นเยอะๆไอ้นี่ไม่กินก็ไม่ชอบนะแต่พออยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยมันก็จะกล่อมเกลาวิธีรับประทานปรากฏว่าเนี่ยเขาเป็นคนอีสานกันแต่เป็นอีสานที่กินสุกเขาก็เล่าว่าตอนนั้นก็มีเราก็มีการทักว่าพี่หูมันมีพยาธิมีนู่นนี่นั่นเราก็ร่ายมาเพื่อที่จะบังคับให้เขาเนี่ยแพ้เราทีนี้คุณหมอก็นั่งกินอยู่ด้วยพี่คนนี้เป็นหมอก็นั่งกินหมอเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันซุกนะมันดีตรงที่ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้ที่แบบอัดแน่นแล้วก็ดีเบตกันตลอดเวลาทุกเรื่องทุกประเด็นแม้กระทั่งส้มตำเพราะฉะนั้นเราก็จะชินว่าการปนเปื้อนปรดิบมันจะมีไข่พยาธิแต่ถ้าสุกทำสะอาดไม่มีปัญหาถ
0: ้
1: ามีแต่ประโยชน์นะแล้วเมื่อไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกายมันจะติดเชื้ออันนี้พี่ก็ฟังเลคเชอร์มาจากในโต๊ะอาหารเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: ว่ามันจะถ้ามันดิบนะมันจะเป็นยังไงมันจะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับปล่อยไปอีกเนี่ยจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีอันนี้พี่รู้มาตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆเลยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ฟังพวกผู้รู้ทั้งหลายเขาอธิบาย
0: เพราะว่าพอเวลาเราเด็กๆเนี่ยคือเราจะไม่ได้ถูกสอนมาว่ากินเฉพาะเรื่องของปลาตร้าอย่างเดียวใช่ไหมคะจะมีเรื่องของพวก
1: ลาบ
0: ก้อยอะไรแบบนี้ที่เหมือนกับว่ามันเป็นบ่อเกิดของเรื่องของพยาธิใบไม้ตัด
1: ค่ะ
0: ก็จะถูกสอนมาแบบนั้น
1: แล้วก็เดิมคนที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยบางทีเขารับประทานแบบดิบ
0: ๆค่ะไม่สุก
1: เราไม่สุกคือดิบเลยบางทีก็ดิบเลยแล้วก็ดิบมะนาวทำให้สีสันมันเปลี่ยนกุ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันดิบแต่ว่าพอเราเริ่มบริโภคอย่างที่มันสุกแล้วก็ทราบประโยชน์แล้วก็โทษของมันอะเราก็เลือกกินได
0: ้
1: เขาบอกว่าตอนนี้พอมีข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะคะในปี2569นะไม่ใช่2400หรือ2500นะอันนี้มันคนละยุคเลยนะคะเขาบอกว่าดิฉันเบบี้บูมคุณคิดดูตอนนี้เจนซีอ
0: ะ
1: เขาบอกว่ายังต้องมีการอบรมมหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตัดและมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจริงๆมหาวิทยาลัยในแต่ละท้องถิ่นนะคุณเก๋นะมันจะเป็นเขาเรียกว่าผู้นำแนวความคิดของชุมชน
0: ค่ะ
1: เป็นผู้นำการพัฒนาเป็นผู้นำความเจริญแล้วก็การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติจากเดิมไปสู่สิ่งใหม่ๆได้นะเพราะว่าคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กพวกนี้ก็คือเป็นคนที่มีความรู้สึกสูง
0: ค่ะ
1: เป็นนักวิชาการก็จะเชื่อแล้วก็จะชื่นชอบเพราะนั้นเขาก็เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อจะได้รู้เท่าทันปรากฏว่าตรวจไปตรวจมาในกลุ่มรุ่นใหม่เนี่ยล่อไปตั้งหลาย 10% แล้วก็ชีวิตของคนอีสาน มันก็จะมีสุขภาพดีขึ้นมากๆจริงไหมคะคุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณเก๋พรสวัสดีครับผู้ทุกท่านทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: กาฬสินธุ์ใช่ไหมครับ
1: โอ้มหาสารคาม
0: ค่ะ
1: แต่กาฬสินธุ์ก็อาจจะมาท้าชิงได
2: ้ไม่ต้องกลัวนะเรามีนวัตกรรมที่เรียกว่ายาถ่ายพยาธิ
1: โอ้ยมันยังไงคือขอไปมันไม่เหมือนเด็กๆนะที่เวลาเรากินแล้วก็ถ่ายพยาธิส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาธิเส้นได้พยาธิไม่น้อยอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยนี่มันพยาธิใบไม้ตับอ่ะโหมันเยอะมากนักศึกษามหาลัย หนึ่งเนี่ยเจอ 33% อีกแห่งหนึ่งเจอ 19%
2: รัฐมนตรีสาธารณสุขจะได้มีคนรู้จักแล้วก็จะได้
1: ความ
2: ส
1: ั
2: มพันธ์ทำให้ใหญ่ต่อ
0: วันนี้ต้องส่งวันนี้ท่านรัฐมนตรี

0: นี่ก็ส่งสาธารณสุข
1: ส่งมินิฮาร์ทให้ผู้สื่อข่าวบอกว่าอย่าลืมผมนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกบอกว่า
2: ดิฉันว่านะ
1: รัฐมนตรีโลกลืมก
2: ็
1: คุณพัฒนา
2: เออคุณพัฒนาก่อนที่คุณจะส่งมินิฮาร์ทนะคุณเอายาถ่ายพยาธิแล้วคุณก็มินิฮาร์ทแบบเนี้ยนึกถึงพัฒนาคุณพัฒนาใช
1: ่
2: ไหมนึกถึงพัฒนานึกถึงยาขับพยาธิอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเวิร์กกว่านะไปโฆษณาแบบเนี้ยดิฉันว่ามันจะดีมากเพราะว่านอกจากกระทรวงดีอีที่เราจะต้องทุ่มเทงบนะหลังจากที่เป็นประเด็นปัญหา Thailand AI Passport แล้วเนี่ยเฮ้ยพฤติกรรมแล้วก็สาธารณสุขขั้นพื้นฐานของคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยเฮ้ยต้องดูแลเหมือนกันคุณรณรงค์อยู่บุรีรัมย์กินส้มตำใส่ปลาดิบหรือสุก
3: ไปอุดรมาเมื่อวันเสาร์ก็ไปกินซอยจุอยู่ยังไม่ได้เป
1: ็
3: น
1: ห
2: ล่อซอยจุ
1: เลยค่ะอันนี้ไม่ต้องถามนะกลัวมั้ย
3: เรามีคุณหมอที่เก่งอยู่ครับ
2: อันนี้คือยอมตายแล้วก็ไปหาหมอถ่ายพยาธิแทนแต่ก็มีคนแบบนี้เยอะเขาบอกว่ามันกินแล้วไม่อร่อยใช่ไหมแต่ดิฉันตอนกินเนี่ยกินสุกไงรุ่นพี่เนี่ยไปต้มสักแหน่มันกระดูกกระเดี่ยวละลายหมด
1: เห็นมีบางคนบอกว่ากินซอยจูแต่ว่าก็กินพอกินเสร็จก
2: ็สุกอ่ะหรือไปถ่ายพยาธิ
1: ใช่พอกินเสร็จแล้วก็กินยาถ่ายพยาธิ
2: อย่าไปเชื่อเลยว่ามันจะออกหมด
1: อ๋ออันนี้ไม่
2: มันอาจจะหลงเหลืออยู่ตามไอ้นู่นนี่แน่นพวกนี้พอเรารับประทานไปเยอะๆมันจะออกเลยนะบางทีมันจะมีตัวนู่นคันนู่นคันนี่เนี่ยดิฉัน
3: แล้วทำไมรัฐมนตรีเขาไม่ออกมาเตือนเรื่องรายละเอียดพวกนี
1: ้เตือนค่ะวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะก็คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะประเด็นนี้เนี่ยบอกว่าคือได้รับรายงานว่ามีการตรวจเรื่องของพยาธิใบไม้ตับแล้วก็พบว่ามีนิสิตที่พบเชื้อจำนวนมากซึ่งในการตรวจแบบดั้งเดิมแล้วก็จะตรวจจากอุจจาระแล้วก็ดูว่าในอุจจาระเนี่ยมีไข่พยาธิหรือไม่แต่ว่าการตรวจครั้งนี้เนี่ยเป็นวิธีการตรวจแบบใหม่ที่มีมาหลายปีแล้วเหมือนกับการตรวจแบบ ATK อะค่ะแบบที่เราคุ้นเคยด้วยการนำปัสสาวะมาตรวจก็จะมีความไวกว่าวิธีการหาไข่พยาธิจากอุจจาระแล้วก็ท่านก็บอกว่าทั้งนี้เนี่ยในไทยเนี่ยมีมาเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงแล้วก็ที่ผ่านมามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีไม่ได้มีแนวโน้มลดลงมากนักตามที่มีการคาดการจึงต้องมีการตรวจให้กว้างมากขึ้นแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการตรวจด้วยวิธีการนำยูรีนก็คือปัสสาวะเนี่ยจะต้องมีการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระดูไข่พยาธิด้วยถึงจะมั่นใจได้ว่าในร่างกายมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริงนะคะส่วนที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามต้องปูพรมแล้วก็ตรวจเรื่องของร้านค้าร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัยเนี่ยกำชับอย่างไรท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประชุมแล้วก็วางแผนแล้วก็กำชับไปที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเรียบร้อยแล้วนะคะก็พยายามที่จะรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกงดของดิบฝากให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็ซื้ออาหารจากแหล่งที่เรามั่นใจด้วยค่ะวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้อยู
2: ่
3: ที่ว่าท่านแก้ปัญหายังไม่ตรง
2: ไม่โดนใจ
3: คือท่านจะมาแจกยาถ่ายพยาธิหรือจะมาตรวจพยาธิทำไม
2: มันต้อง
3: ทำไมท่านไม่จัดชุดสสจไปตรวจที่ว่ามันอยู่ตรงไหนแหล่งพยาธิเนี่ย
2: เออแล้วที่สำคัญก็คือรณรงค์ให้กินสุก
3: รณรงค์ให้กินสุกเนี่ยท่านต้องพูดบ่อยๆแต่เราสำคัญแบบนั้นคือมันต้องมีแหล่ง
2: ไปหาแหล่งเออแล้วก
3: ็ไม่จัดตรวจการประกาศเนี่ยคุณจะบินไปที่หาสารคามไปตรวจเองเลยว่าตรงไหนน้ำที่มันเป็นแหล่งที่มันจะเป็นแค่เชื้อได
2: ้นอกจากรณรงค์แล้วดิฉันคิดว่าต้องมีกฎหมายที่บังคับไม่ให้กินดิบอ่ะ
1: ต้องเป็นกฎหมายเลยเหรอคะ
2: ต้องเป็นกฎหมาย
1: คือ
3: เรามีกฎหมายอยู่คุณเสียพรแต่มันเป็นเรื่องของพรบอาหารไงพระราชบัญญัติอาหารที่ไม่สะอาดอาหารที่ปรุงด้วยของที่ไม่สะอาดปนเปื้อนเนี่ยมีโทษอยู่นะครับ
2: เขาเรียกปนเปื้อนเหรอแบบเนี้ย
3: ใช่ครับใช่ถ้าเป็นลักษณะว่าทำไม่สะอาดเนี่ยเขาเรียกว่าปนเปื้อนออกปน
2: เขาบอกเขาสะอาดนะมีทุกตัวทุกหม้อมีพยาธิใบไม้ตับของแท้มันดิบเนี่ย
3: ถ้าตรวจแล้วเจอเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอาหารปลอมปนซึ่งเราจะต้องตรวจให้เจอว่าเป็นร้านไหนแหล่งแพร่เชื้อมาจากไหนมาจากเราอาจจะสงสัยว่ามาจากไหนมาจากร้านอะไรร้านอาหารหรือมาจากแหล่งน้ำ
2: แหล่งที่ผลิตปลาเออ
1: ถู
2: กไหมถูกไหม
3: เขาบอกแหล่งผลิตปลานี
2: ่ถูกทุกบ้าน
3: ต้องระดับรัฐมนตรีไปเองแล้วครับปลัดไปไม่ไหวแล้วครับ
2: จริงเหรอ
3: เหตุผลเพราะว่าแหล่งผลิตปลานี่ปลาขายเป็นร้อยล้านนะครับคุณศิวพรคุณเก
1: ๋ส่งออกนอกด้วยนะคะ
2: ส่งออกนอกดิฉันว่ามันส่วนใหญ่สุกนะไอ้พวกดิบๆนี่ไม่น่าจะผ่านของต่างประเทศ

0: ดลับอยู่คุณเชียวพรไม่รู้จักจะแล้ว
1: จริงเหรอซุกซ่อนไปอ่ะ
0: มันเป็นสูตรลับสูตรลับน้ำปลาเจ้านี้อร่อย
1: อุ้มแม่จ้าคือเรา
0: เวลาเราไปสั่งอ่ะเราชอบกินส้มตำโปไม่เอาปลาก็มี
1: ใช่
0: โปเราก็ต้องกินอะไรครับ
1: เด็กไม่แต่เดี๋ยวนี้เขาผ่านไอ้พักสไลด์แล้วก็บางทีเขาก็มีการผ่านความร้อนแบบ
0: อาจารย์คนกรุงเทพ
1: เออใช่เพราะว่ากินแล้วจะไม่ลงท้องอ่ะเพราะว่าบางทีมีต่างชาติกินไงเขาก็จะรักษาความสะอาดกันเยอะ
0: น
1: ั่
0: นแหละครับคนกรุงเทพกินอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าถ้าไปไปอีสานแล้วก็แกะกระดองแล้วก็ตับเลยคร
1: ับ ก็เข้าใจอยู่แต่ก็คือหมายถึงว่ามันต้องลงให้ความรู้ไงแล้วก็ที่สำคัญอ่ะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยควรจะต้องเป็นแหล่งพูดเลยนะเป็นแหล่งให้ความรู้แล้วก็เป็นผู้นำชุมชนในการที่จะยกเลิกการกินดิบคือในปีแรกๆอาจจะยากไงแต่2569แล้วนะคุณทำไปน่ะอย่างน้อยต้องหนึ่งเจนอ่ะเพราะว่าเจนเก่ามันอาจจะกินอยู่ยังกินบุกเค็มอยู่แต่ก็คือกินร้านที่มันสะอาดไงกินร้านที่เรารู้ว่าท้องไม่เสียอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงคือไม่กินบ่อยเพราะกินทีก็นึกถึงพยาธิทุกทีเพราะว่าก
0: ินทุกวันกินทุกวันครับ
1: ค่ะ
0: มันตำง่ายอ่ะคนอีสานก็เอามาตำง่ายนะปูก็เป็นหาง่ายๆเลย
1: แล้วมันก็แหลกๆอยู่ในส้มตำอ่ะเนาะมันก็นนัว
0: จะให้บอกให้เขาเลิกกินมันก็ยากอยู่นะ
1: ไม่มันต้องเปลี่ยนเจนไงแต่ว่าหมายถึงว่าคือมันจะไม่ได้ในวันเดียวแต่ว่ามันจะต้องรณรงค์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณคิดดูนะคุณรณรงค์ท่านนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรอดไป 33% บางแห่ง 20% ให้คุณนึกถึงว่าคุณจะต้องมีนิสิตนักศึกษาที่อุดมไปด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ย เรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ย 20-30% น่ะแล้วมันจะได้ประโยชน์โทษผลมั้ยไอ้พวกปอดแห้งแรงน้อยพยาธิเยอะพวกเนี้ยนอกจากในอนาคตมันอาจจะเป็นมะเร็งตับเนี่ยนะ 30% ไม่รู้ว่าจะเป็นมะเร็งตับเท่าไหร่แต่อีตอนนี้เป็นพยาธิเนี่ย 20-30% เนี่ยมันจะมีสมองไปเรียนหนังสือไหมมันจะไหวไหม
0: เนี่ยคือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องช่วยกันสนับสนุนเรื่องนี้ครับ
1: แล้วก็รณรงค์ให้มันเป็นแฟชั่นเลยปลาร้าสุกเท่านั้นไอตัวแก่ๆอย่างดิฉันไปเนี่ยต้องรอไปเกิดใหม่อย่างคุณกับดิฉันนะต้องเก๋ด้วยต้องเก๋ไม่กินปลาร้าแต่คุณกับดิฉันอย่างเงี้ยต้องรอไปเกิดใหม่นะแต่ไอคนเจนที่มันหลังซีเนี่ยหลังเจนซีเนี่ยมันจะเคยชินกับการบริโภคของสุกแล้วก็รู้ว่ามันมีพยาธิบางอย่างรับประทานไม่ได้แต่คนที่แก่แล้วแก้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องดูแลกันไปอีกแบบนึงแต่ไอ้รุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันจะมาพร้อมพยาธิใบไม้ตับ 20-30% เนี่ยเฮ้ยดิฉันรับไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันนี้มันเป็นสาธารณสุขพื้นฐานเลยนะ
2: ค่ะ
1: แสดงว่าไอ้ 70% เนี่ยคือ 33% มีพยาธิใบไม้ตับดูแล้วภูมิลำเนาก็อาจจะอยู่ในละแวกจังหวัดใกล้เคียงใช่ไหมแสดงว่าไอ้ 70% น่ะต้องรู้ว่ามันมาจากไหนถ้าเป็นอีสานเยอะแล้วก็อยู่ในกลุ่ม 70% แสดงว่ามันอยู่ในระหว่างสู้กันในเรื่องของความรู้คือคนรุ่นใหม่ที่ไม่กินดิบกับไอ้พวกที่ยังกินดิบอยู่มันยังสู้กันอยู
2: ่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนจากทั่วประเทศที่ไม่ใช่อีสานแสดงว่าการรณรงค์ในเรื่องนี้บกพร่องคือมันยังใช้ไม่ได้คือมันต่ำเกินเพราะว่าคุณมีปริมาณเด็กที่เข้ามาเนี่ยเป็นพยาธิแบบไม่ตัดคงคิดดูว่าหน้าตาจะแบบสดใสซาบซ่าหน้าเหมือนคุณจุฬารัตน์แบบนี้ไหมสมองดีอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันจะต้องแบบซีดเซียวซูบซี่ผอมกระหล่อมแต่เด็กในนี้อาจจะรู้สึกว่าเออดีผอมดีนึกว่าหุ่นดีจริงไม่ใช่ล้วนแล้วแต่มีพยาธิแล้วต้องจับมาถ่ายพยาธิต้องจับถ่ายพยาธิแบบเด็กๆอ่ะถูกไหมแต่ไอพยาธิแบบไม่ตับไม่ใช่จะถ่ายแบบมันได้ง่ายๆนะไอ้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแบบเนี้ยคือคุณภาพของเด็กที่เข้าไปเรียนเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำตั้งแต่เข้าอ่ะแล้วเด็กแบบนี้ไม่พร้อมจะเรียนเนี่ยความรู้มันจะได้อะไรไม่รู้แล้วถ้ายังตรวจบุคลากรด้วย
2: อ
1: าจจะต้องเจออีกถูกไหมดังนั้นเนี่ย
2: แต่ว่า
1: ทัวร์ไม่ควรจะลงที่ดีอย่างเดียวทัวร์ควรจะไปเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุขบ้าง
0: เป็นกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ใหญ่ไงครับพอเกิดข่าวขึ้นมาแล้วที่ผมแปลกใจคือทำไมวิธีการรับมือเนี่ยถึงเป็นการตั้งรับไม่จัด
1: ลุกไม่เป็น
0: ทำไมถึงไม่ทำ
1: โฆษณาไปทัวร์รถไปทัวร์ที่ไม่ใช่ไปด่านะหมายถึงว่าให้ความรู้ลงโฆษณาที่เขาเรียกเสี่ยมสอนก็ได
2: ้
1: หรือว่าทำการ์ตูนทำอะไรที่มันสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่รุ่นเล็กๆ

0: แต่ในโรงเรียนอนุบาลของอีสานอะว่าเฮ้ยมันต้องกินสุกเหมือนเราจำได้ไหมตอนโควิดกินร้อนช้อนกลางล้างมือเด็กๆทุกคนสามารถล้างมือได้ถ้าคุณครูสามารถที่จะปลูกฝังแนวความคิดนี้ได้ว่าปลาร้าต้องกินสุกดิบกินไม่ได้เด็กเหล่านี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็จะปลอดจากพยาธิไปเมตับในเจนต่อไป
1: เวลาพูดถึงเรื่องผลงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะนั่งอ่านข้อความที่พยาบาลตามแต่ละโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเขาก็ส่งมาให้ดูว่าบางตอนเนี้ยเขาก็โดนขัดเรื่องเบี้ยเลี้ยงโควิดสมัยก่อนเอากลับมาร่วมกันบริจาคเนี่ยร้องเรียนไปที่ไหนก็เงียบไปหมดแต่รู้ว่าอันนี้มันไปถึงหูกระทรวงสาธารณสุขและถึงหูผู้ใหญ่ในผู้บริหารไหม
0: ท่านนายกดินายกเป็นอดีตสาธารณสุขเก่าอ่ะ
1: ตอนนี้ถามใครก็บอกให้แต่ไปคุยกับนายก
0: นายกบอกเลดี้มันตกกำลัง
2: บอกว่าสัมภาษณ์คนอื่นมั่งก็ได้ไม่ใช่มาที่นายกคนเดียวเมื่อวานนี้นายกบอกเลย
0: เพราะว่าคนอื่นแหมก็บอกจำไม่ได้ไงนายกเลยบอกไงจำไม่ได้เดี๋ยวนายกจำไม่ได้ด้วยนะ
2: รัฐมนตรีที่โลกลืม
0: รัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมอะไรอย่างงี้
2: นายกบอกว่าถ้า
0: เดี๋ยวตรวจดีมีอะไรนะ API
2: ค่ะนายกบอกว่าเดี๋ยวโลกรัฐมนตรีโลกลืมนะเป็นไปได้ไหมถ้ามีอาจจะถ้านายกรู้สึกว่าอาจจะทำแบบว่าให้หายไป
0: นายกก็ลืม
2: นายกก็ลืมเหมือนกันนะ
0: จ
2: ะหายไปได้นะ
0: เพราะว่าแต่อย่างว่า
1: ตอนไหนตอนไหนไหนว่าขนาดนี้ไม่ใช่ตอนไหนเหรอเนี่ยที่ลืมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่มีรู้จำไม่ได้ถามคุณหมอพันชัยยอดมีที่บอกทนไม่ได้2วันนี้รู้สึกเรื่องมันคันมือแล้วกัน
2: ว
0: ัน
2: นี้
0: เรื่องสอบกับเรื่องอะไร
2: ของการปรับครม.วันนี้มีรัฐมนตรีหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์เยอะมากเลยนะคะ
0: กลัวโดนปรับออก คุณหมอพันชัยยอดบอกมะเร็งท่อน้ำดีของเราสูงที่สุดในโลกครับมาจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนี่แหละโดยเฉพาะอีสานบ้านเฮาพยาธิใบไม้ตับพยาธิใบไม้ในตับเป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีครับส่วนมะเร็งตับมักเกิดจากการมีตับอักเสบตับแข็งหรือไขมันพอกตับครับแน่ชัดไหมแค่นั้นเนี่ย
1: ฟ
0: ัง
1: แบบน
0: ี้
1: แล้วกลัวแล้วครับเนี่ยต้องรีบไปถ่ายพยาธินะคร
0: ับ เฮ้ยแค่นี้ยังไม่กลัวมันต้องเอาตัวพยาธิมาให้เห็น
2: นี่
0: พยาธิเป็นดิฉันนะ
2: ค่ะ
0: เพราะเดือนทำประชาสัมพันธ์มา 3-40 ปี
2: ค่ะ
0: เดินจัดทัวร์รณรงค์ของสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตัวพยาธิเนี่ยไปให้เด็กดู
2: ค่ะ
0: แล้วก็เอาไอ้ตัวที่มันเขาเรียกว่าโมเดลจำลองอ่ะที่เป็นตัวคนแล้วก็ผ่ามาแล้วก็ให้เห็นเลยนะว่าอีพยาธิมันอยู่ตรงไหน
2: ค่ะ
0: จ้างสมบัติทำก็ได้
1: ให้รัฐมนตรีถือยาวๆเลยกับ
2: นี่ทำแบบนี้ไหมคะทำ
0: นั่นแหละ
2: เมื่อ4 วันที่ผ่านมาที่ทางผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่แต่งเป็นมัสคอตแล้วก็เป็นพยาธิไม้ตับแล้วก็ออกมารณรงค์เขาบอกว่าเป็นไวรัลคนชอบมาก
0: รอแป๊บเขาฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู
2: ่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก
2: ๋ค่ะ
0: คุณรณรงค์สัญญาณเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะคะก็ยังเมาส์แตกกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของพยาธิจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
2: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มันทำให้เราเห็นเลยว่าคุณภาพของคนเจนใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตเราจะรู้เลยว่าเขาจะขี้โรคไหมจะแข็งแรงสุขภาพดีสมองแจ่มหรืออย่างไรนะแล้วก็มันจะทำให้คนอีสานเนี่ยมีเขาเรียกว่าสถานะที่มันดีขึ้นทั้งด้านของสุขภาพอนามัยภาพพจน์แล้วก็ยังอื่นๆตามมาคุณรณรงค์คุยต่อ
1: ครับ
0: ค่ะในเชิงกฎหมายเนี่ยนะเราสามารถเอากฎหมายอะไรมาจับในประเด็นนี้ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดทั้งของเอกชนแล้วก็ของราชการแบบละเลยได้ไหม
1: โดยหลักๆนะเรากำลังพูดถึงเรื่องของอาหารที่ไม่สะอาด
0: ไม่สะอาด
1: ก็สะอาดจะต้องไม่มีพยาธิ
0: ค่ะ
1: ทีนี้คนขายที่ขายเนี่ยเขาก็จะต้องขายอาหารที่ปรุงสุก
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าอาหารปรุงไม่สุกแล้วมีพยาธิคนขายก็จะต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติอาหารนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาแค่ตรวจเจอพยาธินะเขาแม่ค้ารับผิดแค่ตามพระราชบัญญัติอาหารถ้าจำไม่ผิดมาตรา26หรือ27นี่แหละโทษจำคุกและโทษปรับ
0: แค่ปรับใช่ไหม
1: มีโทษจำคุกและโทษปรับด้วย

0: แต่ส่วนใหญ่เราจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในแง่ของกฎหมายที่หนักกว่านั้นคือประมวลกฎหมายอาญาเลย
1: ค่ะ
0: เราจะไปเจอในแง่ของอาหารที่ไม่สะอาด
1: เป็นพิษไม่สะอาด
0: คนท้องเสียจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตอย่างล่าสุดก็เกี่ยวที่ต่างจังหวัดเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่สารที่ใส่สารไปก็หนึ่งในนั้นก็จะมีข้อหาเรื่องของพรบอาหารประกอบไปด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ก็จะโดนข้อหาอื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของอาหารไม่บริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันบางทีผมยังนั่งคิดเลยนะเราเห็นพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยจนรถเข็นในขายของเนี่ย
1: น่าจับตรวจใช่ไหม
0: เดี๋ยวใช้คำว่าจับตรวจเลย
1: เขาเชิญตรวจหรือสุ่มตรวจ
0: ผมว่าน่าจะมีอ่ะ
1: ใช่ก็คือกทม.ไงเราใช้พื้นที่ของกทม.ทำมาหากินซึ่งถ้าผ่านเนี่ยนะถ้าผ่านเราต้องให้แบบใบเขียวเลยหรือว่าใบชื่นชมยินดีอ่ะใบประกาศกิตติคุณหรือเขาเรียกอะไรนะชามทองอ่ะชามฝังเพชร5ดาวอย่างเงี้ยหรือ1ดาว2ดาววันนี้อ่ะเฮ้ยมันผ่านการตรวจสอบของหลวงแล้วนะของทางอนามัยสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครแล้วนะว่าความสะอาดเนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานอาจจะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวถึงแม้กระทั่ง5ดาวมันก็คือในเชิงบวกไงมันก็จะช่วยให้คนมีกำลังใจนึกออกไหมไม่ใช่แบบเอาเชิงลบว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ชั่วอะไรเงี้ย
0: กำลังใจอะไรกฎหมายเขาเขียนเอาไว้ในมาตรา25พรบอาหารเนี่ยห้ามให้ผู้ใดผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์คำว่าอาหารไม่บริสุทธิ์จะหมายถึงอาหารไม่สุกและมีพยาธิ
1: ด้วย
0: เพราะงั้นเนี่ยคุณจับได้เลยมหาสารคามใช่ไหมคุณควรใช้กฎหมายแต่นี่เป็นกฎหมายตัวนี้เป็นหน้างานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยสสจจังหวัด
1: ตรวจทั่วจังหวัดตามลุยตรวจทั่วจังหวัด
0: ถ้าเกิดว่าเป็นระดับรัฐมนตรีพูดเนี่ยจะต้องตรวจทั้งภูมิภาค
1: ถูก
0: นี่จะมาตรวจแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอำเภอใดอำเภอหนึ่งได้ไง
2: ถูกค่ะถ้าเกิดไปตรวจไปแนะนำไปแก้ไขแล้วถึงขนาดมีอำนาจถึงขนาดว่าจะสั่งระงับเรื่องของการประกอบกิจการได้ไหมคะอย่างตัวเรื่องของพรบอ่ะ
0: ตามส้มตำไปทำให้มันสุกแล้วก็ให้มันสะอาดถ
2: ้า
0: เป็นที่มันไม่สะอาดมันก็จริงๆเนี่ยสสจไปเดิน
1: ไปเดินกิน
0: มหาลัยที่รอบมหาลัยที่ตรงไหนที่มันเป็นน่าจะเป็นแหล่ง
2: เห็นเขาก็กำลังเตรียมอยู่นะเตรียมจะตรวจสอบร้านส้มตำแถว
1: ทั่วมกี่ร้านก็รู้อยู่แล้วว
0: ันนี้คว้ากันอยู่เดินไปตรวจได้แล้ว
1: เนี่ยนายกเพิ่งบอกอย่าให้ลืมชื่อนะลืมหน้าเนี่ย
2: ถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมอยู่นายกก็จะลืมบ้าง
1: เออเ
0: นาะนายกแซวมั้งว่าเห็นทางเพื่อไทยเขาบอกไม่มีนะสัญญาณปรับครม.
2: ไม่มีค่ะ แต่ละคนบอกทำงานเต็มที่ค่ะแต่ว่าอาจจะสื่อสารน้อยไปหน่อย
1: บางท่านบอกไม่คิดว่างานจะเข้าไม่คิดว่างานจะเข้าเพราะว่าทีแรกอาจจะนึกว่าแหมในกระทรวงตัวเองเนี่ยดูราบรื่นไงไม่มีประเด็นราบรื่นเรียบร้อยซะจนอุ้ยคิดว่าคงไม่มีปัญหาปรากฏว่าแต่ละแห่งเนี่ยงานเข้าง่ายๆทั้งนั้นเลยนะ
0: ราบรื่นจริงเหรอแต่ละกระทรวงก็มีปัญหาแต่ว่าบางทีเจ้ากระทรวงเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้ไงก็เลยไม่เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นโตเอาอย่างง่ายๆนะของคุณสุชาติเนี่ยปัญหาใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคุณสุชาติก็ยังหาวิธีแก้ปัญหาอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ถ้าจะบอกว่าโลกลืมไหมผมว่าคุณสุชาติแต่โลกไม่ลืม
1: โลกจำเธอ
0: โลกจำจะอยู่กระทรวงไหนก็โลกจำ
1: เธอเด่นอันนี้คุณพูดถึงเรื่องไหนเธอมีหลายเรื่องมากเลย
0: คือผมพูดถึงผลงานดีๆที่รัฐมนตรีเขาพัฒนาประเทศ
1: พยายาม
0: พยายามจะนำเสนอให้เห็นว่าถึงแม้คนจะวิจารณ์ว่า
1: เห็น
0: อย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าในหน้าเนื้องานจริงๆอ่ะเขาก็รับผิดชอบดีอยู
1: ่
0: คือไม่เหมือนกับรัฐมนตรีบางกระทรวงเนี่ยภาคเอกชนประสานงานไปให้หาแก้ปัญหาในหายสูญสาไป
1: ไม่หรอกเขาจำไม่ได้แล้วก็อาจจะเด็กบางคนก็มักจะมันดูแคลนหน่อยๆนะรัฐมนตรีลูกเทพบางคนก็บอกกลายเป็นลูกกรอกแล้วผลงานมันน้อยซะจนไม่ค่อย
0: ยาวนะในหมู่รัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยผลงานเขาเนี่ยตอบทุกคำถามที่เอกชนอย่างเราถามนะครับ
1: จริงเหรออ
0: ๋อผมเนี่ยการันตีเรื่องผลงานเลยว่าอย่างครม.ชุดใหม่ๆที่เขาจะเป็นเนี่ยของที่เขาได้โควต้ามาผมเห็นเขาก็สั่งให้หน่วยงานทบวงกรมเขาเนี่ย
1: ตั้งใจ
0: ชี้แจงและตอบ

0: ที่สังคมสงสัยหมดเลยนะเขาไม่ได้กักไม่ได้ว่าไม่ตอบนะแต่กลับกัน
1: แต่ไม่ค่อยเป็นข่าว
0: รัฐมนตรีที่สูงวัยเนี่ยมักจะประสานงานยาก
1: แต่เขาเด่น
0: บางกระทรวง
1: เช่นอย่างของคุณเฮงเนี่ยคุณเฮงสุชาติเนี่ย
0: อันนี้เด่นด้วยตัวรัฐมนตรี
1: คุณเฮงบอกเฮ้ยยังไม่มีสัญญาณปรับครม.บอกว่าไม่หวั่นหรอกไม่กลัวที่เรียกว่าเป็นรมต.โลกลืมเนี่ยโอ้ยบอกทส.คือกระทรวงเขาเนี่ยผลงานเพียบ
2: วันนี้คุณภราดรปิศนานันทกุลนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยบอกว่ากรณีที่เหมือนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตัวคุณภราดรเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกเทพมองว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานอย่างไรคุณภราดรก็บอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน เรื่องนี้ต้องใช้เวลาเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มองว่าทุกคนในรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะทำงานอย่างเต็มที่แต่ว่าผลที่ออกมาในปลายทางสุดท้ายต้องวัดกันอีกทีว่าความสำเร็จเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
1: โอ้มันก็พูดยากนะ มันเขาเรียกอะไรอ่ะคือบางทีอาจจะตั้งใจทำงานแต่ว่ายังต้องเรียนรู้เยอะแล้วก็อาจจะไม่สร้างความโดดเด่นยังไม่ค่อยได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ
0: ผมว่า
1: พีอาร์ไม่เก่ง
0: คนที่พร้อมทำงานคนที่พร้อมลุยส
2: ่
0: วนพีอาร์ไม่เก่งเนี่ยท่านแต่ละกระทรวงเนี่ยท่านมี
1: พีอาร์ของกระทรวงอยู่แล้ว
0: โฆษกของกระทรวงอยู่แล้วจะบอกว่าไม่เก่งเนี่ย
1: ใช้ซะหน่อยสิ
0: อย่าพูดอย่างนั้นเลยอย่าพูดอย่างนั้นเลยว่าไม่เก่งผมว่าโฆษกกระทรวงท่านน่ะเก่ง
1: แต่ท่านอาจจะไม่เก่งหรอ
0: รับสายนักข่าวและโฟนอินเข้ามาบ้างจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
2: อย่างประเด็นนี้เนี่ยคุณภราดรก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ทางตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆที่ต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นด้วย
1: อย่างของคุณสุภศรีไม่มีปัญหานะเธอจะมีข้อมูลเยอะมากทั้งของกระทรวงพาณิชย์ทั้งติ๊กต็อกเธอก็มีดิฉันมาเจอติ๊กต็อกของ
2: เฟซบุ๊กด้วย
0: คุณสุภศรีมีปัญหาอย่างเดียวว่าพี่นายกคนใหม่ทำไมต้องอักษรย่อตัวนั้นด้วย
1: สองศาลาใช่ไหม
0: ผมเนี่ยไข่นะไข่นะหาอยู
1: ่ท่านก็บอกแหมคุณสิริกัญญาก็เป็นสองศาลาเหมือนกันแต่มันก่อนฟังจะร้องเพลงอยู่นะติ๊กต็อกให้มันขึ้นมาคือบางท่านน่ะที่อยู่ในแวดวงเอกชนเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องของการทำงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์งาน
2: ค่ะ
1: แล้วมันก็เลยจะทำให้มีผลงานให้ออกมาเห็นได้บ่อยๆบางท่านเนี่ยอย่างคุณท็อปบอกว่าคือไม่อยากจะเก่ง PR อย่างเดียวไม่เก่งงานแต่ก็คือมันต้องมีจุดสมดุลใช่ไหมคือต้องทำงานด้วยแล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยประชาสัมพันธ์ด้วย
2: คือ
1: จะได้รู้
2: คุณวราวุฒิเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเขาก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอกันกับทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์
1: ก็ไม่ได้
0: นี่ท่านต้องมาถามรักเคลื่อนไหวอย่างพวกผมเนี่ยที่ทำกันมาเป็น10 ปีเนี่ยว่าหน่วยไหนเข้าไปติดต่อแล้วสะดวกสบายหน่วยไหนเข้าไปแล้วเขาไม่ชอบหน้าเรา
1: แล้วหน่วยไหนคุณเข้าไปแล้วได้รับความดูแลความช่วยเหลืออย่างดีไหนช่วยชมหน่อยสิ
0: หน่วยที่เข้าไปแล้วดูแลดีนะครับก็จะมีกระทรวงสาธารณสุข
1: สาธารณสุขเหรอฮะ
0: ผมไปบ่อยเขาก็เลยดูแลดีผมจะไปดักรอรัฐมนตรีขึ้นลิฟต์อันหนึ่งผมก็ยังไปรอ
1: ว่าแสดงว่าเขาดูแลดีแล้วก็เป็นเชิงบวกเป็นคนเขาเรียกเป็นกลุ่มงานที่เก่งอ่ะสร้างสรรค์แม้กระทั่งเจอคุณรณรงค์รู้ว่าจะมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือ
0: เอา
1: ก็ดูแล
0: ต่อไปที่กระทรวงเขาก็ยังดูแลผมดีผมขอบพระคุณกระทรวงสาธารณสุขมาก
1: เออไลฟ์ฟังหน่อยสิคะเรียนอยากรู้มากเลยตอนเอาลงศพเนี่ย
0: ก็คือพอเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าไม่มีคำตอบไม่ครับสิ่งเดียวที่ประชาชนทำก็คือเขาก็พาญาติหรือญาติคนที่ไม่เข้าเฝ้าลงไปที่กระทรวงไปถามหาสาเหตุการตายอันนี้คือทำกันประจำกระทรวงก็รับลูกก็ตรวจให้ทุกอย่างไม่มีไม่ตรวจนะไม่มีไม่ตรวจแต่ถ้าถามผมว่าหน่วยไหนที่ไปแล้ว
1: ไม่ค่อยเวิร์ก
0: ผม
1: ไม่ค่อยเจอ
0: ก็มหาไทยครับมหาไทย
1: อ๋อท่านรัฐมนตรียุ่งอ่ะ
0: ผมไม่รู้เหมือนกันผม
1: ท่านรัฐมนตรีมีหลายงาน
0: 4เดือนกว่า5เดือนกว่าแล้ว
1: ไม่เจอ
0: ไม่สามารถยังไม่ได้เจอรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยเลย
1: แต่ถ้าคุณเจอเนี่ยคุณจะเจอนายกเลยนะ
0: ก็ผมแค่รู้ว่าใน

0: ไลน์กลุ่มผู้ว่า77จังหวัดก็นั่งครับข้อความในเฟซบุ๊กผมส่งเข้าไปในไลน์กันอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: โอ้นี่บอกไว้ก็แล้วกันเผื่อว่าท่านรัฐมนตรีจะมาแวะกระทรวงบ้างอันอีกเรื่องนึง 5,000 คน
0: พวกเราพร้อมไปเจอครับในเรื่องชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ย
1: บอกได้เลย
0: พร้อมเราพร้อมมากแล้วเราพร้อมรายงานทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราจะบอกด้วยว่า
1: ท่านสะดวกเมื่อไหร่ท่านสะดวกเมื่อไหร่บอก
0: เราอยากจะพูดแล้วกันว่าจังหวัดไหนดูแลเราดีจังหวัดไหนดูแลเราเกือบจะดี
1: จังหวัดไหนดูแลดี
0: อุดรธานีสิคร
1: ับ อุดรโอ้จริงมันต้องมีอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งแห่งเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนหัวหมูอ่ะก็เรียกอะไรนะ
0: หัวหมูตะลวงฟัน
1: ตะลวงฟันมันจะได้ช่วยให้เราเนี่ยมีทางไปเห็นเวชัดแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็อาจจะขยายผลต่อได้ถูกไหมก็ขอพระคุณทั้งอะไรของอุดรนะ
0: ผู้ว่าอุดรธานีทั้งฝ่ายการเมืองทั้งประชาชนทั่วไปที่ติดตามปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์ทั้งสื่อมวลชนอยู่อุดรธานีช่วยกันนำเสน
1: อ
0: นำเสนอจนแค่จะเขาแค่จะด่าอยู่แล้วว่าเป็นนำเสนออะไรอยู่จังหวัดเดียวจังหวัดอื่นเขาไม่ต่างไงจ๊ะมันก็เลยมีแค่อุดรได้อยู่จังหวัดเดียวตอนนี
1: ้ขอบพระคุณอุดร
0: แหละ
1: ผู้ว่าอุดร
0: แหละแต่บังเอิญว่าผู้ว่าอุดรเนี่ยคือทั้งจังหวัดไงไม่ได้แค่เฉพาะบางชาปนกิจสงเคราะห์
1: โอ
0: ้ก็ทำภาพใหญ่ได้ส่วนจังหวัดอื่นก็ยังทำภาพเล็กอยู่
1: ก็ต้องให้เครดิตท่านจริงๆทั้งทีมงานท่านด้วย
0: เนี่ยรอชมอยู่รอชมอยู่เนี่ยย้ายผู้ว่าอุดรผมแล้วกัน
1: เออถ้าย้ายขึ้นให้ตำแหน่งสูงขึ้น
0: อย่าเพิ่งย้าย
1: อย่าเพิ่งย้ายใช่ไหม
0: ไม่เสร็จ
1: ก่อนโอเค
0: นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการกำกับดูแลอปท.กับเทศบาลด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็อยู่ในหน้างานของมหาชัยของอธิบดีสท.ที่ตกลงตั้งกรรมการสอบอยู่ตอนนี
1: ้แต่ตอนนี้มีปัญหาคุณไปขอความช่วยเหลือใครเขาก็มีปัญหาเรื่องของสอบท้องถิ่น 5,000 คนอ่ะ
0: อันนั้นแหละ
1: อาจจะไม่มีเวลาดูแลคุณ
0: คือผมจะเอาอันนี้ไปซ้ำไง
1: อ๋อซ้ำยังไง
0: เอาไปซ้ำเอ้าเนี่ยปัญหาทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีเรื่องข้อสอบที่ท่านดูแลเนี่ยมีปัญหาชาปนกิจเนี่ยก็เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องทุจริตด้วยเนี่ยแล้วไม่มีใครกำกับดูแลเนี่ยช่วยเหลือพวกเราด้วยอย่าเพิ่งโยนเรากลับไปพม.ท่านนิกรโลกไม่ลืมแล้วก็ท่านนิกรคนจำได้เพราะว่าแก้กฎหมายพ.ร.บ.การชาปนกิจสงเคราะห
1: ์ค่ะมันควรจะโคกันไหมหรือมันควรจะเอี่ยวกับพม.ด้วยไหมเพราะว่าอบพม.เขาบุคลากรเขาดีนะเพียงแต่คนเขาน้อย
0: เราเป็นแค่คนหาเช้ากินค่ำเลยอย่าไปบอกเลยว่าใครต้องรับผิดชอบมากไปกว่านี
1: ้โอเคผู้
0: มีอำนาจหน้าที่ฟังแล้วก็น่าจะรู้ว่าผู้ใดที่จะต้องช่วยพวกเราได
1: ้ท่านนายกไงรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ว่าท่านยุ่งหาท่านยากเออนะถูกไหมเออแล้วเรื่อง 5,000 คนเนี่ยทำไงพอได้มาแต่ก่อนหน้านี้ก็มี 9,000 คนนะแต่ตอนนี้
0: เราต้องแยกนี้ก่อนคือเมื่อวันเนี้ยเขามีการออกมาสรุปว่าเขาสุ่มตรวจนะคุณเก๋
1: ค่ะ
0: สุ่มตรวจ 15,000 คน
1: แม่น
0: ปรากฏว่าพบตัวเลขไม่ตรง 5,000
1: ใช่
0: เท่ากับ1ใน3
1: อย่างน้อย1ใน3
0: เมื่อตัวเลขถูกสุ่มมา1ใน3คุณเก๋คิดว่าเขาจะปล่อยให้การสอบครั้งนี้
1: รอดไปได้ไหม
0: รอดไปได้ยังไงในเมื่อมันออกมา1ใน3มันผิดที่แสดงว่าระบบการทำข้อสอบมันมีความบกพร่องเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องยกเลิกทั้งระบบเพียงแต่ว่าราชการเนี่ยถ้าเราไปสั่งยกเลิกเลยเราโดนฟ้องแหละมันต้องมีการตั้งกรรมการกลางแบบนี้แหละแล้วก็ตรวจตำราว่ามันมีบกพร่องแล้วก็สั่งยกเลิกทั้งหมดเราค่อยไปไล่ฟ้องกันทีหลัง
2: แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าจะแยกนะจะแยกก็คือกลุ่มที่เป็นตรวจแล้วไม่ตรงกันก็จะดึงออกมาแล้วก็คนที่สุจริตจริงๆก็จะเดินหน้าต่อแต่ว่าทนายรณรงค์มองว่าไม่ใช่แบบนั้นอาจจะรื้อหรือ
1: ถ้ามันเยอะขนาดนี้คุณจะดึงยังไงคุณจะดึงยังไง
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าวันที่พูดตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าปริมาณที่ผิดพลาดมันเยอะไหมมันแค่หลักร้อยหรือมันหลักพันอันนี้คุณเก๋มันหนึ่งในสามตัวเลขที่สูง
2: ทนายรณรงค์ตั้งประเด็นดีอันนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดึงถ้าใครไม่ตรงเนี่ยเขาก็จะเอาลำดับคนอื่นขึ้นมาแทนนะ
0: คืออย่างนี้คุณเก๋ตอนที่พูดเนี่ยคนที่เป็นกรรมการสอบเนี่ยยังเป็นรองปลัดมหาดไทยอยู่มันจะจำไม่ผิดยังเป็นของมหาดไทยสอบกันเองอยู่เขาก็ต้องตั้งสอบในแง่ว่ามันไม่ผิดที่ผมพูดกระทับไปไหมเนี่ย
1: ขยายอีกหน่อยก็ดี
0: คือเขาต้องตั้งสอบสวนแล้วก็ในข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยที่เขามีเนี่ยเขา

0: เชื่อว่าไม่มีการทุจริตในระดับบริหารเขาจึงไปไล่ที่เอากับการสอบเหล็กๆด้านล่างระดับเล็ก
1: ๆ
0: ทีนี้พอกรรมการถูกตั้งใหม่โดยใช้เป็นส่วนกลางก็คือคณะรัฐมนตรีเข้ามาช่วยกำกับดูแลพอข้อมูลถูกเปิดออกมาเขาก็มีความชอบธรรมในการที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดและสาระสำคัญที่จะว่าการสอบครั้งนี้จะสั่งยกเลิกหรือไม่ยกเลิกมันอยู่ที่ลักษณะการสอบลักษณะการประกาศผลว่ามันสอบไปในทางที่ผลิตหรือไม
1: ่ค่ะ
0: หากมันสอบไปอย่างเช่นกรณีเนี่ยสุ่มตรวจ 15,000 เจอไป 5,000 เนี่ยแสดงว่าระบบการประมวลคะแนนเนี่ยไม่น่าเชื่อถือ
1: ค่ะ
0: เมื่อระบบการประมวลคะแนนไม่น่าเชื่อถือก็จึงเป็นเหตุให้สามารถสั่งยกเลิกทั้งระบบได้ถ้าฝืนต่อให้ยังบรรจุแต่งตั้งไปก็ถูกฟ้อง
2: โดนฟ้องอีก
0: คุณไม่โดนฟ้องวันนี้คุณก็โดนฟ้องวันหน้า
1: ทีนี
0: ้แต่โดนฟ้องวันนี้สง่างามกว่าเพราะคุณสั่งยกเลิก
1: ทีนี้ไอ้โดนฟ้องเนี่ยนะมันก็จะมีอย่างที่คุณเกย์เล่าก็จะมีติ่งของคนที่ซื่อสัตย์สุจริตสอบจริงที่ได้รับผลกระทบเพราะสมมตินะกลัวว่าถ้าสอบใหม่แล้วต้องไม่ได้แล้วแย่เลยนะใช่ไหม
3: บางทีมันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตเหมือนกัน
1: แล้วเขาจะร้องได้ไหมหรือว่าเยียวยาได้ไหม
0: เขาก็ไปฟ้องมหาชัยเขาหน่วยงานที่กำกับดูแลการควบคุมการสอบท้องถิ่นเองเขาก็ไปฟ้องได้ก็เสียหายเรื่องเห็นละเมิดจริงแต่เขาสุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรม
1: เขาไม่อยากได้ตังค์หรอกเขาอยากได้บรรจุ
0: เมนไอ้บรรจุเนี่ยมันถ้าการสอบมันมีการทุจริตท่านคงจะโดนยกเลิกทั้งหมด
1: จะโดน
0: ยกเลิกทั้งหมดท่านก็ต้องไปสอบใหม่นะ
3: แล้วประเด็นที่ 5,000 คนที่ผลคะแนนที่ประกาศไม่ตรงนี่ถ้ามองในแง่ของกฎหมายนี่คือการเอาพงเอาผิดอะไรนี่จะเป็นยังไงคะทนายรณรงค์
0: นี่คือต้องไปดูก่อนว่าเขามีส่วนร่วมทุจริตไหมแล้วทำไมคณะกรรมการถึงไปแก้เฉพาะข้อสอบคน 5,000 คนหรือมันเป็นที่ระบบคือถ้ามันเป็นที่ระบบเนี่ยสั่งยกเลิกง่ายแต่ถ้ามันมีคนไปแก้ 5,000 คนถ้าปริมาณมันเยอะถึงหลักพันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องสั่งยกเลิกอยู่ดีคุณเก
1: ๋
0: ถ้ามันแก้แค่ประมาณ100 200หรือ30คนแก้เฉพาะ
1: 1%
0: ประมาณอย่างเท่า 1% 1% เยอะไป
1: 0.3
0: แก้ประเทศสบายเลยเอา 0.001 กันแล้วกันแต่ถ้ามันแก้แค่นี้ผมว่าเขาคงไม่สั่งยกเลิกทั้งหมดแต่อันนี้มันสอบส่วนมันเยอะไป
1: ค่ะการที่พบสัดส่วนมากไปเนี่ยนอกเหนือจาก5คนที่อาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสถูกสอบวินัยร้ายแรงแล้วเนี่ยระบบของฉ่ายบริหารดิฉันไม่แน่ใจนะว่ามันจะไปถึงระดับถึงขั้นสูงสุดหรือว่าในส่วนของการเมืองด้วยไหมปลัดต้องรับผิดชอบไหม
0: รัฐมนตรีปลัดเนี่ยยังไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่ายังไม่มีการพาดไปถึง
1: อธ
0: ิบดีจะผิดไหมก็ต้องดูด้วยว่ามันมีการพาดไปถึงมันเกี่ยวข้องอย่างไรแต่ผมเห็นละรองผู้ว่านครราชสีมานะครับเป็นคนร่าง TOR ฉบับนี้เหมือนจะเคย
1: นั่งเคยบอกเอง
0: ท่านออกมาโพสหลังจากมาถามกับผมเรื่องเงินชาปนกิจเรื่องเงินบริจาคอยู่วันหนึ่งอีกวันหนึ่งท่านก็รีบมาอธิบายเรื่อง TOR
1: ใช่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนร่างเองแหละ
0: อยากจะตอนนี้ทุกคนไม่อยากจะคุยกับผมเรื่องชาปนกิจเลย คุยกับผมแล้วมีแต่เรื่องเข้าตลอด
1: โอ้เชื่อว่าการสอบในครั้งนี้ยกเลิกแน่นอน
0: อยากใช้คำว่าเชื่อว่าผมดูจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครับจากลักษณะกรณีแบบที่ตรวจสอบการทุจริตในภาพใหญ่เนี่ยเขาต้องสั่งยกเลิกอยู่แล้วครับ
1: อธิบายให้ฟังหน่อยในเชิงในทางกฎหมาย
0: คือการสอบทุจริตเกิดความผิดพลาดในการสอบนี่ครับเมื่อเกิดจากความผิดพลาดในการสอบก็จะต้องยกเลิก
1: ค่ะมันมีระดับที่อย่างเมื่อครู่ที่เราคุยไหม 0.2% 7% หรือว่ามันต้องมากแค่ไหน
0: อันนี้คือการจับสอบที่ทุจริตนะคุณเสียพรจะปล่อยให้ผ่านไปไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันเป็นการจับสอบที่ทุจริตหมายถึงมีผู้ที่จับสอบให้เกิดการทุจริตขึ้นในโครงสร้างซึ่งกำลังหาอยู่ว่ามีใครสมรู้ร่วมคิดบ้างไม่ใช่ว่าคนเข้าสอบทุจริตคนสองคนแต่เป็นการทุจริตสอบเชิงโครงสร้างที่อยู่ในคณะกรรมการจัดการสอบนี่แหละ
1: ค่ะทีนี้เมื่อมันใหญ่ถึงขนาดนี้เนี่ยนะฮะในทางกฎหมายเองมันจะต้องดำเนินการยังไงเพื่อให้การสอบครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นโมฆะใช่ไหม
0: คือคณะกรรมการสอบที่ทางคมตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องสรุปผลออกมาว่าเขาจะให้ทำยังไงถ้าเกิดว่าเขาจะให้เป็นโมฆะด้วยเหตุผลว่าข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานในการตรวจผมว่ามันต้องสมเหตุสมผล

0: ส่วนว่าหลังจากนั้นความเสียหายในการจัดการสอบจะได้เรียกกันอย่างไร
1: ค่ะ
0: กฎหมายให้สิทธิ์ในการไล่เบี้ยอยู่แล้วกับหน่วยงานตำบลพงมหาไทยก็อาจจะไปฟ้องมสวมหรือมสวอาจจะฟ้องมหาไทย
1: สท
0: ไม่รู้ใครจะฟ้องใครแล้วแต่ว่าต้องมีหน่วยงานที่ต้องจ่ายค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อจ่ายค่าเสียหายแปลว่าต้องมีราชการบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เกิดความล้มเหลว

0: ทุจริตหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง
1: นั้นต้องถึงที่สุดก่อนไหม
0: ก็เนี่ยผลสอบเรื่องนี้สามารถจะชี้ชัดได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นรออยู่7วัน30วันที่คณะกรรมการสนการจะต้องสรุปผลออกมา
1: ค่ะช่วงนี้เราขอพักสักครู่ได้ไหมคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกศคะ
2: ค่ะต่อกันนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะว่าผลตรวจเรื่องของกระดาษคำตอบนะคะก็ออกมานะคะล่าสุดเนี่ยสำหรับเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยออกมาบอกว่าตรวจไปนะคะรายชื่อผู้ที่ได้รับบรรจุเนี่ยใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 คนก็จะมีตัวเลขประมาณสัก 5,000 คนเนี่ยละค่ะที่ผลคะแนนประกาศแล้วไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบถือว่าเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญเลยเหมือนที่ทางคุณรณรงค์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็คือปปช.แล้วก็ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบแล้วก็ประกาศผลสถ.ว่าพบเจอเรื่องแบบนี้ส่วนกรณีถามว่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการจับกุมทุจริตที่จังหวัดนนทบุรีหรือข้อมูลแฟลชไดร์ของมสว.หรือไม่นะคะคุณวรศิษฐ์บอกว่าต้องส่งให้ปปช.ตรวจสอบเป็นสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเพราะว่าสถ.เนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนี้เราตรวจในสิ่งที่เรามีอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ปปช.ดำเนินการต่อเพราะว่าเขาเป็นคนดูภาพใหญ่นะคะสำหรับรายชื่อ 5,000 คนที่ตรวจสอบพบเนี้ยจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้เมื่อใดก็บอกว่าเมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้กระทำความผิดถึงจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่ว่าขณะนี้บุคคลดังกล่าวยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกตินะคะ
1: okay.
2: แต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงเป็นการภายในต่อไปแต่ยังไม่ได้ดูว่าจะให้ใครเป็นประธานรวมไปถึงชุดที่มีคุณประกรณ์ดำเนินการในภาพรวมอยู่ด้วยเมื่อถามว่าปปช.เนี่ยจะใช้เวลาตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ย 3-6 เดือนจะกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นหรือไม่เพราะว่ารับไปแล้ว 5,000 คนนะคะคุณวรศิษฐ์ก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าความผิดสำเร็จแล้วเมื่อถามว่าเงินเดือนที่ได้รับไปช่วงที่ตรวจสอบจะดำเนินการอย่างไรคุณวรศิษฐ์เขาบอกว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องไปดูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแต่อย่างไรต้องย้อนหลังกลับอยู่แล้วค่ะเงินเดือนทั้งหมดเลย
1: ค่ะในส่วนของการตรวจสอบ 15,000 คนแล้วเจอ 5,000 เนี่ยนะ
2: คะ
1: ที่เป็นคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบซึ่งกรณีนี้ต้องถือว่าจะต้องมีการสรุปข้อมูลเพื่อที่จะส่งปปช.แล้วก็คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนะคะแล้วก็จริงๆตอนนี้นายกยุ่งอยู่เห็นว่าจะลดพลังงานอยู่ลดราคาพลังงานอะไรต่างๆ
2: ค่ะ
1: แต่ 5,000 คนนี้เนี่ยนะคะถ้าผิดจริงต้องพ้นสภาพเพราะว่าความผิดสำเร็จนะคะในส่วนรายละเอียดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คนซึ่งถือเป็นจำนวนมากยังมีนัยยะสำคัญหลังจากนี้จะต้องส่งให้ปปช.และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงที่คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอย่างที่คุณเก๋เล่าแล้วก็ยังมีกสท.คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.เนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบและประกาศผลว่าสท.พบเจอเรื่องแบบนี้ทีนี้ในส่วนของ 5,000 คนจะถือว่าเป็นกระบวนการเดียวกับที่ปปช.จับกลุ่มที่นนทบุรีหรือไม่คุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าอันนี้ต้องส่งไปให้ปปช.ตรวจสอบอีกทีแล้วก็นำไฟล์ไปเปรียบเทียบกับแฟลชไดรฟ์ที่มสว.ส่งให้เจ้าหน้าที่นะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเพราะว่าสถ.ไม่มีข้อมูลอย่างที่คุณเก๋เล่าต้องตรวจในสิ่งที่มีก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ปปช.ดำเนินการต่อเช่นกันเพราะว่าเหมือนที่มสว.เขาส่งไปเนี่ย

0: ราะว่าเป็นคนดูภาพใหญ่ภาพรวมแล้วก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยทีนี้ในส่วนของ5,000 คนที่ปปช.หากตรวจสอบเสร็จแล้วผู้กระทำความผิดถึงจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่ว่าขณะนี้บุคคลที่เขาโดนที่เขาได้บรรจุไปแล้วเนี่ยนะยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงเป็นการภายในต่อแต่ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งประธานตั้งกรรมการนะรวมถึงชุดของคุณประกรณ์ที่ดำเนินการในภาพรวมอยู่เนี่ยค่ะนักข่าวก็ถามต่อว่าปปช.จะใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้3เดือนถึง6เดือนไหมมันจะกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นหรือเปล่าเพราะว่ารับไปแล้วถึง 5,000 คนนะคะคุณบริสิทธิ์บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะความผิดมันสำเร็จแล้วเงินที่ได้รับไปเนี่ยก็ต้องใช้กฎหมายมาดูขั้นตอนว่าจะต้องทำไงบ้างที่จะสอบย้อนกลับ
1: ค่ะ
0: นะคะประเด็นเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางปลัดนะคะกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงนามแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5รายอะค่ะที่มีการถูกพาดพิงว่าอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของทุจริตการสอบท้องถิ่นนี้ด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้นะคะบอกว่าที่มีการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ยได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการ5รายเรียบร้อยแล้วนะคะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามระเบียบของราชการขณะเดียวกันยังบอกด้วยนะคะคณะกรรมการเนี่ยเดี๋ยวจะสอบสวนเป็นผู้กำหนดกรอบประเด็นในการสอบสวนรวมไปถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีการเชิญข้าราชการ5รายเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านแล้วก็เป็นธรรมทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้ว5รายชื่อนั้นน่ะรายชื่อของข้าราชการ5รายเนี่ยเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏตามกระแสข่าวหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะคะท่านก็พยักหน้ายืนยันว่าใช่ค่ะแล้วก็มีบอกด้วยนะคะบอกว่าขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้กำหนดเรื่องของระยะเวลาในการสอบสวนที่ชัดเจนยังเป็นอำนาจของคณะกรรมการสอบสวนที่จะพิจารณากำหนดทั้งระยะเวลาประเด็นแนวทางในการตรวจสอบถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวก็จะรายงานผลมาเป็นระยะนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยจะดำเนินการแล้วก็ยึดตามขั้นตอนของกระบวนการวินัยเพื่อให้การพิจารณาเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ขณะเดียวกันนะคะยังบอกด้วยว่าได้ลงนามคำสั่งให้ข้าราชการทั้ง5รายเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเดิมและมาช่วยราชการเป็นการชั่วคราวระหว่างการสอบสวนแล้วเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติราชการเพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังแย้มด้วยนะคะ
0: ว่า
1: อาจจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมอีก1ตำแหน่งด้วย
0: ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าเป็นความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ตรวจ 5,000 จาก 15,000 เนาะสุดนะเมื่อครู่นี้นะคะประมาณสักเที่ยงเศษเนี่ยค่ะก็มีข่าวเรื่องของราคาน้ำมันท่านนายกรัฐมนตรีนะเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ไปหาทางลดราคาขายปลีกน้ำมันลงให้ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะเหตุผลก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบราคาน้ำมันในตลาดโลกว่าลดลงแล้วแล้วก็ราคาอยู่ในระดับที่ทรงตัวเพราะฉะนั้นราคาขายปลีกในประเทศก็ควรจะลดลงคนก็แหมถูกถามตลอดนะคะอันนี้ก็คือต้องคำนึงถึงค่าครองชีพค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลักรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะลดค่าน้ำมันลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือประเด็นนึงก็คือการสั่งการให้รัฐมนตรีพลังงานหาทางลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทันทีแล้วก็การสั่งลดราคาเป็นผลมาจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงแล้วก็ส่งตัวแล้วนะคะแล้วก็นโยบายนี้ก็คือมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนแล้วก็ลดต้นทุนของผู้ประกอบการให้มันสะท้อนภาพความเป็นจริงโดยท่านรัฐมนตรีบอกว่าผมก็แค่บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะผู้บริหารว่าตอนนี้ตอนราคาน้ำมันในตลาดโลกขึ้นเราก็ไปขอประชาชนขึ้นตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงแล้วเราก็ไม่ต้องไป

0: ขอให้ประชาชนในการลดราคาลงไปเลยตอนลงนี่ไม่ต้องไปขอ
1: ดีค่ะ
0: แล้วก็ให้มันเป็นเรื่องเวลาไม่ใช่ค่อยๆปรับที่มันนิดแต่ไม่ค่อยเต็มใจเลยแบบนี้ไม่เต็มใจดิฉันพูดเองซึ่งรัฐมนตรีขิงรัฐมนตรีพลังงานก็รับเรื่องไปทันทีสองท่านนี้ก็ทำงานไวนะลูกรับลูกส่งทีนี้เขาก็ถามว่าอาหารเนี่ยมันไม่ลงมาน้ำมันลงก๋วยเตี๋ยวลงยังคุณใช้60 40เนี่ยเจอแพงๆไหมเขาบอกงี้กรณีราคาอาหารที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่จะให้นโยบายอย่างไรนะคะคุณรุทินก็บอกว่าเรื่องนี้คุณสุภจีนะคะทราบเรื่องแล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือในมติของครม.ก็คงจะต้องรับไปดำเนินการด้วยเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันให้คือปรับลงอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการลดราคาน้ำมันคาดว่าจะมีผลในเรื่องที่ทำให้ราคาสินค้าต่างๆลดลงส่วนนโยบายเรื่องของสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดการตรึงราคาสินค้าต่างๆก็ยังทำต่อยังไม่หยุดนะคะนอกจากนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพลงได้บ้างนักข่าวถามต่ออาจารย์เงินเฟ้อล่ะคะ
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: อยู่นะนโยบายเศรษฐกิจก็รัฐบาลก็ต้องดำเนินนโยบายต่างๆเขาบอกว่าไม่ได้มองจุดเดียวแต่ว่ามองคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติเลยนะคะ
1: หลายคนก็ถามเหมือนกันนะว่าต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าเรื่องของค่าครองชีพอะไรต่างๆเนี่ยพอสูงแล้วโอ้ลงยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเวลานี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างเรื่องของราคาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการ
0: 5บาท10บาท
1: ปรับตัวสูงไปแล้วอ่ะแล้วปรับตัวแบบเป็นวงกว้างด้วยนะทีนี้เนี่ยมันจะลงยังไงเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องของค่าครองชีพสูงเนี่ยมันจะขึ้นแบบถาวรไปเลย
0: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
1: ค่อนข้างที่จะมีความเป็นห่วงแบบนั้นเหมือนกันนะคะ
0: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น ไม่เคยเจอที่ราคาจะลดน้อยมีน้อยมีน้อย
1: เรื่องของอาหารเรื่องของการปรับราคาอาหารต่อจานนี้ก็เห็นว่าก็บางเจ้าเขาก็ปรับแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นทุนเรื่องของการผลิตบางประเภทเนี่ยมันขึ้นไปแต่ว่าพอเวลามันส่งสัญญาณลดเนี่ยอันนี้ต้องช่วยกันเอาใจช่วยจริงๆนะ
0: คือท่านบอกมันไม่เหมือนกันเดือนนะครับขึ้นแล้วลงได้ราคาอาหารส่วนใหญ่ขึ้นแล้วไม่ค่อยลง
1: แต่ว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมีอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยท่านบอกนะว่าสัญญาณเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าเงินเฟ้อมันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะณเวลานี้เนี่ยแต่ว่ามันยังมีเรื่องของแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตที่ยังเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันเงินเฟ้อเริ่มลดลงต่อเนื่องก็เรื่องของราคาน้ำมันค่าขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวดูด้วยนะคะว่าเรื่องของพวกค่าของชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกดลงไปให้ได้มากกว่านี้หรือเปล่านะ
0: ดูไข่ไก่สิ
1: เออไข่ไก่ก็ขึ้นนะคะ
0: แต่ก็บอกว่ากำลังมีแนวโน้มลง
1: อ
0: ากาศมันเริ่มเย็นลงคือตอนอากาศร้อนๆเนี่ยไข่ไก่มันจะไม่ค่อยไข่ไก่มันไม่ค่อยไข่เป็นธรรมชาตินี่ก็จะทำให้ราคาสูงแต่ว่าพอช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่เชื่อสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็ยืนยันว่าราคาไม่เพิ่มนะคะราคาไม่เพิ่มแล้วก็ในช่วงนี้น่าจะมีแนวโน้มค่อยๆลดลงเขาว่าเป็นเช่นนั้น
1: ลดลงก็
0: อากาศ
1: จ
0: ะดีขึ้นอย่างพวกนี้มันจะขึ้นๆลงๆมันจะขึ้นๆลงๆได้ตามสภาพอากาศแล้วก็ปัจจัยภายนอกภายในอะไรต่างๆนะคะดิฉันเสียวฟอนยานะวิทยากุล
1: ค่ะจุฬารัตน์ปฏิีค่ะ
0: และคุณรณรงค์แก้วเพชรนะคะเราสามคนเราไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้อยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีน้องอุ้มครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาถึงบรรยากาศของฟุตบอลโลก2026ที่อยากจะพูดคุยตอนเริ่มเปิดรายการกันเป็นสีสันสักเล็กน้อย
0: จะเป็นสีสันที่ออกเทาออกดำสักนิดหนึ่ง
1: มีทั้งสีสันที่แบบทั่วๆไปแล้วก็สีสันที่แบบเทาๆดำๆหรือเรียกว่าจริงๆทั่วไปก็คือว่ามีคนน้ำตาตกกันเยอะเพราะว่าทีมโปรดทีมเต็งฟุตบอลโลกทั้งหลายแหล่พากันตกรอบ
0: ค่ะ
1: ทั้งบราซิลที่แพ้นอร์เวย์ไปแล้วนอร์เวย์ก็เข้าไปสู่รอบลึกแบบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วก็กลายเป็นท่าที่ปีนี้เป็นสีสันของบอลโลกในท่าเขาเรียกอะไรนะพายเรือไวกิ้งใช่ไหมแล้วก็มีทั้งบราซิลนะตกไปแล้ว
0: พายเรือไวกิ้งคืออะไรล่ะ
1: คือมันจะเป็นท่าที่แบบ
0: เวลาดีใจนะ
1: แล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นท่าเชียร์ของพวกแฟนบอลกลุ่มสแกนดิเนเวียนนะฮะก็เป็นสีสันของฟุตบอลโลกปีนี้ไปบราซิลไปแล้วเยอรมันไปก่อนหน้านั้นแล้วก็มา
0: แต่เท่าที่ดูมันค้านสายตาไหมคะหมายถึงสมรรถภาพหรือว่าเขาเรียกอะไรสมรรถนะ
1: จ
0: ริงๆแล้วมันมาเพราะกรรมการที่เป่าแล้วมันแย้งกับการแข่งขันหรือยังไงอันนี้
1: ก็เป็นรูปเกมนะเป็นรูปเกมเท่าที่เราติดตามนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของฟุตบอลอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าดูไปแล้วเนี่ยทั้งรูปเกมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรบางทีลูกกลมๆและโชคหรือจังหวะต่างๆที่มันทำให้ทีมหนึ่งได้ประตูแล้วก็ชนะอีกทีมหนึ่งทั้งที่เป็นตัวเต็งอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งโปรตุเกสที่ทำให้โรนัลโดวัย41ปีที่ปีนี้เนี่ยเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้วเพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าเขาก็จะ45ซึ่งมันน่าจะอายุมากเกินไปเขายังคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ว่าแม้ครั้งนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเกมเมื่อวานที่พบกับสเปนจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของบอลโลกปีนี้แต่สุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้น
0: สุดท้ายมันเร็วไปแล้ว
1: ใช่สุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้น
0: ค่ะ
1: เพราะเขาเจอสเปนแล้วสเปนได้ประตูชัยในนาทีที่90บวกกับน้องอุ้
0: ม
1: เนี่ยมันคือจังหวะเกมแค่นาทีสุดท้ายอ่
0: ะ
1: เพราะว่ารูปเกมก็ดูสูสีกันมากก็ 0-0 กันมาแต่พอมันหมดเวลาไปแล้วมันเป็นช่วงเหมือนกับชดเวลาบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยกลายเป็นว่าสเปนได้ประตูชัยแล้วก็กลายเป็นโรนัลโดก็ต้องน้ำตาคลอตาแดงก่ำ
0: เขาบอกกลั้นน้ำตาแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เข้าใจได้นะในมุมของคนที่ติดตามมาแล้วก็มองว่าโรนัลโดคือตำนานอ่ะการปิดตำนานของเขาว่ามันควรจะปิดตำนานจากแมตช์ที่ยิ่งใหญ่อ่ะมันไม่ควรจะปิดตำนานยังไม่ได้บอกว่าจะปิดตำนานเพราะว่ามันคือสเต็ปต่อไปที่เราต้องรอดูนะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะประกาศอนาคตกับทีมชาติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการเมื่อไหร
1: ่เมื่อไหร่ใช่แต่เขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนักฟุตบอลที่วันหนึ่งก็ชนะและวันหนึ่งก็ต้องแพ
0: ้
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งตีโพยตีพายเสียใจอะไรแต่ว่าเขาก็ฝากไว้ว่าเขาพอใจละกับผลงานที่เคยทำไว้ให้กับทีมชาติโปรตุเกสเพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาติดทีมชาติโปรตุเกสไม่เคยได้แชมป์และเขาก็เข้ามาแล้วก็ทำให้โปรตุเกสได้แชมป์และเขาก็พูดถึงการได้แชมป์บอลยูโรก่อนหน้านั้นที่เขารู้สึกว่าสำหรับเขาแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากการได้แชมป์ฟุตบอลโลกก็ถือว่าก็เป็นการมองทัศนคติในแง่บวกที่สามารถที่จะพลิกพลังใจของตัวเองได้ดี
0: โรนัลโดคนหาเวลาที่จะได้คุยกับโดนัลด์ทรัมป์หน่อยนะ
1: เว้ยอันนี้เป็นเรื่อง
0: ที่ขนาดไม่ใช่คอบอลยังเอียงคอว่าแบบได้หรอ
1: นี่คือความ
0: โดนัลด์ทรัมป์ต่อสายถึงฟีฟ่าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: ความเทาดำของเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆโดนัลด์ทรัมป์ก็ขอให้ฟีฟ่าพิจารณาระงับโทษแบนบาโรกันได้ด้วยเหรอครับนะฮะคือมันเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแต่สุดท้ายก็สหรัฐก็ไปไม่ถึงดวงดาวอยู่ดีนะฮะก็ไม่สามารถช่วยทีมชาติได
0: ้ขออนุญาตช่วยพี่บอลขยายข่าวคือของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตามข่าวเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีคนนี้เขาออกมายอมรับด้วยตัวเองเลยว่าผมนี่แหละต่อสายถึงประธานฟีฟ่าเลยช่วยทบทวนใบแดงของโฟลารินบาโลกัน
1: บาโลกัน
0: กองหน้าทีมชาติสหรัฐหน่อย
1: ใช
0: ่เห็นเลยนะจังหวะปะทะเนี่ยเห็นแล้วแต่ในฐานะคนรักกีฬาเนี่ยบอกว่ามันเป็นเพียงกีฬาฟุตบอลที่คนสองคนวิ่งแบบเต็มสปีดแล้วมาชนกันอ่ะมันไม่ใช่การทำฟาวล์ไร้ยาหรือขั้นใบแดงโอ้โห
1: ด
0: ัน
1: ท
0: อง
1: คือโดนัลด์ทรัมป์ควรจะลงไปในสนามแล้วก็ไปวิ่งเป่านกหวีดแทนกรรมการในสนามอ่ะถ้าจะให้เหตุผลนี้

0: เอาจริงๆนะถ้าเกิดจะวัดความโดนัลด์ทรัมป์กับมหกรรมงานต่างๆอะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็พิสูจน์ทราบได้หลายครั้งแล้วนะเอาครั้งล่าสุดเลยวันชาติอเมริกาดูภาวะคือเรียกว่าแดดออกเปี้ยงอยู่ดีๆอ่ะอยู่ๆก็ฝน
1: เป็นบารมีของโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: คือเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงกฎของโลกนี้ได้เพียงแค่วินาทีจริงๆนะฮะแม้กระทั่งเรื่องแบบนี้คือแน่นอนว่าในวงการฟุตบอลรู้อยู่แล้วครับว่าจังหวะการทำฟาวในบางครั้งเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆของคน2คนจังหวะปะทะในบางครั้งเกิดจากจังหวะแทคติกหรือความตั้งใจอะไรบางอย่างแต่เหตุการณ์ฟาวล่าสุดที่บาโรกันได้ใบแดงแล้วก็โดนทำออกมาเพื่อจะระงับเนี่ยคือแม้ต่อให้จะเป็นอุบัติเหตุแต่มันเข้าไปแบบเหยียบตรงข้อเท้าของคู่ต่อสู้จนพริกอ่ะคือเหมือนกับเห็นชัดๆเลยมันก็แหมจังหวะแบบนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แต่ข่าวนี้มันไม่ใช่แค่ข้อเท้าพริกข่าวนี้คือทำให้รู้ว่าถ้าการที่ประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งโทรหาฟีฟ่าเพียงเพื่อแค่ให้พลิกเกมทบทวนการลงโทษนักเตะหน่อยอันเนี้ย
1: ก็นั่นสิ
0: มันน่าจะเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน
1: ของการแข่งขันกีฬาระดับโลกเพราะเอาเรื่องอย่างนี้เราก็ประท้วงได้หมดสิถูกไหมฮะว่าฟีฟ่าเมื่อกี้ให้ใบแดงอ่ะเดี๋ยวให้ระงับโทษแบนนั้นหน่อยนะประธานาธิบดีหรือใครก็ได้ก็สามารถใช้มาตรฐานนี้ถูกไหมเอาแล้วในเกมอื่นๆล่ะทำไมถึงไม่สามารถระงับโทษแบนนักฟุตบอลนี้ได้นี่เราไม่ได้เป็นขึ้น99นะแต่ว่ามันเป็นสีสันของข่าวในช่วงนี้จริง
0: ๆก็ไม่ได้เป็นสายฟุตบอลเลยพี่บอลบอกว่าเดี๋ยวขอเรื่องบอลหน่อยนะบอกเอาเลยค่ะพี่บอลผมไม่มีความรู้เลยแต่ว่าผมขออนุญาตตามในมุมของชาวบ้านที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้แต่แค่เราเคารพกติกาต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงพี่บอลเพราะว่ารอยเตอร์เขาบอกว่าคำสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยืนยันว่าขอให้ทบทวนเฉยๆเขาไม่ได้กดดันฟีฟ่าเลยแล้วก็รายงานปฏิกิริยาจากเบลเยียมรวมไปถึงปกป้องผู้ตัดสินของฟีฟ่าอันนี้เป็นสิ่งที่รอยเตอร์เขารายงาน
1: ก็เอา
0: แต่เดี๋ยวนี้เขากังวลนะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันกระทบมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือของฟีฟ่า
1: ก็จริงฮะ
0: คือถ้าเกิดการยกเลิกโทษครั้งนี้มันเกิดขึ้นนี่โอ้โหเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่น่ากลัวแล
1: ้วด้วยความที่สหรัฐอเมริกาคือปีนี้เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยไงใช่ไหมแคนาดาสหรัฐเม็กซิโกเนี่ยมันก็เลยแบบแหมอิทธิพลของเจ้าภาพไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอิทธิพลของเจ้าภาพหรือใช้คำว่าความเป็นโดนัลด์ทรัมป์ดีนะใช่ส่วนคืนนี้อาร์เจนตินากับอียิปต์เราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่พลิกผันแล้วทำให้ทีมเต็งจะหลุดออกไปจากตารางอีกหรือเปล่านะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็สนุกสนานกันไปสำหรับลูกกลมๆแต่ว่าอย่างโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยมันต้องทำใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็น2ทีมใหญ
0: ่ค่ะ
1: ที่ฟัดกันตั้งแต่รอบแรกๆแบบนี้แล้วกลายเป็นว่ายังไงก็ต้องมีทีมปิ๋วไป1ทีมอยู่ดี
0: ค่ะก่อนที่คุณผู้ชมผู้ฟังจะเข้าใจว่าเปิดผิดคลื่นนะคะขออนุญาตพี่บอลมีอะไรอยากจะเสริมอีกมั้ยคะ
1: ฟุตบอลโลกประมาณนี้แล้วกัน
0: แต่ว่าประเด็นที่พี่บอลชวนคุยคือมันเหมือนมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นหลายแมตช์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบนี้นะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการก็เปิดข่าวไปดูอ้าวปรากฏว่าวันนี้ในสภาเดือดเลยค่ะแล้วคนที่ทำให้เดือดไม่ใช่ใครคุณวันนอไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านวันนอจะเป็นคนที่ฟาดแรงกลางสภาประเด็นก็คือว่ามันมีการอภิปรายงบปี70นะคะ
1: ค
0: แล้วคุณวันนอบอกว่าช่วยยุบไปเลยกอรมนเนี่ยภารกิจมันซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงานเลยและใช้งบประมาณต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันไม่เห็นผลที่คุ้มค่ากับภาษีประชาชนเลยแล้วท่านก็จี้ให้เปิดข้อมูล5อนุกรรมการแก้ปัญหาชายแดนใต้อะค่ะขอรายชื
1: ่อ
0: ขอภารกิจขอผลงานเพื่อจะได้มาตรวจสอบกันว่ายังดำเนินงานและมีประสิทธิภาพจริงไหมโอ้โหแรงมากเลยนะแต่ก็จริงอะ คือจริงๆอะถามว่ามันมีคดีอะไรที่มันเห็นภาพชัดเจนสำหรับการปฏิบัติการของกอรมนหรือเปล่านั่นก็คือคดีที่ยิงสสที่ชายแดนใต้อะพี่บอล
1: ใช่ของประชาชาติเนี่ยคือกลายเป็นว่าจนป่านี้เนี่ยถ้ามันเป็นคดีอื่นๆอะคิดดูสิว่าโดยปกติมันก็ค่อนข้างเร็วนะสำหรับการทำงาน
0: คดีอื่นไหน
1: หลายคดีแล้วกัน
0: ถ้าเทียบอย่างนี้ถ้าเทียบคดีกับเฮโรอีนที่ไปออสเตรเลียอันนี้เร็ว
1: เพราะออสเตรเลียหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ไม่ทราบแต่รู้แค่ว่าโอ้โยงไปนู่นสปป.ลาวนู่นไปออสเตรเลียนู่น
1: ไ
0: ปฮ่องกงนู่นไปไต้หวัน
1: ไม่ค

0: คือเราเทียบกับการทำงานนี้ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ในทุกๆหน่วยที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นคดีความมั่นคงหรือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเนี่ยบางทีการอุกอาจในการยิงกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลานานในการที่จะสืบหาคนที่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วกันสมมติว่ามันอาจจะยังไม่ถึงต้นตอระดับบงการเฮดสุดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่มีความเกี่ยวข้องในคดีเนี่ยมันจะมีความคืบหน้าเป็นลำดับไงไม่งั้นอย่างที่น้องอุ้มเปิดมาว่าถึงขนาดอาจารย์วันนอออกมาฟาดขนาดนี้นี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นท่าทีแบบนี้ของท่านนะครับแล้วก็ยังพูดไปถึงเรื่องภารกิจซ้ำซ้อนของกรมน.กับหน่วยงานอื่น
1: ๆใช่
0: นะคนก็ซ้ำซ้อนเรื่องของเบี้ยเลี้ยงเรื่องของอะไรแบบนี้ก็มีอีกหลายเหตุผลที่ท่านทักขึ้นมาในฐานะที่เป็นกรรมธิการงบประมาณใช่ไหม
1: เดี๋ยววันนี้อยากจะชวนพี่บอลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาตั้งหัวข้อกันสำหรับรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้2ชั่วโมงเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: หัวข้อหลักหัวข้อใหญ่ที่เราจะคุยกันเนี่ย1คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเจาะไปที่การโกงสอบท้องถิ่นที่มันมีกี่ชุดแล้วเดี๋ยวเรามาไล่เรียงให้ฟังกัน2คือเรื่องของงบประมาณเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ชะตาพรก.กู้เงิน400,000ล้านแล้วมันก็มาพ้องกับเรื่องที่อาจารย์วันนอท่านพูดว่างบประมาณที่ใส่ลงไปเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะท่านเสนอว่าถ้าลดหรือว่าตัดงบของกอรมน.ได้นะคุณสามารถเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยผู้ป่วยไปช่วยผู้ยากไร้ไปเพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มันมีหน้าที่โดยตรงแล้วก็ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อ่ะคือท่านวันนอไม่ได้บอกว่าให้ยุบเพราะกอรมน.ทำผิดกฎหมายนะแต่ท่านกำลังตั้งคำถามว่าในเมื่อมันมีหลายหน่วยงานทำหน้าที่ด้านความมั่นคงอยู่แล้วอ่ะแล้วกอรมน.เนี่ยมันยังจำเป็นไหมล่ะคุ้มกับงบที่ใช้ไปหรือเปล่า
0: ใช่มันเหมือนกับเอางบไปใช้แบบซ้ำซ้อนทั้งตัวงบตัวบุคลากรอย่างที่ได้เรียนไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะ
1: ให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งว่ากอรมน.เขาทำหน้าที่ปฏิบัติอะไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้คือจริงๆเราก็จะทราบว่ากอรมน.เขามีหน้าที่ในการประสานระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานพลเรือนใช่ไหมภารกิจหลักๆคือความมั่นคงที่มันจะครอบคลุมมากกว่าการปราบปรามอ่ะอย่างเช่นการป้องกันภัยการปราบปรามการสร้างความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็การสนับสนุนงานด้านความมั่นคงภายในคือเอามาแค่ตรงเนี้ยเท่าที่เราได้คุยกับนักวิชาการอ่ะพี่บอล
0: ครับ
1: หรือว่าอาจารย์หรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่อ่ะข้อมูลที่มันเป็นหลักการกับข้อมูลที่มันเป็นภาพปฏิบัติจริงๆมันไม่เข้าไปด้วยกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่คือมันคล้ายๆกับคือเดี๋ยวนะกอรมน.เนี่ยเขาจะมีมิติการทำงานในเชิงมวลชนสัมพันธ์ในเชิงสังคม
1: เอาแค่มวลชนสัมพันธ
0: ์ใช่ใช่
1: ตอนนี้มันจางมากเลยนะ มวลชนไม่ค่อยอยากจะสัมพันธ์ด้วยเขาไม่ให้ข้อมูลนะเอาง่ายๆอ่ะ
0: ถ้าเราคุยกับคนในพื้นที่จะเป็นแบบนั้น
1: ใช
0: ่ใช่อันนี้
1: เพราะอะไรอันนี้ต้องถามต่อ
0: ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าบางแง่มุมเอาตรงๆอันนี้ยอมรับกับคุณผู้ฟังเลยว่ามันอ่อนไหวแล้วบอลไม่อยากพูดออกไปในรายการที่มันมีมิติของข่าวในแง่คนฟังอยู่หลายกลุ่มมากนะครับก็ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่มันเป็นสิ่งที่เอามาเปิดเผยได้นะครับแล้วมันมีประโยชน์ก็อันนั้นก็ค่อยว่ากันเป็นเรื่องๆไป
1: ค่ะพักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นค่ะมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าครั้งนี้ต้องล้างบางนะไม่ใช่แค่ตัดตอน
0: ครับ
1: สักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับในช่วงนี้เราอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะฮะว่าสุดท้ายนี้เนี่ยครั้งนี้มันจะสามารถทำให้เราสามารถที่จะปราบปรามเรื่องของการทุจริตในการสอบทั้งที่มันมีมาตลอดเวลาไปได้มากแค่ไหนนี่คือไม่ได้ใช้คำว่าสิ้นซากนะ
1: คือพอพี่บอลขึ้นต้นมาว่าสุดท้ายนี้โอ้โหใจเต้นแรงเลยใจแบบสุดท้ายแล้วเหรอ
0: สุดท้ายให้ไม่มากที่สุด
1: ค่ะเอาอย่างนี้เราถามประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT ดีกว่าว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงกับการสางปมโกงสอบท้องถิ่นครั้งนี้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปสู่การล้างบางได้ไหม
0: ใช่นะครับคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลนะครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับสวัสดีครับดร.มานะครับ
3: สวัสดีครับคุณอุ้มคุณบอลครับ
0: ครับ
1: ดร.มานะค่ะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลกำลังอธิบายว่าเนี่ยมันต้องมีหลายคณะกรรมการนะเพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันมีอำนาจตามกฎหมายที่แตกต่างกันการมีหลายหน่วย

0: งานจนถึงณวันนี้คือแม้กระทั่งสำนักนายกยังมาลงมือเองแล้วก็ตรวจสอบเองเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะไปสู่ปลายทางที่จะล้างบางได้ไหมคะในมุมของดร.มานะค่ะ
1: ดูดีเลยนะครับมีหลายหน่วยงานเข้ามาเพียงแต่เรื่องที่น่าเสียใจมากก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนก็แล้วแต่ไม่ได้รับความเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพราะฉะนั้นพอคุณจะตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาคนก็จะบอกว่าไม่พอไม่น่าเชื่อถือกลัวจะตัดตอนกลัวจะวิ่งแจ้งล้มคดีกันอันนี้น่าเป็นห่วงมากครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกคณะที่ทำหน้าที่นี้นะครับและที่บอกว่าแนวโน้มดีก็คือว่าการแยกกันไปอย่างนี้แล้วแต่ละหน่วยเนี่ยก็มีระดับสูงเข้ามาทำการตรวจสอบทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าโอกาสที่จะปิดคดีปิดข้อมูลจะทำได้ยากครับก็ดูกันต่อไปนะครับ
0: ค่ะคือมันมีคำพูดหนึ่งของนายกอีกค่ะคุณดร.มานะคะบอกว่าเดี๋ยวข้อมูลสุดท้ายมันจะมาบรรจบกันดร.มานะพอจะนึกภาพออกไหมคะว่ามันจะบรรจบที่ไหน
1: คือเมื่อปปช.เข้ามาทำคดีเกี่ยวกับคอร์รัปชันของข้าราชการเนี่ยนะครับข้อมูลมันจะต้องไปจบที่นั่นครับแต่คู่ขนานกันก็คือว่ามันจะไปบรรจบที่คณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะน่าจะมีการส่งมอบไปให้นายกรัฐมนตรีเหมือนกับหลายคดีที่ผ่านมาในอดีตนะครับอย่างเช่นคดีบอสอยู่วิทยานะครับหรือคดีติดสตง.ถล่มที่มีการสอบสวนนะครับแต่ทั้งสองคดีนั้นมีจุดจบของคดีที่ประชาชนร้องยี้ก็คือว่ารวมข้อมูลขึ้นไปแล้วไม่เปิดเผยให้สาธารณชนได้รู้ว่าความจริงใครคือไอ้โม่งใครคือจอมโจรใครเป็นคนผิดบ้างซึ่งตรงนั้นเราจะไม่อยากเห็นนะครับถ้ามันยังเป็นอย่างนั้นอีกรัฐบาลตอบคำถามยากครับประชาชนจะไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งครับ
2: แล้ว วิธีการไหนที่ดร.มานะเห็นว่ามันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้เท่าที่จะเป็นไปได้อะฮะ
1: ครับคือต้องหยุดพฤติกรรมของภาครัฐนะที่แบบเกรงใจกันไม่เปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยตำแหน่งไม่เปิดเผยพฤติกรรมกลัวเขาจะเสียชื่อเสียงนะครับเป็นรับราชการมายาวนานหรือทำงานการเมืองมาหลายสิบปีถ้าเราไปคิดอย่างนั้นนะครับผลที่ออกมาก็คือท่านจะปกปิดข้อมูลเหล่านี้แล้วประชาชนก็จะอิจฉาละอาใจประเทศไทยเนี่ยก็จะตกอยู่ในบังวลว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมคำว่า rule of law คำว่าหลักนิติธรรมของบ้านเรามันก็จะตกต่ำในสายตานานาชาติกันต่อไปครับวันนี้ต้องทำออกมานะแล้วเปิดเผยคนชั่วคนโกงไม่ว่าจะเป็นคนเก็บเงินหรือคนจ่ายเงินเหล่านี้ล้วนแต่เริ่มต้นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นอย่าสงสารครับอย่าสงสารครับ
2: ครับการตรวจสอบเนี่ยเอาล่ะวันนี้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาพูดถึง5ข้าราชการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยเนี่ยก็ยอมรับในชื่อตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกสื่อไปแต่ว่าพอมันตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยสมมุติว่ามันจบที่ในระดับนี้จริงๆเนี่ยเอาล่ะมีการลงโทษแต่นั่นแหละครับมันก็เหมือนกับที่ดร.มานะบอกตั้งแต่แรกว่าประชาชนอยากจะเห็นตัวใหญ่จริงๆเพราะทำยังไงประชาชนก็จะไม่เชื่ออยู่ดีว่ามันจบแค่ระดับนี้อ
1: ่ะเราทุกคนไทยทุกคนอ่ะเชื่อมันจบเท่านี้ไม่ได้เพราะว่าตัวละครที่อยู่ในเกมโกงครั้งนี้มันจะมีอยู่5กลุ่ม
2: เราเห็น
1: นะมันถูกเปิดเผยมาตลอดเวลานะครับ กลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นคนเป็นข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนพวกนี้จะทำหน้าที่เข้าไปแฮกระบบการสอบนะครับแล้วก็การประมวลผลการประกาศผลกลุ่มที่สองคือคนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน
0: ์
1: นะครับที่ทำการจัดการสอบนะครับแล้วก็จัดการบันทึกข้อมูลลงในระบบดิจิตอลกลุ่มคนกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มคนที่ทำงานด้านไอทีและก็กลุ่มคน10คนที่โดนจับไปอ่ะ ที่ไปนั่งใกล้เอกสารพวกนี้คือมือปฏิบัติการซึ่งมันไม่น่าจะมีเท่านี้นะ
0: นิดนึงค่ะดร.มานะพอเขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนได้เลยทีเจ้าของบ้านไปไหนแล้วนะคะ
1: นั่นสิ นี่แหละยิ่งทำให้คนเชื่อไปเลยนะครับว่ากำลังจะมีการตัดตอนคือตัวที่จะเชื่อมโยงระหว่างคนจ้างคนจ่ายเงินนะครับตรงนี้พ พอตัดตอนตรงนี้ออกไปนะครับมันสร้างความสงสัยทันทีเลยว่าโอ้เกิดการตัดตอนขึ้นมาแล้วแต่ยังมีอีกครับ แต่ถ้าคุณทำงานจริงจังอ่ะไอ้กระดาษ 3,000 ใบกระดาษคำตอบ 3,000

0: ชุดนะครับมันต้องแสดงหลักฐานเลยว่าคน 3,000 คนนี้นะยังมีอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการอื่นอีกกี่พันคนคนข้อมูลพวกนี้คนเหล่านี้นะครับเรียกตัวมาสอบสวนมันก็จะเชื่อมโยงได้ว่าเขาจ่ายเงินให้ใครใครเป็นในหน้าใครเป็นหน้าม้าใครเป็นติวเตอร์ที่มาเป็นผู้ประสานงานมันก็จะสานเป็นสานต่อไปได้นะครับสำหรับปฏิบัติการครับ
1: ค่ะดูจากตัวเลขนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่วันบอกว่าถ้าตรวจแค่ 15,000 คนแล้วมันพบความผิดปกติถึง1ใน3ในมุมขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะดร.มานะคิดว่าตัวเลขระดับนี้นี่ถือว่าเป็น red flag แล้วหรือยังคะหรือว่าเร็วเกินที่จะมา
0: red flag มากมากเป็นเสาธงที่มีธง5ผืนปักเอาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมีนัยยะสำคัญมากในทางวิชาการนะครับตัวเลขมันสูงมากสูงกว่าไอ้ตัวไอ้3,000กระดาษคำตอบตรงนั้นอีกนะครับแต่เรารู้กันดีจากประสบการณ์ประเทศไทยคอร์รัปชันที่มีเครือข่ายไปทั่วประเทศขนาดนี้นะครับจะต้องมีคนระดับข้าราชการใหญ่มากน่าจะถึง40ระดับอธิบดีและต้องมีนักการเมืองเป็นตัวบงการอยู่ข้างหลังครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถครอบนำควบคุมไปได้ทั้งประเทศเหมือนในปัจจุบันนี้ที่เราเห็นนะครับมันเหิมเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีแค่5คนผมคนหนึ่งแหละจะนั่งร้องไห้เลยว่าประเทศไทยกำลังเกิดอะไรขึ้นครับมันต้องมากกว่านี้ใหญ่กว่านี้ครับสาวกันมาเถอะนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้หลายคนมองไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันจะไปถึงผู้บงการดร.เราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากว่ามันจะไปถึงผู้บงการไหมถึงผู้บงการไหมแล้วการที่มีคณะกรรมการหลายชุดแล้วมีนักวิชาการหลายคนก็เริ่มออกมาบอกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนอีกหนึ่งเทคนิคของการประวิงหรือว่ายืดออกไปเรื่อยๆเวลาที่มันจะสาวมาถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกับว่าข้อมูลนี้มันถูกหรือมันผิดยังไงคะ
0: ก็เป็นไปได้นะถ้าเขาใช้เทคนิคว่าตั้งคณะหนึ่งสอบ
2: ครับ
0: นะพอสอบเสร็จแล้วก็บอกตั้งอีกคณะหนึ่งสอบเสร็จแล้วส่งเรื่องไปอีกที่หนึ่งถ้าใช้วิธีนั้นเนี่ยอันนี้คือเทคนิคการยืดเวลาแบบโบราณมากเลยในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าทำงานคู่ขนานไปพร้อมกันอันนี้น่าสนใจครับอันนี้น่าสนใจมันจะไม่เกิดการยืดอย่างนั้นแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีการตั้งขอบเขตเวลาของตัวเองไว้จะ7วันจะ30วันมันก็จะต้องเกิดความชัดเจนนะครับแต่สุดท้ายข้อมูลคดีทั้งหมดเราไปดูเราเห็นจากปปช.นะตรงนั้นจะมีความสำคัญมากครับแล้วผมก็ยังมั่นใจนะจากท่าทีของข้าราชการที่เป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบันท่านเลขาธิการรองผู้ช่วยเลขาธิการที่ออกมาพูดกันเนี่ยผมเกิดความมั่นใจว่าเขาจะจริงจังนะเขาจะไม่อยู่ในเกมมวยล้มต้มคนดูในเหตุการณ์ทางนี้ครับ
2: ครับเรามั่นใจใช่ครับแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นคำถามเดิมอยู่ดีอ่ะท่านอาจารย์หารัฐมนตรีฮะเพราะว่าไม่ว่าเราจะสอบไปถึงระดับไหนตรวจสอบไปถึงระดับไหนสุดท้ายมันจะไปเจอทางตันอยู่ทางนึงที่ไม่สามารถถ้าเกิดสมมุติเราพูดถึงกลุ่มนึงที่มีความเกี่ยวข้องก็คือกลุ่มการเมืองเนี่ยมันจะไปไม่ถึงระดับนั้นนะสิฮะ
0: อันนี้แหละมันเป็นเรื่องปัญหาโลกแตกของประเทศไทยที่ทำให้คอร์รัปชันของเราอ่ะตกต่ำลงไปเรื่อยๆวิกฤตหนักไปเรื่อยๆจนใครๆเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยคุณมีรัฐธรรมนูญเอาไว้ทำไมคุณมีกฎหมายเอาไว้ทำไมและเมื่อคุณไม่เคารพไม่บังคับใช้กฎหมายให้ได้มาตรฐานสากลกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งนี้นะครับผมยังมองที่ท่านนายกท่านเป็นนักการเมืองที่มีฐานะมีตำแหน่งใหญ่ที่สุดท่านจะต้องไม่เอาตัวไปเกือกกลัวไปปกป้องเครือข่ายใครก็แล้วแต่จะเป็นพวกพ้องโดยตรงของท่านหรือจะเป็นกลุ่มนักการเมืองที่ไม่ใช่เครือข่ายของท่านท่านต้องเล่นงานครับประชาชนจะตายอยู่อย่างนี้ครับถ้าไปไม่ถึงคนจะร้องยี้ทั้งแผ่นดินเลยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยครับเราน่าจะมีความหวังเกิดขึ้นได้บ้างกับท่านนายกนะครับ
1: พอรวบรวมข่าวแล้วก็ดูวิเคราะห์จากแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นนะคะดร.มานะตอนนี้มันเหมือนกับเรากำลังถูกพาไปหาคนที่แก้คะแนนว่าใครกันแน่ที่แก้คะแนนนู่นนี่แต่ดูเหมือนมันไปไม่ถึงคนที่สั่งให้แก้ค่ะณตอนนี้มันมีแนวโน้มอะไรที่จะไปถึงตรงนั้นไหมคะในมุมที่ดร.มานะเห็นจากข่าวอะค่ะ
0: ครับอันนี้คือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐน่ะไม่ค่อยรายงานข้อมูลให้ประชาชนฟังคนก็ถามว่าเฮ้ย

0: ไอตัวทำได้นะตกลงมันมี2ตัวเป็นตัวหลักแล้วมันมีการก๊อปปี้อีกไหมก็ไม่มีใครพูดนะมีตัวก๊อปปี้อีกตัวเราไม่รู้นะครับคุณมีการเรียก 3,000 คนมาสอบไหมเราก็ไม่ได้ยินหน่วยราชการไหนพูดออกมาชัดๆนะครับเริ่มสอบเส้นทางหรือยังบางทีเราจะได้ยินปปช.บอกว่าเดี๋ยวจะพึ่งพาทางปปง.มาช่วยสอบเส้นทางการเงินแต่เรายังไม่เคยได้ยินชัดๆนะว่าตอนนี้ปปง.เข้ามาร่วมวงในการสอบเส้นทางการเงินแล้วผมตัวผมเองอ่ะยังไม่ได้ยินคำพูดจากปปช.หรือคำพูดจากรัฐมนตรีท่านใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนนะข้าราชการทุกคนนะครับเวลาทำอะไรอ่ะบอกประชาชนบอกใช้คำพูดแบบภาษาชาวบ้านอ่ะตรงไปตรงมาเริ่มตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วสอบไอ้3,000 คนนี้แล้วพูดไปเลยอย่าไปบอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายเรากำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนฟังแล้วงงครับฟังแล้วงงแล้วคนก็จะคิดไปต่างๆนานาการคิดไปเรื่อยๆจะทำให้คนจะทำให้คนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในกระบวนการของรัฐครับภาพเก่าๆว่ามึงจะหัวกันอีกแล้วมันจะปล่อยขึ้นมาบนสมองของเราครับ
1: ค่ะ
2: กว้างไปอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเงินนะคะดร.มานะให้ความสำคัญมากขนาดไหนคะกับการที่มันจะพิสูจน์อะไรได้บางอย่างที่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ของเคสเนี้ยค่ะ
0: สำคัญมากเส้นทางการเงินจะเป็นหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นหนึ่งในขบวนการจอมโจรในแก๊งอ้างยี่ซ่องโจรครั้งนี้นะครับมันจะเป็นหลักฐานชัดเจนเลยสารรับฟังได้แน่นอนนะครับนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้พวกคุณน่ะได้รับการทาบทามจากใครคุณจ่ายเงินให้ใครใครเป็นนายหน้าคุณไปรับข้อมูลจากติวเตอร์คนไหนคุณไปรับข้อมูลการซื้อเงินการซื้อตำแหน่งครั้งนี้จากข้าราชการคนไหน
1: อ
0: ันนี้มันยังเป็นเรื่องการเชื่อมโยงของพฤติกรรมนะครับมาจากปากของคนเป็นพยานหลักเขาเรียกว่าเป็นพยานบุคคลนะครับความน่าเชื่อถือยังน้อยกว่าเส้นทางการเงินที่ถูกเปิดครับแต่ทั้งสองอย่างจำเป็นต้องพึ่งพากันครับแล้วมันจะพิสูจน์อะไรได้กว้างมากเห็นไหมครับข้อมูลมันเยอะมากเลยในสังคมออนไลน์ในสื่อมวลชนเนี่ยเราพูดกันข้อมูลเหล่านี้ครับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกำมิดกำเมียนไม่รู้จะสงวนท่าทีอะไรกันครับ
1: ค่ะคือจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของเงินก่อนหน้านี้มันมีเราตกใจเรื่องของตัวเลขเนอะดร.มานะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอยู่ในคลิปแล้วก็หลายคนก็จะโฟกัสกันไปว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมีจริงหรือเปล่าแล้วจนยกมือบอกแล้วว่าอ่ะผมเองที่อยู่ในคลิปนู่นและนี่จนถึงวันนี้มันเฟดไปแล้วหรือยังคะหายไปอีกไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องที่สังคมงงมากครับอะไรกันเนี่ยคุณอยู่ในคลิปอย่างนั้นวันดีคืนดีผ่านไปแป๊บเดียวออกมาแถลงเฮ้ยผมทำหน้าที่เป็นสายสืบให้รัฐมนตรีเราเห็นกันอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ คนไทยสักกี่คนเชื่อเหมือนกับเรากำลังดูซีรีส์แนวตั้งของจีนอ่ะ
1: อะไรก็ได้ทำอะไรก็ได
0: ้ทำกันขนาดนี้ใช่หรือนะครับความละอายมันอยู่ตรงไหนเอาไม่เป็นไรครับเขาไปเป็นบอกว่าเป็นสปายให้กับรัฐมนตรีช่วยบอกมาหน่อยว่ารัฐมนตรีคนไหนนะครับปปช.ปปง.จะได้ไปไล่ดูอีกทีนึงว่าเป็นคนเดียวกับที่สังคมตั้งคำถามมีชื่ออยู่ในใจใช่หรือเปล่านะครับอยากดูเหมือนกันซีรีส์แนวตั้งตอนจบเรื่องนี้ครับ
1: ทีนี้อีกคำถามนึงพอพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเงินนะคะถ้าไปถามแทนผู้สมัครที่เขาจ่ายเงินเขาควรจะถูกมองเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานหรือผู้ร่วมกระทำผิดสำหรับดร.สามารถค่ะเอ้ยดร.มานะค่ะ
0: ผู้ร่วมกระทำผิด
1: เท่านั้นเลย
0: ครับ
1: แม้ว่า
0: เลยครับแต่นะครับส่วนหนึ่งอาจจะการมาเป็นพยานหรือบอกว่าเป็นคนที่เป็นเหยื่อหลงผิดไปแล้วนะครับเราก็พอรับฟังได้แต่อันที่หนึ่งเลยเขาคือคนผิดครับคนที่อยากมาทำงานราชการต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์คุณจะต้องมาพร้อมจะทำงานรับใช้บ้านเมืองรับใช้ประชาชนคุณจะต้องเป็นคนที่จะปกป้องงานปกป้องทรัพย์สมบัติของหน่วยงานขององค์กรมันต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นครับถ้าเริ่มต้นด้วยการโกงการซื้อตำแหน่งใครๆก็รู้ว่าเริ่มต้นอย่างนี้มันจะต้อง มันจะนำมาสู่การไปถอนทุนคืนหรือไม่อย่างนั้นมันจะทำให้เกิดการวิ่งเต้นเส้นสายเมื่อคุณทำงานไปแล้ว

0: ในวันข้างหน้าระบบราชการมันจะยิ่งเน่าและก็เน่าลงไปอีกครับ
1: ครับเพราะจะมาอ้างว่าตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงใดๆก็ไม่ได้เพราะว่าเจตนามันคือชัดเจนว่ามันมีการจ่ายเพื่อให้ได้ผ่านเข้าไปนี่มันเจตนามันฟ้องแต่แรกอยู่แล้วนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
2: คุณตั้งมานะคะทีนี้5ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอนนี้มันเริ่มมีประเด็นหลายๆข่าวสำนักแต่เขาก็ไปจับตาดูแล้วมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสารตั้งต้นที่ดีกับการสาวไปให้เจอในขั้นตอนสุดท้ายที่เราได้ล้างบางกันแน่ๆหรือว่าจริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการตัดตอนกันแน่คะ
0: ตอนนี้เรากำลังเห็นคนจากหน่วยงานต่างๆนะครับจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่พยายามที่จะออกมาบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ผิดอีกฝ่ายนึงอ่ะผิด
2: ตั้งแต่แรก
0: นะอีกฝ่ายนึงอ่ะผิดเนี่ยก็จะโยนกันแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในบ้านเราเมื่อเกิดคอร์รัปชันหรือการกระทำที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับเขาจะมาปกป้องคนและปกป้องระบบครับสำคัญที่สุดในหัวของพวกเขาคือต้องปกป้องระบบให้ได้เพราะมันคือหม้อข้าวหม้อแกงของเขาและในชีวิตจริงระบบสีเทาๆมันคือโอกาสระบบสีเทาๆมันคือเงินและทองของคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับใครจะปฏิเสธเราต้องตั้งหลักดูให้ดีคิดให้ดีครับโอ้ผมขออนุญาตคุณบอลคุณรุ่งเป็นที่การหนึ่งเราสองบุกตั้งแต่เมื่อวานเราได้เห็นข่าวคนราวขับรถที่สี่แยกว่าเลี้ยวซ้ายไหมครับ
2: ยังไงนะคะ
0: คือมีนักท่องเที่ยวชาวลาวอ่ะมาเที่ยวเมืองไทยครับแล้วเขาก็เช่ารถขับนะปรากฏว่าพอไปถึงสี่แยกนะครับพอถึงสี่แยกปุ๊บเขาก็เลี้ยวตามรถคนอื่นเลี้ยวไปเลยตำรวจก็มาดักรถเขาแล้วบอกว่าเรื่องนี้ห้ามเลี้ยวเป็นช่องทางด่วนต้องตรงเท่านั้นผมขับรถผ่านแถวนั้นบ่อยครับไอ้ที่นั่นน่ะมันเลี้ยวได้นะครับเสร็จปุ๊บเขาเห็นเป็นรถนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติก็มาชาวเราตำรวจมาลุมครับ4คน5คนมาลุ
1: ม
0: แล้วสุดท้ายบอกว่าเฮ้ยคุณขับรถเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวเนี่ยโทษปรับ 4,000 บาทแต่เอาละคุณไปนักท่องเที่ยวมาครั้งแรกเอามา500บาทแล้วปล่อยตัวไปไม่ออกใบสั่งเฮ้ยอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
2: เดี๋ยว
0: แต่เซอร์ไพรส์หนักกว่านั้นนะเซอร์ไพรส์หนักกว่านั้นก็คือว่าผู้กำกับอ่ะออกมาแถลงข่าวบอกว่าที่ตำรวจกลุ่มนั้นอ่ะเรียกมา 4,000 บาทอ่ะเป็นเพียงแค่ต้องการอธิบายข้อกฎหมายเท่านั้นเองเขาไม่ได้ตั้งใจจะปรับ 4,000 บาทเห็นไหมครับ
2: ตั้งแต่นะ
1: แต่ว่า
2: เส้นนี้ขับบ่อยค่ะมันคือเส้นที่เลี้ยวซ้ายได้และตรงถนนมันมีเขียนเอาไว้เลยค่ะว่าตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายได้ค่ะ
0: ใช่ถูกต้องในคลิปเราก็เห็นชัดเจนครับแต่ที่ไงเห็นไหมว่าตำรวจเนี่ยเจ้านายออกมาปกป้องเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะปรับ 4,000 ก็แค่อธิบายข้อกฎหมายโหคนฟูงขึ้นหน้าหน้าแล้วก็น้ำเน่ามากครับน้ำเน่าสุดๆครับ
1: ใช่ตั้งใจจะไม่ปรับ 4,000 ครับแต่ไม่รู้จะตั้งใจเอา500นั้นหรือเปล่าไง
2: ไม่มีใบสั่ง
1: นะไม่มีใบสั่งด้วยไงไม่อันนี้อธิบายใช่อธิบายไม่ขึ้นเลย
0: ใ
1: ช่แม่
0: ก็ยังคงไม่ต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องการโกงสอบนะครับว
1: ่
0: าสุดท้ายทุกคนก็จะพยายามปกป้องระบบแล้วก็เฉยออกไปนะครับผมประชาชนดูออกล่ะประชาชนดูออกแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าเออมันก็เป็นเช่นนี้แหละ
1: สุดท้ายแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าข้อมูลทุกคณะกรรมการสมมุติเราที่ต่างวัดเชื่อถือได้ทั้งหมดแล้วกันแล้วส่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆอาจารย์อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในจังหวะนั้นฮะ
0: อะไรก็ได้จะบอกว่าไม่มีใครผิดเลยก็ได้แต่ข้อมูลคุณต้องเปิดเผยออกมาแล้วทุกคณะกรรมการที่มีอยู่ตอนนี้เขียนตรงกันหมดเลยว่า มันไม่มีใครโกงเลยผมก็จะก้มหน้ารับกรรมนะครับแต่มันต้องมีคนผิดเราทุกคนเห็นเพียงแต่ว่าถ้าคุณบอกว่ามันผิดมันถูกมันจบอยู่แค่ตรงไหนใครโกงนะครับก็ว่ามาที่สำคัญนะครับเหตุการณ์อย่างนี้ผมไม่ต้องการได้ยินนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนไหนบอกว่ามันเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่ปัญหาระบบเราไม่ต้องไปแก้อะไรจับคนติดคุกก็แล้วกันมันไม่ใช่เพราะการโกงการสอบข้าราชการนะครับมีแทบทั้งนั้นนะครับมีมาหลายครั้งมีมาหลายปีแล้วการเกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยๆทั่วประเทศอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่ระบบบกพร่องครับต
1: ้
0: องให้ปัญหาตัวบุคคลอย่ามาพูดว่าเป็นปัญหาตัวบุคคลกับคนติดคุกแล้วจบกันมันต้องยกเครื่องครับ
1: ครับ
2: ได้ค่ะโอ้เวลาจำกัด

0: จริงๆมีอะไรอยากจะคุยด้วยเยอะมากเลยแต่ว่าไว้โอกาสหน้านะคะดร.มนะขา
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: มาถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่เรารอคุยกับทางอาจารย์จ๊ะนะครับเพราะว่าจะมีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่เราทุกคนจำได้แหละว่ามันออก
0: เป็นสองก้อ น
2: ใช่แต่ว่าก้อนหลังเนี่ยสถานการณ์ณเวลานี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากพอสมควรนะถ้าเกิดเราพูดถึงความจำเป็นต่างๆในสถานการณ์ราคาพลังงานต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าท่าทีของฝั่งรัฐบาลเองนะครับก็แน่นอนว่าออกมาแสดงความไม่ได้กังวลเพราะว่ายังมั่นใจว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทำผิดอะไร
0: แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะบอกว่าไม่กังวลซะทีเดียวอ่ะไม่น่าจะใช่นะพี่บอลเพราะนายกรัฐมนตรีเองอ่ะท่านคือปกติท่านจะบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ครั้งนี้ท่านใช้คำว่าไม่มีใครมั่นใจหรอกเพราะว่าศาลเป็นผู้ตัดสิน
2: อ
0: ันนี้แหละต้องถาม
2: ประโยคนี้น่าสนใจใช่
0: ฉันต้องถามดีกว่าว่าผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลท่านจะมองเหตุการณ์นี้อย่างไรนะคะวันนี้ได้รับเกียรติแล้วสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
2: อาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีครับคุณบอลคุณเห็นผมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือไง
2: ผมแค่ยกประเด็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีมาเผื่อว่าจะมีนัยยะสำคัญ
0: คือที่ผ่านมาท่านดูอย่างที่พี่บอลบอกอะว่าแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็จะดูมั่นใจแต่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีท่านกลับบอกว่าไม่มีใครมั่นใจหรอกเพราะว่าศาลเป็นผู้ตัดสินอันนี้อาจารย์อ่านภาษาทางการเมืองของนายกยังไงคะ
1: คือตราบใดศาลท่านยังไม่ตัดสินล่ะฮะอะไรมันก็มีความไม่แน่นอนทั้งนั้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นคนดูเหตุการณ์เนี่ยนะครับเราไปอ่านรัฐนูลมาตรา172กันก่อนนะครับเพราะมาตรา172เนี่ยบอกว่ากรณีเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะนะครับก็รัฐบาลก็ตราพระราชกำหนดได้นะครับคราวนี้พอมาในรัฐนูลมาตรา173เนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าสมาชิกรัฐสภาก็มีสิทธิ์จะเข้าชื่อกันนะครับเสนอเรื่องไปที่ศาลจะให้ศาลวินิจฉัยก่อนนะครับในรัฐนูลมาตรา173วรรค3เขาเขียนว่าในกรณีที่ศาลรัฐนูลวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าศาลจะบอกว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ผ่านเนี่ยนะครับศาลก็ต้องแสดงเหตุผลแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยนะครับมันไม่เข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ตรงไหนนะครับเพราะว่าในตัวพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยนะครับในหน้าที่4เนี่ยผมคิดว่าก่อนเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราไปอ่านดูก่อนนะครับว่ารัฐบาลเขาจะเขียนว่าเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดคืออะไร1 2 3 4 5 6 7 8ดังนั้นถ้าศาลจะบอกว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผมว่าศาลยากนะศาลให้เหตุผลยากนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับมันอยู่ที่รัฐบาลมันไม่อยู่ที่ศาลนะครับแล้วเรื่องของภัยศึกสงครามเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันเนี่ยนะครับผมเรียนตามตรงว่ามันเป็นเรื่องที่เกินกว่านะครับศาลท่านจะสามารถนะครับใช้การแสวงหาข้อมูลในระยะเวลาอันสั้นแล้วเอามาตัดสินได
2: ้
1: นะครับพูดตรงๆว่าผมยังมองไม่เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันเข้าข่ายมาตรา172ในเรื่องของความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมฟันธงว่ารัฐบาลก็จะผ่านนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้ครับผม
2: ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์เทียบเคียงจากพ.ร.ก.กู้เงินในยุคก่อนๆเช่นตอนน้ำท่วมหรือว่าตอนโควิด19เนี่ยอันนั้นน่ะมันดูวิกฤตในสายตาแบบที่เห็นเป็นประจักษ์แต่พอมันเป็นระดับสงครามแบบนี้โอ้พลังงานเนี่ยมันไม่สามารถคาดการอนาคตแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่มันสลับซับซ้อนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาแบบนี้มันดูเหมือนจะพิจารณายากอยู่เหมือนกันนะอาจารย์
1: คือผมถึงบอกว่าเวลาเราจะพิจารณาในเรื่องนี้นะครับเราอย่าเอาความรู้สึก ผมถึงบอกว่าเวลาใครมาถามผมเรื่องนี้ผมจะอ้างเสมอว่าขอให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา172กันให้ดีนะ

0: พาะศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยเฉพาะนะครับเฉพาะประเด็นนี้ว่าการออกรัฐธรรมนูญเป็นไปตามเงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่านะครับไอตอนแรกเนี่ยจำได้ไหมครับฝ่ายค้านมัวแต่ไปพูดเรื่องด่วนไม่ด่วนด่วนไม่ด่วนไม่แหกตาดูว่ารัฐธรรมนูญมาตรา173เขาไม่ได้ให้อำนาจศาลวินิจฉัยว่าด่วนหรือไม่ด่วนนะครับกระทั่งให้อำนาจศาลวินิจฉัยเฉพาะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะครับคำถามของผมง่ายนิดเดียวศาลที่ไหนจะไปฟันธงว่ามันเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเปล่าเราอย่าลืมนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกรณีรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์จำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ขอเงินกู้มาทำถนนทำทางรถไฟรางคู่อ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วตอนนั้นก็ให้เหตุผลว่ารอให้ลาดยางถนนกันทั่วประเทศก่อนถนนไม่มีฝุ่นก่อน นะเพราะนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าข้อจำกัดของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีข้อจำกัดเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงเรียนว่าแม้ว่าท่านนายกท่านอาจจะยังดูเหมือนกับรอฟังผลอยู่นะครับแต่สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าพระราชกำหนดฉบับนี้น่ะจะไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับ
2: อาจารย์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของการตั้งข้อสังเกตว่าร ัฐบาลเลือกใช้พรก.แทนการเสนอเป็นร่างพรบ.เพื่อจะหลีกเลี่ยงการอภิปรายและการแก้ไขของรัฐสภาประเด็นนี้ณวันนี้ยังถือว่าเป็นหัวใจของคดีนี้อยู่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่เกี่ยวฮะนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงคำว่าฝ่ายค้านตรวจสอบเลยแม้แต่คำเดียวนะครับคือฝ่ายค้านเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่เราต้องเข้าใจว่าท่านพูดในฐานะท่านเป็นกลไกทางการเมือง
1: ก
0: ลไกทางการเมืองก็คือการเอามาวิพากษ์วิจารณ์การเข้ามามีส่วนร่วมในการกันกรองนะครับแต่คราวนี้รัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคแรกเขาให้อำนาจรัฐบาลไงนะครับเพียงแต่ว่าต้องเข้าเงื่อนไขเงื่อนไขที่เขียนไว้ชัดๆคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าเราจะปฏิเสธหรือเปล่าครับว่าภาวะราคาน้ำมันแพงภาวะซึ่งค่าก๊าซธรรมชาติแพงเนี่ยมันไม่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับมันกระทบแง่ๆแล้วถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่มีแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนพลังงานต่างๆเนี่ยระยะยาวเนี่ยนะครับมันกระทบต่อทุกคนนะครับอันนี้คือเรื่องในทางหลักการซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ในตัวพระราชกิจสาในตัวพระราชกำหนดนะครับเพราะนั้นเวลาผมจะให้ความเห็นเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องอ่านให้ละเอียดก่อนนะครับคือเรื่องแบบนี้มันจะมาเอามันจะเอาแบบคาดการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คาดการได้แต่ก็ต้องอยู่บนหลักพื้นตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทุกคนอ่านได้นะครับ
2: ถ้าจำได้ค่ะอาจารย์ย้อนกลับไปฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะมีการถามแล้วก็ยกกรณีว่าสามารถที่จะออกพรก.ได้กรณีที่จำเป็นรีบด่วนอันนี้อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนี้ยจะยังเป็นประเด็นอยู่ไหมคะอาจารย์จะถึงวันเนี้ยค่ะ
0: ครับไม่เป็นแล้วฮะเพราะว่าถึงฝ่ายค้านจะบอกว่าไม่รีบด่วนแต่รัฐธรรมนูญมาตรา173เนี่ยเขาไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนี้
2: นะครับใช่ๆที่อาจารย์เคยบอก
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ใครจะมาพูดเรื่องเร่งด่วนไม่เร่งด่วนก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแต่ไม่ใช่ประเด็นสาระในทางคดีนะฮะเพราะประเด็นสาระในทางคดีต้องไปดูบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับคือที่ผมเรียนอย่างนี้นะครับคือใครชอบไม่ชอบรัฐบาลชอบไม่ชอบต้มชอบไม่ชอบมาร์กชอบไม่ชอบอนุทินเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับแต่เรื่องนี้นะครับมันต้องเอาหลักก่อนเพราะมันเป็นรายลักษณ์อักษรที่ทุกคนอ่านได
2: ้
0: นะครับแต่คราวนี้เอาละนะครับเอาละผมเผื่อไว้ก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมฟันธงไปแล้วนะแล้วผมไม่กลัวหน้าแตกนะครับแต่เอาเป็นว่าสมมุติว่าผมหน้าแตกนะครับคือศาลท่านบอกว่าเฮ้ยมันไม่เข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นะครับก็มีคนมาถามผมแล้วว่าแล้วรัฐบาลจะทำยังไงนะครับผมก็บอกว่าก็ไปอ่านรัฐธรรมนูญดูครับถ้านะครับพระราชกำหนดฉบับนี้เอาเข้าสภาไปแล้วถึงวันโหวตเพื่อรับรองหรือไม่รับรองพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยปรากฏว่าคะแนนเสียงของสภาผู้แทนและวุฒิสภาเนี่ยโหวตไม่เห็นชอบมากกว่าโหวตเห็นชอบไอ้อย่างนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นครับถ้าไม่ลาออกก็ต้องยุบสภาสถานเดียว
1: แต่ว่ามันไม่ได้มี
0: เสียงข้างมากไปแล้วถูกไหมฮะคือเรื่องนี้มันเป็นประเพณีทางการเมืองเพราะนี่คือกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน
1: ครับ
0: นะ

ฮะคราวนี้รัฐบาลส่วนใหญ่ก็แทบทุกรัฐบาลน่ะก็จะใช้วิธีการยุบสภาเพื่อให้ประชาชนไปตัดสินนะครับว่าระหว่างข้อท้วงติงของฝ่ายค้านกับสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจทำน่ะประชาชนจะเห็นด้วยกับใครนะครับคราวนี้กรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนนะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านะครับเป็นออกมาในทางลบเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่า

0: การจะไปยุบศาลรัฐธรรมนูญแบบยุบสภาก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องถูกฝ่ายค้านเรียกร้องให้ลาออกให้รับผิดชอบแน่ๆเพราะวันนี้ทางฝ่ายค้านก็ดักคอแล้วแต่รัฐบาลก็จะไม่ออกหรอกนะครับแต่ผมก็ต้องเรียนว่าแต่ในระยะยาวเนี่ยนะครับไอ้เรื่องซอกกล่อนบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลอันนี้มันจะเป็นผลระยะยาวนะครับแล้วถ้าไปบวกกับข่าวคราวเฉาเฉาใช่ไหมฮะแล้วก็บวกกับพวกผลงานที่หาจดจำได้ยากของรัฐมนตรีโลกลืมทั้งหลายนะครับมันก็จะยิ่งทำให้นะครับเครดิตทางการเมืองมันถูกซอกกล่อนไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าระยะยาวต่อไปเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลไม่แก้เกมหรือปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆรัฐมนตรีโลกลืมก็ไม่เคยคิดจะทำให้โลกจดจำมันก็ทำให้รัฐบาลที่ว่าแข็งแรงก็อ่อนแอได้เหมือนกัน
1: อ๋อ เพราะว่าคำวินิจฉัยเนี่ยก็ไม่ได้มีผลผูกพันในกฎหมายในลักษณะว่ารัฐบาลจะต้องลาออกหรือยุบสภาเป็นแค่ธรรมเนียมปฏิบัติ
0: หลายคนบอกเฮ้ยศาลสั่งให้นายกออกผมบอกว่าก็ต้องไปดูครับศาลจะสั่งให้ใครออกก็ต้องมีฐานอำนาจนะครับผมไปดูในรัฐธรรมนูญก็ไม่เห็นตรงข้อไหนหรือมาตราไหนเขียนว่าถ้าพระกำหนดไม่ผ่านแล้วให้นะครับศาลให้นายกให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอะไรแบบนี้ตัดสิทธิการเมือง50ปีไม่มีเขียนไว้นะครับเมื่อมันไม่มีเขียนไว้ก็ต้องเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในทางการเมืองรัฐบาลก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกลดเครดิตในทางการเมืองนะครับรวมถึงก็อาจจะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเอ๊ะมีเจตนาแฝงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีการวางแผนสมคบคิดเอื้อประโยชน์อะไรก็อันนั้นคือการตรวจสอบทางการเมืองก็จะเป็นไปอย่างนั้นนะครับแต่ไอ้ที่จะบอกว่าเฮ้ยวันพฤหัสนี้เปลี่ยนนายกแน่เพิร์เจอร์เลิศเ
2: ถอะอาจารย์เดี๋ยวนะก่อนที่จะไปถึงเรื่องอีกเรื่องนึงที่อาจารย์จะมองว่าเพิร์เจอร์เลิศเถอะก็ได้ขออนุญาตถามเป็นข้อมูลนิดนึงค่ะอาจารย์อันนี้ไม่มีความรู้คือตามข้อมูลที่ผมทราบมาล่าสุดเนี่ยคือเงินที่มันโอนได้สุดท้ายมันโอนได้จริงคือ 1,300 ล้านบาทจากเดิมที่เราแบ่งครึ่งๆไปมันทั้งหมดมันคือมันระดับแสนล้านอาจารย์ตรงนี้มันมีระยะอะไรไหมคะอาจารย์คะ
0: ผมว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคุณอุ้มคือกู้เงินก็ส่วนกู้เงิน
2: ค่ะ
0: นะครับคือกู้เงินเนี่ยนะครับเรากู้มาตามพระราชกำหนดเนี่ยซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วใน 400,000 ล้านถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: ส่วนไอ้พระราชกำหนดพระราชบัญญัติโอนเงินนั่นคือว่าไปเอาเงินเหลือนะครับจากงบประมาณเมื่อปี2569
2: ค่ะ
0: นะครับเอามาโอนเงินเพื่อเอามาใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันคือเป็นเงินคนละก้อนกันคุณอุ้มเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลคุยใหญ่โตไงว่าเอ้ยโอ้โหไปตัดรายจ่ายมัฟบี้มาได้จำได้ไหมที่แรกบอก 50,000 ล้านอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วตอนหลังก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาที่เอากฎหมายเข้าไปที่สภาจาก 50,000 ล้านก็ได้แค่1ใน5นะครับแล้วรัฐบาลก็มาบอกว่าเพราะว่าได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอะไรแล้วผมมองตรงนะรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ทันข้าราชการประจำนะครับผมพูดตรงๆจริงๆไอ้ 50,000 ล้านเนี่ยสำหรับผมนะกระจอกงอกง่อยถ้าจะรีดกันจริงๆก็รีดได
2: ้
0: นะครับแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลสีน้ำเงินไงก็เข้ากันได้ดีกับระบบราชการดังนั้นแล้วอะไรที่เขาเรียกว่าขยิบตาให้กับระบบราชการได้สมประโยชน์มันก็กากีนังกันนะครับ
2: เอาถ้าอย่างนั้นถ้าจะโยงเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงินเนี่ยมันจะสะท้อนการบริหารงบประมาณของรัฐบาลได้มีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์
0: คือถ้าเราต้องกู้เงินมานะฮะแล้วก็ในพรบ.งบประมาณปี2570เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าสัดส่วนงบลงทุนเราเหลือน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องโชว์ฝีมือนะครับที่บอกว่ารายจ่ายประจำเราเยอะใช่ไหมคุณบอลคุณตุ้มรัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไรอันนี้มันพูดอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องทำให้เห็นไงใช่ไหมฮะเช่นเอาละคุณจะเออรี่รีทายจะลดขนาดจากภาครัฐนะครับจะต้องปฏิรูประบบราชการก็ต้องทำแต่ปัญหามันคือว่าจนถึงวันนี้เลยนะครับก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับถึงแม้ว่าจะได้เห็นความพยายามของรองนายกปกรณ์นินประพันธ์นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่านะครับจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากระบบราชการ นะครับมากเท่าที่ควร
2: ค่ะเพราะว่ากลายเป็นเสียผลประโยชน์ไปเยอะ
0: แล้วบังเอิญว่านะครับเจ

0: จำนงทางการเมืองของโทรทัศน์สีน้ำเงินก็ค่อนข้างจะเอาใจใส่ระบบราชการเป็นพิเศษ
1: นั่นคืออาจารย์
0: นะฮะเพราะว่ามันข่าวคราวที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่แสวงหาผลประโยชน์จากระบบราชการและก็ประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น
1: ว่าในทาง
0: ปฏิบัติก็เลยเกิดสภาพแชร์วนไปแบบนี้นะครับ
1: นั่นสิในทางปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะรู้ก่อนได้นะว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะดึงงบกลับเข้างบกลางเพราะฉะนั้นก็รีบไปใช้งบซะ
0: ก็ผมถึงบอกไปบอกว่าถ้ารัฐบาลจะสร้างผลงานในเรื่องนี้นะครับผมเรียนว่ารัฐบาลต้องแสดงออกถึงเจตจำนงทางการเมืองที่จริงจังกว่านี
2: ้
0: นะครับเอาอย่างง่ายๆเลยเนี่ยครับเรื่องของที่คุณประกรณ์บอกว่ากำลังเร่งให้กพ.ศึกษาเรื่องระบบสวัสดิการอะไรต่างๆไอ้คำว่าเร่งน่ะจะเสร็จกี่โมง นะครับคือไอ้คำว่าเร่งเนี่ยมันก็พูดได้แหละ นะฮะแต่คำถามมันคือว่าวันนี้เนี่ยนะครับงบประมาณในการพัฒนาประเทศนะมันจะแทบจะไม่มีแล้วนะครับไอ้คำว่าเร่งมันใช้คำว่าเร่งไม่ได้แล้วมันต้องขีดเส้นแล้วว่ากพ.ต้องศึกษาให้เสร็จสมมตินะครับอีก30วันแล้วรัฐบาลจะต้องไปแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้โน่นนี่นั่นเสร็จภายใน6เดือนไอ้อย่างนี้นี่เป็นผลงานนะครับแต่ถ้าลอยไปลอยมาเร่งแล้วสั่งแล้วกำชับแล้วผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็รู้ทันหมดแล้วผมเนี่ยนะครับสำหรับรองนายกประกรณ์เนี่ยท่านเป็นข้าราชการประจำระดับสูงมาก่อนตำแหน่งท่านมีเกียรติภูมิสูงเพราะว่าเป็นข้าราชการประจำในตำแหน่งเลขาธิการกฤษฎีกาที่ต้องเข้าส.ส.และส.ว.เห็นชอบด้วยนะครับอันนี้เหนือจากครม.อีกก็หวังว่านะครับท่านก็จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จถ้าท่านทำไม่สำเร็จนะครับก็ลาออกเลยครับเพราะว่าอยู่ไปมันก็เหมือนกับเป็นนั่งร้านประกอบให้เขาเปล่าๆ
2: อุ้ยแต่ถ้าทำได้นี่คือพลิกเลยนะอาจารย์มันพลิกไปจนถึงสะเทือนไปหลายคดีที่ค้างอยู่ก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกผมอยากให้ท่านทำให้ได้แต่ก็ผมถึงบอกว่าถ้าท่านทำไม่ได้ท่านอยู่ต่อไปเดี๋ยวท่านจะกลายเป็นร้านสะดวกซักนะครับใครๆก็เอาใครๆก็ตั้งท่านเป็นกรรมการชุดนั้นชุดนี
2: ้
0: นะครับแล้วก็อาศัยเกียรติภูมิของท่านเนี่ยก็ไปเหมือนกับร้านสะดวกพักร้านสะดวกซักตามซอยเนี่ยนะครับเวลาเสื้อเราเอาไปซักทำความสะอาดก็ไปแวะไปร้านสะดวกซักนะครับเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไงนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็หวังว่าคุณประกรณ์จะได้ผลักดันถ้าเต็มที่แล้วมันไปไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าท่านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อนะครับคือนอกจากมันเสียเวลาชาวบ้านแล้วเนี่ยมันเสียเกียรติภูมิส่วนตัวท่านด้วยนะครับ
2: อาจารย์เปลี่ยนเรื่องดีกว่าค่ะอาจารย์งั้นขออนุญาตถามไปถึงก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวลือมาแล้ววิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าชื่อสคสาราเนี่ยอาจจะเป็นนายกคนนอกที่เข้ามาแทนที่นายกคนปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีคนในพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยจะออกมาเทคแอคชั่นแล้วเนี่ยอาจารย์มองเกมนี้ยังไงคะ
0: ผมไม่มองยังไงล่ะฮะเพราะผมก็เห็นด้วยแล้วผมพูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับถ้าทำกันแบบนี้กันต่อไปมันก็จะบ้านเมืองก็จะเข้าไปย่ำเท้าเหมือนนู่นอ่ะปี49ปี57อะไรกันอีกนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับถ้าปี49แล้วปี57มันดีจริงเนี่ยทำไมพรุ่งนี้จะต้องมีการนิรโทษกรรมกันนะฮะก็แสดงว่ามันไม่ดีไงนะครับแล้วเรื่องโกงสอบท้องถิ่นก็รู้อยู่พอมารวมศูนย์สอบที่ส่วนกลางก็เลยกลายเป็นโกงหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมตอบก่อนเลยว่าไอเดียเรื่องนี้ก็มาจากนะครับมาจากบุคคลซึ่งเคยใช้วิธีการนี้เข้าสู่อำนาจนะครับแล้วพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะยังรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปมีส่วนในอำนาจแต่ไม่สามารถจะเข้าไปได้นะครับรวมถึงยังไม่รวมว่าไม่ได้รับการตอบสนองนะครับข้อเสนอข้อเรียกร้องอะไรจากฝ่ายภาครัฐหรือไม
1: ่
0: นะฮะเพราะนั้นก็เลยมีกระแสนี้ออกมานะครับคือผมไม่ได้มีปัญหานะเรื่องจะเปลี่ยนนายกเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนตามคันลองอภิปรายไม่ไว้วางใจลาออกเลือกตั้งใหม่ศาลพ้นศาลสั่งให้พ้นแล้วหานายกใหม่อันนี้ตามนูเนี่ยการเปลี่ยนนายกสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ไอโจทย์ที่โยนมาเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าผมไปสแกนชื่อแล้วเนี่ยมันไม่มีอยู่ในบัญชีพรรคการเมืองไง
2: แล้วมันมาจากไหนอาจารย์
1: อยู่ดีก็โยนขึ้นมาเป็นหินถามทางขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้เหรออาจารย
0: ์อ้าวเราก็ต้องยอมนะว่าภาวะซึ่งรัฐบาลอยู่

0: ู่ในภาวะสีน้ำเงินท็อกซิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI พาสปอร์ตเรื่องอื้อฉาวอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้สังคมก็มีความรู้สึกร่วมกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ว่าเอ๊ะจะทำให้พรรคการเมืองที่เราไม่ชอบมันพ้นจากอำนาจได้อย่างไรนะครับจะไปหวังยืมมือพวกฝ่ายค้านโหวตมันก็ไม่มีทางชนะจะไปให้องค์กรอิสระมาต่อยก็ดูแล้วองค์กรอิสระก็สีก็น่าจะสีในโทนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีวิธีเดียวที่จะทำให้รัฐบาลที่เราไม่ชอบที่หน้านี้ออกไปได้ก็คือก็กลับมาเรื่องเดิมนายกคนนอกนะครับซึ่งนายกคนนอกในรัฐธรรมนูญตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะบทเฉพาะการ5ปีแรกมันผ่านไปนานแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่เอาเรื่องนี้จุดขึ้นมาก็มีวิธีคิดแบบนี้แหละครับซึ่งผมก็ต้องพูดตรงๆเลยว่ามันคือการทำลายประเทศนะครับวันนี้เราเดินมาไกลแล้วนะฮะผมเชื่อว่าเราไม่ชอบใจรัฐบาลกันทั้งนั้นแหละแต่ให้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการตัดสินดีกว่านะครับเราอย่าไปเดินซ้ำรอยอดีตอีกเลยซึ่งมันก็ได้ให้บทเรียนอะไรกับเราต้องเยอะแยะมากมายนะครับ
1: ครับอาจารย์แต่ปกติลักษณะของการโยนหินแบบนี้มาเนี่ยมันมักจะเป็นในจังหวะที่มันดูวิกฤตมากๆจนมันเหมือนจะหาทางออกไม่ได้แต่นี่มันยังดูแบบยังไม่ถึงระดับนั้นเลย
0: คือการหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่2อย่างเนาะคุณบอลคุณอุ้ม
2: ค่ะ
0: 1นะครับก็คือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันทำให้เรามองไม่เห็นทางออกหรือ2ก็สร้างเหตุการณ์ต่างๆให้มันดูเหมือนไม่มีทางออก นะครับเช่นอย่างกรณีปี57อย่างเงี้ยถ้าทุกท่านจำได้ก็ไปปิดหน่วยเลือกตั้งซะ ถูกมั้ยฮะพอปิดหน่วยเลือกตั้งเลือกตั้งไม่ได้ใช่มั้ยฮะมันก็ไม่มีทางออกเมื่อไม่มีทางออกก็อัศวินม้าขาวก็มา นะครับเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าสถานการณ์มันถึงทางตันเนี่ยทางตันมันมี2แบบ1มันตันโดยตัวมันเอง ซึ่งผมบอกว่าโดยกติกาประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีทางตันหรอก
1: คร
0: ับไอ้ที่มันตันๆที่ผ่านมาปี49กับปี57น่ะคุณบอลกับคุณอุ้มก็เห็นสร้างให้มันตันทั้งนั้น นะครับเพราะนั้นผมถึงได้บอกไงบอกอ้าววันนี้เนี่ยนะครับจะชอบไม่ชอบนายน้อยชอบไม่ชอบนายใหญ่ชอบไม่ชอบอภิสิทธิ์แท้งหรือว่าอนุทินเนี่ยนะครับก็ใช้กระบวนการประชาธิปไตยเถอะนะครับเดี๋ยว4ปีมันก็เปลี่ยนได้ครับผมคร
1: ับ แล้วครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ได้ทัศนคติที่เราน่าไปคิดต่อได้อีกเยอะเหมือนกันครับอาจารย์ขอบคุณมากมากเลย
0: คร
1: ับ
0: ผมขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์ธนพรศรียกูล
1: ใช่
2: กับอาจารย์ก็แน่วแน่ยังไงก็ผ่านฉลุยเนาะในมุมของพรก.
1: ครับ
2: วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆข้อความที่ส่งมานะคะ
1: ครับ
2: หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

าระและสำราญความเลี้ยงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ระดุดดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวเมืองคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับที่เราจะนำความสำราญมาสู่ท่านผู้ฟังด้วยรูปแบบของความเป็นไทยทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยและยังเน้นที่เพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมของชาติไทยเราไว้นะครับในคืนวันนี้ก็ยังเป็นเพลงซึ่งนำทำนองเพลงไทยมาเสนอเช่นเดียวกับคืนก่อนๆนี้นะครับเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงถึงความเป็นไทยจริงๆหรือว่าเรียกว่าก็จิตหัวใจถึงความเป็นไทยในเลือดไทยดีจะเดือดร้อนเลยนะครับเพราะว่าเกือบ20วันมาแล้วที่ผมนำเพลงที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับท่านฟังก็ชื่นชอบมากแล้วก็มีหลายๆท่านโทรศัพท์เข้ามาเลยว่าเพลงนั้นยังไม่ได้ฟังเพลงนี้ยังไม่ได้ฟังบางทีท่านจำได้มากกว่าผมคือท่านเคยฟังจากที่ผมเปิดไว้เมื่อปีก่อนๆหรือครั้งก่อนๆนี่แหละครับแล้วที่มีพอท่านฟังติดต่อกันหลายๆคืนนี้ท่านจำได้ว่ายังมีเพลงนู้นเพลงนี้ที่ผมยังไม่ได้เปิดให้ฟังก็แสดงว่าท่านฟังเริ่มมีความรู้ในเพลงไทยสากลทำนองไทยเดิมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับถึงขนาดจำได้แล้วก็โทรศัพท์มาติงกับผมว่าเพลงนู้นเพลงนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับจริงๆแล้วยังไม่ได้เปิดอีกมากเพราะว่ายังมีนักร้องอีกเยอะนะครับทั้งนักร้องรุ่นเก่านักร้องรุ่นใหม่ซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยร้องในเนื้อใหม่แต่ว่าทำนองไทยเดิมซ้ำๆกันก็มีนะครับอย่างในคืนวันนี้จะเป็นนักร้องหลากหลายทั้งชายและหญิงแล้วก็หลายสมัยด้วยนะครับขอเริ่มต้นในเพลงไทยเดิมแท้ๆกันซะก่อนนะครับนี่คือเพลงพญาสี่สาวเถาพญาสี่สาวนี่เพราะนะครับผมชอบฟังนะครับเพลงชุดพญาสี่สาวอย่างเช่นเวลาเขาขับร้องในคนในละครเนี่ยเพลงนี้จะมีทำนองไพเราะมากในอัตราสองชั้นนะครับแต่วันนี้นำมาเสนอในจังหวะอัตราจังหวะทั้งสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวเลยครบเป็นเถาบทเพลงพญาสี่สาวสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะมีสองท่อนสมัยก่อนก็นิยมนำมาบรรเลงขับร้องในการแสดงละครแล้วก็ประกอบการรำอวยพรในโอกาสต่างๆเพลงนี้มีนักดนตรีนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันครับก็มีทางของครูสวิทย์บวรวัฒนาแต่งเป็นทำนองดนตรีและคุณครูเจริญใจศูนย์พระบาทศิลปินแห่งชาติแต่งทำนองร้องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ครูเขียนสุขสายชนอีกทางหนึ่งจ่าเอกกมลครูเจียนมาลัยมานอีกทางหนึ่งพระเอกองค์การกรีบชื่นหรือกูทองต่ออีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีทางที่สำนักพญามหาสวรรค์กสมบัติสิรินำทำนองพญาสี่เสาสามชั้นของครูสุวิทย์บวรวัฒนาบำเพ็ญประเพณีโหมโรงประจำคณะหนุ่มน้อยอีกด้วยเรียกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากถึงได้มีผู้แล้วก็มีนักดนตรีหลายๆวงนี่นำไปประพันธ์กันขยายเป็นเพลงเถานะครับวันนี้พญาสี่เสาเถานะครับน่าจะเป็นทางของครูสวิทย์บวรวัฒนานะครับเพราะเป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมออแกนและคิมนะครับขอเชิญรับฟังครับพญาสี่เสาเถาครับ

บทเพลงพญาสี่สาวเฒ่าก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังพอฟังถึงตอนอัตราจังหวัดสองชั้นก็อาจจะพอจำได้นะครับจะปรากฏอยู่บ่อยในการแสดงโขนในละครโขนนี่ก็ใช้บ่อยพญาสี่สาวลำดับต่อไปขอนำเสนอบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยสกลซึ่งกับร้องทำนองไทยนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าพี่เกลียดวสันต์และใจโหนกรวนลำพันธ์นะครับช่วงนี้ฝน

จะตกชุกหน่อยนะครับก็มีทั้งบางแห่งจะตกเบาๆบางแห่งจะตกหนักก็น่าประหลาดที่มีหลายๆแห่งที่กำลังแรงแต่หลายๆแห่งก็เริ่มมีน้ำท่วมขังหลายจังหวัดเลยนะครับก็แล้วแต่ภูมิประเทศและภูมิอากาศนะครับแต่ก็มีทั้งผู้ที่รักฝนและก็เกลียดฝนวสันนี่ก็แปลว่าฝนนั่นเองนะครับที่เกลียดวสันนี่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกของการเกลียดฝนอย่างจริงจังหรอกแต่เป็นเพราะฝนเป็นอุปสรรคทำให้ความรักผิดพลาดเสียหายก็ได้นะครับเพลงที่เกลียดวสันนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติคุณสง่าแต่งเพลงในแนวนี้ไว้3เพลงมีพี่เกลียดวสันพี่รักวสันและก็เพลงฝนนี้ทั้ง3เพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับฝนทั้งหมดเลยเพราะว่าสันแปลว่าฝนและทั้ง3เพลงคุณสง่าอารัมภีนำทำนองเพลงลาวสวยรวยมาบรรจุใส่ทั้ง3เพลงเลยอย่างเช่นเพลงนี้นะครับที่เกียรติวสันนี่ก็ทำนองเพลงลาวสวยรวยเริ่มที่เดียวเนี่ยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องไว้ในยุคแรกนะครับวันนี้เราให้ฟังเสียงของคุณชรัมเทพประชัยศิลปินของคุณสุเทพวงศ์คำแพงครับส่วนเพลงที่2ใจหวนครวญลำพันเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูกมลทับคันไลนะครับนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นทั้งศิลปินศิลปะท่านชอบร้องเพลงชอบแต่งเพลงในขณะเดียวกันท่านก็เขียนรูปเก่งนะครับครูกมลทับคันไลนำทำนองเพลงแขกสาหร่ายมาปรุงแต่งเป็นเพลงใจหวนครวญลำพันคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับพี่เกลียดวสันต์จากคุณชลำเทพประชัยในทำนองเพลงลาวสวยรวยและใจหวนครวญลำพันจากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสในทำนองเพลงแขกสาหร่ายสองชั้นครับ

ที่เกรดวสันต์แน่ใจหวนครวญลำพันธ์จะจบลงไปแล้วนะครับออกแนวเศร้าๆหวานๆทั้งสองเพลงนะครับคือวันนี้ออกเป็นแนวชั่วโมงแรกออกจะแนวเศร้าๆหวานๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นสองเพลงต่อไปนี้ถือว่าเป็นเพลงแนวเศร้าเพราะว่าโดยทำนองและการขับร้องนี้ออกแนวเชื่อเฉือนหัวใจนะครับเพลงแรกรักบางใบรักบางใบนี่เป็นเพลงที่มาจากชุดสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่วงสุนทรภรณ์บรรเลงนะครับแต่จริงจะบอกว่าวงสุนทรภรณ์ไม่ได้ต้องบอกเป็นวงดนตรีสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์เพราะเป็นการจัดทำขึ้นมาโดยวงดนตรีสากลและวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงร่วมกันพร้อมกันแล้วก็โดยฝีมือของครูชอุ่มปัจจพันธ์แต่งเนื้อร้องครูเอื้อแต่งทำนองเรียบเรียงเสียงประสานโดยนำทำนองเพลงบางใบ2ชั้นของไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับเพลงนี้เนี่ยขับร้องกันคุณรวงทองทองนั้นผมก็ขับร้องเอาไว้คุณรัตนสุดาวสวัสดิ์ก็ขับร้องเอาไว้จากในแนวของสังคีตสัมพันธ์นะครับแต่วันนี้เป็นแนวสากลนะครับแต่ว่าเป็นทำนองเดิมคือทำนองเพลงบางใบ2ชั้นเพราะวันนี้คุณกุ้งกิติคุณเชนสงเป็นผู้นำทำนองเพลงรักบางใบนี้มาขับร้องให้เราฟังก็ฟังอีกแนวนึงนะครับฟังนักร้องเพลงคันทรีมาขับร้องเพลงไทยสากลแล้วก็ทำนองไทยเดิมด้วยเรียกว่า

ากันหลายรูปแบบเลยทีเดียวส่วนเพลงที่สองวาสนาคนจนเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณวินัยรุ่งอนันต์นะครับคุณวินัยรุ่งอนันต์แต่งเพลงเศร้าๆเก่งนะครับอย่างเช่นเพลงนี้จริงๆแล้วทำนองเพลงสีนวล นะเพลงสีนวลไหนที่เราเห็นเด็กๆเขาฟ้อนรำกันนะครับสีนวลชวนชื่นนะครับแต่ปรากฏว่าพอคุณวินัยรุ่งอนันต์นำทำนองสีนวลเนี่ยมาบรรจุใส่ในวาสนาคนจนและให้คุณรุ่งฤดีแท่งของสายขับร้องปรากฏว่าเพลงนี้ออกแนวเศร้าแสนหวานเลยทีเดียวนะครับขอเชิญนักฟังทั้งสองบทเพลงครับรักบางใบจากทำนองเพลงบางใบสองชั้นโดยคุณกุ้งกิตติคุณเชนสงและวาสนาคนจนจากทำนองเพลงสีนวลโดยคุณรุ่งฤดีแท่งผ่องใสครับ

รักบางใบและวาสนาคนจนก็ผ่านไปแล้วนะครับจากการขับร้องของคุณกุ้งขีดคุณเชนทรงและคุณรุ่งวิบีแท่งฟองใสเพลงแรกจากทำนองเพลงบางใบสองชั้นเพลงที่สองจากทำนองเพลงสีนวลในสองชั้นนะครับสำหรับเพลงแรกนั้นก็เป็นการนำมาเพลงของกรมสัมพันธ์คือในชุดสังคีตสัมพันธ์มาขับร้องนะครับต่อไปมาฟังการเดี่ยวขิมพระพรอกันสักเพลงนะครับในเพลงลาวดวงเดือนเพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงที่เปิดบ่อยที่สุดเพราะท่านผู้ฟังขอกันมากที่สุดผมก็เปลี่ยนรูปแบบการบรรเลงการขับร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงแบบไทยแท้บรรเลงอย่างเดียวหรือว่ามีทั้งการรับร้องทั้งมโหรีปี่พายเครื่องสายผสมกับทั้งวงซิมโฟนีเคยนำมานะครับแล้วก็ทั้งการเดี่ยวในเครื่องมือต่างๆก็นำมาแต่รู้สึกว่าลาวดวงเดือนพวกไม่ค่อยได้นำเสนอในการเดี่ยวขิมนะครับวันนี้นำเสนอเดี่ยวขิมในเพลงลาวดวงเดือนให้ฟังสักทีหนึ่งว่าจะออกแนวหวานเพียงใดนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหวานไพเราะและมีความเศร้าสะเทือนใจแฝงไว้อยู่ด้วยโดยประวัตินะครับก็บอกว่าโดยประวัติแต่ว่าเมื่อฟังทำนองจริงๆแล้วถ้าทราบประวัติแล้วแล้วก็วิธีการบรรเลงเลยนะอยู่ที่วิธีการบรรเลงฟังให้เศร้าก็เศร้าได้หวานก็หวานได้เพลงลาวดวงเดือนสองชั้นเป็นเพลงสำเนียงลาวซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัดพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทรดมนะครับทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2466โดยเขาโครงนำเขาโครงมาจากเพลงลาวดำเนินสายของพระยาประสานบุรีศักดิ์แต่กฎสารศัพท์มีโดยทำนองนะครับแต่เนื้อร้องสำคัญเนื้อร้องทรงได้รับแรงบันดาลใจจากการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือโดยขนทางเกวียนแล้วก็ไปพบรักกับเจ้าหญิงชมชื่นพระธิดาของเจ้าราชสัมพันธวงศ์กับเจ้าหญิงคำย่นซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือนะครับแต่ต้องทรงผิดหวังเนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เสกสมรสจึงได้ส่งพระนิพนธ์เพลงนี้ออกมาด้วยความสะเทือนอารมณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับและเพลงนี้แหละครับหลังจากเสด็จกลับมาถึงกรุงเทพเพียงไม่กี่ปีก็สิ้นพระชนม์ด้วยความตรอมพระทัยเพราะเพลงนี้เป็นเพลงรักอมตะเป็นเพลงที่มีความไพเราะไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงโดยมีการขับร้องหรือว่าบรรเลงล้วนๆด้วยเครื่องมือดนตรีชนิดใดก็ตามก็ขอเชิญรับฟังการเดี่ยวขิมในเพลงลาวดวงเดือนครับ

เดือนก็จบลงไปแล้วนะครับจากการบรรเลงคิมเดี่ยวคิมนานจะฟังเดี่ยวคิมในเพลงราวดวงเดือนนะครับหวานชื่นใจไพเราะสนองหูที่เดียวเลยนะครับท่านเราต่อไปมาฟังบทเพลงก็เพราะจากการ

ายแต่จริงขึ้นต้นเนี่ยค่อนข้างเศร้านะครับสังเกตนี่พอมาบรรจุในเพลงชีวิตคนเศร้าก็เลยเศร้าไปด้วยกันนะครับฟังเพลงไทยสำเนียงลาวจากทำนองลาวแผนแล้วเรามาฟังเพลงไทยสำเนียงลาวกันอีกสักเพลงจากวงเครื่องสายบรรเลงนะครับนี่คือเพลงลาวล่องน่านลาวล่องน่านนี่ก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเป็นเพลงอัตราจังหวัด2ชั้นทำนองเก่านะครับใช้ประกอบการแสดงละครแล้วก็ใช้ในตับลาวเจริญศรีด้วยมีทั้งลาวล่องน่านใหญ่ลาวล่องน่านเล็กนะครับขอเชิญรับฟังลาวล่องน่านจากวงเครื่องสายบรรเลงครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับลำนำแห่งความเป็นไทยคืนนี้ก็ยังคงอยู่กับความเป็นไทยแท้ๆเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งเพลงไทยเดิมแท้ๆแล้วก็เพลงไทยสกลท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทุกเพลงมีหลายๆเพลงที่ต้องฟังบอกว่าแม้หาฟังยากนะครับตัวแล้วก็มีหลายๆเพลงซึ่งน่าฟังมากด้วยในชั่วโมงที่2นี่จะเป็นบทบาทของคุณชายถนัดศรีกับนักร้องสาวหลายๆท่านนะครับเพราะว่าในชั่วโมงแรกที่พูดถึงคุณชายถนัดศรีไปในเพลงหัวใจบ่อยกับม่านโนลาแล้วก็เลยนึกขึ้นว่าเออมันได้เปิดคุณชายถนัดศรีหลายวันแล้วและคุณชายถนัดศรีก็ขับร้องทำนองไทยไว้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเพราะว่าลีลาของคุณชายถนัดศรีนั้นเป็นลีลาซึ่งมาจากความเป็นไทยแท้ๆนะครับท่านเป็นราชินีกูลมอมราชวงศ์นะครับในระดับคุณชายหลังจากในรั้วในวังรู้จักเพลงไทยมากและก็ร้องเพลงไทยเดิมได้ดีพอมาจับมือกับคุณสง่ารำพีข้าวคุณสง่ารำพีข้าแต่งเพลงให้อยู่ในทำนองไทยไว้มากเลยทีเดียวนะครับในคืนวันนี้จะในชั่วโมงที่2เนี่ยจะได้ฟังเสียงเพราะๆของคุณชายถนัดศรีนะครับมีแฟนเพลงที่เป็นผู้อาวุโสหลายสิบท่านในทีเดียวที่ชื่นชอบมาบอกว่าขอคุณชายถนัดศรีอยู่เรื่อยเพราะว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในยุคเดียวกันแล้วก็เคยสนิทสนมกันมาแล้วก็ชื่นชอบในน้ำเสียงของ

คุณชายถนัดศรีด้วยนะครับก่อนจะฟังเสียงของคุณชายถนัดศรีกับนักร้องท่านอื่นๆนะครับเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากการบรรเลงของวงเครื่องสายกันในเพลงพระจันทร์ครึ่งซีกเถาครับบทเพลงพระจันทร์ครึ่งซีกเถาในเพลงนี้ก็มีนักดนตรีนำเพลงพระจันทร์ครึ่งซีก2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่านำมาปรุงแต่งเดิมที่เดิมเป็นเพลงสำเนียงจีนนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงสำเนียงจีนใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะมี2ท่อนมีผู้นำมาแต่งเป็นเพลงเถา2ทางด้วยกันคือเมื่อปีพ.ศ. 2475คุณตรีตราโมทนำทำนอง2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเฉลี่ยครบเป็นเพลงเถาทางหนึ่งแล้วก็มีอีกทางหนึ่งคือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2484สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพารสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินิจทรงพระนิพนธ์เป็นทางเรียบหรือเรียกว่าทางโกรนนี่แหละครับขณะที่ประทับอยู่ที่พระตำหนักประเสบันเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับและในปีพ.ศ. 2474คุณตรีตราโมทแต่งทั้งทางดนตรีด้วยนะครับเป็นเพลงที่น่าฟังมากทีเดียวพระจันทร์ครึ่งซีกเขาเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดผมนี่มีเพลงเดิมอยู่ในมือนี่มากมายนะครับเป็นพันๆเพลงแล้วก็มีในการบรรเลงของเครื่องดนตรีทุกเครื่องแล้วก็มีหลายวงด้วยแต่มีเพลงนี้อยู่เพลงหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าประหลาดมีท่านผู้ฟังขอมาก็หลายท่านอยากฟังเพลงพระจันทร์ครึ่งซีกเขาที่มีผู้ขับร้องผมเคยเปิดให้ฟังครั้งนึงเมื่อประมาณสัก6-7ปีที่แล้วจำได้เลย6-7ปีนะนานมาแล้วเสร็จแล้วพอเปิดได้ครั้งเดียวตอนนั้นยังใช้เทปยังไม่เปลี่ยนเป็นซีดีคือได้เทปมาสเตอร์มาก็เปิดเทปเลยเป็นเทปเก่านะครับพอเปิดแล้วก็เสียไปเลยนะครับเสียงอู้ยไปเลยไม่สามารถจะแก้คืนได้หลังจากนั้นผมก็พยายามหาพระจันทร์ครึ่งซีกเขาที่มีการขับร้องปรากฏว่าหาไม่ได้ที่หาไม่ได้เพราะว่าคือผมไม่ได้ไปบังคับหรือไปขอร้องให้นักร้องท่านใดวงตรีวงใดมาร้องให้ผมอัดเทปมาคือจะไปหาที่เขามีบรรเลงอยู่แล้วร้องอยู่แล้วปรากฏว่าไม่มีวงไหนบันทึกเสียงด้วยเลยพระจันทร์ครึ่งซีกเขาแต่กลับมีผู้อยากฟังหลายต่อหลายท่านนะครับวันนี้ก็ให้ฟังการบรรเลงเช่นเดิมนะครับยังไม่มีการขับร้องนะครับสงสัยว่าสงสัยผมจะต้องเอาวงดนตรีมาขับร้องกันเองในเพลงนี้ซะแล้วขอเชิญรับฟังพระจันทร์ครึ่งซีกเขาจากการบรรเลงของวงเครื่องสายครับ

พระจันทร์ครึ่งซีกเขาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะนะครับเพลงนี้เป็นทางของครูมนตรีตราโมทพอพูดถึงครูมนตรีตราโมทขึ้นมาก็อดจะไม่ได้หาเพลงต้องหา

0: ามเข้ามาหาเพลงนะครับเพราะว่าผมพูดด้วยว่าคืนวันนี้ต้องมีเสียงร้องของคุณชายถนัดศรีในชั่วโมงที่2เนี่ยครับร้องทำนองไทยและบังเอิญไปพูดถึงครูมนตรีแล้วก็อยากจะหาเพลงครูมนตรีก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีเพลงเอกอยู่เพลงหนึ่งซึ่งคุณชายถนัดศรีกับร้องไว้คู่กับคุณพิทยาบุญรัตพันธ์ชื่อว่าเพลงรักเพลงรักสั้นๆนี่นะครับดังมากเพลงนี้คำขอรักสองคำขอรักน้องไกลสามนักรักมากเท่าไหร่เพลงนี้มาจากเพลงไทยเดิมซึ่งดังมากเมื่อสมัย70ปีก่อนนั่นคือเพลงโสมสองแสง3ชั้นต้องบอกว่า3ชั้นครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเถาโสมสองแสงนี่เป็นเพลงซึ่งครูมนตรีตราโมทเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมาเป็นเถาโดยนำเขาโครงมาจากเพลงลาวดวงเดือนอัตราจังหวะ2ชั้นนี่แหละครับท่านนำเพลงลาวดวงเดือนมาขยายเป็น3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวนะครับเรียกว่าเพลงโสมสองแสงเพราะมากก็เพลงนี้ทั้งทางร้องบทร้องแล้วก็ทำนองเพลงเพราะหมดเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยดังมากตอนนั้นเนี่ยเมื่อ60ปีก่อนนี้ไม่มีวงดนตรีวงไหนที่ไม่บรรเลงเพลงนี้ออกอากาศทางวิทยุทุกคืนเรียกว่าวงไหนบรรเลงไม่ได้นี่เชยจริงๆเพราะนั้นก็เลยมีการนำมาเพลงโสมสองแสงเลยครับไปทำเป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงเลยทีเดียวแล้วก็แยกนะครับถ้าโสมสองแสงอัตราจังหวะ3ชั้นก็ไปเพลงหนึ่งโสมสองแสง2ชั้นก็ไปอีกเพลงหนึ่งนะครับอย่างเช่นเพลงรักนี่ก็มาจากโสมสองแสง3ชั้นแล้วก็ยังมีเพลงเชื่อรักมาจากโสมสองแสงสองชั้นเพลงรักในครูสุนทรียานเวียงการแต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานกาญจนปรินเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยครูสมานท่านนำทำนองเพลงโสมสองแสงในตราจังหวัด3ชั้นของครูบรรทีตราโมทมาปรุงแต่งคุณชายถนัดศรีขับร้องคู่กับคุณมิทยาบุญยรัตพันธ์ส่วนเพลงที่2จำใจจำจากแม่จอจาน4ตัวเลยจำใจจำจากเหมือนกับเคยอ่านบทกลอนนะครับจำใจจำจากเจ้าจำจอนขออาจารย์หมดเลยเพลงนี้ครูเกษมชื่นประดิษฐ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานกาญจนปรินเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน
1: ครูสมานนำทำนองเพลงลาวเจริญศรีมาบรรจุใส
0: ่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กับคุณพิทยาบุญรัตพันธ์ครับเป็นเพลงที่มีลีลาไพเราะน่าฟังมากเรียกว่าทั้งสองเพลงนี้ทั้งรักและจำใจจำจากนี่มีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อร้องทำนองแล้วก็ทำนองของแท้ของเดิมมาปรุงแต่งด้วยขอเชิญรับฟังบทเพลงรักจากทำนองเพลงโสมสองแสงสามชั้นและจำใจจำจากจากดำเนินสายทางเปลี่ยนหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องคู่กับคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ครับ

รักและจำใจจำจากกระจบลงไปแล้วนะครับเป็นการขับร้องทำนองไทยที่แสนไพเราะนะครับโดยเริ่มยิ่งคุณชายถนัดศรีขับร้องคู่กับคุณพิทยาบุญรัตพันธ์ในสมัยเมื่อ50ปีก่อนนี่หวานไพเราะมากเลยทีเดียวหนุ่มๆนะคุณชายถนัดศรีเสียงหวานมากเสียงหล่อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณพิทยาบุญรัตพันธ์ในยุคแรกมีเสียงเธอหวานใสนะครับพอมายุคหลังจะมาร้องเพลงในแนวแบบแอบเสน่ห์เปลี่ยนแนวนะครับพอไปอยู่ในคลับจะร้องอีกแนวหนึ่งแต่ตอนที่บันทึกเสียงชุดนี้เสียงหวานใสทีเดียวต่อไปอีก2เพลงครับจากการขับร้องนำโดยคุณชายถนัดศรีนะครับดวงเดือนดวงใจและโศกดวงเดือนดวงใจเนี่ยครูสง่าลำพีท่านนำทำเนื้อร้องและทำนองเพลงราวดวงเดือนนี่นะครับมาปรุงแต่งเพลงจะเปลี่ยนจังหวะแนวให้เป็นสากลให้คุณชายถนัดศรีขับร้องคู่กับคุณรวงทองทองแล่นทมนะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านรวมทั้งผู้ประพันธ์คือครูสง่าลำพีด้วยนะครับก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเพราะนั้นถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือทั้งการประพันธ์ทั้งการขับร้องเลยทีเดียวเพลงที่สองชื่อว่าเพลงโศกเพลงนี้ครูสง่าอานาพีนำทำนองเพลงขึ้นพระพลาสองชั้นมาบรรจุใส่ขึ้นพระพลานี่ก็เป็นเพลงที่ถูกนำมาใช้เป็นเพลงไทยสากลตั้งแต่ยุคแรกของภาพยนตร์ไทยเรียกว่าเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงไทยสากลที่เก่ามากนะครับขอเชิญรับฟังจากการขับร้องของคุณชายถนัดศรีทั้งสองเพลงครับเพลงแรกขับร้องคู่กับคุณรวงทองทองลั่นทมในทำนองเพลงลาวดวงเดือนชื่อว่าดวงเดือนดวงใจเพลงที่สองคุณชายถนัดศรีขับร้องเดี่ยวครับจากทำนองเพลงขึ้นพระพลาชื่อว่าเพลงโศก

น่าฟังมากทุกเพลงเลยนะครับเพลงทำนองไทยที่คุณชายถนัดศรีขับร้องเนี่ยเพราะว่าท่านมีพรสวรรค์ในการขับร้องมากทีเดียวแล้วท่านรู้จักที่จะตกแต่งการขับร้องนะครับเพราะว่าสมมุติว่านักร้องของท่านจะเป็นนักร้องเพลงไทยเดิมแท้ๆเนี่ยพอให้มาร้องเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเนี่ยต้องทั้งตัดเอื้อนไม่ขาดตัดเอื้อนไม่เป็นร้องยังไงก็ยังเอื้อนเป็นไทยอยู่นั่นเองนะครับอย่างคุณชายถนัดศรีเนี่ยท่านร้องเพลงไทยเดิมเก่งเลยเพราะท่านมาจากรู้ระวังรู้จักเพลงไทยเดิมเยอะมากร้องเพลงไทยเดิมได้ดีเลยทีเดียวแต่พอท่านมาร้องเพลงไทยสากลเพียงแต่ว่านำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนั้นท่านจะพยายามขับร้องให้ในแนวของลูกผสมนะครับคือไม่ไปทางไทยเดิมแท้ๆแล้วก็ไม่ออกสากลจ๋ามีการผสมเอื้อนเล็กน้อยถ้าเอื้อนในคำหรือเอื้อนโดยทางเอื้อนเลยนะครับและในการเอื้อนท่านจะตัดทอนเอื้อนสั้นๆไม่ให้ยืดยาวแล้วก็ไม่ให้มีการขยับมากนักนะครับเรียกว่าน่าฟังมากเลยทีเดียวต่อไปมาฟังเพลงจากวงเครื่องสายบรรเลงอีกสักเพลงนะครับก็เป็นวงเดิมที่บรรเลงเพลงพระจันทร์เครื่องซีดขาวมาสักครู่นี่แหละครับชื่อว่าเพลงเต่าเห่สองชั้นเพลงนี้ผมชอบมากเพลงเต่าเห่เนี่ยเพราะมันมีลีลาการบรรเลงเป็นวิธีทางการประพันธ์ซึ่งนำทางร้องกับทางบรรเลงมาผสมผสานกันได้อย่างเหมาะเจาะทีเดียวเพลงเต่าเห่สองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่มี3ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2กับท่อน3นี่มี2จังหวะเป็นเพลงอันดับที่2ในเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้งคณะละครของเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หม่อมราชวงศ์หลานคุณชรได้นำมาเป็นเพลงร้องประกอบละครโดยสอดแทรกทำนองต่อท้ายต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ร่วมกับหลวงสนอดุริยางค์หรือคู่ทองดีทองพิรุณนะครับนำไปปรับปรุงเพลงตับนางลอยสำหรับร้องกับปีพาดให้นักร้องชายและหญิงขับร้องโดยใช้เสียงเห่ประสานกันคนละแนวตรงนี้แหละครับเป็นต้นแบบของเต่าเห่เลยนะครับการที่นักร้องชายและหญิงขับร้องโดยใช้เสียงเห่ประสานคนละแนวก็เห่เหลือเนี่ยคือนักร้องชายก็จะเสียงหนึ่งนักร้องหญิงก็เสียงหนึ่งทีนี้พอมาเปรียบเทียบกับการบรรเลงดนตรีนะครับการบรรเลงดนตรีเนี่ยมันจะมีเครื่องนำกับเครื่องตามอย่างเครื่องนำส่วนมากจะเป็นเครื่องที่มีเสียงสูงอย่างเช่นระนาดเอกนะครับถ้าระนาดทุ้มก็จะเสียงทุ้มนะครับถ้าเป็นเครื่องสายก็สะดุ้งก็จะเป็นเสียงสูงสะอู้ก็เป็นเสียงต่ำเป็นซึ่งเป็นเครื่องตามเครื่องตามจะมีเสียงซึ่งทุ้มต่ำกว่าเพราะนั้นเวลาบรรเลงเพลงเต่าเห่เนี่ยมันก็จะเป็นการเห่ประสานกันระหว่างหญิงกับชายแต่ถ้าบรรเลงโดยไม่มีการขับร้อง

บทเพลงเต่าเฮ2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงด้วยวงเครื่องสายนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังแล้วเคลิ้มๆเลยนะครับยิ่งอากาศเยือกเย็นฝนพรำๆอย่างนี้นะครับหลายแห่งคงจะฝนตกหนักบางแห่งก็ฝนพรำๆเหมาะสำหรับนอนฟังเพลงเพราะๆอย่างนี้นะครับกล่อมท่านผู้ฟังให้นิทราอย่างเป็นสุขเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนท่านฟังจะนิทรามาฟังบทเพลงเพราะๆกันอีกสัก2ชั้นเพลงก่อนนะครับ2เพลงต่อไปนี้เพราะมากฟังแล้วน่านิทราจริงๆชื่อว่าเพลงชื่นจิตและโลกหลับทั้ง2เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยกุสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงแรกชื่นจิตนี่กุสง่าอารัมภีท่านนำบทร้องมาจากนิทานเรื่องกาคีคำกลอนของเจ้าพระยาพระคลังหนนะครับและกุสง่าท่านก็นำทำนองเพลงพัชชา2ชั้นมาปรุงแต่งส่วนเพลงที่2โลกหลับเพลงนี้กุสง่าอารัมภีแต่งเนื้อร้องและท่านนำทำนองเพลงลมพัดชายขาว2ชั้นมาปรุงแต่ง2เพลงนี้ว่าสุดไพเราะเลยครับเพราะมากจริงๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติฟังและแสนจะเพลิดเพลินครับขอเชิญรับฟังทั้ง2เพลงครับชื่นจิตจากทำนองเพลงพัชชาและโลกหลับจากทำนองเพลงลมพัดชายขาวครับ

ชื่นจิตและโลกหลับก็จบลงไปแล้วนะครับจากทำนองเพลงพัชชาและลมพัดชายเขาเรียกว่าฟังสองเพลงไปแล้วแล้วผมก็แทบจะหลับไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าเป็นความเคลิบเคลิ้มกับน้ำเสียงทุ่มทุ่มหวานของคุณชายถนัดศรีนะครับแล้วก็ในเรื่องของทำนองไทยนั้นท่านมีความเชี่ยวชาญยิ่งนักให้ท่านนำทำนองไทยและท่านมาขับร้องในแนวสากลเห็นไหมครับท่านมีเวลาซึ่งเชี่ยวชาญมากทีเดียวรู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนคือแทบจะเอื้อนมากละเอียดยิบอย่างการเอื้อนแบบไทยแต่ท่านตัดสั้นให้เป็นแนวสากลแต่ไม่ก็ไม่ทิ้งในเรื่องของความเป็นไทยฟังรู้แล้วมีเสน่ห์จริงๆเลยนะครับต่อไปสองเพลงครับจากคุณชายถนัดศรีคราวนี้ให้ฟังการขับร้องคู่บ้างครับในเพลงแขกสาหร่ายและพี่รักเจ้าสาวเพลงแขกสาหร่ายเนี่ยเพลงนี้นำเนื้อร้องมาจากบทละครเรื่องวิวาหพระสมุทรของรัชกาลและการที่6นะครับที่เรียงร้อยไว้ด้วยเพลงคลื่นกระทบฝั่งบางใบแขกสลายที่จังหวัดตับพิบาพระสมุทรนั่นแหละครับเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายและเพลงนี้มาจากกับร้องคู่แม้กระทั่งไปนำทำนองไปปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสักคนก็ยังใช้นักร้องกับร้องคู่กันเพราะว่าในลีลาของทำนองเพลงนั้นมันมีล้อลักกันอยู่ในช่วงกลางนะครับแล้วก็ทำนองเพลงแขกสลายนี่ก็เป็นทำนองที่มีความไพเราะอยู่แล้วด้วยนะครับเพลงนี้คุณชายถนัดศรีกับร้องคู่กับคุณภูนศรีเจริญพงศ์นะครับแม่ชุดนี้มาคลิกเสียงกันได้ไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วนะครับและจากคุณภูนศรีคุณชายถนัดศรีขับร้องยุคแรกกันเลยทีเดียวเสียงหวานใสทั้งสองท่านเลยส่วนเพลงที่สองพี่รักเจ้าสาวก็เป็นเพลงที่เกิดในยุคเดียวกันนะครับคือยุคสมัยไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมนะครับอายุเพลงก็ประมาณ50ปีกว่าแล้วนะครับพี่รักเจ้าสาวนี่เกิดจากการประพันธ์ของครูสุนทรยานุเวียงการแต่งเนื้อร้องกุสงาอารัมพีเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับกุสงาท่านนำทำนองเพลงลาวราชบุรีมาปรุงแต่งนะครับและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังอันดับ2จากเรื่องขุนศึกนะครับเรื่องขุนศึกที่เป็นละครที่โด่งดังมากในอดีตของไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมเป็นละครที่แสดงกันติดต่อกันเกือบ2ปีเลยนะครับตอนนั้นคุณกำธรสุวรรณปิยสิริเป็นพระเอกคุณอารีนักดนตรีแสดงเป็นนางเอกแต่เพลงนี้เนี่ยไม่ใช่พระเอกนางเอกเป็นพระรองนะครับพระรองกับนางรองที่รักเจ้าสาววันนี้คุณชายถนัดศรีจะขับร้องคู่กับคุณน้ำผึ้งงงเลยคุณน้ำผึ้งเป็นเพลงไทยกันคือคุณนงรักโรจนาพันธ์นั่นเองครับนางเอกแสนสวยเสียงใสของทีวีช่อง4ในอดีตนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับแขกสาหร่ายจากทำนองเพลงแขกสาหร่ายโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติคู่กับคุณภูนศรีเจริญพงศ์เพลงที่สองพี่รักเจ้าสาวจากทำนองเพลงลาวราชบุรีและจากละครเรื่องขุนศึกคุณชายถนัดศรีขับร้อง

แพงสาหร่ายและที่รักเจ้าสาวก็จบไปแล้วนะครับจากเสียงหวานๆของนักร้องชายหญิงทั้ง3ท่านต้องบอกว่าคุณชายถนัดสีเสียงหวานด้วยเพราะเสียงของท่านในหนุ่มๆนั้นเสียงกลมกล่อมน่าฟังจริงๆเลยครับส่วนคุณภูนศรีเจริญพงศ์กับคุณนงรักวัฒนพันธ์นี่ก็หวานใสกันไปคนละแนวนะครับเสียงคุณนงรักสมัยก่อนนี่ว่าเสียงบาดจิตเลยทีเดียวนะครับเล่นละครนี่ชมดชมายชายตานะครับเรียกว่าลีลาบทบาทของเธอนั้นเก่งมากทีเดียวน่าเสียดายที่เธออยู่กับวงการศิลปินไม่นานนักนะครับแล้วก็ออกไปโลดแล่นอยู่ในวงการธุรกิจนะครับแล้วก็สิ้นบุญไปนานแล้วก็คิดถึงเธออยู่เหมือนกันก็ไหนๆก็จะหมดเวลาแล้วครับใกล้หมดเวลาเต็มทีแล้วเหลือเวลาอีกเพียงเล็กน้อยเรามาลาท่านผู้ฟังด้วยเพลงลาหรือว่าลำลาอีกเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมนะครับนั่นคือเพลงอกทะเลครับอกทะเลสองชั้นนี่เดิมคือเพลงทะเลบ้านนั่นเองนะครับเป็นเพลงทำนองเก่ามีมาแต่ครั้งสมัยอยุธยาครับเพลงนี้ใช้หน้าทับสองไม้มีสองท่อนใช้ประกอบการแสดงละครมีนักดนตรีไม่ทราบนามนำทำนองร้องมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นตามแบบเพลงสักวาเรียกชื่อสมัยว่าเพลงอกทะเลอันนี้เกิดทำนองร้องแล้วแต่ไม่มีดนตรีต่อมาครูช้อยสุนทรวทินได้แต่งทำนองดนตรีได้บรรเลงรับร้องแล้วก็ใช้เป็นเพลงลานะครับอกทะเลเพลงลาวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายของกรมศิลปากรและก็เป็นเพลงลาเพลงสุดท้ายสำหรับนำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีคำมูลกรีและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
0: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
3: ศาสนาของใจที่มีผลต่อเนื่องของใจคือธรรมคือพูดที่แสดงออกมีลักษณะรับผิดชอบปรับได้ทุกขณะเปลี่ยนได้ทุกกิริยาบททั้งปรับทั้งเปลี่ยนทั้งแก้ได้

ทุกกิริยาบทล้วนแล้วแต่เป็นงานที่จะต้องเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติกันล้วนแล้วจะเป็นงานที่เราจะต้องเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติกันเมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันแล้วความละเอียดด้วยเหตุด้วยผลความละเอียดด้วยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยืนเดินนั่งนอนเป็นไปเพื่อหนึ่งเดียวก็เรียกว่าชัดเจนแจ่มแจ้งในการฟังยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกำหนดได้ทุกกิริยาบทที่เราพึงกำหนดรู้ได้ทุกกิริยาบทที่เราพึงกำหนดอันมีผลแห่งใจทั้งนั้นมีผลนั้นเกิดจากใจทั้งนั้นเมื่อมีผลนั้นเกิดจากใจแล้วการลุกขึ้นมารับผิดชอบการตื่นขึ้นมารับผิดชอบแม้จะชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะก็มีความหมายเพราะเรารู้ว่านอนมานานโทษแต่ยาวแล้วยาวอีกเหยียดแล้วเหยียดอีกผ้าห่มพื้นใหญ่เท่าไรก็ไม่พอผ้าห่มพื้นใหญ่เท่าไรก็ไม่พอแต่กระนั้นก็ไม่เคยพอสำหรับการพักผ่อนหลับนอนของคนโดยทั่วไปท่านเมื่อเราจะลุกขึ้นมานั่งมาฝึกมาปฏิบัติมากำหนดให้ชัดเจนที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ย่อมเป็นสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ทำได้ยากก่อนเป็นสิ่งที่ทำได้ลำบากจึงต่างจากคฤหัสถ์ปุถุชนโดยทั่วๆไปเมื่อเราลุกขึ้นมากำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักทั้งเก่าทั้งใหม่ก็กำหนดไว้อย่างนี้ทั้งใหม่ทั้งเก่าก็กำหนดไว้อย่างนี้กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้เมื่อรู้อยู่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่อย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของเราก็เดียวเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจแม้สิ่งที่ต้องออกมารับผิดชอบใดๆก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปเพื่อการบุญการกุศลเป็นไปเพื่อความฉลาดแหลมคมของใจแต่ละคนที่เฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างนี้ละเอียดชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองรู้ละเอียดชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองกำเริบอย่างไรกำเริบอย่างไรมีลักษณะไหวอย่างไรไหวอย่างไรวันไหวอย่างไรก็รู้เท่าทันต่อลักษณะอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันในลักษณะอย่างนั้นความละเอียดของใจความละเอียดของเหตุของผลก็เกิดขึ้นคำว่าบุญคำว่ากุศลก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเย็นฉลาดสุขุมกลมกล่อมเกิดขึ้นกับใจเราทำให้เรามองโลกด้วยความเข้าใจได้มากขึ้นกว่าเดิมละเอียดขึ้นกว่าเดิมแทนที่เราจะโกรธเราก็ไม่โกรธแทนที่เราจะเกลียดเราก็ไม่เกลียดเราก็เป็นลักษณะสังเวชสลดใจมันต่างกันด้วยการฝึกการปฏิบัติต่างกันด้วยความละเอียดของปัญญาต่างกันด้วยความมีเหตุมีผลของแต่ละคนจิตของเราใจของเรามันก็ยอมรับสภาพเหตุผลของแต่ละคนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสังเวชสลดใจว่าบุญกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวแท้ๆบุญกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวแท้ๆไม่ใช่เหตุอื่นใดมากไปกว่านี้เรียกว่าบุญกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตนแท้ๆไม่ใช่เรื่องเหตุอื่นใดบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนแท้ๆคำว่าสังเวชสลดใจมันก็เกิดขึ้นถึงขนาดทนน้ำหูน้ำตาน้ำไหลออกมานั่นแหละก็เรียกว่ามีน้ำหูน้ำตาไหลออกมาจนได้เป็นธรรมะปีติเกิดขึ้นกับใจเจ้าของเรียกว่าสังเวชสลดใจในตัวเองว่าเออจริงๆคนเรานี่มันช่างต่างกันเหลือเกิน
ทั้งที่มือสองเท้าสอง

ีสันหนึ่งเหมือนกันความรู้สึกรับผิดชอบเนี่ยมันต่างกันคำว่าความรู้สึกร้ายต่อบาปกรรมเนี่ยมันก็ต่างกันคำว่ารู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษเนี่ยมันก็ต่างกันมันต่างกันคำว่ารู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษเนี่ยมันต่างกันเพราะปัญญามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเมื่อตัวปัญญาเกิดขึ้นอยู่คำว่าสังเวชสลดใจมันก็ปรากฏขึ้นกับตัวเราโดยรูปแบบต่างๆว่าต่างกันอย่างนี้ห่างกันอย่างนี้ไกลกันอย่างนี้กิริยาของการแสดงออกมันเกินกันอย่างนี้ใจจึงเป็นที่ตั้งของเหตุของผลใจจึงเป็นที่อยู่ของเหตุของผลข้อปฏิบัติที่เราจึงอดตาหลับคำตานอนขึ้นมากำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเราก็กำหนดได้ชัดหายใจออกเราก็กำหนดได้ชัดรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดในลมหายใจเข้าออกโดยความเป็นปกติของลมหายใจเข้าออกที่มีอยู่เมื่อกำหนดอยู่อย่างนี้เมื่อรู้อยู่อย่างนี้อาการแห่งคำว่ารู้ตื่นเบิกบานก็มีผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติคำว่าสำคัญที่ใจก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นจะลุกก็เป็นเรื่องของใจจะไม่ลุกก็เป็นเรื่องของใจจะรับผิดชอบก็เป็นเรื่องของใจจะไม่รับผิดชอบก็เป็นเรื่องของใจจะสนใจหรือไม่สนใจตัวเองก็เป็นเรื่องของใจจะสนใจคนอื่นหรือไม่สนใจคนอื่นก็เป็นเรื่องของจิตใจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็เป็นเรื่องของจิตใจจิตใจเป็นผู้กำหนดจิตใจเป็นผู้กำหนดโบราณนั้นเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวฟังแล้วเข้าใจง่ายใจเป็นผู้มีอำนาจที่จะกำหนดให้เดินให้ยืนให้นั่งให้นอนจะช้าจะเร็วก็เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นจะเร็วจะช้าก็เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเป็นผู้กำหนดจะมาก็เป็นเรื่องของใจจะไม่มาก็เป็นเรื่องของใจจะอยู่หรือจะไปก็เป็นเรื่องของใจจะมากจะน้อยก็เป็นเรื่องของใจจะน้อยจะมากก็เป็นเรื่องของใจใจเป็นผู้กำหนดทั้งนั้นจะสนใจหรือไม่สนใจก็เป็นเรื่องของตัวเองจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจก็เป็นเรื่องของตัวเองจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนก็เป็นเรื่องของตัวเองจะหนักจะเบาก็เป็นเรื่องของตัวเองจะยาวจะสั้นก็เป็นเรื่องของตัวเองมีแต่เรื่องของตัวเองทั้งนั้นแหละให้เรากำหนดไว้ที่ใจอย่างนี้เมื่อหลักใจมันรู้อยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะเชื่อว่าที่เรามานั่งกำหนดหายใจเข้ารู้ว่าพุทหายใจออกรู้ว่าโทหายใจเข้ารู้ว่าพุทหายใจออกรู้ว่าโทหรือนั่งกำหนดดูว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวหรือจะเพียงเฝ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวก็ได้สิ่งที่ให้เกิดหนึ่งเกิดขึ้นเป็นหนึ่งเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นการเฝ้าฝึกใจล้วนแล้วแต่เป็นงานของใจโดยตรงเมื่อเป็นงานของจิตใจโดยตรงแล้วเราก็ต้องกำหนดอยู่อย่างนี้เราต้องกำหนดไว้อย่างนี้เราต้องกำหนดดูอย่างนี้แล้วที่มาของบุญกุศลที่มาของบาปบุญคุณโทษที่มาของสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มันก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้เป็นอย่างไรดีไหมถ้าเรากำหนดดูอย่างนี้มันก็จะมีคำตอบคำถามในตัวของตัวเองอยู่ทุกแง่ทุกมุมผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้ได้ด้วยตนเองผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเห็นได้ด้วยตนเองพูดผิดก็รู้ว่าตัวเองพูดผิดทำผิดก็รู้ว่าตัวเองทำผิดคิดผิดก็รู้ว่าตัวเองคิดผิดคำว่าปรับคำว่าแก้คำว่าปรับปรุงแก้ไขมีอยู่ได้

ตลอดเวลาขอโทษเป็นให้อภัยได้ขอบคุณเป็นขอโทษเป็นให้อภัยได้ล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของใจที่มุ่งการบุญการกุศลมุ่งคุณงามความดีใส่ใจของตนเองมีลักษณะเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ที่พูดว่าในเรื่องของความบกพร่องนะบกพร่องทั้งนั้นในเรื่องของความผิดก็ผิดทั้งนั้นจะผิดน้อยหรือผิดมากจะบกพร่องน้อยหรือบกพร่องมากในเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปเรากำหนดได้ด้วยเหตุด้วยผลเราทำความเข้าใจได้ด้วยความมีเหตุมีผลคำว่าตั้งใจจะงดตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะละตั้งใจจะเพิกถอนถ่ายถอนถอดถอนก็จะมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติทำให้เรานั้นง่ายทำให้เรานั้นสะดวกทำให้เรานั้นสบายอานิสงส์ของการตั้งใจอย่างนี้จึงมีผลคือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีด้วยการควบคุมกายวาจาใจของเจ้าของอุชุปฏิปันโนเขาเรียกว่ารับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองกล้าได้กล้าเสียกล้ารับผิดชอบตัวเองเรียกว่าตรงไปตรงมาผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษก็ต้องยอมรับว่าตัวเองทำผิดทำถูกเป็นผู้ที่กล้าได้กล้าเสียกับการที่จะยอมรับตัวเองแทนที่จะรื้อออกจากวัฏฏสงสารแทนที่จะเข็นออกจากวัฏฏสงสารโดยการกำหนดไว้ด้วยรับผิดชอบตัวเองไม่ยังตนและไม่ยังคนอื่นให้เดือดร้อนเพราะตัวเองแม้หากจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดจึงกำหนดไว้ที่ตัวเราเป็นหลักเมื่อเรากำหนดไว้ที่ตัวเราเป็นหลักแล้วญาญปฏิปันโนการปฏิบัติด้วยปัญญาซึ่งเป็นไปเพื่อเห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นทุกข์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆนั่นที่อาชาตัสสาดุขังทุกข์ย่อมไม่มีกับคนที่ไม่เกิดเท่านั้นปัญญาก็จะละเอียดลงไปจากการที่เรานั่งกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดนอนกำหนดรู้ว่าผลใดมีผลรู้ว่าเหตุใดมีผลคนนั้นมีลักษณะอย่างไรทำให้เราต้องก่อเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปเห็นจริงจังลงไปในลักษณะของความไม่รู้จริงของใจแต่ละคนอวิชชาเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าภพคำว่าชาติคือเกิดแก่เจ็บตายจึงตามมาทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้เมื่อเราทำความเข้าใจได้อย่างนี้ผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็ดีขึ้นผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็ละเอียดขึ้นผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็มากขึ้นผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติละเอียดขึ้นดีขึ้นสุขุมขึ้นหนักแน่นด้วยเหตุด้วยผลหนักแน่นด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ทำให้เราทุกคนรู้ตื้นลึกน้ำบางหยาบละเอียดปานกลางที่มีอยู่คำว่าว่างคำว่าวางคำว่าทำใจได้มันก็เกิดขึ้นคำว่าเวรคำว่าภัยมันก็ค่อยหมดไปจากใจเจ้าของพูดก็ไม่กล้าพูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทำก็ไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแม้แต่ความคิดอ่านใดๆก็พยายามเลิกลดเลิกลดละในสิ่งที่กล่าวว่าไม่เป็นมงคลกับชีวิตคือไม่สร้างเหตุสร้างผลให้กับชีวิตเราก็งดก็ลดก็ละก็เลิกด้วยปัญญาที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้เข้าใจแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้บ่อยๆเป็นทุกข์เข้าใจในแก่นแท้เข้าใจในสาระโดยตรงการเห็นภัยคือเห็นสิ่งที่น่ากลัวในการเกิดจึงเกิดขึ้นกับตัวเรา

ราฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสามีจิตปฏิปันโนคำว่าชอบด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติชอบด้วยความตั้งใจที่มีอยู่ชอบด้วยความเข้าใจที่มีอยู่เมื่อชอบด้วยความตั้งใจที่มีอยู่ความมีเหตุมีผลของการฝึกปฏิบัติของแต่ละคนก็ทนได้ปรับทุกวันแก้ทุกวันปรับทุกวันแก้ทุกวันฝืนทุกวันข่มทุกวันทนทุกวันทั้งปรับทั้งแก้ทั้งฝืนทั้งข่มทุกวันต่อร้อนต่อเย็นต่อหนาวต่อร้อนต่อชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันก็เกิดอยู่อย่างนี้โดยเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จึงชอบด้วยการที่จะฝึกชอบด้วยการที่จะฝึกฝึกจนเกิดการวางได้จากรักชังชอบโกรธเกลียดเข้าใจแล้ววางได้ในลักษณะอย่างนี้ฝึกจนวางได้ฝึกจนเย็นได้ฝึกจนเบาได้ฝึกจนละเอียดลงได้ด้วยตัวปัญญาข้อปฏิบัติจึงเรียกว่าสามีจิตปฏิปันโนชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลชอบแล้วด้วยพระธรรมวินัยชอบแล้วด้วยกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันชอบแล้วในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนจึงได้ชื่อว่ามีผลแห่งความตั้งใจจึงได้ชื่อว่ามีผลแห่งความตั้งใจที่มีอยู่เมื่อเรามีความตั้งใจละเอียดและสุขุมมีอยู่ทำใดๆก็บอกเหตุบอกผลทำใดๆก็เป็นบุญเป็นกุศลทำใดๆก็มีคุณงามความดีที่บ่งบอกด้วยใจที่มีอยู่ก็ว่ายามละเอียดสุขุมลุ่มลึกก็ชี้ชั้นลงไปกับใจเจ้าของบ่งชั้นลงไปกับใจเจ้าของธรรมะปฏิบัติถึงบอกว่ามีเหตุมีผลพอธรรมะปฏิบัติจึงบอกบุญบอกกุศลพอทำให้เรานั้นละเอียดและสุขุมทำให้เราเย็นด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอที่มีอยู่ความเข้าใจของเราก็เรียกว่ามากด้วยเหตุด้วยผลมากด้วยบุญด้วยกุศลกับสิ่งที่มีอยู่จิตใจเราก็จะเข้มข้นด้วยเหตุด้วยผลที่มีอยู่สี่คู่แปดบุคคลไม่ได้หมายถึงคนหนึ่งคนใดหมายถึงบุคคลที่เฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติด้วยตัวปัญญาที่เห็นภัยในการเกิดเห็นโทษในการเกิดจึงชอบแล้วด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติสี่คู่แปดบุคคลจึงไม่หนีจากบุคคลเหล่านี้ทั้งนั้นเหมาะสมที่จะเป็นเนื้อนาบุญของทุกคนเหมาะสมที่จะเป็นที่ต้อนรับทุกคนเหมาะสมที่เป็นที่น่ากราบน่าไหว้ของทุกคนเหมาะสมควรแล้วต่อการทำบุญเนื้อนาบุญจึงมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้แค่ฉันแค่จำวัดมันยังไม่พอมันต้องมากด้วยความตั้งใจมากด้วยการเฝ้าดูจิตดูใจเจ้าของมากในการเฝ้าดูอยู่สิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้สิ่งที่ต่อเนื่องคือเป็นผลงานที่ออกจากใจของตนเองก็เป็นไปเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยู่อย่างต่อเนื่องจะรู้ธาตุแท้แก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นเมื่อรู้ธาตุแท้แก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นแล้วความมีข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นไปเพื่อการยกระดับฐานะของใจตัวเองมากขึ้นธรรมวิจยะก็คือวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยใดทุกแง่ทุกมุมที่เราทำคำที่เราพูดแม้แต่เราคิดก็ยังวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้ในตัวของตัวเองว่าผิดหรือถูกชั่วหรือดีควรหรือไม่ควรจำเป็นหรือไม่จำเป็นการแก้การปรับมันก็จะมีอยู่ตรงนี้การเตือนการสอนก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยหลักที่พระพุทธเจ้าที่เราปฏิเสธไม่ได้ที่เราปฏิเสธไม่ได้อิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราผู้เต็มไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณนั้นเหลือล้นเหลือหลายไม่ได้เห็นแก่ความสุขส่วนพระองค์สุดที่จะลำบากแค่ไหนอย่างไรนาทีสุดท้าย

ยังประกาศความจริงให้บรรดาภิกษุสงฆ์ได้ทราบว่าท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะให้เห็นสัจจะของชีวิตว่าไคยะวัยยะธรรมาสังขาราความจริงของสังขารนั้นเสื่อมอยู่ตลอดเวลาความจริงของสังขารนั้นสิ้นอยู่ตลอดเวลาเสื่อมอยู่ตลอดเวลาสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาจงตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทท่านจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจในชีวิตที่มีเหตุมีผลและได้ประโยชน์จากการมีชีวิตอยู่อย่างน้อยนิดได้ขวนขวายให้เกิดได้มีขึ้นทุกรูปแบบที่เป็นส่วนของทานของศีลของภาวนาที่เป็นส่วนของศีลสมาธิปัญญาให้ละเอียดมากขึ้นจนเป็นอันที่จิตอันที่ศีลอันที่ปัญญาซึ่งเน้นในเรื่องของความละเอียดของตัวปัญญาที่เฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่ในลักษณะอย่างนี้อรหังเน้นในเรื่องของความเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองตรงนั้นไม่ได้มีเหตุเพศภัยอื่นใดไม่ได้มีอื่นใดมากไปกว่าคำว่าบริสุทธิ์ผุดพองที่ว่าบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระองค์นั้นเป็นผู้เต็มแล้วด้วยเหตุด้วยผลเป็นผู้เต็มแล้วด้วยความรู้ความเข้าใจจึงปราศจากราคะโทสะโมหะจึงปราศจากตัวโลภตัวโกรธตัวหลงซึ่งต่างกับคนโดยทั่วๆไปที่เป็นปุถุชนซึ่งต่างจากคนโดยทั่วๆไปที่มีอยู่โดยทั่วๆไปด้วยคำว่าราโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายความหมายของคำว่าบริสุทธิ์สุดชีวิตจิตใจบริสุทธิ์สุดดวงสุดหัวใจที่เราเชื่อและนับถือไม่มีข้อกังวลไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อเคลือบแคลงในใจของเราอยู่แม้แต่นิดเดียวเราจึงฝากผีฝากไข้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะเราเชื่อในอำนาจสุดของความบริสุทธิ์ที่มีอยู่การเป็นจอมศาสดาของศาสนาเป็นศาสดาของโลกจึงปรากฏอยู่เป็นที่ยอมรับของมวลหมู่มนุษย์และเทวดานี่คือที่มาของคำว่าอรหัตโตผู้ซึ่งไกลจากกิเลสเป็นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกแง่ทุกมุมสัมมาสัมพุทโธเต็มด้วยเหตุด้วยผลเต็มด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่พระองค์นั้นได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นการตรัสรู้ด้วยศาสตร์ด้วยความเป็นศาสดาของโลกโดยพระองค์เองก่อนหน้านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศึกษาเรียนรู้แต่สิ่งที่พระองค์ทรงรู้ในหลักของสัจธรรมของชีวิตที่เห็นจริงเห็นจังในบทของคำว่าชีวิตจริงโดยกฎธรรมชาติพิจารณาให้เกิดความเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกได้ทำความเข้าใจด้วยปัญญาที่ละเอียดว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเป็นสิ่งที่ไม่น่ากำหนัดยินดีเป็นสิ่งที่รู้แล้วว่าซากศพเคลื่อนที่ได้เข้าใจลึกซึ้งว่าถังขยะเคลื่อนที่ได้เข้าใจให้ลึกซึ้งว่าโรงละครคือบทตอนของชีวิตที่เกิดมานี่เองมีทุกเรื่องมีทุกอย่างมีทุกบททุกตอนมีทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อกำหนดได้เมื่อทำความเข้าใจได้อย่างนี้ในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่มาฝึกปฏิบัติเวลานี้เราจะเห็นคำว่าศาสดาของโลกของเรานั้นสุดที่เราจะนั่งอธิบายไม่มีศาสดาใดๆประกาศความจริงให้ปรากฏได้คำว่าสัมมาสัมพุทธะจึงตรัสรู้โดยชอบขึ้นโดยพระองค์เองที่ปรากฏที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์เราทั้งหลายไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ว่าการตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนี้เต็มไปด้วยพระมหาปัญญาคุณยังรู้อดีตยังรู้อนาคตยังรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โดยทั่วไปยังรู้การสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสของพระองค์เองตั้งแต่ต้นจนจบความละเอียดของเหตุของผลที่เราได้เฝ้าฝึกและศึกษาปฏิบัติจึงไม่มีข้อใดที่น่าสงสัยไม่มีข้อใดที่น่าแม้

องค์ตรัสที่ใดสอนที่ใดสั่งที่ใดเรียกว่าไม่มีการแย้งกันขัดได้เมื่อก่อนอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้น 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิม 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วไม่มีศาสดาใดๆซ้ำไปด้วยที่จะมาลบเลือนลงได้ที่จะมาโกงได้โรงตรัสอย่างไรก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอย่าท่าวาทีมีปกติตรัสไว้อย่างไรแต่ท่าการีมีปกติทำได้อย่างนั้นด้วยความเข้าใจอย่างนี้พระปัญหาพระมหาปัญญาคุณจึงปรากฏเด่นชัดอยู่ทุกรูปแบบสัจจังเวอมตะวาจาความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายทั้งนั้นพระองค์ตรัสไว้อย่างไรก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นตั้งกี่พันปีดีดักก็อย่างนี้ไม่ได้มีอะไรที่ย่อหย่อนไม่ได้มีอะไรที่ดูว่าย่อหย่อนไปกว่าเดิมทุกยุคทุกสมัยก็อย่างนี้ทั้งนั้นเกิดมหาความแก่เกิดมหาความเจ็บเกิดมหาความตายทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดินไม่หลุดเป็นลักษณะที่พระองค์ทรงตรัสไปแล้วซึ่งไม่มีศาสดาใดๆเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่จะประกาศหลักจุดยืนของตัวเองได้มีทุกขสัจจังสมุทัยสัจจังนิโรธสัจจังมรรคสัจจังก็เน้นในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจากพื้นฐานของชนโดยทั่วไปคือทานศีลภาวนาไม่ได้เน้นอื่นใดมากไปกว่านี้ให้ศึกษาศีลให้ละเอียดสมาธิให้ละเอียดปัญญาให้ละเอียดความเข้าใจในเรื่องของการฝึกการปฏิบัติก็จะอยู่ตรงนี้วิชาจารณาสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชา3เรียกว่าสิ้นสงสัยหายสงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งนั้นรู้วาระจิตของคนอื่นไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเรารู้ใจคนอื่นไม่ได้มีข้อแม้ใดๆทั้งนั้นพระองค์นั้นอย่างรู้อย่างถึงเรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยวิชาในจรณะในข้อวัดปฏิบัติไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งหนตำบลใดความสมบูรณ์ยังประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เกิดขึ้นความมีเหตุมีผลยังประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เกิดขึ้นในเรื่องของคำว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดในบทที่ว่าจากกุ้งอุดาปาดิยานางอุดาปาดิปัญญาอุดาปาดิวิชาอุดาปาดิอโรโคอุดาปาดินั่นเขาเรียกว่ารู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะไปรู้มากกว่านี้ความจริงแจ้งของพระองค์นั้นจึงเต็มอยู่ในพระทัยอย่างนี้จึงพร้อมด้วยข้อวัดปฏิบัติแล้ววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตทุกคนทุกแห่งก็เป็นอันว่าไม่สงสัยอิติสุขโตนะโมพุทธายะอิติสุขโตนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นั้นเป็นเช่นเดียวกันหมดอิติสุขโตนะโมพุทธายะเมื่อมาน้อมถึงพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นั้นไม่ได้มีพระองค์ใดที่เห็นผิดเพี้ยนไปกับสิ่งที่มีอยู่คำสอนเช่นนี้เป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ได้มีน้อยมีมากไม่ได้มีมากมีน้อยในความเข้าใจของการได้ฝึกได้ปฏิบัติเราก็จะเกิดความกระจ่างแจ้งในหลักศาสนาอ้อนี่เองถึงบางอ้อได้เหมือนกันหมดโลกวิถูเป็นผู้ที่รู้แจ้งทั้งที่กล่าวว่าเป็นยมโลกมนุษย์โลกเทวโลกไม่ได้มีอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้มีอะไรที่ตอบไม่ได้ที่ไหนเมื่อไหร่พระองค์นั้นประกาศความจริงให้แจ้งชัดจนเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์คำว่าศาสดาของศาสนาจึงปรากฏอยู่อย่างที่ทุกวันนี้โลกวิถูอนุตตโรปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์ตานังพุทโธปะควานติเหมาะสมเป็นบุคคลที่ฝึกได้ดีที่สุดและเป็นบุคคลที่ฝึกคนอื่นได้ดีที่สุดเหมาะสมที่จะเป็นผู้ฝึกมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเป็นที่ยอมรับว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ได้ไม่เกินไม่ขาดและไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเกินพุทธเจ้าของเราซ้ำไปด้วยไม่มีเพราะว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นจึงปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

กี่พันปีก็อย่างนี้กี่พันปีก็อย่างนี้การประกาศศาสนาเรียกว่าวินัยพระธรรมก็นำมาสู่หัวใจพี่น้องผู้เป็นชาวพุทธที่ใฝ่ต่อความเจริญใส่ตนที่ใฝ่ต่อการนำออกซึ่งความชั่วจากใจของตนเองย่อมมีผลอย่างแน่นอนในการเฝ้าฝึกปฏิบัติพระวินัยพระธรรมเรียกว่าปราพจน์สองที่เราต้องบูชาด้วยเทียนสองดอกสองเล่มก็เพราะว่ามีพระวินัยพระธรรมเป็นศาสดาของหมู่เราทั้งหลายพระองค์นั้นไม่ได้ตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นศาสดาแทนพระองค์ท่านนอกจากพระธรรมวินัยเท่านั้นพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วแลได้ชื่อว่าเป็นศาสดาของศาสนาหากผู้ใฝ่ผู้เคารพผู้ใส่ใจผู้สนใจต่อพระพุทธเจ้าก็ย่อมตามปฏิตามปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเบากายเบาใจทำชั่วมันมีผลทำให้เราตรงกันข้ามเชื่อและแน่ใจลงไปว่าเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นเมื่อรู้ว่าทำเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นส่วนที่เราจะเลือกการปฏิบัติให้เกิดดีขึ้นก็เดิมได้พอเราทำเหตุดีการเกิดดีขึ้นพอเราทำเหตุดีการเกิดดีขึ้นเมื่อเราทำเหตุดีการเกิดดีขึ้นก็แสดงว่าศาสนานี้เรามีสิทธิ์ที่จะยกฐานะได้โดยไม่อยากเย็นเข็นใจหลีกเล่นจากการทำชั่วพยายามเอาตัวห่างไกลจากอันดับพานแล้วว่าอยู่กับคนที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตอยู่กับบุคคลที่เชื่อว่าจะเป็นที่พึ่งฝากผีฝากใครได้ไม่ได้อยู่แบบคนล้มแรงๆไม่ได้อยู่อย่างคนที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่ได้อยู่อย่างคนที่ไม่มีหลักมีฐานหากจะอยู่กับคนที่มีครูมีอาจารย์หากจะอยู่กับคนที่มีหลักมีฐานด้วยความเข้าใจจึงมีที่ปรึกษาอยู่ตลอดเวลาสงสัยขัดข้องมองใจสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีครูมีอาจารย์ของเรานั้นทำให้เราแน่ใจและตายใจได้ง่ายและสะดวกขึ้นโดยหลักคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั้นชี้ชัดลงไปว่ามืดก็ดีแจ้งก็ตามทำแล้วก็เป็นอันต้องมีผลทำแล้วก็เป็นต้องอันได้ผลไม่ต้องกำหนดวันเดือนปีทั้งนั้นไม่ต้องกำหนดว่ามืดหรือแจ้งไม่ต้องกำหนดว่าที่รับหรือว่าที่แจ้งขอให้เราได้มีโอกาสทำลงไปดีก็มีผลชั่วก็มีผลจะอยากหรือไม่อยากก็มีผลเช่นเดียวกันยิ่งเรามีความตั้งใจรู้อยู่ขืนทำทำเพราะไม่มีความยางอายทำเพราะทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้ทำเพราะทนต่อความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ยิ่งทำให้เราตกหนักยิ่งทำให้เราเสียหลักยิ่งทำให้เราเสียศูนย์ยิ่งทำให้เราเสียหลักและเสียศูนย์ด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงทำให้เรานั้นมีเหตุมีผลจึงทำให้เรานั้นทนได้ต่อความจริงที่มีอยู่ให้เรียกว่าไม่เป็นไปในลักษณะเผด็จการในความคิดถ้าเรียกไม่เป็นไปในลักษณะเผด็จการในความคิดและไม่เชื่อความคิดจนหลงเหตุหลงผลไม่เชื่อความคิดจนหลงกลมายาของกิเลสตัวเองด้วยความเข้าใจอย่างนี้การที่เราได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้จะทำให้เราทบทวนได้ในเรื่องของความคิดของตัวเองความคิดน่ะหลากหลายคิดว่าอย่างนั้นถูกคิดว่าอย่างนี้ผิดคิดว่าอย่างนั้นใช่คิดว่าอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความคิดที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราจึงต้องระวังความคิดไม่ตัดสินเราผิดเราถูกเอาแพ้เอาชนะกับความคิดไม่ได้ตัดสินเราผิดเราถูกเอาแพ้กับความคิดเราระวังความคิดของตัวเองเมื่อเราระวังความคิดของตัวเองแล้วเราจะได้ไม่หลงทำกิจกรรมที่ทำคำที่พูดก็จะละเอียดมากขึ้นไม่ได้เชื่อความคิดของตัวเองจนลืมเหตุลืมผลไม่ได้เชื่อความคิดของตนเองจนลืมคนกิเลสมายาที่มีอยู่ไม่ได้เชื่อความคิดจนลืมเนื้อลืมตัวโดยการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงทำให้เราง่ายและสะดวกสบายขึ้นทำให้เราง่ายและสะดวกสบายขึ้นอยู่ที่ไหน

ไปที่ไหนเราก็จะเป็นคนที่ปรับตัวเองอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็จะเป็นคนที่ปรับตัวเองต้นไม้จันทร์มันหอมมาจากต้นต้นไม้จันทร์มันหอมมาจากต้นมันต่างกับต้นไม้อื่นใดที่นำไปอบแล้วมันหอมเดี๋ยวมันก็จืดเดี๋ยวมันก็หมดกลิ่นต้นไม้จันทร์เนี่ยมันหอมมาจากต้นเมื่อมันหอมมาจากต้นย่อมมีรสมีชาติแล้วมีเวลาพอที่เราจะได้รสได้ชาติความฉลาดแหลมคมของใจจึงสร้างคุณงามความดีให้ปรากฏขึ้นกันตัวเราอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุคคลที่มีปกติประพฤติตนเองให้เป็นบุคคลที่อ่อนน้อมถ่อมตนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังพลังออนสี่อย่างนี้ไม่ต้องซื้อต้องขอออนทีอย่างนี้ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องบวงสรวงเพียงแต่เราทำตัวเองให้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่เราจะได้อายุวันหน้าสุขาภละเห็นไหมแสดงว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ่อนวอนบวงสรวงไม่ใช่ศาสนาที่ค่อนข้างจะลึกลับไม่ใช่ศาสนาที่ไม่มีคำอธิบายได้ถ้าเราเอาธรรมะคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วเอามาพิจารณามาทำความเข้าใจการแสดงออกก็จะตรงต่อพระธรรมวินัยมากขึ้นทำให้เรานั้นมีความรู้สึกละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปกรรมมากขึ้นการระมัดระวังการระมัดระวังก็จะมากขึ้นคำว่าการระมัดระวังตัวเองมันก็จะมากขึ้นละเอียดและสุขุมมันก็จะมากขึ้นโดยเหตุผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เราละเอียดขึ้นกับการเฝ้าดูจิตเฝ้าดูใจของตัวเองศาสนาธรรมคำสั่งสอนนี้ก็จะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราได้ทุกรูปแบบเป็นศาสดาของเราได้ทุกรูปแบบการเข้าถึงศาสดาของศาสนาก็คือการยอมตนให้ปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่ดื้อไม่ลั่นก็จะกลายเป็นบุคคลที่เป็นไปด้วยความนุ่มนวลสุขุมกับการที่จะต้องพูดต้องทำที่จะต้องแสดงออกบอกลักษณะของการรู้จักฐานะของตัวเองเรียกว่าไม่ยุให้รำตามให้รั่วมีปกติละเอียดต่อการกระทำคำพูดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดเหลวไหลไร้สาระแล้วไม่พูดส่อเสียดเขาเรียกว่าเน็บแนมยุให้รำตามให้รั่วทำให้คนอื่นต้องเสียหลักนี่ในเป็นลักษณะของการกล่าวคำเท็จทำให้เราศีลมัวหมองทำให้เราวินัยขาดถ้าเราฉลาดแหลมคมกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วในความเข้าใจของเรานั้นก็จะรับผิดชอบต่อการกระทำรับผิดชอบต่อคำที่เราพูดคำว่าตรงต่อเหตุต่อผลนึงจะเกิดขึ้นกับตัวเราในความเข้าใจของพระธรรมวินัยก็จะมากขึ้นในความเข้าใจของพระธรรมวินัยก็จะมากขึ้นว่าพระธรรมนั้นเราพึ่งได้จริงๆพระธรรมนั้นเราพึ่งได้จริงๆเมื่อเรายอมรับแล้วพระธรรมนั้นฝากผีฝากไข้พระธรรมนั้นฝากผีฝากไข้หากเราเข้าใจและยอมรับแล้วพระธรรมนั้นฝากผีฝากไข้ได้เมื่อเราฝากผีฝากไข้ได้กับพระธรรมแล้วการทำใจเราก็ละเอียดเย็นสุขุมมากด้วยเหตุด้วยผลมากด้วยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนการยอมรับในการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ศาสนานี้มีความจริงเป็นอย่างนี้การทำพระวินัยนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติด้วยตัวปัญญาปฏิบัติชอบแล้วด้วยพระธรรมวินัยเราย่อมได้เข้าถึงศาสดาของเราโดยไม่ต้องสงสัยเพราะศาสดาของศาสนานั้นคือพระธรรมวินัยเมื่อเราปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วไม่สงสัยในเรื่องของคำว่าศาสดาของศาสนาอยู่ไหนย่อมปรากฏอยู่ที่กายกับใจของเราทุกเมื่อการแสดงออกก็บอกลักษณะว่ามีพระธรรมมีพระวินัยกายกับใจเป็นที่อยู่ของศาสนาศาสดาของศาสนาจึงเป็นเรื่องของการดูกายกับใจนี่แหละแล้วปฏิบัติกายกับใจนี่แหละให้ตรงต่อพระธรรมวินัยเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนในส่วนอื่นใดที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่ไหว้พระสวด

มนต์ไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะเป็นบทคาถาชินบัญชรก็ดีแม้ว่าจะเป็นบทพยอดพระกันไตรปิฎกก็ดีแม้บทอื่นใดก็ตามเถอะล้วนแล้วจะเป็นไปเพื่อการทำใจสงบระงับเมื่อใจสงบระงับลงไปแล้วมันก็มีความรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะเป็นรากฐานของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นบริกรรมภาวนาเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์จนขึ้นใจคำว่าสติสตังก็อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อสติสตังสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไม่สงสัยว่าตัวปัญญาเราจะได้ไม่ละเอียดตัวปัญญาเราก็จะละเอียดตามไปด้วยตัวปัญญาของเราก็จะสุขุมตามไปด้วยตัวปัญญาของเราก็จะเยือกเย็นด้วยเหตุด้วยผลตามไปด้วยเมื่อความเข้าใจอย่างนี้ด้วยความมีเหตุมีผลอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นตัวปัญญาได้ชื่อว่าเป็นตัวปัญญาปัญญาซึ่งเฝ้าฝึกปฏิบัติกันมาจนอยู่ถึงเวลานี้ทำให้เราเห็นข้อบกพร่องตัวเองมากขึ้นทำให้เรามีการแก้การปรับตัวเองอยู่เรื่อยทำให้เราได้ทบทวนการกระทำคำพูดของตัวเองอยู่เรื่อยทำให้เราได้ทบทวนบทบาทของตัวเองอยู่เรื่อยทำให้เราได้ทบทวนกระแสความคิดตัวเองอยู่เรื่อยกลายเป็นบุคคลที่ไม่ลงความคิดมีเวลาทบทวนในความคิดส่วนหนึ่งก็เห็นเป็นเพียงสมมุติส่วนสองก็เป็นปรมัตถะไม่ต้องสมมุติเป็นปรมัตถธรรมการยอมรับได้ในลักษณะอย่างนี้จิตใจของเราถึงจะเปิดกว้างจิตใจของเราถึงจะเปิดกว้างจิตใจของเราถึงจะมีหลักในส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติความละเอียดของตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยเหตุโดยผลความละเอียดของตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลมากขึ้นทำให้เรานั่นตีแตกแยกออกว่าเพราะอะไรมันมีเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็มันมีเหตุลองพิจารณาให้ดีสิ่งแวดล้อมมีส่วนสิ่งแวดล้อมมีส่วนคำว่าสมหวังกับว่าผิดหวังเนี่ยมีส่วนในหลายอย่างมันทำให้เราได้คิดผิดหวังกับสมหวังนั่นมันมีความต่างกันอยู่ทำให้อะไรต่อมีอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้กับแต่ละปัจจัยชีวิตที่สมหวังกับชีวิตที่ไม่สมหวังนั้นมันมีลักษณะต่างกันอยู่ชีวิตที่มีความสมหวังชีวิตที่ไม่มีความสมหวังมันต่างกันอยู่เมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้เมื่อเรารู้ได้อย่างนี้เมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้ความละเอียดของตัวปัญญาความละเอียดของศรัทธาความละเอียดของเหตุของผลมันก็มากล้นด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ความละเอียดของเหตุของผลความละเอียดของตัวปัญญามันก็มากด้วยความตั้งใจที่มีอยู่เข้าใจในกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันเข้าใจในกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันว่าเป็นไปในลักษณะอย่างไรเน้นเพื่ออย่างประโยชน์ส่วนใหญ่ให้สำเร็จไม่ได้เป็นไปเพื่อเห็นแก่ได้ไม่ได้เป็นไปเพื่อเห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นไปเพื่อมัวและก็มืดและก็บอดก็เรื่องไม่เป็นเรื่องสิ่งที่รู้รับผิดชอบสิ่งที่รู้แล้วรับผิดชอบเป็นไปเพื่อยังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จหากแม้ตัวเราจะต้องเสียสละหากแม้ว่าตัวเราจะต้องเดือดร้อนบ้างก็เป็นสิ่งที่ยอมด้วยเหตุด้วยผลเพราะประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ได้เราก็อยู่ได้พระพุทธเจ้านั้นพระองค์เน้นในเรื่องของประโยชน์ส่วนใหญ่พระหูชนะหิตายะหูชนะสุขายะพระโลกัมปายะเรื่องเน้นในเรื่องของการยังความสุขเกื้อกูลประโยชน์มหาชนทั้งนั้นยังชาวโลกให้ได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัวไม่ได้สอนให้เห็นแก่ได้จนลืมหมู่ลืมพวกสอนให้เห็นได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ความคิดความบานใดๆก็พยายามเปิดกว้างกว้างพิจารณาว่าให้ประโยชน์ส่วนใหญ่หรือว่าให้ประโยชน์ส่วนน้อยพิจารณาให้ดีไม่เน้นเพียงประสุขในปัจจุบันเท่านั้นไม่ได้มาเน้นเพียงความสุขในปัจจุบันเท่านั้นไม่ได้มาเน้นเพียงความสุขในปัจจุบันเท่านั้นพระองค์นั้นย้ำในเรื่องประโยชน์ส่วนใหญ่เมื่อใจเราละเอียดใจเราสุขุมลงไปแล้วการที่เราจะทำอะไรมันก็จะเห็นเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ทั้งนั้นเสียสละได้ทั้งนั้นมุ่งเพื่อหมู่เพื่อคณะมุ่งเพื่อเหตุเพื่อผลมุ่งเพื่อประโยชน์ทุกคนให้เกิดขึ้น
รู้อยู่แ

ใจว่าธรรมดาปุถุชนนั้นถูกครอบงำด้วยอำนาจของสิ่งที่มีอยู่ยศก็ครอบงำลาภก็ครอบงำสรรเสริญก็ครอบงำแม้แต่ความสุขก็ครอบงำปุถุชนได้เรียกว่าใช้ตัวจนเปลืองลืมเนื้อลืมตัวจนหมดเนื้อหมดตัวครอบอำนาจของขวัตถูกอำนาจโลกธรรมครอบงำนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้การที่หมู่เราอดตาหลับขำตานอนมาฝึกมาปฏิบัติก็เพื่อชี้ชัดลงไปว่าให้มันละเอียดขึ้นให้มันเบามันบางขึ้นให้มันเป็นไปเพื่อลดเพื่อละเพื่อวางใดขึ้นถึงแม้จะวางไม่ได้คืนนี้วันนี้เดือนนี้แต่เราก็มีจุดหมายปลายทางมีจุดยืนของเราที่จะลดจะละที่จะวางในที่สุดเข้าใจแล้วว่าชีวิตของการเกิดมานี้คืออะไรเข้าใจลึกซึ้งพอสมควรแล้วค่อยเป็นค่อยไปค่อยละค่อยลดค่อยเลิกแล้วที่สุดพอเราละเราลดเราเลิกเราจะเป็นอิสระกับตะลปัดโดยอัตโนมัติเขาเรียกว่างแล้วมันก็ใส่อะไรลงไปได้วางแล้วมันก็มีความเย็นในตัวของมันพอว่างแล้วมันใส่อะไรลงไปได้ทั้งนั้นแหละที่มันไม่ว่างมันก็มีลักษณะที่ใส่อะไรลงไปไม่ได้ทั้งนั้นจัดให้ว่างจัดให้วางจัดให้เย็นแล้วจะได้ผลแห่งการเกิดขึ้นของศีลของธรรมกับใจเจ้าของมากขึ้นเขาเรียกว่าไม่หลงความคิดไม่หลงยศไม่หลงเงินไม่หลงอำนาจไม่หลงข้าทาสไม่หลงบริวารแล้วไม่หลงความสุขที่มีอยู่ไม่หลงคำสรรเสริญที่มีอยู่แล้วที่สุดก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นไปเพื่อละเป็นไปเพื่อลดเป็นไปเพื่อเลิกเป็นไปเพื่อเพิกถอนเป็นไปเพื่อการกระจัดสิ่งที่มีอยู่ให้เบาให้บางหมดไปในความเข้าใจของเราก็เป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งด้วยหากจะมีการแย้งกันขัดหากจะมีการขัดการแย้งก็เป็นไปเพื่อตัวปัญญาพิจารณาได้หลักกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ว่าได้ก็เสียคุ้มกันไหมเสียก็ได้คุ้มกันไหมหากมีเรื่องของการแย้งกันขัดหากมีเรื่องต้องขัดต้องแย้งก็ต้องดูที่เหตุแล้วก็ไปดูที่ผลจะพึงมีพึงได้หากเป็นไปเพื่อยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จแม้หากจะต้องเดือดร้อนบ้างก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมดาเลือกเกินแทนที่จะปรับแทนที่จะพัฒนามันก็ต้องมีคนเสียกับคนได้พัฒนาหัวใจเราก็มีตัวเสียตัวได้เหมือนกันกิเลสมันก็จะบอกอย่างนั้นธรรมมันก็จะบอกอย่างนี้เสียก็ได้มันจะมีการแย่งกันขัดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาถ้าเราไม่มุ่งหวังตั้งอกตั้งใจจริงจังแล้วเรานั้นก็จะหมดท่าเรานั้นก็จะพลาดเสียท่าเสียทีเอาดื้อด้วยความเข้าใจอย่างนี้ด้วยความปรารถนาดีอย่างนี้จึงไม่หลงอยู่กับความคิดที่มีอยู่ไม่หลงอยู่ในโลกสมมุติที่มีอยู่ไม่จมติดอยู่กับสมมุติที่มีอยู่ศึกษาให้ละเอียดในโลกสมมุติแล้วดูให้เข้าใจในโลกสมมุติว่าได้ประโยชน์หรือว่ามีเสียประโยชน์ดูให้เห็นสมมุติที่มีอยู่แล้วเราจะดูแจ้งชัดลงไปในเหตุแห่งสมมุติเมื่อสมมุติมันปรากฏขึ้นกับใจเราแล้วเรานั้นก็จะได้ไม่หลงโลกหลงธรรมเรานั้นก็จะได้ไม่หลงเหตุหลงผลเรานั้นก็จะได้ไม่หลงตนหลงคนหลงกิเลสหลงมายาที่มีอยู่ในความเข้าใจลึกซึ้งอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นในความเข้าใจลึกซึ้งละเอียดอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นทำให้เรานั้นเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดทำให้เราได้เฝ้าฝึกปฏิบัติได้มากขึ้นทำให้เรานั้นมีเรื่องที่อธิบายได้มากขึ้นปัญญาตัวนี้เขาเรียกว่าเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราปัญญาตัวนี้ก็ทำให้เราเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดกับตัวเราการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจของแต่ละคนก็รู้แล้วว่าคืออะไรปรับไปแก้ไปไม่หลงตนเองไม่ลืมตัวเองเป็นไปด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับหนังกับเนื้อจะผิดหรือถูกจะดีหรือชั่วต่างกันอย่างไรหนังกับเนื้อก็มีส่วนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขากับเราก็มีส่วนเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจจึงเลือกและใช้ปฏิบัติได้ดีขึ้นในโลกแห่งความจริงในการอยู่ร่วมกันก็พิจารณาตั้งแต่สามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ลูกศิษย์พิจารณาจนละเอียดพิจารณาจนเห็นที่มาที่ไปกับสิ่งที่จะพึงเสียพึงมีพึงเป็นพึงได้ส่วนใดเสียส่วนใดได้

ความเข้าใจของการฝึกการปฏิบัติเราก็จะมองทะลุปูโปร่งว่านี้คือส่วนของพระธรรมวินัยว่านี้คือส่วนนำไปสู่การหนีจากกองทุกข์ทั้งมวลว่านี้เป็นส่วนที่ขจัดเสียซึ่งความชั่วออกจากใจว่านี้คือส่วนของการยอมรับได้ในสังคมที่ให้ประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จเมื่อใจเราพิจารณาไปพิจารณามาแล้วการยกการเว้นการเลิกมันก็จะมีอยู่ในหัวใจเจ้าของ

พิจารณาทบแล้วทวนอีกว่ามันเป็นสิ่งที่เรานึกเอาเท่านั้นเองนึกเอาเท่านั้นเองคาดเอาเท่านั้นเองเข้าใจเอาเท่านั้นเองคิดว่าเข้าใจว่าคาดว่าและน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ยังไม่ใช่เรื่องจริงทั้งนั้นผู้มีปัญญาจึงพิจารณาให้มากกว่านั้นพิจารณาให้ละเอียดมากกว่านั้นทำความเข้าใจให้แม่นยำมากกว่านั้นการได้มาซึ่งการอยู่ร่วมกันก็จะดีขึ้นทบแล้วทวนนี้ต้องอยู่ร่วมกันทวนแล้วทบอีกก็ต้องอยู่ร่วมกันทั้งนั้นเมื่อจำต้องอยู่ร่วมกันนั้นต้องใช้ปัญญาแล้วต้องใช้หลักปัญญาแล้วจำต้องอยู่ร่วมกันต้องใช้ปัญญาแล้วพอมีปัญญาแล้วมันก็ได้มั่งได้ผลมากขึ้นพอมีปัญญาแล้วมันก็ได้ประโยชน์ตนประโยชน์เขาประโยชน์เรามากขึ้นพิจารณาละเอียดอาศัยว่าใจสงบอาศัยว่าใจเย็นการพิจารณาใดๆจึงรู้ว่ามันผิดมันถูกยิ่งเราเป็นผู้ให้ยิ่งเราเป็นผู้ให้เรายิ่งเห็นความอัศจรรย์ใจเจ้าของมากขึ้นเรามุ่งให้จากใจที่บริสุทธิ์เรามุ่งให้จากใจที่สะอาดเรามุ่งให้จากใจที่ไม่เจือด้วยราคะโทสะโมหะจากใจที่ไม่เจือด้วยตัวโรคตัวโกรธตัวหลงเมื่อไม่เจือปนด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้ผู้ให้ย่อมได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ผู้ให้ย่อมได้ประโยชน์ส่วนใหญ่แม้ผู้รับย่อมได้ในสงเป็นอย่างยิ่งจากสิ่งที่เรากำหนดได้ด้วยตนของตนเองในแนวของการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตดูอย่างต่อเนื่องชีวิตของเรานั้นก็จะมีประโยชน์ได้ประโยชน์แม้เราชั่วครู่ชั่วยามชั่วคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือ3วัน7วัน15วันหรือปฏิบัติได้ตลอดทั้ง3พรรษานี้3เดือนนี้3ปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเฉพาะตัวทั้งนั้นหรือทำไม่ได้เราก็เอาแต่วันคล้ายวันเกิดของเราเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันใดวันหนึ่งหรือจำไม่ได้เราก็ยึดเอาวันพระถือปฏิบัติเป็นพิเศษให้ใจเรามันเกิดการว่างจนได้แล้วจะรู้ว่าพระธรรมวินัยนั้นคืออะไรแล้วความจริงแล้วเราจะอยู่ได้อย่างความสบายใจแล้วที่สุดโลกกระทำก็จะได้ไม่ครอบงำตัวเราที่ไหนเมื่อไรเราก็จะเห็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มด้วยเหตุด้วยผลเต็มด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนทุกแง่ทุกมุมเราจะได้ไม่สงสัยคำว่าฝากผีฝากไข่พุทธังธัมมังสังฆังยาวานิบานังสรณังกัจฉามิเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อการเข้าถึงซึ่งการไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเรียกว่าเข้าถึงซึ่งการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเราเข้าใจในคำสั่งสอนเรียกว่าพระธรรมวินัยโดยแท้เรานั้นได้ชื่อว่าปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติชอบแล้วปฏิบัติถึงแล้วแม้มากไปกว่านี้หากเราทำอะไรที่ต่อเนื่องกันทานก็ต่อเนื่องศีลก็ต่อเนื่องภาวนาฟังธรรมก็ต่อเนื่องแม้กิจกรรมอื่นใดที่เราทำจนเกิดมีเหตุมีผลทำจนเกิดความแม่นยำความจริงคือเหตุนั้นผลนั้นก็จะทำให้เราได้คิดและคิดได้จากสิ่งที่มีอยู่ความละเอียดของใจเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นที่นี่ใจเราก็จะเย็นให้รับผิดชอบอะไรก็จะละเอียดให้รับผิดชอบอะไรก็จะสุขุมการรับผิดชอบใดๆก็จะยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจของคำว่าเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ทำประโยชน์ได้มหาศาลสุดชีวิตจิตใจเขาแล้วเลยตายฟากตายไปแล้วแล้วทำอะไรมันบริสุทธิ์เมื่อมันมีความบริสุทธิ์มันก็สำเร็จง่ายน้ำบริสุทธิ์ทำอะไรก็ได้อากาศบริสุทธิ์อะไรก็ได้ใจที่บริสุทธิ์นั้นคือใจที่ปราศจากราคะโทสะโมหะใจที่ไม่เจือปนด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะใจที่ไม่เจือปนด้วยอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงการแสดงออกรับผิดชอบใดๆมันก็ได้ประโยชน์มากความลำเอียงในใจมันไม่เกิดขึ้นเมื่อความลำเอียงในใจไม่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ปรากฏโดยทั่วไปล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จด้วยความเข้าใจอย่างนี้การมาอดตาหลับขับตานอนมาฝึกมาปฏิบัติก็เพื่อได้มาซึ่งแก่นแท้ของศาสนาโดยหลักคือพระธรรมพระวินัยที่เราถือกันอยู่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แม้ข้อปฏิบัติอื่นใดที่เรามุ่งอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงศาส

0: ดาของเราการยอมรับการปฏิบัติได้ย่อมมีผลคือการเข้าถึงศาสดาของศาสนามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจึงเป็นเรื่องของความเข้าใจในตัวเราที่มีอยู่แก่นแท้ของศาสนาจึงเป็นเรื่องของตัวเราที่มีอยู่การไม่กำเริบใดๆจึงเป็นเรื่องของตัวเราที่มีอยู่จึงขออนุโมทนาในบุญในกุศลในข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนที่ตั้งอกตั้งใจเพียรอยู่พยายามอยู่อย่างนี้ย่อมได้ฟีลว่าเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยรากเหง้าโดยแก่นแท้ของพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยตัวปัญญา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา
2: เสียงใดก็มันเกิดขึ้นอันตรงตามยินดียินร้ายท่านให้กำหนดดูโลว่าจิตของเรายินดีโลว่าจิตของเรายินร้ายโลว่าจิตของเราเป็นกลางวางเฉยท่านให้กำหนดดูกันเพียงแค่นี้แต่อย่าไปตั้งใจที่จะละกิเลสกิเลสท่านมันละไม่ได้ถ้าตราบใดจิตของเราไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีสุตตะไม่มีปัญญาไม่มีสาระไม่มีไม่มีวิมุตติคือความหลุดพ้นแม้ว่าเราจะตั้งใจพยายามที่จะละกิเลสอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะละได้ผู้ที่จะละกิเลสได้ต้องทำจิตให้เป็นศีลคือตัวปกตินอกจากจะมีศีลแล้วก็มีสัจจะนอกจากมีสัจจะแล้วก็มีสุตตะคอยจะจับปรับตั้งสิ่งที่เกิดจากจิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อมีสิ่งรู้ปรากฏตามอยู่ก็มีสติสูดูปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้ววิชาก็ย่อมบังเกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็กลายเป็นผู้สามารถสลัดคืนซึ่งกิเลสทั้งปวงได้แล้วก็หลุดพ้นสู่วิมุตติในวิถีทางต้องการดูสิถ้าจะว่าโดยสรุปย่อๆแล้วมีเพียงแค่นี้แต่ตามที่เราจะปฏิบัติได้ถึงขนาดนี้เราก็ต้องให้ความภาคเพียรพยายามความภาคเพียรพยายามที่เราจะเพ่งทำนั้นเราต้องมีศีลแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจะมีเจตนางดเว้นตามศีลนั้นๆที่เราได้ปฏิบัติได้สมาทานมาแล้วด้วยความจริงใจเมื่อเรามีศีลเมื่อไรเมื่อนั้นเราละกิเลสโดยเจตนาแต่ความจริงสิ่งที่เราจะละเมิดศีลข้อนั้นๆไม่ใช่เรื่องกิเลสปาราติบาตฆ่าสัตว์สัตว์ก็เป็นวัตถุหรือเป็นส่วนประกอบที่ให้เราได้ละเมิดศีลอาชินาทานก็คือวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลกาเมสมิทธาจารก็เป็นวัตถุเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลโมสาวาก็เป็นคำพูดซึ่งต่อเจตนาเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลสุราการดื่มน้ำเมาคือน้ำดองสองเมาก็เป็นวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลเมื่อเรามีเจตนาอันแน่วแน่และมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมเจตนาของเราให้อยู่ในความเป็นปกติแม้จะเป็นการฝืนใจก็ตามแต่เราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะละเว้นโทษนั้นด้วยความจริงใจมาเป็นเช่นนั้นเราก็มีสัจจะคือความจริง

ใจในการที่จะละโทษคือสิ่งที่เราจะพึงทำด้วยอำนาจของกิเลสฆ่ากันได้ก็โทษะขโมยของกันได้ก็โลภะทำตาโลสวิสาการได้ก็ความโลภที่ไม่รู้จักเพียงพอโมฆะคือโกหกกันได้ก็มีเจตนาหรือไรสุราดื่มของน้ำดองของเมาได้ก็หลงไหลในรสเราถือว่าเป็นของดีที่สุดเมื่อเรามีเจตนาแน่วแน่ว่าจะตัดวัตถุอันเป็นเหตุให้เกิดโทษมากประการในตอนแรกเราตั้งใจเป็นการฝึกใจให้มีความคล่องตัวให้มีความชำนาญให้มีเจตนาอันเป็นอัตโนมัติเมื่อเจตนาของเราเป็นอัตโนมัติเราตั้งใจก็ตามไม่ได้ตั้งใจก็ตามศีลของเราก็มีอยู่เป็นปกติในขั้นต้นจะกลายเป็นศีลปกติตายปกติวาจาเพราะศีลยังไม่เข้าถึงใจเพราะอาศัยความปกติกายปกติวาจานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้เกิดศีลคือตัวปกติภายในจิตในใจของเราในมาใจของเราเป็นปกติแม้แต่เจตนาน้อยหนึ่งที่จะทำความชั่วก็ไม่ดีจิตมีพลังงานสามารถที่จะปฏิวัติตัวมุ่งไปสู่คุณงามความดีอันไม่ผิดศีลผิดธรรมซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราก็เกิดมีศีลขึ้นในจิตในใจของเราเมื่อศีลอยู่ในใจของเราโดยข้อมูลมีความเป็นปกติมีพลังเข้มข้นความคิดที่จะทำบาปทำกรรมอันเป็นเหตุกำเริบศีลนั้นๆย่อมไม่มีเมื่อเราไม่มีเจตนาจะทำบาปทำกรรมชั่วอันเป็นเหตุกำเริบศีลความเผินผ่านจากความทั่วที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันก็ค่อยเชื่อเวลานานไปไกลไปห่างไปห่างไปจะรู้สึกว่าลืมความทั่วที่เราเคยทำไปแล้วเพราะจิตของเราดูดื่มในความดีรู้แล้วว่าความดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณนักธรรมอำนวยประโยชน์ให้เรามีความสุขใจมีความภาคภูมิใจทำให้เรามีจิตในความสุขใจในเมื่อจิตใจของเรามีจิตในความสุขในความดูดซึมในคุณธรรมจิตของเรามองเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างมั่นคงมีหรือที่จิตจะต้องย้อนไปคุกเข้ากับความชั่วร้ายที่เคยผ่านมาแล้วเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้การนี้คือความเป็นไปของจิตผู้ภาวนาจะต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้เรามาพูดถึงอุบายวิธีการภาวนามาพูดถึงวิธีการอุบายการภาวนานอกจากจะทำให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมแล้วยังเป็นอุบายวิธีที่จะสร้างความเป็นพุทธะให้บังเกิดขึ้นในจิตท่านเคยสังเกตไหมว่าพุทธะเคยเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดดำเนินการภาวนาด้วยวิธีสมถะภาวนาก็ตามด้วยวิธีวิปัสสนาก็ตามเมื่อจิตของท่านได้วิตกวิจารณ์ในการบริกรรมภาวนาเพื่อจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจและก็มีสติรู้เองโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเมื่อท่านพิจารณาอะไรอยู่จิตของท่านพิจารณาสิ่งนั้นนั้นเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจแต่สติผู้ควบคุมก็ทำหน้าที่เองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อปรากฏ

การเช่นนี้เกิดขึ้นภายในจิตของท่านเงาพุทธะได้ปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วพระท่านมีสติรู้ตัวตื่นอยู่เป็นเบื้องต้นเมื่อท่านภาคเพียรพยายามทำไปอบรมให้มากมากจะทำให้มากมากทำให้คล่องตัวทำจนทำได้ทันนานจนจิตของท่านกลายเป็นอัตโนมัติในการปฏิบัติธรรมจิตย่อมก้าวเข้าไปสู่ความสงบเมื่อสงบแล้วก็เกิดมีปีติเกิดมีความสุขเกิดมีความเป็นหนึ่งคือเอสัคตาเมื่อจิตของท่านมีวิตกวิจารปีติสุขเอสัคตาอยู่จิตสงบอยู่สว่างสวัยอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่เห็นอยู่จิตของท่านก็เกิดมีพุทธะบางเกิดขึ้นแล้วเพราะในขณะนั้นลักษณะรู้ในจิตของท่านปรากฏขึ้นเพื่อรู้อารมณ์ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอันเป็นอัตโนมัติและจิตของท่านสงบอยู่ในลักษณะของสมาธิในฌานขั้นที่หนึ่งมีความเฉื่อยใสเบิกบานมีความสว่างสวัยในขั้นต้นท่านจะรู้สึกมีความสว่างปรากฏออกทางตาเพราะในขณะนั้นจิตยังสงบยังไม่ละเอียดกระแสจิตยังส่งออกไปนอกแต่ก็ยังดีที่มีพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของท่านย้อนมองเข้ามาในภายในจิตจะมาโลอยู่ที่จิตสว่างสวัยอยู่ที่จิตในบางครั้งจะรู้สึกว่าความสว่างนั้นแผ่รัศมีคลุมตัวจิตของท่านเริ่มเปิดตัวรู้ภายในจิตสัญญาที่เพิ่มออกไปทางตาเริ่มหายไปมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่ในจิตอย่างเดียวในตอนนี้จิตของท่านเป็นพุทธะผู้รู้ผู้เบิกบานเจริญใสยิ่งขึ้นจิตของท่านเพิ่มพลังมากขึ้นขณะด้านกายของท่านยังจะปรากฏอยู่การหายใจของท่านจะห่างเมื่อก่อนท่านอาจจะหายใจนาทีละ18ครั้งเมื่อจิตของท่านอยู่ในลักษณะสมาธิขั้นฌานที่หนึ่งท่านจะหายใจนาทีละ8ครั้งบ้าง4ครั้งบ้างทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเพราะลมมันละเอียดจิตก็ละเอียดเพราะอาศัยธาตุที่จิตมีตัวรู้ทั่วทั้งกายบางทีอาจจะมองเห็นกายของตัวเองมีลักษณะเหมือนแก้วโปร่งตัวรู้ที่สว่างสวัยอยู่จะปรากฏอยู่ตรงกลางของกายแล้วก็แผ่รัศมีทะลุกายออกไปทำให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่ากายของเรามีความสว่างครอบอยู่เมื่อจิตของท่านรู้อยู่โดยไม่มีความนึกคิดใดๆเกิดขึ้นจิตของท่านละวิตกละวิจารมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เฉยๆแม้ว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในกายแต่ก็เพียงแต่รู้ทั่วทั้งกายอยู่ความรู้สึกไม่คิดว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นไม่มีสมมติว่าจิตของท่านมองเห็นโครงกระดูกจิตก็จะรู้อยู่เฉยๆแล้วเขาจะไม่มีความคิดว่านี่โครงกระดูกเห็นอะไรเขาก็มีแต่เฉยอยู่ไม่มีความคิดที่จะเกิดขึ้นว่านี่คืออะไรในตอนนี้จิตของท่านกำลังเริ่มเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมความรู้สึกยินดีและยินร้ายหายจางไปอย่างไรหายจางไปอย

ังเหลือน้อยเต็มทีแต่เจตจำในปีสีและมีความสุขปรากฏอยู่แต่เป็นสุขอย่างละเอียดปีสีอย่างละเอียดถ้ายืนเจตความท่านละเอียดเพียงลงไปเท่าไหร่ลมหายใจก็จะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วตัวของท่านก็หายหมดมีแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ไม่มีร่างกายไม่มีอวัยวะมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นสงบนิ่งสว่างสบายอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะในขณะนั้นจิตไม่มีอะไรที่จะกำหนดเป็นแต่เพียงจิตโน้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าอยู่สูงหรืออยู่ต่ำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนก็ในขณะนั้นจิตของท่านปล่อยวางกายปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่เท่านั้นถ้าหากว่าจิตของท่านดำเนินอยู่ในขั้นสมถะจิตก็ย่อมสงบนิ่งสว่างสวัยไม่มีปฏิกิริยาอาการที่จะรู้อะไรแม้ว่าบางครั้งจิตของท่านอาจจะปรากฏมองเห็นร่างกายของตัวเองนอนตายเหยียดยาวอยู่จิตก็จะไม่บอกว่าเราตายแล้วเขาจะรู้อยู่เฉยถ้าโน่นข้าวหอมที่ติดพันร่างกายหายไปหมดเขาก็อยู่เฉยๆเขาจะไม่รู้สึกอายทำไมก็เพราะในขณะนั้นเขาไม่ได้อยู่กับกายแล้วนี่เขาแยกตัวจากกายไปเป็นตัวของเขาเองในเมื่อเขามีตัวของเขาเองเพียงตัวคนเดียวเขาไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เขาจะไปรู้จักอายทำไมเรื่องความนั้นเมื่อร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีสิ่งปกปิดเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่มีแต่จิตก็จะรู้เฉยอยู่ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆร่างกายที่เปลือยเปล่าเกิดขึ้นอื่นแสดงอาการเฉยจิตเขาก็ดูเฉยๆอยู่เขาไม่ว่าอะไรไม่นึกไม่คิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆบอกเป็นเอื้อนน้ำเหลืองไหลทุกสิ่งทุกอย่างค่อยสลายตัวไปเมื่อหนังพังลงไปน้ำเหลืองไหลย้อมในที่สุดเหลือแต่โครงกระดูกเขาก็จะรู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวเมื่อเขารู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวแม้แต่โครงกระดูกก็สุดกล่อมหรือหักพังไปแล้วละเอียดละลายไปหายสาบสูญไปในพื้นแผ่นดินไม่มีอะไรเหลือในที่สุดพื้นแผ่นดินก็หายไปหมดจิตเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างสบายเข้าไปสู่สมถะอีกเข้าอยู่ในฌานอีกเอกปรากฏการเช่นนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านแต่ไม่เสมอไปไม่เป็นไปเหมือนกันหมดทุกขั้นทุกคนแล้วแต่พลังของอุปนิสัยของใครที่จะเป็นไปได้ตามบุญวาสนาบารมีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายสาบสูญไปแผ่นดินก็หายไปจิตนิ่งบ้างสว่างสวัยอยู่ในตอนนี้เราจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขเราจะไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เราจะรู้สึกเพียงว่ากลางกลางแต่คำว่ากลางกลางจิตก็ไม่คิดอีกเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เฉยอยู่ในท่ามกลางอารมณ์ไม่มี

ดไม่หลุดมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อจิตว่างเปล่าอยู่ในชั่วขณะหนึ่งถ้าไอ้เจ้าจิตตัวนี้ไม่หลงไหลดอกจะเล่นผ่านตามฤาษีเข้าจิตก็จะย้อนมารู้เห็นพื้นแผ่นดินกระดูกที่เราละเอียดที่หายไปในพื้นแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นผงแล้วประกอบกันเป็นก้อนประสานกันเป็นแท่งโดยสมบูรณ์แล้วพอมาประสานกันเป็นโครงสร้างเป็นโครงล่างเป็นโครงกระดูกเห็นได้ครับแล้วเมื่อจะค่อยงอกขึ้นระหว่างข้อต่อของกระดูกแต่ละท่อนละท่อนแล้วก็ลามไปจนกระทั่งเกิดมีเนื้อเต็มบริบูรณ์เต็มที่นักปฏิบัติจิตของนักปฏิบัติจะมองเห็นความเป็นนั้นเหมือนกันกับลอกหนังจากออกแล้วยังเหลือแต่เนื้อมองให้มองปรากฏอยู่เมื่อเนื้อเป็นสมบูรณ์แล้วเนื้อจะค่อยแห้งเกลี่ยนไปแต่เป็นผิวหนังขึ้นมาโดยสมบูรณ์ของตนและฟันหนังก็ปรากฏขึ้นกลับมาเป็นร่างโดยสมบูรณ์อีกอย่างเดิมทีนี้เมื่อนักภาวนาผ่านความเป็นอย่างนี้ไปแล้วจิตถอนออกจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นจิตของเราจะอธิบายความเป็นอันนี้ให้เรารู้เขาจะรู้ว่านี่คือการตายตายแล้วมันเน่าเส้นอื่นนี่คืออสุภะกรรมฐานเมื่อมันสลายตัวหายสาบสูญไปหมดแล้วนี่คือธาตุกรรมฐานในเมื่อจิตมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตะเกียงธาตุสี่คือน้ำลมไฟโลแจ้งเห็นชัดหายสงสัยเข้าก็รู้ธาตุกรรมฐานในเมื่อรู้ธาตุกรรมฐานแล้วจิตจะค้นคว้าหาอัตตาตัวตนไม่มีมองไปไหนก็เห็นแต่ดินมองไปไหนก็เห็นแต่น้ำมองไปไหนก็เห็นแต่ลมมองไปไหนก็เห็นแต่ไฟตาบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนเล่าตัวตนสุดท้ายเราก็ค้นหาตนหาสัตว์ไม่มีแต่ถ้าที่เกินตายของเรานี่คือเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนข้อแท้จริงของเขาก็คือตามประชุมของภาคสี่ทีมด้านลงไปอาศัยทราบปฏิสนธิจินดานตัวนี้เข้ามาถึงสถิตสูตรมีข้าวน้ำป้อนบำมีกรรมเป็นผู้อุปถัมภ์ทุกเรื่องให้มีความจำเริญเติบโตเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในเมื่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เกิดอาหารการน้ำมันการถือเราถือเขาถือว่าร่างกายทั้งสิ้นเป็นตัวของตัวแล้วก็เกิดความหงอาจจะเกิดความหงแหนเราเกิดความหงแหนแล้วยังเกิดความหงแหนเป็นอาการของกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะยอมรับได้ไหมว่าจิตของท่านได้เดินวิปัสสนากรรมฐานโดยถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าร่างกายนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงมันยังมีชีวิตอยู่มีกายมีใจประกอบร่วมกันมันก็ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อยู่แต่ถ้าไอ้เจ้าจิตวิญญาณดวงนี้ย้ายที่อยู่ตัวออกจากร่างกายไปเสียร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามโรคภัยของมันเมื่อจิตกับกายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไอ้เจ้ากายก็เป็นธาตุไอ้เจ้าจิตวิญญาณตัวนี้ถ้ามีบุญมีกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาอินทร์

ว่ามีบาปมีกรรมก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งแล้วแต่ผลกรรมจะหนุนเนื่องให้เป็นไปทางนี้เราจะรู้ของสองความจริงโดยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาโลกชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎของกรรมกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาเกิดกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาตายกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาสุขมาทุกข์มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏสงสารสิบาตะโอยนาสลดสังเวชจริงนี่ถ้าเราพิจารณาให้มันถึงขั้นมันแล้วเราสามารถที่จะผ่านข้างภูมิสมถะข้างภูมิวิปัสสนาท่านสงสัยหรือเปล่าว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรสมถะก็คือความสงบจิตวิปัสสนาก็คือความรู้จริงรู้แล้วหายสงสัยอย่างเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าสมาธิคืออะไรหนอเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้ท่านก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิท่านก็รู้ว่านี่คือสมาธินั่นแหละคือวิปัสสนาความเห็นแจ้งก็รู้จริงอย่าไปเข้าใจว่าวิปัสสนาคือการทำจิตให้สงบเติบสว่างสวยถ้าไปสำคัญเอาความสว่างของจิตเป็นวิปัสสนาวิปัสสโนปฏิเวสจริงใจครับเพราะมันมีความเห็นจิตถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้หมายความว่ารู้แจ้งสว่างเหมือนดวงเดือนดวงตะวันความรู้แจ้งเห็นจริงหมายความว่ารู้แล้วหายสงสัยในสิ่งที่รู้เป็นรู้ว่านี่คือสมาธิความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิเมื่อเราสามารถรู้ว่านี่คือสมาธินั่นเป็นวิปัสสนานักภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งที่จะให้ได้ทานได้ยันถ้าเราไปมุ่งที่อยากจะได้โน่นได้นี่เราจะไม่ได้ถ้าท่านจะภาวนาพุทโธก็ท่องพุทโธมันท่องเล่นๆ เหมือนกับเราไม่ต้องการผลตอบแทนแต่ว่าเราท่องไม่หยุดถ้าเราจะพ้นคิดพิจารณาอะไรก็คิดมันไม่หยุดอย่าไปส่งจิตหรืออย่าไปบังคับจิตให้มันเกิดความสงบสมาธิเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติผลงานท่านดีบังคับเอาไม่ได้นักปฏิบัติที่ประพฤติตนเหมือนคนชิงสุขก่อนทำภาวนาแล้วไปบังคับจิตให้เกิดความหยุดนิ่งด้วยความตั้งใจนึกข่มเอาได้เมื่อฝึกอัดตรงจิตบ่อยๆเข้ามันเกิดความชำนาญในการข่มในการสกัดความคิดตอนนั้นจะให้จิตมันนิ่งเมื่อไรนึกต่อไปมันก็นิ่งแต่มันนิ่งแล้วมันไม่มีปัญญามันก็นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้ท่านเรียกว่าสมถะที่ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุที่เราไปบังคับจิตให้มันสงบทางที่ดีที่ถูกที่ควรเมื่อท่านบริกรรมภาวนาก็ดีท่านพิจารณาอะไรก็ดีอย่าไปส่งอย่าไปบังคับอย่าไปบีบให้จิตมันนิ่งสงบเมื่อท่านฝึกหัดบีบจิตหรือบังคับจิตให้มันนิ่งสงบจนคล่องตัวแล้วนับนับเข้าจิตของท่านทำงานต่อการสงบนิ่งโดยการบังคับมันจะกลายเป็นจิตหดหู่ไม่เอาไหนเมื่อท่านจะไปส่งให้มันค้นคิดพิจารณามันจะไม่ไปเมื่อตั้งใจคิดไปสักหน่อยหนึ่งก็เผลอมันก็จุดนิ่งนิ่งอย่างไม่มีน้ำไม่มีนวลนิ่งซึ้งซึ้งนิ่งอย่างไม่มีความหมายเป็นโมหะสมาธิไม่เป็นแนวทางให้เกิดสติปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะปล่อย

ยู่ก็ได้แต่เตรียมบริกรรมภาวนาอย่างเดียวตั้งใจภาวนาไปท่านจะพ้นทุกข์พิจารณาอะไรก็ตั้งใจทุกข์พิจารณาอย่างเดียวจิตจะสงบหรือไม่สงบไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะไปคิดหน้าที่ของท่านเพียงแต่บริกรรมไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดอาวิชาอบรมให้มันหนักบาปเอาลีกตาทำให้หนักบาปทำให้คล่องตัวทำให้ทำลึกทำดันจนจิตของเราเป็นอัตโนมัติในการบริกรรมภาวนาและพิจารณาสามารถที่จะปฏิวัติตนเองไปสู่ภูมิแห่งความสงบได้เองโดยอัตโนมัติความสงบมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเองปีติจะเกิดก็เกิดเองสุขจะเกิดก็เกิดเองอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิจะเกิดก็เกิดเองเกิดก็เหตุแห่งบริกรรมภาวนาเกิดก็เหตุแห่งการใช้สติปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งความเจริญในการปฏิบัติจะไปบีบบังคับจิตเป็นแต่เพียงว่าหาฐานที่ตั้งให้จิตเพราะด้วยการภาวนาเป็นฐานที่ตั้งของจิตการพิจารณาอะไรก็ตามเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นการฝึกหัดสติให้มีความมั่นคงจนสามารถจิตพุ่งไปสู่จุดสั่งสามารถที่จะทะลุจุดนั้นได้เมื่อเป็นฉะนั้นจิตของเราก็เกิดความสงบมีสมาธิมีปีติมีความสุขศีลปริภาวิโตสมาธิมหัคโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัคลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาสเวหิวิมุตติเจ้าอย่าดื้อดังตามตาตามตันห้าภวะตันห้าวิภวะตันห้าไม่ใช่อวิชชาภวะครบและอะไรอีกล่ะคิดเอาเองก็แล้วกันศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตให้เป็นผู้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการอบรมจิตคืออบรมกรรมฐาน

รือหกลมหรือไม่ก็ตามเรามีกรรมฐานประจำตัวกันอยู่แล้วทุกคนผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นกรรมฐานธาตุนับบวชทั้งหลายก่อนที่จะได้ครองธาตุจีวรเป็นบัพพิตเตพระอุปัชฌาย์ขอให้เปลี่ยนกรรมฐานธาตุกรรมฐานธาตุคือกรรมฐานอันเป็นเข้าเป็นมูลเป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่นักบวชทุกท่านทุกองค์จะต้องพิจารณาให้แตก มีคำกล่าวของครูครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านักบวชต้องพิจารณากรรมฐานท่าให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดพวกขับรถแท็กเตอร์เขายังสามารถขุดคนไถภูเขาสูงสุดท้องฟ้าให้ลาบเป็นหน้าตองได้ถ้าหากนักบวชตีผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่โง่กว่าคนขับรถแท็กเตอร์หรือนี่มีเป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวเป็นคติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่าน ดังนั้นกรรมฐานห้าดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ

อุปัชฌายะจึงให้เรียนกรรมฐานห้าก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จำได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิปูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านให้ทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเครื่องหมายของความสวยความงามหรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั้นอยู่ที่ผมขนและฟันหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาอวดกันเรามีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีขนงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาเรียกว่าคนงามมีผิวงามเขาก็เรียกว่าคนงามคือมีหนังงามถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมานั้นเรามองเห็นด้วยตาแล้วรู้สึกว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของที่รู้ที่เห็นความตำหนักยินดีหรือความพอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นอย่างคนที่มีผิวหนังเป็นที่ปราดเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นบาดแผลต่างๆไม่มีใครชอบนอกจากจะไม่ชอบแล้วเรายังไม่อยากเข้าไปนั่งใกล้เพราะมันสกปรกดังนั้นความสวยความงามอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาปิดตาให้สาธุชนปุถุชนมองมนอยู่กับความสวยความงามเมื่อไปจิตอยู่กับความสวยความงามแล้วก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรมดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณากรรมฐานข้าให้เห็นเป็นของปฏิปูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพื่อเปิดประตูด่านแรกเข้าไปมองธรรมะส่วนละเอียดภายในจิตไม่เช่นนั้นถ้าเรายังติดความสวยความงามอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นธรรมะอันละเอียดอันเป็นของจริงภายในจิตของเราเพราะฉะนั้นกรรมฐาน5จึงเป็นสิ่งสำคัญมากคนเราจะติดกันรักกันหลงกันก็อยู่ในสิ่งห้าอย่างนี้เท่านั้นหากเราพิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ให้เห็นเป็นของปฏิปูลไม่สวยไม่งามไม่แต่เพียงความนึกคิดจิตใจรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่งามจริงเราก็จะได้ปลงปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลเป็นประโยชน์ของเน่าเปื่อยผุพังเป็นของน่าเกลียดโสโครกเป็นอย่างยิ่งเป็นอุบายสำหรับขจัดราคะความกำหนัดยินดีซึ่งจะเกิดขึ้นรุ่มลงจิตใจที่เลยตัวใดจะมีอิทธิพลผลอย่างราคะไม่ดีการปฏิบัติธรรมถ้าราคะความกำหนัดยินดีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียท่ากันทุกองพระเนรที่บวชอยู่ในวัดบวชอยู่ได้ไม่ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะราคะตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้องรณรงค์ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดราคะความกำหนัดยินดีแม้จะเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนพวงจิตให้ก้าวหน้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้พิจารณากรรมฐาน5

นี้พูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการตกการลมหรือการบ่มนิสัยการพอกพูนการสะสมคุณงามความดีมีอุบายวิธีหลายอย่างที่เราจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าอุบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายสักเพียงใดก็ตามจุดมุ่งของการภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิสร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเป็นพลังงานของจิตสามารถที่จะเป็นเจตสิกหนุนเนื่องจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆที่พอจะนำมากล่าวเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องภาวนาหรือสมาธิหัวข้อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถะสมถานสมถานเป็นอุบายสงบใจวิปัสสนาสมถานสมถานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือให้เกิดปัญญานั่นเองคำว่าสมถะสมถานก็ดีวิปัสสนาสมถานก็ดีเป็นแต่เพียงชื่อของวิปัสสนาเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทำจิตให้ได้สมาธิได้ฌานสี่หรือฌานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นซึ่งเป็นการเข้าใจผิดของนักปฏิบัติความจริงทั้งสองอย่างเป็นไปชื่อวิธีการเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันเท่านั้นโอ้มาปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธยกน้อมน้อมสัมมาอรหังเป็นต้นหรือไปจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์หรือบริกรรมนั้นๆจะบอกกับจริตนิสัยของตนบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบมุ่งหมายเพื่อขจัดนิวรณ์ห้าคือกามฉันทะพยาบาทกิเลสมิทธะอุปาทะปุพพะเป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบส่วนวิธีวิปัสสนานั้นหมายถึงการปฏิบัติโดยไม่ต้องบริกรรมภาวนาหรือต้องคาถาบทใดบทหนึ่งพอเริ่มต้นแล้วเราหาเรื่องมาพิจารณาเช่นจะพิจารณาว่าโรคไม่เที่ยงโรคเป็นทุกข์โรคเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์สัญญาเป็นอนัตตาสังขารความปรุงแต่งของจิตไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นทุกข์สังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวของตัววิญญาณความรู้แจ้งในทางอวานหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนจิตเกิดความคล่องตัวในการพิจารณาแล้วทำให้จิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาสงบลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่ขั้นอนิจจสมาธิอุปจาระสมาธิและอุปัปปนาสมาธิทั้งสองอย่างเป็นอุบายวิธีปฏิ

พื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นจุดเป้าหมายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตบริกรรมก็ทำจิตให้สงบมีวิตกวิจารปีติสุขเอตัคคตาการพิจารณาก็ทำให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอตัคคตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบางครั้งเราเกิดความเห็นขัดแย้งถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาความจริงมาประชันกันหรือมาเปรียบมาเทียบมาวัดกันที่เราเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าในเมื่อเจอหน้ากันเข้าคนหนึ่งภาวนาเป็นอีกคนหนึ่งภาวนาไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดกันถ้าหากว่าไม่เป็นกันทั้งสองฝ่ายก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งขึ้นถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างเป็นต่างรู้ต่างเห็นต่างความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายโต้เถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลายเพ่งทำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติธรรมทุกแบบทุกอย่างทุกฉบับมีจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวะธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและให้รู้ว่าจิตใจของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดความสุขและความทุกข์ก็คือจะมีตามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามีความยินดียินร้ายมีความพอใจและไม่พอใจและเพื่อให้จิตรู้แจ้งเกิดขึ้นในความเป็นจิตตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีการปล่อยวางคือละกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นหรือเพียงแต่ว่าสามารถใช้โลภโกรธหลงไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยอาศัยหลักศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายในเมื่อพูดถึงกิเลสปัญหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหม็นเบื่อเหม็นเบื่อเอาจริงๆเรื่องกิเลสแต่เสร็จแล้วขอให้ท่านทรงระลึกและอย่าลืมว่ากิเลสนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นเตือนจิตของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นกิเลสนั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่ามีประโยชน์แก่บุคคลผู้มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตีวงขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีลผ้าต่อใครจะโลภโมโหสันทะเยอทะยานไปเพียงใดแค่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้นึกถึงศีลผ้าสิ่งที่ทำลงไปไม่ละเมิดศีลผ้าก็ใดก็หนึ่งแม้จะเป็นพลังของกิเลสสมสงก็ตามอันนั้นเป็นการไม่ผิดศีลธรรมเราอยากมีเงินก็ความโลภอย่าไปสมบัติเข้าของครอบสามโลกอย่ามีอะไรมีอะไรติปาถาครอบสามโลกเราก็เจอถ้าอย่างครอบอำนาจของตัณหาเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นครอบอำนาจของตัณหาแต่เมื่อเราใช้โลกและตัณหาความเจอถ้าอย่างไม่ให้จิตหลักศีลและธรรมคือเอาศีลห้าเป็นของจิตเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่จ่าไม่ทำหนึ่ง

กฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเส้นตายเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลายที่มีเบอร์ใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องอาศัยพระอาศัยสิเลตอันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเราจะได้สิ่งเราอยากได้ธรรมเราอยากรู้ธรรมเห็นธรรมความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของสิเลตเราฉะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใช้สิเลตติดธรรมเราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยศีลห้าศีลห้าเป็นหลักธรรมหลักปรุงกายวาจาและใจของเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศีลห้าข้อเรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหากเวลาใดที่เราทำศีลห้าขาดไปสักข้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดหย่อนลงไปเหลืออยู่เพียง 80% เพียงจะทำลายศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์กายวาจาและใจของเราก็ไม่เป็นภาคณะต่อเส้นคอยจะลองรับคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้ดังนั้นความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นนอกจากเราจะมีศีลแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นทั้งนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสำคัญพระพุทธสงฆ์ที่ท่านแสดงอาบัติหรือปลงอาบัติเป็นการประกาศสัจธรรมตามจริงที่ตนได้ละเมิดล่วงเกินโดยไม่ผิดธรรมเพื่อบำรุงสัจธรรมซึ่งกำลังจะต่อตัวขึ้นภายในจิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเป็นสัจปารมีแล้วก็เป็นสัจอุปปารมีเป็นสัจจะปรมัตถบารมีสัจจะบารมีคือสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีสัจจะโดยสติปัญญาเรียกว่าสัจจะบารมีแต่ถ้าสัจจะของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีสัจจะไม่ตั้งใจก็มีสัจจะสัจจะของเรากลายเป็นสัจจะอุปปารมีถ้าสัจจะของเรามีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นสัจจะความจริงใจที่แน่นอนเป็นสัจจะที่ไม่กลับกลอกเราตั้งใจจะรับพระพุทธเจ้าเราก็มีความรับอย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบุญมีบาปมีในเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นความจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมัติเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะถอนกลับคืนมาเป็นความไม่เชื่อได้สัจจะในตอนนี้ของเราเป็นสัจจะปรมัตถบารมีเมื่อเรามีสัจจะเป็นปรมัตถบารมีเราก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องเชื่อคุณอุดหนุนให้จิตของเรามีศีลคือตัวปกติที่ปรากฏอยู่ภายในจิตเมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติมีสัจธรรมเป็นผู้ของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตนิ่งจิตสว่างจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสำนึกจิตชอบชั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติซึ่งปราศจากเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแต่หากกลายเป็นความเป็นเองโดยปกติของจิตหรือธรรมชาติของศีลซึ่งปรากฏชัดในจิตของเราเมื่อศีลปรากฏชัดในจิต

ของเราตัวปกติจิตก็เด่นชัดขึ้นพระตัวปกตินั่นแหละคือตัวศีลปกติที่ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมคือสัจความจริงใจเมื่อเรามีศีลมีสัจจิตของเราก็กลายเป็นสุตตะเพียงแต่รู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียว

ทำความเคลื่อนไหวจากความเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้ก็มีอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติสติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดจากจูกับจิตภายในจิตของเราเองตัวสติก็ต้องที่จะเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาเจตนาเพราะอาศัยความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกในคิดที่เกิดจากสู่ภายในจิตเพียงกลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากฏเด่นชัดขึ้นตัวสติก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นปัญญากับสติวิ่งตามทันกันอย่างไม่ลดละไม่ลดลาวาต่อพอเกิดปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติธรรมหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติธรรมหน้าที่รู้เพียงแต่มีสติรู้อยู่กับอารมณ์ที่เกิดจากปัจจุบันเท่านั้นเพียงที่เกิดจากปัจจุบันนั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมซึ่งมีกฎตายตัวปรากฏการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราดูอารมณ์ที่เกิดจากภายในจิตด้วยความมีสติเป็นอัตโนมัติจิตของผู้ภาวนาจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะธรรมที่เกิดจากปัจจุบันนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อรู้ว่าสภาวะเป็นของไม่เที่ยงภพขังคือความรู้ทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งนี้จึงมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความเปลี่ยนแปลงและคงอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองเขาจึงไม่เป็นตัวของตัวอยู่ในลักษณะที่เกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นทรงตัวอยู่และเท่ากันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งปวงในจักรวาลนี้ทรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวในขั้นต้นจิตของเราจะสามารถรู้อนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะและอารมณ์ซึ่งเกิดจากปัจจุบันถ้าหากว่าจิตของเราประกอบด้วยองค์พระพุทธมีศีลความเป็นสุปฏิมีสัจจความจริงใจมีสุตตะคอยสดับสลับฟังดูเหตุการณ์มีปัญญาคือความคิดอ่านเกิดขึ้นเป็นของเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อไรคำว่าการละกิเลสเป็นตัวเพียงโมหะซึ่งจิตเขาจะปล่อยวางเขาก็ไปเองในเมื่อปล่อยวางไปฉะนั้นจาระการสละคืนซึ่งกิเลสและอารมณ์ย่อมปรากฏขึ้นเมื่อมีการสละกิเลสและอารมณ์จิตของผู้ภาวนาเกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติถ้าไม่เช่นนั้นในบางครั้งบางโอกาสเรามีสติกำหนดรู้สภาวะที่เกิดจากจิตอยู่ขณะจิตใจอวิชชาวิ่งเข้ามาครอบงำเกิดความรู้ไม่จริงขึ้นเกิดความยึดในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความยินดีเมื่อความยินดีความพอใจบังเกิดขึ้นผู้มีปัญญาย่อมรู้ทันทีว่าในตามมตัญหากำลังจะเล่นงานเราแล้วถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นผู้มีสติปัญญารู้ทันจะรู้ทันทีว่านี่มีภาวะตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและ

0: ความไม่ยินดีเป็นสมุฏฐานให้เกิดการละตัณหาวิภวตัณหาถ้าว่าจิตของผู้ภาวนามีสติไม่รู้ทันหรือปัญญาไม่เร็ววิชาไม่เกิดไปหลงยึดความยินดียินร้ายทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภาวะตัณหาเมื่อจิตของเรามีตัวตัณหาคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ซ้อมมีหรือทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในจิตนอกจากทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตแล้วยังมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขใจในบางครั้งทำให้เกิดทุกข์ใจและเมื่อเกิดทุกข์ใจสุขใจผู้มีสติปัญญาภาวนาได้สติหรือได้อุบายแล้วเขาจะเกิดทิฏฐาความรู้แจ้งขึ้นมาทันทีว่านี่คือทุกขอริยสัจเกิดขึ้นกับจิตของเราเพราะอริยสัจนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทุกอริยสัจนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนใครทั้งหมดเมื่อพระรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทุกจะยังไม่ดับไปภายในจิตก็ตามเขาจะไม่มีการท้อถอยสติจะทำหน้าที่เองโดยอัตโนมัติดูทุกข์เรื่อยไปในเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองทุกข์ถึงที่สุดแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองในเมื่อทุกข์และทุกข์ดับลงไปแล้ว
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

0: ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรักษ์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับคุณภูเบศสุนีนะคะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณภูเบศกำลังเดินทางมานะคะก็มาติดตามข่าวหน้าหนึ่งกับดิฉันก่อนได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครติดตามแล้วก็อยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะส่งกันมาได้ค่ะผ่าน LINE @ค่ะ @mcotnews ก็ได้ค่ะหรือว่าทางเพจนะคะเพจ Mcot News FM 100.5 ค่ะพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นส่งบรรยากาศในสถานที่ที่ท่านรับฟังข่าวอยู่กับเรามาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่พาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนกันก่อนเลยค่ะผลตรวจล็อตแรก 15,000 ชื่อ 5,000 ข้าราชการส่อโกงช็อกกระจายทั่วประเทศไล่เช็คให้ครบ 400,000 คนอนุทินเชื่อร่วมกันทุจริตปลัดสั่งเด้งสอบ5บิ๊กสอทอปกรณ์ลั่นกสอทอรับผิดชอบภูมิใจไทยชงเพิ่มโทษจำคุก15ปีวรเศษเผยผลตรวจคะแนนข้าราชการบรรจุแล้ว 15,000 คนช็อกพบ 5,000 คนส่อทุจริตอนุทินชี้สะท้อนร่วมกันโกงเดินหน้าเช็คทั้ง 400,000 รายยันไม่รอชี้ข้อมูลให้อำนาจมหาดไทยพบผิดเพิกถอนเรียกคืนเงินเดือนปลัดมท.สั่งเด้งฟันวินัย5วินัยร้ายแรง5บิ๊กสท. DSI เล็งเป็นคดีพิเศษแล้วก็พาดหัวรองลงมาของมติชนนะคะปลุกรัฐมนตรีเร่งโชว์ผลงานอนุทินปัดปรับครม.ยันพรรคร่วมไร้รอยร้าววันนอชงโลกอรมน.เพื่อไทยไม่ขัดวุฒิแก้นิรโทษกกต.รับรองชัดชาติผู้ว่าลุ้นศาลชี้พรก.กู้เงินวันพรุ่งนี้และอีกพาดหัวหนึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจค่ะนายกสั่งลดราคาน้ำมันเอกนัทลุยไม่รอสิงคโปร์เอกชนปลื้มไทยช่วยไทยสุรศักดิ์ชูบิ๊กอีเวนต์บูมเศรษฐกิจและพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องของการหิ้วยาเสพติดนะคะของแอร์โฮสเตสนะคะก็มีความคืบหน้าค่ะตำรวจรู้ตัวหมดแล้วแก๊งหิ้วเฮโรอีนเคนายร่วมตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปปส.รู้ชื่อครบทั้งขบวนการคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียคาดไม่เกินสัปดาห์หน้าออกหมายจับตัวการหลักฝั่งลาว2รายมีทั้งคนโอนเงินเจ้าของยาเสพติดพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะก็เป็นที่มหาสารคามค่ะปูพรมตรวจพยาธิใบไม้ตับมมส.ติดเชื้อกว่า 4,000 คนพัฒนาแจงตรวจผลเชื้อพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาจังหวัดมหาสารคามพบกว่า 4,000 คนเหตุใช้ชีวิตใช้วิธีเหตุพบนะคะใช้วิธีใหม่เช็คจากปัสสาวะรู้ผลเร็วแต่ยังหาไข่จากอุจจาระซ้ำด้วยค่ะนอกจากนี้พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะยืนยันติดต่อประธานฟีฟ่าขอทบทวนโทษแบนบาโลกันบาโลอินฟานติโนไม่เกี่ยวนะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินนะคะก็ยืนยันว่าเป็นการตัดสินตามกฎค่ะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะคะกุนซือโปรตุเกสลาทีมหลังจากตกรอบค่ะขณะที่โรนัลโดนะคะไม่เสียใจไม่เคยสัมผัสแชมป์โลกค่ะนอกจากนี้นะคะในมติชนก็มีภาพนะคะที่นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระราชยานในการจัดสร้างเครื่องประกอบและงานพระราชพิธี

0: ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นการเดินทางของนายกรัฐมนตรีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีสุภจีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยนะคะและรวมถึงรัฐมนตรีซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีการลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณภูเบศค่ะ
1: สวัสดีคุณขวัญสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับก็มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำคณะติดตามตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและชมการทำพระโกศหมายจันทร์นะครับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับมีพาดหัวประเด็นนี้ตรวจพระเมรุมาตรคืบหน้า 90% เสร็จทันธันวาคมนายกการันตีสมพระเกียรติจัดลิฟต์พิเศษถวายรับเสด็จอนุชินควงสุภจีซาบิดาติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงครับพาดหัวใหญ่ของเดลี่นิวส์เช้านี้อึ้งคะแนนไม่ตรงคำตอบโกงสอบสอถอโยนปปช.เชือด 5,000 คนผิดพ้นข้าราชการรุฐพลเล็งรับคดีพิเศษประกรณ์ลั่นแย่มากงัด5มาตรการสกัดแม่ทัพมท.4นะครับเผยผลสอบกระดาษคำตอบพบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงส่งปปช.จัดการต่อหากบรรจุไปแล้วนะครับและพาดหัวรองของมติชนเช้านี้บัญชีดำ 2-10 ปีทิ้งงานรับเหมารัฐคุกอบต.ราชาเทวะสังเวยเสาไฟฟ้ากินรีครม.สั่งเด้งปลัดยุติธรรมเล็งโละข้าราชการธุรการเสาไฟกินรีพ่นพิษครับศาลคดีทุจริตสั่งจำคุกอบต.ราชาเทวะบางพลีจัดซื้อเสาไฟโดยไม่เหมาะสมสั่งจำคุก5ปีเป็นคดีที่2ต่อจากซื้อ CCTV ราคาสูงกว่าค่าความจริงนายกให้รัฐมนตรีเล่าในที่ประชุมใครไปทำผลงานอะไรมาบ้างขอให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนเยอะๆแต่ยังไม่มีเขาลางปรับคณะรัฐมนตรีพฤตเนบมีรัฐมนตรีบางคนโลกไม่ลืมเช่น DE ที่ทำโครงการ THAI Passport ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับสธ.จี้เลิกเปิดดิบกันพยาธิสสจ.โต้ไม่ระบาดครับใช้นวัตกรรมใหม่คัดนิสิตปี1มอดัง15นาทีรู้ผลได้เลยรัฐมนตรีสาธารณสุขเตือนพยาธิใบไม้ในตับทานอาหารให้ปรุงสุกรณรงค์ไม่ทานดิบหลังจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามพบเชื้อพยาธิแล้วกว่า 4,000 คนจากการเปิดส้มตำปลาร้าดิบสอลามป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสสจ.มค.ครับยันตัวเลขที่เจอไม่ใช่การระบาดเป็นปีแรกใช้นวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนนะครับอันนี้ก็มีภาพการตรวจคัดกรองด้วยนะครับนิสิตปี1มมส.นั่งรอคิวตรวจร่างกายนะครับหลังจากพบว่าติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,233 คนหรือว่าร้อยละ33โดยสสจ.ก็ยืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่การระบาดเป็นปีแรกที่ใช้นวัตกรรมการคัดกรองใหม่ก็เลยทำให้พอรู้ผลภายใน15นาทีนะครับมีภาพนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.แล้วก็ผู้แทนอย.ร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายโรงงานนะครับผลิตยาลดความอ้วนปลอมย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับและเรื่องของแอร์มีนาก็มีความคืบหน้านะครับก็มีเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมีภาพข่าวตำรวจบก.สปภ.นำสุนัขตำรวจ K9 นะครับบูรณาการร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT และปปส.ลงพื้นที่สแกนหาสิ่งเสพติดในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างเข้มงวดครับมีพาดหัวข่าวชี้ชะตาแอร์มีนา14กันยายนขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นสปภ.พาเคนายลงพื้นที่สแกนล่ายาเสพติดเตรียมออกหมายจับ2บิ๊กบึ้มฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาลอบขนเฮโรอีนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพข่าวนะครับเป็นภาพพร้อมด่วนเออร์ลิงฮาลันนะครับและก็เพื่อนๆร่วมทีมชาตินอร์เวย์ฟิตซ้อมเตรียมดวลสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษก่อนรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐคืนวันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 16:00 ก็คือต่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมครับ

0: ำหรับข่าวแรกที่จะเริ่มในวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วมีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าการประชุมที่เกิดขึ้นช่วงค่ำก็มีการเคาะลดราคาน้ำมันดีเซลลงมา2บาท56สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็เบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดอยู่ที่2บาท51สตางค์ต่อลิตรค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะหาแนวทางในการขายปลีกน้ำมันเนี่ยให้ราคาขายปลีกเนี่ยลดลงมาเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยลดลงแล้วแล้วอยู่ในระดับที่ทรงตัวค่ะเพื่อช่วยค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยนะคะส่วนนโยบายในการดูแลเรื่องของค่าอาหารเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปดูแลซึ่งเรื่องนี้นางสุภจีก็รับทราบแล้วนะคะซึ่งจะดำเนินการในเรื่องของสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วก็ตรึงราคาสินค้าก็ยังต้องดำเนินการต่อไปนะคะรวมถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ตอนนี้ก็มองว่าจะเป็นอีกช่องทางนึงในการช่วยลดค่าครองชีพได้บ้างค่ะทางด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีค่ะเร่งให้มีการดำเนินการมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศซึ่งช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะคะกับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.นะคะประชุมกันเป็นการด่วนค่ะแล้วก็ผลก็ออกมาในช่วงประมาณทุ่มกว่าๆนะคะก็มีการพิจารณาถึงแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงซึ่งคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีมติลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2บาท56สตางค์ค่ะในขณะที่กลุ่มน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลเนี่ยลดลงลิตรละ2บาท51สตางค์ค่ะมีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับก็ลดลงมาเยอะทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ยังโชคดีนะว่ายังไม่ได้เติมน้ำมันไม่ได้อั้นไม่รู้
0: ไม่ได้ตั้งใจอั้น
1: ไม่ได้ตั้งใจอั้นแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาก
0: ็
1: ยังพอมีเติมก็วิ่งได้สบาย
0: ใช้อยู
1: ่นะฮะก็อ่ะใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันเมื่อวานนี้ก็โชคดีไปน
0: ะ
1: ลดลงไปตั้ง2บาท51สตางค
0: ์ใช่ถ้าคุณใช้เบนซินและแก๊สโซฮอลแต่ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยก็2บาท56สตางค
1: ์ครับผมนะฮะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของพยาธิครับคุณผู้ฟังโอ้โหวันก่อนนี่ก็เจอข่าวที่น้องนักศึกษาน
0: ิ
1: สิตนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยตรวจเจอพยาธิใบไม้ตับนะครับ 4,233 คนคิดเป็นจำนวนถึง 33% นะครับก็นายชุมพิษเดชรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปเร่งตรวจสอบร้านค้าเป็นการด่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ประมาณสัก 9:15 ครับนายแพทย์หัสชาเหนื่อยทองครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าตัวเลขที่พบจำนวนมากในปีนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเกิดจากการระบาดที่ผิดปกติแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเป็นปีแรกที่มีการนำนวัตกรรมการตรวจหาแอนติเจนของพยาธิใบไม้ในปัสสาวะนะครับซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอามาใช้คัดกรองนิสิตใหม่เพราะว่าสะดวกใช้เวลา15นาทีก็ตรวจพบได้แม้มีพยาธิน้อยหรือว่ายังอยู่ในระยะที่เป็นแบบไข่พยาธิอยู่นะครับซึ่งแตกต่างจากการตรวจอุจจาระแบบเดิมที่มักจะให้ผลลบถ้าหากไข่พยาธิไม่พบนะครับนายแพทย์ทันสชาท่านก็บอกด้วยนะครับว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยพบเฉพาะในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดในวงปลาตะเพียนนะครับเช่นปลาซิวปลาขาวเท่านั้นเมื่อประชาชนรับประทานแบบสุกๆดิบๆเช่นก้อยลาบนะครับหรือว่าปลาร้าดิบตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีและถ้าหากติดเชื้อเรื้อรังก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีนะฮะจากนั้นก็ดังนั้นเนี่ยคุณหมอจึงแนะนำว่าจึงควรที่จะปรุงแบบสุกนะครับในขณะที่ทีมงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายหนึ่งนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่านิสิตที่เข้ารับการตรวจก็คือกลุ่มชั้นปีที่1 นะครับน้องเฟรชชี่เดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศมีการตรวจพบเชื้อจึงเป็นการประเมินความเสี่ยงที่เด็กเนี่ยจะมีการมีติดตัวมาก่อนเข้าเรียนหรือไม่นะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาแล้วก็
0: ไม่ใช่ว่ามาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วมาติดกับที่นี่
1: นะครับอาจจะมาจากหลายที่หลายทางแล้วก็ติดกันมาอยู่แล้วตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับสสจ.เพื่อนำนิสิตกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันจ่ายยาถ่ายพยาธินะครับแล้วก็ติดตามผล

0: การรักษาเป็นระยะเวลา1ปีโดยจะมีการเก็บข้อมูลสุขภาพของนิสิตเป็นความลับอย่างเคร่งครัดนะครับทางด้านของนายชวลิตเหล่าสมบัติครับเจ้าของร้านส้มตำอู่แซ่บเวอร์ชื่อร้าน
1: ชื่อก็อยากจะรับประทานแล้วล่ะ
0: ใช่อยู่ที่ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยนะครับอยู่ใกล้ๆกับมมสเลยเด็กๆที่นี่เขาก็ไปกินกันแซ่บๆนะฮ
1: ะ
0: ก็เปิดใจว่าโอ้โหข่าวนี้พอออกมาทำให้ร้านส้มตำรอบมหาวิทยาลัยตกเป็นจำเลยของสังคมอย่างไม่เป็นธรรมเด็กเพิ่งจะเปิดเทอมได้แค่10กว่าวันนะครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาจากทั่วประเทศบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นลูกค้าของร้านส้มตำแถวนี้เลยด้วยซ้ำแต่พอมีกระแสข่าวว่าจะเร่งตรวจสอบร้านส้มตำอ่ะก็กลายเป็นว่าพวกเรารับจบ
1: เหมือนตกเป็นจำเลยโดยแบบว่าไม่
0: ตกเป็นจำเลยสังคมนะคร
1: ับ ใช
0: ่ทีนี้ทั้งที่พยาธิเนี่ยมันก็มาจากของดิบอื่นๆได้นะครับทั้งลาบดิบซอยจุกุ้งดองแซลมอนดองปูนาดิบยืนยันว่าปัจจุบันร้านส้มตำแทบจะทุกร้านเนี่ยใช้น้ำปลาร้าต้มสุกมาไม่ต่ำกว่า10ถึง15ปีแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากต้องการน้ำปลาร้าที่รสชาติแซ่บนัวจะต้องนำไปเคี่ยวกับสับปะรดใบมอนหรือว่าใบกระถินนานหลายชั่วโมงจนกระดูกปลาเนี่ยมันเปื่อยยุ่ยแล้วก็กรองออกมาเขาต้องมีการปรุงรสให้รสชาติมันคงที
1: ่อันนี้เป็นความรู้ใหม่ของดิฉันเลยนะ
0: เอาจริงอันนี้เขาต้องปรุงให้มันคงที่ให้มันเสถียรก่อนนะคร
1: ับ
0: มันถึงจะแบบอ่ะมากินส้มตำร้านนี้แล้วมันได้รสชาตินี้ตลอดนึกออกไหม
1: นึกออก
0: ถ้าไม่ได้ปรุงตลอดมันก็จะเพี้ยนๆไปบ้างในแต่ละครั้ง
1: อธิบายเยอะตอนนี้น้ำลายแตกแล้วค่ะ
0: น้ำลายสอทางด้านทำเนียบรัฐบาลนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้แหละนะครับบอกว่ากระบวนการแบบปกติเนี่ยนะครับเดิมที่ตรวจเนี่ยก็จะตรวจจากอุจจาระแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันมีไข่พยาธิไหมแต่วิธีการตรวจแบบใหม่นี่นะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คล้ายๆกับการที่เราไปตรวจ ATK มันง่ายแบบนั้นเลยนะครับซ
1: ึ่
0: งมีการตรวจที่ไวมากนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสูงแล้วก็มีอัตราที่จะยังไม่มีอัตราลดลงเลยก็เลยมีการอยากจะให้ตรวจในวงกว้างมากขึ้นและจะต้องมีการตรวจแบบตรวจอุจจาระเพื่อยืนยันว่าในร่างกายเนี่ยมีไข่พยาธิจริงๆและนายพัฒนาก็พูดต่อนะครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ประชุมวางแผนกำชับให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจมหาสารคามรณรงค์ให้ทานอาหารสุกไม่ทานอาหารดิบนะฮะเราก็เข้าใจการประเพณีการรับประทานอาหารดิบแต่ว่าก็อยากจะฝากให้ระมัดระวังกันนิดนึงควรกินอาหารจากแหล่งที่เรามั่นใจนะครับแล้วอาหารที่ปรุงสุกด้วยนะครับ
1: ค่ะเรื่องอาหารนี้ก็ต้องดูกันพิเศษนะคะอะไรที่รับประทานเข้าปากไปเนี่ยต้องแบบปลอดภัยนะคะ
0: แม้กระทั่งผักดิบนะคุณก็ต้องล้างดีๆ
1: ม
0: ัน
1: มีพยาธิเพราะว่าม
0: ีพยาธิ
1: ที่ดินมีพยาธิอยู่แล้วก็
0: มันจะมีน้ำยาล้างจานที่สามารถแบบ
1: น้ำยาล้างผักมั้ง
0: น้ำยาล้างผักทุก น้ำยาล้างผักที่มันสามารถล้างแบบพวกไข่พยาธิออกไปได้นะก็ลองไปหากันดู
1: ค่ะก็จากเรื่องของการรับประทานแล้วก็มีพยาธินะคะก็มากันที่เรื่องของยาลดความอ้วนบางการลดความอ้วนที่ถูกต้องทำยังไงคะคุณภูเบศ
0: ควบคุมอาหารอารมณ์นะครับแล้วก็ออกกำลังกาย3 อ. 3 อ.
1: นะอาหารอารมณ์ออกกำลังกายนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนำทีมตำรวจแล้วก็อย.ค่ะบุกทลายโรงงานเถื่อนผลิตยาลดความอ้วน10ยี่ห้อนะคะแล้วก็เร่งขยายผลหาตัวการใหญ่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอย.นะคะบุกทลายโรงงานลักลอบผลิตยาลดความอ้วนผิดกฎหมายในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะตรวจยึดสารเคมีเครื่องจักรแล้วก็บรรจุภัณฑ์จำนวนมากนะคะที่แล้วก็มีการควบคุมตัวแรงงานชาวเมียนมา3คนด้วยค่ะหลังจากสืบสวนแล้วก็พบว่าโรงงานเนี้ยโยงกับคดีที่หญิงสาวคนหนึ่งในพื้นที่ดินแดงเสียชีวิตจากการรับประทานยาลดความอ้วนนะคะก็เป็นยี่ห้อที่ตอนนั้นหญิงสาวคนนั้นรับประทานไปชื่อยี่ห้อบาชินะคะก็เสียชีวิตไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะร่วมกันแถลงถึงปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานเถื่อนค่ะโดยระบุว่าการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เกิดขึ้นจากญาติของผู้เสียชีวิตได้ร้องเรียนมายังเจ้าหน้าที่ให้เร่งติดตามแหล่งผลิตยาที่เป็นยาลดความอ้วนที่ทำให้ญาติของเขาเสียชีวิตนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตกให้คนอื่นเนี่ยตกเป็นเหยื่อซ้ำอีกค่ะจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายของโรงงานเนี้ยมีอยู่2แห่งค่ะแห่งหนึ่งเป็นโรงงานที่ใช้ผลิตยาอีกแห่งหนึ่งใช้เก็บวัตถุดิบแล้วก็บรรจุภัณฑ์เพื่อจัดส่ง

0: เป็นสินค้านะคะโดยภายหลังเข้าตรวจพบเนี่ยพบสารเคมีเครื่องจักรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนหลายยี่ห้อค่ะพร้อมกับจับกุมผู้ดูแลโรงงานนะคะเป็นชาวเมียนมา3คนขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลหากลุ่มนายทุนแล้วก็กลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนี้รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการจำหน่ายสินค้าต่างๆด้วยนะคะเพื่อเรียกยึดคืนค่ะขณะที่ผลการตรวจของกลางก็พบว่ายาลดความอ้วนที่พบเนี่ยนะคะมีกว่า10ยี่ห้อเลยค่ะก็ส่วนมากก็มีส่วนผสมของไซบูทามีนนะคะก็เป็นสารที่สำนักงานอาหารและยานะคะเคยใช้ในการรักษาโรคอ้วนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยได้เลิกใช้ไปแล้วและจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่1ค่ะเนื่องจากก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะทางอย.ก็ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าลดน้ำหนักเกินจริงหากพบหรือว่ามีเบาะแสการลักลอบจำหน่ายหรือว่าต้องสงสัยว่าสินค้าเสริมอาหารต่างๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะแจ้งสายด่วนอย.ได้ค่ะหมายเลข1556นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหรือว่าดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะ
1: ครับมาดูความคืบหน้าของเรื่องของการโสการโกงข้อสอบนะครับทางด้านของพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับโดยมีการดึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเข้ามาร่วมเป็นกรรมการจะมีบทบาทอย่างไรบ้างโดยคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็ประกอบด้วยหลายหน่วยงานซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็ได้รับมอบหมายเนื่องจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมพิจารณาเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษและจะดำเนินการเรื่องของการสืบสวนหลังพบว่าติวเตอร์ในต่างจังหวัดเนี่ยที่หลอกลวงผู้สมัครสอบเข้าไปติวซึ่งตนก็เชื่อว่านายประกรณ์เนนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเรียกประชุมเพื่อเร่งดำเนินการต่อไปเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับเร่งดำเนินการเรื่องนี้พอผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าถ้าหากกรรมการได้ข้อสรุปจะดำเนินการอย่างไรกับผู้ที่กระทำผิดรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าถ้าหากพบผู้กระทำผิดนะครับก็จะต้องไปดูจะมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการถ้าเป็นในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ต้องดำเนินการก็ให้ปปช.ไปดำเนินการแต่ถ้าหากเป็นคดีที่เกิดขึ้นใหม่และมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องก็คงเป็นช่องทางของตำรวจส่วนถ้าเป็นช่องทางของ DSI ก็ดำเนินการครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าคดีนี้DSI พบว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรัฐพลบอกว่าตอนนี้รับทราบว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่ว่ายังไม่มีรายงานอะไรเพิ่มเติมเข้ามาและตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษเพราะว่าต้องนำเข้าคณะกรรมการคดีพิเศษหรือว่าบอร์ดคดีพิเศษนะครับซึ่งมีนายประกรณ์เป็นประธานส่วนจะรับเป็นคดีพิเศษไหมต้องรอดูหลักฐานก่อนหากมีผู้เสียหายจำนวนมากและถ้าหากพบว่าเป็นการช่อโกงก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดคดีพิเศษและจะรับเป็นคดีพิเศษในทันทีนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นมติของกพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อพิจารณาเสร็จนะครับกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารคาดว่าจะเสนอเข้ามาได้ก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตัวเองเนี่ยก็เป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนก็รู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกและคิดว่าเป็นเรื่องที่มันแย่มากรวมถึงคิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับไม่คิดว่าจะรับได้ซึ่งนายกก็ได้สั่งการมอบหมายให้ตนเองเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครรับได้เบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามันมีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องของรายละเอียดต้องรอดู ว่าที่ส่งมาจากกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ตอนนี้มอบเลขาธิการปปท.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหารือกับตำรวจระดมข้อมูลเรื่องของการร้องเรียนต่างๆรวบรวมเข้ามาเพื่อให้ดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ

0: การนัดแรก8กรกฎาคมนี้เพราะว่านายกเนี่ยก็ร้อนใจอยากจะทำให้สำเร็จโดยเร็วนะครับผู้สื่อข่าวถามอีกนะฮะว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่คุณประกรณ์บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเรื่องนี้มีข่าวที่พูดกันมานานแต่ว่ายังไม่มีการตรวจสอบจริงจังสักทีตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ล้างบางกันสักทีนะฮะล้างบ้านกันบางทีเนี่ยเออรี่ดีไทยอาจจะไม่ต้องใช้แต่ว่าใช้การไล่ออกแทนง่ายกว่านะครับพอถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จสิ้นเนี่ยได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งให้หน่วยงานใดต่อนะครับคุณประกรณ์บอกว่าสิ่งที่จะดำเนินการเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ถ้าพบความผิดอันไหนนะครับก็ส่งไปหน่วยนั้นคล้ายๆกันกับที่คุณรุทธพลพูดนะครับก็ข้อมูลตรงกันทางนี้ก็จะใช้เวลาในการดูข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยหากกรอบระยะเวลา30วันไม่ทันก็จะขอขยายระยะเวลาซึ่งคล้ายๆกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราก็จะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องมันอยู่ตรงไหนและจะไปปิดช่องโหว่ได้ยังไงและขอชี้แจงว่าเรื่องของการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จัดสอบคือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นนะครับหรือว่ากสทซึ่งก็เป็นองค์กรที่ท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่พอมันเกิดปัญหาขึ้นมาทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสทเนี่ยที่เป็นฝ่ายเลขานุการก็จะหนีความรับผิดชอบไม่ได้แต่คนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆก็คือกสทเพราะว่าเป็นผู้ที่อนุมัติในการจัดสอบและก็ขอให้สังคมติดตามดูนะครับว่าทำไมจึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นและก็ขอย้ำว่าในฐานะราชการเก่าเนี่ยรับไม่ได้เพราะมันแย่จริงๆรู้สึกผิดหวังอย่างหนักเห็นแล้วน้ำตาจะไหลครับ
1: อืมค่ะก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวด้านหนึ่งนะคะยังคงอยู่กับคุณภูเบศและก็กับกมลพรนะคะลืมชื่อตัวเองเฉย
4: ลืมชื่อตัวเองแล้วนะครับ
3: ค่ะคุณภูเบศทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดไหมคะ
4: ได้เลยครับมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทางเพจ Facebook Live นะครับของเราในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่นำเสนอไปเยอะเลยนะครับรวมถึงคุณอรันด้วยนะครับบอกว่าข่าวไอ้โม่งกักตุนน้ำมันเงียบหายไปเลยนะเจอข่าวอื่นกรบมิดจิลีมิดจิลีเลยนะนะแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณชลดาพี่ไก่สวัสดีด้วยนะครับคุณทันชนกนะครับอรุณสวัสดิ์ภูเบศกับกมลพรเข้ามาบอกว่าฟังสัญญาณชัดเจนดีนะครับคุณสมพิษสวัสดีเช้าวันพุธครูบุญนะครับคุณชุมชนนะฮะเมื่อคืนดูบอลอาร์เจนตินามันสนุกมากลุ้นจนนาทีสุดท้ายเลยนะครับก็เหลืออีกไม่กี่ทีมแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นกับอสมทด้วยนะ

0: สำหรับใครที่อยากจะแบบลุ้นนะฮะก็ติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณประเสริฐนะครับคุณอาพรป้าแต๋วนะครับคุณริษานะครับบอกว่าเป็นไงล่ะส้มตำปลาร้าก็แซ่บ
1: แซ่บไหมล่ะ
0: นะฮะก็แซ่บหน่อยสินะฮะแต่ต้องกินแบบสุกๆนะถ้ากินดิบแล้วก็อาจจะแบบนี้ได้นะครับคุณสุภศักดิ์นะครับอัปเดตความรู้ดีนะครับคุณชรุนน้อยทักทายมาจากย่านวังทองหลางไร้ฝนมา 3-4 วันแล้วอากาศก็ค่อนข้างร้อนฟังชัดเจนดีนะครับคุณนงรักคุณสุภชัยที่ดินนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้คุณปู่ผาดด้วยแล้วก็สื่อท้องถิ่นเมืองนครศรีธรรมราชนะครับฟังข่าวเพลินจากสภากาแฟที่ปากพนังนะครับนะก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งอีกรอบนึงด้วยนะครับหลายๆท่านเพิ่งจะเข้ามาเหมือนกันครับ
1: ค่ะก็ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันต่อนะคะมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันค่ะคาชิว่ารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะสามารถทำได้ถึง5ใน1หม้อเลยก็คือ5คือนึ่งต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็ทำสตูค่ะหม้อเดียวนี้จบหลายเมนูเลยนะคะข้อความใหญ่ก็จุค่ะสะใจเลย5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนจากไอน้ำค่ะแล้วก็ช่วยในการประหยัดค่าไฟด้วยแล้วก็ลดเวลาในการปรุงอาหารได้ด้วยนะคะวัตถุที่ใช้ในการผลิตหม้อตัวนี้มาทำเป็นหม้อตัวนี้นะคะก็เป็นวัตถุที่ทนทานวัสดุดีค่ะแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกัน1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงนะคะลดจริงๆค่ะ 1,390 บาทค่ะก็จ่ายกันแค่หลักพันต้นๆ นะคะได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะท่านไหนสนใจค่ะโทรไปที่021143990 021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
0: ครับต่อกันที่ความคืบหน้าของเรื่องของการเปิดเผยผลการตรวจสอบคะแนนแข่งขันเพื่อบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์นะครับก็เปิดเผยออกมาแล้วนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุกว่า 1,500 คนใน3กลุ่มแรกนะครับก็พบว่าคะแนนที่ประกาศผลไม่ตรงกับไฟล์กระดาษคำตอบประมาณ 5,000 คนซึ่งก็ถือเป็นจำนวนที่มีนัยยะสำคัญรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าสถ.จะส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.รวมทั้งส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายที่มีนายประกรณ์นะครับเป็นประธานและก็แจ้งให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันหรือว่ากสถ.ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการจัดสอบแล้วก็ประกาศผลให้รับทราบข้อเท็จจริงที่ตรวจพบส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยนะครับว่าผลการตรวจสอบผู้สอบประมาณ 5,000 คนจะไปเกี่ยวข้องกับคดีที่ปปช.ดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้หรือไม่รวมถึงเปรียบข้อมูลกับไฟล์หลักฐานที่ทางมสว.เนี่ยส่งให้ทางปปช.นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบต่อไปเนื่องจากว่าทางสถ.เองเนี่ยก็ตรวจสอบเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสำหรับผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติมีอยู่ประมาณ 5,000 คนตอนนี้ยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติยังไม่มีการพิจารณาถอนสถานะความเป็นราชการท้องถิ่นจนกว่าทางปปช.จะตรวจสอบแล้วเสร็จและมีข้อยุติว่ากระทำความผิดจริงในขณะเดียวกันครับกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงควบคู่กันไปด้วยแต่ยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในภาพรวมส่วนกรณีที่การตรวจสอบของปปช.อาจจะใช้เวลาหลายเดือนนะครับทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงพิจารณาในส่วนของเงินเดือนสิทธิประโยชน์ย้อนหลังตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็บอกว่ากรณีที่มีผู้สอบ 5,000 คนเนี่ยคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบเนี่ยก็สะท้อนว่ามีการร่วมกันโกงแล้วก็มีคนใช้ช่องโหว่ในการโกงนะคะซึ่งคนที่คะแนนยังไม่ตรงกับกระดาษคำตอบเนี่ยต้องยกเลิกการบรรจุเป็นข้าราชการซึ่งถือเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้า

0: ส่วนราชการนะคะโดยที่ไม่ต้องรอผลจากปปช.ในการชี้มูลความผิดหากว่ามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีการทุจริตก็ต้องเพิกถอนการบรรจุแล้วเงินเดือนที่รับไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ต้องมีการเรียกคืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องมีการดำเนินคดีทางอาญาด้วยเพราะถือว่าเป็นการมาทำหน้าที่แบบไม่ถูกต้องนะคะส่วนอีก 400,000 คนที่เป็นผู้เข้าสอบทั้งหมดเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปปช.ปปท.แล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะในการที่จะหาแนวทางในการตรวจสอบแล้วก็ว่าใครเนี่ยเข้ามาทุจริตบ้างในการสอบนะคะพร้อมระบุว่ากระทรวงมหาดไทยอาจจะต้องมีการแจ้งความในฐานะผู้เสียหายเพิ่มเติมส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแม้จะหลบหนีอยู่ก็ต้องติดตามตัวมาให้รับโทษเพราะว่าคดีทุจริตเนี่ยไม่มีอายุความค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการสอบข้าราชการนะคะก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องเอาออกเลยนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูว่าสุดท้ายแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะใช้อำนาจในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยกเลิกการบรรจุข้าราชการหรือไม่ก่อนที่จะมีผลจากปปช.ออกมาค่ะมากันที่ความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะคะของปปส.ค่ะขยายผลแก๊งค้ายานะคะโยงคดีแอร์สาวชาวไทยที่ไปถูกจับได้ที่ออสเตรเลียค่ะจะออกหมายจับ2ตัวการใหญ่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราในสัปดาห์หน้านะคะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะเดินหน้าขยายผลเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับกรณีแอร์สาวชาวไทยที่ถูกจับได้ที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาคนสำคัญในประเทศเพื่อนบ้านอีก2รายภายในสัปดาห์หน้าค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลนะคะก็บอกในฐานะเลขาธิการปปส.ก็บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลในเครือข่ายได้ตลอดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่ผู้สั่งการต้นทางจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะผู้รับหิ้วแล้วก็ผู้กระจายสินค้ายาเสพติดให้เป็นสินค้าอยู่ในลักษณะสินค้าที่ปลอมแปลงมานะคะกระจายในประเทศไทยตลอดจนถึงเครือข่ายปลายทางในต่างประเทศก็ติดตามได้แล้วด้วยนะคะผลจากการสืบสวนสอบสวนก็พบว่าคดีนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการตรวจยึดเฮโรอีน4จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งมีต้นทางจากสปป.ลาวแล้วก็มีปลายทางไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันนะคะโดยใช้เครือข่ายของบุคคลกลุ่มเดียวกันในการลำเลียงยาเสพติดเนื่องจากเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะพนักงานสอบสวนของ DSI ก็จะมีการประชุมร่วมกับปปส.เพื่อกำหนดแนวทางในการสืบสวนคดีร่วมกันนะคะทางเลขาธิการปปส.ก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อรถนะคะที่อาจจะใช้ติดต่อหลอกลวงผู้รับจ้างหิ้วสัมภาระพร้อมยืนยันว่าไทยกับออสเตรเลียเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในประเทศไทยกับเครือข่ายทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับความคืบหน้าคดีของแอร์สาวมีนาเนี่ยจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาคดีว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่นะคะในวันที่14กันยายนนี้ค่ะซึ่งเป็นวันที่นางสาวมีนาเนี่ยมีกำหนดขึ้นศาลแขวงเมืองเมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียโดยระหว่างนี้หน่วยงานของไทยก็จะมีการเร่งรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการต่อสู้คดีและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หากมีผลการสืบสวนปรากฏว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ค่ะทั้งนี้นะคะปปส.ก็ยังมีการเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำรวมถึงผู้ที่รับหิ้วสัมภาระหรือว่าขายน้ำหนักกระเป๋าให้กับผู้อื่นนะคะให้ตรวจสอบสิ่งของที่รับฝากมาอย่างรอบคอบเนื่องจากว่าขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยมักใช้บุคคลทั่วไปหรือว่ามีลักษณะพิเศษคือเป็นคนธรรมดานี่แหละค่ะในการเป็นเครื่องมือในการลำเลียงค้ายาเสพติดลำเลียงยาเสพติดไปนะคะหากว่าพบว่าสิ่งของนั้นต้องสงสัยควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีแล้วก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายเพราะว่าถ้าพบว่าท่านเป็นผู้ครอบครองสัมภาระท่านจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการขายน้ำหนักกระเป๋าหรือว่ารับจ้างหิ้วหรือว่าใครมาฝากของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะเวลาการไปอยู่ในสถานที่สนามบินต่างๆพี่คะฝากของถือของนิดนึงค่ะพอดีน้ำหนักเกินอย่างเงี้ย
1: ห้ามรับเลย
0: ห้ามรับเลยนะคะ
1: ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในมาตรการที่หลังๆเนี่ยทางสายการบินเนี่ยเขาไม่ให้มีการรวมน้ำหนัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สมมติว่าคุณไปกับผมเนี่ยเฉลี่ยน้ำหนักกันเนี่ยไม่ได้ก็เพราะเหตุแบบนี้แหละนะครับ
0: ค่ะ
1: มาที่เรื่องของ

0: กาหลีใต้กันบ้างนะครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกาหลีใต้เลยอัยการเกาหลีใต้เนี่ยสั่งฟ้องบริษัทโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่4แห่งของประเทศในข้อหาละเมิดกฎหมายการค้าด้วยความเป็นธรรมหลังพบพฤติกรรมนะครับสมคบกันกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศจนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมประมาณ26ล้านล้านวอนหรือราวๆ 565,000 ล้านบาทนะครับหลังเกิดเหตุความขัดแย้งในอิหร่านบริษัทที่ถูกฟ้องเนี่ยประกอบด้วย HD Hyundai Oil Bank นะครับ SK Energy GS Caltex และ S Oil นะครับโดยอัยการเนี่ยบอกว่าผู้บริหารฝ่ายกำหนดราคาของ HD Hyundai Oil Bank และก็ SK Energy ร่วมกันกำหนดช่วงราคาและระดับการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมก่อนที่อีก2บริษัทเนี่ยจะทยอยปรับราคาตามแนวทางเดียวกันผลการสอบสวนเนี่ยพบว่ามีการสมคบคิดระหว่าง HD Hyundai Oil Bank และ SK Energy ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 14.2 ล้านล้านวอนนะครับหรือว่าราวๆ 300,000 ล้านบาทในขณะที่การปรับราคาตามของ GS Caltex และก็ S Oil นะครับก็ส่งผลให้ความเสียหายเนี่ยรวมมูลค่าเพิ่มเป็น26ล้านล้านวอนครับอัยการก็บอกว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดความขัดแย้งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงเนื่องจากว่าโรงกลั่นทั้ง4แห่งมีน้ำมันดิบสำรองอยู่แล้วและตามปกติราคาน้ำมันในประเทศจะสะท้อนต้นทุนใหม่หลังผ่านกระบวนการนำเข้าการกลั่นและการกระจายสินค้าตึงต้องใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยพอสมควรพอการสืบสวนเริ่มขึ้นนะครับหลังจากราคาน้ำมันภายในเกาหลีใต้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกติอัยการก็เชื่อว่าการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีอีเจมยองนะครับก็ได้ประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดกับการกำหนดราคาที่เอาเปรียบผู้บริโภคในขณะที่คณะกรรมการการค้าและความเป็นธรรมของเกาหลีใต้ได้เพิ่มบทลงโทษคดีหัวราคาและกำหนดให้ค่าปรับขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ10ของยอดขายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางด้านของบริษัท SK Innovation นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ SK Energy ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นต่อคดีที่ S Oil เนี่ยนะครับถูกระบุว่าก็ระบุนะครับว่ายังไม่มีความเห็นในทันทีส่วน HD Hyundai Oil Bank และ GS Caltex ก็ยังไม่ได้คำตอบนะฮะยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นจากสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือยังไม่มีท่าทีออกมานะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าทางเกาหลีใต้เขาทำยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าก็จับได้ล็อตใหญ่เขาเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ๆเลยน
1: ะ
0: แล้วก็มองย้อนกลับมาบ้านเราคือยังเงียบกริบอยู่ใช่ไหม
1: ก็ตามหาอยู่ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: ก็บอกว่าจะตามหาไอ้โมงที่ตอนนั้นนะคะเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันค่ะจากเรื่องน้ำมันนะคะมากันที่การเมืองไทยกันบ้างค่ะนายกก็บอกว่ายังไม่ปรับครม.ตอนนี้นะแค่กระตุกให้รัฐมนตรีเนี่ยเร่งสร้างผลงานนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันค่ะยังไม่มีแผนปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้พร้อมกำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงเร่งสื่อสารผลงานของตัวเองผลงานของรัฐบาลเนี่ยให้ประชาชนรับทราบมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยทำงานเต็มที่มาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มคึกคักกันในตอนนี้โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยรายงานผลงานการดำเนินงานของตัวเองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยนายอนุทินก็บอกว่าทุกกระทรวงมีความสำคัญเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในสัดส่วนของพรรคไหนก็ตามนะคะพร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์โฆษกรัฐบาลแล้วก็โฆษกของแต่ละกระทรวงเนี่ยร่วมทำงานร่วมกันเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็การดำเนินงานของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้นโดยเห็นว่าในหลายๆโครงการของแต่ละกระทรวงเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติได้แต่ยังไม่เกิดการรับรู้ยังคงอยู่ในวงจำกัดแต่ก็ยังแบบเหมือนกับว่ามีการสื่อสารเนี่ยไม่เพียงพอไม่มากพอนะคะจึงต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆด้วยนะคะส่วนกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่มีกำหนดกรอบเวลาค่ะว่าจะเป็น6เดือนหรือ1ปีโดยจะมีการประเมินผลงานของรัฐมนตรีนะคะว่าจะมีการพิจารณาจากผลงานเป็นหลักไม่ได้ดูเพียงแค่การปรากฏตัวต่อหน้าสื่อแต่จะวัดจากผลสัมฤทธิ์ของนโยบายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะสำหรับบรรยากาศการทำงานร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยนายอนุทินก็บอกว่าตลอดช่วง 2-3

0: 3เดือนที่ผ่านมาทุกฝ่ายก็ทำงานร่วมกันด้วยความเชื่อใจความคุ้นเคยและให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะส่วนโอกาสที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในอนาคตเนี่ยก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับผลงานแล้วก็ผลความเหมาะสมของสถานการณ์ด้วยค่ะตอนนี้ยังไม่ปรับนะครม.ค่ะแต่ว่าก็เร่งให้ทำผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ครับก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็พูดถึงกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ครับให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.โดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากต้องการทราบรายละเอียดก็ให้ไปสอบถามที่คุณวันมูฮัมหมัดนอโดยตรงผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการกอรมน.และนายวันมูฮัมหมัดนอเนี่ยก็เป็นประธานคณะที่ปรึกษาของนายกท่านนายกก็บอกว่าเอายังไม่ได้พูดคุยกับนายวันนอเลยนะครับเรื่องของประเด็นนี้ส่วนความคิดเห็นต่อข้อเสนอนะครับนายกบอกว่านายวันมูฮัมหมัดนอเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พอเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็ย่อมจะสะท้อนความรู้สึกจากประสบการณ์ในพื้นที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงและอธิบายต่อคณะกรรมการงบประมาณพร้อมกับเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ครับสำหรับข้อเสนอให้ยุบกอรมน.นะครับจะเป็นประเด็นอ่อนไหวหรือไม่นั้นนายกบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องอ่อนไหวและยืนยันว่ายังทำงานร่วมกันกับนายวันมูฮัมหมัดนอตามปกติทั้งการเดินทางเยือนมาเลเซียและก็การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผู้สื่อข่าวถามอีกนะครับว่าได้หารือกับนายวันนอนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอนี้หรือไม่ท่านนายกบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วบอกว่ามันจะไปยุบได้ยังไงล่ะอยู่คู่กับชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะติดตามสายฟ้าพยากรณ์ช่วงหน้าค่ะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: คุณโกสินครับวันนี้สภาพอากาศในบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังดูว่ายังมีบางพื้นที่มีลักษณะของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นตามแนวขอบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่น่าจะมีโอกาสได้มากกว่าในพื้นที่ภาคอื่นๆครับปัจจัยในช่วงนี้ที่ทำให้เกิดลักษณะของฝนตกหนักในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับในช่วงนี้ก็ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่ครับ
1: ครับหนักที่สุดเนี่ยวันนี้เป็นที่จังหวัดอะไรบ้างครับทางเหนือทางอีสานนะฮะ
4: ในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือเองนะครับก็จะเน้นทางด้านขอบทางด้านตอนบนและด้านตะวันออกเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะตั้งแต่ทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับส่วนในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองก็จะเน้นทางด้านตอนบนนะครับแล้วก็ตามแนวด้านตะวันออกตอนบนก็จะเน้นบริเวณทางด้านจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับส่วนด้านตะวันออกคอนมาทางด้านตอนล่างก็จะเน้นแถบทางด้านจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับ
1: ครับทางภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลเป็นยังไงบ้างครับวันนี
4: ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้ดูในเรื่องของลักษณะของ

การกระจายและปริมาณของฝนเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เยอะมากนักนะครับอากาศในช่วงระหว่างวันก็ยังมีแสงแดดอากาศค่อนข้างร้อนฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20ของพื้นที่จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำครับ

0: ีแนวโน้มที่จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงนั้นนะครับ
1: ครับฮะเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้นะครับ
1: ครับเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณโกสินครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับฮะก็มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนะฮะสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นของทั้งกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยาแล้วนะครับสำหรับกกต.ก็มีผลการรับรองให้นายชัชชาติ ศิริพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังจากได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับ 1,500,000 กว่าคะแนนนะครับพร้อมกับรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ทั้ง50เขตครบเลยนะครับในขณะที่เมืองพัทยากกต.ก็มีมติรับรองผลการเลือกตั้งแล้วนะครับให้นายปรเมศงามพิชิตนะครับดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาหลังจากได้รับคะแนนเสียง 21,184 คะแนนแล้วก็มีการรับรองสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ได้รับการเลือกจำนวน6คนนะครับอันนี้ก็ประกาศรับรองผลมีผลมาตั้งแต่วันที่28มิถุนายนไม่พบเรื่องร้องเรียนหรือว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นแบบไม่สุจริตเที่ยงธรรมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยกกต.ก็ยืนยันนะครับว่าการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไม่เป็นการตัดอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหรือวินิจฉัยภายหลังนะครับคือถ้าหากปรากฏหลักฐานใหม่มีคนมายื่นคัดค้านตามกระบวนกฎหมายกำหนดก็ต้องทำตามกฎหมายกันต่อไปครับ
2: ค่ะก็มากันอีกเรื่องนึงค่ะกระทรวงการคลังนะคะเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสค่ะล็อตแรก 4,000 ล้านบาทค่ะทางกระทรวงการคลังค่ะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลค่ะบอนออมพลัสนะคะล็อตแรกวงเงิน 4,000 ล้านบาทในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ละค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลงทุนกันง่ายๆเริ่มต้นเพียงแค่100บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะพร้อมตั้งเป้าส่งเสริมการออมระยะยาวแล้วก็ขยายโอกาสการเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชาชนค่ะนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังมอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นะคะพัฒนาบอนออมพลัสเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้สะดวกขึ้นโดยมีจุดเด่นคือเปิดจำหน่ายประจำทุกเดือนให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยที่จูงใจมีตลาดรองรับการซื้อขายแล้วก็เพิ่มช่องทางการลงทุนทั้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สถาบันการเงินนะคะเรื่องนี้นะคะนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะก็บอกว่าการจำหน่ายล็อตแรกเนี่ยมีวงเงิน 4,000 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นพันธบัตรอายุ3ปีแล้วก็10ปีเปิดให้ลงทุน2ช่องทางนะคะก็คือซื้อผ่านวอลเล็ตสบน.หรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้วงเงิน 2,000 ล้านบาทแล้วก็จัดสรรตามลำดับถ้าใครจองเข้าไปนะคะก็จะมีการจัดสรรตามลำดับการจองซื้อเริ่มต้นซื้อได้ตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะคะแล้วอีกวงเงินนึงคืออีก 2,000 บาทค่ะจะซื้อผ่านระบบ Bond Connect Platform นะคะโดยจองผ่านธนาคารพาณิชย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะเริ่มซื้อได้ที่ 1,000 บาทนะคะสำหรับคนที่มีบัญชีหุ้นไทยนะคะอันนี้ก็แบ่งเป็น2ก้อนก้อนละ 2,000 ล้านนะคะโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าบอนออมพลัสเนี่ยจะช่วยเพิ่มช่องทางในการออมให้มีความมั่นคงแล้วก็รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสอดคล้องกับการลงทุนในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะส่วนอัตราดอกเบี้ยแล้วก็รายละเอียดการจำหน่ายเนี่ยจะมีการประกาศให้ทราบในรายละเอียดอีกครั้งอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ครับมาดูความคืบหน้านะครับของการลงพื้นที่ติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการปฏิสังขรณ์ราชรถนะครับพระราชยานมาตรนะครับรวมถึงสิ่งการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิธานสถาศาลานะครับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโฆษกรัฐบาลบอกว่านายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานจากกรมศิลปากรนะครับซึ่งก็บอกว่าการก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ90นะครับก็เป็นไปตามแผนงานและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมปีนี้พร้อมกับเร่งรัด ให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรยังรายงานความคืบ

0: ในการออกแบบพระเมนนะครับและก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรนะครับโดยพระเมนสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทยพระราชอิสริยยศนะครับและสมพระเกียรติก่อนที่จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อส่งมีพระราชวินิจฉัยกันต่อไปครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรรุ่นทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
2: ็
3: ด
2: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือGood Morningประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเราทั้งสองคนมาประจำการนำข่าวมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้รวมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่น่าสนใจด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ติดกันฟังครับผมตอนนี้กา40นาทีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณเบอร์นี่มากิลัสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์นะครับไปดูเรื่องของเงินเฟ้อในฟิลิปปินส์เป็นยังไงดูท่าทีว่าจะสงบราบคาบลงบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนช่วง 7:10 นาทีวันนี้นะคะศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาวิเคราะห์ในประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะจีนรัสเซียซ้อมรบกันท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนมีอะไรอยู่ในการซ้อมรบนี้หรือไม่นะคะมาติดตามกันในช่วง 7:10 นาทีกับ

0: จารย์ปิตินะคะ
1: ครับผมก็เราก็ต้องไปกันเลยนะครับวันนี้ก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่ข่าวใหญ่นะครับ NATO Summit ก็เป็นการไม่รู้ว่าพี่เจเจเตรียมข่าวนี้มาด้วยหรือเปล่า
0: ให้พี่ต้นเล่าค่ะเพราะว่าเจเจก็มีประเด็นเสริมกับในระหว่างที่มีการประชุม NATO Summit เกิดขึ้นนะคะมันก็มีเรื่องตุมตามค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: เอาผมแค่แบบเปิดหัวก็แล้วกันนะครับว่าท่านทรัมป์เนี่ยท่านไปถึงที่ตุรกีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหขบวนมอเตอร์เคสก็เข้ามาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ขึ้นท่านประธานาธิบดีของตุรกีเนี่ยนะครับก็มายืนรอต้อนรับกันเลยทีเดียวก็ผมดูนะครับนะคือเวลาเดินขึ้นไปปั๊บเนี่ยเราจะต้องทักทายเวลาจะต้องทักทายเราก็จะต้องทักทายผู้นำก่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านโผล่เข้าไปหาท่านสุภาพFirst Lady ก่อนจากท่าน First Lady ก่อนแสดงความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วถ้าไปถึงครับบอกงานนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกเลยนะเตือนตุรกีบอกว่าเตือนยุโรปนะครับบอกว่าเตือนนาโต้เดี๋ยวบอกว่าให้ระวังสองเรื่องน
0: ะ
1: เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานนะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของนโยบายในการรับคนอพยพเข้าเมืองเขาบอกว่าเนี่ยมันจะทำให้ยุโรปไม่เป็นยุโรปอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้แล้วก็เตือนบอกว่ายุโรปเนี่ยควรจะต้องส่งเสริมการเพิ่มงบประมาณในเรื่องของการซื้ออาวุธกองกำลังทหารอะไรต่างๆนั่นนะให้ครบ 5% ของ GDP ของแต่ละประเทศตามที่ได้กำหนดแล้วก็ตกลงกันเอาไว้ครับเพราะไม่เช่นนั้นท่านก็บอกว่าจะถอนทหารออกจากยุโรปอย่างที่เคยพูดไว้อีกนะครับก็คงจะต้องเธอก็บอกว่าเธอก็ต้องช่วยตัวเองนะฉันไม่ช่วยแล้วฉันกลับบ้านอะไรแบบนี
0: ้แล้วก็ในขณะที่ทรัมป์เดินทางถึงนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมนาโต้นะคะก็มีรายงานข่าวเดือดค่ะนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะอ่านโจหัวจาก CNN แล้วก็ชวนให้ระทึกนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ US strikes Iran and reimposes sanctions in retaliation for attacks on commercial shipping ค่ะนะคะหลายท่านอาจจะได้ฟังข่าวนี้กันมาบ้างแล้วนะคะก็คือในช่วงหลายวันที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพนะคะให้แก่อายาตุลลาห์อาลีคาเมนีอีนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยค่ะก็มีรายงานข่าวนะคะว่าอิหร่านเนี่ยได้ยิงถล่มโจมตีเรือพาณิชย์นะคะที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหลายท่านก็ทราบกันดีเช่นกันนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสหรัฐและอิหร่านนะคะสามารถตกลงกันได้ละนะคะที่จะให้เวลา60วันนะคะในการบรรลุข้อตกลงนะคะหยุดยิงอย่างถาวรนะคะแล้วก็หันหน้ามาเจรจานะคะเพื่อที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซอย่างเสรีนะคะรวมไปถึงการเจรจาข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะแต่ว่าในระหว่างเนี้ยนะคะมันก็มีเหตุที่ทำให้สะดุดขึ้นนะคะอย่างที่ได้จวกหัวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อมีรายงานข่าวค่ะว่ามีอาวุธนะคะถูกยิงออกมาค่ะจากบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นฝีมือของอิหร่านนั่นแหละลงตกลงไปนะคะในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการจงใจที่จะตมโจมตีนะคะเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันแล้วนะคะว่าให้มีการเดินเรือกันได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นเมื่อวันอังคารตามเวลาในท้องถิ่นค่ะนะคะ CNN ก็รายงานว่ามันเป็นการโจมตีระลอกใหม่ที่สหรัฐมีต่ออิหร่านและไม่เพียงแต่การโจมตีตอบโต้กลับเท่านั้นนะคะสหรัฐยังได้ประกาศใช้มาตรการแซงชั่นหรือว่าคว่ำบาตรนะคะการจำหน่ายน้ำมันของอิหร่านค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอบโต้แล้วก็ลงโทษให้หนักนะคะหลังจากที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์หลายลำในบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซนะฮะมีรายงานนะคะว่าฝั่งสหรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะคะทางการสหรัฐบอกว่า this is punishmentนี่เป็นการลงโทษ it won't be over for a bit นะฮะยังไม่มีที่มันจะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆหรอกนะคะในขณะเดียวกันค่ะสื่อของทางการอิหร่านนะคะก็รายงานนะคะว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้น

0: หลายจุดค่ะในบริเวณท่าเรือนะคะเมืองท่านะคะอย่างเช่นบรรดาอับบาสนะคะแล้วก็ที่เมืองท่าซีริกนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่เกาะเกชนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นในขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดเนี่ยแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิหร่านเพิ่งจะประกาศเตือนสหรัฐและอิสราเอลนะคะว่าอย่าได้คิดที่จะโจมตีหรือกระทำการใดๆในช่วงที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพอันยิ่งใหญ่ของอดีตผู้นำผู้ล่วงลับนะนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่น่าติดตามกันอย่างมากทีเดียวคือในช่วงวันที่จัดพิธีศพเริ่มต้นจัดพิธีศพเนี่ยโดยทางการอิหร่านเนี่ยนะคะมีขึ้นในวันเดียวกันกับวันที่สหรัฐเฉลิมฉลองวาระ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จัดตรงกันในวันที่4กรกฎาคมนะความจริงแล้วเนี่ยพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยจะจัดมาหลายครั้งแล้วก็เลื่อนนะคะทางการอิหร่านก็บอกว่าเลื่อนเพราะว่ามันเกิดเหตุรุนแรงถูกโจมตีขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะคะจนกระทั่งมาเริ่มพิธีกันในที่สุดในวันที่4กรกฎาคมบรรดานักวิเคราะห์นะคะเขาก็คาดการณ์กันไปต่างๆนานานะคะว่าเอ๊ะทำไมมันมีความถ้าเหมาะพอดีกันขนาดนี้กับวันชาติสหรัฐนะคะแต่ที่สำคัญค่ะนักวิเคราะห์หลายคนนักวิชาการหลายคนก็มองว่าการจัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีภาพที่ทำให้เห็นว่ามีประชากรนับล้านคนนะคะซึ่งคาดกันว่าน่าจะสูงถึง15ล้านคนแหละในวันที่มีขบวนแห่ศพนะคะไปตามพื้นที่ตามเส้นทางต่างๆเนี่ยนะคะจะมีคนมาร่วมถึง15ล้านคนเนี่ยนักวิชาการหลายคนมองว่าเนี่ยจะเป็นการแสดงศักยภาพนะแล้วก็เป็นเสมือนกับสารที่อิหร่านส่งไปให้กับคนอิหร่านเองรวมไปถึงส่งสารไปถึงทั่วโลกด้วยว่าต่อให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ระบอบอิหร่านจะยังคงอยู่และก็ยังคงมีเอกภาพมีเสถียรภาพอยู่ต่อไปอันนี้ก็เป็นภาพที่บรรดานักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าได้บางสื่อนะครับเขาก็บอกว่ามีการวิเคราะห์ด้วยนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่ากว่าจะเสร็จสิ้นพิธีนะครับซึ่งตอนละวันนี้วันที่8กรกฎาคมเนี่ยตอนนี้ร่างของท่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีเนี่ยอยู่ที่ประเทศอิรักนะครับอยู่ที่เมืองนายัฟแล้วก็จะเดินทางไปที่เมืองกาลบาลาเพื่อให้ผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะเนี่ยได้มีทำการสักการะเขาบอกกว่าจะจบพิธีซึ่งจะมีการฝังร่างของท่านในวันที่10นะครับที่เมืองมัชฮัดบ้านเกิดของของท่านเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีผู้คนที่ร่วมพิธีเนี่ยมากถึง30ล้านคนเลยตลอดเส้นทางนี้อย่างที่เจเจก็บอกด้วยว่าอันนี้เป็นการแสดงออกนะว่าคนอิหร่านเนี่ยเขาอยู่ไหนกันมากๆเขารวมหัวเป็นใจกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วระหว่างทางที่ศพของท่านได้เคลื่อนไปนะครับไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินจากผู้คนที่มาร่วมไว้อาลัยนั่นก็คือ revenge ก็คือว่าต้องล้างแค
0: ้
1: นนี่ก็เป็นประเด็นที่เราใช่ครับว่าก็ไม่รู้ว่าจะล้างกันเมื่อไหร่นะมันจะผ่านอย่างสุภาษิตปีหรือเปล่า20ปีก็ไม่สายเกินไปนะเพราะนั้นเราก็ต้องใจตุ้มๆต่อมๆ ตามกันต่อไป
0: มีเรื่องแน่ค่ะพี่ต้นค่ะขออนุญาตอัปเดตราคาน้ำมันนิดนึงนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก
1: ็
0: ทำ
1: ให
0: ้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะอันนี้ไม่รวมในประเทศไทยนะประเทศไทยเมื่อวานนี้กบน.เพิ่งจะมีประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนะคะทุกชนิดนะคะแต่ว่าในราคาน้ำมันตลาดล่วงหน้านะคะในวันนี้ค่ะราคาน้ำมันดิบ Brent นะคะปรับเพิ่มขึ้นมา 3.01% ค่ะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 74.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในสหรัฐ ราคาของสหรัฐนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมา 2.84% ค่ะ
1: กับเพราะนั้นใครถังว่างก็รีบไปเติมให้เต็มไว้ก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้รู้นะครับแต่ว่าไปตามข่าวนี้มาจากนะนิวยอร์กไทมส์นะครับบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางการของประเทศจีนได้มีการทดสอบขีปนาวุธ long range missile นะครับแล้วก็ยิงไปที่ไหนยิงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกเขาบอกว่าการที่ทางจีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้นทางของการยิงขีปนาวุธเนี่ยคาดว่านะครับมาจากทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทางด้านทิศเหนือคือทางตอนใต้ทางด้านทิศเหนือของจีนนะครับ

0: แล้วก็ทางอีกด้านหนึ่งก็คือทางตอนใต้ของจีนตรงใต้ของประเทศใต้ของดินแดนที่เรียกว่าไต้หวันของจีนเนี่ยนะครับยิงออกไปยิงไปถึงไหนยิงไปถึงนู่นเลยนะครับประเทศหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับปาปัวนิวกินีใกล้กับนี่แล้วออสเตรเลียระยะทางที่ยิงออกไปเนี่ยนะครับเป็นระยะทางห่างไกลถึง 4,300 ไมล์เลยทีเดียวซึ่งนี่เป็นวิธีเป็นขีปนาวุธวิถีไกลของจีนที่ยิงออกไปนะครับทางผู้วิเคราะห์เขาบอกว่าทำไมจีนจึงทำเช่นนี้นะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นครั้งที่3ที่ปกติแล้วเวลาจีนเขาสอบขีปนาวุธเนี่ยเขาจะทดสอบในพื้นที่ดินแดนของตัวเองแต่นี่เป็นครั้งที่3ที่ทดสอบออกไปนอกประเทศของตัวเองนะครับเขาบอกว่านี่เป็นการส่งสัญญาณให้สหรัฐอเมริการู้ว่าจีนก็มีศักยภาพนะครับในการที่จะใช้ขีปนาวุธระยะไกลแล้วขีปนาวุธชนิดนี้นะครับก็จะหัวขีปนาวุธจะติดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับก็บอกว่าเป็นวิธีการที่สุดยอดไปเลยแล้วก็ไม่ได้ยิงจากฐานจากแผ่นดินนะยิงจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ยิงไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเขี้ยวเล็บที่ทางการจีนนั้นได้เสริมสร้างขึ้นมานะครับทำให้ทั่วโลกนั้นตั้งตกตะลึงแล้วก็ต้องจับตากันต่อไปอ๋อพี่เจเจครับไม่รู้ว่าได้ยินข่าวเรื่องนี้ไหมครับว
1: ่
0: าตึกในนิวยอร์กนะครับซึ่งเคยเป็นอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์แต่ว่าเขากำลังปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้กลายเป็น residential area คือเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของไฟเซอร์นะครับบริษัทยาเนี่ยแล้วเขากำลังจะปรับตึกนี้ซึ่งมียูนิตที่อยู่สามารถที่จะปรับออกไปให้กลายเป็นอพาร์ตเมนต์เมื่อมีถึง 1,600 กว่ายูนิตเนี่ยปรากฏว่าบนชั้นที่21ถึงชั้น26ครับระหว่างที่กำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขามีการทำไปทำเหมือนบ้านเราเนาะตึก4ชั้นแล้วมีดาดฟ้าก็ไปต่อขึ้นไปให้เป็น5ชั้น6ชั้นแล้วก็ถล่มลงมาอ
1: ัน
0: นี้เขาก็ไปต่อขึ้นไปนะครับแล้วทำให้ตัวเสาหลักซึ่งมันเป็นเหล็กเนี่ยพับงอลงมาเลยนะครับซึ่งตึกตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่บนถนน Second Avenue อยู่ใกล้ๆกับสำนักงานใหญ่ของ UN นะครับแล้วก็เลยทำให้ในบริเวณนั้นเนี่ยผู้คนนะครับที่อยู่ในตัวตึกใกล้ๆกันจะต้องอพยพออกจากพื้นที่ให้หมดแล้วเพราะกลัวนี่มันตึกถล่มแล้วเดี๋ยวมันจะหล่นไปใส่ตึกอื่นรถลาปานานะครับบนถนน Second Avenue ก็เลยต้องปิดหมดเลย3บล็อกในช่วงนั้นก็เป็นการแถลงออกมานะครับซึ่งก็ดูกันต่อไปว่าบอกว่าเกิดมาคนที่เขาทำงานในด้านของอสังหาริมทรัพย์ได้บอกเขาทำงานมา21ปีเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนที่ระหว่างกำลังซ่อมแซมกำลังปรับปรุงอาคารแล้วตัวเสามันเนี่ยครับมันยุบทิบหักงอลงมาอย่างเงี้ยกลัวว่ามันจะถล่มลงมานะครับจะต้องติดตามกันต่อไปว่าตึกนี้จะถล่มหรือว่าเขาจะจัดการแก้ไขได้อย่างไรนะครับซ
1: ึ่
0: งอันนี้เป็นข่าวbreaking news มาจาก CBS แล้วก็ Straight Time Singapore ครับ
1: ค่ะช่วงนี้มีหลายเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยนะคะนอกจากน้ำท่วมที่จีนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตน้ำท่วมที่จีนให้ฟังนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเกิดเหตุน้ำท่วมหนักเช่นกันนะคะในประเทศอินเดียค่ะในรัฐมหาราชตระนะคะสาเหตุก็มาจากฝนค่ะที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักนะคะทำให้ดินถล่มแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะในรัฐมหาราชตระค่ะฝนที่ตกลงมานั้นเป็นฝนที่เรียกว่าในฝนในฤดูมรสุมนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13รายนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า10คนนะคะในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเกิดฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ทางการนะคะต้องเร่งส่งทีมกู้ภัยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มต่ำนะคะที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนเนี่ยคือประชาชนไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะดูจากภาพนะคะ ถนนบางสายขาดถึงกระทั่งเขาต้องใช้ลวดสลิงขึงไว้สองฝั่งนะฮะแล้วก็ให้คนนี่ค่ะโหนโรยตัวข้ามจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะหนีภัยน้ำท่วมนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียส่วนที่ประเทศจีนค่ะน้ำท่วมในนครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีนะคะซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมหนักนะคะและไม่เพียงแต่จะต้องหนีภัยน้ำท่วมเท่านั้นค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะยังต้องหนีงูอีกด้วยเพราะว่ามีรายงานนะคะว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้เอื่องอ่างเก็บน้ำแตกเนี่ยนะฮะมันทำแล้วก็ท่วมเข้าสู่บ้านเรือนจนแทบมิดหลังคาเนี่ยทำให้งูค่ะที่อยู่ตามฟาร์มงูต่างๆที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงกันเอาไว้คือเขาก็ต้องเอาตัวรอดหนีตายเหมือนกันเชื่อไหมคะงูมากกว่า900ตัวค่ะตอนนี้นะคะลอยคอหนีน้ำท่วมแล้วก็คือเขาก็พยายามเอาตัวรอดนะคะพี่ต้นคะน้ำเขาก็ไหลไปตามกระแสน้ำกระแสน้ำนั้นมันก็ไหลท่วมบ้านเรือนของประชาชนปรากฏว่าผู้คนเนี่ยคือดูจากคลิปนะคะที่เป็นคลิปไวรัลในเว็บปอของจีนเนี่ยคนนี่ผู้หญิงนี่ร้องเสียงกันกรี๊ดกราดไปหมดเลยนะคะเพราะว่ากลัวงูเข้าบ้านนะคะงูที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเป็นงูมีพิษด้วยนะคะมีทั้งงูจงอางก็มีนะงูเห่าก็มีคือสารพัดสารพันสายพันธุ์นะคะนะคะนี่ก็แล้วก็มีรายงานด้วยว่ามีชาวบ้านเนี่ยที่บ้านจมอยู่ใต้น้ำแล้วตัวเองก็ยังไม่สามารถที่จะหาทางหลบหนีน้ำท่วมได้เนี่ยถูกงูกัดก็มีหลายรายค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะ
0: ทางจีนเขามีฟาร์มงูด้วยเหรอพี่
1: ใช่
0: เขาจริงๆเขาถ้าเรารู้ที่ผมเคยเห็นเนาะ
1: ดู
0: เขาไปประกอบยาจีนอ่ะ
1: ใช่ในหมู่บ้านมีรายงานข่าวนะครับว่าหมู่บ้านที่อยู่ตามจุดต่างๆของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเนี่ยในแต่ละหมู่บ้านมีฟาร์มงูราวๆ 1,000 แห่งแล้วแต่ละแห่งเนี่ยมีงูไม่ต่ำกว่า900ถึง 1,000 ตัวค่ะพี่ต้นแล้วคิดดูเถอะตอนนี้เนี่ยนครหนานหนิงแล้วก็อีกหลายพื้นที่ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเนี่ยถูกน้ำท่วมจนเหลือจนแทบมิดหลังคาเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งคนทั้งงูก็พยายามที่จะเอาชีวิตรอดนะคะแต่ว่าคนกับงูอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะพี่ต้นคะใช่ปะ
0: ใช่แบบน่ากลัวอันนี้จบสยองครับผมพูดถึงน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่อินเดียตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับก็อยู่ไปอยู่ที่อินโดนีเซียเดินทางเยือนอินโดนีเซียนะครับเป็นเวลา2วันนะครับตั้งแต่วันที่6วันที่7แล้วก็วันนี้วันที่8เนี่ยก็คาดว่าจะออกเดินทางจากอินโดนีเซียไปที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับการเดินทางของท่านนเรนทราโมดีครั้งนี้ที่ไปที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อปี 2-3 เนี่ยเคยมาทีนึงแล้วแต่ว่ามาประชุมเรื่องของอาเซียนแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางมาหลังจากที่ท่านพรบูโบเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปเยือนอินเดียก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้มาที่อินโดนีเซียเขามาตกลงกันเรื่องอะไรตกลงกันที่จะขายอาวุธให้กับอินโดนีเซียนะครับโดยจัดหาการขายอาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นบรามโมสนะครับแล้วก็ขีปนาวุธอากาศต่อสู้อากาศยานแอสตาให้กับอินโดนีเซียมูลค่าถึง630ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับเขาก็บอกว่านี่เป็นสัญญาณว่าอินโดนีเซียเนี่ยพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยออกห่างจากสหรัฐและจีนโดยมุ่งไปหาเรียกว่ามหาอำนาจระดับกลางลงมานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้ถูกมองจากทางสหรัฐแล้วก็จีนว่าไปเข้าข้างฝั่งใดหนึ่งมากจนเกินไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ท่านเดินทางมาในคราวนี้ก็คือมาดูกันข้อตกลงกันในเรื่องของการทำเหมืองแร่หายากนะครับซึ่งก็อินโดนีเซียก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งนี้เช่นกันเพราะเหมืองแร่หายากนี่ก็แร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่จะพัฒนาอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีในยุคนี้และในอนาคตด้วยนะครับก็เป็นความร่วมมือที่สำคัญมากๆระหว่างอินโดนีเซียกับอินเดียซึ่งเขาทั้งคนทั้งสองเนี่ยเขาก็บอกว่ามีวัฒนธรรมร่วมกันนะเราก็จะเห็นได้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จะเรื่องรามเกียรติ์เหมือนกันนะฮะดีเจเจครับคุณผู้ฟังครับ แต่ว่าแต่ว่ารามเกียรติ์หนุมงค์หนุมานของเขาก็จะแต่งตัวไม่เหมือนเราแต่ว่าเนื้อเรื่องเดียวกันนั่นแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากอินเดียมาสู่อินโดนีเซียครับก็คือพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเราญาติกันนะเราเป็นพี่น้องกันแล้วเพราะเรามีวัฒนธรรมร่วมกันครับ
1: ค่ะค่ะ

0: มาถึงประเด็นเกี่ยวกับโรคร้อนกันบ้างค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือเราก็จะเห็นว่าตอนนี้หลายจุดของโลกเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ำท่วมก็ท่วมหนักมากมโหฬารนะคะทั้งในประเทศจีนและอินเดียนะคะมีรายงานค่ะจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะซึ่งเขาได้ไปสำรวจศึกษาค่ะเป็นการศึกษาสำรวจประจำปี2026นะฮะรายงานนี้เนี่ยมีชื่อของประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือเขาบอกว่าหลายๆเมืองนะคะทั่วโลกรวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากความร้อนสูงสุดนะคะท่ามกลางความกังวลเรื่องซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเราคงจะจำกันได้นะคะว่ามีการเตือนกันเอาไว้ว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะช่วงครึ่งหลังของปีนี้หลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะคะก็คือร้อนเดือดนะฮะแต่ว่าในการศึกษาสำรวจและวิจัยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในช่วงปีนี้นะคะกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการฮะสองเมืองของไทยนี่ค่ะถูกจัดอันดับมาต้องพูดว่าถูกจัดอันดับนะคะว่าติดอยู่ในอันดับ250เมืองทั่วโลกค่ะที่จะเผชิญกับภัยร้อนนะคะที่ร้อนจัดมากๆและก็นอกจากนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงโฮจิมินห์ซิตี้นะคะซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามด้วยนะคะในผลการศึกษาครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าหลายส่วนของพื้นที่โลกนะคะกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยแล้งที่รุนแรงมากที่สุดค่ะเตือนว่าประเทศไทยเวียดนามนะแล้วก็อีกหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซึ่งขับเคลื่อนโดยสภาพอากาศที่ร้อนและก็ชื้นนะคะและในขณะเดียวกันก็ประกอบกับเมืองนะฮะขยายตัวอย่างรวดเร็วประชากรหนาแน่นนอกจากนี้แล้วยังต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงมากๆด้วยสภาพอากาศที่รุนแรงแล้วก็คาดเดาไม่ได้เนี่ยนะคะทำให้หลายประเทศนะคะต้องตกอยู่ในสภาพที่เผชิญกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันผิดปกติรวมไปถึงการก่อตัวของเอลนีโญนะคะที่มีศักยภาพพัฒนาไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนีโญและปรากฏการณ์นี้นะคะก็จะทำให้หลายส่วนของโลกเนี่ยค่ะสัมผัสกับคลื่นความร้อนภัยแล้งขาดแคลนน้ำนะฮะจะส่งผลกระทบแน่นอนค่ะพี่ต้นคุณผู้ฟังต่อชีวิตประจำวันของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรภาคการผลิตอาหารและในที่สุดแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจธุรกิจในวงกว้างการวิจัยครั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยเขาใช้ชื่อว่ากรอบการทำงานที่เปรียบเทียบได้ในระดับโลกสำหรับการประเมินความเสี่ยงจากความร้อนในเมืองค่ะ
1: เรื่องของความร้อนนี่ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องเผชิญกันทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับทุกประเทศอินมาเลเซียเขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับเขาก็มีรายงานบอกว่าประกาศประชาชนนะครับของเขาใช้คำว่า brace หรือว่าต้อนรับนะครับมาเลเซีย brace itself เหมือนกับมาเลยจ้าเข้ามาสู่อ้อมกอดฉันเลยมาเลเซีย brace itself for near record heat up to 40 degree in Celsius in 2027ค่ะกระทรวงหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียนะครับเขาก็ได้ประกาศแจ้งเตือนให้กับประชาชนเตรียมต้อนรับนะครับว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับคือปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ย ที่มาเลเซียเนี่ยจะมีอากาศเพิ่มขึ้นถึง40ดีกรีเลยทีเดียวมาเลเซียเนี่ยเขาจะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนิดนึงนะครับซึ่งก็ตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรนี่ก็จะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนมากที่สุดอยู่แล้วนะครับก็เขาบอกว่าเปรียบเทียบกับซูเปอร์เอลนีโญที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี1997 1900ถึง1998นั่นก็คือประมาณ2530ถึง31นี่นะครับเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเคยมีอุณหภูมิสูงถึง 40.1 องศาเซลเซียสนะครับในมาเลเซียแต่ว่าคราวนี้ก็คิดว่าอาจจะน้อยกว่าสูจุดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเมื่อถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามก็ได้เตรียมบอกให้ประชาชนนั้นเตรียมตัวเอาไว้ว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรเพราะว่าเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับหมายถึงว่าป่าไม้อะไรต่างๆของมาเลเซียเนี่ยมันก็จะมีการแห้งใช่ไหมพอแห้งปั๊บอันนี้เดี๋ยวมันจะเกิดไฟป่านะครับที่จะตามมาแล้วก็เรื่องของอย่างที่พี่เจเจบอกเลย

0: ว่าน้ำเนี่ยจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมภาชนะอะไรต่างๆที่เตรียมสำรองกันเอาไว้บ้าง นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเมื่อมีอากาศร้อนขึ้นยุงครับยุงและแมลงต่างๆเนี่ยมันจะแบบว่าโอ้โหเรียกว่าแพร่พันธุ์แล้วก็เจริญเติบโตได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของภัยพิบัติที่มากับยุงและแมลงต่างๆที่เป็นพาหะของโลกนะครับก็นี่ทางการมาเลเซียเขาเตือนก่อนล่วงหน้าเลยนะให้ผู้คนนั้นรับมือกับเรื่องของอากาศร้อนที่จะเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ครับ
1: ค่ะการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเวียดนามเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้สูงเลยนะคะว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาจะทำให้ประชากรของเขามีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 ล้านบาทค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับผมไปตามกับเรื่องพี่เจ
3: ค่ะ
4: อย่าง
3: เราก็ได้เห็นแผนต่างๆนะคะของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะกรุงฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามนะคะเขาเปิดตัวแผนแม่บทระยะยาว100ปีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะโดยเขาตั้งเป้าเชิงรุกนะฮะที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชากรได้มากถึงคนละ3,230,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองค่ะไป

0: ให้โตถึงขนาดมีมูลค่าสูงราวๆ 65.28 ล้านล้านบาทภายใน39ปีข้างหน้านะคะนี่ก็เป็นแผนแม่บทที่เปลี่ยนแนวความคิดจากเมืองเดี่ยวที่ขยายตัวแบบไร้ทิศทางไปสู่การพัฒนาเป็นกลุ่มเมืองแนวรัศมีหรือที่เรียกกันว่า Regional Cluster นะคะโดยฮานอยเนี่ยจะเป็นแกนกลางค่ะฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะคะจะเป็นแกนกลางแล้วก็จะมีจังหวัดรอบๆนะอย่างเช่นบักนึงฮึนเยียนแล้วก็ไทเหงียนเนี่ยเป็นเมืองบริวารเพื่อรองรับประชากรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว17ล้านถึง19ล้านคนใน39ปีข้างหน้าค่ะแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับภูมิทัศน์เมืองครั้งใหญ่นี่นะคะเขาก็จะรวมถึงการเปลี่ยนแม่น้ำแดงให้เป็นแกนกลางหลักของเมืองด้วยรวมทั้งฟื้นฟูแม่น้ำที่เน่าเสียนะคะอย่างเช่นแม่น้ำโตลึกเนี่ยนะฮะและก็จะระดมโครงสร้างโครงข่ายรถไฟใต้ดิน18สายรวมระยะทาง979กิโลเมตรค่ะซึ่งก็คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนราวๆ 100,000 กว่าล้านก็คือ 19,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 137,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งนะคะก็คือเขาตั้งใจที่จะเป็นเมืองที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดด้วยนะคะภายใน39ปีข้างหน้าค่ะ
1: ก็เป็นการเตรียมตัวการวางแผนล่วงหน้าของเจ้าหน้าที่ทั้งรัฐบาลของเขาแล้วก็ดีใจกับเขาเนาะที่ประเทศเขาแบบพัฒนาแล้วก็ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วนะในระยะเวลาเพียงแค่40ปีจากประเทศที่เรียกว่าวอร์ตอนเนี่ยเอ๊ะไปทั้งประเทศเพราะสงครามนะแต่เขาก็ตอนนี้ก็สูญตัวแล้วอย่างรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวครับในช่วงนี้คุณเบนิติลัสครับพร้อมแล้วที่อัปเดตข่าวข้อมูลกับของฟิลิปปินส์เรื่องของเงินเฟ้อเป็นอย่างไรเธอพร้อมนะครับ Good morning world
0: Babuhai
2: Babuhai Good morning I'm here in Bohol
1: Good morning, how are you?
2: Yeah, I'm fine, I'm here actually in Bohol, in our hometown.
0: Oh, how's the weather there?
1: Are you gonna...So, are you gonna go to swim with the whale shark this morning?
2: No, there are not scheduled whale shark watching here in my place, in our place, in Lila. Because the whale shark has been suspended, or actually it's indefinitely suspended. Yeah, because the government has decided not to allow feeding of the sharks. Yeah.We allow feeding.
1: Oh.
2: It's not environmentally, you know, aligned. Because when you feed the sharks, it will destroy the ecosystem of the ocean. Mm-hmm. The sharks will no longer do their function. They will not anymore find their own food.
0: Mm-hmm.
2: And they will be fed with whatever, you know, the operators are going to feed them. And I was...there one time swimming with the sharks and fed with the you know it's like a spoiled food. Yeah, it's not fresh.
1: Yes
2: it stinks. I was there, so I think it's not really good to feed. I think you can still watch, but it's not guaranteed. It's not that guaranteed that the sharks will be there. Yeah
1: I think I'm lucky then.
2: Yeah, you're lucky.
1: Because I was swimming with them 3 times.
2: Wow. Yeah. The first time I saw it, it was really screaming. It was giant, right?
0: Ah. Yeah. I never had such an experience.
2: You should have tried that one. But I think that it's still allowed in some parts of the country, especially in Sydney.
0: And how about the weather in Bohol?
2: The weather now, it rains sometimes, but it's still very, very humid. Very humid right now in my place. And I am in our little coffee shop.
0: No Ondoy?
2: No Ondoy, no. It's typhoon, but it's not actually concentrated in the Visayas region. I think it is somewhere in Luzon. The Visayas...Tamo is the region which is composed of many islands.

0: ที่ญี่ปุ่นนะครับรวมทั้งที่สิงคโปร์ด้วยปรากฏว่าสิงคโปร์ได้ถูกจัดอันดับเป็น Singapore top list of most expensive city for the rich for fourth year running ติดต่อกัน4ปีนะครับว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่แพงที่สุดสำหรับคนรวยทั้งหลายนะครับเป็นปีที่4ทีนี้ดูกันว่าไอ้ตัวชี้วัดที่มาชี้วัดตรงนี้ว่าคนรวยๆทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปอยู่ประเทศไหนไปอยู่เมืองไหนเนี่ยเขาดูอะไรบ้าง1เขาดูเรื่องของความเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐบาลนะซึ่งอันนี้ก็เราก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่ารัฐบาลของสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีแบบเหมือนอย่างที่ฟิลิปปินส์หรือว่าอย่างในบ้านเราหรือประเทศอื่นๆนะครับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็เดี๋ยวจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรของเขาเนี่ยมีความมั่นคงมากตรงนี้แล้วส่วนที่สองที่เขาดูนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ในหรือว่าพวกบ้านพวกคอนโดพวกอะไรต่างๆเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยแพงที่สุดในโลกตอนนี้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์นะครับซื้อรถยนต์ก็ถือว่าเป็นเป็นประเทศที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์เนี่ยแพงที่สุดในโลกเพราะว่านอกจากคุณจะซื้อรถยนต์ได้คุณจะต้องมีที่จอดด้วยนะฮะไม่จะจอดกันตามถนนหนทางหรือตามซอยเหมือนอย่างในบ้านเราเนี่ยอยากจะจอดตรงไหนก็จอดแล้วก็จอดทิ้งกันไว้แบบเป็นปีเป็นเดือนอะไรแบบนี้นะครับของสิงคโปร์เนี่ยก็ทำไม่ได้ทีนี้ก็มีตัวอื่นๆอีกนะครับสินค้าที่จะอยู่ในเขาเรียกว่าในกลุ่มก้อนที่เขาใส่เป็นตะกร้าเนี่ยมีอยู่20รายการที่จัดว่าเป็นสินค้าลักชัวรี่หรือว่าเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนั่นก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องของค่าเทอมของลูกนะครับที่จะเรียนตามโรงเรียนอินเตอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีเรื่องของสินค้าแบรนด์เนมนะครับที่คนจะไปซื้อนะเขาดูว่าไปซื้อที่สิงคโปร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงเลยทำให้สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งเป็นปีที่4ของประเทศของเมืองที่แพงที่สุดในโลกครับนำหน้าซูริกนำหน้าลอนดอนนำหน้าซานเปาโลนำหน้าบัวนิวยอร์กอะไรพวกนี้เกินสิงคโปร์แพงมากครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ลาวนะคะหลังจากที่ลาวได้ประกาศว่าได้พัฒนามาจนถึงขั้นหลุดพ้นนะฮะจากประเทศที่มีขีดความยากจนแล้วก็พัฒนาน้อยที่สุดในโลกนะฮะคือยากจนมากที่สุดในโลกแล้วพัฒนาน้อยที่สุดในโลกไปแล้วเนี่ยนะคะหลังจากผ่านพ้นยุคนั้นไปได้เนี่ยค่ะล่าสุดก็มีรายงานนะคะจากสำนักข่าวลาวนิวส์เอเจนซี่นะคะสำนักข่าวลาวค่ะบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นี้นะคะเศรษฐกิจลาวค่ะเติบโตขยายตัวถึง 5% นะคะแล้วก็การเติบโตครั้งนี้เนี่ยค่ะมันมาจากธุรกิจนะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมการผลิตค่ะที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการผลิตค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสอนใส่ศรีพันดอนนะคะได้เปิดเผยในระหว่างการประชุมวาระพิเศษนะคะในสมัชชาประชาชาตินะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคมนี้เองค่ะจากรายงานของรัฐบาลนะคะบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะจาก 4.8% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะพุ่งมาเป็น 5% นะคะซึ่งเราก็จะเห็นกันดีเราทราบกันอยู่แล้วว่าในสภาพยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆนานานะคะที่เป็นความท้าทายของหลายๆรัฐบาลนะคะแต่ว่าเราก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะ GDP ค่ะอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนี่ขยายตัวมากถึง 5.5% นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่เพียงแค่อยู่ไม่ถึง 5.5% นะคะแต่ก็ทำได้ถึง 5.5% ในช่วงไตรมาสแรกก็คือ3เดือนแรกของปีนี้ก่อนที่จะหดตัวลงมาเล็กน้อยเหลือ 4.6% ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะคะของรัฐบาลสปป.ลาวค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะพี่ต้นคะ